0: หาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
11: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่สภาพฟ้าฝนนะครับก็จะเข้ามาเยือนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็จะค่อนข้างที่จะหนักหนานะครับทั้งในแง่ของปริมาณพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงความหนักหน่วงของฟ้าฝนนะครับในบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ฟ้าฝนเนี่ยกระจายประมาณร้อยละ 60% ของพื้นที่ขึ้นไปนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนั้นมากที่สุดครับ 70% ของพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินทาง

0: ทางไปไหนก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมการในการที่จะระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยน้อยหน่อยนะครับประมาณสัก 40% แต่ว่าก็ยังมีคลื่นนะยังมีคลื่นในทะเลเนี่ยค่อนข้างสูงในบางพื้นที่เช่นเดียวกันครับก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำเรือออกจากฝั่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีการออกมาพยากรณ์สภาพอากาศนะครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับนับตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเรื่องประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีอยู่หลายเรื่องนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเรื่องของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก็เป็นอดีตกกต.นะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ก็จะสวมบทของนักวิเคราะห์นักวิสังเกตการทางการเมืองครับนะฮะก็จะปั่นจักรยานคู่ชีพของอาจารย์นะครับไปจุดนั้นจุดนี้ไปเรื่อยครับสถานการณ์เดียวกันก็จะมีการโพสต์ข้อความนะครับนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้อาจารย์นี่โชคร้ายนะครับเพราะว่าเจอคู่กรณีนะครับเจอคู่กรณีที่ไปแจ้งความดำเนินคดีครับอาจารย์สมชัยเนี่ยนะครับสมชัยศรีสุทธิยากรปรากฏว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่สน.ทองหล่อก็ไปกับรถจักรยานคู่ชีพของอาจารย์นั่นแหละนะฮะปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยไปเพื่อที่จะไปแจ้งความเอาผิดนะครับกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมซึ่งเป็นอดีตทนายความนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นคู่กรณีนะครับใครที่ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในช่วงหลังๆมาก็จะเห็นเรื่องของการออกโรงมาตอบโต้มีการกล่าวหามีการโพสต์ข้อความมีการแซะกันไปมาระหว่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะฮะซึ่งเป็นอดีตทนายความแล้วก็กล่าวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเป็นหนึ่งในทนายความของท่านรัฐมนตรีชื่อดังนะครับในพื้นที่ภาคตะวันนะฮะปรากฏว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยไปถึงที่สน.ทองหล่อประมาณสักช่วงบ่ายโมงครับปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะครับซึ่งเป็นคู่กรณีได้มาดักรออาจารย์สมชัยแล้วก็มีการใช้พออาจารย์นั่งรถจักรยานเข้ามานะครับปั่นรถจักรยานเข้ามาเนี่ยพอมาถึงยังไม่ลงจากรถนะครับยังคล่อมรถอยู่นะครับข่าวก็บอกว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยใช้มือจับที่ต้นแขนของอาจารย์สมชัยแล้วก็พูดนะฮะพูดจาก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะครับจะไปไหนนะฮะแล้วก็จะมีสร้อยต่อท้ายไปด้วยครับนะฮะจากนั้นก็ผลักอาจารย์สมชัยเนี่ยล้มลงกับพื้นครับก็มีภาพนะครับเพราะว่ามีสื่อเนี่ยไปดักรอที่จะทำข่าวเรื่องอาจารย์สมชัยจะไปแจ้งความเอาผิดคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปกันหลายช่องนะครับปรากฏว่าภาพของการผลักแล้วก็อาจารย์สมชัยล้มลงกับพื้นเนี่ยมันปรากฏต่อหน้าสื่อที่กำลังบันทึกภาพอยู่นะครับนะฮะปรากฏว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยนะที่โดนผลักกระแทกก้นจำเบ้านะเพราะว่ายังนั่งคล่อมรถจักรยานอยู่นะครับอาจารย์สมชัยก็บอกว่าแบบนี้มันทำร้ายร่างกายแต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ยังตะโกนกลับแล้วก็ชี้หน้าด่าครับนะฮะมีการท้าทายด้วยนะครับนะฮะมีการท้าทายบอกว่านะฮะวันนี้มาขอหมายจับนะครับรออยู่นะนะฮะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครคาดคิดนะเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าวุฒิภาวะเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับคนหนึ่งก็เป็นคืออาจารย์สมชัยเนี่ยเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นอดีตทนายความแล้วก็บอกว่าเป็นอดีตทนายความชื่อดังนะครับเคยว่าความเคยเป็นทนายความเป็นทนายความให้กับระดับร่มตรีนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดหมายผู้สื่อข่าวที่อยู่ในการก็พยายามไปห้ามคุณณัฐวุฒินะครับนะฮะคลิปนี้มันถูกเผยแพร่เยอะนะครับณปัจจุบันนะปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วก็ยังชี้หน้านะครับมีการพาดพิงมีการว่ากล่าวนักข่าวอีกด้วยนะครับน ะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็มีข่าวว่าได้ยกมือขอโทษผู้สื่อข่าวนะครับตนบอกว่าตนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าอาจารย์สมชัยบอกว่าจะมาแจ้งตำรวจจับนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความของเรื่องการทำร้ายร่างกายคุณณัฐวุฒิก็ยังไม่จบนะครับยังมีการตอบโต้คืนด้วยสุดท้ายตำรวจสน.ทองหล่อนะครับก็เข้ามาแยกนะครับแยกออกจากกันนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับยังมีการกระชากหมวกของอาจารย์สมชัยออกจากศีรษะนะครับตำรวจก็เลยบอกว่าหากไม่เชื่อฟังจะใส่กุญแจมือครับก็เลยทำให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยยอมนะฮะยอมแยกแล้วก็ไปกับทางตำรวจนะอาจารย์สมชัยเนี่ยได้แจ้งความเอาผิดนะครับคุณณัฐวุฒิวงเหนียงนะครับทำให้ได้รับความเสียหายและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะอย่างร้ายแรงรวมทั้งเรื่องแจ้งความเท็จด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับออกมากล่าวหานะครับกล่าวหาและเข้าใจว่าน่าจะมีการแจ้งเอาผิดด้วยนะครับบอกว่ามีการทุจริตยักยอกเงินกองทุนที่อาจจะไปช่วยคนที่ถูกฟ้องปิดปากและยังมีการกล่าวหาว่าอาจารย์สมชัยนำเงินบริจาคของกองทุนไปบำรุงบำเรอสุภสตรีนะครับมีการจัดงานแต่งหลอกๆนะครับนะฮะบอกว่าอาจารย์สมชัยบอกว่าตนก็จะแจ้งข้อหากลับนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จเพื่อการแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาคือเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยเนี่ยได้แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพสาขาธรรมศาสตร์รังสิตนะครับมาแสดงซึ่งเป็นยอดเงินในบัญชีกองทุนนั่นแหละกองทุนที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับที่อาจารย์สมชัยถูกคนที่เริ่มขึ้นว่าอาจารย์สมชัยก็ถูกทางกกต.ฟ้องใช่ไหมก็มีการนำตัวเลขในบัญชีเนี่ยมาแสดงนะครับยังอยู่ครบถ้วนนะครับก็ประมาณแสนแปดนะครับยังอยู่ครบถ้วนไม่เคยมีการเบิกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับนะฮะเศษเม้นเนี่ยที่ไปยื่นขอมาก็มีลายเซ็นรับรองของอาจารย์ปริญญาเทวานฤวิทย์กุลนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองอยู่ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งบัญชีขององค์กรกลางนะฮะมียอดเงินอยู่ประมาณ400,000 กว่าบาทนะฮะอาจารย์สมชัยก็บอกว่านี่ข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินเอาเงินไปบำรุงบำเรอสตรีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการแจ้งความเท็จอย่างสิ้นเชิงนะครับนะฮะนี่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีคลิปภาพนะครับมีคลิปภาพปรากฏนะฮะในโลกโซเชียลนะครับใน Facebook เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายก่ายกองครับคลิปภาพที่ถูกนำไปเผยแพร่นะครับตั้งแต่จุดเริ่มตั้งแต่อาจารย์สมชัยปั่นจักรยานเข้ามานะครับแล้วก็มาจอดนะฮะยังนั่งคล่อมจักรยานอยู่คุณณัฐวุฒิก็ปรีเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ผลักเนี่ยนะมีความเห็นมีคอมเมนต์ของผู้คนเนี่ยหลากหลายเลยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าพูดกันในฐานะบุคคลโดยทั่วไปนะครับคือเรื่องการกล่าวหาเรื่องคดีความเรื่องความขัดแย้งเรื่องความไม่พอใจนะฮะมันก็ไปให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ตัดสินได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไปร้องทุกข์เอาผิดไปฟ้องศาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบว่าตกลงใครถูกใครผิดอะไรนะฮะแต่ว่าเรื่องของการใช้กำลังใช้ความรุนแรงเนี่ยครับทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างในสังคมไทยนะครับหรือแม้แต่สังคมประเทศไหนก็ตามทีครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีกฎหมายประเทศใดรองรับนะครับนะฮะเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะเรื่องการใช้กำลังแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรนะครับอาจารย์สมชัยก็บอกเมื่อวานว่าอยากใหเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องของการใช้กำลังใช้ความรุนแรงแต่ว่ามันก็คงดำรงอยู่แบบนี้แหละครับนะฮะแต่ก็หยิบยกมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับนะฮะเรื่องราวของอาจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากรเนี่ยนะครับกับคุณณัฐวุฒินะฮะวงเนียงเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพข่าวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันครับของไทยรัฐนะครับไทยรัฐที่เป็นภาพระหว่างที่อาจารย์สมชัยอยู่แม่ขอเรียกว่านั่งก้นจำเบ้าเลยนะฮะขณะที่ตัวของคุณณัฐวุฒิเนี่ยกำลังยืนแล้วก็ชี้หน้าด่าอาจารย์สมชัยครับก็ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับนะฮะบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับก็อยู่ที่หน้าหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันมีผลสะเทือนไปถึงอีกหนึ่งคนที่ชื่อณัฐวุฒิเหมือนกันแต่เป็นคนละคนนะครับก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทนะฮะอยู่ในครอบครัวเพื่อไทยนะครับคู่กับคุณแพทองธารชินวัตรในช่วงก่อนหน้านี้คงจะจำได้คุณแพทองธารนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมขณะที่คุณณัฐวุฒิดูเป็นผู้อำนวยการครอบครัวนะก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับของการออกมาเคลื่อนไหวนะครับในนามของครอบครัวเพื่อไทยตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้คงจะจำไม่ได้นะครับนะคุณณัฐวุฒิออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวตัวเองไม่เกี่ยวเพียงแค่ตัวเองเนี่ยชื่อณัฐวุฒิชื่อเหมือนกันชื่อพ้องกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวคราอยู่บริเวณหน้าสน.ทองหล่อแล้วกลายเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจว่าบางคนอาจจะจำนามสกุลผิดมั้งนะฮะมันก็เลยอาจจะเผลอเลยไปเชื่อมโยงไปถึงคุณณัฐวุฒิสายเกลือเจ้าตัวนี้ต้องออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ผมไม่เกี่ยวผมณัฐวุฒิสายเกลือนะครับไม่ใช่ณัฐวุฒิวงเหนียงนะครับก็นี่ก็เป็นภาพข่าวแล้วก็ยังเป็นประเด็นห่วงอยู่ในคิกเกอร์หนึ่งของข่าวนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับทนายดังผลักสมชายกลิ้งนะครับนะฮะนี่อยู่ในข่าวที่เป็นข่าวนำเบอร์หนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับเป็นประเด็นรวมมิตรการเมืองพูดไอเดียเร่งตีปี๊บผลงานคุยกับครม.อนุทินประเดิมจัดรายการวันนี้ครับรัฐบาลโหมตีปี๊บเล่น PR ผลงานผุดรายการคุยกับครม.อนุทินนายกเปิดทำเนียบรับคณะทูตลุยใช้เวทีโลกสร้างโอกาสให้กับประเทศนะครับยันชัดไม่ตั้งรัฐมนตรีช่วยงานคุณเอกนิติและคุณสุกตีครับนะฮะคุณเอกนิตินี่รองนายกรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสุกตีเนี่ยเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมนะฮะคุณสุภาชีเนี่ยที่แน่ๆเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนะแต่นายกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับรองนายกเนี่ยมันคงไม่น่าจะใช่นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องกินข้าวพักร่วมนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สะท้อนเห็นว่าทางรัฐบาลนี่ก็ต้องขยับในการที่จะรับมือนะครับกระแสข่าวเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องรัฐบาลไม่มีผลงานมีแต่ประเด็นปัญหาประดังประเดเข้ามานะครับก็ต้องมีการรื้อฟื้นอ่ะนะนอกเหนือจากจะมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะฮะจากคุณรัชดาธนาดีเนี่ยนะครับนะฮะเป็นคุณหมอเอกเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมจัดรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยก็น่าจะเป็นการเปิดเกมรับนะครับในเรื่องของการที่แจงแจกแจงในเรื่องของผลงานของทางรัฐบาลนะขณะเดียวกันก็มีภาพข่าวการประชุมเป็นหัวโต๊ะของนายกรัฐมนตรีครับร่วมกับคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีคลังครับเป็นประธานนายกนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อจัดวางระเบียบกรอบกฎเกณฑ์และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันต่อเนื่องจากเรื่องที่มีการร้องเรียนนะครับบอกว่า data center ซึ่งเกิดขึ้นตอนนี้หลายจุดนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดปรากฏว่าแถวๆที่มันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9นะครับแล้วก็อยู่แถวถนนรามคำแหงนะฮะปรากฏว่าบางแห่งเนี่ยมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้กลิ่นเหม็นนะครับเหมือนกับกลิ่นน้ำมันนะฮะก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยก็เลยมีการแจ้งนะครับแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบนะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการไปตรวจสอบนะจากทั้งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่ไหมรัฐมนตรีพลังงานนะฮะแล้วก็ทางคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ให้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็มีข่าวว่าไปเจอนะครับไปเจอน้ำมันมันรั่วไหลลงโดยอ้างว่าจ้างผู้ประกอบการเนี่ยครับเข้าไปซ่อมแซมไปทำอะไรนะครับนะฮะแล้วปรากฏว่าน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันที่ไปวางไว้มันเกิดรั่วนะน้ำมันมันรั่วแล้วก็ไหลไปลงไปร่วมกับท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ไปลงจุดที่มันเป็นทะเลเนี่ยเป็นลำน้ำเนี่ยที่ไหลลงไปสู่ทะเลสาบเนี่ยนะมันก็กลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่การตั้งคำถามบอกว่านี่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนไปร้องเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม่มีระดับอธิบดีไม่มีระดับรัฐมนตรีลงไปเนี่ยแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วเพราะว่า data center เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับกิจการหรืออุตสาหกรรมใหม่นะครับที่จะเป็นแบ็กอัพนะรองรับเป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังสำหรับยุคสมัยของโรคดิจิทัลนะฮะคือมันจะเป็นแบ็กอัพที่จะคอยสนับสนุนนะครับสำหรับการพัฒนาเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวนะครับนะฮะมันก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้ทั้งน้ำนะฮะใช้ทั้งไฟนะฮะแล้วก็จะต้องใช้สิ่งที่เป็นเครื่องช่วยป้องกันนะฮะช่วยป้องกันเพราะว่า data center เนี่ยนะตั้งที่ไหนแล้วถ้าเป็นขนาดใหญ่ปั๊บเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้ไฟนะครับที่มหาศาลนะครับพอใช้ไฟเยอะอุณหภูมิมันก็เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ต้องมีการเตรียมไฟฟ้าสำรองนะครับเพราะจะปล่อยให้ดับไม่ได้พอเตรียมไฟฟ้าสำรองปั๊บก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับที่จะใช้ป้อนเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินเนี่ยครับมันกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอย่าว่าแต่ประชาชนโดยทั่วไปนะครับแม้แต่คนระดับบิ๊กๆเนี่ยนะครับมีบทบาทมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารหรือการดูแลก็ยังไม่เข้าใจด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าในมุมของนักวิชาการที่มีความรู้เรื่อง data center เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณเตือนเรื่องนี้นะครับให้ความรู้เรื่องนี้โดยหยิบยกมาจากกรณี data center นะครับในต่างประเทศอย่างในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิมันจะเพิ่มสูงขึ้นจากปกติ 2-9 องศาเซลเซียสครับแน่นอนครับมันจะส่งผลไปถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง data center เนี่ยนะก็บอกว่าจำเป็นเพียงแต่ว่าจุดที่จะมีการสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ data center เนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ต่างหากนะครับไม่ใช่เอาไปตั้งไว้กลางชุมชนบ้านเราผมไม่มีกฎหมายรับรองนะครับไม่มีกฎหมายรองรับว่าด้วย data centerไม่มีข้อบังคับปรากฏว่าก็มีกลุ่มนักลงทุนที่หัวใสนะครับไม่ได้คำนึงว่ามันจะมีผลกระทบต่อประชาชนต่อชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรก็ไปตั้ง data center นะครับตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นการสร้างอะไรเขาเรียกสร้างคลังสินค้าบ้างนะครับสร้างอาคารบ้างนะครับคือไปขอปกติอ่ะมันไม่มี มาตรการไม่มีข้อปฏิบัติที่จะต้องทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องผลกระทบที่มีต่อทั้งประชาชนต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวานก็เลยนำไปสู่การประชุมนะฮะหารือกันเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงแรกเนี่ยนายกก็นั่งเป็นหัวโต๊ะนะครับแล้วก็พูดถึงความสำคัญนะของ Data Center แต่ว่ามันจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่มันมีผลกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมต่อประชาชนโดยทั่วไปนะครับเมื่อวานนี้การประชุมที่มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสรับช่วงต่อเนี่ยนะครับสุดท้ายรัฐบาลก็จะขีดเส้นภายใน1เดือนครับในการที่จะไปออกระเบียบและกำหนดกรอบมาตรฐานกลางในการกำกับดูแลกิจการ Data Center นะครับทั่วทั้งประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการตั้ง4คณะอนุกรรมการนะครับมาแบ่งงานกันทำนะครับเป็นด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำหรือไฟนะครับด้านพื้นที่อาคารและผังเมืองรวมทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีการควบคุมการใช้พลังงานและน้ำกำหนดค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่ม Data Center และบังคับสัดส่วนพลังงานสะอาดนะครับไม่ต่ำกว่า 60% เพื่อไม่กระทบนะครับเป้าหมายเซตซีโร่และกระทบต่อประชาชนแต่ก็ยังไม่เด่นชัดนะครับว่าตกลงเนี่ยจะจัดโซนนิ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไปตั้งแทรกอยู่กับชุมชนกับบ้านจัดสรรหรือที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมแหล่งศูนย์การค้ากับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยโอ้โหอันนี้ฮะคือยิ่งบ้านเราเนี่ยมันยังมีปัญหาเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นกฎหมายมันมีบางอย่างกฎหมายมันมีแต่ว่ากรณีนี้ยังไม่มีกฎหมายมารองรับบางอย่างนี่ก็สายช่องว่างช่องโหว่สายช่องโหว่ช่องว่างกันเยอะนะครับนะฮะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนี่ครับนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องสุสานใช่ไหมสุสานชาวอิสราเอลน่ะที่มาตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนี่ฮะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความละหลวมนะฮะเรื่องของอันอาศัยช่องโหว่ช่องว่างและก็แน่นอนที่สุดครับมันอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หรือคนของไทยนี่แหละครับในการที่จะเอื้อเฟื้อนะฮะอำนวยความสะดวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับนะฮะให้กับบรรดากลุ่มทุนนะครับกลุ่มทุนเทากลุ่มทุนขาวกลุ่มทุนเทากลุ่มทุนดำอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับที่เข้ามาลงทุนในบ้านเรานี่ครับคือการที่จะทำนู่นทำนี่ได้ไม่ใช่จู่ๆจะเข้ามาทำเลยนะครับอย่างเช่นการสร้างสุสานเนี่ยโอ้พื้นที่เนี่ยไม่เล็กเลยนะครับเป็นสุสานของชาวยิวชาวอิสราเอลนะโอ้นี่มันกลายเป็นประเด็นที่ถูกจุดเป็นกระแสขึ้นมานะครับว่าตกลงเนี่ยเขาปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามายึดพื้นที่ในการสร้างสุสานให้กับคนของประเทศเขาในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมันอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับนะฮะมันกระทำได้อย่างไรถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือระดับบริหารท้องถิ่นเนี่ยไม่ทราบเลยผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะทางตำรวจในพื้นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยไม่ทราบได้อย่างไรครับเพราะอย่างน้อยจุดที่มีการทำเป็นสุสานเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นที่ใดที่หนึ่งครับแล้วจู่ๆเขามาสร้างได้อย่างไรถ้าเกิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้รับรู้รับทราบไม่ได้เห็นชอบหรือไม่ให้ไปให้คำแนะนำไม่ไปตรวจสอบเลยนะครับไม่มีการแจ้งเรื่องอะไรเลยครับอันนี้แหละที่เป็นอีกกลุ่มเรื่องนะครับที่สะท้อนเห็นว่ากลุ่มทุนเทาจากต่างชาตินะครับจะทุนขาวทุนดำทุนอะไรก็ตามทีนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยการหย่อนยานเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีคนของรัฐนะครับที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเปิดไฟเขียวเปิดช่องโหว่ช่องว่างใ แลกกับเศษเงินนิดหน่อยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหตั้งแต่เรื่องของการเข้ามายึดที่ดินเข้ามาสร้างโบสถ์นะฮะเข้ามาตั้งนิติบุคคลเอาคนไทยไปถือหุ้นลมไปออกหน้านะครับนะฮะเรื่องของการตั้งอาณาจักรทำธุรกิจผิดกฎหมายทำธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการคนไทยในแหล่งท่องเที่ยวหลายต่อหลายจุดเนี่ยตอนนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า20บริษัทไอ้ขอไม่ต่ำกว่า20จังหวัดแล้วก็ยังปล่อยปละละเลยกันต่อไปนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ไปต่อไม่ได้แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมกิจจักรโมกษาสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอกันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: 7:38 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมชันเดชบัวหันแล้วก็อาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับตอนนี้อาจารย์เต้ยมาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฮะในวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับเสาร์แรกของเดือนกันยายนเลยนะฮะเปิดแป๊บเดียวนะฮะเดือนที่9แล้วครับพี่บอยผ
0: ่
1: านไปไวจริงๆนะฮะเวลามันก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนนะครับสิ่งที่มันก็ต้องขับเคลื่อนกันไปนั่นก็คือชีวิตของเรานะยามเช้าตื่นขึ้นมานะครับยังไงก็เช่นเคยนะฮะมาอัปเดตพูดคุยกันยามเช้าๆแบบนี้กับ 96.5 อัปเดตนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะเราติดตามกันได้หลากหลายช่องทางนะพี่บอย
0: YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือจะเป็นทาง MCOT Connect นะครับนะคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับกับเรา2คนจะอยู่ไปจนถึง 9:00 นะครับนะฮะ
1: ครับไม่แน่ใจว่าหลายพื้นที่วันนี้มีอากาศยามเช้าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเพราะว่าอย่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์เอาไว้นะในช่วงเนี่ยสุดสัปดาห์นี้แหละครับนะก็จะมีในช่วงของพื้นที่ต่างๆนะครับที่น่าจะเจอฝนตกหนักกันโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะครับในทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าน่าจะเจอฝนตกหนักบางแห่งจนถึงหนักมากนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลอาจจะเจอนะฮะ60%ของพื้นที่กันด้วยยังไงช่วงนี้ถ้าจะเดินทางไปที่ไหนยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนส่วนภาคใต้นี่ก็ในฝั่งของทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับก็น่าจะมีเจอฝนฟ้าคะนองกันบ้างแต่อาจจะไม่หนักหน่วงเท่ากับในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับรวมถึงกรุงเทพนะครับยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะยังไงช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไปหนักนู่นเลยภาคอีสานพี่บอยที่แถวบึงกาฬหน

0: ช่วงนี้ตรวจสอบกันหน่อยนะไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ระบาดนะใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ด้วยนะครับ
1: อืมครับนะฮะประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ประเทศจีนครับมณฑลฝูเจี้ยนครับอาจารย์เต้ยนะ
0: ครับ
1: ที่จีนเนี่ยเขาก็เร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับนะ
0: ครับ
1: ที่มณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยเจอไต้ฝุ่นโซเดลนะครับเข้าถล่มนะครับซึ่งตรงกับเวลาของไทยเนี่ย 7:45 นะครับที่ไม่ใช่ 7:45 ครับ 7:30 นะฮะ 7:30 โดยประมาณที่จีน 7:45 ขออภัยครับตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยคือ 6:45 นะครับสภาพบ้านมากกว่า100หลังนะฮะตึกอาคารโรงเรียนแล้วก็ย่านการค้าย่านแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณรวมถึงสะพานที่เป็นตำนานประวัติศาสตร์ชื่อว่าจินเฟิงนะถูกมวลน้ำถล่มนะท่วมถล่มเสียหายหนักอย่างราบคาบเป็นวงกว้างนะฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องในมณฑลฝูเจี้ยนถึง4วันติดก็ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนนะครับสะสมรวมกันมากกว่า970มิลลิเมตรนะฮะจากรายงานเนี่ยก็บอกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในหลายพื้นที่ระหว่าง 4.5 ถึง 5.5 เมตรเลยทีเดียวระดับน้ำเนี่ยก็ยังเอ่อร้นในบริเวณของแม่น้ำมากกว่า50แห่งเจ้าหน้าที่ก็สั่งอพยพประชาชนมากกว่า 83,000 คนในมณฑลฝูเจี้ยนนะฮะตอนนี้ก็สั่งปิดโรงเรียนยกเลิกการขนส่งและก็บริการการเดินทางทั้งหมดนะฮะในเมืองปูเตี้ยนมณฑลฝูเจี้ยนครับผม
0: ครับนะฮะก็หลังจากที่สัปดาห์นู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ชายแดนของจีนในแถวทิเบตในปานเนาะก็เจอเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนภัยพิบัติใช่ไหมแล้วก็แบบโอ้เราเห็นภาพไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาในส่วนของเมืองจีนอีกนะครับอย่างที่บอกตอนนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากสภาวะโลกร้อนโลกรวนโลกเดือดกันนี่แหละนะครับก็ต้องดูว่าณตอนนี้ในฐานะมนุษย์เราตัวเล็กๆเองนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะฮะเราเป็นแบบตัวเล็กๆจริงๆพี่บอยคุณผู้ฟังนะครับฉะนั้นก็ในทุกวันที่เราตื่นมาได้มีลมหายใจได้กินข้าวอร่อยๆได้ใช้ชีวิตคนที่เรารักนะครับทำให้เต็มที่นะครับยังไงก็ช่วงนี้นะครับคือเอาเป็นว่าดูแลสภาพภูมิอากาศมันน่าจะดูยากแล้วแต่แค่ช่วยลดย่นเวลาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างน้อยก็ให้มันสู่ไปถึงรุ่นต่อๆไปกันได้ด้วยนะครับไม่งั้นรุ่นต่อไปนี้เขาน่าจะแบบน่าจะเจออะไรที่มันแบบรุนแรงกว่าเราเยอะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละฮะมันห้ามยากแล้วพี่บอยนะไม่ว่าจะห้ามกันแค่ไหนยังไงนะครับในบางประเทศเขาก็ยังแบบ drill baby drill กันอยู่นะครับก็ยังขุดเจาะน้ำมันกันสนุกสนานกันอยู
1: ่ผัวจะปวดนะ
0: เออนะฮะไม่ว่าเราจะแบบทำอะไรยังไงลดกันแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรเราทำได้ในนะที่แบบอ่ะเราอาจจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมใช่ไหมเรา
1: ให้เหตุผลอย่างนี้ตลอด
0: เออเฮ้ยไม่แต่ว่านี่เมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ทางท่านรองนายกใช่ไหมท่านเอกนิตินี่เขาปักธงประเทศไทยนะปี80เราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
1: เดี๋ยวนะคำนวณเส้นทางก่อน
0: เดี๋ยวนะตอนนี้ปีอะไรปี69
1: ปี69นับไปเลย11ปี
0: 11ปีเดี๋ยวผมไม่ต้องบวกอายุอะไรเยอะบวกอายุตัวเองนี่แหละโอ้นี่แล้วอีก11ปีนี่ผมก็50กว่าแล้วนะ50แล้วแหละโอ้หลัง5แล้วพี่บอยก็
1: หลัก5
0: พอกัน
1: หลัก5
0: พอกัน
1: ใช่
0: นะฮะนี่คือก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเปิดมาผมตื่นมาผมดูพาดหัวหนังสือพิมพ์ก่อนนะผมเห็นพาดหัวข่าวใหญ่ในมติชนวันนี้นะฮะปักธงปี80ไทยประเทศรายได้สูงเอกนิติจัดทัพเศรษฐกิจนี่เขาบอกว่าเนี่ยจะดึงทั้งนักลงทุนใช่ไหมมาร่วมลงทุนกันนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็พาดหัวข่าวใหญ่ผมเห็นแล้วผมก็อ่ะโอเคถ้าแบบทำได้จริงๆนะผมก็เอาใจช่วยแหละนะครับแต่ว่ามันก็พอมันมีพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยหลายคนก็แบบก่อนจะขยับไปอย่างนั้นเรามาดูเรื่องมาตรการเศรษฐกิจในระยะนี้กันก่อนนะครับเออเนาะพอระยะยาวมันพูดกันยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจริงๆในประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะขยายจากที่เมื่อวานเนี้ย ที่ทางธรรมศาสตร์เขามีเวทีเสวนาด้วยแต่ว่ามันจะลงรายละเอียดนิดนึงนะฮะเขาลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับในทางอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาฝากถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะพัฒนาไปสู่ประเทศและได้สูงจะทำได้ยังไงนะครับแล้วแปลไว้ก่อนหลังแปล

0: โมงเช้าเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: อ๋อได้ได้ได้ได้งั้นผมเอาของผมก่อนเพราะว่าเมื่อวันที่3กันยายนเนี่ยนะฮะก็ได้มีโอกาสไปร่วมงาน The Bangkok Business Summit 2026นะครับซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือกกร.นะกกร.ก็คือจะประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้านะฮะสภาอุตสาหกรรมนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเขาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการปูทางไปสู่งาน IMF World Bank 2026ในเดือนตุลาคมซึ่งเนื้อหาสาระในงานเนี่ยเป็นการนำเสนอของภาคเอกชนนะฮะอาจารย์เต้ยเป็นการนำเสนอภาคเอกชนเพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะเอาไปกันกรองเพื่อจะนำเข้าสู่ที่ประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งเรียกว่า Key Speakerที่เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษนะในช่วงครึ่งวันเช้าหรือว่าบ่ายนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นทั้งหน่วยงานเป็นทั้งบุคลากรหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับซึ่งในช่วงเช้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปาฐกถาพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางคุณพยงนะคุณพยงศรีวณิชนะฮะท่านเป็นประธานกรรมการกกร.นะแล้วก็มีคุณเอกนิติธันประภาสนะฮะแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะแล้วก็ยังมีคุณวิไทยนะฮะที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะขึ้นปาฐกถาพิเศษนะโดยเฉพาะสื่อเนี่ยเขาก็มาจับจ้องปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษนะสปีกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก็จะมีทีมที่คอยแปลนะซึ่งในประเด็นของคุณอนุทินเนี่ยเขาปาฐกถาในหัวข้อที่ชื่อว่า Thailand Offer to the World นะฮะโดยบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาระบุไว้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงใน4ด้านนะภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศแล้วก็โครงสร้างประชากรนะไทยจึงไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งแล้วก็ต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็มีความขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะขยับจากการเป็นจากการเป็นเพียงฐานการผลิตและตลาดสู่การเป็นพันธมิตรของนักลงทุนทั่วโลกคือเปิดกว้างเพื่อร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตบนจุดแข็งของระบบเศรษฐกิจไทยที่มีฐานอุตสาหกรรมและก็ห่วงโซ่อุปทานครบถ้วนนะครับซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์เพราะว่าไทยก็มีทั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแรงงานที่มีประสบการณ์ซัพพลายเออร์ระบบสนับสนุนพร้อมรองรับก็คือตอนนี้คือเปิดกว้างอย่างมากนะครับแล้วก็ไทยยังมีเครือข่ายโลจิสติกแล้วก็ดิจิทัลบริการทางการเงินแล้วก็ฐานอุตสาหกรรมสำคัญตั้งแต่ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาหารสุขภาพไปจนถึงการท่องเที่ยวก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถนำแนวคิดใหม่เข้ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เชื่อมต่อพันธมิตรนำสินค้าออกสู่ตลาดแล้วก็ขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจขึ้นใหม่ทั้งหมดซึ่งจุดขายของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ตำแหน่งที่ตั้งนะครับแต่คือความพร้อมในเชิงลึกขนาดเดียวกันเนี่ยไทยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมธุรกิจกับตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนก็ทำให้นักลงทุนสามารถที่จะใช้เป็นฐานรองรับทั้งตลาดในประเทศและตลาดภูมิภาคได้พร้อมๆกันนะครับจากจุดนี้นะมันก็ทำให้เราเนี่ยชี้ให้เห็นว่ามิติที่รัฐบาลเนี่ยเขาต้องการที่จะใช้การดึงดูดการลงทุนก็คือคุณภาพชีวิตโดยชี้ว่าเงินลงทุนระดับโลกเนี่ยมักจะเคลื่อนตามบุคลากรที่มีความสามารถและคนเก่งเนี่ยจะเลือกประเทศที่สามารถใช้ชีวิตได้ดีไทยจึงเป็นจุดแข็งฮะอาจารย์เต้ยจากระบบสุขภาพที่ได้รับการยอมรับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็สังคมที่เอื้อต่อการดึงดูดบุคลากรจากทั่วโลกแล้วก็เป็นพื้นที่ลงทุนใหม่ทั้งพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและการเงินนะเพื่อสภาพภูมิอากาศรวมทั้งเปลี่ยนโจทย์สังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงบริการสุขภาพ wellness การท่องเที่ยวเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีทักษะและยังมีบทบาททางเศรษฐกิจตลอดช่วงชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทบทวนกฎและก็ระเบียบลำดับรอง นะฮะมากกว่า 7,000 ฉบับที่อาจจะสร้างภาระโดยไม่จำเป็นต่อประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจควบคู่กับกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานเพิ่มความโปร่งใสความแน่นอนทางกฎระเบียบนะฮะประมาณนี้นะครับจริงๆยาวกว่านี้แต่นี้สรุปโดยรวมนะครับสิ่งที่ท่านนายกอนุทินเนี่ยคือปาฐกถาเนี่ยนะฮะคือน่าสนใจมันคือการมันมีศัพท์สองคำนะมีคำว่ามีคำว่าพลิกโฉมแล้วก็สร้างโอกาสใหม่นะครับสร้างโอกาสใหม่ reinvent นะครับreinvent ก็คือสร้างใหม่คือการพลิกโฉมนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่แปลว่าการฟื้นฟูนะครับซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยจะเดินไปพร้อมกันในระดับภูมิภาคแต่ว่าในความเป็นจริงอะสิ่งที่น่ากังวลก็คือปัญหาที่เราพบเจอและควบคุมได้ยากภายในประเทศเวลานี้มีสองด้านนะอาจารย์เต้ยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราในเรื่องของความพร้อมอย่างตัวอย่างในอุตสาหกรรมรถ EV เห็นไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เรากำลังจะขับเคลื่อนนะครับกำลังสร้างโอกาสนะให้นักลงทุนแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรักษาอุตสาหกรรมแบบเดิมไว้ด้วยใช่ไหมครับ
0: อ
1: ย่างอุตสาหกรรมอย่างค่ายรถบางค่ายตอนนี้เขากำลังย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เห็นไหมค่ายรถอ่ะค่ายรถอ่ะที่เป็นข่าวอ่ะค่ายรถอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คือค่ายรถโตโยต้าเนี่ยอันเนี้ย
0: โตโยต้าเนี่ยที่เขามีประเด็นกันอยู่นะฮะแล้วก็อีกหลายๆค่ายตอนนี้กำลังดูแววอยู่ว่าจะไปหรือเปล่านะคร
1: ับ ใช่นั่นถ้าคือถ้าเกิดย้ายไปเนี่ยอันเนี้ยมันก็สร้างความกังวลทั้งในเรื่องของแรงงานถูกไหมอันนี้เรามองเราตั้งข้อสังเกตนะในเรื่องของแรงงานจะทำยังไงถูกไหมครับ
0: คร
1: ับ แรงงานแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะในถ้าเขาย้ายฐานการผลิตไปเนี่ยมันก็ทำให้จากยังไงจากรถที่แบบว่าเฮ้ยคนใช้กันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกลุ่มคนระดับกลางลงมาเนาะนะมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานนะครับซึ่งมันก็เจอปัญหาอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่อง data center ใช่ไหมครับ
0: ที่มีประเด็นกัน
1: ที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ประเด
0: ็
1: นกันใช่เพราะว่าเรายังไม่มีเรียกว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าเพิ่งจะตั้งบอร์ดนะฮะบอร์ดขับเคลื่อน Data Center ใช่ไหมที่มีคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะครับเป็นประธานแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็มีกิจการที่เขาเดินหน้าทำศูนย์ Data Center ไปแล้วนะฮะแต่ว่าในการกำกับดูแลเนี่ยมันยังไม่มีหน่วยงานชัดเจนก็จะเห็นได้นะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะได้ลงพื้นที่แล้วไปตรวจสอบแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับในบางจุดกลางใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงพระราม9ซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นถามว่า data center เนี่ยในมุมของอาจารย์เต้ยเนี่ยคืออาจารย์เต้ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย
0: ์
1: ทำไมต้องเป็นย่านพระราม9ทำไมต้องเป็นย่านรามคำแหงอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้แต่เรื่องย่านนี้ที่ผมตอบลำบากกันนะเรื่องทำเลเรื่องที่ตั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ดูแบบเพื่อนๆพี่ๆที่เขาลงเป็นนักข่าวภาคสนามลงพื้นที่นะหลายคนก็ตอบคำถามนี้ยากเหมือนกันนะว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่ย่านแถวนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าพื้นที่ที่เกิด data center ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่าเจ้าของที่เขาเป็นคนมาลงทุนอ่ะเขาน่าจะคุ้นเคยกับพื้นที่แถวนี้โดยเฉพาะเชื่อไหมฮะรัชดาพระราม9เนี่ยเพชรบุรีแถวนี้เนี่ยเขาจะคุ้นในแถวนี้เนาะเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่มาแหละเชื่อว่าก็อาจจะเป็นบริษัทจากจีนหรือว่าหลายๆประเทศที่แบบมาร่วมลงทุนกันแต่ว่านอกจากทำเลที่มันเกี่ยวข้องผมว่าตรงนี้มันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่มันแบบเดินทางสะดวกเป็นจุดที่เขาเรียกแล้วนะเป็นจุด CBD ของกรุงเทพ CBD หมายถึงว่าเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางจะไปสนามบินจะเข้าเมืองจะออกเมืองตรงนี้มันง่ายสุดแล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่าในปัจจัยอื่นๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะต้องแบบรอดูคำตอบเพิ่มเติมนะแต่ว่านี่ถ้าเอาในเรื่องของการมาลงทุนผมว่าจริงๆแล้วอ่ะในต่างประเทศมันมีนะแต่ว่ามันจะต้องมีมาตรฐานการรองรับในการที่จะแบบถ้าจะสร้างศูนย์ data center เหล่านี้มันต้องมีมาตรฐานด้านอะไรรู้ไหมฮะส
1: ิ่
0: งแวดล้อมครับ
1: โอ้
0: ผมย้ำไว้ว่า
1: เรื่องของการขีดเส้นใต้นะ
0: ที่ทำ data center เนี้ยอันนี้คือมันเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการที่แบบทำยังไงก็ได้ที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือจะเรียกง่ายๆตอนนี้ครับเอาง่ายๆมันคือ sustainable low carbon ใช่ไหมเราจะคุ้นๆคำแบบนี้พี่บอยผมรู้ฟังคือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดแต่ว่าในปัจจัยในข่าวที่เราเห็นแล้วโอ้โหเห็นไหม เขามีทั้งพอลงพื้นที่ไปเจอว่าโอ้มีน้ำมันใช่ไหมอยู่ในนั้นแล้วแบบน้ำที่ปล่อยออกมาเออมันปนเปื้อนแล้วก็มันมีก๊าซที่มันออกมาซึ่งสรุปมันคือก๊าซไข่เน่าก๊าซไข่เน่าที่แบบคนที่เขาอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะคือเขาต้องสูดดมมาแบบเป็นระยะใหญ่แล้วนะแสดงว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วนะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าคือถามว่าสร้างมันสร้างได้ไหมแต่ว่าต้องดูแลเรื่องของมาตรฐานทางด้านเนี่ยสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วยซึ่งตอนนี้เห็นทางกรมควบคุมมลพิษใช่ไหมแอคชั่นแล้วนี่ใช่ไหมฮะว่าสั่งให้แก้ภายใน7วันหลังจากพบคราบน้ำมันรั่วตรง Data Center ตรงพระราม9นะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะแก้ไขกันได้แค่แน่ไหนยังไงบ้างเนาะเพราะว่าทางคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วคราวนี้ก็คือสั่งตรงให้กรมควบคุมมลพิษก็ดำเนินการภายใน7วันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะดำเนินการแก้ไขในทิศทางไหนยังไงเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะครับน้ำมันที่มันปนเปื้อนลงมาสมมุตินะฮะสมมุติว่าเผอิญมีคนที่เขาไม่รู้ว่ามันมีน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะแบบสูดอ่ะพูดตรงๆคือสูดว่าสูบบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงไปอ่ะตายแล้วเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เลยนะนี่ก็ฝากกันเอาไว้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรยังไงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ว่าถ้าจะให้มันเกิดต้องมีมาตรฐานตรงนี้มาขับมาดูแลควบคุมไปด้วย
1: ครับแว่วๆถามผู้รู้นะเพราะว่าการตั้งศูนย์ Data Center เนี่ยนะตัวผมไม่ใช่เป็นผู้รู้นะแต่ไปถามผู้รู้มาเขาบอกว่ามันใช้ไฟแล้วก็ใช้น้ำเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ใช้ไฟแล้วก็น้ำเยอะนะเหตุที่ว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเป็นเพราะว่าแถวย่านพระราม9เนี่ยมันมีมันมีการเชื่อมต่อพ่อประปากับธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะ
0: นั่นแหละรายประเด็นฐานที่เข้าใจนะฮะคือมันก็นั่นแหละนะฮะมันก็มีปัจจัยหลากหลายอย่าง
1: มันเชื่อมต่อท่อประปากับธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะใช่
0: ผมอุตส่าห์ข้ามข้อนี้ไปแล้วพี่บอย
1: เฮ้ยมันเป็นจุดไทแม็กตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญ
0: ผมอุตส่าห์ข้ามไปว่าเดินทางสะดวกแล้วนะครับผม
1: ครับ
0: เอาเป็นแวบเป็นย่านเศรษฐกิจที่เอาง่ายมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะใช่ไหมทั้งสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคตรงนี้ครบครัน
1: ครับนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยคือเขาตั้งศูนย์ Data Center กันแถวนอกๆเนาะ
0: ใช่ใช่คร
1: ับไกลจะไม่อยู่ในตัวเมืองที่มีการสัญจรแล้วเป็นเมืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างนั้นหรอกครับนะฮะ
0: ใช่ครับนะฮะก็เดี๋ยวแหละมันก็เกิดการตั้งขึ้นแบบนี้แล้วต้องมาดูกันนะคือถามว่ามันทำได้ไหมมันก็เป็นการรองรับเรื่องของนี่แหละนโยบายที่เมื่อวานนี้ที่ผมที่พี่บอยเล่าให้ฟังใช่ไหมทั้งท่านนายกเองท่านรองนายกเองใช่ไหมหลายคนก็ให้นโยบายว่าเราต้องมีการพัฒนาอะไรทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีองค์ความรู้พัฒนาทุนมนุษย์นะฮะ
1: ครับโอเค7:59 เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสถานทูตอเมริกาจัดงานขอบคุณผู้ว่าชลบุรีและนายกเมืองพัทยาต้อนรับกำลังพลขึ้นฝั่งสร้างความประทับใจระดับพรีเมียมช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานแอปพลิเคชันปาร์ตี้ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีโดยเชิญนายนฤทธิ์ นิรมัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยให้การดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางด้านนาวาเอกแดนคีลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและเมืองไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ขอขอบคุณในการดูแลพวกเราที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่การเดินทางมาถึงจนวันนี้ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาวานนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่ขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพบว่ามีฐานเรือสหรัฐจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยากระจายตัวเดินชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีวัฒนธรรมพร้อมรับชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้กำลังพลหลายกลุ่มยังแวะชมเลือกซื้อสินค้าและของเที่ยวระลึกจากร้านค้าภายในตลาดทั้งเสื้อผ้าของฝากและสินค้าต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปขณะที่ผู้บริหารตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาได้กำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับราคากับนักท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศในยามค่ำคืนที่บริเวณ Walking Street พัทยาใต้พบกำลังพลทหารเรือสหรัฐทยอยออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นกลุ่มๆบางส่วนเลือกเข้าใช้บริการตามร้านอาหารสถานบันเทิงและนั่งดื่มพักผ่อนภายในย่านท่องเที่ยวชื่อดังส่งผลบรรยากาศยามค่ำคืนคึกคักมากขึ้นตลอดพื้นที่มีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทั้งแก่กำลังพลสหรัฐนักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงการพักผ่อนในเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้า รายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
12: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ครับอาจารย์เต้ยครับผม
13: สวัสดีครับมาเจอกันต่อหลังเคารพธงชาตินะฮะหลายคนอาจจะแบบเพิ่งเปิดมาฟังนะฮะเพิ่งตื่นกัน8โมงนะฮะ
12: ครับ
13: แต่เรามาตั้งแต่7โมงครึ่งแล้วนะคร
12: ับ มาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังหน่อยไหมก่อนที่จะไป
13: ได้เลยครับ
12: คุยกันเรื่องอื่นๆต่อนะฮะ
13: ได้เลยครับ
12: วันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับทักทายเข้ามานะครับอาจารย์เต้ยนะครับก็มีตั้งแต่คุณทัชชัยนะครับสวัสดียามเช้ามีคุณพนิพาบอกว่าเป็นย่านครบวงจรครับ
13: ใช่ครับ
12: แล
13: ้
12: วก็คุณสสิมาเนี่ยนะครับนอกจากทักทายสวัสดีแต่ว่าตอนนี้ก็มาทำบุญอยู่ที่วัดครับ
13: โอ้ยวันนี้วันพระอนุโมทนาสาธุ
12: อนุโมทนาสาธุด้วยฮะ
13: โอ้นะฮะถือว่าเราร่วมอนุโมทนากันไปด้วยเด้อคุณสสิมานะครับอิจฉาคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่บอย
12: ใช่ใช่ใช่
13: ใช่ไหมใช่ไหมตอนเช้าๆนี่ผมนึกถึงวิถีสมัยตอนเด็กๆเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะตื่นเช้าไปถือตะกร้าไปให้คุณยายนะฮะไปวัดนะครับจริงๆไม่ได้ไปวัดก็สมัยเด็กๆไม่ได้คิดเลยหรอกมีขนมไม่กิน
12: ต้องตาม คุณพ่อคุณแม่ไป
13: ใช่ใช่
12: ก็ไปเล่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆที่อยู่ในวัดอะไรทำนองนี
13: ้ใช่แล้วนะครับสนุกสนุกนะฮะคือถือว่านี่แหละเราจะแบบมุมแบบนี้นะฮะเราก็มีอะไรก็มาแบ่งปันมาแชร์กันดีนะฮะก็เหมือนที่คุณสันติมาบอกเอามาฟังรายการติดตามกันด้วยแล้วก็ไปทำบุญด้วยนะดีดีใจนะครับได้อนุโมทนาร่วมกันไปด้วยเลย
12: ครับนะฮะประมาณนี้ก่อนนะฮะ
13: ได้ครับนะฮะก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับยังไงทักทายกันได้ทุกช่องทางนะทาง LINE ก็ได้นะครับ @thinking radio หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์นะ Facebook YouTube ก็ได้บ้านไหนก็ได้นะฮะมาทักทายกันได้เลยทุกช่องทางกันเลยนะครับเบรกที่แล้วเนาะเราคุยกันช่วงท้ายนี่จริงๆถ้าไม่มีมีขั้นต้องเบรกก่อนนี่ผมว่าน่าจะยาว
12: น่าจะยาวใช่จริงๆจริงๆเนี่ยเหตุที่ยาวอ่ะเป็นเพราะอย่างงี้ด้วยครับอาจารย์เต้ยเป็นเพราะว่าผมไปเห็นข้อมูลข้อมูลอย่างที่เพจของทางนะไทยทริบูนนะครับ
13: ครับ
12: ไทยทริบูนนะฮะไทยทริบูนนะครับเป็นเพจที่เขานำเสนอข่าวสารแล้วก็รายงานนะครับสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเขาได้เปิดบัญชี27 data center ไทย data center center ไทยนะที่กินไฟตั้งแต่1ถึง260MW นะฮะเขาใช้ศัพท์คำนี้นะ1 ถึง 260ถ้าผมคิดไม่ผิดก็คงเมกะวัตต์นะฮะซึ่งเบอร์ใหญ่สุดเนี่ยนะฮะก็รัฐเนี่ยเขาตอนนี้เขาเร่งคุมก่อนที่ภาระเนี่ยจะตกถึงประชาชนนะครับเขามีการเปิดข้อมูลผู้ประกอบการ Data Center นะในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.พบว่ามี27รายนะครับ ามข้อมูลวันที่27กรกฎาคม69โดยตัวเลขการใช้ไฟฟ้าที่แจ้งไว้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่1เมกะวัตต์นะฮะMW เนี่ยนะฮะไปจนถึง260เมกะวัตต์ต่อรายซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลกำลังกลายเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายสำคัญของประเทศฮะนะครับซึ่งถ้าไล่เลียงเนี่ยโอ้โห
13: อ
12: าจารย์เต้ย
13: หนึ่ง
12: ทรู
13: เยอะเลย
12: บริษัททรูอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์22เมกะวัตต์นะฮะแล้วอันดับ2ใน Just Trail Network จำกัด21เมกะวัตต์นะครับแล้วก็บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด10เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็บริษัท TSA Data Center 01จำกัด 25.6 เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ยังมีบริษัท Zenith Data Center and Cloud Services จำกัด200เมกะวัตต์นะบริษัท Stardust Technology จำกัด200เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็บริษัท Vista Technology เนี่ยจำกัด260เมกะวัตต์ครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวอันนี้ผมยังไล่เรียงไม่หมดนะแต่ว่ายกตัวอย่างบริษัทที่เขาใช้กำลังไฟฟ้าที่สูงนะฮะมารายงานให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยระบุว่าผู้ได้รับใบอนุญาต27รายเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าที่แจ้งไว้รวมกันประมาณ 1,059.2 เมกะวัตต์หากรวมเฉพาะรายการที่มีตัวเลขระบุชัดเจนโดยตัวเลขนี้เนี่ยเป็นปริมาณไฟฟ้าที่แจ้งไว้รองรับตามข้อมูลใบอนุญาตเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรตีความว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าจริงตลอด24ชั่วโมงของทุกแห่งจุดที่สะดุดตาที่สุดคือบริษัท Vista Technology จำกัด260เมกะวัตต์เนี่ยแล้วก็ตามมาด้วย Zenith Data Center และStardust Technology ซึ่งแห่งละ200เมกะวัตต์ขณะที่ Blitz Data Center IOI เนี่ยอยู่ที่80เมกะวัตต์นะและ STT GDC 47เมกะวัตต์นะซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาเนี่ยคือจำนวน27รายดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลใบอนุญาตณ27กรกฎาคม69เนี่ยมันยังมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเช่นไทย DC 1ที่รอลงนามใบอนุญาตขณะที่ Stella DC และDay 1เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่3กันยายนนะฮะกสทช.ก็เตรียมเปลี่ยนเกมใบอนุญาต Data Center ครับการเปิดตัวเลขเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่ภาครัฐเนี่ยกำลังจะยกระดับการกำกับดูแล Data Center หลังธุรกิจเนี่ยมันขยายตัวรวดเร็วและเริ่มมีข้อกังวลในเรื่องของไฟฟ้าและก็น้ำประปานะทั้งที่ตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโดยกสทช.เนี่ยเขาเตรียมที่จะเสนอเกณฑ์ใหม่5ด้านครับได้แก่การจัดโซนนิ่งการตรวจสัญญาไฟฟ้าและน้ำก่อนออกใบอนุญาตนะฮะและมีการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดรวมถึงกำหนดการใช้สินค้าและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการไทยที่ไม่น้อยกว่า 50% นะฮะนอกจากนี้เนี่ยกสทช.ก็ยังมีแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลนะโดยพิจารณาปรับผู้ประกอบการบางส่วนจากใบอนุญาตโทรคมนาคมในแบบที่1ไปสู่แบบที่3ซึ่งมีเงื่อนไขกำกับดูแลเข้มข้นกว่าโดยผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่จะผ่อนผันประมาณ 3-5 ปีในการปรับตัวนะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยกสทช.ก็เคยระบุว่ามีผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ Data Center แล้วก็ Cloud Service เนี่ยนะครับหลายรายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายแรกๆได้แก่อินเทอร์เน็ตประเทศไทยซุปเปอร์เน็ปนะฮะ M Data Center แล้วก็ STT GDC ABPO แล้วก็ Network เนี่ยมันสะท้อนว่าการกำกับดูแลธุรกิจนี้เนี่ยอยู่ในระบบใบอนุญาตโทรคมนาคมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็บอร์ด Data Center เนี่ยที่คุมผลกระทบนะซึ่งราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกและมนตรีเนี่ยในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ปี69เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายหรือบอร์ด Data Center ก็ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางมาตรฐานและก็มาตรการกำกับดูแลอุตสาหกรรมนี้นะครับรวมถึงดูผลกระทบต่อไฟฟ้าน้ำและก็สิ่งแวดล้อมนะฮะต่อมาเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจ Data Center ย่านพระราม9และพบประเด็นการกักเก็บน้ำมันดีเซล นะครับปริมาณมากโดยข้อมูลจากการตรวจพื้นที่ระบุว่ามีปริมาณรวมกว่า 200,000 ลิตรและก็มีการเตรียมดำเนินการตามกฎหมายนะฮะจากข้อมูลเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเชื้อเพลิงในกรุงเทพเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจากภาพรวมเนี่ยก็กำลังกลายเป็นคำถามใหญ่กว่าเดิมว่าไฟฟ้าน้ำแล้วก็ที่ดินและสาธารณูปโภคของประเทศเนี่ยจะรองรับการลงทุนขนาดมหาศาลได้หรือไม่แล้วก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไทยได้รับเนี่ยมันจะคุ้มกับต้นทุนที่สังคมเนี่ยต้องแบกรับหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลใบอนุญาตสะท้อนว่ามีโครงการที่ต้องการกำลังไฟระดับ100ล้านเมกะวัตต์นะครับหลายร้อยเมกะวัตต์ขออภัยครับในระดับหลายร้อยเมกะวัตต์ต่อแห่งนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางเพจนะฮะไทรทริบูนนะครับเขารวบรวมนะครับมาแล้วก็เผยแพร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสและความสนใจของใครหลายคนครับผม
13: นะฮะจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากประเด็นที่มันเกิดการเข้าตรวจสอบในพื้นที่อาคาร Data Center ตรงพระราม9นั่นแหละนะครับผมต่อยอดจากที่พี่บอยเล่าให้คุณผู้ฟังรับฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการสร้าง Data Center ในเมืองไทยนี่แหละที่มันอาจจะต้องมองถึงประเด็นการกำกับดูแลเนาะเหมือนที่บอกว่าเราต้องดูแลทั้งเรื่องของกฎหมายต่างๆใช่ไหมแต่ว่ามันมีทั้งสิ่งที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดที่ดินและผังเมืองให้ชัดเจนก็คือง่ายถ้าเรียกง่ายเหมือนกำหนดโซนนิ่งอ
12: ่
13: ะกับกำหนดโซนนิ่งให้มันเกิดความชัดเจนว่าถ้าอยากจะให้ data center อยู่บริเวณจุดนี
12: ้
13: ก็ควรบริเวณจุดนี้คือเรียกง่ายๆว่าเหมือนที่เราเห็นว่าเราทำโซนนิ่งสถานบันเทิงใช่ไหมจะไปอยู่แถวย่านนั่นแหละแถวใกล้ๆกับ data center ที่เป็นประเด็นนั่นแหละนะฮะ RCA อะไรแบบนี้หรือว่าเพชรบุรีทองหล่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เราแบบจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงแบบเนี้ยแต่พอมันผ่านการเวลามาผมรู้สึกว่าการจัดโซนนิ่งแบบเนี้ยมันไม่มีแหละนะฮะคือเอาง่ายตอนนี้ดูตัวอย่างจากของสถานบันเทิงนะตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วพี่บอยคุณผู้ฟังแล้วยิ่งพอมันมี data center มาแบบเนี้ยแล้วมันทำให้ถ้าเราไม่กำหนดกฎหมายที่บทบาทให้ชัดเจนนะมันจะทำให้ตอนนี้เมืองไทยถ้ามี data center เกิดขึ้นมากมายนะครับนอกจากมันจะมีผลกระทบเรื่องของการใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วใช้น้ำใช่ไหมผมบอกว่า data center เนี่ยขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟประมาณ100เมกะวัตต์เนี่ยเขาบอกว่าใช้น้ำ4ล้านลิตรต่อวันพี่บอย
12: ครับ
13: เทียบเท่าแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ80,000 หลังคาเรือน
12: อ
13: ู้เยอะมากเลยนะนะฮะคืออันนี้เป็นแบบใช้แบบไม่ได้แบบใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าแบบเอาแบบใหญ่ๆเลยนี่คือใช้เยอะกว่านี้นะคิดดูแล้วกันนี่ให้แบบตัวเลขกลมๆนะข้อมูลนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้เป็นการให้ข้อมูลจากทางดร.สนธิโคชวัฒน์นะคร
12: ับ
13: ท
12: ่าน
13: เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับท่านก็ให้ข้อมูลเอาไว้นี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในเรื่องของความสำคัญและจำเป็นต่อการที่เราจะทำศูนย์ Data Center เพื่อจะพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจใช่ไหมดิจิทัลพลังงานสะอาดอะไรต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ให้มันเป็นรากฐานที่มันมั่นคงกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอื่นๆตามมาอย่างเช่นบางครั้งพอเนี่ยถ้าไม่จัดโซนนิ่งให้มันเป็นที่เป็นทางเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องเขาง่ายว่ากันมันจะมีเรื่องใต้โต๊ะมาว่าจัดตั้งได้โดยที่เรามีปัญหาเรื่องสวยอะไรตามมากันอีกนะใช่ไหมครับรวมถึงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำเท่านั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกว่ามันมีมลพิษทั้งทางน้ำทางอากาศและอีกอันนึงก็คือทางเสียงด้วยนะถ้าแบบเพราะมันต้องปั่นไฟตลอดเวลาคิดง่ายๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับ data เนี่ยมันก็คือการที่เอาเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์มาเยอะๆจำนวนแบบเป็นล้านๆเครื่องมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วขนาดไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราแบบใช้อะครับที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเรายังมีไอ้ตัวพัดลมตับเป่าแบบเสียงดังๆเลยถูกไห
12: ม
13: และคิดดูถ้าเป็นล้านเครื่องมันจะใช้กี่เครื่อง ใช่ไหมฮะแล้วยิ่งยุคใหม่ๆเนี่ยเหมือนที่เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เขาใช้ระบบน้ำมาแปรผันให้มันเย็นด้วยนะใช่ไหม
12: มันก็เลยแบบต้องได้เกี่ยวข้องระหว่างไฟฟ้ากับน้ำใช่ไหม
13: ใช่ครับใช่นะฮะแล้วก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่แบบมันเข้าใจได้ฉะนั้นเหมือนที่อาจารย์สนธิก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราจะต้องกำกับดูแลจริงๆเนี่ยมันจะต้องลงไปรายละเอียดว่าถ้าลงไปถึงแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการระบายความร้อนไปสู่ชุมชนข้างเคียงมันจะต้องระบายได้ไม่เกินกี่องศาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าพอการที่ใช้ไฟเยอะๆใช้อะไรแบบนี้อากาศมันก็ร้อนขึ้นถูกไหมพี่บอยคุณผู้ฟังฉะนั้นก็นี่แหละไม่งั้นมันจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มันจะ ตามมานะครับนี่ก็ต้องฝากเอาไว้เนาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคือถามว่าการมี data center ผมมองว่ามันก็ดีแหละมันจะช่วยแบบทำให้เราสามารถพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีอะไรต่อยอดไปได้เยอะแหละแต่ว่าสิ่งที่จะต้องควบคุมดูแลให้เป็นระบบก็คือการจัดโซนนิ่งแล้วก็เรื่องของการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต้องเกิดอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่มันจะออกมาแบบง่ายๆเหมือนที่เราเห็นเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงพระรามเก้านี่นะครับ
12: ครับนะ
13: นะคือเรื่องนี้ประเด็นนี้ผมขอนิดนึงเลยกันเพราะว่าจริงๆในแง่ของการที่เราทำเป็น data center เนี่ยมันดีครับเพราะว่าม
12: ันจำเป็นนะไม่ใช่
13: มันจำเป็นคือตอนนี้ผู้ประกอบการในบ้านเราหลายๆภาคส่วนนะก็ทำงานด้านเทคโนโลยีนะแล้วก็ใช้เรื่อง data center อย่างนี้แหละเป็นเบสพื้นฐานในการที่เราจะมาทำธุรกิจนะอย่างผมเพิ่งไปฟังคุณเฉลิมพลปุณโณทกคือถ้าจะพูดไม่แน่ใจพี่บอยรู้จักไหมค
12: ือ
13: เขาเป็นคนก่อตั้งคนทำให้หุ่นยนต์ดินสอครับชื่อหุ่นยนต์ดินสอนะ
12: แต่ว่าแรกๆเลยก็ได้คนนี้ที่พูดถึง ที่
13: ใช่ไหม
12: ใช่ที่นำเอาเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้ในงานบริการ
13: ใช่นะครับคือถ้าพูดให้คุณผู้ฟังนึกภาพง่ายๆเวลาคุณผู้ฟังไปโรงพยาบาลนะครับค
12: ุ
13: ณผู้ฟังจะเห็นไอ้หุ่นยนต์หน้าตาแบบเขาเรียกไงมันเป็นหุ่นยนต์นี่แหละแต่เวลาถ้าเราจะไปแบบไปหาคุณหมอเนี่ยเราต้องไปกดคิวแต่ก่อนจะมีแค่หุ่นยนต์กดคิวใช่ไห
12: ม
13: แต่หุ่นยนต์ดินสอเนี่ยมันสามารถวัดและวัดอะไรนะวัดความดันได้สอบถามเบื้องต้นเราได้ว่าอ๋อวันนี้ปวดหัวปวดท้องปวดอะไรมายังไงเราสามารถกดคำตอบให้เขาได้แล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็จะถูกส่งไปให้คุณพยาบาลโดยที่แต่ก่อนพยาบาลจะมานั่งเขียนว่าเป็นอะไรมาคะเป็นอะไรมาครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วทุกโรงพยาบาลที่ใช้ตัวหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นเซอร์วิสโรบอทเนี่ยตัวแรกของประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แค่ตอนนี้บ้านเรานะฮะที่เป็นคนผลิตเองเนี่ยคุณเฉลิมพลเขาบอกว่าตอนนี้คือส่งออกไปที่ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเขาเจอปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยไง
12: ครับ
13: เขาก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มีบทบาทกับสังคมของญี่ปุ่นมากคือคิดง่ายๆว่าคนที่ต้องทำdata center คือต้องใช้แบบนี้ต้องใช้ data center นะแต่ว่าทำยังไงให้มันถูกระบบระเบียบมากที่สุดและไม่ผลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พอดีผมเพิ่งไปงานที่นิด้ามาแล้วพอดีคุณเฉลิมพลมาเล่าให้ฟังนะเขาก็ตั้งคำถามไว้ได้น่าสนใจมากซึ่งเชื่อมโยงกับข่าวที่เกิดขึ้นพอดีผมก็ใช่ใช่คือมันเป็นเรื่องที่แบบเชื่อมโยงกันแล้วอีกหนึ่งคือถามว่ามันดีไหมมันดีแหละแต่ควรจะต้องทำให้มันถูกระเบียบและมีการกำกับดูแลที่ถูกต้อง
12: ครับเออในช่วงแรกเมื่อสักครู่นะฮะผมลืมไปว่าอาจารย์เต้ยเดี๋ยวมีเรื่องที่จะแชร์ใช่ไหมครับจากที่งานเสวนาธรรมศาสตร
13: ์ใช่
12: สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย
13: เพราะว่าตอนแรกเราคุยกันนะเราคุยกันเรื่องนี้แหละประเด็นเรื่องของการพัฒนาประเทศนะ
12: ครับ
13: ใช่ไหมไปสู่ประเทศอะไรนะรายได้สูงใช่ไหมที่เป็นพาดหัวข่าวของ
12: คุณเอกนิติ
13: ใช่ๆในปฏิชนเช้าวันนี้นะครับพาดหัวใหญ่เลยนะครับคุณผู้ฟังลองไปเปิดดูในหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะคือประเด็นเนี้ยนะครับมันก็สอดคล้องกับเวทีเสวนาที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเขามีการเสวนาหัวข้อปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand นะครับองค์กรกระชับกำลังคนสมาร์ทแล้วก็พูดถึงสวัสดิการต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็มันมีอาจารย์หลายท่านนะครับที่พูดคุยกันในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ท่านก็จะแบ่งกันไปก็มีทั้งอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อรรถสิทธิ์พันแก้วท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนะฮะรวมถึงอาจารย์ที่มาจากทางคณะรัฐศาสตร์นะคณะเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยให้มุมมองที่น่าสนใจว่าตอนนี้ในสังคมบ้านเราเนี่ยมันเจอเรื่องอะไรที่มันควรจะต้องกลับมาตั้งคำถามกันว่าในการพัฒนาโดยเฉพาะหัวข้อหนึ่งที่ทางอาจารย์สุนิสาเนี่ยท่านตั้งประเด็นไว้ผมว่าน่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องของข้าราชการนี่แหละนะครับเคยมีคนตั้งคำถามไหมว่าข้าราชการหนึ่งคนหรือพนักงานหนึ่งคนเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนพนักงานหนึ่งคนเนี่ยตั้งแต่บรรจุจนเกษียณจนกระทั่งแบบรับบำนาญหรือรับเงินก้อนนะบำเหน็จอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่พี่บอยคุณฟังลองทายดูไหมลองทายดูไหมหลักล้านนะผมว่าล้านขึ้นนะกี่ล้านนะกี่ล้าน
12: ไม่กล้าทายเลย
13: ไม่กล้าทายเลยเหรอเฉลยก็ได้อะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่าข้าราชการหนึ่งคนหรือว่าพนักงานหนึ่งคนที่ทำงานแบบทั้งหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะฮะ
12: ครับ
13: ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ทุกหน่วยงานนะอันนี้แบบเขายกตัวอย่างกลมๆไว้ว่าเฉลี่ยแล้วนะครับ40ล้านบาทต่อคนนะครับ
12: 40ล้านบาทต่อคน
13: 40ล้านบาทต่อคน นี่ตั้งแต่แบบเริ่มบรรจุเข้าไปนี่คืออาจารย์สุนิสาไม่ได้ระบุว่าบรรจุเมื่อเท่าเมื่ออายุเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวกลมๆผมเดาว่าน่าจะบรรจุแบบเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่แบบอายุประมาณ23 24เรียนจบอย่างเงี้ยนี่คือแบบระยะยาวจนถึงนู่นน่ะคือตัวเลขอยู่40ล้านบาทต่อคนนะครับและลองคูณเข้าไปว่าจำนวนของข้าราชการเนี่ยกลมๆเมื่อตอนนี้2ล้านคนในบ้านเราเออใช่ไหมนี่ตัวเลขที่แบบเป็นข้าราชการเลยนะนะครับไม่รวมรัฐวิสาหกิจด้วยนะคือคูณเข้าไปเท่าไหร่นี่เห็นไหมนี่ตัวเลขที่เราแบบมันทำให้เราเห็นว่าโหถ้าตัวเลขสูงขนาดนี้ถ้าเป็นการใช้จ่ายในด้านแบบบริษัทเอกชนนี่

0: ถือว่าสูงมากฉะนั้นคือตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามประเด็นที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้เราควรจะมีการแก้ปัญหาแบบไหนยังไงโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการต่างๆมันควรจะปรับให้เหมาะสมไหมในจากที่เราแบบเคยเบิกได้เต็มจำนวนหรือยังไงต้องมีปรับเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจนะว่าประเด็นนี้มันอาจจะกระทบกับพี่ๆที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานและวิสาหกิจต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้คืออาจารย์ก็นำเสนอทางออกว่าสิ่งที่เป็นก็คือ as is สิ่งที่อยากจะเป็นคนที่ทำงานในข้าราชการมีเป้าหมายยังไงบ้างในการที่พัฒนาองค์กรไปด้วยกันจะเติบโตไปไหนไม่ใช่แค่ทำงานแบบโอเคฉันได้รับมอบหมายฉันก็ทำตามนั้นคือทำยังไงให้มันมีแพชชั่นและท้ายที่สุดผมว่าอันนี้สำคัญซึ่งไม่ได้เห็นนะซึ่งอาจารย์สุนิสาก็ให้ข้อเสนอจากผลการวิจัยบอกว่าถ้าคนที่ทำงานสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อองค์กรได้ก็คือ how to ว่าฉันจะพัฒนาตัวเองไปเป็นอะไรแบบนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะทำให้ตัวเลข40ล้านเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากนะครับโอ้เห็นไหมอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ในเวทีเสวนาเนี่ยเขาก็พูดคุยกันถึงประเด็นนี้ผมว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งมันสอดคล้องจากข่าวก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้พี่บอยคือเรื่องของการยุบ11ตำแหน่งใช่ไหมฮะ11ตำแหน่งของหน่วยงานราชการอะที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังก็คือผมก็จำทั้งหมดไม่ได้นะแต่ว่ามันมีทั้งอะไรนะมีบรรณารักษ์มีอะไรอย่างเงี้ยหลายตำแหน่งที่โดนยุบไปใช่ไหมช่างภาพส่วนใหญ่ใน11ตำแหน่งคือเป็นเกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน7ตำแหน่งใช่ไหมเรานับกันอยู
1: ่
0: ช่างภาพช่างอะไรนะฝ่ายนักประชาสัมพันธ์โอ้มีเดี๋ยวเกี่ยวกันหลายๆอันนะครับฉะนั้นนี่แหละมันก็เป็นตัวเลขที่ทางอาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้ว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสามารถปรับให้มันสอดคล้องกันไม่ได้นะมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันขับเคลื่อนได้อย่างโดยไม่เขาเรียกนะไม่ช้ามันจะแบบรวดเร็วเหมือนเอกชนผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้นะครับที่เขามีการเสวนากันในเวทีนี้นะครับโอ้โหก็เลยแบบตั้งคำถามว่าเออถ้ามันทำได้จริงๆนะมันก็จะทำให้ปักธงว่าปี80ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศรายได้สูงนะอาจจะเป็นตามที่ท่านรองนายกเอกนิติท่านกล่าวเอาไว้ก็ได้นะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: ครับนะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยขยายความสู่ประเด็นนี้สักหน่อยนึงนะฮะคือเมื่อวันที่5กันยายนเนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณรัชนาธราดิเลกนะครับนะเขาได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลนะภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวและก็โปร่งใสครับอาจารย์เต้ยนะคือเขามาอัปเดตนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยมันมีความคืบหน้านะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยเขาได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณนะครับสำนักแล้วก็กรมบัญชีกลางนะซึ่งเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะครับแล้วก็มอบหมายสำนักงานกพ.เนี่ยเขาเร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและก็นโยบายกำลังคนภาครัฐนะก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญนะคือ1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนงานแล้วก็3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีนะเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเนี่ยก็ต้องดีขึ้นด้วยสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยมันมีกลุ่มเป้าหมายตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปแล้วก็2ผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการกำหนดเงินก้อนสูงสุดของทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน12เท่าแล้วก็ให้เงื่อนไขคือไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเขาก็ได้วางกรอบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมแล้วก็ตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างนะฮะและอัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็แนวทางดังกล่าวนี้นะฮะก็ไม่ได้มีเป้าหมายลดค่าราชการแบบเหมาเข่งนะอันนี้เขาก็เรียกว่าออกมาให้เหตุผลแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะแต่

0: ต่เป็นการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงกำลังคนเนี่ยมาปรับโครงสร้างให้มันสอดคล้องกับภารกิจของรัฐในอนาคตนะครับส่วนการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐที่ควบคู่ไปกับการปรับกำลังคนเนี่ยก็ได้ผลักดันพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนปี2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม70นะฮะอันนี้อัปเดตล่าสุดโดยขนาดนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐนะฮะก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมแล้วก็ทบทวนกระบวนการงานต่างๆก็เป็นกลไกสำคัญในการทบทวนกระบวนการอนุมัติอนุญาตแล้วก็ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนะฮะให้เหลือขั้นตอนเท่าที่จำเป็นแล้วก็ลดการเรียกเอกสารแล้วก็ข้อมูลซ้ำซ้อนนะครับนะฮะเพื่อลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการแล้วก็ลดการทุจริตด้วยนะครับส่วนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคุณรัชดาเขาบอกว่าจะนำเอาเทคโนโลยีมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็เปิดทางนะให้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะเนี่ยสนับสนุนงานด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ
1: คือมันก็สอดคล้องหลายๆอย่างเลยตอนนี้คือบ้านเราก็พยายามผลักดันนโยบายต่างๆเนาะแต่ว่าการที่เราจะทำให้มันเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรมผมว่าการใช้พลังตรงนั้นมันเยอะจริงครับการที่จะทำความเข้าใจกับคนที่อยู่ในองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้พลังเยอะตรงนั้นแหละฉะนั้นคนที่ทำงานก็จะพึ่งทอนะ ผมก็ย้ำอย่างนี้แล้วกันนะครับในฐานะคนที่กำลังจะทำเขาเรียกอะไรนะกำลังจะทำคอมมูนิตี้เหมือนกันผมก็ทำคอมมูนิตี้ในเรื่องของนี่แหละการขับเคลื่อนเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การท่องเที่ยวสีเขียวแหละคือพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นแบบเป็นคอมมูนิตี้แบบนี้เหมือนกันโดยที่เอาง่ายว่าชวนทุกคนมาช่วยกันนี่แหละครับเพราะว่าทำคนเดียวมันไม่ได้เนาะเหมือนที่พี่บอยบอกว่าเราออกนโยบายได้แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเราจะต้องทำอย่างนี้แหละด้วยกระบวนการว่าเราต้องออกมาเป็นหนังสือก่อนออกมาเป็นนโยบายก่อนมันไม่เหมือนแบบถ้าเราแบบทำโดยเอกชนเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ผมก็ถือว่าทำโดยที่แบบชวนทุกคนที่แบบอยากจะมาช่วยกันก็เหมือนกับถ้าเรียกง่ายเหมือนลงขันแต่ไม่ได้เสียตังค์นะลงขันเอาใจมาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งนี้แหละหน่วยงานภาครัฐถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้จริงๆผมว่ามันจะขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วซึ่งอันเนี้ยผมว่าลองกันดูฮะลองดูว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบไปเห็นผลก็เปลี่ยนนโยบายใหม่เนี่ยความยั่งยืนก็ไม่เกิดใช่ไหมครับ
0: ครับนะก่อนไปพักเบรกกันนะฮะก่อนทานมื้อเช้านะอาจารย์เต้ย
1: นะครับมีข่าวดีไหมฮะ
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียทิ้งท้ายในเบรกที่2กันสักหน่อยนะก่อนที่คุณผู้ฟังจะทานมื้อเช้ากันนะครับนะฮะก็ทางช็อปมาเนียในรอบนี้เนี่ยเขานำเสนอหมูทุบนะฮะที่เป็นระดับตำนานเนี่ยนะก็ต้องยกให้ไพศาลหมูทุบครับเป็นหมูทุบต้นตำรับแท้ๆจากเมืองสระบุรีการันตีความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวนะครับบอกเลยว่าเนี่ยคือไม่ธรรมดาเพราะว่าพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การคัดสรรเฉพาะเนื้อหมูในแบบคุณภาพยอดเยี่ยมนะทำจากเนื้อหมูแท้ 100% เต็มคำนะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนเรื่องสูตรเนี่ยก็คือสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดความอร่อยยาวนานมากว่า30ปีนะนำมาย่างแบบไร้น้ำมันให้เนื้อเนี่ยสัมผัสที่นุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างนะฮะกลิ่นหอมแตะจมูกไร้กลิ่นหืนนะฮะรสชาติเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับจะหยิบมากินเล่นเพลินๆตอนดูซีรีส์ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะฮะข้าวต้มกุ้ยนะหรือว่าพกติดรถไว้แก้หิวก็ฟินสุดๆแถมยังตอบโจทย์ยุคใหม่ด้วยนะเพราะว่าเก็บได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนะครับซื้อไพศาลหมูทุบขนาด100กรัม2ถุงแถมฟรีให้อีก2ถุงทันทีรวมรับไปเลยเต็มๆ4ถุงนะฮะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นครับ888เท่านั้นนะครับ
1: เลขสวย เลขสวยมากนะฮะก็ลองดูฮะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถ้าใครแบบมาลองดูนะผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยบอกน่าสนใจมากครับ
0: คุ้มจัดเต็มขนาดนี้นะครับสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียBy Mcotนะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็โทรด่วนได้นะครับที่02-114-399-4-3990สถิช็อปมาเนียครับผม
1: ใช่นะครับเดี๋ยวไว้

0: านอย่างนี้แหละตอนเช้าๆตื่นมาคิดอะไรไม่ออกนะฮะแบบง่ายๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราบีกันไหมพี่บอย
1: ได้ครับเป็นก่อนสักครู่ครับ
2: ถ้าอัปเดตโดยชาชาติสุภาพเมธี
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสารความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: ราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับอาจารย์เต้ยครับ
5: สวัสดีครับช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะมากันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยมั้ยฮะพี่บอยมีหลายท่านทักทายกันมาผมดูใน Facebook แล้วกันนะครับนี่มีคุณพันนิพาบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีจากดีวานนท์นี่นนทบุรีเช้านี้อากาศครึ้มโอ้นะฮะแล้วก็มีคุณช่างบาสปากน้ำสวัสดีตอนเช้าครับผมนะสวัสดีครับนี่คุณช่างบาสก็เขาเรียกว่าถ้าใครรถมีปัญหานะฮะไปที่นี่ได้นะครับนะฮะดูแลทั้งรถน้ำมันรถไฟฟ้านะคร
4: ับ
5: นี่ช่วยโปรโมทให้แล้วนะครับคุณทัชชัยคุณทัชชัยบอกว่าสวัสดียามเช้าวันพระนะครับแล้วก็หลายท่านนะคุณชัยมาก็บอกแล้วเนาะทำบุญอยู่ที่วัดนะครับจะอยู่ที่ไหนยังไงบอกแล้วว่าเราไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าใครที่ติดตามผ่านช่องทางของออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับก็เห็นทั้งหน้าตาของผมหน้าตาพี่

0: แบบพูดคุยเรื่อยๆ
1: ใช่คือความตั้งใจนะ 96.5 อัปเดตเนี่ยเป็นรายการที่ต้องการอยากจะคุยกับผู้ฟังโดยเรา2คนนี่แหละครับคุยกับผู้ฟังชวนคุณผู้ฟังคุยพร้อมๆกับอัปเดตข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะฮะแล้วก็อัปเดตความข่าวสารความเคลื่อนไหวของคลื่นด้วยนะฮะว่าจะมีกิจกรรมอะไรมีสัมมนาอะไรมีความเคลื่อนไหวยังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับทั้งในเรื่องผังรายการทริปกิจกรรมนะครับรวมถึงเนื้อหาบนโลกออนไลน์ด้วย
0: ใช่ครับผม
1: นะครับก็เป็นรายการที่ชวนคุณผู้ฟังคุยอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีไม่กี่รายการที่จะชวนคุณผู้ฟังคุยจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอมากกว่านะทั้งในเชิงบทวิเคราะห์ข่าวสารบางคลื่นก็เปิดเพลงใช่ไหมแต่คลื่นของเรามันเป็นคลื่นข่าวสารนะวาไรตี้ทางความคิดเป็นหลักนะมันก็จะออกแนวคุยไปด้วยแล้วก็นำเสนอข่าวสารไปด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยนะฮะก็บางทีก็พอดีบ้างล้นบ้างขาดบ้างก็ขออภัยด้วย
0: จะเชื่อไหมครับว่ามันมีผลวิจัยล่าสุดนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันก็บ่งบอกอย่างนึงว่าตอนนี้สื่อวิทยุแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมันสู้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เชื่อไหมครับว่าสื่อที่ยังคงอยู่และเป็นสื่อที่มาแรงสำหรับคนเจนซีนะฮะคือสื่อวิทยุนะครับ
1: ครับ
0: ผลวิจัยนี้เขาบอกว่ามีการสำรวจโดย iHeart Media นะครับเขาก็มีการสำรวจ Gen Z นะฮะ
1: ค
0: ืออันนี้มันอาจจะเป็นผลสำรวจในอังกฤษเนาะแต่ว่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างของกระแสสื่อภูมิทัศน์สื่อในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าตอนนี้วิทยุกลายเป็นเซฟโซนของ Gen Z ซึ่งผลวิจัยชี้ชัดว่าวัยรุ่นยอมฟังวิทยุมากกว่าจะเปิดเพลย์ลิสต์หมายถึงว่าตอนนี้เรามี Spotify เรามีอะไรอย่างเงี้ย Apple มีสิ่งอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมหรือแบบเอาง่าย YouTube อะไรเงี้ยที่เราแบบเราฟังกันนะฮะตอนนี้คือสิ่งเหล่านั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเขาเลยไม่เปิดให้คนอื่นได้รู้ว่าเขามีรสนิยมแบบไหนฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวแทนตัวตนของคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะคนเจเนอเรชัน4เนี่ยนะครับก็คือนี่แหละวิทยุบางคนอาจจะฟังคลื่นแบบฟังแบบ 96.5 ฟังเพื่อแบบฉันอยากจะอัปเดตข่าวสารสาระความรู้มุมมองการทำธุรกิจมุมมองเชิงสังคมหรืออาจจะมีข่าวด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็มาฟังคลื่นเราหรือบางคนแบบโอ้ยอยากฟังแบบสบายๆมีเพลงขั้นบ้างเขาก็ไปฟังคลื่นแบบที่มีแบบเอาข่าวมาเมาส์ๆกันแบบนั้นก็ได้ก็เป็นตัวแทนอีกอย่างนึงคือมันเป็นแบรนดิ้งของคนรุ่นใหม่ที่เขาใช้วิทยุในการสื่อสารเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะมันทำให้เห็นว่าตอนเนี้ยท่ามกลางการปิดกั้นของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอันนี้ผมเห็นใจมากเลยอันนี้พอดีว่าเพิ่งได้คุยกับเพื่อนๆที่เป็นนักขายออนไลน์ต่างๆอันนี้คือเจอปัญหาอะไรรู้ไหมครับพี่บอยคุณผู้ฟังเจอปัญหาก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์นี้คือปิดกั้นถ้าสมมติว่ารู้ว่าคุณเป็นนักขายรู้ว่าคุณแบบมาไลฟ์ขายของหรือว่ามาอะไรปิดกั้นเลยครับไม่มีคนดูเลยฮะ
1: อาจารย์เต้ยจำได้ไหมที่ผมกับอาจารย์เต้ยเคยพูดในรายการ
0: อ
1: ะว่าการทำสื่อออนไลน์เนี่ยข้อเสียก็คือว่าแพลตฟอร์มมันไม่ใช่ของเรา
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเน
0: ี่
1: ยแพลตฟอร์มมันไม่ใช่ของเรานะฮะเนี่ยมันเป็นของต่างชาติอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: เราเป็นยูเซอร์แค่ผู้ใช้แต่เราไม่ใช่เป็นผู้กำหนด
0: ถูก
1: เนี่ยอันนี้เราเคยคุยกันในรายการจำได้ไหม
0: ใช
1: ่เนี่ย
0: เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เราได้เห็นแล้วแหละคือมันจะเป็นอย่างนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับคือเรื่องนี้เอาง่ายๆฮะผมก็คุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์นะครับหลายๆท่านนะครับคืออาจจะไม่ขอเอ่ยนามเพราะเยอะจริงๆนะ
1: ค
0: ือหลายคนสะท้อนไปเลยว่าหลังจากไตรมาสสุดท้ายของปีนี้บอกเลยว่าคนที่เคยเป็นTikToker เป็น YouTuber เป็นอะไรเงี้ยครับไลฟ์แค่ไหนนะครับทำคลิปแค่ไหนยอดก็ไม่ขึ้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะเข้าใจแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มนั้นเขาต้องการอะไรจากคุณอย่างเช่นสมมติว่าปั้นฟ้าต้องการให้ชวนคนมาคุยหรือแบบในบ้านดำก็เหมือนกันต้องการชวนคนมาคุยแต่ว่าถ้าเป็นบ้านแดงอย่างเงี้ยอยากได้คลิปยาวๆคลิปสั้นๆก็ชวนมาได้แต่ว่าถ้าอยากให้คนมาดูเยอะๆต้องเป็นคลิปที่เกิน3นาทีขึ้นไปตอนนี้แพลตฟอร์มมันเริ่มเปลี่ยนลองไปหาข้อมูลดูก็ได้นะครับจริงๆมันมีทางเทลสกอร์นะเขาทำวิจัยเอาไว้น่าสนใจลองเซิร์ชดูก็ได้ฮะครับหรือว่าไวซ์ไซส์เขาก็มีการทำเป็นตัวสถิติว่าแพลตฟอร์มไหนเหมาะสำหรับคลิปแบบไหนหรือว่ารูปแบบไหนที่เหมาะกับคลิปเหล่านั้นนะครับคือเอาง่ายๆตอนนี้คือ ยอดมันไม่ขึ้นหรอกมันผมกับพี่บอยจัดรายการตอนนี้อาจจะคนดูไม่ถึง10แต่พอหลังจากจบรายการเนี่ยอาจจะมีคนมาฟังย้อนหลังเป็น100 คนก็ได้
1: ใช่
0: เพราะว่ามัน

0: มันเป็นการทำงานเขาเรียกว่าเป็นออโต้ในการรีプライของตัวแพลตฟอร์มอันนี้แต่ว่ามันก็จะดูอยู่เป็นวิชาการดูเยอะไปเอาง่ายคือง่ายตอนดูสดคนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าพอแบบจบรายการแล้วเนี่ยคนอาจจะเพิ่มมาฟังซ้ำ
1: ใช่
0: เออเนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบนึงที่หลังบ้านเนี่ยมันจะเห็นชัด
1: คือเราใช้เขาเรียกว่าการ cross platform เนาะ
0: ใช่ครับ
1: cross platform เนี่ยก็คือการสตรีมบนแพลตฟอร์มนอกเหนือจากวิทยุนะซึ่งในขณะที่เราออกอากาศคุยกันเนี่ยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูหรือว่าฟังได้หลายช่องทางพร้อมกันไง ม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้ยอดสถิติคนดูเนี่ยไม่อยู่ณจุดๆเดียวมันถูกกระจายนะ Facebook ก็ดูในระดับหนึ่งจากคนที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทาง Facebook YouTube ก็อีกช่อง YouTube เราก็สตรีมเหมือนกันหรือว่าจะเป็นทางแอป Mcord Connect ก็อีกช่องทางหนึ่งนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาฟังวิทยุเนี่ยเขาจะชอบฟังไม่ค่อยแสดงตัวตนนะฮะไม่ได้ชอบคุยแต่ว่าชอบฟังอยากรับรู้ข่าวสารอยากติดตามนะฮะ อย่างที่อาจารย์เต้ยบอกอ่ะเป็นเซฟโซนผมก็บอกได้ว่าวิทยุเนี่ยตอนนี้มันก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะสำหรับในการติดตามข่าวสารสำหรับคนเจนซีนะฮะเพราะว่าวิทยุเนี่ยก็คือคนที่จัดหรือว่าจะนำเสนออะไรเนี่ยนะเราไม่ได้มองแค่ว่าการเป็นสื่อหลักแต่ว่าเราก็ยังอยากที่จะขยายฐานผู้ฟังไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะสร้างตัวตนแล้วก็ให้เกิดการรับรู้ในหลายๆช่องทางแต่ว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยยังไงเพราะว่าโดยรูปแบบบุคลิกของคลื่นเนี่ยนะอย่างคลื่นความคิดเนี่ยความคิดมันคือเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมอย่างธีมปีนี้แปลว่า thinking well คือความมั่งคั่งความมั่งคั่งคือความสำเร็จใช่ไหมจากเมล็ดพันธุ์สู่ความสำเร็จมันก็ต้องอาศัยความคิดความคิดคือเมล็ดพันธุ์ความมั่งคั่งคือความสำเร็จไงนั่นแหละก็คือความคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คลื่น 96.5 นะคลื่นอื่นๆที่เป็นคลื่นวิทยุไม่ว่าจะเป็นคลื่นเพลงคลื่นข่าวหรือว่าคลื่นกีฬาคลื่น95เนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำงานภายใต้จรรยาบรรณที่เป็นมืออาชีพคำนึงถึงคำนึงถึงวิชาชีพของตัวเองอ่ะคงไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนำเสนอสิ่งที่เป็นสีเทาสิ่งที่เสียเพราะว่ามันสะท้อนกลับเข้าหามันรีเฟกอะรีเฟคชั่นสะท้อนเรานำเสนออะไรไปมันก็ย้อนกลับมาที่เราสุดท้ายแล้วคนฟังเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ตอบได้เองว่าเอ้ยคืนนี้เป็นยังไงคืนนั้นเป็นยังไงคืนนู้นเป็นยังไงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะคือผมเติมนิดนึงท้ายที่สุดแล้วเหมือนที่พี่บอยเล่ามาทั้งหมดนะแวลูของมันคุณค่าของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนั่นแหละม
1: ัน
0: คือ trust นะฮะมันคือความน่าเชื่อถือว่าโอ้ยฟังแล้วเราเชื่อในคนที่เล่าในสิ่งที่เอาข้อมูลมาแล้วเหมือนแบบคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่แบบติดตามกันอยู่นะมาฟังผมกับพี่บอยเนี่ยนอกจากความขบขันและเฮฮาอารมณ์ยามเช้าแล้วนะฮะก็อยากให้ได้สาระความรู้เพิ่มเติมไปด้วยก็เหมือนที่เราอัปเดตกันว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนยังไงแล้ววิทยุกลับมาเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนของคนรุ่นใหม่นะจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าอีกกระแสนึงนะฮะในฐานะคนที่สอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชนนะผมว่าคนรุ่นใหม่เขามีมุมมองที่น่าสนใจหลายๆอย่างเห็นไหมวิทยุที่เจนรุ่นเราบอกว่าเฮ้ยมันตายไปแล้วมันเตรียมตายเลยแน่นอนเนี่ยกลับมาเขากลับมาฟังกันอีกอันหนึ่งคืออันหนึ่งน่าสนใจพี่บอยคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูในบ้านดำหรือทุกอันเนาะได้โซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้คนรุ่นใหม่สนใจรู้อะไรรู้ไหมครับเขาชวนกันเขาไม่ชวนไปเที่ยวไปดูหนังนะ
1: ครับ
0: เขาชวนกันไปดูโขนนะครับ
1: โขน
0: เฉลิมกรุงสาราเฉลิมกรุงอ
1: ่
0: ะหรือเนี่ยโขนพระราชทานเนี่ยที่เดี๋ยวกำลังจะทำการแสดงเดือนพฤศจิกาเนี่ย 80% 90% คนซื้อบัตรนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะ
1: ฮ
0: ะ
1: ครับ
0: โอ้เรียกว่าคือมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีตอนนี้เราคิดว่าเราอาจจะแบบอุ๊ยเด็กเพื่อนใหม่เขาสนใจนะครับเราลองดูในเนี่ยการวัดกระแสในออนไลน์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าอ๋อโลกพลวัตของโลกใบนี้มันกำลังขับเคลื่อนไปทิศทางไหนผมเชื่อว่านี่แหละในฐานะคนที่แบบทำงานด้านนี้ผมก็พยายามให้ทุกคนได้เห็นภาพเหมือนกันเหมือนที่มาแลกเปลี่ยนกับพี่บอยคุณผู้ฟังครับเนี่ยรวมถึงณตอนนี้หลายๆท่านพูดคุยกันกับเราเนี่ยสดๆแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่คุณพันธิพาบอกว่าเนี่ยก็ฟังวิทยุทาง 96.5 นี่แหละนะครับขอบพระคุณมากนะครับมีหลายๆท่านก็เนี่ยพูดคุยทักทายกันรวมถึงมีคุณเดี๋ยวนะฮะคุณศักดิ์ชัยบอกว่าฟังรายการเราทุกอาทิตย์แล้วก็บอกว่าฟังจากขอนแก่นน้ำท่วมหลายเส้นทางด้วยอ้าว
1: ขอนแก่นน้ำท่วมหลายเส้นทาง
0: ขอนแก่นน้ำท่วมใช่ไหมฝนตกใช่ไหมเพราะว่าตอนต้นรายการผมอัปเดตว่าเดี๋ยวเจอทางอีสานตอนบนน่ะจะเจอฝนร้อยละ70นะครับโช

0: รงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับทุกท่านนะฮะนี่แหละผมถึงว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเราได้คุยกันแล้วสิ่งที่เราต่อยอดกันมาไม่ใช่แค่ข้อมูลข่าวสารดีๆที่ส่งตรงไปถึงทุกท่านนะครับมันคือความเชื่อมั่นความไว้ใจที่ทุกคนมอบให้กับเราด้วยนะฮะว่านอกจากมาฟังเราสองคนเล่นตลกยามเช้าแล้วนะครับก็ได้สาระความรู้ไปด้วย คือมันก็เป็นเรื่องนึงแหละผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนที่พี่บอยบอกว่าความตั้งใจของคลื่นก็คืออยากจะให้มันเป็นแบบ thinking well อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของฟังเราได้ตังค์นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังแล้วเราได้มุมมองที่ไปต่อยอดอีกหลายๆอย่างได้ด้วย
1: ครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์เต้ยเนี่ยเรียกไม่ได้นะต้องไปนำเสนอในวันนั้นด้วยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินได้ฟังทางสปอตวิทยุแล้วนะครับเป็นเสวนาประสาหมอนะฮะซึ่งทุกๆปีเนี่ยเราก็จัด1ครั้งนะในช่วงปลายปีซึ่งปีนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่3ตุลาคม2569นะซึ่งอาจารย์เต้ยจะไปมีบทบาทสำคัญมากในเวทีนี้นะครับ
0: ก็จะเป็นคนสำคัญจะได้เป็นแค่ติ่ง
1: ไปหาคำตอบ
0: หาคำตอบไปช่วยงาน
1: ไปช่วยหาคำตอบแล้วก็ไปถอดรหัสเพราะว่าบุคคลที่จะขึ้นเวทีคุยเนี่ยนะฮะโอเป็นบุคคลที่เรียกว่าได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นกูรูตัวจริงนะฮะเพราะว่าในปีนี้เราเน้นไปที่เรื่องของกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะฮะโดยจะมีคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง longevity นะครับแล้วก็จะพาไปเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่อยากสนิทกับ NCD นะมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะแล้วก็ยังฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ด้วยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะประธานมูลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับแล้วยังพาคุณผู้ฟังเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกนะกินแบบไหนเสี่ยงunhealthy นะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยทีเดียวนะครับนะฮะกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนี้ครับที่โรงแรมดีเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะครับพิเศษนะตอนนี้เนี่ยใครจองไว้50ท่านแรกนะครับก็รับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมนะครับท่านใดที่สนใจก็ไลน์แอดมาได้นะครับที่ thinking radio นะครับ thinkingradio นะครับปิด120ท่านเท่านั้นนะครับนะไม่รับมากไปกว่านี้เพื่อการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็ราคาบัตรนะฮะ 1,500 บาทนะจะมีอาหารกลางวันแล้วก็อาหารว่าง2เบรกนะครับแล้วก็จะยังมีบูธผู้สนับสนุนมาวางจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษด้วยนะครับต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วก็ในงานเนี่ยก็คือจะมีผู้สนับสนุนนะครับซึ่งเขาก็นำเสนอนะฮะผลิตภัณฑ์บางสิ่งบางอย่างนะเป็นผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของสุขภาพนะ อย่างยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวระออเนี่ยนะก็ เป็นหนึ่งในโปรดักต์แล้วก็จะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวระออเนี่ยนะครับซึ่งยาชนิดนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่นะก็เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชนะไม่มีกลิ่นรบกวนแตกตัวในลำไส้นะเหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานพร้อมอาหารได้เลยนะครับครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวระออเภสัชจำกัดหาซื้อได้นะครับตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official ของขาวระออก็ได้นะครับ @ขาวระออนะครับ KHAOLAOR นะครับหรือโทรไปสอบถามได้ที่02-819-7991-5นะครับหากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวระออก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนำครับแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยอย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากในฉลากด้วยนะครับนะฮะก็เป็นหนึ่งผู้สนับสนุนในกิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับยังไงเราไว้เจอกันนะฮะ3ตุลาคมนะครับก็ถ้าไม่มีภารกิจใดแทรกนะครับนะฮะอ่ะก็นี่แหละฮะเป็นกิจกรรมดีๆที่ ทาง Thinking Radio นะครับเรื่องความคิดก็จะจัดตลอดนะครับคือจริงก่อนหน้านี้เราจัด AI ไปแล้วเนาะใครพลาดงาน AI ก็ย้ำอีกทีนึงนะพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเรามีให้เป็นออนไลน์ด้วยหมายถึงว่าจากคลาสที่เราสอนกันไปเรียบร้อยแบบสอนแบบตัวต่อตัวไอ้สอนแบบในวงเล็กๆไม่ได้เยอะมากนะครับก็เรามีบันทึกภาพเอาไว้เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูเนาะในหน้าของเพจของ Thinking Radio เรามีรายละเอียดอยู่เผื่อใครอยากจะเข้าไปเรียนซ้ำอะไรแบบนี้นะครับไม่กี่บาทนะครับ
1: 159บาท
0: เออถูกมาก
1: เข้าไปเรียนสำหรับคนที่พลาดไม่ได้ไปเข้าอบรมในช่วง2หลักสูตรนะที่ทำติดต่อกัน2วันเนี่ยนะครับก็เป็นหลักสูตรในเรื่องของการนี่แหละครับของการ เรียนรู้ AI นะครับจากสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถที่จะตัดต่อได้บันทึกได้ใช้ AI ChatGPT มาช่วยนะครับยังไงนะครับซึ่ง159บาทเนี่ยคุณผู้ฟังก็เข้าไปเรียนได้เรียนรู้ได้ทั้งหมดเหมือนกับคนที่ไปเรียนในวันงานเลยนะครับครับ
0: นะครับนะก็ยังไงก็ลองดูนะฮะติดตามกิจกรรมดีๆได้ทาง 96.5 นะครับทุกแพลตฟอร์มกันเลยนะครับใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเรามีหลายช่องทางไงเนี่ยอย่างคุณพรนิภาพนิภาบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนฟังวิทยุอย่างเดียวตอนนี้คลื่นมันสลับนู่นนี่บางทีโดนคลื่นวิทยุอะไรมาตีมาแทรกอะไรเงี้ยฟังทางออนไลน์ชัดเจนกว่านะครับมาไม่เป็นไรช่องทางไหนยังไงถือว่าเราได้มาเจอกันนะครับ
1: ครับโอเคเวลาหมดแล้วครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวเจออาจารย์เต้ยช่วงบ่ายในรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ใช่ไหมครับ
0: 5โมงเย็นครับเดี๋ยวเจอกันนะคร
1: ับ ครับวันนี้ตอนอะไรฮะวันนี
0: ้นะฮะรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะฮะผมแอบดูผมก็จำไม่ได้คือเหมือนจะเป็นเรื่องศัลยกรรมถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะช่วงเย็นนะเดี๋ยวคุณหมอมาคุยกัน
1: ได้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยไหลล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7และบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากมวลน้ำจากลำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่บ้านทรายทองหมู่7หลังเกิดเหตุทีมกู้ชีพกู้ภัยพระวังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจึงนำกำลังอาสาสมัครยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขื่อนผากเพื่อระดมกำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองได้ฝากกระแสน้ำเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดฝนเริ่มซาลงมวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติไล่ล่าเดือดรวบหนุ่มยโสธรขนไอซ์ล็อตใหญ่332กิโลกรัมว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตรตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายนิมิตศักดิ์อายุ28ปีเป็นชาวตำบลคำไผ่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรพร้อมของกลางยาไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเทาจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทิศทางตะวันตกบ้านดอนโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ 3,000 โบกริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายพื้นที่ภาคกลางจึงรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบและจัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขนยาเสพติดจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่รับแจ้งจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า60กิโลเมตรก่อนจะสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชพร้อมของกลางไอซ์ทั้งหมดเบื้องต้นนายนิมิศักดิ์รับสารภาพว่ารับงานจากเครือข่ายยาเสพติดจ้างขนย้ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไอซ์ไปส่งยังพื้นที่ภาคกลางโดยอ้างว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกลำเลียงไอซ์ไปส่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ม่วงเท่าอำเภอเขมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรัมป์เตรียมเรียกเงินคืนค่าช่วยเหลือยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ลงบนทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐจะเรียกเงินชดเชยจากประเทศในยุโรปสำหรับความช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนในสงครามความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งรายละเอียดระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนมีการส่งมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและนาโต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวคืนนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าคลังกระสุนของกองทัพสหรัฐร่อยหลอลงอย่างหนักเนื่องจากทำสงครามกับอิหร่านด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด
5: บ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่5สิงหาอ้าวไม่ใช่สิงหาแล้วสิกันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นประจำครับทุกวันเสาร์อยู่กับคุณเจษดาพรมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
7: สวัสดีครับวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังท่านครับ
6: เร็วมาก
7: ลืมวันลืมเดือนลืมคืนหมดเลยนะ
6: เมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่จันทร์เนี่ยจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมยังบอกเดือนสิงหาคมอยู่เลยคุณผู้ฟังทักว่าไม่ใช่สิงหาเพราะมันเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วไงวันจันทร์วันเสาร์11ใช่ไหมวันอังคารวันที่1
7: เออใช่ใช่
6: นี่ฮะนี่ขนาดปฏิทินอยู่ต่อหน้าเมื่อกี้ท่องอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาคม3เดือนหมดปีแล้ว2569หรือปี2026นะโหมันเวลารวดเร็วมากเลยแล้วเรียกรายการที่เราจัดกันมาในแต่ละสัปดาห์ก็มีเรื่องราวที่พูดคุยกันเยอะมากมีหลายประเด็นบางประเด็นเนี่ยผมลิสต์ส่งให้พี่เจตล่วงหน้าพี่เจตก็ทักมาเอาเรื่องนี้ไม่คุยเหรอเรื่องนั้นไม่คุยเหรอพี่เรามีเวลากันแค่45นาที
7: วันนั้นก็เรื่องมันเยอะนะจริงๆแล้ว
6: จะคุยอะไรกันทุกเรื่องครับวันนี้ก็ยังมีหลายเรื่องนะครับผมส่งไปก็ยังพลาดนะฮะผมลืมพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์พี่เจตทักมาว่าเอ้าไม่คุยเรื่องนี้เออเรื่องนี้ก็น่าคิดเรื่องนี้ก็น่าพี่อยู่ในเหตุการณ์ไหม
7: ไม่อยู่ผมไม่ได้อยู่พี่เขารอบนี้ไม่ได้ดูแต่ว่าเพื่อนหลายคนก็ไปดูแต่เขาไม่ได้อยู่บนเวทีนะตรงที่มีการติดมีปัญหานะแต่ว่าเขาก็เห็นสภาพงานคืนแรกที่มีปัญหาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่ามีพลาดนะ
6: อยู่ในวันที่วันแรกที่เล่นคอนเสิร์ตหรือวันที่มีปัญหา
7: วันแรกเลยก็วันแรกคอนเสิร์ตวันแรก
6: ทำไมวันแรกไม่มีปัญหา
7: ไม่นี่คือวันแรกนะ
6: อ๋อนี่คือวันแรกเหรอพี่ที่
7: ใช่ใช่ปัญหาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ดีๆก็ไม่เป็นไรแต่คืนแรกมีปัญหา
6: โซนแพงสุดด้วย
7: ใช่ก็เจตนาจะดีแต่ว่าไม่น่าจะพลาดในเรื่องที่ไม่ควรพลาดผมว่านะ
6: พอไปดูชื่อบริษัทอะที่จัดงานอะไอความที่เรามีสายเลือดของความเป็นนักข่าวนักกฎหมายนักสืบสวนสอบสวนบริษัทนี้กรุงคอนเน็กผมก็เอ๊ะบริษัทนี้บริษัทอะไร
7: จัดบอย
6: นะจัดบอยแต่ผมไม่ได้อยู่ในวงการทำคอนเสิร์ตเนี่ยแต่พอไปเช็คดูก็ไม่ได้บริษัทมือใหม่หัดขับนะใช่อย่างที่พี่เจตพูดจัดบอยแล้วก็เป็นมืออาชีพระดับหนึ่งเลยล่ะพี่เดาอาจจะไม่ใช่สังกัดแกรมมี่หรือ RS หรืออะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าเขาก็เป็นทีมงานที่อดีตคือมีประสบการณ์แล้วก็ทำแมกกาซีนทำนิตยสารแล้วก็โจทย์สมัยก่อนเขาทำอีเวนต์ของททท.เขารับงานททท.เป็นหลัก เขาทำเรื่องอันซีนไทยแลนด์เขาบอกบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำให้คำว่าอันซีนไทยแลนด์เนี่ยปรากฏอยู่บนสื่อมวลชนสื่อสาธารณะเป็นที่รู้จักแล้วก็ตัวเองทำจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรมาก็เยอะมากทั่วประเทศเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตของเรียกว่าเรโทรใช่ไหมพี่เจษศิลปินยุค80-90แล้วก็มาแสดงใหม่โดยเฉพาะของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาจัดเขาก็จัดคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตมาโดยตลอดเหมือนกันพี่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่อยากจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ
7: ผมว่ามัน
6: ได้มากไปไหม
7: ไม่ผมว่าก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เท่าที่ควรผมว่าแล้วก็
6: มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีสแตนตรงนั้นเพราะมันเป็นโซนVIPซึ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำตรงนั้นถูกไหม
7: คือการจัดสแตนเป็นเรื่องปกติผมว่าจัดได้อยู่แล้วเพราะทุกคนก็ต้องมีเวทีการเสริมพื้นเสริมฐาน
6: ไม่ใช่ว่าจำนวนคนอยู่ตรงนั้นเยอะเกินไปไม่ใช่เยอะ
7: เขารู้จำนวนคนแน่นอนว่ากี่ซีที่นั่งอยู่แล้ว
6: มืออาชีพต้องทราบมืออาชีพต้องทราบ
7: มันต้องคือต้องคำนวณเซอร์ติฟิเคเตอร์
6: มันพลาดได้ยังไงอ
7: ่
6: ะ
7: ทำไมนี่ไม่รู้ละว่าทำไมใช้วัสดุแบบนี้แล้วก็ทำไมทำแบบนั้น
6: แล้วก็ดูภาพเหล็กเนี่ยโอ้โหมันดูเก่าๆนะเอา
7: คือนั่งร้านธรรมดานี่ดีกว่าใช่งั้นล่ะซึ่งเราถ้าบอกว่ามันก็ใช้ปกติอันนี้ตอบยังไม่ได้ต้องตอบว่าต้องเผื่อมากกว่าปกติเพราะว่ามันคอนเสิร์ตมันก็มีโอกาสที่จะมีอารมณ์ร่วมมีอะไรหลายอย่างอยู่แล้วใช่ไหม
6: ต้องหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าถ้าทำลักษณะแบบนี้โดยปกติตามกฎระเบียบก็มีการขออนุญาตต้องมีการขออนุญาต
7: อันนี้เป็นเรื่องที่มันแตกปลายแล้วมันก็ต้องไปดูแล้วว่าทำยังไงเพราะว่ามันมีเหตุเป็นอย่างเงี้ยตลอดยิ่งดีนะมันเกิดอย่างนี้แล้วก็ผู้จัดในงานก็ถือว่าจัดใจดีที่เบรก
6: ไม
7: ่ยกเลิกไปอะไรเงี้ยแล้วก็
6: โอ้ถ้ามันนึกไม่ออกถ้ามันยุบลงมาเนาะ
7: โอ้ถ้ามันเกิดเรื่องแล้วก็อย่ามันเยอะกว่านี้ปัญหาเยอะกว่านี้เยอะมากเลยครับผม
6: จริงครับจริ ง
7: แล้วระดับสองคนเนี่ยคุณอัศนีกับคุณสารนี่นะมันก็หมาโหแฟนคลับทั่วประเทศอ่ะมันนี่ไม่ได้หรอกเขาก็เสียหายนะผมว่ามันยิ่งแย่หนักครับพี่ก
6: ็คือระดับปูชนียบุคคลของดนตรีอย่างนี
7: ้ถ้าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะจริงแล้วต้องบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าไอ้ที่ผ่านมาเรามีการตรวจตากันขนาดไหนแล้วโอกาสพลาดแบบเนี้ยที่เราเจอก่อนนี่ยังถือว่าดีนะถ้าไม่เจอก่อนแล้วมันเดินหาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะไปกันใหญ่นะแล้ว
6: มันต้องทำกันเต็มพื้นที่แน่นเอียดขนาดนั้นเลยเหรอพี่
7: แต่มีคนนิยมมันสูงไงต้องยอมรับว่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็คนก็จะไปเห็นตั้งแต่ตอนจองบัตรแล้วที่ผมไม่ได้ไปดูเพราะไม่ไหวจองบัตรไม่ไหวคนแย่งกันเยอะเหลือเกินละครับ
6: อ๋อปกติพี่ก็เป็นแฟนคลับดูคอนเสิร์ตอยู่บ้างใช่ไหม
7: ผมก็ชอบสองคนนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกสมัยหนุ่มๆละชอบเพียงแต่ว่ามันพอ1ราคา2จองยากมากโอ้โหไม่ไหวก็ต้องยอม
6: คนไทยมีตังค์นะรวยๆเนาะมันเป็นทุกชีวิตนั่งเลยอ่ะ
7: เป็นความสุขชีวิตก็อย่างนี้แหละ
6: โอ้โห
7: แต่ก็
6: ดีเขาบอกว่าบางคนในโซนนี้บินมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะ
7: ก็เป็นหลักไงถือว่าก็
6: แล้วเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ดูวันที่จะมาเล่นซ่อมคือวันที่9ใช่ไหมตามข่าว
7: ใช่วันที่9คุณหน้าพูดได้ก็ทำ
6: บทเรียนครั้งนี้คืออะไรพี่เรื่องนี
7: ้ความประมาทไงความประมาท
6: คำเดียวเลยใช่ไหม
7: คือผมคิดว่าจะบอกว่าไม่ได้ประมาท
6: แสดงว่าเหตุสุดวิสัยไม่ได้ถูกไหม
7: ไม่มีมันวิสัยมันต้องตรวจได้มันต้องมีความมั่นใจมากกว่านั้นคือผมก็ไม่อยากจะบอกว่าต้องมีใครรับผิดชอบศิลปินรับผิดชอบไม่ได้หรอกแต่ผู้จัดผู้ดูแลต้องมี
6: ค
7: ุณจะเอาซอคุณจะซับคอนแทคเตอร์อะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่สูงพอรองรับปัญหาได้เพราะว่าผลกระทบมันเยอะกว่าที่คุณคิดไงถ้าเกิดมันแค่ธรรมดานั่งแล้วมันเก้าอี้หงายเนี่ยมันยังนิดหน่อยแล้วคือมันทั้งหมดกี่พันกี่ร้อยคนตรงนั้นน่ะมันไม่ไหวมั้งใช่ไหม
6: แล้วการแสดงคอนเสิร์ตอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั่งดูนะพี่เนาะมันจะต้องมียืนมีเต้นมีโยก
7: ต้องถูกต้อง
6: การรับน้ำหนักเนี่ยมันต้องมากกว่าปกติเท่าตัว
7: คือไอ้ที่เหตุผลมากไปยกมาเพื่อจะได้มองเห็นชาติอันนี้ไม่ต้องอธิบายเราเข้าใจเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ่ะคุณยกต้องทำยังไงอันนี้มันจึงต้องตอบโจทย์ที่ดีกว่านี้ก็ผมบทเรียนสำคัญคือบทเรียนที่ว่ามันก็ต้องมีคุณภาพมีความมาตรฐานความปลอดภัยสูงกว่าปกติกว่าปกตินะผมบอกให้เพราะว่าคุณไม่ได้ขายบัตรราคาปกติขายบัตรสูงแพงถูกไหม
6: มันก็เลยสะท้อนภาพแบบนี้ไหมพี่จำได้ไหมครั้งหนึ่งที่เทเลอร์สวีฟอ่ะที่เขาไปแสดงที่สิงคโปร
7: ์ครับ
6: แล้วเขาก็ไม่ได้เวียนมาแสดงในประเทศไทยนั่นน่าจะยุคสมัยนายกเศรษฐาปะที่บอกว่าทำไมไม่มาทัวร์ที่ประเทศไทยบ้างล่ะท ทำไมไปอยู่ที่นู่นล่ะมันอยู่ใกล้ประเทศไทยนิดเดียวประเทศไทยก็มีศักยภาพมีมาตรฐานมีความสามารถในการที่จะรองรับการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกแบบนี้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้ยเราสู้สิงคโปร์เขาไม่ได้หรอกเขามาตรวจสอบแล้วมันไม่โอเคเขาเลยไปแสดงที่นั่นผมเลยนึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็ย้อนกลับไปในยุคสมัยเราหนุ่มๆไมเคิลแจ็คสันมาตอนนั้นนะจำได้ไม่ได้ที่โอ้โหทุกคนรอ
7: คือมาครั้งใช่ไหมจำได้
6: เคยมาครั้งนึงแล้วเขาก็ไม่มาอีกเลยแล้วเขาก็บ่นว่าประเทศไทยมลพิษเยอะรถติดควันว่าแกเป็นคนแบบสุขภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี
7: ้ใช่ใช่ใช่
6: มันก็เลยทำให้เราเห็นภาพว่าหรือจริงๆแล้วเราต้องยอมรับตัวเราเองว่าเราอ่ะมันถึงระดับโลกในเรื่องบางเรื่องหรือจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงขนาดนั้นกันแน่หรือเราไม่ยอมรับความจริงเรื่องพวกนี้
7: ไม่มีใครยอมรับความจริงหรอกก็มองโอกาสทางธุรกิจเป็นหลักซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ไม่แปลกที่จะทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่า
6: ค
7: ุณก็ต้องลงทุนหน่อยต้องมีมาตรฐานการทำงานที่สูงหน่อยใช่ไหมครับเมื่อก่อนที่เราคุยกันเรื่องเทเลซิวจำได้เราบอกว่าจะไปจัดที่ราชมังคลาอย่างเงี้ยเราก็คุยกันในรายการเลย
6: ใช่ใช
7: ่สิงคโปร์เขาลงที่ชางกีแล้วก็วิ่งเข้าไปรถมันวิ่งสะดุดกันตายไปใช่ไหมของเรานี่วิ่งเข้าตรงนั้นเราจะไปยังไงเรากำแพงรถติดตายเงี้ยมันต
6: ุ้
7: งตายคือมันไม่มีฟาซิลิตี้รองรับขนาดนั้นแล้วเราไปนึกว่ารองรับผู้ชมได้ขนาดนั้น
6: ครับ
7: ไม่ให้ผู้ชมมาโลจิสติกข้างหลังอ่ะทำยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าบทเรียนแต่ว่าโอเคโอกาสธุรกิจทุกคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าพอมีโอกาสแล้วก็ต้องลงทุนต้องปรับมาตรฐานการทำงานที่มันรองรับตรงนั้นได้เพราะว่าเหตุผลที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้ว่าเรื่องว่าเฮ้ยจัดงานใหญ่ไม่ใหญ่มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดผลเสียขึ้นมาเนี่ย
6: คร
7: ับ คุณรองรับสิ่งนี้ได้ป่ะอย่างเนี้ยที่คุยเมื่อกี้แม้เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรมากมายแล้วก็ยกเลิกก็นิดหน่อยก็มีความเสียหายบ้างเพียงแต่ว่าลองคิดถึงภาพถ้ามันเกิดอะไรที่มันแย่กว่านั้นน่ะใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นบทเรียนสำคัญของการจัดนี้นะเพราะว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปรับเปลี่ยนมันไม่ได้จับ
6: เสริมเพิ่มความปกติที่มันมีอยู่
7: และที่มันตามหลังที่เมื่อกี้ที่บอกว่าหน่วยงานไม่ตรวจสอบอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำแต่แรกอยู่แล้วไงปล่อยให้มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับ
6: ไอ้สมัยก่อนที่เวลาเข้าใจคอนเสิร์ตคือผมไม่ใช่คนที่วิ่งไปดูคอนเสิร์ตบ่อยๆมากอะไรเงี้ยมันพื้นที่แบบนี้มันก็ถูกจัดมาปกติใช่ไหมพี่ยกระดับแบบนี้แล้วครับ
7: ผมว่า
6: อินแพคอารีนาเขาทำเป็นปกติไหม
7: ผมไม่ค่อยเห็นนะที่ผมดูไปหลายครั้งเนี่ยอินแพคก็ไม่ได้ยกระดับแบบนี้นะคือก็เป็นจับพื้นธรรมดานี่แหละจับเป็นฟอร์แพลนข้างล่างแล้วก็จับ เลนไปมีช่วงด้านหน้าที่เป็นเ
6: นี่ยมันมีอีกโซนนึงที่เป็นโซนยืนใช่ไหมถ้าไม่ยกระดับตรงนั้นขึ้นมามันจะมองไม่เห็น
7: ใช่เขาจะเป็นที่ไงเป็นที่ห่างจะมีคนยืนมองได้แต่ก็จริงๆแล้วผมส่วนตัวผมก็จะนั่งข้างบนอยู่แล้วนะเพราะผมก็ไม่ไหวอ่ะลงไปนั่งล่างก็ติดอัดคนเยอะแล้วมันเกิดอะไรผมรู้สึกเองว่าเวลาที่มีเหตุเนี่ย
6: มันแน่นมันออกยากด้วยเรื่อง exitแบบทางหนีไฟอะไรมันก็มีผลด้วยนะถ้าแน่นขนาดนี้
7: แต่เขาก็จะมีอย่างนี้แหละมีการอธิบายก่อนว่ามีเหตุอะไรก่อนเข้าคอนเสิร์ตจะมีนะทางออกตรงไหนอะไรอย่างนี้เป็นมาตรฐานปกติของห้างของที่จัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นส่วนเพิ่มเติมเข้ามาก็ต้องเสริมมาตรการมากกว่าเดิมอ่ะพูดง่าย
6: ๆ
7: ก็อันนี้ก็ต้องเอาว่าฝากไปบทเรียนแล้วกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะวันนั้นส่วนไม่ได้เยียวยาก็ผู้จัดก็ต้องรับผิดชอบไปละ
6: ถ้าพี่เป็นผู้จัดพี่ก็ต้องพยายามทำเรื่องของการชดเชยเยียวยาเนาะว่าคืน 100% แต่ผมว่ามันอาจจะต้องมากกว่าคืน 100% หรือเปล่าไม่แน่ใจ
7: ก็บางคนก็บอกว่ามีเรื่องค่าองค์คดีพักอะไรก็ต้องยอมรับนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีขยายเกิดหรอก
6: เป็นเรื่องระดับโลกเหมือนกันนะครับเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องดีๆมาเรื่องดีๆกันบ้างผมมันจะหาเรื่องดีคุยพี่เจ๋ก็จะชวนเรื่องคุยเรื่องไม่ดีเรื่องวอลเลย์บอลสาวไทยโอ้นี่
7: ยิ่งกว่าดียิ่งกว่าดีเลย
6: นะพี่นะผมไม่ได้ดูตอนถ่ายทอดสดนะผมดูแต่ผลที่เกิดขึ้นนะผมไม่ได้ฟอลโลว์อัพเรื่องนี้ไงโอ้โห
7: ไม่ใช่ผมต้องยอมรับนะผมดูวอลเลย์บอลไม่ค่อยได
6: ้เอาทำไมอ่ะ
7: มันลุ้นเกิน
6: บีบหัวใจหรอ
7: โอ้โหมันไม่ไหวเลย
6: ผมดูมันไม่เหมือนกีฬาอื่นใช่ไหมกีฬาอื่นยังพอดูได้ฟุตบอลอะไรอย่าง
7: เ
6: ง
7: ี้ยมันพลิกไปพลิกมาเร็วมากนะแล้วก็ยิ่งตอนเนี้ยแต่ผมฟังข่าวตลอดนะเอ้ยอ่ะ10ละอ่ะ11 21 22โอ้ผมจะใจหายตายผมยิงบอก15ลูกไม่ใช่ลูกบอกว่า
6: อ๋อเหรอ
7: แล้วที่5แล้ว15ลูกโอ๊ยไม่ดูอ่ะ
6: แต่มันลุ้นจริงมันลุ้นจริง
7: ลุ้นมันเทียลูกเทียลูกมันไม่ไหวอ่ะ
6: แล้วมันไม่ใช่การปะทะกันปกติเหมือนฟุตบอลน่ะมันมีเวลาหายใจไงโอ้โหวอลเลย์บอลไม่มีเวลาหายใจเลยพี่
7: เร็วแล้วก็
6: ทุกวินาทีของการเคลื่อนไหวของนักกีฬามันคือการได้แต้มหรือเสียแต้มเลย
7: ใช่ใช่ใช่คือบางคนบอกว่าเล่นดูกีฬาอย่างเทนนิสอย่างแบดมันก็ลุ้นแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันแค่คนเดียวสองคนใช่ไหมอย่างเ
6: ก่งถูกครับถูก
7: นี่โอ้โหหกให้มันไม่ไหวมัน
6: แล้วหัวใจผมยังดีอยู่ผมดูได้
7: ไม่แล้วก็ต้องชมนักเวลวอลสาวแต่ผมก็ดู
6: มาก
7: เยอะหลังแล้วต้องคือใจอ่ะใจสุดยอด
6: สู้มากเพราะบทสรุปก็คือว่าพอพวกเธอชนะรอบนี้เป็นแชมป์แห่งเอเชียเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกอันนี้ทุกคนทราบกันดีซึ่งผมก็เลยไปย้อนดูว่าเราเคยได้แชมป์เอเชียครั้งนี้เป็นครั้งที่4และอีก3ครั้งที่แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ไปโอลิมปิกผมก็เลยไปเช็คดูปรากฏว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎรอบนี้ว่าให้แชมป์ของแต่ละทวีปเป็นตัวแทนทวีปไปแข่งรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกเลยทันทีปกติเนี่ยแชมป์ของทวีปยังไม่ได้ไปแข่งทันทีต้องไปรอบควอเตอร์ไฟนอลต้องไปอะไรคัดเลือกกันก่อนถึงจะได้ไปไฟนอลที่โอลิมปิกแต่ว่าพอเปลี่ยนกฎปั๊บเนี่ยก็เลยทำให้แชมป์แต่ละทวีปได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกทันทีรอบนี้ก็ไปแข่งที่ลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าพอเปลี่ยนกฎปุ๊บเหมือนมีพลังไงก็ไม่รู้นะเราก็เลยได้โอ้โหได้แชมป์ในครั้งที่4แล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกรอบสุดท้ายซึ่งไม่เคยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยไปแข่งรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกมาก่อนยุคสมัยปี2012นี่ผมทำกันบ้านไปสมัยตอนโค้ชออสยังเป็นโค้ชอยู่ตอนนั้นนะเพราะโค้ชออสเพิ่งกลับมาเป็นอีกรอบนึงใช่ไหมพี่ ก็ได้แชมป์เอเชียแต่ไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันแล้วปรากฏว่าเราเนี่ยก็ชนะรอบที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแต่มาคู่สุดท้ายระหว่างเซอร์เบียกับไม่แน่ใจเซอร์เบียเกาหลีหรือเซอร์เบียกับญี่ปุ่นเขาจะต้องชนะหรือแพ้กันด้วยสกอร์3-2เราถึงจะไม่มีสิทธิ์ไปหรือตกรอบถ้าเขาชนะหรือแพ้กันด้วยสกอร์3-2เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ไปปรากฏว่ามันแพ้ชนะกัน3-2
7: เราเลยอดเลย
6: คือไม่ได้สิทธิ์ไปทั้งที่สกอร์อะไรเยอะแยะมากมายเราได้ไปยังไงได้เตรียมเฮปรากฏว่าเสียใจมากเรานะเขาบอกทุกคนเสียใจแล้วก็เศร้ามากอันนั้นยุค7เซียนสมัยก่อนมันจะมี7เซียนใช่มั้ยที่ดังๆก็เลยฝังใจโค้ชออก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยฝังใจพอเขากลับมาทำอีกรอบนึงโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากทีมโค้ชนอกจากโค้ชออใช่มั้ยมีภรรยาเขาใช่มั้ยภรรยาเขาเป็นนักวอลเลย์บอลนักเซตวอลเลย์บอลมือเหรียญทองโอลิมปิกไม่รู้เป็นแผนยังไงเปล่านะ
7: จะไปแซวอีกไม่ใช่
6: แต่เขาบอกว่าคุณฝังคุณเนี่ยมาจีบเธอมาจีบโค้ชออสเองนะเขาเล่าให้ฟังขำๆนะตอนนั้นเคยไปสัมภาษณ์ผมไปดูคลิปสัมภาษณ์เก่าเขาบอกว่าเขาประทับใจโค้ชไทยคนนี้มากตอนนั้นเขามาแข่งที่ประเทศไทยแล้วเขาไปขอถ่ายรูปด้วยโค้ชออสก็ตกใจเพราะอุ้ยนักกีฬาระดับนี้มาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็เลยสานความสัมพันธ์กันเออโค้ชออสไม่ได้ไปจีบนะเขาไม่จีบเรานะไม่เราจีบเขานะแล้วก็ยังมีนักกีฬาที่เป็นมือระดับรางวัลมาเป็นโค้ชให้ด้วยของทีมชาติญี่ปุ่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือโอ้โหไปทำงานกันแบบเป็นทีมอ่ะพี่อันนี้ต้องชื่นชมเยี่ยมเยี่ยม
7: มีผู้เล่นตัวเด่น2รายใช่ไหม
6: ครับ
7: พรพันธ์กับคุณทันดาวหรือไงอย่างเง
6: ี้ยทันดาวหรือแจ้งแล้วก็น้องพรพันธ์ใช่แต่ว่าคนที่ดังกว่านั้นคือน้องอมสิน
7: ใช่
6: เพราะน้องอมสินมีแฟนไปจุ๊บกันที่สนามบินด้วยน่ารักเชียวเป็นเหมือนในแบบด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนนักแสดงด้วย
7: แล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็ดีใจนะและเห็นกำลังใจของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยผมว่าโอ้สุดยอดละสู้ได้แล้วก็จีนก็อันดับสูงกว่าเรานะเราก็ชนะได้
6: จีนอันดับ7ของโลกเราอันดับ17พอเราได้แชมป์เอเชียเราขยับมากลายเป็นอันดับ14พี
7: ่ก็ดีครับให้กำลังใจแล้วก็
6: ภูมิใจ
7: ทำผลงานต่อ
6: เอ๊ะทำไมเราไม่ทำทีมฟุตบอลทีมชาติให้มาดามแป้งให้โค้ชออฟเขาบอกให้โค้ชออฟไปเป็นโค้ชฟุตบอลได้ไหม
7: หกคนกับ11คนไม่เหมือนกันนะหกคนยากกว่านะ
6: เวลาคุยเรื่องทีมฟุตบอลทีมชาติพี่ก็จะดีเฟนแทนมาดามแป้งตลอดเลย
7: ไม่ใช่ผมก็อยากให้มีกำลังใจเหมือนกันแต่ว่ามันโห ก้อนหินที่มันก้อนใหญ
6: ่มันก็ไม่ใช่แค่6คนมันก็มีทั้งตัวสำรองมีทั้งทีมงานใช่ไหมคร
7: ับ ที่เอาม
6: ันเป็นไปได้ไหมที่เราจะถอดบทเรียนวอลเลย์บอลมาช่วยทีมชาติไทยฟุตบอล
7: ก็ถ้าคิดแบบตรงไปตรงมามันน่าจะได้น่าจะได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมการทำทีมคือแต่ว่าสปิริตของนักฟุตบอลกับนักวอลเลย์บอลที่สองชุดเนี้ยเราก็ต้องพูดว่าเขาอาจจะดูเหนียวแน่นกว่านะวอลเลย์บอลใช่ไหมก็ดูก็ต้องดูว่าทำไงจะมีสปิริตของทีมได้เหนียวแน่นแบบนั้นก่อนแล้วก็ความมุ่งมั่นในการซ้อมก็คงตามสองคือถ้าแบบว่าทุกคนก็มีหลีกของตัวเองไปเล่นแล้วก็ success ได้ผลตอบแทนได้อะไรที่ดีกว่าแล้วกลับมาเล่นทีมชาติก็เล่นอย่างนั้นน่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยมี
6: สองคนที่พี่เอ่ยชื่อนี่เธอไปเล่นที่ยุโรปด้วยนะ
7: ใช่ใช่ก็ทุกคนก็เนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมคิดว่าตอนมารวมทีมเป็นทีมวอลเลย์บอลแล้วก็ซ้อมด้วยกันเนี่ยไอ้สปิริตของการเป็นทีมเนี่ยมันสูงเห็นได้ชัด
6: แต่ว่าพี่มองว่าเรื่องสปิริตนักกีฬาสำคัญที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีม
7: ใช่ใช่ใช่อันนี้สำคัญคือยิ่งตอนคุณตามขนาดนี้แล้วคุณยังกลับมาได้เนี่ยมันสุดๆแล้วไงอย่างเงี้ย
6: ชนะเซตแรกเซตสองแพ้เซตสามแพ้ถ้าแพ้อีกเซตนึงนี่แพ้เลยนะ
7: ตรงสอนสองหนึ่งแล้วแพ้ไม่ได้แพ้น้อยนะไม่ได้แพ้น้อยแพ้เยอะนะ
6: ห่างเยอะห่างเยอะ
7: แล้วดูเห็นแล้วแบบกลับมาได้ผมว่าก็สุด
6: เ
7: ล
6: ยนะกลับมาเป็น 2-2 เนาะแล้วก็มาเซตสุดท้ายเล่นแค่15แต้มโอ้โหแต่ว่าเซตสุดท้ายเล่น15แต้มนี่เราห่างเยอะเราชนะห่าง
7: แต่จ้ะนี่คือพอกำลังกลับมามันเขาเรียกมีแรงผลักดันอ่ะมันตีกลับโมเมนตัมมันมา
6: แล้วก็เราเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมต่อเพราะปลายเดือนนี้จะมีเอเชียนเกมแข่งกันที่จีนนะที่จีนนะที่จีนใช่ใช่ใช่นะแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยด้วยแล้วก็ถ้านักกีฬาทีมชาติในกีฬาประเภทอื่นนะครับก็จะถอดบทเรียนแล้วก็ดูว่ามันจะต้องทำยังไงได้บ้าง1 2 3 4ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะแม่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติผู้ชายวันก่อนเห็นข่าวเล็กๆมันกำลังแข่งขันอยู่เหมือนกันแต่ว่าทำไมนักข่าวไม่ได้ตามเท่าไหร่แต่ผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเสน่ห์อย่างนึงคือความเป็นผู้หญิง
7: ใช่ใช่
6: ถูกไหมถูกไหม
7: คือมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์คนอยากดูใช่ไหมเหมือนกอล์ฟผู้หญิง
6: ก็แต่ละคนกันสวยๆหน้าตาดีหุ่นดีอ่ะเอางี้ดีกว่า
7: ธรรมดา
6: แฟนมันก็ติดตามแฟนก็ติดตามนะสำหรับเรื่องของนักกีฬาไทยแล้วก็เรื่องของการเชียร์ตามเชียร์ด้วยนะครับนักกีฬาไทยจะไปเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันต่อนะครับในปลายเดือนนี้นะครับรายละเอียดคงให้คุณผู้ฟังลองไปติดตามกันดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้ามี2เรื่องครับพี่เจตผมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่เจตล่าสุดเราจะไม่มีรถเมย์ร้อนกันอีกต่อไปแล้วเย้พี่เจตอยู่ในยุคนั่งไหม
7: ไม่ยุคนั่งเนี่ยผมยังเคยลองนั่งรถเมย์ร้อนอยู่เลยเมื่อสัก2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
6: มาถึงตอนเด็กๆก็เคยนั่งและอยู่แล้ว
7: เนี่ยตอนเนี้ยอายุ
6: ล่าสุดก็ไปลองนั่งดู
7: ร้อนไหมผมว่า
6: ร้อนไหม
7: สุดๆอะคือผมว่ามันก็นั่งคิดนะรถเมย์ร้อนหรือรถไฟร้อนที่นั่งฟรีเลยผมเมื่อกี้ก็ต้องคิดนะว่ามันควรจะทำอย่างนั้นต่อไปไหมบางทีมันอาจจะไม่ใช่
6: ในที่สุดก็จะถูกลบทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับนครชัยแอร์ประมูลได้สิทธิ์ในการเช่าให้เช่ารถเมย์ EV นะพี่เจนนะเป็นรถไฟฟ้าติดแอร์อย่างดีเห็นว่าราคาก็จะไม่แพงครับ8บาท6บาท10บาทประมาณนี้นะครับมูลค่าของโครงการนี้ 15,000 ล้านมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้ยเราเคยคุยเรื่องนครชัยแอร์กันแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไม่ใช่ตระกูลเดิมที่บริหารพี่ทราบใช่ไหม
7: ทราบ
6: ผมเพิ่งทราบพี
7: ่เอ้าจริงป่ะ
6: ผมไม่รู้ว่า BTS พี่ซื้อ
7: ตั้งแต่ตอนช่วงโควิดนั่นน่ะ
6: เพราะเราไม่ได้คุยเรื่องนครชัยกันมาพักนึงแล้วไงเราคุยเรื่องการปรับตัวสมัยก่อนถูกไหมพี่เรื่องทำบริษัททัวร์เดี๋ยวเราคุยประเด็นนี้คุณผู้ฟังน่าสนใจครับการปรับตัวครั้งใหม่แต่ไม่ใหม่มากเพราะพี่เจตทราบหลายคนอาจจะทราบแต่ผมเพิ่งทราบเรียนคุณผู้ฟังตรงๆแล้วก็ปรากฏการณ์ใหม่ในเรื่องนี้คือการได้รับสิทธิ์ในการให้บริหารและให้เช่ารถเมล์ติดแอร์ไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็ไปใช้บริษัทจีนในการประกอบแล้วก็ส่งอะไหล่มาด้วยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือยิวอันนี้น่าคิด
7: อันนี้เรื่องใหญ่นะ
6: อันนี้เรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่อ่ะเดี๋ยวคุยกัน2เรื่องนี้นะครับล่าสุดนี้ยิวระดมทุนสร้างสุสานของยิวแล้วเขาบอกเขาสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วในกรุงเทพตอนนี้เขาไประดมทุนสร้างสุสานยิวเพื่อรองรับคนยิวในประเทศไทยที่เสียชีวิตเพราะเขามีศาสนาของเขาในการทำพิธีกรรมเรื่องของการทำศพด้วยว่าเรื่องนี้คงไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องทำศพอย่างเดียวละเพราะว่ามันมีข่าวฮือฮามากเรื่องของการสร้างอิทธิพลในประเทศไทยในบางพื้นที่ซึ่งคุยกันต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่เกาะสมุยที่ภูเก็ตหรือเกาะพังงานเดี๋ยว2ประเด็นนี้คุยกันเบรกหน้านะครับพี่เจคุณผู้ฟัง การตรึกการสารที่3นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
8: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
9: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
11: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
10: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
6: ครับเข้าสู่ CEO Vision วันเสาร์ในช่วงที่2นะครับ เอาเรื่องไหนก่อนครับพี่เจครับเรื่องยิวหรือเรื่องของนครชัยพี่
7: นครชัยก็ดีนะคุณอาจจะใช้เวลาหน่อยก็คุยกัน
6: โอเคครับหมดยุคค่าตั๋ว8บาทอวสานรถเมล์ร้อนปี70รถใหม่ EV ติดแอร์ฉ่ำกำลังมานี่ตามข่าวนี้ครับประเด็นก็คือว่าบริษัทนครชัยตอนนี้กำลังเข้ามาเป็นผู้รับสัมปทานในการวิ่งรถของรถเมล์ไฟฟ้าEV เพื่อมาทดแทนรถเมล์ร้อนสีแดงเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่ครับภายหลังขสมกเซ็นสัญญาโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางประกาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV จำนวน 1,520 คันระยะเวลาเช่า7ปีครับวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทหรือ 15,000 ล้านกับบริษัทนครชัยแอร์จำกัดเมื่อ29มกราคมก็คือต้นปีที่ผ่านมาประมาณหลังจากนั้นอีก4เดือนหนังสือก็มีการเริ่มต้นออกให้ทำงานวันที่4มิถุนายน2569โดยนครชัยแอร์ให้บริษัท Next NEX เป็นผู้ผลิตรถ1กันยายน2569ผู้ในการขสมกพาสื่อมวลชนไปดูบริษัทที่ผลิตและโรงงานนี้ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัท Absolute Assembly หรือ AAB ที่ฉะเชิงเทรา ร่วมทุนที่ทำ EV โดย EV คือบริษัทพลังงานสะอาดมหาชนถือหุ้น 55% และ Next Point ถือหุ้น 45% คือบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทางนครชัยแอร์จะจ้างผลิตรถเพื่อมาเซิร์ฟโครงการนี้นะครับโดยมีศักยภาพในการผลิตวันละ15คันเตรียมพนักงานประจำโรงงานนี้ถึง700คนเพื่อมาสร้างรถคันนี้เพื่อที่จะเอามาใช้ซึ่งรถนี้เป็นรถที่นำชิ้นส่วนอะไรทั้งหมดมาจากประเทศจีนและนำมาประกอบหรือ assembly ที่ประเทศไทยก็เรียบร้อยนะครับผลิตเพื่อที่จะส่งมอบให้ดูตามกฎกติกาของ TOR ไปเรียบร้อยแล้วโดยจะส่งมอบรถทั้งหมดได้ประมาณปี2570และนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับก็นี่คือสิ่งที่นครชัยแอร์ได้ผมเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงพี่เจตผมไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าเอ๊ะคืออย่างที่พี่เจตทราบหลายคนทราบแต่ผมเพิ่งทราบก็คือนครชัยแอร์เนี่ยมีการเหมือนกับเขาขายธุรกิจเลยนะพี่เจตนะขายธุรกิจเลยให้กับ BTSซึ่ง BTS ก็คือวิ่งรถไฟฟ้า BTS นี่แหละที่เรารู้จักกันดีนะครับตอนนั้น BTS เขามาขยับขยายธุรกิจมาเขาเรียกว่า BTS Move ก็คือทำเรื่องของทางบกด้วยนอกจากเป็นทางอากาศที่เป็น BTS วิ่งรถไฟแล้วเนี่ยก็จะมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งรถด้วยก็มาซื้อหุ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะถ้าผมดูทั้งหมดถูกไหมพี่ 100% แล้วก็นำผู้บริหารทีม BTS เดิมกลับมาบริหารของนครชัยแอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานภาพนครชัยแอร์ปัจจุบันเท่าที่ผมดูก็คือผู้ถือหุ้นใหม่หมดเป็นโครงสร้างการทำธุรกิจของทาง BTS ส่งผู้บริหารมานำโดยท่านพลเอกซัมติงนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็ไปหาข้อมูลเอากันแต่ว่าสำนักข่าวอิสรานี่หาข้อมูลลึกมากพี
7: ่ก็มันจริงๆคือการตั้งโฮลดิ้งมาบริหารจัดการอ่ะ
6: ครับแล้วโฮลดิ้งนี้เนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่บิทิชัวจิน
7: ธรรมดานี่มันพวกนักการเงินก็ทำเงี้ยก็ไปจัด
6: อันนี้ไม่แปลกใช่ไหมพี่
7: ก็เป็นทำหลายคนอย่างนี้แหละไปลงในต่างประเทศ
6: ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติ
7: ไม่ก็มันก็มีช่องทางผิดปกติได้แต่ว่าเขาเป็นธุรกิจปกติผมว่า
6: เข
7: าก็ไปวางโครงสร้างพูด
6: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งนครชัยไม่ใช่เจ้าของเดวีต่อไปบริหารโดยทีมงานและบริษัท BTS ที่ทำบริษัทถือหุ้นมาอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็มาประมูลนี้ผมก็เลยไม่สงสัยว่าทำไมเขาได้งานประมูลของขสมกเพราะเขามีแหล่งทุนเขามีคอนเนคชั่นไหมเขามีความสามารถไหมเพราะถ้าเป็นนครชัยแอร์เดิมผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ดีลนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมไม่ทราบเหมือนกัน
7: คือกำลังมันหลายเรื่องปนกันนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง BDS เข้ามาขยายธุรกิจเนี่ยเขาทำทั้งอะไรบกรางน้ำอากาศอะไรทั้งหมดนะ
6: ใช่
7: ที่ไปทำไอ้สายอะไรนะสุดรถไฟสามสนามบินเขาก็ลง
6: ครับ
7: ลงทำกันไอ้ตรงเนี้ยเขาซื้อแต่สมัยตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนก็เซหมดอ่ะแล้วก็นครชัยอ่ะจะว่าไปในบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อก่อนมีสมบัติโทรมีอะไรหลายอย่างนะแต่นครชัยเนี่ยแข็งแกร่งสุดในบรรดาผู้ประกอบ
6: คือฟันฝ่ามาได้หรือน่าจะเหลืออยู่รายเดียวมั้งเนาะ
7: ใช่แล้วต้องอย่าลืมว่าทำด้วยความลงลึกสมัยก่อนเนี่ยนครชัยแอร์เป็นเจ้าแรกที่ทำพวกนี้นะมีแอปอะไรถึงนี่ไรนะ
6: แล้วเขามีเทอร์มินอลเขาเองแยก
7: เขาวงจรรถ VIP รถบัส VIP ที่วิ่งต่าง
6: จ
7: ัง
6: หวัดจริงๆ
7: เขาเริ่มจากที่เงิน40ซีทเหลือ30ซีทเลยเนี่ยเขาทำแบบ VIP คลาสคือนี่เขามาแบบมืออาชีพอะแล้วพอโดนเทคโดย BDS เนี่ยเขาก็มาต่อแขนต่อขาแล้ว
6: เขาก็ไปไม่ไหวใช่ไหมตอนนั้นเขาก็ไป
7: โอ้ตอนนั้นใครก็นึกไม่ออกจะทำยังไงต่อแล้วพอ
6: ไปเจอโลคอสแอร์ไลน์ด้วยอ่ะใช่ไหมพี
7: ่ใช่ก็เจอโลคอสกระทบเรื่องการเดินทางแต่นี่ก็คือว่าเขาก็ขยับมาทำธุรกิจตรงนี้ก็โดย BDS ก็มีแหล่งทุนนะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่งั้นก็ประมูลไม่ไหวหรอก15,000 ล้านก็เหนื่อยแต่นี้มันมีเมื่อกี้เราคุยเรื่องเกิดรถเมย์แอร์รถเมย์ร้อนอะไรเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเราควรคิดเรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะจะมันเป็นสองระบบปนกันคือผมคิดว่าเราพูดว่าเราขอสมัครความมีปัญหาขาดทุนนั้นเราทราบกันอยู่แล้วจะเปลี่ยนโครงสร้างก็มีปัญหาเรื่องบุคลากรเรื่องลดทรัพย์สินต้องลงทุนนั่นแหละก็ต้องคิดวิธีนี้แหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบริบทของการเดินทางในเมืองอ่ะเนี่ยเอาแล้วเมืองก็ชานเมืองแล้วกันมันก็ต้องเป็นไปทางแนวทางนี้เพราะบ้านเราเป็นแบบนี้จะให้เรานั่งยังไงเราบอกว่าเราต้องมีรถฟรี

0: มันสูงกว่าการลงทุน
1: แล้วมันมีผลต่อต้นทุนในว่ามันมีผลต่อต้นทุนแล้วราคามันก็จะต้องสูงขึ้นอาจจะเล็กน้อยแล้วคนจนจะขึ้นได้ไหมเขาก็ต้องเดือดร้อนไหม
0: ต้นทุนบางอย่างมันสูงขึ้นจริงเช่นคุณเป็นรถใหม่เนี่ยต้องลงทุนแต่ว่าค่าบัญชีนั้นหายไปใช่ไหมโอเคเรื่องโอกาสความสึกหรอหรือว่าความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลดลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องแลกกันแบบนี้ทีนี
1: ้
0: ไอ้การเข้าโดยสารเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมัน8บาทใช่ไหมรถเมล์ร้อนอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีรถเมล์ฟรีบางสายซึ่งมันก็ลดไปเร
1: ื่อ
0: ย
1: ใช่ใช่
0: แล้วจะถามว่าตอนนี้รถเมล์แอร์15บาทขั้นต่ำสตาร์ทนะแล้วก็เมล์ทางไป25บาทแพงสุดอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับว่าแล้วมันก็ยังถูกกว่าขึ้นรถไฟฟ้าถูกป่ะแล้วก็เดินทางก็สะดวกสบายผมว่าเอาระบบมาใช้เช่น
1: ไม่แล้วคนที่รายได้น้อยที่ขึ้นรถเมล์ฟรีก็ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องมาแก้ตรงนี้ไงเราก็มีซับซิดี้สิต้องมีคือปกติเนี่ยซับซิดี้คือเงินอุดหนุนนะเงินสนับสนุนเหมือนทำเนี่ย
1: ไม่ถึงถ้าเกิดรถ EV คันนี้จะวิ่งด้วยราคา8บาทซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากหรอก8บาท
0: ไม่
1: เราจะต้องซับซิดี้ครึ่งนึงอย่าง
0: เงี้ยเดี๋ยวมาสมมติว่ารถเมล์เนี่ยรถโดยสารเนี่ยควรจะมีค่าขั้นต่ำ15บาทสมมุตินะ15บาทราคา
1: ถูก
0: ต
1: ้อง ค่าโดยสารใช่ไหมพี
0: ่ใช่
1: โอเค
0: 15บาทควรจะเป็นค่าโดยสารที่โอเปเรตได้แล้วทีนี้คุณบอกว่าแล้วผู้โดยสารที่เป็นมีปัญหาเรื่องรายได้หรือว่าสุขภาพแล้วแต่ทำยังไงตรงนี้คุณต้องใช้กลไกที่เรามีเช่นอย่างเงี้ยไอ้เป๋าตังหรือแอปหรืออะไรที่เรามีสนับสนุนเข้าไปช่วยเข้าไป
1: ช่วยจ่ายบางส่วนนี้ใช
0: ่ไหมหรือว่าคุณบอกว่าคุณขึ้นไปปุ๊บเนี่ยทั่วนะอย่างคนเกษียณครึ่งราคาอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นอย่างเงี้ยก็ใช้คน
1: ขึ้นไปอายุ60ขึ้นไปครึ่งราคา
0: คุณอาจจะไม่ต้องให้ทุกคนก็ได้แต่ว่าให้คนบางคนอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายความว่าเพราะว่าราคาในการโอเปเรตมันเป็นราคาหนึ่งต้นทุนก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ได้เพื่อให้งานมันเดินได้ระบบเปลี่ยนแต่ต้องใช้ระบบช่วยเช่นไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์ตลอดก็ได้เช็ดแตะบัตรติ๊ด
1: ๆไม่แต่ว่าคสมกก็ขาดทุนอยู่แล้วจะตังที่ไหนไปซับซิดี้ล่ะพี
0: ่ก็นี่ไงก็นี่โมเดลนี่ไงเอาเช่าจะลงทุนแล้วก็เช่าใช้ค่าจ่ายก็แบ่งคุณลดไว้ให้อื่นสิคนก็ต้อง
1: เรียนคิดตามพี่นะโอเคเดสเซว่านครชัยแอร์ลงทุนเอารถมาให้เช่า
0: ไม่ต้องเอาชื่อก็ได้เอาว่าสมมติเราใช้วิธีการไปหารถเปลี่ยนรถใหม่ทั้งระบบแล้วระบบ
1: ยกแล้วมันก็ต้องมีราคาหนึ่งที่อยู่ได้อยู่รอดอย่างที่พี่พูดคือโอเปเรตได้คือ15บาท
0: 15บาทใช่
1: 15บาทขอสอบว่ากขาดทุนอยู่แล้วจะตังค์ไหนมาซับซิดี้ไม่ว่าจะเป็นเป่าตังค์หรืออะไรที่พี่พูดถึง
0: รัฐบาลไม่ใช่คนรัฐบาลก็ต้องช่วยสนับสนุนเนี่ยค่าเหมือนค่ารถอ๋อ
1: รัฐบาลต้องมาลงมาดูไม่ใช่ขอสอบว่ากโอเค
0: เพื่อให้ระบบเดินได้ก่อน
1: ครับ
0: ไม่งั้นเดินไม่ได้เอกชนต้องช่วยบางส่วนด้วยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อให้มันจุดเริ่มต้นเดินก็ได้แปลว่ามันยกระดับการเดินทางเปลี่ยนให้หมดถูกไหม
1: มันจะมีปัญหาเหมือนการทางพิเศษไหมพี่ก็เคยอยู่การทางหมายถึงว่าค่าทางด่วนอ่ะที่บอกว่าจริงๆราคามันควรจะขึ้นแล้วนะตามข้อตกลงของสัญญาที่ให้เอกชนมาลงทุน
0: เราต้องค่อยคิดทีละเรื่องอย่าไปปนกันหมดนี่ไม่ได้
1: ครับ
0: และมันก็มีปัญหาอยู่แล้วล่ะธรรมดาที่บอกว่าคุณบอกว่าจะปรับราคาขึ้นแบบนั่นคือให้สัมปทานเขาทำนะ
1: ครับ
0: ให้สัมปทานเขาไปทำถูกไหมแล้วก็ทำทางด่วนลงทุนไปแล้วคุณก็ไปอั้นราคาไม่ให้ขึ้นซะอ่ะตอนนี้เปลี่ยนใหม่สมมติถ้าคุณอยากรฟม.เนี่ยลงทุนรถไฟฟ้าเองอย่างเงี้ยแล้วคุณบริการเองอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ถือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไง
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันไอ้กรรมเก่าของกสมก.ก็เรื่องหนึ่งว่ากรรมใหม่ก็เรื่องจะปรับฐานใหม่ละเนี่ยว่าใหม่จากเดิมจากอันใหม่เนี่ยจะเดินยังไงที่มันอยู่ได้ก็ต้องคิดว่าสมมติคุณบอกว่าโอเปเรตได้อย่างเงี้ย15-25ก็แล้วแต่ราคาดูนะ
1: อ
0: ันนี้ผู้โดยสารปกติจ่ายเท่าไหร่ผู้โดยสารที่มีแฮนดิแคปเช่นอาจจะมีอายุสูงไปหรือว่ารายได้น้อยผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรก็แล้วแต
1: ่สมมติถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นมาแล้วราคาถูกลง
0: ใช้กลไกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปส่วนที่เหลือก็ไปเคลมคือจากรัฐในส่วนที่เป็นเงินสนับสนุนไปแค่นั้นเอง
1: แล้วการซับซิดี้คือซับซิดี้จากรัฐส่วนกลางถูกไหม
0: ได้ถูก
1: ไม่ใช่ขอสมก.
0: รับผิดชอบจะส่วนกลางผ่านมาสมก.ก็เรื่องนึงแต่ว่าเป็นไอ้ครับตอนนี้ไอ้ของเก่าที่มันเคลียร์ปัญหาก็ต้องไปเคลียร์ไปว่าสมมติว่ารถร้อนเนี่ยมีคนขับอยู่สมมติ100คน100คนคุณจะไปทำรถขับรถเย็นได้ไหมถ้าขับได้คุณต้องปรับคุณภาพ
1: ต้องมาขับรถ EV คันใหม่นี้ไหม
0: ถ้าขับได้คุณต้องมีคุณภาพการขับยังไงว่ามาถ้าสอบไม่ผ่านคุณต้องไปถามปัญหางาน
1: ไหนอันนี้พูดถึงบุคลากรแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเคลียร์แล้วก็ระบบมันเป็นระบบการใช้อิเล็กทรอนิกส์การใช้แตะบัตรไม่ต้องไม่นั่นออกตรงออก
1: ผมไม่รู้เขาเก็บตังยังไงเหมือนกันนะยังไม่ทราบ
0: มีขายตั๋วอยู่จะมีบัตรแตะได้รถอันนี้ก็มีเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นก็ทุกคนก็ใช้ผมว่าบางทีของถูกมันก็ไม่ค่อยจะต้องจำเป็นต้องคิดเสมอไปแล้วนะ

0: ทำไมทุกคนยังใช้มือถือได้ปกติผมก็ไม่เห็นจะต้องคิดเรื่องนี้เยอะขนาดนั้นถูกป่ะ
1: เออพี่ก็พูดถูกนะ
0: คือเรา
1: พฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะอย่าคิดว่าจนขนาดนั้นอีกต่อไป
0: คือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่เดือดร้อนผมบอกว่าเมื่อจะเปลี่ยนระบบมันต้องมีคนเดือดร้อนและคนไม่เดือดร้อนเหมือนกันเราจะบอกว่าให้ถูกเขาว่าอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกชีวิตเนี้ย
1: มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีรถเมล์วิ่งบางส่วนใช่ไหมพี่เพื่อเซิร์ฟคนที่มีรายได้น้อย
0: คำถามคือคนมีรายได้น้อยอยากนั่งรถแอร์ป่ะ
1: อยากอยากนะผมเชื่อว่าเขาตอบว่าอยาก
0: ถูกต้อง
1: แต่เขาไม่มีตังค์จ่าย15บาทไง
0: ก็ต้องแยกปัญหาไงแล้วคุณทำสองระบบไหมแล้วจะเป็นดูแลยังไงอ่ะ
1: เองก็เป็นแก้เรื่องราคาไม่ใช่แก้เรื่องรถร้อนเพราะเขาอยากทุกคน 100% ไม่มีใครอยากนั่งรถร้อนโอเคงั้นก็เอารถเย็นมาแต่ว่าไปแก้ปัญหาให้มันถูกจุดใช่ไหม
0: เรากำลังแก้ปัญหาระบบการเดินทางพื้นฐานถูกป่ะ
1: ถูกครับ
0: คุณถามว่ารถร้อนจำเป็นต้องมีไหมบอกไม่มีก็ไม่มีถ้าคนเงินรายได้ไม่ได้ไม่สำคัญทุกคนอยากนั่งร้อนแบบไม่มีใครอยากนั่งไม่ยั้ง
1: ถ้าพี่พูดถึงเรื่องของถ้าพี่พูดเรื่องเหตุว่ามันเป็นรถร้อนก็จบแต่ถ้าผมพูดถึงว่ารถร้อนมันมีฟรีแล้วมันถูกก็ไปแก้เอาตรงรถแอร์ที่มันจะถูกได้ไหมในการซับซิดี้โอเค
0: เพราะระบบเดียวเนี่ยมันจัดการง่ายข้อหนึ่งข้อที่สองคุณมาดูว่าโครงสร้างการจัดการให้มันให้อยู่ได้เช่นโครงสร้างราคาโครงสร้างการสนับสนุนค่าใช้จ่ายก็ว่าไปทีละเรื่องทีละเรื่องจัดยังไงทีนี้ผมต้องบอกว่าเราคิดเรื่องของฟรีมันไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: เหมือนอันนี้ขอโทษนะนี่ผมก็ไม่ได้ร่วมเกินอะไรงานแต่ว่าจะบอกว่าอย่างทางด่วนฟรีเงี้ยผมคิดทำไมต้องเหมือนผมไม่เข้าใจทำไมต้องเหมือนฟรีด้วยผมไม่
1: ออกวันนั้นขัดตะเลิกกันเหรอ
0: คือเราต้องการจะมี
1: ผมก็ชอบไงทำไมอ่ะทำไมต้องฟรี
0: เราถูกฝืนให้ของฟรีมากเกินไปผมว่าไม่ดีนะผมไม่ดีแต่ว่าเราคิดถึงโครงสร้างต้นทุนหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเราบอกว่าเอาเส้นทางนี้มันคืนไปแล้วมันคืนทุนหมดแล้วก็ฟรีทำไมคิดแบบนี้อ่ะไม่มีโอเปเรตไม่มีต้นทุนการดำเนินงานแล้วมันต้องมีถูกไหมเราต้องคือเราต้องยอมรับบางอย่างมันต้องมีต้นทุนบ้างมันเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมคุณยังใช้โทรศัพท์ใช้แพ็กเกจได้เลยก็ต้องไปหาโครงสร้างราคาสิใช่ไหมอย่างนี้ผมว่าต้องทำอย่างนั้น
1: ก็ไปหาโครงสร้างราคาที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องฟรี
0: ใช่ใช่ใช่ผมเคย
1: จริง
0: พูดแบบนี้หลายครั้งแล้วเพราะว่าจริงผมเข้าใจที่มาที่ไปนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นใจคนนะแต่ว่าเฮ้ยเราต้องยอมรับความจริงเรื่องนึงอย่างนี้ทุกคนก็
1: ไม่ว่าเราต้องมีของฟรีด้วยนะเออพี่ก็พูดถูก
0: คือเราอาจจะมีต้นทุนที่เหมาะสมกับคนทุกระดับอันนี้ก็จัดการไปต้องจัดการไม่ใช่ว่าเอาฟรีไว้ก่อนเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้หรอกไม่ถูกหรอก
1: ทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนนะพฤติกรรมผู้บริโภคนะ มันแวบขึ้นมาในหัวผมพี่เจคุณผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยใครจะคิดว่าเราต้องซื้อน้ำขวดกินแล้วน้ำขวดสมัยก่อนเป็นน้ำขวดขุ่นพี่กับผมมาทันยุคนั้นขวดละ3บาท5บาทขวดขุ่นเน
0: า
1: ะพี
0: ่ขวดแล้วขวด
1: รุ่นเราก็จำได้แล้วพอมันเลิกใช้น้ำขวดขุ่นไปโดยปริยายยังไงก็ไม่รู้มันไม่รู้เปลี่ยนถ่ายยังไงไม่รู้นะแล้วก็มาใช้น้ำขวดใสโหพี่ราคาเราก็บ่นกันนะจะจ่ายไหวเหรอ7บาท8บาท10บาททุกวันนี้น้ำเนี่ยขวดร้านโชห่วยอาเจกอาม่าซิ่มขายก็10บาทนะเราก็ยังซื้อน้ำกินกันอยู่เลยนะสมัยก่อนเราบ่นว่าเราต้องซื้อน้ำกินกันเลยแล้วมันก็ซื้อได้นี่หว่าผมไม่ได้ใจนะโทษพี่เราก็ซื้อได้นี่หว่าทุกวันนี้ยังซื้อน้ำขวดใส่กิน10บาทกันอยู่เลยแสดงว่าถ้ามันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยถ้ามันต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันต้องจ่ายมันก็ต้องจ่ายถูกไหมพี่ผมนึกถึงที่พี่พูดถึงเรื่องนี
0: ้คือมันมีบริบทที่เปลี่ยนไปหลายเรื่องอย่างเช่นการทำงานบางอย่างออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องเดินทางก็ได้มันก็มีตัวทดแทนถูกไหมแต่เมื่อกี้พูดเรื่องน้ำอย่างเงี้ยคุณก็มีน้ำประปาให้ใช้แต่ว่าน้ำประปาคุณก็ต้องไปปรับคุณภาพให้ดื่มได้จริงอย่างที่คุณพูดอ่ะ
1: มันดื่มไม่ได
0: ้ก็นี่ไงทุกคนก็บอกว่าน้ำประปาดื่มได้แต่ว่ามีใครกล้าดื่มมันก็ไม่รู้ว่าน้ำมันผ่านกี่ท่อมาจากไหนจากกองน้ำถูกไหมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องไปปรับมาตรฐานการดำเนินชีวิตแบบเนี้ยทีนี้พอปรับแล้วเนี่ยต้องทุนมีไหมมีก็ต้องมาช่วยจัดสรรให้มันลงตัวพอสมควรอ่ะไม่ใช่ว่าฟรีทั้งชีวิตมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมบอกให้
1: มันก็เหมือนดูทีวีฟรีนะโอ้มันหลายเรื่องเลยนะบ้านเราเนาะตอนมีฟุตบอลโลกหรืออะไรเนี่ยบอกดูฟรีต่างประเทศเขาต้องซับสไครบ์เขาต้องจ่ายค่าสมาชิกนะดูโทรทัศน์อ่ะ
0: ผมเพียงแต่คิดว่าถ้าเราจ่ายแล้วคนจะได้มูลค่าหรือว่าคุณค่าของสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยเหมาะสมไม่ใช่จ่ายแพงแล้วจ่ายเงินไปแล้วได้ของไม่เหมาะสมใช่ไหม
1: ไอ้คำว่าเหมาะสมของพี่มันเหมาะสมใครไม่เหมาะสมใครบางทีมันยากนะพี่นะ

0: พวกนี้ก็ไปซื้อของอ่ะแม่ค้าขายกล้วยทำไมเขาปลูกกล้วยมาจะได้คุณปลูกยังไงปลูกได้ไหมเหมือนกันอ่ะคือเราคิดว่าต้องซื้อของถูกเสมอไปบางทีถ้ากล้วยมันสวยมันดีเขาขายมา10 บาทคุณอยากซื้อก็10 บาทคุณไม่อยากซื้อแล้วก็ไม่ต้องซื้อคุณจะขอ8 บาทได้ไหม7 บาทได้ไหมเอ้า
1: ในขณะที่คุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณต่อใครไม่ได้เลยราคา
0: ถูกคุณบางทีคุณก็ยอมเดินเข้าห้างเพื่อจะซื้อของที่มันที่นี่มันห้างของนี่ดีนะคุณภาพดีบางซูเปอร์มาร์เก็ตของดีไงทำไมคุณจะเข้าม
1: ายอมจ่ายแพงได
0: ้เพียงแต่ว่าสมมติกล้วยสวยเหมือนกันเลยขายหวีละ80 บาทเนี่ยเฮ้ยมึงเกินไปเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง
1: ไม่ธรรมดามันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบความเหมาะสมของพี่คือต้องมีตัวเปรียบเทียบ
0: คือผมคิดว่ามันอยู่ที่กลไกของตลาดอ่ะมันเป็นตัวช่วยแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องจ่ายต้นทุนบางเรื่องอันนี้เรากลับมาที่เรื่องพื้นฐานอย่างที่เราพูดเรื่องรถโดยสารเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าคุณมี2 ระบบเนี่ยมันบริหารได้จริงๆนะรถเมย์แอร์และไม่แอร์สมมติรถเมย์2 คันมาด้วยกันแอร์กับไม่แอร์เนี่ยแล้วราคารถ18 บาท15 บาทบางทีคนคิดว่าโอ้โหร้อนขนาดนี้คุณ15 บาทดีกว่าแล้ว8 บาทก็วิ่งฟรีเด็ด
1: ก็ไม่มีคน
0: ใช่ผมไม่เห็นรถร้อนบางทีก็รถโล่งๆเนี่ยวิ่งแล
1: ้
0: วไม่มีต้นทุนน้ำมันเอ่ยเป็นรถมันน้ำมันนะน
1: ้
0: ำมันเอ่ยคนผู้โดยสารคนขับอีกโอ้แล้วมันยังไงอ่ะอย่างเงี้ยผมว่าทำระบบเดียวดีกว่าไหมแล้วก็โอเปเรตอย่างเดียวแล้วก็ต้นทุนว่าไงก็มาเฉลี่ยมาดูวิธีการดูแลกันค่อยๆเริ่มจากตรงนี้มันถึงกลับมาได
1: ้แต่เรายังไม่รู้แล้วว่าราคามันจะเป็นตามที่เราคุยเรื่อง subsidy ไหมอีกเรื่องนึงเข้าไปว่ากันใช่ไหมพี
0: ่ก็อันเนี้ยพี่บอกต้องทำให้ระบบมันอยู่ได้ต้องคิดแต่ระบบรูปแบบแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วผมเชื่อว่าโดยผู้ประกอบการเนี่ยเวลาโจทย์มันนิ่งเนี่ยเขาจะวิเคราะห์วิธีการบริหารต้นทุนเองได
1: ้
0: แล้วก็จะไปได้แต่ถ้าคุณแบบปรับซ้ายเปลี่ยนขวาอันนั้นไม่แน่นอนนี่เป็นเส้นทางโอ้ยไม่ไหวอะยุ่งเลย
1: จริง
0: เอาง่ายสมมติว่าปัจจุบันนี้รถเมล์เนี่ยวิ่งกี่สายผมยังงงๆเลยสายที่ไปไหนวะเนี่ยงงตายแล้วใช่ไหม
1: แต่เราไม่ได้วิ่งประจำเราอาจจะงงคนดูคนขึ้นประจำเขาอาจจะไม่งง
0: ก็ถูกผมก็ยอมรับตรงนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ต้องทำ facility ให้มันเช่นเข้าไปเชื่อมในมือถือใน Google Map ในอะไรพวกน
1: ี้
0: ใช่ไหมแล้วคุณ
1: กดต่างประเทศอ่ะเนาะสิงคโปร์ญี่ปุ่นอ่ะเนาะเกาหลีอะไรเงี้ยเขาทำ
0: ได้
1: จริงไม่น่าจะยากนะเหมือนสมัยก่อนเคยจะมีเหมือนกับเป็นป้ายรถเมล์อัจฉริยะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปซิงกับตัวแอปพลิเคชันในมือถือ
0: คือผมฝากเรื่องเมื่อกี้ที่คุยแล้วค้างอยู่มีคนคอมเมนต์ในเข้ามาบอกว่าพูดอะไรแล้วคนแล้วทำยังไงการเดินทางแบบที่ผมพูดเนี่ยผมก็บอกฝากต้องคิดว่าโครงสร้างแบบที่เราทำอยู่เช่นเรามีระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรพวกนี้อยู่ใช้เป็นประโยชน์ครับคุณใส่เงินได้ประมาณ500 บาทการเดินทางเพื่อคุณแตะรถเมล์ได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยจะทำได้นะไม่ใช่ไม่ได้ถูกไห
1: ม
0: ผมว่าก็ต้องคิดดูว่าช่วยได้ไหมแล้วคือคำว่าช่วยเนี่ยช่วยทั้งหมดเลยเป็นไม่ได้ต้องช่วยบางส่วน
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมครับผมก็ต้องไปบริหารจัดการ
1: ใครมีกำลังก็จ่ายไปใครไม่มีกำลังรัฐก็ช่วย
0: อันนี้ผมก็เกษียณแล้วนะผมจะบอกบางอย่างเนี่ยที่บอกว่า60ขึ้นไปฟรีอย่างเงี้ยผมก็จริงๆก็
1: อาจจะไม่ต้องฟรีก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ผมก็เข้าใจขอบคุณที่ให้โอกาสผมแต่ว่าเอ๊ะผมก
1: ็คนเกษียณส่วนหนึ่งก็มีตังค์จ่ายได
0: ้คือมันก็
1: ตรงๆ
0: โอเคแล้วก็ appreciate ที่มีการรีเทิร์นบางอย่างให้เราแต่ว่าบางทีมันก็ไม่จำเป็นหรอกเราก็เข้าใจอ่ะมันมีต้นทุนในการดูแลนะเราก็ยินดีใจผมว่า
1: พ่อผมยังดีใจเลยได้ตังค์เกษียณนะแต่60พอแก70แกก็บอกว่าแกได้เพิ่มอีก100 นึงพอ80แกก็ได้เพิ่มผมถามว่าพ่อเราต้องเอาตังค์เขาขนาดนั้นเลยเหรอผมเคยถามเล่นๆแกนะทำนองนั้นก็เป็นเรื่องสวัสดิการไปพี่เหลืออีกแค่2 นาทีเรื่องยิวอ่ะ
0: ยิวจะไงล่ะเป็นห่วงแม
1: ่ก็นานเราต้องห่วงเราต้องกังวลเรื่องนี้ไหมในฐานะคนไทยเราต้องกังวลเรื่องนี้ขนาดไหนผมถามพี่อย่างนี้แล้วกัน
0: คือผมคิดว่าคำตอบของฝั่งรัฐเนี่ยไม่ชัดพอ
1: ไม่ชัด
0: คือเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดกันครึ่มๆในสื่อในอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: คร
0: ับ คุณก็ต้องอธิบายชี้แจงว่ามันเรื่องราวมันคืออะไรเราไม่ใช่แก้เป็นจุดๆว่าไอ้ตอนนี้ปัญหาเรื่องก็ไปดูเหมือนกับแห่เราไปดูพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องแก้เฉพาะหน้าแต่ว่าในโครงสร้างรวมมีใครทำความเข้าใจกับประชาชนไหมว่าตกลงเนี่ยชาวต่างชาติอ่ะเขามีเอกสิทธิ์มีอะไรบ้างยังไงทั้งหมดทุกชาตินะทำอะไรบ้างแล้วทำก็ทำงั้นได้ไหมได้หรือเปล่าแทนที่จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ตอบไปทีละเรื่องว่าเฮ้ยตกลง
1: คือลิสต์มาเลยว่า1 2 3 4 5ให้มันชัด
0: อย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณลงส่งมาบอกว่ายิวมาซื้อทำสื่อสารผมว่าทำได้ด้วยกับสื่อสารเนี่ยผมไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีขนาดผมยังงงก็ต้องไปหาคนข้อมูลแต่ว่าแล้วคนที่ฟัง

0: ขาดแล้วไม่ยิ่งไม่เกิดเขาเรียกความคิดติดลบกับคนต่างชาติแย่อะไรอย่างนี้ตายแล้ว
1: คนยูดีก็มีเอาตรง
0: ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นยูดีแต่ว่าจะเป็นยูเป็นจีนเป็นใครก็ตามอินเดียก็ตามเหมือนกันอ่ะเรามีเอกสิทธิ์อะไรยังไงบ้างล่ะเขามาซื้อเขาอยู่ได้เขาเบียร์เดย์ของทรัพย์สินได้เขาทำงั้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะได้เข้าใจขึ้นกันและกันทั้งระบบในประเทศไทยอ่ะ
1: รัฐภาครัฐต้องมาเคลียร์ให้ชัดใช่ไหม
0: ต้องคุณอยากที่ควรจะอธิบายนะความที่ผม
1: ครับ
0: ทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็อะไรที่มันเกินมันผิดก็กำกับดูแลให้มันอยู่ในกรอบอะไรไม่ใช่จะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาทำได้ไม่ใช่ไม่ได้นะเราก็ทำได้ไปประเทศก็ทำได้ไปซื้อบ้านนี้ญี่ปุ่นในอเมริกาก็ได้จะได้เข้าใจกันไงปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะปล่อยอย่างนี้ยุ่ง
1: ไม่ได้มุมบนไทยก็อยู่เฉยๆก่อนให้ร้านมาเคลียร์ให้ บางร้านติดป้ายเลยนะ no Israel โห
0: เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันใช่แล้วเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกปล่อยอย่างนี้ไม่ได้อย่าปล่อยอย่างนี้นะผมบอกให้อันตรายแล้วเนี่ยแล้วมันยิ่งที่เป็นมุมที่มันน่ากลัวไปเรื่อยใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยผมว่าไม่รู้นะตัวอย่างพื้นที่บางที่อย่างที่เราพูดเรื่องภูเก็ตพังงานอันนี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะจุดก็ต้องว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: แต่ภาพรวมต้องชี้แจงอะผมเห็น
1: ต้องชี้แจงฝากไปด้วยนะผมว่าไม่รู้หน่วยงานไหนละแต่มันต้องชี้แจงให้มันชัดว่าสิทธิของชาวต่างชาติที่จะมาพำนักพักอาศัยในประเทศไทยมีอะไรและทำอะไรได้แค่ไหนยังไงแล้วเขาไปตีกรอบกฎกติกาคนไทยจะได้เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีสิทธิ์แต่เราเข้าใจผิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์เราก็เลยไปห้ามเขาอะไรต่างๆ
0: ใช
1: ่ส่วนเรื่องอิทธิพลเรื่องมาเฟียนั้นไปแก้ไขกันในแก้โครงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที
0: ่คนยากเป็นเรื่องไปเลยงงตาย
1: ผมประมาณนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่ความเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อและอัปเดตกันวันนี้คุณเจษฎาคงจารผมรมพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาคงจารดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกอบประเดิมตอนแรกคุยกับครม.อนุทินเรื่องปฏิรูประบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นวันแรกประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยนายประกรณ์กล่าวว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพปฏิรูประบบราชการแต่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือการเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีแต่นโยบายไม่มีแนวทางไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบประมาณทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการปรับลดงบประจำลงเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำปีนี้เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากและความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นหากเราไม่พัฒนาระบบราชการเราจะไม่มีงบมากพอในการไปพัฒนาประเทศด้านอื่นทั้งนี้สำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะมีทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ถึง 9:35 โดยสามารถรับชมได้ทาง NBTHD MCOT HD และททบ5รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 138,000 กว่าล้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,460,623 รายรัฐบาลมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้

0: จ่ายการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่สุขสมรวยนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วนควิกบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนภายในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและขอให้ข้อมูลมีการเข้าถึงประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งนายอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและสั่งการบุคลากรฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและการประชุมหมู่บ้านรวมทั้งการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอ

0: ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 10นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสาเสวนาแม่ก็พลวดพลาดมานะฮะเพื่อที่จะมารับคุณวิสุทธ์นะฮะก็เลยลืมแว่นตาวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงษ์เสาเสวนานะคุณสุปันรักเชื้อนะติดภารกิจนะเดี๋ยวเข้าใจว่าคงจะมาร่วมแจมกันในช่วงเบรกแรกนี้ด้วยสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
5: สวัสดีคุณคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยฮะวันนี้ก็ขอมาร่วมแจกนะคุณสุปันรักเชื้อเห็นว่าติดภารกิจนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้ามานี่ครับเจ้าของพื้นที่นะมารายงานก่อนมารายงานตัวรายงานตัว
4: ครับไม่ได้หายไปไหนนิดหนึ่งสบายสบายเนี่ยนะผมเจอแว่นตาแล้วนะมองไม่เห็นความหล่อของคุณมนตรีนะก็เลยนะฮะไปเมื่อสักครู่เอาไปวางไว้แล้วรีบมานั่ง
5: ครับ
4: อันนี้คือเสาเสวนานะครับก็เป็นเสาที่5กันยายนเสา5นะครับ
5: เสา5
4: ร้อนไม่ร้อนเอ๊ะเสา5ในทางโหราศาสตร์นะ
5: เ
4: ขามักจะถือเอาเป็นฤกษ์ในการที่จะทำอะไรที่มันขลังหรือจะทำให้มันดูมีพลังไหมเนี่ยเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเสา5คุณพิสุทธิ์ฮะ
5: ผมไม่มีความรู้คนดี
4: ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเสาที่จะเสาแรงแต่เราไม่แรงหรอกนะครับเพราะว่าเราก็คุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ติดตามข่าวสารต่างๆนะแล้วก็ในมิติของเสาเสือนะเดี๋ยวทีมงานถ้าเกิดว่าคุณสุปันเข้ามาแล้วนะสกิปเข้ามาข้างหูนิดนึงจะได
5: ้
4: ทักทายคุณสุปันไปด้วยเพราะเมื่อวานบอกกับผมเอาไว้นะครับว่ามีภารกิจแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาร่วมแจมเพราะมันมีประเด็นอยู่ไงคุณวิสุทธ์นะ
5: ครับ
4: ประเด็นถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องของสื่อเนี่ยเมื่อสักครู่หลายท่านก็คงได้เห็นอีกมิติหนึ่งของการสื่อสารที่รัฐบาลได้มีการปรับวิธีการในการนำเสนอก็คือทุกเสาร์เวลา9โมงกับ5นาทีก็จะมีรายการพิเศษที่เขาเรียกว่าคุยกับครม.อนุทิน
5: คุยกับครม.อนุทินนะ
4: เสาแรกผ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ
5: ์ประเด็นคนแรกนะ
4: ครับ
5: หัวข้ออะไรปรับระบบรัฐอย่างไรให้ทันโลกโดยไม่ต้องเพิ่มหน่วยงาน
4: ครับ
5: มองประเดิมครับ
4: คือเน้นไปที่เรื่องของการปฏิรูประบบราชการ
5: ครับ
4: แต่ถ้าจะใช้คำว่าปฏิรูปนะครับมันอาจจะเป็นภาษาเป็นคำที่คนก็มองแล้วเนี่ยมันแบบเดิมๆมันไม่มีอะไรที่จะมองไปข้างหน้าหรือจะเปลี่ยนแปลง
5: นะบางคนบอกปฏิรูปคือปรับผูกอะไรนะอะไรเง
4: ี้
5: ย
4: ก็เลยใช้ชื่อยาวสักนิดหนึ่งปรับระบบรัฐอย่างไรให้ทันโลกโดยไม่ต้องเพิ่มหน่วยงาน
5: ครับ
4: ก็คิดใหม่ให้มันยาวขึ้นนั่นแหละแต่จริงๆก็คือการปฏิรูประบบราชการที่ปฏิรูปกันมานานแล้วนะคุณวิสุทธ์แต่ก็ยังไม่ได้ยังจับต้องไม่ได้สักที
5: แค่ประมาณหนึ่งชาติอ่ะจริงๆคือคำที่มันพูดตลอดนะเรื่องกับจิ๋วรัชกาลพูดได้บ้างไม่ได้บ้างหรือได้น้อยบ้างแต่คุณมนตรีถ้าอะไรนะปฏิรูปอย่างไรโดยไม่ต้องเพิ่มหน่วยงานใช่ไหม
4: กลับโดยไม่ต้องเพิ่มหน่วยงาน
5: โอเคแต่ว่าที่ชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนก็คือว่าคุณนิติบอกว่าถ้ายังไงครม.ข้างหน้านี่ขอมีรัฐมนตรีช่วยนะทีนี้ก็อย่างนี้ก็ตอบคุณนิติได้นะครับว่าถ้าจะปรับครม.อย่างไรท่านไม่ได้รัฐมนตรีช่วยแน่นอนนะ
4: พราะ
5: นายกยืนยันแล้วทั้งคุณเอกกิติทั้งคุณสุภจีเนี่ยท่านลุยเดียวเลยฮะเพราะว่ายกบอกแล้วว่าไหวสบายมากเพราะคุณอิติเมื่อวานที่ก็พูดตรงๆว่าแบบเนาะงานมันเยอะถ้ามีรัฐมนตรีช่วยก็จะดีอ่ะนะฮะ
4: แต่ในเมื่อท่านขอมาและแสดงความเห็นแต่นายกซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยกลับเห็นว่าไม่ต้องมีทั้งสองท่านนะทำได้แต่ก็เจ้าตัวเขาบอกอยู่เห็นนะว่าถ้ามีก็ดีนะ
5: ถ้ามีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ไง
4: อ๋อก็เลยอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีผมเชื่อว่าคุณเอาอยู
5: ่อย่างนั้นก็บอกได้สองแบบคุณสุริยาจริงคุณเอกทีนี่เป็นยาสามัญประจำบ้านครม.ชุดนี้นะ
4: ครับ
5: ทำทุกเรื่องอ่ะแล้วงานกระทรวงการคลังก็หนัก
4: ครับ
5: แต่ว่าแต่ว่าคุณเอกทีก็มีเนี่ยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ย
4: ครับ
5: คุณต้นสนละคุณต้นสนละ
4: อ๋อลูกชายของอาจารย์สุรเกียรตินะ
5: ประมาณเนี้ยก็คือส่วนนึงก็ก็ถ้าบอกเราก็เห็นงานเยอะนะคุณสุภทีก็งานหนักนะไม่มีผู้ช่วยแต่ว่าถ้ามองในการเมืองผมว่าก็ดีนะคุณมนตรีคุณมนตรีรู้เรื่องการเมืองดีคือมีรัฐมนตรีช่วยหรือมีผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวบรรดาคนการเมืองจะห้อมล้อมเต็มกระทรวงนะท่านไม่ต้องทำงานทำการนะ
4: คือการที่มีกับไม่มีเนี่ยมันทำให้ได้อย่างเสียอย่าง
5: ครับ
4: ได้ความอิสระในการตัดสินใจเมื่อไม่มีเพราะทั้งสองท่านนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่คนการเมืองเป็นคนนอกที่เข้ามาทำงานการเมือง
5: ยิ่
4: งท่านรองนายกสุปจีเป็นเอกชนนะก็ถนัดงานด้านเอกชนมาตลอดท่านรองเอกนิติก็เป็นข้าราชการประจำนะก็ไม่ใช่คนการเมืองทั้งคู
5: ่
4: พอเอามานั่งทำหน้าที่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าเอาฝ่ายการเมืองมาซ้อนนะครับไม่ต้องนึกภาพอะไรไกลสมัยรัฐมนตรีคลังที่ชื่ออะไรตอนนั้น
5: พีดีดาวฉายปะ
4: มาได้7วันหรือ14วันไม่รู้นะแต่คนที่เป็นฝ่ายการเมืองและเป็นรัฐมนตรีช่วยที่นั่งยาวที่สุดพร้อมแล้วพร้อมอีก
5: แล้วอยากเป็นรัฐมนตรีด้วย
4: คุณสันติพร้อมพัฒน์นะปักหลักยาวอยู่ตรงนั้น
5: ใช
4: ่อันนั้นน่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าฝ่ายที่เขามาจากภาคเอกชนหรือมาจากที่ไม่ใช่ภาคการเมืองเนี่ยเวลาเข้ามาทำงานกับฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีรายละเอียดเยอะคุณวิสุทธ
5: ิ์ใช่แล้วผู้ที่อิสรภาพในการทำงานแทบไม่มีอ่ะก็เอาเป็นว่าลุยต่อนะ
4: ลุ
5: ยต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่จริงๆคุณมนตรีผมได้ยินว่าเก้าอี้จาก3แม่ครัวนะมี2แม่ครัวนี
4: ่คอนแคนงอนแง่นงอนแง่น
5: คุณกภาพก็อยากเตียนอยู่กันนะ
4: ถ้าคนที่สุดพูดอย่างนี้ผม
5: นะ
4: ผมอ่ะเดาเร็วๆเลยนะก็ซื้อหวยไม่เคยถูกไม่เคยถูกเลยแหละแต่เดาเรื่องพวกนี้มักจะไม่ค่อยพลาดนะสามแม่ครัวถ้าคนแรกที่จะไปก็คือรองสุภจีนะแล้วก็คนที่ยังปักหลักและจะยังต้องใช้งานท่านแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาได้รับแรงเสียดทานมากนักก็คือรองนายกเสียสักพวงเกตแก้ว
5: เพราะจริงๆผมว่ารองเสียสักก็ได้ทำงานที่ถนัดนะแต่ผมนะถนัดแล้วก็ใช่เลยแล้วก็สำคัญก็คือว่ารองเสียสักก็ถือว่าไม่ได้ล่อแหลมทางการเมืองอ่ะจะใครมาตั้งแทนก็คงไม่ใช่แต่ผมคิดว่ารองเสียสักคือเป็นคนที่เข้าใจระบบราชการได้ดีอยู่มาตลอดคุณเอกเตียจะมีนะแต่เนี่ยแต่ประสบการณ์เนี่ยผมว่าเรียนคือไม่ต้องเรียนรู้ไงก็ต้องปรับตัวเลยไข่ส้มไข่แซ่เก้าอี้แล้วก็พอจะรู้ว่าอยู่นะ
4: ครับท่านรองนายกเสียสักพวงเกตแก้วผ่านการเป็นข้าราชการประจำขึ้นเป็นปลัดและทำงานกับฝ่ายการเมืองมาหลายรัฐบาลหลายชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แม้จะไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองแต่ก็อยู่กับฝ่ายการเมืองมานานจนกระทั่งฝ่ายการเมืองเองก็จะต้องรักษาระยะ
5: ได
4: ้คืออารมณ์เดียวกันคุณที่สุดผมมองคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่เข้ามาทำหน้าที่การเมืองจนกระทั่งในเวลาถัดมาเนี่ยความครบเครื่องนะมันก็เลยทำให้นักการเมืองมีระยะห่างและเกรงใจคนหนึ่งก็คืออาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ
5: ์
4: นี่คือต้องอยู่กับฝ่ายการเมืองที่ทำให้ฝ่ายการเมืองไม่กล้าล้ำแดนนี่แหละเราจั่วหัวกันอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าทั้งสองท่านนะก็ต้องถือว่าเป็นอะไรอ่ะ เป็นคนที่นะเรียกคะแนนเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทยอย่างมากนะก็ชนิดที่โอ้โหเนี่ยมีแต่คนเรียกร้องต้องจัดคิวให้นะโดยเฉพาะรองนายกสุภจีณเวลานั้นเนี่ยถือว่าฮอตอย่างมากนะแต่พอเข้ามาแล้วมาเจอหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้แหมมันผ่านการพิสูจน์จากเวลาที่เข้ามาทำงานมันเลยทำให้ท่านนะอยู่ในจุดที่ยืนอยู่ณเวลานี้ซึ่งท่านอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่คนที่มองเข้าไปนั้นนะมันมีความรู้สึกไม่เท่าเดิมก็เท่านั้นแหละคุณวิสุทธ
5: ์คือคนคาดหวังเยอะคุณสุภจีเป็นคนที่โดดเด่นมากนะก่อนเข้าสู่การแต่พอเข้าสู่การเมืองอย่างพี่บอกอะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนเดิมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็ไม่เหมือนเดิมอยู่นะกลุ่มเป้าหมายของทางคุณสุภจีทำเอกชนเนี่ยชัดเจนนะลูกค้าคือใครหุ้นส่วนคือใครพอทำการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แค่ตรงไว้ที่กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายคือประชาชนระหว่างทางมีนักการเมืองระหว่างทางมีจะต้องประสานมีต้องประนีประนอมมีทั้งยอมมีทั้งชนเนี่ยนะก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้ผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ผมมีโอกาส
4: กลับ
5: คุยกับคุณกรณ์จติกวันที่คุณกรณ์ผมพวกก่อนที่เขาทำงานพวกนี้ไงพวกไปตลาดหลักทรัพย์พวกหลักทรัพย์เนาะประกอบคุณผมโอ้ยผมนี่ชัดเจนลูกค้าผมเป็นใครคู่แข่งผมเป็นใครผมก็ยิงตรงแล้วได้พอทำงานการเมืองใหม่ๆคุณกรณ์ผมงงเลยก็ต้องปรับตัวนี่ประสบการณ์คุณกรณ์เป็นประสบการณ์บอกโอ้ยกว่าจะปรับตัวได้นะผมปวดที่ใจร้อนนะทำไมไม่ได้ทำไมพอการเมืองเริ่มเข้าใจ
4: ต้องมาเรียนรู้ศิลปะตรงนี้ว่ามันไม่ใช่1 2 3แล้วก็จะเข้าเป็นอย่างนั้นนะมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาเอาเป็นว่าในเรื่องของ3แม่ครัวนะคงจะเป็นเรื่องที่คงจะพิจารณาเป็นรายท่านไปนะถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่เบื้องต้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังมีความมั่นใจอยู่เท่าเดิมไม่ต้องมีใคร
5: มาช่วย
4: ไม่เพิ่มนะผมว่าเหตุผลที่นายกไม่เพิ่มนั้นเนี่ยนะหนึ่งก็คือ อย่าให้มันมาเป็นเงื่อนไขที่จะต้องมา
5: เจ้าอี้นะคือถ้าเพิ่มสมมติถ้าเพิ่มนะ
4: ครับ
5: ตีคิดว่าท่านนายกจะเอาคนแบบนอกวงการเมืองแล้วเป็นฝีมือมาเหรอ
4: โอ
5: ้
4: โห
5: มันก็ต้องเพิ่มจากคนการเมืองเลยเพราะว่า
4: จะต้อง
5: ยุ่งตายเลย
4: คือคุณที่สุดนาทีเนี่ยโควต้าสำหรับคนนอกเนี่ยมันเต็ม
5: ล
4: ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นคนของจากฝ่ายการเมืองที่ไปรับปากเลยว่ารอนิดนะพี่รอหน่อยนะเดี๋ยวรอบสองรอบต่อไปตรงนี้แหละถ้าเกิดว่ามันมีการปรับครม.เมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าเรามองผ่านการปรับครม.เหมือนกับจะเป็นการเสริมความแกร่งแต่ในทางการเมืองมันจะไม่ใช่คุณวิสุทธ์ถ้าปรับแล้วเนี่ยต้องเอามีคนออกคนออกก็แน่นอนที่สุดนะมักจะมีคำที่มองไม่เห็นในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องตรงไหนก็ยังจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวเข้าออกคนเข้าคนและอีก 4-5 คนนะที่ไปตกปากรับคำเขาไว้อะไรกันวะทำไมไม่ถึงคิวสักทีนี่แหละ
5: กล
4: ับในมองในสายตาถ้าเรามองเราก็จะเห็นว่าเสริมความแกร่งแต่ยิ่งปรับก็จะยิ่งทำให้
5: ปวดนี่ปวด
4: จะมีปัญหา
5: ไปเนี่ยไรคุณตีบอกว่าปรับครม.เมื่อไหร่ผมถามกลับจะปรับเมื่อไหร่คุณตีหรือปรับหลังพี่ไป
4: ผมมองว่าน่าจะดึงเวลาไปให้นานที่สุดนะผมยังเชื่อในสิ่งที่คุณชัยชนกชิดชอบนะซึ่งถ้าเป็นคุณชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคธรรมดามันก็มีในระดับหนึ่งแล้วแต่เป็นคุณไก่ชนกที่เป็นลูกชายคุณเนวินพูด
5: VIP VIP
4: นะมันก็ทำให้ต้องนะวางเอาไว้ในระดับที่นั่นแหละคือระยะที่เขาอาจจะนะกำหนดเอาไว้คร่าวๆแล้ว1 ปี 1 ปีถึงจะเหมาะ
5: นะแล้ว1 นี่ได้6เดือนแล้วใช่ไหมอ
4: ันนี้ยังไม่ครบ5เดือนจะครบ5เดือน
5: ที่11นะผมรู้สึกนาน
4: เขาหลายคนรู้สึกนะนั่นกับ3เดือนแรกแล้วคุณที่สุด
5: ที่เราเป็นมาแล้ว3ปี
4: เพราะนั้นต้องผ่านปีนี้ไปก่อนนะคุณที่สุดมองอาจจะใกล้ไปว่าเอ๊ะจะอภิปรายก่อนไหมจะยังไงก่อนไหมเนี่ย
5: ใกล้ไปใช่ไหม
4: มันใกล้ไปและการอภิปรายนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาหรือเปล่า
5: ครับ
4: นะซึ่งโดย โดยหลักแล้วเนี่ยเขาต้องตีเหล็กร้อนในสถานการณ์แบบนี้แต่จังหวะมันไม่ได้เพราะเดี๋ยวเปิดมาวันจันทร์ก็จะต้องคุยเรื่องงบประมาณ3วันแล้วเสร็จสับจากนั้นเนี่ยเรื่องอื่นๆที่มันคาคาอยู่ผมไม่รู้ว่าถ้ารัฐบาลยังไม่สะดวกที่จะให้ตีเหล็กร้อนนะครับมันก็จะต้องทอดเวลาออกไปแต่จะทอดเวลาอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไงเสียเนี่ยมันไปไม่ถึงท้ายสมัยประชุมในเดือนธันวาคมอยู่แล้วผมเคยพูดไปหลายครั้งเพราะว่าสมัยประชุมนี้จะไปสิ้นสุดที่วันที่22ธันวาคมและในช่วงสั้นๆของเดือนธันวาคมนั้นน่ะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีวาระสำคัญของประเทศนะฮะก็ช่วงวันที่13 14นะพิธีพระศพนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะต้องมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในช่วงเดือนธันวาคมไม่ว่าจะก่อนหรือหลังก็ตามนะเวลามันไม่ได้นะเพราะงั้นเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือตั้งแต่ช่วงตุลาไปจนถึงพฤศจิกายนแต่ตุลาเนี่ยผมเคยบอกเอาไว้แล้วแขกบ้านแขกเมืองที่เขาจะมาประชุมกันที่บ้านเรา IMF ธนาคารโลกนะฮะมันก็จะต้องมีภาระมีอะไรต่างๆมากมายนู่นน่ะถ้าลากไปถึงพฤศจิกายนเมื่อไหร่นะมันก็จืดชืดนะสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ไปไกลแต่ดีไม่ดีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในช่วงท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองร้อนที่มันจะมีทั้งข้างในและข้างนอก
5: ครับ
4: เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็คงจะต้องบริหารจัดการนะเป็นช่วงไปว่าสถานการณ์แบบนี้ควรจะต้องจัดการแบบไหนเหมือนกับตอนนี้นะที่ให้มีการเปิดรายการพิเศษคุยกับครม. อนุทิน
5: ครับ
4: เอาละเดี๋ยวสื่อเขานักวิจารการนักวิเคราะห์ก็คงจะมาให้มุมมองตรงนี้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เปิดเข้ามาแล้วให้รัฐบาลได้สื่อสารในมุมของนโยบายนะมันจะทำให้บวกเพิ่มขนาดไหนก็คงเป็นคิดว่าคงมาเป็นชุดอ่ะนะอังคารหน้าเปลี่ยนตัวโฆษก
5: โฆษกเปลี่ยนละกำลังจะเปลี่ยนหมอเอก
4: กำลังจะเปลี่ยนครับ
5: มาเป็นโฆษกในสถานการณ์การสู้รบ
4: เนี่ย
5: ไม่ใช่โฆษกแบบกุลรัชดา
4: ถูกต้อง
5: เปลี่ยนแนว
4: อันนี้คือการปรับทับในส่วนการสื่อสารของรัฐบาลที่จะต้องมีการนะเสริมแกร่งเติมเต็มเปิดแนวรบด้านสื่อโดยผ่านทั้งรายการพิเศษแล้วก็โฆษกที่ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงมาสื่อสารว่านายกไปไหนจะทำอะไรก็คงจะต้องมีภารกิจที่มากกว่านั้นอันนี้คือเป็นการเติมเกมรุกในเรื่องการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าต้องรอดูว่าพอจัดทัพใหม่แล้วเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเทปแรกของวันนี้รูปแบบออกมาอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ก็คงจะต้องรอประเมินอารมณ์ผลตอบรับที่ออกมาอีกทีครับคุณที่สุด
5: ก็โฆษกก็น่าสนใจนะเพราะว่าได้หมอเอกมาเนี่ยหมอเอกนี่จริงก็พูดตรงคนยังไม่เคยรู้จักนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหมอเอกที่บทบาทที่คนเห็นคือแกทะลุทะลวงบรรดาตระกูลสอสอสอสออะไรคือแกก็แบบทั้งคือเขาเรียกไงฮะคือตั้งเป้าล่อโดยเฉพาะจริงคุณเอกแกก็ล่อแกเป็นอดีตอนาคตใหม่อดีตก้าวไกลนะกบฏของทางนู้นก็มาอยู่ฝั่งนี้ที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้หมอเอกว่าที่โฆษกเนี่ยไปช่วยงานผมจำชื่อไม่ได้นะผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะของ
4: คุณพระดอนปริศนานันทกุล
5: เอาค่อยดูคุณพระดอนดิคุณพระดอนแกไม่เหมือนเดิมอ่ะแกเดินแหลกชนทุกแหวกใช่ไห
4: ม
5: แล้วโอ้โหลีลาคือแกก็เป็นคนที่เปิดศึกอ่ะเอาจริงคุณพระดอนเนี่ยนะเอาอยู่คุณเอกแล้วพระดอนก็ส่งคุณเอกเป็นโฆษกสไตล์เดียวกันสไตล์ผมเป็นสไตล์จริงๆคือคุณพระดอนอย่างนี้ไม่ธรรมดานะคุณมนตรีนะดูแกตอบดูท่าทีบุคลิกแกเช่นล่าสุดก็ถามเรื่องอะไรเรื่องอะไรจำไม่ได้ก็บอกขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ถามเรื่องที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาพุทธเคยพูดเอาไว้ว่าพรรคประชาชนเคยเสนอชื่อ
5: ค
4: ุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได
5: ้
4: วันนี้ก็สามารถนะเอาออกจากตำแหน่งได้อะไรต่างๆนั้น
5: แกก็บอกขอบคุณครับแล้วดู
4: โค้งด้วยโค้งสี่ครั้งด้วย
5: โค้งสีหน้าแววตา อันนี้เป็นการตอบโต้ ด้วยภาษากายและดวงตา

0: ซึ่งเนี่ยคุณแบกคุณพระดอนเนี่ยแกก็แกผมว่าสไตล์แกคล้ายนายกนะคือแบบใช้คําพูดไม่กี่คําแล้วก็สีหน้าแววตาท่าทางนี้ไปเลยนะแล้วก็การคุณพระดอนช่วงที่ออกมาตอบโต้เรื่องหัวสวเนี่ยพระดอนก็ตอบโต้หนักนะแต่เป็นสไตล์แบบนิ่มแต่ว่าลึกต่างกับคุณสุภชัยเดินหน้าชนดังนั้นผมคิดหมอเอกเนี่ยเขาจะมีบุคลิกคล้ายคุณพระดอนนี่แหละทีมเดียวกัน
1: คุณพระดอนเนี่ยตอนเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะนิ่งแล้วก็จะไม่มีลีลาแบบนี
0: ้ตอนที่ไม่ใช่แล้ว
1: ครับแต่พอออกมาจากรองประธานสภามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีครั้งที่สองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะน่าจะได้ทั้งจากคุณพ่อนะฮะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเองเนี่ยก็เป็นมือการเมืองนะถ่ายทอดมาถึงลูกแล้วก็ยิ่งมีคนข้างกายอย่างคุณหมอเอกด้วยมันก็เลย
0: นะนั่นแหละแรงส่งเลยนะก็ลองดูนะว่านี่คือโฆษกรัฐบาลที่มาทำหน้าที่โฆษกหรือทำหน้าที่แผดชนด้วยนะตัวรัฐบาลปักขบวนท่าแล้วก็ถือว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการปรับภาพลักษณ์และการสื่อสารมากขึ้นแต่จะสื่อสารได้หรือเปล่าเราต้องดูผลงานเนาะ
1: ครับก็มาถูกกับบรรยากาศกับสถานการณ์สู้รบที่จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็เป็นจังหวะพอดีอีกเหมือนกันการเมืองสีสันก็คงจะฉูดฉาดเพิ่มมากขึ้นคุณวิสุทธ์ก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะผมมาตั้งใจจะคุยกับคุณสุปันในฐานะที่คุณสุปันก็เป็นผู้ที่อยู่ในองค์กรวิชาชีพไว้วิชาชีพของสื่อ
0: ประธานสภาวิชาชีพสื่อ
1: แล้วคุณวิสุทธ์เองก็เคยเป็นอดีตนายกสมาคมสื่อนะมาหลายสมัยแล้วก็อยู่ในแวดวงนี้มาตลอดนะครับคือผมเห็นข่าวเมื่อวานนะครับนั่นก็คือกรณีคุณณัฐวุฒิวงเนมที่ไปทำร้ายร่างกายอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรและเมื่อคืนผมก็เห็นสื่อที่น้องผู้หญิงที่เขาเป็นนักข่าวแล้วก็อยู่ในตรงนั้นด้วยนั่นคือ PPTV
0: คร
1: ับ PPTV เนี่ยเขาประนามเลยนะฮะประนามการกระทำของคุณณัฐวุฒิวงเนียมไอ้ตรงเนี้ยผมเองในฐานะที่เราก็ทำอาชีพสื่อนี่มานานแล้วก็พอเห็นบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยคุยกับคุณอภิรักษ์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับโอ้มันเกิดอะไรขึ้นคุณวิสุทธ์และต่อจากนี้จะต้องมีการปรับท่าทีหรือการให้พื้นที่นะครับแหล่งข่าวในการที่จะต้องมาเสนอความคิดเห็นมาให้มุมมองนะพูดง่ายๆก็คือจะต้องกรองให้เพิ่มมากขึ้นไหมในสถานการณ์ถัดต่อจากนี้ครับ
0: คือมันก็ คือถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยณัฐวุฒิแกก็ผมพูดง่ายว่า ไม่มีก็เรื่องไงฮะผมพยายามรักษาคำพูดที่มันซอฟหน่อยนะแต่ว่า แกก็นอกจากไม่รู้สึกผิดแล้วก็โต้ตอบอะไรเงี้ยแล้วนักข่าวก็ไปบอกว่าพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงในปอนี้นะสมัยร่างกับโอเคก็อัดกลับเลยก็ผมดูภาพผมไม่คือจะไม่คุกคามก็เหมือนคุกคามอ่ะด้วยคำพูดอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของวีจีเขาก็ยืนยันว่านักข่าวทำหน้าที่ถูกต้องนะคือผมก็ดูว่านักข่าวดูภาพนักข่าวไม่ได้มีคำพูดแต่ว่าไม่ได้ไปทำร้ายหรือไม่ได้ไปแบบทำให้ อะไรนะเสียความเป็นสื่อเนาะ
1: อ
0: แล้วก็เห็นว่าอาจารย์สมชัยแกก็ไปก็เรื่องไงแอนตี้สื่อสื่อนึงอะเอาไปเปิดเวทีให้กับเนี่ยคุณณัฐวุฒิอะให้สัมภาษณ์แล้วก็เหมือนแต่ว่าเฮ้ยทำไมเปิดเวทีให้กับคนหนึ่งแบบได้อธิบายแก้ตัวอย่างเงี้ยนะสมชัยบอกจะไม่ไปสื่อนี้แล้วจะไม่ไปละก็เป็นการโต้ตอบที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะแล้วก็มีการเรียกร้องครับคุณทางสังคมหลายองค์กรหลายคนหลายบุคคลนะหลายหน่วยงานกันนะบอกว่าเฮ้ยมันสังคมต้องช่วยกันอ่ะมันต้องแอนตี้คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้หรือกระทั่งสื่อมวลชนอย่างมนตรีต้องไม่เปิดเวทีให้กับบุคคลหรือใครก็ตามที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามและทำร้ายเยี่ยงนี้เมื่อนั้นสื่อมวลชนก็เหมือนกับฟ้าไปให้ฆ่าหรือเปิดเวทีให้คนที่พวกแกไม่ควรจะต้องมีที่ยืนในสื่อไม่ควรจะเปิดระบายเขาอ่ะ
1: ครับ

0: คือผมเห็นครั้งหนึ่งแล้วนะช่วงที่ไปที่เนชั่นนะก็ไปกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดนะไม่ถึงขั้นถึงเนื้อถึงตัวแต่ก็เป็นพฤติกรรมเป็นกริยาการแสดงออกต่อหน้าสาธารณะที่อยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมแต่เที่ยวนี้นะถึงขั้นถึงตัวและถึงแม้เจ้าตัวจะออกมาบอกว่าไม่ได้ผลักนะแฮนด์จักรยานจะมาชนก็เลยดัน
1: ออ
0: ก
1: ล้มเองอะไรเงี้ย
0: คือกล้องมันมีหลายมุมอ่ะคุณวิสุทธ์นะเสียงเนี่ยนำร่องไปก่อนแล้วก็ใช้ภาษาที่โอไม่เหมาะกับคนที่มาใส่สูทผูกไทยและยิ่งไปดูปูมหลังว่าเป็นนั่นเป็นนี่มาก่อน
1: รู้
0: กฎหมายเป็นอย่างดี
1: คือดูภาษารู้กฎหมายแต่ว่าถ้าดูปวดครับเป็นมาเนี่ยโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเป็นถึงทนายเป็นถึงอดีตอัยการใช่ไหมจบด็อกตรงด็อกเตอร์แต่ว่าคืออย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนในวงการวิชาชีพเขาก็มีคำถามนะแต่ว่ายังโชคดีหน่อยคือตำแหน่งที่ผมว่าในกลายเป็นอดีตไปแล้ว
0: กลับเป็นอดีตแต่ปัจจุบันถ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคณะทำงานหรือเป็นอะไรของรัฐมนตรีในครม.ชุดนี้อยู่ด้วย
1: เป็นของใคร
0: ใช้งานกันอยู่นะ
1: เพราะเหลือใครใช้อย่างรู้ไหมแต่รู้แค่ว่าเป็นทนายคุณสุชาติชมกินคุณชาติบอกไม่เกี่ยวจบงานจบแล้วจบกันไป
0: อ๋อถ้าจบก็จบกันไปนะฮะก็เป็นอดีตไปอีกเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเพราะว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นทนายความให้คุณสุชาติชมกลิ่นตอนที่ไปกระทบกระทั่งฟ้องร้องกับคุณ
1: ไอ
0: ซ์
1: ตั
0: ด
1: ชนกสีนอกจำภาพได้ว่าโอ้โห
0: นะแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ตั้งคำถามด้วยแล้วก็เสียดายผมเนี่ยนะพูดก่อนเข้ารายการกับคุณอภิรักษ์ว่าเออมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเป็นอาการทำลายบรรยากาศเห็นต่างได้นะก็ต้องใช้วิธีการในการที่จะต่อสู้นะแบบมันต้องอารยะนะครับและยิ่งตัวเราเองมีปูมหลังมีความเป็นมาก็วุฒิภาวะก็ต้องมาก่อนแต่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาห้ามปรามแล้วก็ดูเหมือนกว่าจะระงับอารมณ์ได้เนี่ยใช้เวลาน้องนักข่าวซะอีกนะฮะก็มาตั้งคำถามไม่ได้ไปไอ้ปัดป้องไม่ได้ไป
1: ไ
0: อ้อะไรเพียงแต่บอกว่าพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงก็นั่นแหละคือมีภาพจากหลายๆมุมที่เชื่อว่าก็คงจะให้คำตอบกับสังคมได้ว่าพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสังคมก็ตัดสินกันเองและอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกผมเองคุยกับคุณวิรักษ์ด้วยเมื่อวานว่าต่อจากนี้สื่อเองก็คงจะต้องตระหนักเกี่ยวกับการที่จะให้พื้นที่ในการสื่อสารต่อสังคมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแน่สื่อเองก็จะถูกตำหนิด้วยอีกเหมือนกันและอย่างเมื่อวานที่คุณวิสุทธ์บอกทันทีที่เกิดเหตุก็อาจารย์ก็คงจะคิดถูกแล้วล่ะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภาพทุกมุมทุกด้านออกมาอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าให้พื้นที่ในการปฏิเสธนะปฏิเสธชนิดที่คนก็ไปย้อนดูกันอีกหลายรอบก็บอกว่าไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เจ้าตัวพูดนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: จ
1: ริงๆผมตบท้ายแม้แต่คนกรณีเดียวนะแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมคล้ายกันนะจำได้ลุงพลใช่ไหม
0: ครับ
1: ลุงพลนี่ดังเพราะว่าโอ้สื่อให้โอกาสแล้วปั้นยังเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรเนี่ยแล้วที่สุดเป็นไงฮะก็คล้ายๆกันอ่ะคือให้พื้นที่กับคนที่ไม่ควรต้องให้อ่ะเพราะเป็นบทเรียนที่คล้ายๆกันอีกบทเรียนนึงนะครับ
0: ครับอ่ะเราพักกันก่อนนะครับคุณรู้สึกเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อสักครู่ผมเห็นแฟนรายการบางท่านพูดถึงว่าจะทำนั่นทำนี่ก็ไอ้ที่มันเป็นปัญหาอยู่ณเวลาเนี่ยก็ช่วยแก้ไปด้วยคุณอิสระชนบอกว่าก่อนจะปฏิรูปราชการจับตัวใหญ่โกงสอบท้องถิ่นให้ดูก่อนทำได้เลยนั่นคือไม่ต้องปฏิรูปแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆปัญหาเนี่ยยังน่าจะไม่ต้องรอการปฏิรูปหรืออาจจะทำควบคู่กันไปก็สุดแท้แต
1: ่
0: พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟี

0: LINE Thinking Radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
5: ช่วงที่2ของเสาเสวนานะครับเสานี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์มาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปราชการที่ผมไปเห็นในข่าวซึ่งจริงๆเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็มีการสื่อสารเป็นเบื้องต้นมาพักหนึ่งแล้วและเมื่อวานได้ไปเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับมองไปข้างหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะไปดูข่าวหัวข่าวหนังสือพิมพ์กรอบเช้าในวันนี้แล้วก็รายสัปดาห์หรือรายปักอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าตั้งเป้าที่จะดันประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง
6: ครับ
5: ตั้งเป้าไว้ปี2580นะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะปี70ก็เหลือเวลาอีก10ปีเนี่ยผมเนี่ยเคยมีตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเราเวียดนามฟิลิปปินแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆที่เขาจัดมาตั้งแต่ประเทศที่มีรายได้ต่ำรายได้ปานกลางแล้วก็รายได้ระดับสูงมันก็จะมีรายได้ต่อหัวนะครับเท่าไหร่ถึงจะพ้นไปจากรายได้ปานกลางขึ้นสู่ระดับสูงนะซึ่งดูแล้วก็เหนื่อยแทนท่านอีกเหมือนกันแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเป้าที่ท่านตั้งเอาไว้สูงสุดนะเพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นให้ได้ก็จะได้เป็นแรงผลักแรงดันก็คงต้องรอดูแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเอาละจะปฏิรูปอะไรจะตั้งเป้าให้สูงอย่างไรแต่สถานการณ์ที่มันรุมเร้าอยู่ณเวลานี้มันมีภารกิจเร่งด่วนมีหลายเรื่องนะที่จะต้องจัดการให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ว่าตามนะคือเรื่องเศรษฐ

0: ที่จะต
1: ้
0: อง
1: จริง
0: นี่ไงคุณวิสุทธิ์ที่คนเขามองว่าอันไหนที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ทำให้ได้ก่อนส่วนจะมองไปข้างหน้าหรือจะทำควบคู่กันยังไงก็สุดแท้แต่ก็อย่าทิ้งสิ่งที่มันเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับ
1: โอ้คุณตีพูดถึงเรื่องอะไรนะหัวสวใช่ไหม
0: ครับ
1: เรื่องโกงข้อสอบเหรออ
0: ืม
1: เป็นเรื่องรัฐบาลหัวเรื่องใหญ่คุณนิทินคุณนิทินมาดูเรื่องเศรษฐกิจ
0: อ๋อครับ
1: ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณนิทิน
0: เออ
1: คุณนิทินมาดูแต่คุณนิทินดูเรื่องนี้ผมพูดคุณนิทินดูเรื่องการคลังเป็นหลักแล้วเศรษฐกิจระดับมหาภาค
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับการมอบมาให้ดูแลเรื่องอื่นเยอะไงเรื่องอะไรโกงน้ำมันนะแลนด์บิสนะ
0: สคร.ยังอยู่ไหมสคร.หรือเปล่า
1: สค.ยังอยู่
0: ที่เอามาแทน
1: ตัวอายุเหรอผมคิดว่าน่าจบแล้วตัวนั้นแล้วก็ล่าสุดก็คือนี่แหละเรื่องอะไรเรื่องปฏิรูปราชการเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยคือคุณวิจิตรรอบคือดูเรื่องคลังแต่ได้รับมอบหมายดูเรื่องสำคัญที่แบบก็ได้แสดงฝีมือ ก็ดักอยู่นะครับไอ้นี่ผมพูดเล่นนะคือแต่ว่าประเด็นเรื่องที่คุณมณีพูดเป็นเรื่องจริงของประเทศเพราะมันจริงก็ต้องลงภาพรวมคือว่าอุลเลติทำคนเดียวไม่ได้หรอกถ้าจะทำเรื่องนี้คือมันเรื่องของนายกต้องสั่งต้องเอาจริงต้องมอบหมายใช่ไหมต้องผลักนะเพราะนั้นก็ทำเท่าที่ทำได้อะนะ
0: คืออย่างเมื่อวานกรณี Data Center ขออภัยคุณวิสุทธ์นะฮะในข่าวเขาบางสื่อเขาก็จะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีมานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยตัวเองเลย
1: มาเจิมมาเจิม
0: จริงๆเนี่ยนะท่านมาเจิมเท่านั้น
1: มาเจิม
0: นะ
1: เปิดหัว
0: คือมาเป็นประธานเปิดการประชุม
1: ครับ
0: แล้วให้นโยบายกว้างๆเสร็จสับจากนั้นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานในการขับเคลื่อนเร
1: ื่
0: องของบอร์ด Data Center คือท่านรองนายกเอกนิติธานประภาส
1: ครับแล้วก็
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มีข้อบทประชุมนะ
0: ครับ
1: มีอนุกรรมการอีกกี่ด้าน
0: อีก4ชุดนะคลอดมาแล้ว4ชุด
1: จะทันมั้ยเนี่ย
0: นะ4ชุดตีกรอบ1เดือนขีดเส้นต้องจัดระเบียบ
1: จัดระเบียบ
0: นะ
1: แต่มันแค่ได้จัดเนาะมันจะมีขั้นตอน
0: อันนี้คืออย่างที่คุณวิสุทธิ์บอกไปตอนต้นน่ะท่านเนี่ยเหมือนกับยาสามัญประจำครม.นะผมลองย้อนไปสมัยที่มีภาวะขาดแคลนเรื่องของน้ำมันนะสบก.ณเวลานั้นตอนแรกให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการแต่ตอนหลังพอมีปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยเปลี่ยนจากสบก.มาเป็นสคร
1: น
0: ะแล้วก็ให้รองนายกเอกนิติท่านมาทำหน้าที่เป็นประธานขับเคลื่อนนะฮะและพอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ที่คุณพิพัฒน์เนี่ยก็ถือว่าไปไกลมากนะ
1: โอ้ยครับคงลบครับเดินหน้าเลย
0: ก็มอบหมายให้รองนายกเอกนิติไปศึกษาภายใน90วันอีกเหมือนกันก็เป็นท่านรองนายกเอกนิติอีก
1: ครับ
0: แล้วถัดมาผมต่อมาอีกหน่อยคุณวิสุทธ์ทางอะไรภาคเอกชนกกร.และเพื่อนไม่ทนเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการไล่ลำดับเลย1 2 3มีใครโกงมากโกงน้อยนะก็มอบหมายให้ท่านรองเอกนิตินะเป็นประธานในการที่จะนะประชุมร่วมกับหน่วยงานเอกชนในซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะไอ้เรื่องจัดการเรื่องทุจริตในภาครัฐตรงนั้นนะ
1: ครับแต่กรรมการชุดที่เขาจะประชุมไม่รู้กี่เดือนครั้งอ่ะเนาะแต่ว่าก็ได้แหละโอเคก็ต้องพึ่งคุณเอกนิติแล้วล่าสุดก็เรื่องนี
0: ้เรื่อง Data Center
1: ก็คุณเอกนิติ
0: ท่านรองนายกเอกนิติอีกเหมือนกัน
1: คือวันตีผมคิดเรื่องอย่างเงี้ยบางทีเรื่องใหญ่ๆปราบคอร์รัปชันเรื่อง Data Center เนี่ยผมว่าหัวโต๊ะจริงๆนะมันต้องเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่นายกอย่างที่บอกกันแล้วท่านก็ถนัดมอบหมายงานจ้ะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้มอบเอกนิติเรื่องนี้มอบรองศรีศักดิ์เรื่องนี้มอบใครต่อใครอ่ะซึ่งบทบาทที่คนก็คาดหวังว่าเรื่องใหญ่นายกน่าจะต้องเป็นแม่ทัพเองคือไม่ใช่แค่มานั่งประชุมนะ
0: ครับ
1: ต้องนั่งเป็นประธานกำกับติดตามสั่งการด้วยตัวเองอ่ะเพราะนั้นเวลามอบหมายก็คือการมอบอ่ะแล้วบางทีการมอบหมายกลายเป็นมอบแล้วหายไงบางที
0: อัน
1: นี้ก็เยอะใช่ไหมครับ
0: ก็มันก็เลยทำให้พอ

0: ในเรื่องใหม
1: ่ครับ
0: เรื่องเดิมที่คาคาอยู่ก็หายจากหน้าสื่อไป
1: ใช่
0: ก็ต้องรอดูอีกทีนี่คือเมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกเรื่องของบอร์ดData Center และถ้าฟังจากในส่วนของการแถลงเนี่ย1เดือนแล้วก็มอบหมายให
1: ้
0: ในส่วนของ DE ไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ต้องจัดระเบียบโดยผ่านอนุกรรมการ4ชุดอะไรที่ว่านั้นก็มีกรอบชัดเจนก็ลองดูรอดูว่าพอผ่านพ้น1เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะมีการขยาย
1: มันจะหายหรือเปล่า
0: แล้วพอมันมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะรื้อฟื้นอย่างสัปดาห์นี้ประเด็นที่สังคมกำลังเฝ้าติดตามว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนั่นก็คือไทย AI Passport ของคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ว้า
0: ก็พอมีเรื่อง Data Center เข้ามาใหญ่กว่าเรื่องนั้นก็เลยอาจจะถูกจัดความสำคัญอยู่ในลำดับรองลงไปแม้กระทั่งฝ่ายค้านเขาก่อติดอยู่อย่างคุณไอซ์ชนกศรีนอก
1: ไอซ์คุณอาจารย์ดีนี่ก็ไม่ปล่อยเลย
0: อาจารย์การดีก็กัดไม่ปล่อยถามว่าทำไมไม่มีการอัปเดตข้อมูลทำไมมันหายไปไหน3วัน
1: ตอนนี้เมื่อกี้สักครู่เห็นตัวเลขมาเขาคุยได้แล้วว่าโอ้ย4ล้านแล้วว
0: ันนี้เพิ่มมา4ล้านแล้วเหรอครับ
1: ผมดูเมื่อกี้นี่นะโอ้ไม่ธรรมดาที่ปัญหาอย่างนี้สิคุณตี
0: ครับ
1: มีบรรดาเขาคนที่คนในวงการเขาไปทดลองเจนรูปออกมา
0: ครับ
1: บอกว่าเจนออกมาแล้วไม่ตรงกันนะแล้วเนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าให้คุณแนนลองทดสอบนายกคือใครอะไรมา
0: ครับไม่รู้จักเลยครับ
1: นี่ฮะนายกคือเศรษฐา
0: โอ้โหอัปเดต
1: อะไรอย่างนี้คือตอนนี้มันก็ยังเพี้ยนผิดอยู
0: ่
1: เพราะว่าถ้าประเด็นที่จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่นะคือว่าคนก็เราจะวางเรื่องผลประโยชน์เข้าใครเรื่องสัญญาเป็นไงตามแต่วิธีการใช้อ่ะก็หลายคนก็ยืนยันว่าตอนนี้เข้าไปใช้เนี่ยคุณภาพมันต่ำของฟรีเวอร์ชันมันไม่อัปเดตอย่างจากการที่บอกว่าเวอร์ชันของ AI มันเวอร์ชันที่เราเสียตังค์1,600ไงนะมัน 3.2 นะ
0: 3.2
1: แต่ของฟรี 3.5คือมันเอาของเก่ามาใช้ต้องจ่ายตังค์อะไรประมาณนี้นะนี่เป็นคุณภาพที่ผมก็ต้องไม่รู้มันต้องชี้แจงอ่ะเพราะว่าผมจำได้ว่าเวลาท่านปลัดแล้วกันท่านปลัดหรือท่านรัฐมนตรีดีบอกว่าเราต้องการที่จะยกระดับแล้วก็ลดช่องว่างเนี่ยด้านของ AI แล้วก็สำคัญก็คือว่าของที่เราต้องใช้เนี่ยมันพรีเมียมมันพรีเมียมจริงๆมันพรีเมียมปรากฏว่าพรีเมียมยังไงไม่รู้มัน
0: คุณวิสุทธ์ผมไม่แน่ใจว่าจะอธิบายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกสื่อสารไว้นั้นเนี่ยมันจะสิ้นสงสัยหรือเปล่าคือวันแรกๆที่มีปัญหามันคุณภาพที่มันไม่ได้ระดับแบบนี้แหละถามอะไรตอบไปอีกทางหนึ่งตอบเป็นตัวยึกยือบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างซึ่งกระแสณเวลานั้นเนี่ยบ้างก็อาจจะผสมโรงเข้ามาก็ได้นะแต่ทีนี้พออาจารย์การดีบอกว่าเนี่ยนะมาตรฐานของฟรีที่เขาแจกกันอยู่เนี่ยมันอัพขึ้นไปขนาดนู้นแล้วแต่ที่จ่ายตังค์เสียตังค์เนี่ยยังอยู่ในระดับ 3.2 อยู่เลยนะอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เห็นตัวเลขแต่ทีเนี้ยรัฐมนตรีชัยชนกท่านก็บอกว่าอุ้ยเพิ่งเข้าไปครั้งแรกมันยังไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยการเข้าไปบ่อยๆและจากนั้นเนี่ยพอมันคุ้นเคยแล้วก็จะมีพื้นฐานมันก็จะสามารถทำงานได้ในระดับที่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับเข้าครั้งแรกผมก็พยายามเข้าใจว่าเออมันต้องสร้างความคุ้นเคยกับระบบด้วยเหรอถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยมันอาจจะต้องมีระยะห่างแต่พอเข้าไป3ครั้ง4ครั้งเริ่มรู้จักอะไรคุ้นเคยกันแล้วมันจะทำให้เป็นไปอย่างที่ได้ออกแบบเอาไว้ไอ้นี่มันก็เป็นคำอธิบายจากท่านนะแต่อันหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเขาอยากจะให้ท่านได้อัปเดตให้เห็นก็คือเอาละวันนี้คุณวิสุทธ์บอกว่าไปถึง4ล้านใกล้เคียงแล้วทะลุแล้วนะเป้าหมายคือ5ล้านนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: แต่วันก่อนเนี่ยว มันอยู่ในประมาณสัก3ล้านสัก1ล้าน3
1: ล้านกว่าต้องขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆมาช่วยใช้อ่ะ
0: นี่ไง
1: ที่คุณไหมสิริกัญญาเห็นเอาเอกสารมาโชว์ว่าไม่ใช่ความร่วมมือสั่ง
0: ไปยังท้องถิ่น
1: มาใช้ให้ใช้ที่คำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงป่ะถ้าจริงคุณหมายบอกว่าเฮ้ยมันก็คืออย่างนี้เกิดยิ่งถ้าเกิดแบบให้คนมาลงทะเบียนแบบไม่เต็มใจลงหรือไม่อยากลงหรือบังคับลงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายของมันตีคือเราจ่ายตามจำนวนการใช้อ่ะงั้นถ้าเกิดว่าผมบังคับคุณมันตีมาลงเนี่ย
0: ค
1: ุณมันตีไม่อยากลงหรอนะรัฐต้องจ่ายเงินให้คุณมันตีนะเป็นดูเซอร์นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งกับว่าเฮ้ยมานี่ขอให้มาแบบไม่ต้องเกณฑ์มา
0: คือคุณชัยชนกใช้คำว่ามันยังมีกำแพงแห่งความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยมีหนังสือจากฝ่ายที่รับผิดชอบไปยังอบต.อบจ.เทศบาลท้องถิ่นทั้งหลายแหล่นะก็ตีปี๊บแบบให้มาลงทะเบียนกันเยอะๆเยอะๆนะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงตรงนี้เป็นประเด็นแรกถัดมาพอมาลงแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่เขาเข้าไม่ถึงก็เพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ตามชนบทห่างไกลโรงเรียนจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะไกลขนาดไหนก็ตามตอนนี้มันเข้าถึงหมดแล้ว
1: ครับ
0: คุณชัยชนกท่านบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บางที่บางแห่งเนี่ยมันอาจจะไม่เสถียรอาจจะเนิดจะช้าจะอะไรก็เลยไปคุยกับทางท่านรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีอบ.กำลังจะหาทางว่าจะออกแบบวิธีการไหนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของเน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้คนที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยสามารถที่จะทุบกำแพงแห่งความเหลื่อมล้ำตรงนี้ทั้งในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาลูกหลานครูทั้งหลายแหละอ่ะก็นั่นคือเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านกำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่คนเข้าได้ไม่ทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่ท่านแจกไปแล้วมันมีคนเข้ามาได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับในสุดครับ
1: ครับไหนๆก็เดินหน้าแล้วก็เดินให้ตลอดแล้วมันก็ค่อยไปแฟร์นะก็อัพสกิลรีสกิลทำให้มันดีจริงก็แล้วกันแล้วดูว่าจริงๆไอโครงการ AI Passport เนี่ยตอนที่เขาวางไว้คือเฟสเนี่ยเขาใช้เงินจากไอโครงการพิเศษผ่านทางกรมชื่ออะไรของทางไม่ใช่ของดีนะกระทรวงนะแต่ว่าเฟดงบประมาณปีหน้าเดิมเขาวางที่จะใช้งบประมาณปี70ไง
0: ครับ
1: พอไปประเด็นข่าวที่เขาไม่ใช้แล้วก็ไหนๆก็ต้านไม่อยู่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ดีกันแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมว่ามีทุกสายตาเขาก็ดูอยู่นะคุณตรี
0: ครับ
1: คุณตรีเขาอ้างนิดนึงขออภัยฮะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงว่ามีคนไปให้ถามให้ AI Gen แล้วก็ถามนะปรากฏว่านี่ขออนุญาตผมไปดูคุณติ่งข่าว
0: ครับ
1: ตบเขาโพสต์อย่างนี้เขาบอกว่าคุณชัยชนกอยากโชว์นักข่าวฮะให้รัฐมนตรีช่วยแนนเซตคำถาม AI ว่านายกปัจจุบันคือใครฮะ AI ตอบว่าเศรษฐาทวีสิน
0: แล้วติ่งก็อ้างแล้วจะอธิบายยังไงเนี่ยคุณวิสุทธ์ถ้าอย่างนี้บอกว่าข้อมูลมันไม่อัปเดตหรือว่ามัน
1: อ๋อผมอธิบายได้ผมเคยเล่นอยู่กันครับเพราะอธิบายอย่างนี้สิก็คำถามจะไม่ครบถ้วนต้องถามว่าอะไรคือมันต้องป้อนคำถามหลายรอบบางที
0: ต้องป
1: ้
0: อน
1: คำตอบบางคำตอบมันไม่ตรงเพราะคุณป้อนคำถามได้ไม่โดนแล้วก็ต้องป้อนไม่โดนอ่ะนี่ถ้าใส่ผมพออธิบายแทนได้อย่างนี้ได้ไหม
0: คือเอาล่ะคือจะทำไมจะต้องครั้งแรกอย่าเพิ่งเชื่อครั้งที่สองครั้งที่สามถ้ามันยังไม่เปลี่ยนหรือมันยังต้องถามไปเพิ่มเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นคำถามสุดท้ายจะต้อง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมลองไอ้ที่ใช่ใช่แต่มันไม่ควรจะให้รัฐมนตรีช่วยถามแล้วมันน้ำแตก
0: ใช่ไหมนี่หนึ่งไม่ได้เตรียมกันมาแน่ๆเพื่อที่จะโชว์ขีดความสามารถว่าใครไปดูหมิ่นดูแคลนหาว่าไม่อัปเดตหาว่าไม่เนี่ยทำให้ดูเลยนะโอ้พอออกมาก็ถือว่า
1: โอ้ป้าเลย
0: เอ้าคุณสุรพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเป็นช่วงของประเด็นร้อนนะจะไปดูการเมืองในช่วงของเดือนกันยายนว่าอุณหภูมิการเมืองเนี่ย มันจะร้อนแรงขนาดไหน
1: ครับ
0: พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดคล้ายกันมากขึ้นแต่แรงไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดโควิด19ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด19ปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด19เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่ก้องศักดิ์ย้ำไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.หลังเกษียณดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวอำลางานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมิรอสเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระดับข้อพิพาทในวงการกีฬาอย่างไรก็ตามรู้สึกดีใจที่มีผู้ว่าการคนใหม่คือนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่เป็นคนในกกท.มาสานงานต่อได้ทันทีดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าหลังเกษียณอายุการทำงานจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.รวมถึงกองทุนกีฬาและการเมืองด้วยแต่พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยจะไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นไฟป่าอัลเบเนียแลมเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งปฏิบัติการต่อสู้กับไฟป่าที่ไหม้ลามขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตเลวานใกล้กับเมืองเฟียประเทศอัลเบเนียขณะที่แปลวเพลิงไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนสถานประกอบการขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟท่ามกลางความเสียหายพบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wellวันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

0: LINE @thinking radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
5: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
6: ลับมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงที่2ของเสาเสวนานะครับเสาที่5กันยายน2569นะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์เมื่อสักครู่คุณวิสุทธิ์ก่อนจะพาไปถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะผมเห็นข่าวด่วนนะตอนหลังเนี่ยเวลาด่วนเราก็จะต้องเอาไปดูก่อนว่าด่วนจริงหรือเปล่า
7: ด่วนจริงไหมถามว่าด่วนจริงป่ะ
6: ถ้าบอกว่าด่วนนะฮะกกต.นะครับมีมตินะให้อะไรนะเอา
7: ด่วนตัดสิทธิ์สว. นะ 1,700 คนไอ้ดูว่ามัน3เดือนที่แล้ว
6: เป็นข่าวเมื่อ3เดือนที่แล้ว1แล้วก็เหตุการณ์ผ่านไป2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่น่าจะด่วนจริงนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนนะสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะซึ่งนายยาคอฟโอฮยอนคนนี้นั้นเนี่ยมีประเด็นจนกระทั่งไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะคุณวิสุทธิ์
7: คร
6: ับมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายนะว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
7: ครับ
6: และในเวลาถัดมาก็คงมีการฟ้องร้องกันโดยและศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาว่ายาคอฟมีความผิดนะฮะแล้วก็ให้จำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทเพราะฉะนั้นจากพฤติกรรมดังกล่าวตรงนี้ก็เห็นว่านายยาคอฟคนนี้นะฮะก็เอาละเข้าองค์ประกอบทั้งหลายแหละท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศชาวอิสราเอลคนนี้พ้นจากราชอาณาจักรไทยแต่มันก็มีตอนท้ายนะท่านนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีถูกคนด้วยนะเพราะเป็นคำสั่งของรัฐมนตรีมหาไทย
7: รัฐมนตรีมหาไทยให้ในประเทศสามารถอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วย
6: ผมจำได้ท่านนายกบอกว่าโชคดีสมัยนี้รัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันนั้นยาคอฟก็ใช้สิทธิ์ไปส่วนท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นด้วยเห็นต่างกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีคำสั่งเนรเทศในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่ ก็ตามกฎหมายมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ก็ยาคอบต้องยื่นอุทธรณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีภายใน7วันครับคุณที่สุดครับผมเดาล่วงหน้าเลยยาคอบนะถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้อง
7: ยื่นน
6: ะก็อันนี้ด่วนนะครับเพราะว่าผมเห็นข่าวเพิ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นะช่วงที่เราพักเบรกกันแล้วก็อยู่ในกระแสที่เมื่อวานกรมการปกครองก
7: ็
6: ออกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของสุสานยิวที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคลานะอันนั้นก็คือผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าครั้งหนึ่งมหาดไทยในสังกัดกรมการปกครองทางท้องถิ่นก็อนุญาตไปเพียงแต่ว่ามันมีกรอบเวลาไงกำหนดเวลา3ปีต้องต่ออายุปรากฏว่าหลังจากที่ปักหลักอยู่มา3ปีเนี่ยชาวบ้านเขาก็มาร้องเรียนแล้วก็ไม่รู้มาก่อนแล้วมันกระทบแล้วมันก็เอาละพอชาวบ้านเขามาร้องเรียนแล้วก็ดูองค์ประกอบแล้วเฮ้ยอย่างเนี้ยมันมีปัญหาทางข้อกฎหมายก็เลยไม่ต่อพอไม่ต่อปุ๊บนะทางมูลนิธิทางสุสานทางชาวยิวเนี่ยก็ตอนเนี้ยไปยื่นร้องศาลปกครองกลางที่จังหวัดระยองนะแต่มหาไทยเขาไม่ให้ต่อไปเรียบร้อยแต่ทางนี่ก็ไปใช้ช่องทางศาลปกครองเพื่อที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบหรืออะไร ก็ว่ากันไปเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเริ่มแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลเรื่องของต่างชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายออกมากระทุ้งก็มีการขยับก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันคลาคาซังแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นและจะแก้ยากคุณที่สุดครับวิสุทธิ์ปิดไปอยู่นะฮะยังไม่ได้เปิดอีกทีหนึ่งนะฮะก็เห็นไฟแดงๆจุดแดงๆยังขึ้นอยู่นะฮะเอ๊ะดูเหมือน
7: มาอย่างโอ้ไฟ
6: แม่วัยนี้เนี่ยมักจะเป็นกันทุกคนและเป็นอยู่บ่อยแต่ตอนหลังเนี่ยนะผมใช้วิธีนะเพื่อไม่ให้ลืม
7: ครับเปิดไปเลยเหรอ
6: ไม่ปิด

0: ไม่ปิดใช่
1: ผมปิดแล้วลืมเปิดไง
0: ถ้าปิดไม่เป็นบ่อยซักซ้อมไว้เผื่อมีโอกาสไปเป็นประธานสภา
1: โอ้
0: เวลาใครพูดไม่ถูกใจผมสั่งปิดใหม
1: ่ที่ผมกังวลจริงๆเลยเมื่อวานคุยกับคุณอภิรักษ์ไปรอบหนึ่งแล้วว่านี่เพิ่งผ่านไปแค่ยังไม่ครบ1ปีของสภาชุดที่27
0: ครับ
1: นะแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานนะมีท่าทีที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างกับสมาชิกโดยเฉพาะในซีกจากฝ่ายค้านเนี่ยก็เกรงว่ามันจะห่างออกไปเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาในการที่จะทำงานร่วมกัน
0: ครับ
1: นะก็ไม่รู้ว่าจะจูนกันใหม่ไหมไม่ถึงขั้นต้องมาตัดพี่ตัดน้องนะเรื่องพี่เรื่องน้องนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันเป็นพื้นที่ที่จะต้องมาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยและแต่ละคนก็จะได้รับสถานะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่อยู่บนบัลลังก์นั้นเนี่ยผมยกล่ำนูนจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปค้นหาว่ามาตราไหนคนที่จะเป็นประธานรองประธานเนี่ยเพื่อที่จะให้มีหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องความไม่ผูกพันหรือเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู
0: ่ล่
1: ำนูนห้ามนะครับห้ามดำรงตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองในระหว่างที่ตัวเองทำหน้าที่ประธานและก็รองประธาน
0: แต่เป็นสมาชิกพรรคได้แต่ห้ามตำแหน่งทางการเมือง
1: ต้องเป็นสมาชิกอยู่แล้วเพราะส.ส.ต้องสังกัดพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: แต่เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าคุณจะต้องเป็นประธานของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เป็นประธานของฝ่ายเสียงข้างมากแล้วก็มามองลงมายังฝ่ายเสียงข้างน้อยลอดแว่นอีกสีหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ขาดความเป็นกลางในการทำหน้าที่เป็นประธานของส.ส.500คนตรงนั้นนะอันนี้รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แต่กลายเป็นว่าวันสองวันเนี่ยเราได้เห็นการแสดงท่าทีของคนที่ทำหน้าที่บนบัลลังก์นั้นเนี่ยมันกลายเป็นแบ่งเขาแบ่งเราซึ่งตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของสภาครับคุณที่สุดครับ
0: จะทำไงคุณตรีเพราะว่ารัฐมนุนก็เขียนไว้แต่รัฐมนุนก็มีไว้ตีความด้วยแล้วโดยความเป็นจริงเนี่ยน้อยครั้งนะที่เราจะเห็นประธานสภาที่เป็นกลางจริงๆนะ
1: ค
0: ือใจผมมองประธานสภาต้องเป็นกลางเพราะว่าเป็นประธานของรัฐสภาด้วยนะแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันก็เห็นนะท่าทีการลำเอียงการวินิจฉัยการทำงานที่ค่อนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งผมก็พอรับได้ถ้าไม่ได้เกลียดนักหรือลำเอียงบ้างไอ้ที่เข้าใจได้เลยแต่ว่าถ้าไปแบบสุดทางเลยนะหรือการเล่นเกมหรือการสมรู้ร่วมคิดกับการเล่นเกมในสภาเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้รับไม่ได
1: ้คือคนที่เขาอยู่ข้างในแล้วก็คนที่เขาติดตามนะฮะคือท่านจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่พฤติกรรมพฤติการที
0: ่ต้องไม่ยอมรับอยู่แล้ว
1: นะคนเขาก็จะเห็นเองนะเพียงแต่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะเหมือนกับไม่แตกต่างจากกรณีของคุณณัฐวุฒิเมื่อวานที่บอกไม่ได้ผลักแต่คนก็เห็นนะ
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เข้าข้างนะแต่คนเขาก็จะดูจากสิ่งที่เป็นการกระทําของท่านก็จะเป็นตัวอธิบายเองนะ
0: ครับ
1: ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: นั่นหมายอยู่ที่ประธานไง
1: ครับ
0: จะตัดบทจะอะไรก็ได้อยู่นี่คุณตุ๊ตีจริงๆผมยังติดใจเหมือนกันนะเรื่องที่คุณสุคนสารามนั่งเป็นประธานคนเดียวอะแล้วรองสองคนลาแล้วกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยคุณจะให้ท่านประธานนั่งยาว 7-8 ชั่วโมงไม่เห็นใจกันบ้างหรือยังไรเรื่องสำคัญขนาดนั้นในการพิจารณาตั้งแต่เรื่องของปัญหาชายแดนใต้หรือเรื่องจะรายงานกกต.เนี่ยมันปล่อยฮะไม่ใช่มันขอไปฮะเวลาลาเขาให้ลาพร้อมกันสองคนได้หรือในงานสำคัญอย่างนั้นนะคือผมก็คิดอย่างอื่นไม่ได้นะซึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดลาเพราะภารกิจจะเป็นจริงๆเนี่ยมันต้องอธิบายประชาชนเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือผมพูดเองผมคิดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีการเขียนสตอรี่ไว้จะเขียนเร็วเขียนช้าอีกเรื่องหนึ่ง
1: คือการลาภารกิจเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามีภารกิจที่ได้ออกแบบเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยวันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ยคุณจะไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะคือวันประชุมที่ได้กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงร่วมกันในระเบียบว่าจะให้มีการประชุมสัปดาห์ละกี่วันและก็วันไหน ไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะมีธุระปะปังจะอะไรยกเว้นนะที่มันคอขาดบาดตายเป็นปัจจุบันทันด่วนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันปัจจุบันทันด่วนมันก็ต้องมาดูอีกเหมือนกันว่าใครที่ควรจะไปยังไงเสียก็ต้องเหลือคนเอาไว้อีกคนเพื่อทำหน้าที
0: ่ใช
1: ่แต่นี่ไปด้วยกันทั้งคู่นั้นแสดงว่าโอ้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งคู่หรือเปล่าและก็เป็นบังเอิญว่าตรงกับวันนั้นที่เป็นวันประชุมพอด
0: ี
1: ไอ้เนี้ยต่อไปต้องไปบริหารจัดการให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน
0: อดคิดไม่ได้นะว่าอะไรนะครับแต่ว่าไม่ว่าประการใดนะผมว่าทุกการกระทำมันอยู่ในสายตาประชาชน
1: ครับ
0: แล้วประชาชนก็ตัดสินคุณเองอ่ะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: หลายเรื่องนะหลายเรื่องคุณวิสุทธิ์อย่างวันสองวันในเรื่องอีกอันหนึ่งที่ท่านกำลังจะต้องตอบคำถามสังคมไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านเท่านั้นกรณีที่สสสวเขาเข้าชื่อกันเพื่อที่จะให้ท่านยื่นเรื่องไปถึงประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระดำเนินการกับกรรมการปปช.ที่ยกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
0: ครับ
1: นี่เขาทวงกันมาหลายครั้งนะฮะถ้าย้อนกลับไปเทียบกับมาตรฐานเดิมที่เรื่องยังอยู่ในมือของศาลฎีกาและตั้งคณะไต่สวนอิสระไปแล้วก็คือประธานวุฒิสภาใช้เวลาเข้าใจว่า41วัน
0: ครับ
1: แต่ของท่านประธานโสภณในกรณีนี้นั้นเนี่ยท่านตั้งคณะกรรมการไกลกันกรองนะและเป็นบุคคลภายนอกแล้วก็เห็นว่าไม่บอกชื่อนะ
0: ไม่บอกชื่อเดี๋ยว
1: เรื่องความเป็นอิสระ
0: แล้วไม่บอกเวลาว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก
1: ็นี่ไง
0: ให้เร็วที่สุด
1: แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคนในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีชื่อศักดิ์สยามชิดชอบนะโยงอยู่กับเรื่องนี้นะคนก็คงจะพอเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นกรองตรงนั้นก่อนที่จะใช้ดุลพินิจแต่พอมันมีคนในพรรคเดียวกับท่านนะคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วปปช.กลับมาตีตกนะแล้วมาถึงประธานสภาซึ่งเป็นคุณโสภณสารัมเนี่ยมันก็เลยทำให้คนก็เริ่มสงสัยว่าใช้เวลานานไปไหมนะแล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะเพราะมันมีเรื่องของคนในพรรคเดียวกันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นนายแก้วนายคำอะไรกันที่ไหนไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณโสภณไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลชิดชอบเนี่ยนะคนก็พอที่จะไม่ได้ติดใจแต่พออย่างนี้มันก็เลยทำให้คนเขาพลอยสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับว่าใช้ดุลพินิจโดยใช้เวลานานไปหรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคุณพิสุทธิ์ฮะ
0: ก็เนี่ยผมคิดว่าก็คนก็มีสิทธิ์คิดเนาะแต่ว่าคิดเผื่อนะถ้าคนคิดอย่างนี้แล้วส่งเสียงกันดังอย่าไปฟ้องเพราะ
1: ว่า
0: ไม่ได้พูดเล่นเพราะเดี๋ยวนี้เกิดอาการฟ้อง
1: เดี๋ยวนี้9ก็จะฟ้อง10ก็จะฟ้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาปรับจูนเกี่ยวกับเรื่องการจะอยู่ในสังคมกันใหม่1เราเป็นบุคคลสาธารณะอยู่ในจุดที่จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีหลักมีเหตุมีผลถ้าจะฟ้องหมดก็จะอยู่กันลำบากคุณที่สุดนะคุณที่สุดมาถึงตรงนี้นะ
0: คุณบุญติยาไล่เรียงไทม์ไลน์ทางการเมืองให้ฟังใช่ไหม
1: เรื่องของกันยาที่จริงๆเนี่ยมันกลางพรรษานะคุณวิสุทธิ์หน้าฝนด้วยนะฮะสภาพอากาศฝนตกเย็นช่ำนะไม่ได้ระอุไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรสักเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ปรากฏว่าการเมืองเนี่ยมันจะร้อนนะเป็นเดือนแห่งอุณหภูมิการเมืองเนี่ยผมต้องดูว่ามันจะถึงขั้นปลอดแตกหรือเปล่
0: า
1: เริ่มจากวันที่14กันยายนเนี่ย
0: 14กันยากกกต.จะส่งใครหรือไม่ส่งใคร
1: กกต.นี่ตอนนี้มันมีอีกความเห็นหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่าอุ้ยนะก็14กันยาท่านก็นัดแล้วท่านก็คงจะต้องตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้แต่ปรากฏว่ามันมีบางท่านไม่รู้ได้หินได้ข้อมูลหรือว่าคิดเอาเองนะฮะต้องดูก่อนว่า14กันยาจะมาตามนัดไหมจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน
0: มันจะเลื่อนอีกเหรอ
1: นั่นไงคุณวิสุทธิ์ฮะถ้าเลื่อนต้องมีคำอธิบายว่าเลื่อนเพราะอะไรถ้าไม่เลื่อนโอเคก็มาตามนัดแล้วต้องดูว่ามติของกกต.ในสำนวนของอนุชุดที่20

0: ที่บอกว่าให้ส่งฟ้องทั้ง229คนแต่อนุชุดชุด36ซึ่งเป็นกรรมการไต่สวนตามกรรมการอนุวินิจฉัยเห็นต่างให้ยกทั้ง229คนเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่มีน้ำหนักเพียงพอไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแล้วกกต.จะเห็นด้วยนะกับแนวทางไหนซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าคงไม่ได้เห็นด้วยกับทั้งสองแนวทาง
1: เพราะบางส่วนเพราะบางส่วน
0: ทีนี้บางส่วนคนก็ไปไกลว่าโอ้โหบางส่วนนั้นเท่าไหร่ล่ะคุณวิสุทธิ์และจะเป็นใครบ้าง
1: ก็ยากจะคาดเดานะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าที่ตอบคุณตีได้เลยบิ๊กเนมโดยเฉพาะคนที่มาจากพรรคการเมืองอ่ะไม่ส่งอ่ะไม่โดนหรือรัฐมนตรีถ้าจะมีบ้างถ้าจะมีบ้างนะอาจจะมีคนสังเวยบ้างนะก็ไม่ใช่กรรมการบริหารครับเพราะถ้าใช่เนี่ยเขาถ้าใช่เนี่ยเขามีเหตุร้องอยู่พักต่อไม่ได
0: ้
1: ส่วนปลาซิลปลาสร้อยผมว่าต้องติดลักแหบ้างแหละมาถึงขนาดนี้ถ้าไม่โดนเลยก็ไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าคดีนี้จะเหมือนกับคดีโกงข้อสอบอ่ะคือไม่ถึงข้างบนอ่ะได้ปลาขนาดปลาซิลปลาสร้อยและปลากลางกลางแค่นั้นอ่ะ
0: อาจจะคลาดคลากันไปไหมว่าเอาละเพื่อให้รักษาระยะอารมณ์ความรู้สึกของสังคมที่มันไปไกลชนิดที่โอ้โหลุ้นนะครับว่าจาก229เนี่ยจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่1ตัวเลขเป็นตัวตั้งเพื่อให้เป็นตัวเลขที่เหมาะสม2นะครับก็คงจะไล่ตั้งแต่คนที่ไม่มีตำแหน่งแห่งหนณเวลานี้ขึ้นมาก่อนและถ้าจำเป็นเนี่ยอย่างสว.ตัวจริงที่มีอยู่ทั้งหมด138คนเนี่ย
1: ครับ
0: จะเอามาสัก5ไหม7ไหม10ไหมหรือว่าจะเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่คนที่เขาเฝ้าติดตามเขาก็จะดูเหมือนกันว่ามีเท่าไหร่และก็ใครบ้างทีนี้แหละครับถ้ามันไม่ตรงใจและถ้ามันอยู่ในจุดที่โอ้โหคาดไม่ถึงว่าจะกล้าสมมตินะก็คนที่ไม่ได้ถูกเปิดออกมาก็จะมีข้อมูลที่ทางไอลอเอยทางคุณผลิตเอ่ยก็คงจะมีการเปิดออกมาเป็นช่อง
1: ต่อไปเขาบอกเขาจะเปิดรายวันเลยสองไอ้นะไอติมกับไอติมกับเป๋าไอรอ
0: แต่ทีนี้คนเขาอยากจะเห็นว่าเอาละนายกรัฐมนตรีคงได้รับการยังไงเสียเนี่ยนะก็ไม่ต้องมาพนันกินกาแฟไม่มีชื่อในจำนวนจะไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตาม
1: ไม่มี
0: พอไม่มีปุ๊บเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเฉพาะว่ามีนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในจำนวน129คนแต่ไม่ได้เห็นเลยว่านายกโทรศัพท์หาใครนายกมีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อย่างไรคนเขาก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะเพราะนั้นก็คงจะต้องรอดูจะได้เห็นในวันที่ไม่มีชื่อนายกและจะเปิดข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงการหัวสวเกี่ยวกับนายกยังไงคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับก็การเคลื่อนไหวมีอยู่นะแต่ว่ายังไงก็หวังว่า14กันยาจะไม่เลื่อนคุณที่ผมจำไม่ได้สารภาพว่ามันมีใช่ไหมว่ากกต.ต้องยื่นภายใน60วัน90วันอย่างเงี้ยนะมันเลยไปแล้วนี
0: ่มันไอเรื่องกรอบนั้นเนี่ยมันเป็นกรอบหลังเนี่ยคุณวิสุทธิ
1: ์กรอบหลังใช่ไหม
0: กรอบหลังที่หลังจากที่มีมติวันที่14นี้ไปแล้วก็จะต้องอยู่ในมือของฝ่ายกฎหมายที่จะต้องไปจัดทำคำร้องเพื่อที่จะส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน60วันอันเนี้ยมันยังจะทำให้ทอดเวลาไปได้อีก60วันและไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะขอขยายเวลาได้อีกหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามีจำนวนมากนะอาจจะทำคำร้องไม่ทันนะเหมือนกับกรณีของ44ส.ส.พรรคส้มนั่นเป็นเรื่องของปปช.ชี้มูลแล้วปปช.ก็มีกรอบเวลาในการที่จะทำคำร้องส่งไปยังศาลฎีกานั่นเป็นปัญหาเรื่องจริยธรร
1: ม
0: แต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของกกต.ที่มีผู้ร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกสว.ที่เข้าข่ายขัดกฎหมายไม่สุจริตเที่ยงธรรมอะไรต่อไปอันเนี้ยก็ยาวนานมากเลยเลย2ปีแล้วด้วยเนี่ยคุณที่สุด
1: นั่นสิโอเคนั่นคุณตีรองจากวันที่14กันยาเนี่ยไทม์ไลน์
0: 14กันยา

0: จะเป็นสารตั้งต้นเลย
1: สารตั้งต้นอ่ะแล้วจะเกิดอะไร
0: ขึ้นต่อครับเป็นสารตั้งต้นที่จะทำให้การเมืองมันพุ่งสูงขนาดไหนนะมันจะอยู่ที่วันที่14กันยายนเป็นด่านแรกนะถ้าด่านแรกนะฮะโอ้โหอุณหภูมิมันพุ่งปรี๊ดนะครับนี่แหละครับมันก็จะเป็นหัวเชื้อนะฮะเริ่มที่จะนะเพิ่มอุณหภูมิตั้งแต่วันที่14 15ไปเรื่อยๆทีนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยของเดือนกันยายนตรงนี้นั้นเนี่ยก็ถูกนำมาโยงเข้ากับปมของการเมืองว่ามันจะทำให้เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหา28กันยายนคุณวิสุทธิ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องของบัตรเลือกตั้งกรณีของ
2: บาร์โค้ด
0: บาร์โค้ดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าด้วยความเคารพนะผมจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องหนึ่งเราไม่ได้ก้าวล่วงศาลเพียงแต่จะย้อนไปดูการเมืองในอดีตนะฮะทุกครั้งที่มันมีวิกฤตในทางการเมืองเกิดขึ้นนะฮะก็บางทีก็จะมีการหักมุมทางการเมืองเกิดขึ้นนะหลายครั้งนะที่องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะจะเป็นผู้ที่นะทำผลที่ออกมาจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองขึ้นเพราะนั้นวันที่14จะร้อนแรงขนาดไหนนะถ้าเกิดว่ามันยังพอไปได้ไม่ถึงขั้นกับเป็นปัญหาเนี่ยหลายคนก็มองผลของวันที่28เนี่ยมันมีสัก3ทางได้ซ้ำไปคุณวิสุทธ
2: ิ์ครับ
0: นะทางแรกไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอะไรมากมายไม่ซับซ้อนก็เมื่อกระบวนการต่างๆที่มีการสาธิตมีการอะไรเอาไว้นั้นเนี่ยนะและที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการตั้งข้อสังเกตเรื่องลับไม่ลับตรงนั้นนะฮะเพราะยังถือว่าเป็นความลับภายใต้หลักของกฎหมายที่กำหนดให้การเข้าถึงในเรื่องของบัตรนั้นมีหลายชั้นไงนะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นหลักประกันในเรื่องของความลับอยู่แม้จะมี QR code บาร์โค้ดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นมีปัญหาง่ายๆก็คือก็จบนะความลับก็ยังเป็นความลับอยู่เหมือนเดิมแต่ถัดมานะฮะมันจะมี2ซีกนะฮะก็เป็นการคาดการณ์นะครับไม่ได้ไปชี้หรือว่าไปพูดอะไรล่วงหน้าที่ศาลท่านจะตัดสินเป็นการคาดการณ์ตามหลักการว่าถ้าไม่ผิดก็จบแต่ถ้าจะมีปัญหามันจะมีแยกออกเป็น2ส่วนคุณวิสุทธิ
2: ์ครับ
0: กรณีบัตรเลือกตั้งเขตกับบัตรบัญชีรายชื่อแยกเป็น2ส่วนถ้ามีปัญหานะเพราะเขตนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ที่พุ่งเป้าไปคือบัญชีรายชื่อ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือไปบัญชีรายชื่อนะถ้าแบบเริ่มต้นก็คือถ้ามันมีปัญหาตรงนั้นอ่ะบัญชีรายชื่อก็ต้องมาว่ากันใหม่ต้องมาเลือกตั้งใหม่
2: เลือก
0: เฉพาะบัญชีรายชื่อ
2: เฉพาะพรรคในรายชื
0: ่อมาดวลกันเนี่ยนะสมมติต้องมาล้างตากันอีกรอบนึงอ่ะเอาบัญชีรายชื่อเดิมเท่าที่มีอยู่นั่นแหละแล้วก็เพราะไม่ได้เป็นการสมัครใหม่เนี่ยก็จะใช้เบอร์เดิมเพียงแต่กำหนดวันลงคะแนนกันอีกรอบนึงนะให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการที่จะหย่อนบัตรลงคะแนนเฉพาะบัญชีรายชื่อโอ้ร้อยคนนะนะดวลกันตรงนี้อันเนี้ยผมฟังนักวิชาการมาคือถ้าจะมีปัญหาแบบสุดๆเนี่ยก็น่าจะเฉพาะในส่วนที่เป็นประเด็นก็คือบัญชีรายชื่อถ้าจะต้องมีปัญหาและเลือกตั้งใหม่อันถัดมาเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับที่จะบอกว่าแม้จะมีปัญหาตรงนี้แต่เมื่อเป็นการเลือกตั้งที่มีความเชื่อมโยงกันนะในวันเดียวกันเนี่ยมันก็เสียทั้งสองอย่างนั่นแหละคือนะโมฆะ8กุมภาพันธ์โมฆะนะโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องเลยคุณที่สุดนะส่วนถ้าจะใครจะมองว่าเอ้าแล้วรัฐบาลที่ตั้งมาแล้วเป็นอยู่ณเวลานี้และสภาที่อยู่ณเวลาเนี้ยคือเราย้อนไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะนับเอาในวันที่ตรวจพบและศาลวินิจฉัยมันก็ไม่ทำให้สภาที่ประชุมอยู่ณเวลานี้ครม.ที่ตั้งไปแล้วมีปัญหานะเพียงแต่ว่านับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญ

0: มีคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยอันนั้นแหละจะต้องไปนับหนึ่งกันใหม่สภาก็จบสิครับวุฒิสภาก็ทำหน้าที่รัฐสภาเหมือนเดิมนะส่วนรัฐบาลที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะก็คงจะหาช่องทางซึ่งมันยุ่งยากมากนะก็ต้องทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการซึ่งไม่ใช่เป็นรักษาการที่เกิดจากสภาชุดนี้หรือจะมีวิธีการยังไงนี่คือความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยทางแรกเนี่ยน่าจะง่ายทางที่สอง
1: ทางแรกคือไม่ผิดเลย
0: ไม่ผิดเลย
1: นี่จบ
0: ทางที่สองผิดเฉพาะบัญชีรายชื
1: ่อบัญชีรายชื
0: ่ออันที่สามยากมากผิดทั้งหมด
1: โมฆะ
0: อย่างหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เงื่อนไขทางการเมืองมันสุกงอมเหมือนในอดีตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกซ้ายออกขวาอย่างไรก็มักจะมีช่องทางตรงนี้หักมุมการเมืองถ้าย้อนกลับไปดูอดีตครับคุณที่สุดครับ
1: นี่คือ28กันยานะคุณที่ไล่เรียงให้จบไหมหรือว่าไงดีครับ
0: จบเนี่ยผมนึกบอกว่าการเมืองมันจะพีคสุดๆในช่วงเดือนกันยายนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่าในช่วงถัดไปว่า
1: ถัดไปแล้วกันมีเรื่องงบประมาณอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับม
0: ี
1: เร
0: ื่อง ประมาณจะเข้าวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์อีกเหมือนกันที่ทางคุณสุทธิลิ้มทองกุลแล้วก็เมื่อวานเห็นพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร
1: และเกตั้งพรรคการเมืองอีก
0: ประกาศตั้งพรรคการเมืองชัดเจนแล้วแล้วไปจับไม้จับมือกันเมื่อวานนั่นก็หมายถึงว่าก็เป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเห็นด้วยกับแนวทางที่กำลังจะขับเคลื่อน
1: ตรงนี้สักหลาย
0: จะเป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิในทางการเมือง
1: ตัวจะลงถนนใช่ไหมจะลงถนนป่ะ
0: คือเดี๋ยวเราไปดูกันคุณที่สุดเพราะว่าไม่ใช่จู่ๆเนี่ยจะลงเราย้อนกลับไปดูการเมืองการชุมนุมในอดีตเนี่ยคือไม่ใช่ชุมนุมทันทีแต่มันเป็นการนับหนึ่งแล้วจากนั้นก็ประเมินอุณหภูมิความมีส่วนร่วมการตื่นตัวนะอารมณ์ร่วมจะมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ค่อยพัฒนาค่อยยกระดับขึ้นไม่ใช่จู่ๆเนี่ยประกาศลงถนนผมก็เห็นเขาไม่ได้ประกาศจะลงถนนเพียงแต่ว่าทวงคืนประเทศไทยและไม่ได้ไล่รัฐบาลด้วยนะทวงคืนในรูปของนิติรัฐนิติธรรมกลับมานะอะไรเทาๆทั้งหลายเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประเทศชาวอิสราเอลคนนั้นออกไปเนี่ยอันไหนที่มันเป็นปัญหาคุณต้องจัดการเหมือนกับเป็นการบีบให้รัฐบาลได้เร่งจัดการกับปัญหาที่คนทั้งหลายเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นได
1: ้เทาเต็มประเทศโดยเฉพาะเทาต่างประเทศแต่เรื่องใหญ่กับมนตรีไม่ว่ากี่เทาก็ตามแต่ไม่ใช่ไหนก็ตามแต่สำคัญอื่นใดก็คือมันมีชายเทาอ่ะถ้าไม่มีชายเทาต่างๆก็ถูกไม่ได
0: ้ผมไม่แน่ใจท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิไทยรัตนากรไปพูดไว้ที่ไหน
1: ครับ
0: ที่ท่านพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ใช่เฉพาะวันนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะมันมีข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจนะก็ไปจับไม้จับมือแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเทาๆเนี่ยมานานแล้วและวันนี้ก็ยังทำกันอยู่เนี่ยเขาพูดไว้อย่างนี้
1: ใช
0: ่นี่คือของแท้เลยไม่ใช่ไปโทษต่างด้าวโทษชาตินั้นชาตินี้เราด้วยกันเองนั่นแหละที่ทำตัวว่าเป็นปัญหาซะเองคุณสุดา
1: ครับที่เป็นประเด็นร้อนในประเด็นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อักก่อนนะคุณที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูทิศทางสัปดาห์หน้ากันต่อว่านะน่าจะต้องติดตามขีดเส้นใต้ตรงไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใคร ใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์ช่วงสุดท้ายของเสาเสวนาเสา5นะฮะอยู่กับคุณวิสุทธิ์พรมวัชรพงษ์เนี่ยเน้นคำว่าเสา5
5: แร
4: งอ๋อไม่ใช่เสาหานะฮะเสาห้าน
5: ะสะกดได้ถูกนะจะให้เป็นอีกเสาหนึ่งนะ
4: บางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่มีอะไรหรอกนะการเมืองแบบไทยๆบางทีก็ดูเหมือนนะจะไปไกลแต่ถ้าเกิดว่าปรับจูนเข้าหากันได้ทุกอย่างมันก็ลงตัวก็ไปได้ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คงจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะมีคนสะกิดถามผมนะจะ3เดือน4เดือน5เดือนเข้าเดือนที่6นะเรื่องของกรณีปัญหาวิกฤตน้ำมันตอนนู้นนะคุณวิสุทธ์นะเอ๊ะผมก็เพิ่งทราบนะว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังอยู่ในระหว่างการทำสำนวนยังไม่หรือว่าอาจจะอยู่ในขั้นตอนการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาพวกไอ้โม่งเอ่ยที่เขาบอกไม่มีไอ้โม่งมีแต่ผู้ต้องหาเท่านั้นตอนนี้นะเรื่องน้ำมันที่มันล่องหนตอนนู้นตั้งแต่อ่างทองยันสุราษฎร์ธานีคุณวิสุทธ
5: ิ์ที่บอกไม่มีไอ้โม่ง
4: ไม่มีไอ้โม่ง
6: เปิดเข้ามาแบบนี้ถึงกับ
5: แต่ว่าก็เห็นล่าสุดเอ๊ะมาสักช่วงเช้าๆเห็นว่าทางกระทรวงพลังงานก็เริ่มแจ้ง5-6เจ้านะแล้วขออนุญาตจะเห็นว่าเพิ่งจะเริ่มจะดำเนินคดีกันละก็แสดงว่าไอ้โม่งก็น่าจะมีจริงอ่ะแต่ว่าจะได้ไอ้โม่งระดับไหน
4: ครับ
5: ระดับเล็กตรงกลางประสิทธิ์ประสร้อยเหมือนหลายๆเรื่องหรือเปล่านะ
4: ก็อยู่แล้วหลักฐานอาจจะต้องเยอะสักนิดหนึ่งก็เลยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
5: ครับ
4: ทีนี้มาดูเรื่องของสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณวิสุทธ์เอาละผมหลายคนอาจจะมองว่าการที่นายกรัฐมนตรีตอนแรกจะนัดทานข้าวมื้อค่ำที่บ้านพักของท่านนั้น
5: ตกลง
4: แล้วก็เลื่อนออกไปเพราะท่านมีภารกิจด่วนนะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปนอร์เวย์นะก็เลยทำให้ไม่เหมาะไม่สะดวกกับการที่จะต้องมาจัดงานนี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนนะทีนี้ถึงแม้จะเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาก็คงมีโอกาสได้พูดคุยกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่กล่าวสำหรับที่มองว่าที่ต้องนัดหมายพูดคุยกันงานแรกภารกิจแรกก็คือเรื่องของการประชุมงบประมาณ

0: วาระ 2-3 เนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างสภากับกรรมาธิการไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลไม่ต้องไปช
1: ี้แจงไม่ต้อง
0: ตอบไปอยู่เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางกรรมาธิการเสียงข้างมากแสดงว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะให้ไปในทิศทางนั้นส่วนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในซีกฝ่ายค้านหรือนะผู้ที่เห็นต่างแล้วก็สงวนคำแปลเอาไว้เอาไปว่ากันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมใหญ่เพื่อที่จะนะลงมติว่ารายเอาไปทีละมาตราเรียงมาตรากันไปเนี่ยนะจะเห็นด้วยกับเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะไปในทิศทางที่เสียงข้างมากได้มีมติเอาไว้ยกเว้นในบางเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็เห็นพ้องกันในภายหลังก็ให้ยึดตามเสียงข้างน้อยซึ่งจะไม่บ่อยดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าโอ้ต้องเตรียมรับมือต้องนี่คือการซักฟอกนี่คือน้องๆอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: ครับมันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลกับสภาแต่เป็นเรื่องของสภากับกรรมาธิการ789นะฮะก็เพียงแค่ไปรักษาองค์ประชุมไม่ให้มีตามไม่มีแตกแถวก็เท่านั้นเองแล้วก็ไปนั่งอยู่รับฟังเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาล ก็เท่านั้นแหละแต่มันไม่ได้มีอะไรถึงขั้นที่จะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาแน่ๆถ้าคุมเสียงไม่ได้แล้วก็โอ้โหนะเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วพอมาถึงการลงมติในวาระ3ปรากฏว่าถูกคว่ำอย่างเงี้ยเรือหายเลยคุณที่สุดนะแน่อยู่ที่ตรงนี
1: ้นั่นแปลว่ารัฐบาลไม่ต้องไปชี้แจงอะไรแล้วถูกไหม
0: ไม่ได้ชี้แจงเป็นเรื่อง
1: ไม่เกี่ยวแล้วละ
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: น
0: ี่เนี่ยเข้าใจให้ตรงกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นปัญหายกเว้น
1: แต่เกี่ยวคือคุมเสียงให้ได
0: ้
1: อย่าให้มือมันหาย
0: ถ้ามือหายมือหายเรือหายแน่อันนี้คือจันทร์อังคารพุธนะ
1: คร
0: ับ แต่ทีนี้วันจันทร์ที่เราบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอุ่นเครื่องการเมืองก็คือการที่คุณสุทธิลิ้มทองกุลนัดหมายแถลงข่าวตั้งประเด็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจะมาทวงคืนประเทศไทยที่ว่านะคือบางคนเนี่ยก็มองว่าโอ้มองภาพใหญ่ทันทีไงคุณที่สุดว่าต้องเป็นการลงถนนอุ้ยจะจุดติดเหรอนะลงถนนแล้วจะไล่ได้เหรอคือผมเห็นในซีของคุณพิชิตชัยมงคลแล้วคุณนัสเซอร์ฮายิมะนะก็ออกมาสื่อสารในเบื้องต้นคือตอนนี้ในซีของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยเขาก็รวมกันไม่ติดเหมือนกันนะอาจจะมีบางปีกที่ยังอยู่บางปีกที่ไปบางซีแล้วก็มีเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเขาก็สื่อสารผมก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการแนวทางว่าเป็นการแถลงจุดยืนในการที่จะทวงคืนประเทศไทยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรียกความเป็นนิติรัฐนิติธรรมกลับมาแล้วก็เรื่องเทาๆทั้งหลายแหละให้รัฐบาลพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาปัญหาที่มันมีอยู่ณเวลานี้หยิบขึ้นมาชูให้เห็นแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขให้มันเข้ารูปเข้ารอยพูดง่ายก็คือเป็นการกดดันให้รัฐบาลทำงานแล้วก็แสดงจุดยืนตรงนี้ถ้ารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรที่มันเป็นปัญหาร่วมนะฮะโดยเฉพาะกรณีของอิสราเอลเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของความเป็นชาติเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเห็นว่ามันมีอารมณ์ร่วมนะค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันถ้าเทียบเคียงกับกรณีของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะท่านนายกก็ได้ตระหนักเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านก็มาจากกระแสนิยมตรงนั้นพอเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่มันไม่ได้เรื่องชายแดนแต่มันเป็นเรื่องที่ต่างชาติเข้ามาสร้างชุมชนเข้ามาทำอะไรต่อไม่ได้จนกระทั่งจะลงรากปักลงหลักปักฐานอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ประเมินดูแล้วเนี่ยน่าจะมีคนที่มีอารมณ์ร่วม อยู่ด้วยไม่น้อยทีนี้พอแสดงจุดยืนตรงนี้แล้วก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมานะลองไปสอบถามคนในตลาดต่างจังหวัดผมมีโอกาสได้คุยด้วยบางส่วนเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีการตั้งคำถามกับรัฐบาลในหลายๆเรื่องอยู่ณเวลานี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นและถ้าแก้ได้ก็เป็นผลดีกับรัฐบาล แต่ถ้าแก้ไม่ได้แล้วยัง

0: มีปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆๆๆตรงนั้นแหละครับอารมณ์สะสมจาก1จะเป็น10แล้วก็จะเป็นหลายๆ10ก็ตรงนี้อยู่ที่รัฐบาลว่าอาจจะมีท่าทีต่อการตอบรับจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับก็ไม่ได้ลงตัวทีเดียวแล้วก็จริงๆก็เป็นตามที่คุณมนตรีว่าแล้วก็จริงๆการจะขับเคลื่อนหรือว่านัดผู้คนมาแสดงพลังเนี่ย
0: อ
1: ือฮึโซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องยากเนาะ
0: ครับ
1: คือการจะเอาคนลงถนนเนี่ยช่วงหลังตั้งแต่เราโซเชียลมาแรงมันการรวมตัวกันมันก็เกิดขึ้นยากแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณมนตรีการที่จะรวมตัวกันนัดชุมนุมกันอย่างเงี้ยนะมันไม่รู้ว่าล่าสุดนี้เกิดจากกรณีเรื่องจากแฟดม็อบสมัยก่อนนะกลายเป็นแฟดของน้องๆทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ระยะหลังสมรภูมิสื่อหรือว่าเรื่องโลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงไป
0: หลัง
1: ก็นั่นแหละแต่ก็ขอบคุณคุณตีที่ให้เล่าให้ฟังว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าเริ่มจากการจัดม็อบเลยมันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายและประเด็นคุณสุธีผมว่าก็เนื่องจากเรื่องเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการโจมตีที่รัฐบาลโดยตรงทีเดียวนะ
0: ครับคือพอเอาละด้วยตัวบุคคลอย่างคุณสุนทีเนี่ย
1: ครับ
0: นะและกับการประกาศเนี่ยมันก็เลยย้อนไปดูเหมือนกับโอ้โหตั้งแต่ปี47 48ย้อนไปถึงยุคของกปปส.ยุคไปถึงที่มีการลงถนนกันตรงโน้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการในอดีตคุณวิสุทธ์แล้วตอนหลังเนี่ยแฟลตม็อบที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรจากโควิดก็เลยทำให้หายไปในตอนนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่มันคือรูปแบบมันเปลี่ยนไงแล้วผมฟังจากที่เขาพูดคุณสนธิลิ้มทองกุลออกมาสื่อสารนั้นเนี่ยก็วิธีการน่าจะเป็นการไปยื่นหนังสือตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: แล้วก็สื่อสารกับสังคมผ่านทางโลกโซเชียลผ่านทางออนไลน์อะไรทั้งหลายตรงนี้มากกว่าที่จะเป็นความหมายของการชุมนุมแบบเดิมๆที่จะต้องลงถนนปักหลักพักค้างก็พอไปมองถึงจุดนั้นมันก็ไม่ใช่พ.ศ.ปัจจุบันแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการรวมตัวในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะนำเสนอปัญหาแล้วก็ให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแต่ทีนี้นะครับในเรื่องของการเมืองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันในตอนนี้ถ้ามันมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมามันก็ไม่ใช่มีเฉพาะในสภามันจะมีการเมืองนอกสภานะเข้ามามีส่วนในการที่จะบอกว่าเขย่ารัฐบาลหรือว่าตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นต่อจากนี้ครับ
1: เรื่องพวกสวเนี่ยไม่ว่า14กันยาผลยังไงเนี่ยการเคลื่อนไหวภาคประชาชนมีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้เรื่องที่มันแสลงใจ
0: ครับ
1: นะฮะพรรคบางพรรคคนบางคนอยู่แล้วก็จะเป็นกระแสที่ผมเชื่อคนก็มีส่วนร่วมเยอะนะคุณตรีนะคุณตรีพูดเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็เพิ่งนึกได้นะเมื่อวานเนี่ย4กันยายนเนี่ยเป็นวันครบรอบ1ปีเขาเรียก MOA ใช่ไหมสัญญาระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกลยินดีให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีบนเงื่อนไขคือต้องอะไรต้องยุบสภาต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วต้องอะไรผมจำไม่ได้นะครบรอบหนึ่งปีเมื่อวานนี้เองคุณสิริกัญญาบอกว่าแหมเป็นบทเรียนราคาแพงครับนะคือไม่สามารถทำสัญญาผูกมัดกันเป็นรายละอักษรที่มีผลทางกฎหมายได้เพราะสัญญาทุกอย่างอยู่ที่MOU และ MOA และเป็นเรื่องสัญญาใจจะใช้เครดิตทั้งสองฝั่งในการทำสัญญาให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยเห็นแล้วว่าอีกฝั่งทำลายไปคุณใหม่นะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าไม่อยากจดจำนะฮะไม่ควรค่าแก่การจดจำของนักข่าวถามว่าแล้วแปลว่าอะไรเงี้ยไว้ใจใครไม่ได้แล้วใช่หรือไม่คุณสิริยาบอกว่าต้องเผื่อใจไว้แบบที่ต้องเผื่อใจว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยแต่ว่าประโยคหลังผมว่าก็น่าสนใจนะคุณหมายบอกว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นบทเรียนครับต้องทำต้องเนี่ยต้องให้มีการส่วนมีส่วนร่วมจากผู้สนับสนุนวอเตอร์ และสมาชิกพรรคให้มากขึ้นผมว่านี่คือที่อยากคลายไรคือเป็นบทเรียนที่มันก็เจ็บปวดสำหรับพรรคประชาชนนะ
0: ครับ
1: ต้องยอมรับว่าการตัดใจครั้งนั้นทำให้พรรคประชาชนเนี่ยพลาดไปหลายเรื่องแล้วประโยคท้ายแม้จะดูผ่านผมคิดว่าก็เป็นบทสรุปอะว่ามันต้องดูผู้มีส่วนร่วมวอเตอร์สมาชิกพรรคด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าการตัดใจที่ผ่านมาอาจจะรอบด้านแต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจว่ามาจากเสียงของผู้ที่มีพลังเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่า
0: ครับ
1: นี่คือการแก้ไขวิกฤตตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะโอกาสครบรอบ1ปีที่ไม่อยากจดจำสกุลใหม่นะครับ
0: คือถ้าไม่อยากจดจำก็น่าจะปล่อยให้ผ่านไปไม่ต้องนำมารื้อฟื้นพอรื้อฟื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างอย่างกรณีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: ครับ
0: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรานะเสนอชื่อให้เป็นนายกได้เราก็เสนอชื่อให้เอาออกได้มันก็เลยย้อนกลับไปที่1ปีที่ว่านั่นเองและต้องยอมรับที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่เป็นข้อเท็จจริงตอนหลังเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีระดับหัวขบวนที่ตัดสินใจว่าจะต้องไปในแนวนี
1: ้
0: ในขณะที่บางส่วนซึ่งเสียงเนี่ยอาจจะไม่มีพลังมากพอเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการตรงนั้นแต่เมื่อคนที่มีเสียงดังมากกว่าเนี่ยนะพูดว่าจะเอาแบบนั้นมันก็เลยต้องไปในทิศทางนั้นซึ่งพอไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะคือไปแล้วไปได้ไม่สุดแล้วก็มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวซึ่งมันเวลามันผ่านไปเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเอาลำนูนมาเป็นตัวชูโรงซึ่งเขาเองบอกยินดีได้เลยนะมาเพื่อทำการนี้เท่านั้นนะซึ่งทางนี้ก็สนับสนุนพอสนับสนุนไปเสร็จปุ๊บนะพอถึงวันหนึ่งนะบอกว่ารัฐธรรมนูญก็จะเอาอภิปรายไม่ไว้วางใจจะคว่ำรัฐบาลก็จะทำอีกฝั่งนู้นเขาบอกอ้าวทางนี้ผมก็ไม่อยู่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจดิ
1: คว่ำซะเลยยุบซะเลย
0: ผมก็คว่ำซะเลยมันก็เลยกลายเป็นย้อนแย้งกันว่าด้านหนึ่งล้ำนูนก็อยากจะได้แต่อีกด้านหนึ่งก็จะคว่ำเขาด้วย
1: ครับ
0: อีกฝั่งเขาก็เลยถ้ารู้อย่างนี้ก็จะปล่อยจะอยู่รอให้คว่ำทำไมครับคว่ำซะก่อนเลย
1: ชั่วโมงบินทางการเมืองมากกว่าก็ใช้วิธีนี้แหละแต่เรื่องที่คุณตีบอกว่ามีคนที่มีอำนาจมากกว่าก็เป็นข้อสันนิษฐานเนาะที
0: ่
1: เขาพิสูจน์แต่ว่านิดนึงก็คือว่าจริงๆเรื่องที่คุณสุสิริกัญญาไม่ตั้งใจพูดหรอกคุณตี
0: ครับ
1: นักข่าวก็ไปถามครบรอบ1ปีคุณสุริยาบอกว่าจำแม่นจริงนะคะเจ้าตัวนี่ไม่อยากจำแต่นักข่าวก็จ้างจะไปจี้
0: คือถอดบทเรียนได
1: ้
0: นะฮะไม่จดไม่จำได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยมันเรียกคืนไม่ได้นั่นก็คือสถานะความแข็งแกร่งของพรรคภูมิใจไทยนะต้องอย่าลืมนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยมีวันนี้มีเสียงมากถึง192เสียงก็เกิดจากแรงสนับสนุนของพรรคส้มที่ทำ MOA ให้ไปเป็นรัฐบาลในช่วงเวลาสั้นๆจนกระทั่งโอ้โหด้วยสถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยแล้วก็เวลาแหมมัน2เดือนเสร็จๆอ่ะมันยังไงมันก็ไม่เบื่ออยู่แล้วมันมีแต่จะไอ้เติมเข้ามาเนี่ยนะเรื่องความนิยมความชื่นชอบสารพัดอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคภูมิใจไทยมีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากพรรคส้มเป็นนั่งร้านให้ในช่วงจังหวะเวลานั้นจนกระทั่งเขาปีนขึ้นที่สูงได้คุณที่สุดครับ
1: ตอนปีนที่สูงแล้ว
0: พยายามลงไม่ลงเลยปิดลมบนเลยทีเนี้ย
1: ใช่ใช่แล้วฐานแน่นขึ้น
0: กลับ
1: นะแล้วมีกำแพงอีก
0: อ่ะนี่คือเสาเสวนานะครับในอีกรูปแบบหนึ่งก็หยิบจับข่าวสารต่างๆมาคุยแล้วก็มองการบ้านการเมืองไปในทิศทางข้างหน้าชวนคุณวิสุทธ์คุยนะคุณสุปันติดภารกิจในวันนี้เดี๋ยวเสาหน้าก็กลับมาประจำการขอบพระคุณนะคุณวิสุทธ์ที่มาร่วมพูดคุยในวันนี
1: ้
0: แล้วก็
1: ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันและเสาหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นามเนรเทศยาคอฟชาวอิสราเอลข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเดือนสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 138,000 ล้านรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งขนของหนีน้ำกลางดึกโดนัลด์ทรัมป์ส่งคณะทูตพิเศษไปเยือนผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงนำคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไป2ปีครับพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนจึงจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศสำหรับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงมีคำสั่งในประเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือว่าขอให้มีคำสั่งส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับในส่วนพื้นที่ภูเก็ตวันนี้มีข่าวลือสะพัดครับว่าชาวบัดป่าตองเตรียมเชิญชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทำให้ชาวภูเก็ตและคนไทยรู้สึกหวาดกลัวและก็กังวลกับการลุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยถาวรและก็อาจก่อการร้ายนะครับชาวภูเก็ตก็ตั้งคำถามว่าหากเป็นจริงทางการจะมีการเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาไทยหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นชนวนที่สร้างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามจับตามองไทยมากขึ้นหรือไม่ทั้งนี้กระแสข่าวที่ออกมายังเป็นกระแสข่าวลือครับเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาวบัดป่าตองว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดทะลุ 138,000 ล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า1ล้านค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์โครงการที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้ค่ะก็มาใช้จ่ายกันนะคะในชีวิตประจำวันกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลณวันที่4กันยายนนะคะเวลา23นาฬิกายอดใช้จ่ายตอนนี้สะสม 138,000 กว่าล้านแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,500 ล้านโดยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 58,874 ล้านแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 56,600 ล้านแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,255 ล้านขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลร่วมโครงการก็มากกว่า 1,190,000 รายก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ก็ขอย้ำเลยค่ะว่าโครงการนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินคงเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแต่ว่ายังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
2: เลขาธิการ BDE นะครับแจงโครงการ THAI Passportมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 ล้านคนครับป้อนคำสั่งใช้งานกว่า4ล้านครั้งพร้อมชี้แจงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้รับจ้างแบบ Pay per Active User คิดตามการใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์อัตรา 24.69 บาทต่อคนต่อเดือนครับจี้ผู้รับจ้างเร่งทำแดชบอร์ดติดตามผลมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE เปิดเผยบอกว่าโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าโครงการ THAI Passport ถึงวันที่3กันยายน69มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.47 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า4ล้านนะครับโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 722,030User ได้รับใบประกาศียบัตรคือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 User ครับสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินผันแปรตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบแล้วก็มีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการก็คือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นผ่านกับทดลองใช้งานจริงควบคู่การเรียนรู้ครับสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการเมื่อ18สิงหาคม69ก่อนเปิดการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จะทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนนะครับหรือบุคลากรภาครัฐได้เข้าใจครับทั้งนี้ BDE ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเร่งจัดทำแดชบอร์ดความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ใช้งานที่ผ่านการเข้าอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคม69ซึ่ง BDE จะติดตามทวงถามต่อไปครับ 12:08 เดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: M-Card Radio Network

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปค่ะอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปทำให้ถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่รัฐบาลยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานมีใบอนุญาตรถสาธารณะถูกต้องไปทำให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลากรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลเปิดปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็ปรากฏค่ะมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ตรวจสอบพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้นะคะในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่เลยสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าหากผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วทาง www.dlt.elearning.comก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอหรือเป็นการ walk in นะคะที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยค่ะก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: สุขสำรวยครับนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศครับนางสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนควิกวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยดำเนินการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชนทั่วประเทศครับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและก็ให้ข้อมูลเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและก็สั่งการบุคลากรในฝ่ายปกครองอาทินายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็การประชุมหมู่บ้านรวมทั้งสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในระดับฐานรากซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองครับที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนหมู่บ้านผ่านฝ่ายปกครองในระดับท้องที่เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นแล้วก็ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้สทบได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่สำหรับการร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำจังหวัดหรือสทบสาขาเขตในพื้นที่ทั่วประเทศครับ
1: ฝนถล่มน้ำป่าทะลักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะมีน้ำท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวกู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำขนย้ายของหนีกลางดึก ริมาณฝนที่ตกสะสมพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำวันที่4กันยายนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าในพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยล้นตลิ่งเข้าบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7ตำบลบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากค่ะมีมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายไหลล้นสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครองฝากกระแสน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายและสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ฝนเริ่มซามวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำห้วยสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมรายงานประจำปีกกต.ย้ำรัฐบาลไม่เอี่ยวปมหัวสว.เชื่อฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบปกติเผยติดภารกิจไปนอร์เวย์ครับช่วงประชุมสภาชี้ส.ส.กรรมาธิการพร้อมแจงงบปี70นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็พร้อมชี้แจงเพราะร่างพรบงบประมาณเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมครับเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินกล่าวว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อครับและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสว.กับ ับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือไม่นะครับนายอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่มีการเลือกสวเมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสวประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องครับเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองมีอะไรก็รับฟังเราก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภามาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ตนติดภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เรื่องหน้าที่นิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็ไปสภาตลอดเวลาอยู่แล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ยังอยู่ที่เรื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระแสข่าวตัวการใหญ่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลนี้นะคะโดยนายกย้อนถามกลับทันทีระหว่างสื่อยังตั้งคำถามไม่จบว่ามีข่าวนะคะต้องบอกว่าต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าถ้าบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนโน้นคนนี้ว่าทีคนนั้นว่าทีก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานลักษณะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาก็เยอะนะคะยื่นมาเยอะก็ดีและขอประชาชนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไปตรวจสอบนะแล้วก็ทางนั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้ทางฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้นะคะปปช.ก็ทำเรื่องอยู่แล้วใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปช.จะมีวิธีสูตรพิสูจน์ได้และนี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนก็ต่างทำงานส่วนเมื่อถามว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายอนุทินย้อนถามกลับว่าน่ะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนที่นายกจะกล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์รับเรื่องร้องราวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดตอนนี้นายกบอกว่าเนื่องจากปปช.รับเรื่องอยู่แล้วในการตรวจสอบการดำเนินคดีกรณีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ควรเชื่ออันนี้แหละเอาไปส่งมอบให้ปปช.เลยนะคะก็จะเป็นหลักฐานที่จะเอาไปดำเนินการต่อได้ถ้าหลักฐานเชื่อได้ก็จะเป็นส่วนที่นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมครับเหตุติดภารกิจต่างประเทศยันไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมืองเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าได้เลื่อนกำหนดการนัดรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยไม่มีกำหนดครับเนื่องจากตนเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอีกทั้งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องนัดร่วมรัฐบาลหาหรือครับเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ยังไม่ได้มีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ครับออกอากาศเป็นวันแรกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนครับส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกรัฐมนตรียิ้มรับแล้วก็สายหัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไปทันทีครับ
0: ค่ะมาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการเป็นการประเดิมรายการแรกกับคุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งคนที่มาประเดิมรายการคนแรกไม่ใช่นายกนะคะแต่ว่าเป็นนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้นายประกรณ์บอกว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าจะใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือภาพจำของความล้มเหลวแต่มีนโยบายมีแนวทางแต่ไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการปรับลดงบประมาณลงนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นก็จะดีกว่าหรือไม่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำนะคะในเรื่องของการปรับลดขนาดนะคะหน่วยงานหรือองค์กรราชการและปีนี้ก็เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นถ้าหากเราไม่พัฒนาระบบราชการตรงนี้แหละก็จะทำให้มีงบไม่มากพอที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะคะที่นายประกรณ์พูดถึงสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีค่ะทางช่อง 9 Mcot HD ก็ถ่ายทอดด้วยนะคะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกระบวนการทางการทูตที่ผลักดันการเจรจาสันติภาพมุ่งยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกระลอกเมื่อสหรัฐส่งคณะผู้แทนเจรจาไปเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ว่าสตีฟวิคคอฟทูตพิเศษสหรัฐแล้วก็จาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาครับกำลังเดินทางไปผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและว่าสหรัฐมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งยุติสงครามที่ดำเนินมาจนเข้าสู่ปีที่5แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุด้วยว่าวิชคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางไปยังยูเครนหรือว่ารัสเซียหรือทั้งสองประเทศขณะที่วลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเวลาต่อมาว่าคณะทูตพิเศษของสหรัฐจะบินไปยังยูเครนในวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วและบอกได้ว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยของน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิชคอฟและนายคุชเนอร์พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการโจมตีหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนด้วยเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้งสองคนครับ
0: ค่ะที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นสนับสนุนญัตติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาเพื่อให้ใช้แบบแผนที่โลกนะคะแบบ Equal Earth ที่สะท้อนสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนแบบ Mercator ที่ใช้มานานแล้วทำให้สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่แถวขั้วโลกใหญ่เกินจริงส่วนแอฟริกาก็ดูเล็กเกินความจริงนะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติด้วยคะแนนเสียง164-1เสียงโดยสหรัฐคัดค้านประเทศเดียวค่ะและมีการงดออกเสียง6ประเทศเพื่อรองรับยติผลักดันโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อส่งเสริมให้หันมาใช้แผนที่แบบ Equal Earth หรือระบบการฉายแผนที่โลกแบบแสดงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนระบบ Mercator หรือระบบฉายภาพแผนที่โลกทรงกระบอกซึ่งเป็นระบบเก่าที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่ใกล้ขั้วโลกอย่างกรีนแลนด์ดูใหญ่เกินจริงกลุ่มผู้สนับสนุนเผยว่าแผนที่ที่จัดทำแบบ Mercator เดิมทำให้ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆดูเล็กกว่าความเป็นจริงขณะที่ชาติตะวันตกและรัสเซียมีความเห็นต่างในเรื่องนี้โดยสหรัฐมองว่ามตินี้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสำคัญด้านสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแต่รัสเซียอังกฤษสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อก้าวข้ามร่องรอยยุคอาณานิค

0: อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและยังคงสามารถใช้แผนที่เดิมในการเดินเรือได้ตามปกติซึ่งโรแบร์ดูเซ่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโตโกที่เป็นแกนนำผลักดันนะคะก็แถลงยกย่องที่ประชุมใหญ่ UNGA ว่ามีมติเห็นชอบที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อใช้แบบแผนนะคะแบบแผนที่ Equal Earth และจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆThinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
10: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569อริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันเสาร์แบบนี้ค่ะเป็นอีก1เสาร์ที่น่าจะเป็นเสาร์ที่น่าสนใจอีก1ธุรกิจนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆมันเนิ่นนานแล้วเนาะในเรื่องของตลาดเรื่องของวัสดุการก่อสร้างร้านที่จำหน่ายวัสดุการก่อสร้างอุปกรณ์ซ่อมบ้านต่างๆบอกว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าตลาดเนี้ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็หลายเจ้าเองที่เข้ามาสู่ตลาดเนี้ยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเจ้าที่ค่อนข้างเข้มแข็งฉะนั้นบอยเลยคิดว่าตลาดแบบนี้เนี่ยถ้า SME จะลงมาเล่นในวงการแบบนี้ค่ะมันน่าจะต้องมีความท้าทาย okay. และทำยัง

0: ไงให้มันเกิดความแตกต่างด้วยวันนี้พอก็เลยไปชวนคุยกับเรียกว่าเป็นร้านอุปกรณ์ซ่อมบ้านเนาะป้าป้าโฮมเป็นแบบยังไงไปคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณตินิธิวัฒน์ค่ะเป็นทีมงานของป้าป้าโฮมแล้วก็ดูแลเรื่องของการตลาดด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณโบครับผมตีนะครับคณะทีมงานป้าโฮมครับ
0: พอดีจริงๆเนี่ยเราอยากนัดเรียกก็เป็นผู้ที่แบบก่อตั้งเลยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสคงได้กลับมาคุยกันอีกกับลุงช่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ใช่แต่ว่าวันนี้ก็มาคุยกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงป้าป้าโฮมขึ้นมาค่ะมันป้าป้าโฮมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงดีกว่า
1: ป้าป้าโฮมเกิดขึ้นมาจากมันไม่ใช่ร้านค้าครับคุณโบมันเกิดมาจากปัญหาหนึ่งที่เจอปัญหาซ้ำๆคือทำไมมันจะเกิดคำถามว่าทำไมมันไม่มีร้านแบบนี้เกิดขึ้นสักทีอย่างเช่นเราทำไมเราต้องเสียเวลาเข้าห้างทั้งที่เราซ่อมของแค่นิดเดียวนั่นแหละครับทำไมเวลาที่ก๊อกน้ำรั่วทำไมจะต้องเสียเวลาตั้ง30-40 นาทีเพื่อที่จะไปห้างสรรพสินค้านั่นแหละครับป้าโฮมก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อแก้ปัญหาให้จบภายใน3 นาทีให้ได้
0: ท
1: ี
0: นี้พอเราคิดแล้วว่าป้าป้าโฮมจะเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามองอะไรก่อนเป็นอันดับแรกอะทำเลทีมงานตลาดอะไรเงี้ยค่ะเรามองมันถึงได้เกิดขึ้นมา
1: โอ้เรามองที่ไม่ใช่บอกว่าทำเลหรอกจริงๆเรามองถึงโครงสร้างที่เรามองถึงโครงสร้างของธุรกิจมากกว่าครับคุณโบคือโครงสร้างที่มันควรจะมีตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีครับคุณโบเอาง่ายๆเราพอจะเห็นว่ามันควรจะมีร้านซ่อมบ้านที่เหมือนเซเว่นไหมเพราะว่าเซเว่นเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นพวกบริโภคเนาะก็คืออาหารใช่ไหมครับแต่ไม่เคยมีใครที่จะมาทำแบบร้านอุปกรณ์ซ่อมบ้านซึ่งมันเป็นปัจจัย4เหมือนกันคือที่อยู่อาศัยถูกต้องไหมครับบางทีเขาอย่างที่ผมบอกครับเขาไม่อยากเสียเวลาเยอะก็เลยเกิดเทรนด์ตัวนี้ขึ้นมาครับผม
0: โอ้ป้าป้าโฮมเองนะตอนนี้เองก็คือตัวร้านหรือว่าออฟฟิศหลักจริงๆคืออยู่ที่ไหนแล้วจริงๆแล้วมีแบบแฟรนไชส์ไปหลายๆที่อย่างนี้ไหมคะมีไหม
1: ยังครับธุรกิจป้าป้าโฮมที่เราทำขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับคุณโบคือมันเป็นธุรกิจใหม่เลยที่เราจะต้องอาศัยทั้งการเก็บข้อมูลการโอปรับหลายอย่างเลยครับยังไม่ได้สำเร็จนะครับก็เป็นธุรกิจแบบเบื้องต้นเป็นตัวโมเดลแรกที่เราพยายามเขาเรียกว่าไงเหลาอยู่กำลังเหลามันอยู่ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ตัวป้าป้าโฮมเองตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ในปั๊มบางจากครับผมติดซุกี้ตีน้อยเลยครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกที่ตั้งเป็นในปั๊ม
1: เราก็คิดแบบตะกะแบบง่ายๆก็คือทราฟฟิกครับก็คือผู้คนจะอยู่ในบริเวณเนี้ยหมุนเวียนค่อนข้างเยอะแค่นั้นเลยครับผมที่เราคิดคือถ้าสมมติว่าเราเป็นร้านใหม่แล้วเราไปตั้งกับถิ่นที่มันไกลจากผู้คนน่ะใช่เราก็จะหนึ่งเราจะเรียนรู้ช้าครับนี่คือสิ่งที่เราคิดครับผมตอนนี้เราต้องการคนที่มีทราฟฟิกเยอะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรไปอีกเยอะเลยเราก็ต้องการผู้คนที่มันต้องค่อนข้างมีหลากหลายครับผม
0: ทีนี้คุณติเองบอกว่าป้าป้าโฮมเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆเนาะเราทำยังไงให้คนอื่นได้รู้จักว่าป้าป้าโฮมคืออะไร
1: ง่ายๆเลยครับคุณโบถ้าวันนี้ผมแก้ปัญหาให้คุณโบได้หนึ่งอย่างครับคุณโบจะจำผมได้ทันทีง่ายๆ
0: แต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าถ้าเขามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านแล้วต้องไปป้าป้าโฮม
1: ใช่ครับตัวนี้ธุรกิจเราอ่ะมันเริ่มขึ้นจากปัญหาของลูกค้าเนาะก็คือตอนนี้ลูกค้ามีปัญหาตอน3:30ซึ่งมันไม่มีร้านเปิดเกิดขึ้นเลยเราเปิดถึง4:00พยายามที่จะอันนี้คือเบื้องต้นโมเดลแรกเนาะเราเปิดถึง4:00เพื่อที่จะให้ลูกค้าน่ะแก้ปัญหาในช่วงดึกก่อนแล้วมันก็เป็นที่ตอบรับดีครับผมเขาก็จดจำได้ว่าเอ้ยป้าป้าโฮมเปิดถึง4:00แบบนั้นนี่คือเรื่องที่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆก่อนเนาะแต่มันก็มีเรื่องเชิงลึกอีกซึ่งอาจจะอธิบายจะเข้าใจยากครับผม
0: ในการสื่อสารมันก็คือน่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลไหมคะว่าโซเชียลมันทำให้ป้าป้าโฮมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไหมว่าเอาล่ะถ้าคนที่อยู่บุรีรัมย์แล้วเขามีอะไรปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไปป้าป้าโฮมถึง4:00น่าจะสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เรื่องการสื่อสารเรื่องนั้นน่ะถูกต้องเลยครับแต่

0: าสมมติว่าผมอยากให้คุณโบลองคิดดูว่าถ้าวันนี้ผมสื่อสารออกไปแล้วแต่คุณโบกลับมาหาที่ผมอะแล้วมันดันไม่ตรงกันถูกต้องไหมครับมันจะไม่เกิดผลตรงนั้นผมอยากแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยต้องทำตัวแบรนด์ให้ชัดก่อนว่าตกลงเราเป็นร้านอะไรเหมือนป้าป้าโฮมคือร้านอุปกรณ์ซ่อมบ้านคือการแก้ปัญหาเราไม่ใช่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเราไม่ใช่ร้านวัสดุก่อสร้างเราคือร้านแก้ปัญหาก๊อกน้ำรั่วหลอดไฟเสียนั่นคือสิ่งที่เราสื่อพอเราได้ตรงนี้ชัดเจนแล้วเราค่อยสื่อสารตามโซเชียลมีเดียออกไปหรือตามป้ายตามอะไรออกไปแบบนั้นครับใช
1: ่ตอนนี้ป้าป้าโฮมทำมานานยาวนานเท่าไหร่แล้วคะ
0: โอ้ยังไม่นานแล้วคุณโบผมเทสได้แค่ตอนนี้เดือนที่2เองครับยังไม่นานใช่ก็ตอนนี้เรารู้บางอย่างมาแล้วเราพอเราได้ข้อมูลบางอย่างแล้วก็แก้บางอย่างออกไปครับผมตอนที่แรกมันก็ยังเหมือนเป็นร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ใช่ไหมครับทุกคนก็ยังบอกอ๋อมันก็เหมือน DIY มั้ยมันก็เหมือนร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปไหมแต่ตอนนี้เรารู้บางอย่างมาแล้วพอเรารู้บางอย่างเราก็ปรับครับง่ายๆเลยทำไมถึงเป็นในปั๊มน้ำมันก็อย่างที่บอกก็คือผู้คนพร้อมพิมพ์ผู้คนเราก็เห็นปัญหาของผู้คนมากขึ้นถูกต้องไหมครับตัวที่สองคือทำไมต้องเป็นสเกลนี้สเกลแค่200ตารางเมตรไม่ถึง200ตารางเมตรเพราะเราจะได้คุมได้ง่ายครับสมมติว่าถ้าลองคิดดูถ้าผม 2,000 ตารางเมตรผมคุมยากมากถูกต้องไหมครับเราเรียนรู้ได้ช้าอาจจะอันนี้คือวิธีที่คิดของผมเนาะผมจะเรียนรู้ได้ช้ามากๆการเก็บข้อมูลเนี่ยคือลูกค้าเข้ามาเขาคงไม่ได้บอกเราตรงๆว่าอันนั้นดีอันนั้นดีถูกต้องไหมครับเขาจะบอกเราว่าเอ้ยก็ดีไปทุกอย่างเลยแบบนั้นแต่จริงๆข้อมูลจริงๆเนี่ยมันประกอบด้วยบางอย่างหลายๆอย่างรวมกันถูกต้องไหมไม่ใช่แบบการประเมินเนาะคุณโบแบบว่าไปกินร้านอาหารใช่ไหมครับในพื้นที่เล็กๆนี่แหละคุณโบก็ต้องบอกว่าอร่อยใช่ไหมถ้าเขาถามว่าอร่อยไหมมีปัญหาตรงไหนคุณโบก็คงจะไม่ตอบตรงๆอยู่แล้วตอนนั้นเราก็จะมีวิธีเก็บข้อมูลอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ถึงข้อมูลจริงว่าจริงๆแล้วลูกค้าคิดอะไรกับเราอยู่แบบนั้นแล้วประกอบไปด้วยแอมเบียนความรู้สึกของหรือการซื้อซ้ำแบบนั้นครับสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการซื้อซ้ำถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาซื้อซ้ำมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะเห็นข้อมูลว่าคนนี้มีอะไรที่พึงพอใจในร้านเราหรือเปล่าแบบนั้นครับผม
1: มันถ้าเกิดว่าสมมติว่าเนี่ยเข้าไปในปั๊มนึงแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเห็นร้านนี้เข้ามาแล้วเขาพอเขาเดินเข้าไปเขาจะเห็นอะไรบ้างแล้วก็เขาจะได้รู้อะไรบ้างว่าในนั้นมันมีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าไม่ได้ตั้งใจมาแล้วกันเนาะหรือเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นร้านวัสดุก่อสร้างก่อนอันนี้คือในช่วงนี้นะครับ
1: ขายนะมีของแบบวัสดุก่อสร้างขายอยู
0: ่มีแบบนั้นใช่ครับแต่เราพยายามตอนนี้เรากำลังเนี่ยเราเพิ่งกำลังจะเปลี่ยนอีกแล้วคือเราจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปัญหาของคุณเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นถ้าคุณโบเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าวันนี้หลังคาคุณรั่วน้ำมีน้ำรั่วใช่ไหมมาที่ร้านเราเลยแบบนั้นที่เราจะสื่อสารออกไปในการปรับในครั้งต่อไปนี่ครับใช่ตัวไม่อยากให้เดินเข้ามาแล้วเป็นเหมือน DIY เหมือนร้าน
1: เหมือนคาดหวังว่าเป็น DIY
0: ใช่เพราะนั้นเราก็เลยจะเปลี่ยนแบรนด์ positioning ใหม่ก็คือเปลี่ยนให้มันชัดขึ้นจากที่ข้อมูลที่เราได้รับมานี่แหละครับ
1: ค่ะพอเนี่ยแม้กระทั่งแม้แต่ว่ามันจะไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าณตอนนี้เรามองเห็นตัวป้าป้าโฮมไปยังไงบ้างคะว่าทิศทางที่เราจะเดินต่อไปอย่างที่บอกว่าตลาดในตลาดแบบนี้มันค่อนข้างแข่งขันสูงถึงแม้เราจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเนาะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่เราก็เหมือนเขาอะไรเงี้ยเราจะเดินหน้าระวังไหมคะว่าในอนาคตต่อไปหรือระหว่างการปรับอยู่เนี่ยเรามองยังไงบ้าง
0: ผมมองว่ามันขยายได้มันสเกลได้ครับผมแต่ก่อนที่มันจะสเกลได้เราต้องทำสาขาแรกให้ถูกต้องก่อนใช่ไหมครับคุณโบคือสาขาแรกของเรามันยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นโดยที่หนึ่งเราสื่อสารยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นสองข้อมูลเรายังไม่มากพอว่าโอเคตกลงจริงๆแล้วเนี่ยความในใจของลูกค้าเนี่ยคืออะไรยังไม่รู้ครับแต่ตอนนี้รู้เนี่ยเกือบ 70-80% แล้วครับเราจริงๆคือคุณโบเข้ามาเหมือนจะสัมภาษณ์ผมอะคือผมก็เลยจริงๆมันก็มีเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคือเรารู้อะไรบางอย่างแล้วก็อยากให้ลองติดตามดูนะว่าป้าป้าผมจะไปแนวทางไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้ข้อมูลมาแล้วกำลังเจเนเรตใหม่เลยว่าโอเคจะไปทางนี้นะอะไรเงี้ยครับ
1: เราเริ่มมีช่องทางหรือว่าเป้าหมายที่แบบชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะว่า
0: ป้
1: าป้าผมจะเดินไปตรงไหน

0: เราถูกออกแบบมาให้วันนี้ถ้าพี่มีปัญหาบางอย่างแล้วอยากได้ช่างหรือไม่อยากได้ช่างก็ได้มาที่ร้านเราคือตอนนี้เรามีทั้ง2แบบเลยครับคือมีวัสดุที่สามารถจัดเซ็ตซ่อมแซมได้กับที่2คือเราถ้าสมมติว่าคุณซ่อมไม่ได้จริงๆแล้วมันปัญหามันจะต้องรีเฟอร์เข้าไปตรงนั้นน่ะคือเราจะต้องจ้างช่างแล้วเนี่ยนั่นเราก็มีช่างให้เหมือนกันโดยช่างนี่ก็จะเป็นช่างในท้องถิ่นนี่แหละครับ
1: แล้วคือเราจะมีการจัดหาช่างให้หรือไ
0: หมคะใช่ครับ
1: ตัวช่างนี่ก็ยังประจำกับเราอยู่ไหมคะหรือว่าไม่ได้ประจำกับเราก็คือเราไปหาเขา
0: ใช่ใช่เราก็เก็บจากผลงานที่เราประกาศไปครั้งแรกเนาะก็คือขอรวบรวมช่างก่อนช่างเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบที่เขาเรียกว่าไงนะยังใหม่อยู่ยังไม่เคยเจอธุรกิจแบบนี้ผมก็เข้าใจผมก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราโยนงานให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับตอนนี้ก็ป้าป้าโฮมกระจายงานให้ช่างเนี่ยเปิดมา2เดือนเนี่ยมีอยู่ประมาณ40งานใช่40งานคือคำถามคือป้าป้าโฮมได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้เอาตรงนั้นใช่ครับเราโยนงานให้เฉยๆแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนจริงๆว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยไม่ใช่แบบว่าสวิตช์สัตว์ไฟเปิดไม่ติดแค่นั้นไม่ใช่นะของร้านเราจะมีการเก็บเชิงลึกลงไปอีกนะผมว่าเคสของมันอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรเนาะมันเหมือนคุณหมอเราถามอ่ะครับคุณโบถามเหมือนคุณโบไปหาหมอคุณหมอเขาจะต้องถามเนาะว่ามีไอกี่ครั้งใช่มั้ยครับมีน้ำมูกมั้ยใช่มั้ยครับนั่นน่ะป้าป๊าผมเหมือนจะเป็นเหมือนคลินิกบ้านมากกว่าในเรื่องที่เราจะถึงส่งเคสให้ช่างแบบนั้นเพราะช่างจริงๆอ่ะคือหมอรักษาเนาะแต่เขาไม่ได้ฉายไม่เป็นตรงนั้นแหละครับที่ป้าป๋าโฮมเป็นให
1: ้ทีนี้พอถามเริ่มชัดขึ้นนะคะว่ามันเป็นเรื่องของคลินิกช่างแบบนี้เนาะแต่ว่าแล้วเรื่องของเขาเรียกอะไรธุรกิจล่ะป้าป๋าโฮมจะเดินหน้าในแบบธุรกิจยังไงเพราะถ้าอย่างนี้ต้องบอกว่าแล้วรายได้มาจากไหนส่งงานให้ช่างอย่างเงี้ยเนาะช่างได้รายได้แล้วตัวป้าป๋าโฮมเองเอารายได้มาจากตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยป้าป้าผมไม่ได้อะไรครับแต่ป้าป้าผมได้มาอย่างหนึ่งคือข้อมูลที่เหมือนเคยไปดูในกระทู้บางอย่างไหมครับที่ปัญหาบ้านอ่ะมันจะเดิมๆซ้ำๆมันจะเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ค่อยต่างกันวันนี้ถ้ามีคนตอบว่าหลังคารั่วนะครับวันนี้นะอีก2ปีก็จะมีคนถามคำถามเดิมเหมือนเดิ
1: ม
0: โอเคไหมครับมันจะมีคำถามที่เป็นไซเคิลอยู่เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้จริงๆคือข้อมูลในท้องถิ่นครับแล้วปัญหาในคนในท้องถิ่นที่เจออยู่เนี่ยคืออะไรเพราะว่าจริงๆมันมีปัญหาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมีช่างแต่ช่างไม่ไปก็มีพอช่างไปก็ซ่อมไม่จบก็มีอันนี้คือพูดถึงพาร์ทของคอมมูนิตี้เนาะคือเกี่ยวกับงานช่างใช่ไหมครับงานหาช่างช่างไปคุยไม่รู้เรื่องก็มีแบบวันนี้เขาใช้ภาษาช่างมากไปจนลูกค้าแบบงงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยย่อ3อย่างเนี้ยของเราไปคุยกับลูกค้าก่อนแล้วค่อยไปอธิบายช่างอีกทีนึงแบบนั้น
1: แล้วเป็นตัวกลางคือเรื่องมันจะได้
0: เป็นตัวเชื่อมดีกว่าตัวเชื่อมดีกว่าครับคุณโบเราไม่ใช่ตัวกลางเลยเราไม่มีค่า GP ค่านู่นค่านี่ใช่อยากให้ปัญหามันจบเนาะอย่างที่คอนเซ็ปต์ที่เราบอกคือเร็วง่ายจบดังนั้นถ้าวันนี้คุณโบมีปัญหาป้าป้าโฮมจะเป็นคนตัวเชื่อมให้ตรงนั้นถ้าวันนี้ปัญหามันไม่ได้ร้ายแรงใช่ไหมครับสมมติเนาะเราก็จะจัดยาให้ทันทีซึ่งยานั้นมีชื่อว่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ้านแบบนั้นครับ
1: แล้วรายได้ส่วนนั้นก็คือมารายได้ส่วน
0: จากการซื้อของเท่านั้นเลย
1: ใช่ไหม
0: จากการซื้อของใช่เพราะเราไม่ได้อยากได้แบบเอาเปรียบลูกค้าขนาดนั้นแล้วก็อยากให้ช่างได้มีงานมากกว่าไม่ได้อยากแบบเฮ้ยช่างขอส่วนต่างได้ไหมตรงนี้ซึ่งมันเป็นเบสพื้นฐานที่หลายๆคนคิดเนาะจริงๆเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเคยมีลูกค้าถามเหมือนกันนะว่าอ๋อถ้าซื้อของป้าป้าโฮมคงจะมีค่าคอมมิชชั่นหรือค่าส่วนลด GP บางอย่างผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีครับคือสินค้าในร้านของเราเราไม่ใช่คนตั้งราคาเองเป็นแบรนด์ต่างๆที่เป็นคนตั้งราคาให้เป็นวันไพ่ครับเราไม่ได้คนตั้งราคาฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ก็คือผมก็ได้แค่ GP ตรงการซื้อขายเท่านั้นครับช่างไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียช่างได้งานครับผมได้ความรู้สึกลูกค้าได้ข้อมูลของลูกค้าที่ปัญหาจริงได้เคสนั่นเองครับผม
1: แสดงว่าช่างแต่ละคนที่เราแบบ โคกันอยู่เนี่ยก็คือเราต้อง

0: คัดเลือกถูกไหมคะว่า
1: ใช่ใช่เราจะมีการให้คะแนนครับคุณโบคือถ้าวันนี้คุณซ่อมปัญหาจบแล้วลูกค้ารีเควสเข้ามาต้องเป็นรีเควสจริงนะครับคือมันจะมีระดับการรีวิวอยู่เหมือนกันถ้ารีวิวแบบว่าเออช่างดีนะน่ารักปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบเปรตพื้นฐานแต่ถ้าช่างบอกว่ามันเริ่มแบบเยอะขึ้นมากขึ้นมันดูจากพฤติกรรมลูกค้าที่รีวิวมาให้เราเนาะมันดูหลายๆอย่างจริงๆรีวิวเนี่ยถ้าผมพูดมันจะไม่จบนะรีวิวจะมีอยู่3แบบครับผมรีวิวใช่ใช่ไม่จบแน่นอนเลยผมก็มีข้อมูลที่วิธีเก็บของทางร้านอยู่เหมือนกันครับผมใช่เป็นงานพูดมันจะยาวไหมยาวไหม
0: แล้วการจะถามว่าแล้วความยากของการทำปาป้าโฮมมีอะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อยากครับเพราะปาป้าโฮมกำลังเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานวัสดุก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมการก่อสร้างครับกำลังเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้วยซ้ำเพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่ร้านก่อสร้างที่แบบเดินเข้าไปแล้วเจอแปะเดินเข้าไปแล้วเจอแคชเชียร์ไม่ใช่แบบนั้นครับเรากำลังเปลี่ยนบางอย่างอยู่ครับผม
0: ต้องรอติดตามต่อไป
1: ใช่มันก็อย่างที่บอกครับว่าเห็นคุณโบถามมาว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้ทำไมมีร้าน
0: ก็ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเงินของลูกค้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงนะคือลูกค้าไม่ได้หยุดใช้เงินทั้งหมดเอางี้ดีกว่าลูกค้าไม่ได้หยุดใช้เงินทั้งหมดแต่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกใช้เงินตามที่เขารู้สึกว่ามันคุ้มไหมมากกว่าเขาคือเงินมันยังมีอยู่ที่เดิมครับไม่งั้นมันไม่มีออนไลน์เกิดขึ้นมันไม่มีร้านนู้นนี่นั่นเกิดขึ้นจริงๆเงินมันยังมีมากเหมือนเดิมแต่พฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยน
0: เลือกที่จะใช้มากกว่า
1: เลือกจะใช้มากกว่าใช่แล้วใครสื่อสารได้ตรงกลุ่มมากกว่าเขาก็จะแบบนั้นใช่ถ้าส่วนนี้เป็นร้านก่อสร้างก็คือแบบทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นร้านท่อน้ำก็เริ่มชัดขึ้นถูกต้องไหมครับฉันเป็นร้านโซลาร์เซลล์ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุก่อสร้างเป็นร้านโซลาร์เซลล์ก็จะชัดขึ้นร้านไฟฟ้าก็จะชัดขึ้นถูกต้องไหมครับอนาคตเนี่ยผมรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันประกอบด้วยการแลกเปลี่ยน value บางอย่างยิ่งเราแลกเปลี่ยน value เรามอบ value ให้ลูกค้าได้มากขึ้นลูกค้าก็จะมอบ value เราให้มากขึ้นเหมือนกันตามมูลค่าที่เรามอบให้เนาะแบบนั้นใช่ป้าผมก็เลยถูกออกแบบคอนเซ็ปต์มาประมาณนี้ครับ
0: ทีนี้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยไหนนะคะหรือว่าทุกวัยเลย
1: โอ้ baby boomer ซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นเจนใหม
0: ่เจนใหม่ก็มีเข้ามาม
1: ีเยอะเลยครับก็คือคือบางทีเขาไม่รู้จะหาช่างที่ไหนอันนี้อันดับแรก คือเขาอยากซ่อมเขาก็คิดว่าเหมือนฝรั่งเขาคิดแล้วกันเนาะฝรั่งเขาชอบเป็นการ DIY หรือการทำเอง
0: ซ่อมเอง
1: ซ่อมด้วยตัวเองใช่ใช่ใช่จริงๆเจนใหม่ก็เป็นแบบนั้นเจนใหม่ก็คือชอบทำเองได้ก็จะทำอะไรแบบนี้เพื่อเผื่อนี่สร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ผมเห็นนะสร้างตึกตกแต่งอาคารพาณิชย์ใหม่เนี่ยก็เป็นเจนซีหมดเลยเป็นเจนใหม่หมดเลย20-30เนี่ยที่ทำพวกนี้เหมือนเองเนี่ยครับไม่ได้แบบต้องจ้างช่างด้วยผมก็เลยเห็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วครับว่าโอ้จริงๆพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะมากๆแต่จะเรื่องเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ก่อนเนี่ยเครื่องมือมันจะแบบใช้ยากใช่ไหมฮะทุกวันนี้เครื่องมือมันใช้งานง่ายมากแบบนั้นครับ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของอุปกรณ์ที่เรานำเข้ามาในร้านเราเนาะไออุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่เราคัดเลือกมาในร้านในร้านของเราเองอ่ะเป็นคนคัดเลือกเองทั้งหมดไหมคะหรือว่าเรามีแบบยังไงในการคัดเลือก
1: เวอร์ชันแรกคือเราคัดเลือกตามวัสดุก่อสร้างก่อน อย่างที่บอกคือพอเราคัดเลือกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นร้านก่อสร้างติดแอร์เฉยๆเลยทีนี้เราเริ่มรีเจ็คคือเราลดทอนสัดส่วนตรงนั้นลงไปจากปัญหาของลูกค้าครับปัญหาลูกค้าไม่ได้ถามอะไรไม่มีเขาออกไปเลยตัวไหนที่มันควรจะมีก็ควรเอาเข้ามาแบบนั้นใช่เราควรจะเป็นแบบนั้นนะครับคือมันถึงบอกว่าปะปาโฮมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จครับคุณโบมันยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอีกเยอะเลยครับผมซึ่งให้ตัวเลขเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2-3 เดือนก็จะเห็น2เดือนไม่น่าเกิน2เดือนก็จะเห็นแล้วครับเพราะตอนนี้ตัวเลขมันก็แบบขึ้นเป็นกราฟค่อยๆขึ้นใช่ครับแล้วก
0: ็ตัวกำลังใจอย่างดีด้วย
1: นะใช่ๆดีเลยแล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ดีครับเพราะว่า1ที่แรกเราก็พูดกับลูกค้าตรงๆว่าร้านเราก็เป็นแรกๆก็เป็นร้านวัสดุก่อสร้างติดแอร์นี่แหละแต่หลังๆก็มันเริ่มไม่ใช่ร้านวัสดุก่อสร้างติดแอร์คือเราไม่รู้เนาะคือของผมอ่ะมันมองมันเป็นธุรกิจใหม่ครับคุณโบมันมองไม่ชัดมันมองที่แรกมันแบบ ที่แรกเราก็คิดอย่างนี้แหละแต่พอทำจริงเอ้ยมันก็ร้านวัสดุก่อสร้างติดแอร์นี่หว่า อะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยแบบโอเคมานั่งรีเจ็คใหม่นั่งบิ้วกันใหม่เลยนั่งคุยกับเนี่ยลุงช่างแล้วก็คณะทีมงาน3คนเนี่ยนั่งบิ้วกันใหม่เจ๊งในกระดาษกันใหม่หลายรอบครับผมว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาจากความใจรักจริงธุรกิจปะปาโฮมรักที่จะอยากจะดูแลลูกค้าตรงนั้นคือไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านะไม่ใช่แบบซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะปัญหามันไม่จบเคยซื้อคุณโบเคยซื้อหลอดไฟมาแล้วมันใช้งานไม่ได้ไหมครับ
0: มีค่ะเคย
1: นั่นเลยครับคือไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้อยากร้านปะปาโฮมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรมันมีระบบนี้ด้วยนะคืนสินค้าได้ด้วยถ้ามันใช้ไม่ได้คือเราไม่ได้อยากเป็นคนแบบซื้อไปแล้วคืนไม่ได้มันไม่ได้ใช้ก็อย่าซื้อเลยอะไรเงี้ยเป็นอย่างงานป้าๆผมถูกออกแบบให้ซื้อของแล้วใช้ได้งานได้จริงแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้ถูกเกินไปนะครับคือทั้งมันประกอบได้ประกอบร่างกันหลายอย่างมากนะครับคุณโบ
0: ก็เชื่อเลยว่าป้าป้าโฮมเส้นทางของป้าป้าโฮมมันน่าจะเดินไปเพราะความต้องการของลูกค้ามากกว่านะเพราะว่าอย่างที่เราเนี่ยคุยกันมา20นาทีตั้งนานแล้วเนี่ยเลยทำให้เห็นเลยว่าป้าป้าโฮมเนี่ยจะเดินไปด้วยความต้องใช้ความต้องการของลูกค้านี่แหละ
1: ในการ
0: ใช้เป็นทิศทางในการเดินนี่แหละว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วป้าป้าโฮมตอบโจทย์ได้ยังไง
1: ยังไง
0: เรียกว่าเป็นโจทย์หลักของป้าป้าโฮมค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วกันสุดท้ายแล้วกันค่ะคุณตีว่าอยากให้คุณตีแบบฝากคนที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะเริ่มธุรกิจบ้างเนี่ยมันเขาต้องเริ่มจากที่ไหนยังไงแล้วมันยากไหมในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยอะค่ะ
1: ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับเราต้องเขาเรียกว่าสเกลให้เล็กลงอย่าแมสมากขึ้นเนาะคือแมสก็คือจับชายไม่ใช่ร้านทั่วไปอีกแล้วคือคุณต้องเฉพาะเจาะจงและสื่อสารไปให้ชัดเลยอย่างเช่นถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยชอบรองเท้ามือสองคุณต้องเก่งเรื่องมือสองคุณจะเก่งมือหนึ่งเนาะโอเคไหมครับคุณต้องเก่งมือสองมือสามมือสี่ก็แล้วก็ว่ากันไปครับแล้ววิธีดูรองเท้ามือสองดูยังไงนี่ครับเราก็จะเห็นว่าคุณเนี่ยเก่งเรื่องรองเท้ามือสองจริงไหมครับนั่นคือการทำธุรกิจอันนี้ผมแค่เป็นความคิดส่วนตัวนะคุณโบแล้วทีนี้ระดับถัดมาถ้าวันนั้นเราสร้างว่าธุรกิจมือสองของเราเนี่ยเราสร้างการแลกเปลี่ยนได้มากขึ้นมูลค่าของการแลกเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกข้างต้นเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเราสร้างมูลค่าในตัวสินค้าจากสินค้ามือสองนี่แหละทำให้มันสูงขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นมีลูกค้าหลายคนมากขึ้นเราจะแลกกลับมาได้เยอะแบบนั้นครับใช่ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทำให้ตัวเองเป็นตัวตนให้ได้เนาะทำให้รู้ว่าพอพูดถึงชื่อร้านเนี้ยช่องชัดเจนเลยว่าร้านเนี้ยคือร้านอะไรนานอันดับแรกอันดับแรกก่อนนะแล้วก็ค่อยขยายผลต่อแบบนั้นอันนี้ก็ไม่กล้าแนะนำเลยเพราะร้านเรายังไม่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นแต่พื้นฐานความคิดมันแบบนั้นแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบว่าไปซื้อของบางอย่างต้องเข้าห้างอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แบบนั้นครับคุณโบอย่างเช่นแบบจะไปกินฟู้ดคอร์ทอ่ะโอเคถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรต้องไปตลาดถูกต้องไหมครับแต่ถ้าในตลาดนั้นมีบางคนที่บอกว่าฉันมีกล้วยปิ้งอร่อยมากอยู่ในนั้นคุณจะไปกินกล้วยปิ้งครับกับเขาทันทีทั้งที่มีร้านกล้วยปิ้งเยอะมากเลยถูกต้องไหมฮะแต่ต้องไปกินกล้วยปิ้งนายกแบบนั้นแหละเราถึงจะมันถึงการเป็นการทำธุรกิจในช่วงของช่วงเศรษฐกิจแบบนี้
0: ได้ค่ะวันนี้โหต้องบอกว่าขอบคุณคุณตีมากๆที่ให้เกียรติกับรายการแบบ
1: ผมไม่เกียรติมากกว่าครับ
0: ปัจจุบันทันด่วนมากเลยเดี๋ยวคงได้ติดตามกันสำหรับป้าป้าโฮมใครที่สนใจสามารถติดตามป้าป้าโฮมได้ที่ Facebook Fanpage เลยเนาะป้าป้าโฮมร้านอุปกรณ์ซ่อมบ้านได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆโอกาสคงได้กลับมาคุยกันอีกค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณโบ
0: สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะอลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณปินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพิธีการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญในจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการพระภิกษุสงฆ์และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมรองรับการให้บริการในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับรายงานปมศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ลั่นรัฐบาลดำเนินการไปหมดแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาเรื่องนี้นายวกรนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานมาแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดำเนินการไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีประกอบประเดิมเทปแรกคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกตอนถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการว่าไม่ชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่เปลี่ยนเป็นพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีเพียงการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยแต่มีนโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มสูงถึง 73% จากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้หากสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่สิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลแต่ยังไม่มีการลงมือทำมีการวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาระบบราชการแต่กลับยังไม่ได้รับการพัฒนาและสิ่งที่ขาดหายไปคือการลงมือทำจริงการปฏิรูประบบราชการสู่การเป็น Digital Government จะต้องเป็น Open Government เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไม่มีทุจริตทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง
3: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
0: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับกับผมไพศาลมังกรชยาวันนี้ก็วันเสาร์ที่5กันยายนนะครับก็เป็นเสาร์แรกของเดือนกันยายนนะฮะพบกับวิทยากรท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครภาคประชาชนไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์เข้ามาหรือยัง
12: สวัสดีครับคุณไพศาล
11: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับก็ทีแรกตั้งใจคุยกับท่านอาจารย์นะครับเรื่องที่น่าคุยเนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวเรื่อง data center ก็น่าคุยแต่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไหมโครงข่ายสีเทาในภาคการเงินของไทยโอ้นี่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะในความสนใจของคนไทยกันมากเพราะว่ามันก็ปรากฏเป็นข่าวให้เรารับรู้รับทราบกันมาต่อเนื่องเลยนะทั้งทุนเทา ที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆทุนเทาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสัญชาติต่างๆนะก็ไปลงทุนในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของบ้านเราบ้างไปซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้างก็มีหลายรูปแบบนะอาจารย
12: ์ใช่ครับ
11: พอดีอาจารย์จะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้หัวใจสำคัญที่อาจารย์มองเนี่ยมันคืออะไรยังไง
12: คือหัวใจสำคัญตอนเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่กำกับดูแลครับ
11: ครับ
12: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็กำกับดูแลได้ไม่ดีหรืออาจจะปล่อยปะละเลยนะฮะภาคการเงินของไทยรวมทั้งภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ถูกใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินนะ
11: ครับ
12: แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะที่ก็เดินหน้าใช้มาตรการเข้มงวดนะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการใช้ภาคการเงินของไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนเทา
11: ครับ
12: นะครับอันนี้รวมทั้งบทบาทของกกต.ด้วยที่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้กมธ.การเงินการคลังเนี่ยซึ่งผมเป็นรองประธานอยู่เนี่ย
11: กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการการเงินการคลังของสภาผู้แทนราษฎรนะ
12: ใช่ครับเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะฮะตอนนี้ก็มีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.หลักทรัพย์แล้วก็พ.ร.บ.อื่น
11: ๆ
12: ซึ่งก็จะทำให้ภาคการเงินไทยเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของธรรมาภิบาลความโปร่งใสและมาตรฐานที่เป็นสากลนะฮะคือถ้าเราจะเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยอันนี้มันคือคุณสมบัติขั้นต้นนะครับ
11: ครับไม่เรื่องที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงของยุคสมัยนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีปรากฏการณ์อย่างนี้มาช้านานถ้าย้อนอดีตกันไปมันยังไงกันอาจารย
12: ์พูดถึงปัญหาที่ปัญหาเรื่องทุนเทาใช่ไหม
11: ครับ
12: ฮะก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา10กว่าปีนะที่เป็นหนักๆเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสมัยระบอบรัฐประหารเนี่ยนะฮะเข้ามาตอนนั้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนเทาเนี่ยใช่ไหมครับ
11: อ
12: ันนี้หลายท่านก็คงทราบดีซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าในแง่ที่ทางรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารหรือคสช.เนี่ยก็บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสนะฮะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมากในช่วงนั้นแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะอันนี้รวมทั้งการโกงในการสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะมันย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีอะฮะ
11: ครับ
12: ครับ
11: ตอนนั้นที่ก็
12: อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบอะไรก็ตามที่มันไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันเกิดในระบบราชการนะมันไม่ใช่ที่การเมืองที่นักการเมืองอย่างเดียวมันเป็นขบวนการแล้วมันเป็นเครือข่ายแล้วจริงๆเรื่องที่เราจะพูดวันนี้อีกเรื่องนึงเรื่อง data center เนี่ยอันนี้ก็มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสแล้วก็การอนุมัติให้การอนุมัติหรือการให้อนุญาตอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการกำกับที่ดีพอมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะมาสร้าง data center ขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองได้ซึ่งประเทศไหนๆก็ไม่ค่อยทำกันนะแบบเนี้ยและยิ่งถ้าเป็น data center ที่บอกว่ามีการกักตุนน้ำมันไว้ใช้จำนวนมากด้วยนี่อันตรายใหญ่เลยฮะ
11: ครับ
12: นะ
11: เป็นเพราะเราก็ขาดความรู้ความเข้าใจก็เลยไม่ได้ตระเตรียมที่จะต้องไปสร้างกฎเกณฑ์หรือว่ากติกาที่มันจะรับกับไอการลงทุนประเภทนี้ไว้ล่วงหน้าหรือว่ายังไงปัญหามัน
12: ถึงแม้ว่าเราสร้างกฎเกณฑ์เนี่ยแต่เราก็ไม่บังคับใช้กฎหมายไง
11: ของเรา
12: ปัญหามันอยู่ตรงนั้นคือ
11: ของเราบางทีมันไม่มีกฎเกณฑ์แล้วถึงมีก็ไม่ได้บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ใช่ก็โดนสามารถที่จะเอาเงินซื้อได้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยเกิดการปล่อยปะละเลยนะฮะทีนี้พอจะไปกำกับควบคุมมีกฎระเบียบมากขึ้นกฎหมายมากขึ้นกฎหมายและกฎระเบียบเนี่ยอำนาจบางอย่างก็เป็นอำนาจดุลพินิจถูกไหมฮะ
11: ครับ
12: คือถ้าพอเป็นอำนาจดุลพินิจปุ๊บเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ซื่อตรงไม่ตรงไปตรงมามันก็เกิดเป็นช่องทางของการติดสินบนอีกเพื่ออำนวยความสะดวกใช่ไหมครับทีนี้จะใช้วิธีการผ่อนคลายกฎระเบียบดีเลกูเรชันไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่ต้องมีกฎระเบียบเยอะก็เกิดปัญหาอีกแบบนึงคืออำนาจของรัฐเนี่ยลดลงถูกไหมฮะก็เปิดเสรีมากขึ้นให้ทุกคนสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องมากำกับไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายมันอาจจะลดปัญหาเรื่องการติดสินบนทุจริตไปได้แต่มันจะเกิดปัญหาอีกแบบนึงก็คือการเอาเปรียบกันคือพอไม่มีการกำกับปุ๊บเนี่ยพอระบบตลาดเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันกันจริงเนี่ยมันก็เป็นกลายเป็นว่ารายใหญ่ก็เอาเปรียบรายเล็กแล้วมีผลกระทบต่อประชาชนไม่มีการแข่งขันกันจริงนะพอผ่อนคลายกฎระเบียบไปมันก็เกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไง
11: ครับนี่ฟังดูมันก็ยุ่งแก้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าถึงว่าจะไปพยายามจะออกกฎระเบียบหรือว่าจะเรียกว่าอะไรบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำกับดูแล Data Center
12: คือ
11: เข้ามาด้วย
12: กันบางเรื่องเนี่ยมันพอเรามาเข้ามาอยู่ในแวดวงการตัดสินใจที่เป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องกฎหมายอยู่ในศูนย์กลางอำนาจรัฐเนี่ยเราก็เห็นหลายๆอย่างครับคุณไพศาลอย่างเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยมีการพยายามผลักดันผ่านพรบอากาศสะอาดถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมเห็นชัดเลยว่ามันมีปัญหาในระบบก็คือสภาผู้แทนเนี่ยเขาก็เขียนไปมาตราต่างๆเนี่ยในการที่จะทำให้พรบอากาศสะอาดเนี่ยมันสามารถเป็นกฎหมายที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศถูกไหมฮะเขาเขียนไปอย่างดีเลยพอไปที่สภาวุฒิสภาก็ไปแก้มาตรานู้นมาตรานี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจการแก้บางอย่างเนี่ยมันมีการล็อบบี้โดยกลุ่มทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมถึงไปแก้แบบนั้นเพราะว่าแก้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้กฎหมายเนี่ยมีคือมันไม่ทำให้กฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้ดีขึ้นน่ะแต่มันกลับไปให้อำนาจกับกลุ่มทุนธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะมากำหนดอะไรได้มากขึ้นรวมทั้งบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปตัดไปแก้ทำไมทั้งที่อย่างผมยกตัวอย่างมาตรา130ในพรบอากาศสะอาดเนี่ยอันที่ตัวเนื้อหาที่ผ่านจากสภาผู้แทนไปเนี่ยมันได้สร้างกลไกของรัฐไทยเนี่ยในการแก้มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนไว้อย่างดีเลยนะฮะคือมันจะพูดถึงเรื่องมาตรการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจาทางการค้าการใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขจัดปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนแต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ไปตัดหมดเลยให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกแล้วตอนนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นกับภาคใต้ไทยนะครับคุณไพศาลแต่ว่าภาคใต้ก็ยังไม่หนักเท่ามาเลเซียตอนนี้มาเลเซียหนักมากมลพิษจากอากาศจากไอ้ป่า
11: อินโดนีเซียนะ
12: ป่าจากอินโดนีเซียที่มันไหม้อ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคจริงๆของเป็นปัญหาของโลกด้วยซ้ำไป
11: ครับ
12: ใช่ไหมแบบเนี้ยมันคือเราเห็นเลยว่าคือการ กำหนดอะไรทั้งหลายเรื่องพวกนี้ในสภาเนี่ยหรือในองค์กรของรัฐเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก
11: เพราะว่ากฎหมายบางทีไอ้เรื่องเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือว่าคนหมู่มากเนี่ยมันก็ต้องไปงดกิจกรรมหลายๆประการแล้วก็หลายๆประการนั้นที่ต้องลดลงหรือว่าที่ต้องยกเลิกไม่ให้มีการดำเนินการนั้นเนี่ยมันก็ไปทำให้ผลประโยชน์ของบางกลุ่มก็เสียหาย
12: ครับคือบางอย่างมันทำได้ฮะคือเราไม่ใช่ว่าเราไปสกัดกั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมันไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันสามารถเลือกทั้งการให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมในวิถีของมนุษย์เนี่ยนะฮะ
11: ครับ
12: แล้วในขณะเดียวกันก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นที่ผู้ผลิตหรือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในการที่จะบรรเทาผลเสียจากกระบวนการการผลิตที่มันผลิตมลพิษออกมาถูกไหมฮะมันแล้วมันก็มีวิธีการในการจัดการเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ช่วยกันเนี่ยมันก
11: ็
12: มันจะลำบากจะกระทบกันหมด
11: หลายๆเรื่องมันก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณต้องสละผลกำไรใช่ไหมอาจารย์คุณต้องยอมสละผลกำไรออกมาเพื่อที่จะทำให้มันมีไอ้กลไกที่จะช่วยกันระแวดระวังป้องกันซึ่งล้วนแล้วแต่มันมีต้นทุนซึ่งคุณจะต้องยอมเสียนี่ถ้าคุณไม่ยอมเสีย
12: ก็คุณผมมองว่ามันไม่ใช่การสละด้วยซ้ำมันเป็นการลงทุนที่คุณต้องทำคือผมมองเป็นการลงทุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ะคือเรามองปัญหาเฉพาะหน้าสั้นๆไม่ได้นะฮะ
11: ตอนนี้บางทีเขาเคยได้ประโยชน์
12: สมมติโรงงานอย่างเงี้ยโรงงานไปปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองอย่างเงี้ยหรือลงในทะเลเงี้ยมันใช่ไหมฮะ
11: ครับ
12: มัน
11: จะกระทบกันในภา
12: พระยะยาวอะในที่สุดแล้วโรงงานก็จะมีปัญหาไปด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมมีปัญหาหรือกรณี data center ที่เขาไปพบไปกักตุนน้ำมันเอาไว้แล้วพอดี
11: แล้วน้ำมันมันรั่วไหล
12: รั่วลงมาในคลองใช่ไหม
11: ครับ
12: ซึ่งคลองมันก็เน่าอยู่แล้วนะคลองในใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ย
11: ครับ
12: นะฮะมันก็เน่า
11: อย่างนี้มันก็หมายถึงว่าถ้าคุณลงมีทุนรอนที่จะลงระดับนี้คุณก็น่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะลงทุนในการที่จะกักเก็บไอ้เรื่องพวกไอ้ระบบของเสียอะไรที่จะออกมาจากของคุณไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์นะ
12: ใช่ครับ
11: ก็คือมันก็ต้องลงทุนเพิ่มอ่ะ
12: หรือการผลิตบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในเมืองไม่ได้ครับก็ต้องไปอยู่นู่นเลยนิคมอุตสาหกรรมเลยคืออนุญาตให้มาอยู่ในเมืองได้ยังไงบางกิจการนะถูกไหมฮะมันรับผังเมืองมันก็ต้องมีความเขาเรียกว่ามีความเอาจริงเอาจังเข้มงวดอ่ะไม่ใช่ผังเมืองเขียนอย่างนึงในความเป็นจริงไม่ได้ทำตามนั้นเพราะว่าม
11: ี
12: การจ่ายเงินให้อะไรเงี้ย
11: ก็หลายเรื่องของบ้านเรามันก็มักจะเจอปัญหาอุปสรรคอย่างเนี้ย
12: ใช่ครับ
11: ผมเห็นตั้งแต่ตอนในเรื่องภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินและโรงเรือนอะไรมาเหมือนกันตั้งต้นก็มาอย่างหนึ่งพอไปถึงชั้นที่จะต้องผ่านสภานะฮะเสียงข้างมากเขาก็ลากแก้ไขไปจนกระทั่งมันบางทีมันก็ทำลายหลักการไปเลย
12: ใช่ครับ
11: แล้วมันก็กลายเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อประกาศว่าเราก็มีกฎหมายอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่ำมากน่าปวดหัวกันนะผมเชื่อแบบนี้อย่าง data center เนี่ย data center เนี่ยผมว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นปัญหาที่มันคงจะอยู่กับเราแล้วมันก็สร้างผลกระทบกันไป พราะว่าไอ้ที่มันลงไปแล้วมันก็มีจำนวนไม่น้อยนะอาจารย์นะแล้วกว่ากฎระเบียบอะไรมันจะออกมาเนี่ยมันก็คงขึ้นกันมาอีกพอสมควรแล้วเพราะว่าเฉพาะที่ผ่าน BOI ไปมันก็อีกจำนวนไม่น้อยกำลังก่อสร้างอยู่ครับในตามนิคมอุตสาหกรรมก็มีจำนวนมากนะกว่ากติกากว่าระเบียบต่างๆจะออกมาผมว่ามันก็มันจะเดือน2เดือนไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำเลยนะอาจารย
12: ์คือมันก็เราทำอะไรเราไม่วางแผนไม่มียุทธศาสตร์ตั้งแต่แรกไง
11: ครับ
12: พอมันเกิดปัญหาปุ๊บมันก็ไปตามแก้มันก็บางอย่างมันก็เกิดความซับซ้อนยุ่งยากขึ้นมาอีกใช่ไหมคือพออนุมัติให้เขาไปแล้วแล้วเขาลงทุนไปแล้วแล้วก็จำนวนหนึ่งก็เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในอยู่ในเขตเมืองใหญ่ด้วยนะแล้วจะทำยังไงอยู่ดีๆจะไปลื้อไปทบทวนอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
11: ครับ
12: ยกเว้นว่ามีความเจตจำนงทางการเมืองชัดเจนมากอันนั้นอาจจะทำได้นะแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบอีกแบบนึงก็ต้องไปดูอีกนะทีนี้ในหลายประเทศหรือแม้กระทั่งในหลายรัฐหรือหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอบรรดาพวกบริษัทไฮเทคจะไปตั้ง data center เนี่ยมันก็ต้องถามคนในชุมชนถามนักการเมืองในพื้นที่ก่อนนะใช่ไหมแล้วบางแห่งเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเท่าไหร่นะ
11: ไอ้ในความที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอ้การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมพอจะมอง
12: มีประโยชน์
11: พอจะมองเห็นไหมเม็ดเงินมาลงทุนในต่างๆมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจของเราในภาพรวมอย่างไรหรือไม
12: ่ครับคือมันมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่า data center เนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิต
11: อ
12: ลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมโดยเฉพาะ AI เนี่ยการที่กลุ่มทุนทางด้านนี้เนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยด้านหนึ่งก็จะมองว่าประเทศไทยมีอนาคตทางด้านนี้อยู่ที่จะเติบโตและเป็นศูนย์กลางได้อ
11: ี
12: กด้านหนึ่งก็คงอาจจะเป็นประเทศที่กฎเกณฑ์อะไรมันยังหละหลวมอยู่นะเข้ามาลงทุนอะไรก็ง่ายกว่าอย่างสมมุติไปลงทุนในบางรัฐหรือในบางเมืองในสหรัฐเนี่ยโอ้เขาจะต้องถกกันหนักมากเลยว่าเนื่องจากว่า data center ขนาดใหญ่เนี่ย
11: มันใช้พลังงานคุณจะเอาน้ำจากไหนไฟจากไหน
12: น้ำจากไหนไฟจากไหนใช่ครับแล้วมันจะมีผลต่อประชาชนยังไงนะและการทดสอบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองถ้าเกิดสมมุติต้องใช้น้ำมันเนี่ยสมมุติใช้พลังงานไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลเนี่ย มันก็เกิดฝุ่นควันเกิดมลพิษได้นะฮะ แล้ว data center ขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะแผ่ความร้อนด้วยนะ
11: ครับ
12: อุณหภูมิรอบข้างก็จะสูงขึ้นใช้น้ำจำนวนมากใช้น้ำหล่อเย็นจำนวนมากใช้น้ำอย่างมหาศาลแล้วมันจะจัดสรรทรัพยากรน้ำยังไงให้เพียงพอใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องมีการวางแผนทั้งหมดนะถ้าวางแผนดีก็ไม่เป็นไรก็สามารถตอบรับการลงทุนได้แต่ว่าโดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานน้อยอยู่แล้วคือมันใช้เทคโนโลยี
11: หนึ่งก้างงานน้อยสองไอ้เรื่องการใช้โลเคอลคอนเทนต์ก็จะคงจะน้อยแต่ว่ามันก็เหมือนมาสร้างเป็นไอ้อินฟราสตรักเจอร์ทางด้านในเรื่องของ IT
12: ใช่ครับ
11: ในบ้านเรานะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลกด้วยประโยชน์ก็คงอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็บอกว่างี้นะอาจารย์นะไอ้พวกสแกมเมอร์พวกเว็บพนันเนี่ยมันก็คงจะมาใช้ไอ้เฟซิลิตี้กับพวกไออะไรนะไอ้ data center เหล่านี้ด้วยจริงไหมอาจารย์
12: ใช่เพราะมันก็เหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานน่ะที่จะเอาไปใช้ในธุรกรรมพวกนี้ได้
11: เขาบอกว่า
12: เอาไปใช้ด้านไหนถูกไหมก็เหมือน data center ถ้ามันเป็น data center สำหรับเทรน AI อย่างเงี้ยมันก็เอาไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม AI ที่มันจะพัฒนาต่อยอด ไปได้ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องถามว่าแล้วบริษัทคนไทยเศรษฐกิจไทยความพร้อมของแรงงานของไทยเนี่ยเราจะดูดซับประโยชน์ตรงนี้ได้มากขนาดไหนแล้วเรารองรับได้ไหมอย่างสมมติเรามีศูนย์เทรน Data Center ที่เทรน AI ขนาดใหญ่เลยแต่มันเป็นศูนย์ที่พวกบริษัทไฮเทคจากจีนจากสหรัฐจากยุโรปใช้ประโยชน์มากกว่าเพราะไทยไม่ได้ไปต่อยอดอะไรไทยก
11: ็
12: มีอยู่ในสถานะของผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก
11: ครับ
12: อันนั้นเนี่ยประโยชน์มันก็จะแค่ระดับหนึ่ง
11: ครับ
12: ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ให้มีอุตสาหกรรมให้มีบริษัทของคนไทยให้มีแรงงานที่มันมีเตรียมความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เอาไปต่อยอดได้อันนั้นมันก็จะเป็นฐานของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยได้แต่ถ้าไม่ได้ทำตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนที่ผ่านมาครับคือที่เราเปิดรับการลงทุนในช่วงทศวรรษ1980น่ะเราก็เป็นเพียงฐานการผลิตใช่ไห
11: ม
12: ฐานการผลิตเพื่อส่งออกก็มีการจ้างงานมีการลงทุนก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นไปแต่เราไม่สามารถต่อยอด
11: ช
12: ิ้
11: นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันนะ
12: เราไม่สามารถต่อยอดเป็นฐานอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของเราได้เหมือนจีนเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีใต้ไง
11: คือมันไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเราได้ตอนนั้นเข้าใจว่าจะได้ก็นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายพื้นที่ขายบริการไปแล้วก็ได้แรงงานนะแต่ว่าไอ้ชิ้นส่วนมันก็นำเข้ามาแล้วก็ใช้แรงงานไทยประกอบอะไรเสร็จแล้วก็ส่งออกนอกไป
12: ใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวกับ
11: ช
12: ิ
11: ้นส่วน
12: เก
11: ี่
12: ยว
11: กับอิเล็กทรอนิกส
12: ์คุณภาพนะคุณภาพของแรงงานคุณภาพของการเป็นผู้นำคุณภาพของการเป็นผู้นำของไทยไม่ว่าทั้งในระดับการเมืองหรือระดับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
11: ตอนนั้น
12: มันก็ไปได้แค่นี
11: ้ครับมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากเหมือนกันว่ายุคนั้นอ่ะที่เราส่งเสริมให้พวกโรงงานไอ้พวกที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งนำเข้ามา 100% เลยแล้วก็มาเหมือนกับมาประกอบอ่ะใช้แรงงานในส่วนที่เครื่องจักรมันทำไม่ได้ต้องใช้แรงงานคนก็เอาจ้างคนไทยแล้วก็คนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทยเนี่ยก็แต่ละโรงงานก็ใช้แรงงานมีจำนวนมากนะแต่ว่าตอนหลังเทคโนโลยีมันก็ส่วนใหญ่มันก็หมดยุคไปละโรงงานเหล่านี้ก็ทยอยปิดกันไปแต่เราไม่มีไอ้พวกไมโครชิปพวกอะไรที่มันขึ้นมามันไม่มาตั้งในบ้านเรา
12: ใช่ครับ
11: ไปเวียดนามไปไต้หวันเลยครับ
12: หรือว่าในจีนมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็ยังดีกว่าไทย
11: อันนี้จีนก็ยังไฮเทคมาเลเซียยังไฮเทคกว่าเรา
12: คือเขาสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได
11: ้
12: ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่สมัยด็อกเตอร์มหาเทเป็นนายกอ่ะที่เขาสร้างเมืองเทคโนโลยีขึ้นมาใกล้ๆกับกัวลาลัมเปอร์ครับ
11: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมา คุยกับท่านอาจารย์ต่อในช่วงที่สองครับสักครู่เดียวครับท่านผู้ฟังครับ
10: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 13:37 น.กลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมไพศาลกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
5: ครับคุณไพศาลครับ
4: ผมเห็นทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านให้ข้อมูลล่าสุดนะบอกว่าทุนเทาไม่ใช่เฉพาะต่างชาติแต่รวมถึงเครือข่ายการเมืองธุรกิจข้าราชการแบงค์ชาติพบว่าล่าสุดเนี่ยมีความพยายามที่ทุนเทาเนี่ยจะย้ายไปใช้ระบบนอนแบงค์มากขึ้นก็ทำให้จำเป็นจะต้องไปคุมเข้ม 3,624 รายที่เป็นนอนแบงค์ทั่วประเทศนะอุดคอขวดเส้นเงินแก๊งอาชญากรรมหลังจากทั้งหมดนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารเริ่มมีมาตรการเข้มงวดในสถาบันการเงินนะมันก็เลยมีการย้ายมาที่ธุรกิจนอนแบงค์ซึ่งอยู่นอกกำกับใน24ประเภทปัจจุบันมี 3,624 รายทั่วประเทศอย่างที่คุณพิไทยเขาว่านะอันนี้มันเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นล่าสุด
4: นอนแบงค์นี่คือพวกอะไรยังไงบ้าง
5: นอนแบงค์ก็คือสถาบันการเงินทั้งหมดที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งก็จะมีหลายประเภทถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: แล้วก
4: ็ไอ้พวกอะไรนะไอ้ไมโครไฟแนนซ์พิโก้ไฟแนนซ์แล้วพวกนี้ก็รวมอยู่ด้วยหมดนะอาจารย์นะ
5: หมดเลยฮะหมดเลยสหกรณ์ด้วยอะไรด้วยนะทุกอย่าง
4: แล้ว
5: ลักษณะของนันแบงค์ส่วนมากก็จะไม่รับฝากเงินถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: ส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถรับฝากเงินประชาชนทั่วไปได้
4: เพราะว่ามันจะมีที่แบงค์ชาติเขาพยายามมีมาตรการก็คืออย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เขาจับตาดูเรื่องการซื้อขายทองคำด้วย
6: ใช่ครับ
4: เรื่องการซื้อขายทองคำถึงขั้นกระทรวงการคลังเนี่ยมีแนวคิดว่าอาจจะต้องเก็บภาษีที่เป็นอะไรไอ้ transaction transaction tax ของการซื้อขายทองคำนะอาจารย
5: ์แต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันก็มีธุรกรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาเยอะไงคือจนผิดปกติเลยอ่ะ
4: แล้วก็แต่ว่าท้ายสุดเห็นว่าหาลือกับทางผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็สมาคมค้าทองคำของประเทศไทยก็จะปรับเป็นว่าก็จะไม่มีการเก็บภาษีแต่ว่าจะมีความร่วมมือในการที่จะต้องรายงานเรื่องของ transaction การซื้อขายโดยเฉพาะพวกรายใหญ่ๆต้องให้ความร่วมมือเพื่อที่จะป้องกันเพราะมันจะมีพวกทุนเทามาใช้ในเรื่องของไอ้การซื้อขายดังกล่าวนี้เอามาฟอกเงินกันครับ
5: คือปัญหาคือไทยเนี่ยคือโดยประเทศโดยรอบเนี่ยมันมีธุรกิจที่มันผิดกฎหมายจำนวนมากถูกไหม
4: ฮ
5: ะแล้วก็ตามบริเวณแนวชายแดนด้วยนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างเมียนมาเนี่ยมันก็มีการหาเงินที่มันเป็นเงินผิดกฎหมายเพื่อเอามาต่อสู้กันในสงครามกลางเมืองใช่ไหมมันก็มีกิจกรรมผิดกฎหมาย
4: ทั้งยาเสพติดทั้งสแกมเมอร์ทั้ง
5: ค้ามนุษย์ด้วยใช่ทุกอย่างนะฮะค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกกองกำลังจำนวนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยพออยู่ไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่กองกำลังที่ต่อสู้ทางการเมืองละมันกลายเป็นกลุ่มเหมือนคล้ายๆกลุ่มขุนศึกอ่ะวอลลอดอ่ะที่มีกองกำลังของตัวเองแล้วก็มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่มันไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการเมืองเหมือนเดิมก็มีถูกไหม
4: ครับ
5: ก็เปลี่ยนไปทีนี้การจัดการเรื่องพวกนี้มันไม่ง่ายแล้วก็มันมีความซับซ้อนสูงแล้วเครื่องมือที่จะจัดการได้ดีที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนประเทศพวกนี้ให้เป็นประชาธิปไตยอะครับคือให้ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้รวมทั้งกัมพูชาด้วยมันก็พอมันตรงนี้มันดีขึ้นเนี่ยมันปัญหาพวกนี้ก็น้อยลงเลยใช่ไหมคือไทยเนี่ยเราก็ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินน่ะเพราะมันมีระบบการเงินตลาดการเงินที่มันพร้อมที่สุดแต่ว่าสิงคโปร์พร้อมกว่าไทยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไปถูกไห
4: ม
5: เพราะมันระบบมันเจาะไม่ได้ม
4: ันเรื่องธรรมาภิบาลอะไร
5: เรื่องจะระบบมันเจาะไม่ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐก็เข้มแข็งถูกไหมของไทยมันเจาะได้ไงฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่แบงค์ชาติเขาก็ลุกขึ้นมาขยับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากขึ้นคือที่ผ่านมาก็ปล่อยปะละเลยมากครับธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยคือบางทีเราไม่ต้องมีความรู้มากก็ได้นะบางทีมันดูเราก็เห็นอยู่แล้วมันผิดปกติ
4: ครับ
5: มันผิดปกติไม่มีที่มาที่ไปอย่างเงี้ย
4: คือไอ้พวกเงินเทาทั้งหลายมันก็ไม่ได้มานับอยู่ในไอ้ตัวเลขที่มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้การเติบโตหรือว่า
5: อ๋อมันมีผลต่อเศรษฐกิจไง
4: มีไหมฮะมันมีอยู
5: ่มีฮะมันมีผลแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเลือดที่มันมีเชื้อโรคอ่ะแล้วคุณก็เอามาไหลเวียนในร่างกายอย่างเงี้ยในที่สุดระยะยาวมันก็ไม่ดีแน่ๆอยู่แล้ว
4: เหมือนลาสเวกัสอย่างเงี้ยโอ้โห
5: ระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าโอ้ดูมันสะพัดจังอะไรเงี้ยหมุนเวียนจังอย่างสมมติอสังหาริมทรัพย์สนามกอล์ฟหรือ

0: แล้วทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งเนี่ย
1: เ
0: ขาก็อาจจะสามารถที่จะขายของในราคาถูกๆมากๆเลยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำธุรกิจถูกไหมเขาตั้งใจจะมาฟอกเงินงั้นเขาก็ขายแบบมันถูกๆเลยไอ้คนที่ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตตรงไปตรงมาแล้วก็เจ๊งกันหมด
1: ได้รับความเสียหายเพราะว่าโดนไอ้คนดำราคาหมด
0: มันนั่นหมดมันพังหมด
1: พอเจ๊งไปมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอ้ระบบเงินทองทอมันเข้ามาในนิติบุคคลนี่มันเรียบร้อยหมดแล้ว
0: เพราะมันต้องการฟอกเงินแค่นั้นเองมันไม่ได้ต้องตั้งใจทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันคือไอ้แบบนี้มันเราเห็นอยู่ในประเทศละตินอเมริกาบางประเทศใช่ไหมหรือแอฟริกาบางประเทศโดยเฉพาะละตินอเมริกาบางประเทศที่ขบวนการผิดกฎหมายมันเข้าไปยึดกุมอำนาจรัฐเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอยึดกุมอำนาจรัฐก็มีกองกำลังอีกมีกองกำลังที่เป็นทางการมาปกป้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกใช่ไหม
1: ก็คล้ายเงินพวกนี้มันก็มาหลอกทำให้ไอสถานการณ์ในสมมติว่าเศรษฐกิจที่มันภาวะที่เศรษฐกิจไทยมันโตต่ำติดต่อกันหลายปีเนี่ยมันควรจะต้องแสดงอาการที่วิกฤตได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีไอ้เงินใต้ดินเงินเทาเหล่านี้มาหมุนเวียนทำให้มันก็ต่อชีพจรถอนลมหายใจไปแต่พอมันท้ายที่สุดแล้วเงินเหล่านี้มันเป็นเงินที่มันต้องเคลื่อนย้ายไปตลอดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ได้อยู่มาแล้วว่ามันก็จะมาสร้างไอ้งานสร้างอะไรที่มันมีความยั่งยืนเนี่ยพอมันเคลื่อนย้ายออกไปว่าพอนี้มันก็กลับสู่โลกความเป็นจริงอย่างรวดเร็วนะตอนนั้นเราก็จะช็อกกันมันสถานการณ์มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วมันก็อันนี้มันก็เกี่ยวพันกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบของไทยอ่ะซึ่งมันก็เป็นใยแมงมุมใช่ไหมเป็นใยแมงมุมคือมันไม่คือมันเกี่ยวพันกับข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆระบบปิดเนี่ยระบบรัฐประหารเนี่ยผมมองว่ามันแย่กว่าอีกแย่กว่าระบบเลือกตั้งเพราะว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะถูกแฉถูกเปิดเผยถูกตีแผ่นะระบบปิดมันก็ทำกันโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนะฮะฉะนั้นก็คือจะแก้ก็ต้องแก้ตามกลไกของประชาธิปไตยในดีที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าทุกคนก็จะมีอำนาจมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบถ่วงดุลกันได
1: ้
0: แต่ถ้ามันเป็นการเมืองแบบเงินเป็นใหญ่อะแบบใช้เงินซื้อเงี้ยอันเนี้ยก็แก้ยากเพราะไหนที่สุดก็จะมาถอนทุนกันพอถอนทุนกันปุ๊บมันก็มาทำอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาละไม่ถูกต้องละ
1: ของเราขนาดนี้มันก็ยังมีระบบที่ผสมกันอยู่นะ
0: ก็ผมค่อนข้างโดยพื้นฐานผมก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าในบางช่วงอ่ะดีกว่า
1: ปิด
0: ดีกว่า
1: ระบบ
0: ดีกว่าระบบปิดแล้วก็การเมืองไทยก็ยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งนะอย่างน้อยก็มีนักการเมืองพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเข้ามามากขึ้นถึงแม้มันยังใช้เงินเยอะอยู่ก็ตามแต่เงินการใช้เงินในทางการเมืองนี่มันก็โยงกับวัฒนธรรมอุปถัมภ์อ่ะคือถ้ามันแก้ตรงนี้ไม่ได้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู
1: ่
0: ทีนี้ถามว่าแล้วจะไปโทษชาวบ้านเหรอชาวบ้านที่รับการอุปถัมภ์เนี่ยก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็ต้องรับความช่วยเหลือใช่ไหมคือถ้าเราสามารถแก้ระบบของประเทศนี้ให้มันดีขึ้นได้ไม่ต้องมีผู้มีอำนาจมาอุปถัมภ์เนี่ยมันคือมันอยู่ในระบบเลยระบบสวัสดิการอย่างเงี้ยเขามีความเข้มแข็งทั้งในทางเศรษฐกิจดูแลตัวเองได้ทางเศรษฐกิจลูกหลานเขามีการศึกษาทุกคนมีการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เต็มที่มีเวลาที่จะติดตามการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองมันก็ยกระดับอ่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่า

0: มันก็ใช้เวลาแหละผมดูแล้ว
1: ครับเมื่อสัปดาห์
0: จะไปคาดหวังมาถึงจะทำนู่นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่
1: ก็เมื่อเสาร์ที่แล้ว หรือว่าเสาร์ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เคยคุยเรื่องว่าดูจากงบประมาณในหลายๆปีที่ผ่านมาจนงบ40ซึ่งวันที่7 8 9นี้จะอภิปรายวาระ 2 3ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มันก็ดูแล้วมันก็มีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆคือต้องทำงบประมาณที่ขาดดุลแล้วก็มันจะมีข้อจำกัดที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะก็คือสถานะของรัฐบาลก็จะอยู่ในสถานะที่ยอบแยบกระเป๋าฉีกเป็นลำดับไปซึ่งผมดูแล้วมันมีปรากฏการณ์ที่มันเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์นะไอ้เรื่องที่ว่าจะต้องจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบราชการผมว่าก็อย่างหนึ่งซึ่งก็ยังตั้งความหวังอะไรไว้ได้ไม่มากนะเพราะมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าที่เขามีมติให้ย้ายไอ้การจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงมาที่ปากช่องก็ดีหรือว่าที่บอกว่าจากนี้การเยียวยาเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยน้ำวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวเนี่ยจะใช้ระบบการซื้อประกันใช้เงินงบประมาณ15,500ล้านบาทซื้อประกันแล้วก็เพื่อที่จะมาดูแลให้ระบบประกันมาดูแลเยียวยาแทนซึ่งก็จะประหยัดงบประมาณไปได้เพราะงบประมาณเนี่ยมันต้องประมาณ 30,000-40,000 ล้านอันนี้มันก็เริ่ม สะท้อนนะอาจารย์นะว่า
0: ปัญหามันจะ
1: เงินมันจะไม่มีไปเรื่อยๆนะอาจารย
0: ์ปัญหามันจะหนักขึ้นแล้วก็จะถูกบีบให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต้องปฏิรูปคือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงปฏิรูปก็มีปัญหาไปต่อไม่ได้
1: อย่างย้ายที่อำเภอคงเนี่ยผมว่าเหตุผลง่ายๆเลยคือถ้าจะจัดที่อำเภอคงเนี่ยรัฐต้องใส่เงินไปอื้อเลยแล้วก็ไอ้งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000 กว่าล้านไม่พอใช่มั้ยฮะภาคเอกชนไม่รู้จะไปหรือเปล่าสร้างโรงแรมที่พักอะไรก็ยังไม่แน
0: ่ครับ
1: เนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องมาเอาปากช่องซึ่งมันก็มีที่ดินของกระทรวงเกษตรเขาพร้อมอยู่แล้วการลงทุนปรับพื้นที่ก็คงจะใช้อยู่ในงบเนี่ยพอจะทำได้แต่ดูแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเท่านี้แต่ว่าจะกล้าอธิบายแบบตรงไปตรงมากับคนอำเภอคงและคนโคราชส่วนหนึ่งหรือเปล่า
0: แต่ด้วยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลท่านผู้ฟังว่าคือถ้าอุดการรั่วไหลการคอร์รัปชันจากงบประมาณได้
1: เราก็ยังพอจะทำอะไรได้พอสมควร
0: จะทำได้อะไรได้อีกเยอะฮะเพราะมันรั่วก็มีการทำวิจัยกันมันก็รั่วตั้งปีหนึ่งก็200,000-300,000ล้านนะฮะที่มันควรจะกลับมาสู่ประชาชนหรือกลับมาสู่ประเทศหรือสังคมเนี่ยมันก็รั่วตลอดทีนี้ปัญหาการรั่วเนี่ยจะส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากที่เป็นระบบการเมืองที่ใช้เงินน่ะใช้เงินเยอะแล้วบรรดาหัวจ่ายเงินน่ะก็ต้องไปมีอำนาจทางการเมืองถูกไหมเสร็จแล้วก็ไปหาประโยชน์จากเงินงบประมาณน่ะเอามาจ่ายให้กับส.ส.
1: ถอนทุนนะฮะ
0: ถอนทุนเอามาจ่ายด้วยเอามาจ่ายเป็นเงินเดือนพิเศษให้ด้วย
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันว่าบางพรรคเนี่ยส.ส.ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มเดือนหนึ่ง 2-3 แสนน่ะนอกจากเงินที่ได้
1: รับเพราะว่าง
0: บประมาณเนี่ย
1: อ้างว่าเอาไปช่วยงานบุญงานศพอะไรต่างๆลูก
0: ซึ่งมันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอีกคือมันคือถ้าการเมืองมันยังต้องใช้เงินแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรายังไม่นับรวมปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระบบราชการนะใช่ไหมที่มันคอร์รัปชันมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องการโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือคุณจะมาเป็นข้าราชการเนี่ยคุณมาสอบ
1: จ่าย
0: โกงเลยอ่ะตั้งแต่วันแรก
1: 500,000ล้านนึงอะไรเงี้ย
0: ฉะนั้นก็คือพอมาปุ๊บก็ต้องจ้องหาเงินแหละนะฮะเพราะเงินเดือนที่รับอยู่มันก็นิดเดียวไม่ได้เยอะ
1: เพราะเผลอเนี่ยผมว่าเขาพอรู้ด้วยนะว่ามันคุ้มไม่ใช่ว่าเขาไปเล็งว่าจะต้องเดี๋ยวจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำให้มันถอนคืนเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วมันคุ้ม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมมันคุ้มมันยังไงได้เกินอยู่แล้วมันมีงานมีนู่นมีนี่รออยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในแวดวงเครือข่ายลูกหลาน
0: แล้วปัญหาอันเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างมากอย่างชัดเจนก็คือตอนที่เราไปเอาการสอบเนี่ยมาไว้ที่ส่วนกลางเราก็หวังว่าส่วนกลางจะแก้ปัญหาได้แต่มันปัญหายิ่งหนักกว่าเยอะเดิมเพราะว่าอันนี้มันโกงทั้งระบบเลย
1: มันโมโหลานเลยไง
0: ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเรากระจายอำนาจไปเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็คนละนิดคนละหน่อย
0: คนแต่ละที่ แต่ละที่มันก็ไป
1: บางที่ก็ระวังหน่อยก็น้อย
0: ไปโกงแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านประชาชนก็จับได้ง่ายอีกเพราะมันอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเอางบไปลื้อหรือไปทำทางเดินเท้าเนี่ยทุกปีอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วว่ามันผิดปกติถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันอะไรมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลางเนี่ยมันไม่เห็นไงว่าใครมันล็อก
1: ไป
0: ล
1: ็
0: อกสเต็กหรือหาเงินอะไรหรือเปล่า
1: ถ้ากระจายอำนาจไปเนี่ยในท้องถิ่นมันมีการแข่งขันมันไม่ใช่ว่าคนที่คือโอเคบ้านใหญ่ก็มีภาษีแต่ว่าไม่ใช่บ้านใหญ่เขาก็มีการเมืองเขาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาก็แข่งอยู่เพราะนั้นแข่งอยู่เขาต้องจับตา
0: ก็ต้องตรวจสอบกัน
1: ต้องตรวจสอบฝ่ายที่ได้ชนะเลือกตั้งไปเป็นผู้บริหารก็ต้องตรวจสอบ
0: แล้วสมัยตอนที่รัฐประหารเนี่ยเขาฟีดไม่ให้เลือกตั้งต
1: ั้
0: ง
1: แปดปีนะ
0: ไม่ให้เลือกตั้งตั้ง8ปีฉะนั้นคนที่อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
1: ลากงอกกันเยอะ
0: ก็อยู่ยาวเลย
1: ฮะอะไรที่ไม่กล้าก็กล้านะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ารู้ว่าตัวเองยังอยู่ยาวยังสามารถที่จะนั่งทับอะไรได้ยาวอยู่มันก็มีผลเสียอะไรติดตามมาเยอะทีเดียว
0: ก็เนี่ยถ้าเกิดเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้มันคนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้เยอะเลยชาวบ้านนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณไพศาลประเทศเราก็ยังดีกว่าหลายประเทศอย่างมองไปประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกเนี่ยผมสงสารประชาชนเขามากเลยคือเขาอยู่กับความยากลำบากอยู่กับสงครามกลางเมืองอยู่กับความรุนแรงโหดร้ายเนี่ยมา70กว่าปีแล้วนะไม่เคยหลุดพ้นเลยน่าสงสารมาก
1: มีช่วงพักสั้นๆ
0: ใช่ช่วงพัก
1: แต่ยังไม่สามารถพ้นได้อย่างแท้จริง
0: ฮะ
1: ครับ
0: น่าจะยาวนานที่สุดเป็นประเทศหนึ่งที่เจอปัญหาแบบนี้ยาวนาน
1: ผมจึงไม่แปลกใจถ้าจะมีผู้อพยพจากประเทศนั้นแล้วมาปักหลักอยู่ประเทศไทยแล้วก็บอกคือดูการกระทำแล้วหาทุกวิถีทางที่จะไม่ต้องกลับไปอีก
0: ใช่ครับ
1: จะลงหลักปักฐานให้ลูกหลานเป็นคนไทยไป
0: อันนี้ก็คือความเป็นประเทศมันก็จะล่มสลายนะในที่สุดถ้ามันไม่มีการแก้ไขเนี่ย
1: ครับ
0: จะหายไปเลยอ่ะ
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ลาท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีนะครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟทเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเร่งกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นภายหลังเปิดทางการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 นและสามารถผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 วันที่4กันยายน2569ขณะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้านเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนำทหารใหม่ 2,000 นายวิ่งทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพลจุดประกายเส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกสุพนาธนศิลังกูลผู้รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือสายงานการฝึกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและครูปกครองนำทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569จำนวน 2,000 นายร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อทัศนศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือโดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้นาวาเอกวิโรจน์ผิมอ้นเสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเปิดมุมมองด้านเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากทหารกองประจำการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ทหารใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกู้ภัยออสเตรเลียถึงเนปาลช่วยภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากดินถล่มทีมกู้ภัยของออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดูของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากฐานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: นับสนุนโดย
1: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านค่ะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับดิฉันจิตติมาถวาเรศนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณหมอบ้านของเรานะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นภาคต่อนะที่เราคุยต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์ที่4นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะบ้านไทยภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตนะคะซึ่งก็มีความน่าสนใจมากๆแล้วเราก็คุยกันเปิดมาด้วยประเด็นที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยเหล่านี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะแต่ว่าภูมิปัญญานะแนวคิดของช่างไทยในอดีตนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำมาปรับใช้นะคะกับการงานช่างในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะ

0: ตอนนี้จันอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะคุยกันในหัวข้อของเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมของเมืองไทยเราซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีภูมิปัญญาต่างๆนานาเนี่ยมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เราก็คุยกันไปในเรื่องของส่วนต่างๆของบ้านไทยส่วนต่างๆของสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยไว้หลายประเด็นมากนะครับเราคุยตั้งแต่เรื่องของใต้ถุนเรื่องของหลังคาของบ้านไทย เรื่องของหน้าต่างนะครับว่าทำไมหน้าต่างของบ้านไทยเราจะเตี้ยกว่าหน้าต่างปกตินะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีเหตุผลต่างๆนานาเราคุยกันไปจนถึงเรื่องของพื้นเนี่ยนะครับว่าพื้นของบ้านไทยที่เราต้องการระบายอากาศนั้นเนี่ยเราจะต้องตีเว้นห่างนิดนึงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้เราคุยกันไปในเรื่องของการปูพื้นว่าอย่าปูพื้นมาสวนทางเดินเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าปูพื้นสวนทางเดินนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เสี้ยนไม้นั้นเนี่ยมาตำที่เท้าเราได้เราคุยกันไปจนถึงเรื่องของธรณีประตูว่าธรณีประตูนั้นมีไว้ทำไมแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะครับเราคุยกันไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับบันไดนะครับจริงๆเนี่ยเราก็คุยกันไปในส่วนต่างๆของบ้านไทยเราเนี่ยมากมายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณจิตติมานิดนึงหลังจากที่เราคุยไปในหลายๆส่วนของตัวบ้านเราแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญก็คือเรื่องของเสาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสาของบ้านเรานั้นเนี่ยก็มีหลายความหมายหลายอย่างเนี่ยนะครับอย่างเช่นในศัพท์ทางช่างเนี่ยนะครับศัพท์ทางช่างของคนทำบ้านไทยนั้นเนี่ยก็จะมีคำว่าเสาหมอนะฮะเสาหมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาในความเข้าใจทั่วไปเวลาเราพูดถึงหมอก็คือเมื่อเรามีอาการป่วยหรือเราต้องการที่รักษาอาการป่วยนั้นเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนของเรือนไทยเรานั้นเนี่ยคำว่าเสาหมอเนี่ยก็แปลความคล้ายกับที่กล่าวมาข้างต้นก็คือเป็นเสาที่ทำขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรักษาตัวบ้านนะครับตัวเสาหมอนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเสาค้ำยันเป็นเสาพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะค้ำยันโครงสร้างของคานของพื้นต่างๆสมมติว่าเราเองนั้นเนี่ยเราจะมีการซ่อมแซมตัวบ้านเพราะว่าบ้านไทยโบราณนั้นเนี่ยเราเองเราก็เป็นไม้นะครับเพราะนั้นไม้ก็มีอาการผุเป็นธรรมดานะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนคานอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนพื้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับในขณะที่เราจะเปลี่ยนคานหรือเปลี่ยนพื้นหรือแม้กระทั่งเราจะเปลี่ยนเสากันเองนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวค้ำยันขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้คำว่าเสาหมอเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมีเสาเนี่ยค้ำยันไปในที่ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้เนี่ยตัวการซ่อมแซมตัวอาคารบ้านเรือนของเรานั้นเนี่ยไม่มีปัญหานั่นคือศัพท์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับตัวสถาปัตยกรรมไทยของเรานะครับ
0: อาจารย์คะแล้วพอตอนนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันที่เราเป็นเสาที่เป็นโครงสร้างเสริมเหล็กแล้วเนี่ยเรายังมีเสาหมอเอาไว้เพื่อในการแบบซ่อมแซมไหมคะอาจารย์คะ
1: คืออันนี้เนี่ยต้องแล้วแต่วิศวกรท่านนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอาคารของเราเอียงหรืออาคารของเราร้าวต่างๆนานานั้นเนี่ยทางวิศวกรเองนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมาตรวจสอบหรืออาคารใดก็แล้วแต่ในช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยหลายๆคนก็ต้องการที่จะยกบ้านขึ้นมานะครับพอจะยกบ้านขึ้นมานั้นเนี่ยมันก็จะต้องให้วิศวกรท่านมาคำนวณเสียก่อนนะครับในเพราะนั้นเนี่ยในการทำงานนั้นเนี่ยในบางครั้งท่านก็จะเอาไฮดรอลิกมาเป็นตัวยึดเอาไว้นะครับในบางครั้งก็จะเป็นเสาค้ำยันยึดเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นบ้านในปัจจุบันที่เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในส่วนของโครงสร้างนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่าไปใช้เหมือนกับอาคารโบราณที่เป็นไม้อ่ะนะครับก็หาวิศวกรท่านมาทำเนี่ยก็จะดีแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะครับนั่นคือคำว่าเสาหมอก็คือเสาหมอก็คือค้ำยันตัวหนึ่ง

0: ที่จะค้ำยันในตอนที่จะมีการซ่อมแซมบ้านกันแต่ในอดีตนะครับคุณจิตติมาครับ
1: โอ้น่าสนใจมากๆนะคะอาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างไทยที่ต้องเรียกได้ว่าน่าทึ่งมากนะในยุคที่เทคโนโลยีการก่อสร้างเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีเหมือนยุคสมัยนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าก็มีแนวทางหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะทำให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะอาจารย์นอกจากเสาหมอนแล้วยังมีเสาอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะในอดีต
0: คือมีเสาอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่ก็เป็นภูมิปัญญาไทยเราแต่อดีตการเนี่ยนะครับก็คือคำว่าเสาซ่อนทรัพย์นะครับเสาซ่อนทรัพย์ว่าเสาซ่อนทรัพย์นั้นเนี่ยคืออะไรคือยังไงเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบันทึกของท่านอาจารย์โชติกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับท่านเป็นปรมาจารย์ทางสถาปัตยกรรมไทยท่านก็บันทึกเขียนหนังสือแล้วก็บันทึกไว้บอกว่าในสมัยโบราณนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของเรือนเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้ที่ไหนจะไม่มีใครพบหีบหรือตู้เก็บสิ่งของเหล่านี้นอกเสียจากเจ้าของทรัพย์เองเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราตัวเองเนี่ยได้ซ่อนทรัพย์นั้นไว้ที่ไหนเสาเรือนไทยโบราณนั้นเนี่ยเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่มากเสาต้นใดต้นหนึ่งในเรือนก็จะมีโพรงที่ถูกเจาะไว้อย่างมิดชิดนะครับด้วยฝีมือการเจาะและตัดเนื้อเสาเป็นช่องอย่างประณีตบุคคลอื่นๆเนี่ยจะไม่สังเกตเห็นร่องรอยของการเจาะนี้เลยนะครับซึ่งพอเจาะเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอาทรัพย์ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเอาไว้เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการที่อาจารย์โชติท่านก็บอกว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยจะหาดูเสาที่เจาะซ่อนทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยได้ยากนะครับแต่ผู้ที่สนใจอาจจะไปขอดูที่พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุลำปางหลวงก็ยังมีเสาต้นหนึ่งเนี่ยที่ยังเจาะอยู่ในลักษณะของการเป็นเสาซ่อนทรัพย์อันนี้เนี่ยนะครับคุณจิตติมาก็เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งของเรือนไทยเราเนี่ยนะครับที่พยายามที่จะคิดค้นสิ่งต่างๆสำหรับบุคคลที่หลากหลายความต้องการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าใครมีตู้มีอะไรแล้วก็เอาทรัพย์ใส่เข้าไปไว้ในนั้นเนี่ยเวลาขโมยเข้ามานั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เขาก็จะเปิดตรงโน้นตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เอาทรัพย์ที่มีค่านั้นไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในตัวเรือนเนี่ยมีเสาที่เราเรียกว่าเสาซ่อนทรัพย์สักต้นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เจาะรูที่เสาเอาไว้นะครับให้ตัวเสาเนี่ยเป็นโพรงแต่เสาเนี่ยก็ต้องต้นใหญ่หน่อยนะครับในอดีตเนี่ยก็จะต้นใหญ่หน่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยปิดกลับเข้าไปให้มีลายเหมือนกับตัวเสาเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเองนั้นก็จะไม่รู้ว่าตัวเสานั้นเนี่ยมันมีโพรงอยู่ข้างในและโพรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในระดับหรือในมุมที่คนจะไม่สังเกตเห็นนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นคือคำว่าเสาซ่อนทรัพย์ในภูมิปัญญาไทยเรานะครับ
1: อาจารย์คะพอในยุคปัจจุบันนะเราไม่ได้มีเสาซ่อนทรัพย์ในแบบในอดีตแล้วนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ตรงไหนยังไงคะอาจารย์คะที่จะไม่ให้ขโมยขจรเข้ามาหรือจริงเรายังทำได้คะอาจารย์ในยุคนี้
0: คือเราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านนะครับว่าเวลาที่เรามีทรัพย์แล้วเราอยากจะซ่อนเอาไว้ถ้าโจรขโมยเข้ามานั้นเนี่ยจะได้ไม่มาขโมยไปนะครับเราหลายบ้านหลายหลังนั้นเนี่ยเราก็จะมีตู้เซฟที่เป็นโลหะอยู่นะครับแล้วก็ตู้เซฟนั้นนี่แน่นอนว่าในรหัสนั้นเนี่ยโจรขโมยก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าตู้เซฟนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่ไม่พอโจรขโมยสมัยนี้เนี่ยมันก็มีความไม่ดีแล้วก็มีความแข็งแรงเนี่ยนะครับในการที่จะยกเซฟไปทั้งอันเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปใช้วิธีในการที่จะเปิดเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยเราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านว่าเวลาเราจะเก็บของมีค่านั้นเนี่ยถ้าเป็นของมีค่าที่เราไม่ได้ต้องการโชว์อะไรนักหนาก็เก็บไว้ในที่ที่คนอื่นนึกไม่ถึงนะครับบางคนก็จะเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของนะครับบางคนก็จะเก็บเอาไว้ใต้อ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับนึกภาพใต้อ่างล้างหน้าที่ก็จะเป็นตู้เล็กๆนะครับบางท่านก็จะเก็บเอาไว้ในลิ้นชักของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโจรขโมยทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็คงจะ

0: มีมาเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยโจรขโมยก็อาจจะไม่เยอะแต่ทรัพย์ที่มีความสำคัญแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปโชว์ให้ใครเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยในโบราณนั้นเนี่ยท่านก็จะถ้าบ้านไหนมีเสาต้นใหญ่ๆท่านก็จะเจาะรูเอาไว้แล้วก็ให้มีโพรงอยู่ข้างในแล้วก็เอาไม้ปิดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เรียกตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นเสาซ่อนทรัพย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คุยกันไป2เสาละนะครับเสาแรกก็คือเสาหมออันที่2คือเสาซ่อนทรัพย์ส่วนเสาอื่นๆเนี่ยนะครับในเรื่องของความเชื่อต่างๆนานาในเรื่องของเสาเอกเสาโทต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ขออนุญาตในการที่จะไม่เข้ารายละเอียดอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในอดีตเนี่ยนะคะอาจารย์ในอดีตแน่นอนว่าเราจะไม่ได้มีเสาเข็มเนาะอาจารย์นวัตกรรมยังไม่ได้มาเทคโนโลยียังไม่มาใช่ไหมคะอาจารย์ก็ยังไม่ได้มีเสาเข็มอยากทราบว่าแล้วในอดีตเนี่ยอาคารบ้านเรือนเนี่ยฐานรากของเขาใช้วิธีการก่อสร้างยังไงคะอาจารย์ในยุคนั้นยังไม่มีเสาเข็มอะคะอาจารย์คะ
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตสูงอะไรมากมายนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างของบ้านไทยเรานั้นเนี่ยก็จะเป็นไม้เสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้มากแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าน้ำหนักไม่มากเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเสาธรรมดาเลยเนี่ยนะครับเสาก็มีโอกาสที่จะจมดินลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฐานรากของเรือนไทยโบราณนั้นเนี่ยก็เป็นคล้ายๆฐานรากในปัจจุบันนะครับก็คือตรงตัวพอตัวเสาเนี่ยปักลงไปในดินเนี่ยนะครับท่านก็จะมีไม้ตีขัดกันไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำหนักนั้นเนี่ยมีการแผ่กระจายนะครับบางทีก็ขัดกันเป็นรูปวงกลมเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นไม้เหลี่ยมๆก็จะเรียกว่ากงพัดต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฐานรากนั้นเนี่ยก็ในบ้านไทยโบราณนั้นก็จะมีแต่เทคนิคอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวไม้ที่จะใช้ทำฐานรากนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกไม้ที่ทนความชื้นและในขณะเดียวกันก็ทนน้ำหนักซึ่งก็มีเยอะแยะนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นถึงขนาดไม้มะค่าไม้แดงอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็มีความทนทานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านไทยในโบราณนั้นเนี่ยถามว่าเรามีฐานรากไหมก็ตอบว่าเรามีฐานรากนะครับเพียงแต่ว่าฐานรากนั้นเนี่ยเราก็เป็นฐานรากไม้นะครับแล้วก็ตีแผ่ไปเพื่อที่จะให้น้ำหนักเนี่ยเขากระจายเพื่อที่จะถ่ายน้ำหนักลงไปที่ดินได้โดยไม่มีปัญหานะครับคุณจิตติมาครับ
1: อาจารย์แล้วระดับราคาความลึกความตื้นของฐานรากในบ้านไทยโบราณเนี่ยเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลามีเสาเข็มก็ยังต้องมีระยะเลยใช่ไหมคะอาจารย์บางพื้นที่ก็ต้องแบบว่าตอกลงไปลึกมากๆเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในที่ที่ดินอ่อนหรือว่าใกล้แม่น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นอดีตนะคะอาจารย์ระดับความลึกเนี่ยมันจะต้องแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: คือก็เหมือนกับในปัจจุบันก็คือว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงมากเวลาที่ปลายเสาเข็มเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เป็นระดับน้ำใต้ดินพอมันมีระดับน้ำใต้ดินเนี่ยดินแถวนั้นเนี่ยมันก็จะอ่อนๆ นะครับมันก็จะทำให้เสาเข็มนั้นเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวได้ในการทำฐานรากของบ้านไทยโบราณเราเนี่ยนะครับเราจะทำระดับของฐานรากนั้นเนี่ยอยู่สองระดับนะครับคือหนึ่งให้อยู่เหนือสูงกว่าระดับน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับหรือ2ก็ต้องลึกลงไปกว่าน้ำใต้ดินนะครับถ้าสมมุติว่าโดยปกติเนี่ยถ้าระดับน้ำใต้ดินเนี่ยแต่ก็ถ้าสมมุติว่าเราวางไว้สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินการก่อสร้างก็จะง่ายแต่ต้องแน่ใจว่าก็ต้องสูงกว่าระดับน้ำใต้ดินพอสมควรนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันอยู่ระดับสูงหน่อยเนี่ยนะครับเวลาเราทำฐานรากนั้นเนี่ยเสาก็ต้องปักลงไปแล้วก็ให้ฐานรากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานรากเรือนไทยบางแห่งก็จะลึกฐานรากเมืองไทยบางแห่งนั้นเนี่ยก็จะตื้นก็จะเหมือนกับระบบเสาเข็มในปัจจุบันนะครับแล้วก็แล้วแต่พื้นถิ่นเหมือนกันเหมือนกับว่าทำไมในการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเราไปก่อสร้างอาคาร ในบริเวณที่เป็นที่สูงหน่อยนะครับจะมีคำว่าดอนอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นบริเวณดอนเมืองเนี่ยเสาเข็มก็ไม่ต้องลึกมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปก่อสร้างบริเวณที่มันมีน้ำเยอะๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำใต้ดินที่มันเยอะหน่อยอย่างเช่นไปพวกหนองอย่างหนองงูเห่าอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวเสาเข็มเนี่ยก็ต้องลึกมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภูมิปัญญาไทยโบราณเราเนี่ยเราก็คิดถึงระดับน้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบ้านไทยโบราณเรานั้นเนี่ยมีฐานรากนะครับแต่ว่าในการทำฐานรากนั้นเนี่ยก็ตีไม้แผ่เป็นแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคือหมายว่าเอาไม้เนี่ยไปตีติดไว้กับตัวเสานะครับแผ่ไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้เขาได้ถ่ายน้ำหนักลงไปง่ายนะครับแล้วก็ระดับนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับจะต้องสูงกว่าระดับน้ำใต้ดินหรือถ้าระดับน้ำใต้ดินมันไม่สูงนักเนี่ยนะครับก็ต้องลงไปข้างใต้เลยอย่าไปอยู่ในระดับที่น้ำใต้ดินเขาไหลไปไหลมาก็จะอันตรายนะครับ
1: อาจารย์คะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์เคยพูดถึงบ้านของภาคใต้ให้ฟังใช่ไหมคะอาจารย์ว่าตัวเสาเนี่ยเขาไม่ได้ลงไปในดินนะอาจารย์แต่เขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบต่อหม้อนะเป็นลักษณะของเป็นอิฐเป็นแท่งหินแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำไมทางภาคใต้ถึงเป็นแบบนั้นคะอาจารย์คะ
0: คืออันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่เราเข้าใจธรรมชาติคือทางภาคใต้นั้นเนี่ยเขาจะเกิดอุทกภัยในบริเวณที่จะเกิดจะมีอุทกภัยบ่อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมเองมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับในบางครั้งก็จะมีแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางภาคใต้นั้นเนี่ยท่านก็จะไม่เอาเสาของตัวเรือนนั้นเนี่ยปักลงไปในดินเลยนะครับแต่ท่านจะทำเสาขึ้นมาจากดินเนี่ยนะครับเป็นอิฐบ้างเป็นหินบ้างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นคล้ายๆต่อหม้อขึ้นมาก่อนแล้วโผล่พ้นดินขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ประเด็นแรกนั้นเนี่ยก็คือก็เป็นการป้องกันความชื้นเพราะว่าทางภาคใต้นั้นเนี่ยความชื้นเยอะเนี่ยนะฮะไม่ให้เข้ามาถึงตัวเสานะครับแล้วค่อยเอาเสานั้นเนี่ยวางบนตัวแท่งหินหรือบนตัวต่อหม้อนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันดีเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดอุทกภัยหรือมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคนทางภาคใต้ท่านจะย้ายบ้านได้ทั้งหลังเลยนะครับก็คงหลายๆท่านคงไม่เคยเห็นนะครับก็คือท่านก็ยกบ้านขึ้นมาจากต่อหม้อนะครับแล้วก็ค่อยๆช่วยกันแบกนะครับไปถึงอีกที่นึงและหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีต่อหม้อทำเอาไว้แล้วก็วางบนต่อหม้ออันใหม่แล้วก็ทำการล็อกซะให้ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวภาคใต้ทำไมตัวเสาต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ถึงจะมีต่อหม้อกันเกิดขึ้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะครับแต่ทางภาคกลางทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าอุทกภัยก็ไม่ค่อยมาน้ำท่วมเนี่ยก็น้อยอายุก็ไม่เยอะนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วลักษณะต่อหม้อเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่บ้านภาคใต้เรือนไทยภาคใต้เนี่ยนะคะอันนี้จะสามารถที่จะป้องกันมดป้องกันแมลงได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: คือป้องกันอันแรกเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าบ้านเราเวลาบ้านเราเป็นไม้เนี่ยนะครับการป้องกันอันแรกนั้นเนี่ยคือการป้องกันปลวกนะครับแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเรามีต่อหม้อเป็นหินเป็นอิฐเนี่ยนะฮะมดปลวกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปีนขึ้นไปนะครับเขาจะไปอยู่ที่อื่นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในก็เคยคุยกับคนใต้ท่านนะครับในเรื่องนี้คุยกับท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับท่านก็บอกว่าตัวต่อหม้อตัวนี้ป้องกันปลวกได้ป้องกันมดป้องกันแมลงได้เพราะว่าถ้าเป็นไม้เนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ภูมิปัญญาอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกภูมิปัญญานึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของมดเรื่องของแมลงนะคะอาจารย์ก็นึกถึงประเด็นเรื่องของครัวไทยในอดีตเนาะเพราะอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีภูมิปัญญาที่น่าทึ่งเหมือนกันที่ทำให้มดแมลงเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ามาในครัวซึ่งโดยปกติก็จะเป็นจุดที่มดแมลงเข้ามาเยอะเนาะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารมีกลิ่นอาหารมีอุปกรณ์วัตถุดิบทำอาหารอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าใครเคยสังเกตครัวไทยในบ้านไทยเนี่ยนะครับเราก็จะพบอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่า ัวพื้นเนี่ยก็จะมีร่องอยู่นะฮะเพื่อที่จะให้เวลาที่เราทำอาหารแล้วเนี่ยก็ตัวร่องตัวนี้เนี่ยก็จะพาอากาศขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้ควันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันลอยขึ้นไปข้างบนแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวพื้นที่มันมีร่องมีรูนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะระบายน้ำลงไปได้เพราะว่าในบางครั้งเวลาทำครัวมันก็จะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องพอมันมีอากาศมาแบบนี้แล้วมันมีหน้าต่างอยู่เนี่ยนะครับอากาศในครัวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่อบอ้าวนะครับก็จะทำให้อยู่มีสภาวะที่เราอยู่ในครัวได้ดีแต่ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในภูมิปัญญาไทยเรานั้นเนี่ยและตรงเวลาที่เราทำอาหารหรือใต้เหนือจากเตาขึ้นไปเนี่ยถ้ามองขึ้นไปข้างบนนิดนึงเราจะเห็นว่าก็จะมีเชือกมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่เอาไว้แขวนพวกอาหารต่างๆเช่นปลาเช่นพวกเนื้ออบพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาวางไว้ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือว่าตัวควันทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าไปในบริเวณก็เข้าไปในบริเวณของพวกปลาแห้งเอ่ยเนื้อแห้งเอ่ยอะไรต่างๆนานาข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้รวมถึงเนี่ยไม่ได้แค่พวกอาหารอย่างเดียวนะครับพวกเครื่องใช้หรือภาชนะบางอย่างนั้นเนี่ยก็จะแขวนเอาไว้เหมือนกันพอแขวนเอาไว้เนี่ยพอพวกเขาโดนควันเข้าไปเนี่ยนะครับพอโดนควันเข้าไปนั้นเนี่ยก็พวกแมลงอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าครัวไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นภูมิปัญญาเนาะสำหรับบริเวณครัวนะที่ทำให้มดนะคะแล้วก็แมลงมอดต่างๆนั้นเนี่ยไม่ค่อยเข้ามานะก็ถือเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยในบ้านเราบ้านสมัยใหม่อ่ะเราก็เลยจะมีคำว่าครัวไทยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะมีลักษณะของการดีไซน์ออกแบบเนี่ยคล้ายๆแบบลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์แล้วก็ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์
0: คืออาหารไทยเราก็ควันเยอะแล้วก็เลอะเทอะพอสมควรนะครับแต่อร่อยมากครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของครัวไปแล้วนะคะอาจารย์อีกหนึ่งห้องที่เราก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าในบ้านไทยหรือบ้านเรือนไทยอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอาจารย์ก็คือห้องน้ำห้องส้วมค่ะอาจารย์ในเรือนไทยเนี่ยเรามักจะไม่เห็นห้องน้ำห้องส้วมอยู่บนเรือนะคะอาจารย์ถ้าโดยปกติเนี่ยเขาอยู่ตรงจุดไหนแล้วทำไมเขาถึงไม่ถูกออกแบบมาให้อยู่บนเรือนเหมือนสมัยนี
0: ้ในบ้านไทยโดยทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะไม่มีห้องส้วมนะฮะก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างหรือเป็นความเชื่อบางอย่างก็คือห้องส้วมนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายของเสียออกมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไหลไปไหนเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีท่อน้ำไม่ได้มีท่อส้วมต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของส้วมนั้นเนี่ยถ้าเอาไปไว้ในบ้านก็จะทำให้ระบบการทำงานเนี่ยมันใช้การไม่ได้เพราะว่าระบบท่อเนี่ยมันไม่มีในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบางคนก็มีความเชื่อว่าถ้าเอาส้วมไปไว้ในบ้านแล้วจะโชคร้ายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตโดยทั่วไปนั้นเนี่ยบ้านไทยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเรือนเล็กๆอยู่นอกตัวบ้านแล้วเราเรียกว่าเป็นเรือนห้องน้ำนะครับถ้าเป็นเรือนห้องน้ำนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปเนี่ยก็จะมีหลุมแล้วก็มีไม้วางพาดเพื่อเวลาเราอุจจาระเนี่ยสามารถจะอุจจาระไปได้แล้วข้างใต้นั้นเนี่ยก็เขาก็จะทำเป็นหลุมลึกๆนะครับแล้วก็มีน้ำไว้สำหรับราดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านไทยโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องส้วมอยู่ในตัวบ้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเป็นเรือนที่มีผู้ใหญ่มีผู้ชราหรือเรือนคหบดีขนาดใหญ่เนี่ยถึงแม้เวลาเขาจะถ่ายทุกต่างๆนานานั้นเนี่ยบางทีท่านก็ไม่อยากที่จะลงเรือนลงอะไรต่างๆนานาลงมาเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่นั้นเนี่ยถ้าจะถ่ายในเรือนนั้นเนี่ยก็จะมีกระโถนนะครับจะมีกระโถนก็มีอาจจะมีห้องเล็กๆแล้วก็มีกระโถนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะถ่ายทุกลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนเอากระโถนที่ใช้แล้วเนี่ยไปเทสิ่งปฏิกูลแล้วไปทำความสะอาดซะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเรือนไทยโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยเราจะไม่มีห้องส้วมอยู่ในเรือนนะครับถ้าต้องการที่จะถ่ายในเรือนเองนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระบบกระโถนนะครับในการที่จะถ่ายมากกว่าครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าห้องน้ำมีได้ไหมคะอาจารย์บนเรือนนะห้องส้วมอาจจะมีประเด็นเรื่องท่อเรื่องอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์คือห้องน้ำเนี่ยก็ในเรือนไทยบางแห่งก็จะมีห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำนะครับไม่ใช่ห้องส้วมเนี่ยนะครับอยู่ได้วิธีการนี้ก็จะง่ายมากเลยก็คือเขาก็จะกั้นห้องกั้นบริเวณเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงพื้นนั้นเนี่ยก็ทำให้มันมีร่องเยอะๆนะครับแล้วก็มีตุ่มน้ำนะครับมีตุ่มน้ำเอาไว้ตักแล้วก็อาบน้ำได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องหาคนมาเอาน้ำจากข้างล่างแล้วก็หิ้วขึ้นไปแล้วก็ใส่ไว้ในตุ่มน้ำนะครับก็สามารถที่จะทำได้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในส่วนของห้องส้วมนั้นเนี่ยไม่มีนะครับห้องส้วมเนี่ยไม่มีเพราะว่าเรายังไม่มีระบบท่อนะครับเราต้องใช้ระบบกระโถนแทนถึงจะสามารถจัดการได้นะครับคุณจิติมาครับ
1: อาจารย์คะอีกประเด็นนึงที่เราจะสังเกตนะอยู่คู่กับเรือนไทยในอดีตเนี่ยนะคะอาจารย์ก็คือตัวอ่างบัวค่ะอาจารย์คะเรามักจะเห็นอ่างบัวเนี่ยอยู่คู่กับเรือนไทยเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างของภูมิปัญญาในอดีตไหมคะอาจารย์คะ
0: คือเรื่องอ่างบัวเนี่ยก็ผมก็เคยคุยกับท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนะครับแล้วก็ถามคล้ายๆกับคุณจิติมาเลยว่าตามลานของบ้านไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอ่างบัวอยู่อันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อหรือเปล่าและอ่างบัวต้องวางทางทิศไหนนะครับท่านก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยในเรื่องของอ่างบัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะมีอ่างขึ้นมาเพื่อที่จะเวลาระวางอ่างเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดร่มเงาเกิดเงาไม่ให้ทำให้ตัวชานนั้นเนี่ยร้อนเกินไปในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบัวโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัวในอดีตนั้นเนี่ยเขาก็เป็นต้นไม้ที่ต้องการบัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าก็จะทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกดีนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรและนอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเรือนไทยหลายๆแห่งนั้นเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้ไว้กลางลานบ้านนะครับปลูกต้นไม้เลยไว้กลางลานบ้านเรือนไทยเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นเรือนทับขวัญที่นครปฐมหรือที่วัดหลายๆแห่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นที่วัดชนะสงครามเอ่ยวัดยางที่เพชรบุรีเอ่ยต่างๆนานานานั้นเนี่ยก็จะเป็นเรือนที่มีตัวต้นไม้ปลูกไว้กลางบ้านการที่ปลูกต้นไม้ไว้ในกลางบ้านนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อความสวยอ่ะนะครับแต่ก็เป็นภูมิปัญญาไทยอันนึงคือถ้ามีต้นไม้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้มีลมเกิดขึ้นมีต้นไม้ปั๊บมันก็ทำให้เกิดมีร่มเงานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีความสวยต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบ้านไทยเราเนี่ยนะครับในส่วนของตัวชานตัวอะไรนั้นเนี่ยเขาร้อนก็ต้องพยายามทำให้เขาเย็นลงก็จะมีอ่างบัวบางทีก็จะมีกระถางต้นไม้ด้วยนะครับหรือแล้วก็ชาหลายๆแห่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ไปเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้เป็นภูมิปัญญาเล็กๆของเรือนไทยเราอ่ะนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการปลูกต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยในแนวความคิดในกรอบความคิดของเรือนไทยเรานั้นเนี่ยท่านโบราณท่านก็จะมีเรื่องเตือนใจเอาไว้หลายๆเรื่องอย่างเช่นอย่าไปปลูกต้นไม้ระกระเบื้องหลังคาอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เราเคยคุยไปเพราะว่าถ้ากระเบื้องต้นไม้เนี่ย ไปละกระเบื้องหลังคาเนี่ยไป

0: ัญหาก็คือว่าตัวหลังคามันอาจจะพังได้ในขณะเดียวกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะผ่านไปทางต้นไม้เหล่านั้นแล้วก็เลื้อยเข้าไปในตัวหลังคาแล้วก็เข้าไปในตัวบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในทุกๆประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็มีภูมิปัญญาของตัวเองแต่เมืองไทยนั้นเนี่ยก็อย่างที่เคยกราบเรียนบอกนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานติด1ใน10ของโลกที่เป็นประเทศที่ยาวนาน1ใน10ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะเป็นการสะสมภูมิปัญญามาหลายร้อยเป็นพันปีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเราเอามาคุยกันแล้วอาจจะหมดเวลาในเบรกนี้นิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาผมว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างในบ้านของเราในเรื่องของการประหยัดพลังงานนอกจากจะปลูกต้นไม้แล้วเราประหยัดพลังงานอะไรกันอีกบ้างเนี่ยนะครับหรือเรื่องของระบบการก่อสร้างต่างๆนานาว่าเป็นอย่างไรทำไมบ้านไทยเรานั้นเนี่ยถ้าใครเคยดูขุนแผนสร้างบ้านเสร็จใน1วันนะครับเช้าถึงเย็นก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นความน่าสนใจของภูมิปัญญาทั้งหลายของบ้านไทยเราแต่โบราณหรืองานสถาปัตยกรรมไทยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็มีหลายประเด็นเลยที่น่าสนใจนะเราก็ทึ่งด้วยนะคะในภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์บางส่วนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: เพียวเครื่องรองน้ำต้องเพียวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องรองน้ำต้องเพียว
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า

้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุม

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังอยู่กับประเด็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตค่ะซึ่งพอฟังแล้วนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยกันเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่4นะแล้วฟังแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าเราค่อนข้างจะทึ่งนะคะในภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตนะคะที่นวัตกรรมการก่อสร้างเทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามามีบทบาทนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างบ้านสร้างอาคารนะคะที่ทำให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทั้งในแง่ของความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงนะคะที่ก็จะมีแนวคิดมีภูมิปัญญาเข้ามาสนับสนุนในการก่อสร้างแล้วก็ยังเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้สอยนะที่ทำให้บ้านนั้นเนี่ยขจัดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งในช่วงของเบรกที่แล้วเราคุยกันไปหลายประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคุยประเด็นเรื่องของเสานะคะไม่ว่าจะเป็นเสาหมอเสาซ่อนทรัพย์นะคะคุยในเรื่องของฐานรากนะของบ้านไทยในอดีตที่ยังไม่ได้มีฐานรากเหมือนสมัยนี้ยังไม่ได้มีเสาเข็มยังไม่ได้มีวัสดุอะไรต่างๆนานาที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยแต่ว่าบ้านไทยก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างมาอย่างมั่นคงแข็งแรงนะคะด้วยภูมิปัญญาของบ้านไทยแบบไหนรวมไปถึงเจาะลึกในรายละเอียดนะคะในห้องครัวในห้องน้ำต่างๆนานาเรื่องของรั้วนะคะที่เราคุยกันไปนะซึ่งก็มีภูมิปัญญาต่างๆที่ซ่อนอยู่นะคะทำให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เกริ่นไว้นะว่าอาจารย์เนี่ยจะพูดคุยในประเด็นเรื่องของบ้านไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นในอดีตเราจะเห็นว่าเขาก็สร้างได้อย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวอาจารย์จะคุยกันสำหรับบ้านไทยแล้วก็ประเด็นในเรื่องของระบบสำเร็จรูปต่างๆด้วยนะคะสวัสดีเบรกที่2อีกครั้งนึงค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับเวลาวิ่งเร็วมากๆนะครับผมขอเรียนท่านผู้ฟังนะครับในบางอย่างนั้นเนี่ยก็คุยกันให้ฟังไปเรื่อยๆเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พูดถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยรับรู้รับทราบกันสักนิดนึงเราก็จะสืบต่อภูมิปัญญาแล้วก็ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับแล้วก็หลายๆอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องเสาซ่อนทรัพย์เนี่ยว่าในอดีตนั้นเนี่ยเราจะซ่อนทรัพย์ซ่อนสิ่งมีค่าไว้ที่บ้านเราอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเอาแนวคิดกรอบความคิดนั้นเนี่ยมาใช้ในปัจจุบันได้แล้วก็กลับมาถึงเรื่องที่คุณจิตมาได้เกิดนำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราใช้ระบบสำเร็จรูปมานานและทำให้การก่อสร้างนั้นเนี่ยเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าในถ้าเราพูดถึงระบบสำเร็จรูปในยุคปัจจุบันก่อนละกันนะครับในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแรงงานนั้นก็หายากขึ้นโดยเฉพาะช่างที่พอที่จะมีฝีมือแล้วก็ในขณะเดียวกันพวกเครื่องจักรกลนั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการก่อสร้างบ้านเรานั้นเนี่ยในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราจะใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพื้นสำเร็จรูประบบประตูหน้าต่างสำเร็จรูปตอนนี้เนี่ยไปถึงผนังสำเร็จรูปไปถึงห้องน้ำสำเร็จรูปไปถึงหลังคาสำเร็จรูปต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยในการที่เราก่อสร้างบ้านเรานั้นเนี่ยคนไทยเรานั้นเนี่ยเราใช้ภูมิปัญญาทำส่วนต่างๆของบ้านให้เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาตั้งแต่โบราณนะครับในการทำชิ้นส่วนนั้นเนี่ยก็จะทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่พื้นก่อนหมายว่าทำที่พื้นนะครับทำบนพื้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านนั้นเนี่ยท่านก็จะตัดไม้ใสไม้ต่างๆนานาเอาไว้ให้เรียบร้อยโครงหลังคาเอ่ยประตูหน้าต่างเอ่ยหรือฝาผนังเอ่ยเนี่ยนะครับท่านก็จะทำเอาไว้ให้เสร็จเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นระหว่างวางไว้ที่พื้นดินเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะยกขึ้นมาประกอบบนเสาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ติดเดือยเข้าไปไม่มีการตัดแต่งนะครับไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างทำให้บ้านไทยเรานั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันก็เหมือนกับเราเล่นจิ๊กซอนะครับเอาจิ๊กซอเนี่ยมาประกอบเข้าไว้ด้วยกันแต่เราต้องเตรียมจิ๊กซอให้สำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคำไทยเราอันหนึ่งที่เราเรียกว่าลงแขกสร้างบ้านเนี่ยนะครับลงแขกสร้างบ้านก็คื พอเราทำชิ้นส่วนสำเร็จรูปเหล่านี้

0: 7เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยนะครับแต่วันที่เราจะรวมชิ้นส่วนรวมจิ๊กซอเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวบ้านนั้นเนี่ยก็จะมีการร่วมแรงร่วมใจลงแขกสร้างบ้านกันเนี่ยนะครับถ้าใครเคยอ่านในวรรณคดีเนี่ยนะครับก็คืออย่างเช่นเรือนขุนแผนนั้นเนี่ยก็มีบันทึกไว้ในวรรณคดีเอาไว้ว่าเรือนขุนแผนนั้นเนี่ยเริ่มก่อสร้างตอนตีห้านะครับมีการลงแขกช่วยกันแล้วก็ก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นตีห้าพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นก่อสร้างแต่แล้วเราก็จะก่อสร้างเสร็จได้ตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าก็ประมาณสัก14ชั่วโมงก็สามารถบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนขุนแผนให้เสร็จสำเร็จได้เนี่ยนะครับด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามีชิ้นส่วนสำเร็จรูปเหล่านี้เนี่ยมาประกอบเป็นตัวบ้านสิ่งที่มันดีเนี่ยก็คือว่าก็การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันหนึ่งนะครับ
1: อาจารย์คะถ้าเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเคลื่อนย้ายบางชิ้นส่วนนะแล้วก็อาจจะเอาไปสร้างบ้านใหม่นะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวอยู่กับบ้านเก่ามีความผูกพันแล้วก็เอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยไปสร้างใหม่อันนี้จะทำได้ยังไงทำได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: คืออันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยก็เพราะว่าอย่างที่ได้เรียนบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าชิ้นส่วนต่างๆของบ้านไทยเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ตัวล็อกตัวสอดเข้าไว้ด้วยกันเราจะไม่มีการใช้ระบบตะปูเข้ามาในการก่อสร้างดังนั้นเนี่ยพอชิ้นส่วนต่างๆนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับแยกออกจากกันสมมุติว่าถ้าเป็นทางใต้นั้นเนี่ยเวลาเราจะย้ายบ้านเนี่ยนะครับเราก็จะอาจจะยกบ้านไปเลยแต่ทางในส่วนภาคอื่นๆนั้นเนี่ยอาจจะยกบ้านบ้างหรือได้บางครั้งเนี่ยเราก็จะรื้อชิ้นส่วนต่างๆของตัวบ้านเนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็ไปประกอบใหม่เป็นบ้านใหม่ในอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในหลายประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าโอ้ภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยในเรื่องของระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปนั้นเนี่ยเป็นสุดยอดอันหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วเราทำกันอย่างเงี้ยมาหลายร้อยปีแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะทำได้ดังนั้นเนี่ยก็คือบ้านไทยเนี่ยก็จะเป็นการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปรุ่นแรกๆเลยของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับนั่นคือความน่าสนใจ
1: อาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งนะที่อาจารย์เคยบอกว่าเดี๋ยวจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานในบ้านไทยนะอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยุคสมัยนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่แบบพลังงานการประหยัดพลังงานเนี่ยกลายเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตการแล้วตั้งแต่สมัยบ้านไทยอ่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าบ้านไทยอ่ะเขามีภูมิปัญญาในเรื่องของการประหยัดพลังงานยังไงบ้างคะ
0: ในสมัยก่อนยังไม่มีระบบไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประหยัดพลังงานนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าทำยังไงให้บ้านของเรานั้นเนี่ยมีสภาวะน่าสบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเรานั้นเนี่ยเรื่องความร้อนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเราก็เคยคุยกันไปบอกว่าบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราพยายามที่จะถ่ายเทความร้อนหรือให้ความร้อนไปอยู่ที่อื่นนั้นเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับบ้านไทยเรานั้นเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้หรือเป็นวัสดุเบาๆนะครับพวกไม้หรือวัสดุเบาๆเหล่านี้เนี่ยจะมีความสามารถในการกันความร้อนได้ไม่เยอะนะครับแต่เขาก็มีความสามารถในการที่จะไม่เก็บความร้อนเช่นเป็นบ้านไม้ผนังไม้เนี่ยความร้อนเข้ามาในห้องเร็วแต่เขาไม่เก็บเอาไว้แต่ถ้าเป็นผนังอิฐเนี่ยความร้อนอาจจะเข้ามาช้าหน่อยแต่จะเก็บความร้อนแล้วเป็นสะไอความร้อนในตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนกลางวันนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราเนี่ยในตอนกลางวันเราจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเราจะอยู่นอกชานใต้ถุนบ้านหรือเลือกสวนไร่นาอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนกลางวันที่ความร้อนเข้ามาในห้องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้ชีวิตแต่พอตอนเย็นเนี่ยนะครับด้วยความที่เราเป็นบ้านที่เรามีหลังคาเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับก็ไม่อยู่ข้างล่างในขณะเดียวกันไอ้วัสดุที่เราทำบ้านเรานั้นเนี่ยก็ก ก็เป็นแผ่นบางๆเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเขาก็จะระบายออกไปได้เร็วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยหน้าต่างของเราอย่างที่เราคุยกันไปหน้าต่างบ้านไทยเราจะสูงประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองเพราะนั้นลมเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านเข้ามาในห้องในขณะที่เรานั่งอยู่ที่พื้นหรือเรานอนอยู่ที่พื้นแล้วเราก็จะมีระบบระบายอากาศที่ตัวพื้นด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบ้านไทยเรานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าวัสดุนั้นเนี่ยไม่ได้กันความร้อนได้มากแต่ปรากฏว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยปกติกลางวันอยู่นอกบ้านตอนเย็นกลับเข้ามาในบ้านเราก็จะอยู่ในบ้านที่มันไม่ร้อนมากมันจะเกิดสภาวะน่าสบายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นวัดวาอารามเป็นพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นผนังอิฐเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันความร้อนตอนกลางวันเพราะว่าคนไปตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนนั้นเนี่ยก็ไม่มีคนไปอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยกลางวันเราไม่อยู่ในห้องแต่กลางคืนเราจะอยู่ในห้องนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงในตอนที่เราอยู่ในห้องตอนกลางคืนนั้นเนี่ยให้มันเกิดสภาวะน่าสบายและนั่นคือภูมิปัญญาเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ของงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับคุณจิติมาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่คือเป็นประเด็นทั้งหมดเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็ภูมิปัญญาของช่างไทยในอดีตนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถฟังได้นะนี่เราคุยกันมา4สัปดาห์นะคุยกันตั้งแต่25กรกฎาคมนะคะ1สิงหาคม22สิงหาคมแล้วก็วันนี้29สิงหาคมก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เพราะหลายๆเรื่องอ่ะจริงๆเราสามารถที่จะปรับมาใช้นะคะกับยุคปัจจุบันแม้ว่าคือภูมิปัญญาบ้านไทยหลายๆเรื่องก็เป็นอะไรที่เป็นร่วมสมัยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นลักษณะของเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีของบ้านเราด้วยนะคะก็แล้ว
0: น
1: ่
0: าสนใจ
1: น่
0: าสนใจผมเป็นเกตเล็กเกตน้อยแต่ผมคิดว่าน่าสนใจครับ
1: ค่ะหรือว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมจริงๆฝากมาได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านไทยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราอาจจะพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าไปตอบคำถามกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณ DHAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 ล้านคนในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ DHAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.470 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า 4 ล้านพร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทใดบทหนึ่งแล้วกว่า 720,000 ยูสเซอร์ได้รับประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 ยูสเซอร์ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ Pay per Active User จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ 24 บาท 69 สตางค์ต่อคนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดีนรัฐเทียบเคส Data Center สิงคโปร์ดึงนักลงทุนเข้าประเทศชี้ต้องตอบให้ได้ไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตนางกันดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย Data Center มีการพิจารณาอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านเพื่อวางกรอบออกกฎหมายภายใน1เดือนว่าจากการประชุมบอร์ด Data Center ถือเป็นการป้องกันพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Data Center มี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นโกดังเก็บของซึ่งมีมานานแล้วอีกรูปแบบหนึ่งคือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้ความร้อนและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคตส่วนตัวอยากให้มีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดตัวชี้วัดทรัพย์สมบัติและกำลังการประมวลผลของ Data Center ขนาดใหญ่อยากให้มองเป็น Supply Chain มากกว่า Data Center ทำให้มีคำถามตลอดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตประเทศไทยวันนี้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเป็นเกณฑ์พื้นฐานหนึ่งเดียวในขณะที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นใช้วิธีการต่อรองหากจะมาลงทุนจะต้องได้อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่จะลงทุนใน Data Center ต้องถามก่อนว่าเขาลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ Supply Chain แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรจะสอนคนให้เราเก่งขึ้นได้อย่างไรและจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับ SME และ Startup โดยเข้าถึงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอย่างไรอยากให้มองในเชิงวิสัยทัศน์และอนาคตวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประเทศไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยควรอยู่ที่ไหนในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องอธิปไตยของข้อมูลที่เราไม่เคยตอบคำถามอินเดียกู้ภัยในอุโมงค์นาวีนศรีวัฒน์ว่าทูตอินเดียประจำเนปาลโพสต์คลิปลงแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงทีมกู้ภัยของอินเดียกำลังปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในอุโมงค์ชิมเลในเนปาลเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งหลังเกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดออกชีวิตมาได้2คนจากอุโมงค์สถานีไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ตอนบนได้สำเร็จวันนี้หรือ9วันหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากและดินโคลนถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลสีจ้างทิเบต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth ราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปรโ

0: Thinking Radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
1: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยสลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะก็หลังใบ3เป็นต้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าคุณผู้ฟังใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะสำหรับช่องทางค่ะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออีก1ช่องทางค่ะที่สะดวกมากๆนะคะก็คือทาง LINE ที่ @thinkingradio นะคะที่ @thinkingradio นะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาหน้างานแล้วมีรูปถ่ายนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะส่งรูปถ่ายแนบประกอบมาด้วยก็ได้นะคะหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อบางทีนั้นเนี่ยนะคะถ้าจันยอดเยี่ยมและทีมงานอาจจะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับคุณจิตติมาเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเราคุยกันในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยจบไปแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยทางอาจารย์รณชัยซึ่งก็เป็นวิศวกรใจดีวิศวกรอาสาเนี่ยนะครับที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องของเครื่องกลและก็สุขาภิบาลนะครับก็จะมาคุยสาระน่ารู้อันเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องกลพวกระบบปรับอากาศพัดลมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับรวมถึงระบบสุขาภิบาลต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแต่สำหรับในตอนนี้ก็คุณจิติมาก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับที่ท่านถามเข้ามาก็อย่างที่กราบเรียนบอกนะครับว่าท่านถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะตอบอะไรตอบได้ก็จะตอบอะไรตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าสมมติว่าหาข้อมูลความรู้แล้วไม่สามารถที่จะตอบได้จริงๆเนี่ยเราก็คงจะไม่อายนะครับในการที่เราจะบอกว่าคำถามนี้เราตอบไม่ได้แล้วก็ในหลายๆคำถามก็อย่างที่ผมกราบเรียนบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าในบางครั้งเนี่ย เราก็อาจจะขยายคำถามนิดนึงเพื่อประโยชน์แล้วก็องค์ความรู้ของท่านผู้ฟังเพราะว่าในทุกๆบ้านนั้นเนี่ยก็มีปัญหาหมดนะครับไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีปัญหาเลยดังนั้นเนี่ยปัญหาที่ถามเข้ามานั้นเนี่ยก็อาจจะไปซ้ำหรืออาจจะไปคล้ายกับปัญหาของท่านผู้ฟังท่านอื่นในบ้านหลังอื่นๆนะครับเราก็อาจจะตอบเข้ารายละเอียดมากนิดนึงแต่ก็ไม่เข้ารายละเอียดมากจนทำให้เราเสียเวลาในการที่เราจะตอบคำถามนะครับก็เรียนคุณจิตติมาเราก็คงต้องเริ่มในการที่จะตอบคำถามเลยครับ
0: ค่ะงั้นขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะอาจารย์ไปที่คำถามของคุณอาทิตย์ค่ะอาจารย์คุณอาทิตย์เนี่ยถามเข้ามานะคะบอกว่าเหล็กดัดตอนนี้เนี่ยเป็นระบบติดตายไม่ได้แล้วหรือคือเขาบอกว่ากฎหมายกำหนดให้เป็นบานเหมือนหน้าต่างที่ต้องเปิดออกได้อันนี้จริงเท็จยังไงคะอาจารย์คะ
1: ก็กลับเป็นคุณอาทิตย์นะครับก็คุณอาทิตย์ก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรแต่เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในกฎหมายนั้นเนี่ยท่านกำหนดเพียงว่าจะต้องมีตัวช่องหนีไฟเนี่ยนะครับที่ติดเหล็กดัดต่างๆนานาเอาไว้เนี่ยในทุกๆชั้น อย่างน้อย1ช่องสมมุติว่า เรามีหน้าต่างอยู่20บานเราติดเหล็กดัดไป20บานไม่ได้ในกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีช่องหนึ่งที่สามารถที่จะเปิดเพื่อจะหนีออกไปได้เนี่ยนะครับแล้วก็ขนาดช่องนั้นเนี่ยก็เป็นขนาดถ้าที่เป็นหน้าต่างขนาดเล็กนะครับก็คือขนาด60เซนคูณ80เซนหมายถึงว่าขนาด60คูณ80นั้นเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่โดนกำหนดเอาไว้ว่าในทุกๆชั้นในทุกๆชั้นของอาคารจะต้องมีบานใดบานหนึ่งที่ติดเหล็กดัดแล้วเนี่ยจะต้องเปิดเหล็กดัดนั้นได้นะครับแล้วก็ให้มีขนาด60เซนคูณ80เซนนะครับนั่นคือจะกราบเรียนบอกคุณอาทิตย์ไม่ได้หมายความว่าเหล็กดัดทุกๆบานจะต้องสามารถเปิดได้ยังติดตายได้เสมอแต่ในทุกๆชั้นก็ขอให้มี1ช่องที่จะต้องเป็นเหล็กดัดที่สามารถที่จะเปิดได้เพื่อจะหนีภัยแล้วก็หนีไฟต่างๆนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วทำไมถึงต้องเป็น60เซนคูณ80เซนคะอาจารย์คะ
1: คือในกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็น60คูณ80เลยนะครับแต่เขาบอกว่าจะต้องมีขนาดเนี่ยไม่เล็กกว่า60เซนคูณ80เซนถามว่า60เซนคูณ80เซนเนี่ยมายังไงก็60เซนคูณ80เซนเนี่ยก็คือความกว้างความสูงต่างๆนานานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้คนหนีไฟออกมาได้นะครับไม่แคบเกินไปถ้าสมมุติว่า30เซนอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยก็อาจจะลอดออกไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย60เซนคูณ80เซนที่กฎหมายท่านกำหนดนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้อง60เซนคูณ80เซนแต่หมายความว่าห้ามเล็กกว่า60คูณ80เพราะว่า60คูณ80นั้นเนี่ยก็เป็นระยะของความปลอดภัยในการที่เราจะหนีไฟต่างๆนานาเนี่ยนะครับคุณจิตติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วกฎหมายนี้เนี่ยมีที่มายังไงไหมคะอาจารย์ถึงได้มีการกำหนดรายละเอียดดังที่ท่านอาจารย์พูดได้เมื่อสักครู่ค่ะ
1: คือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาผมเข้าใจว่าประมาณสัก35ปีที่แล้วนะครับ35ปีที่แล้วสมัยก่อนนั้นเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาก็หมายความว่าถ้าเรามีเหล็กดัดเราก็สามารถที่จะติดเหล็กดัดได้โดยปกติที่เหล็กดัดโดยทั่วไปนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยนะครับหลายท่านที่อายุเกินสัก60อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคงพอจะจำเหตุการณ์ได้ว่าเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วนั่นนะฮะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นก็คือเป็นห้องแถวแล้วก็ห้องแถวเนี่ยเขาก็เหมือนห้องแถวตัดเสื้อผ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยไหม้ที่ชั้นล่างนะครับคนงานท่านเองท่านก็วิ่งขึ้นชั้น2นะครับแล้วก็ไฟก็ลามต่อท่านก็วิ่งขึ้นชั้น3นะครับก็เป็นอาคาร3ชั้นแต่ปรากฏว่าพอวิ่งขึ้นชั้น3แล้วเนี่ยก็หนีออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าหน้าต่างทุกบานเนี่ยนึกภาพถึงพวกห้องแถวตึกแถวเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเค้าก็ติดตัวเหล็กดัดนะครับแล้วก็ติดแบบติดตายเลยเนี่ยนะครับจนในที่สุดนั้นเนี่ยไฟเนี่ยก็ทั้งไฟทั้งควันเนี่ยก็ลามจากชั้นล่างไปชั้น2ชั้น2ไปชั้น3จนมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในโศกนาฏกรรมตอนนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพิจารณาว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้ชีวิตคนนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการหนีไฟหรือการหนีภัยต่างๆถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นตึกแถวห้องแถวที่มีดาดฟ้าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะหนีขึ้นไปดาดฟ้าพอขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ยจากห้องหนึ่งก็จะอาจจะหนีไปอีกห้องหนึ่งต่างๆนานาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตึกแถวห้องแถวที่เป็นตึกแถวห้องแถวโบราณหลายๆแห่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นหลังคาไม่ได้เป็นตัวดาดฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นไปจนถึงชั้น3เนี่ยมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะฮะขึ้นไปที่หลังคาก็ขึ้นไม่ได้นะครับจะเปิดหน้าต่างก็เปิดไม่ได้ไฟก็ลุกมาลามมาเรื่อยๆจากชั้น1มาชั้น2ชั้น2มาชั้น3จนในที่สุดนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายเกิดขึ้นในโศกนาฏกรรมครั้งนั้นก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันพอสมควรนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ให้ติดเหล็กดัดเลยมันก็อันตรายเพราะว่าโจรขโมยนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาในบ้านได้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปวิธีการแก้ไขปัญหายามที่เกิดวิกฤตนั้นเนี่ยก็คือจะติดเหล็กดัดก็ติดได้เนี่ยนะครับแล้วก็แต่ขอให้เหล็กดัดนั้นเนี่ยสามารถที่จะเปิดออกไปได้ในกรณีที่เกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาก็สามารถที่จะหนีออกไปได้นะครับ
0: อาจารย์คะอาจารย์มีข้อคิดในการติดเหล็กดัดที่มีลักษณะที่เปิดได้แบบนี้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือก็เหมือนกับหน้าต่างเราโดยทั่วไปนะครับเหล็กดัดนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งต้องเปิดได้มันก็เหมือนหน้าต่างบานหนึ่งเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะจำเป็นที่จะต้องมีกุญแจล็อกอยู่ด้านในเพื่อไม่ให้โจรขโมยทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดเหล็กดัดเข้ามาได้นะครับในกรณีที่ตัวเหล็กดัดนั้นเนี่ยอยู่ด้านนอกของตัวกระจกนะฮะตัวกลอนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบไว้ให้ดีว่าคนจากข้างนอกเปิดไม่ได้แต่คนข้างในเปิดได้แต่ถ้าในกรณีที่ เหล็กดัดนั้นเนี่ยอยู่หลังกรอบหน้าต่างตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากนะครับก็สามารถที่จะมีกลอนอยู่ข้างในได้โดยปกตินะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าจะต้องมีบานใดบานหนึ่งในทุกๆชั้นทุกๆชั้นนะครับขีดเส้นใต้ก็ขอให้ยังจะต้องมีความปลอดภัยอยู่วิธีการปลอดภัยที่ง่ายที่สุดตามที่คุณจิตติมาได้เรียนถามมานั้นเนี่ยก็คือมีกลอนอยู่ข้างในที่โจรขโมยทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาเปิดกลอนตัวนี้ได้นะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก็ชัดเจนเนาะในประเด็นเรื่องของเหล็กดัดนะคะที่ตอนนี้ก็จะมีลักษณะของการติดแล้วจะต้องเปิดออกได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่ท่านอาจารย์ให้ข้อคิดไว้ด้วยนะคะตอนนี้อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ไปที่คุณบริบาล นะคะอาจารย์คุณบริบาลเนี่ยถามประเด็นเรื่องของความสูงของฝ้าเพดานในห้องนอนนะคะอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยน่าจะสูงประมาณกี่เมตรค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคือถ้าโดยกฎหมายเนี่ยก็คือ2เมตร40นะครับในกฎหมายเนี่ยความสูงของฝ้าเพดานห้องนอนทั้งหลายเนี่ยก็ให้มีความสูงเนี่ย2เมตร40เนี่ยนะครับถามว่า2เมตร40เนี่ยมันไปยังไงมายังไง2เมตร40นั้นเนี่ยก็คือในชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวยิปซัมบอร์ดอย่างเช่นฮาร์ดบอร์ดอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เป็นแผ่นๆทั้งหลายเนี่ยขนาดมาตรฐานของเขาเนี่ยก็คือ4ฟุต8ฟุตหรือ 1.20 คูณ 2 เมตร 40โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เอามาเป็นตัวกำหนดเล็กๆอันหนึ่งในเรื่องของความสูงของห้องนอนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าความสูงของห้องนอนนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญความสูงของห้องนอนก็มีความสำคัญเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้องมีขนาดเล็กและความสูงไม่พอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คืออากาศก็หายใจไม่พอเพราะอากาศหายใจไม่พอนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการไหลตายเราใช้คำว่าไหลตายนะครับก็คือไหลตายเนี่ยก็คืออาการของผู้ที่นอนหลับไปแล้วหลับลึกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็มีกรณีไหลตายเกิดขึ้นในต่างประเทศที่คนงานเราไปทำงานแล้วก็ให้นอนอยู่ในที่แคบๆเนี่ยนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยไม่พอหายใจเพราะอากาศไม่พอหายใจนั้นเนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่หายใจนั้นเนี่ยเราจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วเราก็หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถ้าสมมุติว่าเราไม่มีออกซิเจนใหม่เข้าไปเพราะว่าเราหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ามันเป็นห้องเตี้ยๆแคบๆมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปพอเราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปนั้นเนี่ยความสามารถในการฟอกเลือดถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนั้นเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับพอน้อยลงปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการง่วงนอนนะฮะง่วงนอนเสร็จแล้วเราก็หลับไปพอหลับไปเนี่ยมันก็หลับลึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่มีออกซิเจนในการที่เราจะหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนในที่สุดนั้นเนี่ยเราก็หลับลึกไปเรื่อยๆหลับลึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องจากไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสูงของห้องนอนนั้นเนี่ยก็เรียนว่าอย่าทำให้ฝ้าเพดานนั้นเนี่ยเตี้ยเกินไปนะครับกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าฝ้าเพดานห้องนอนนั้นเนี่ยจะต้องสูงไม่น้อยกว่า2เมตร40นะครับจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้เนี่ยก็มีที่มาต่างๆนานาที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับ
0: น่าสนใจมากนะคะอาจารย์ประเด็นในเรื่องของขนาดของห้องนอนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภาวะไหลตายนะที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็อันตรายถึงแก่ชีวิตทีเดียวถ้าห้องนอนนั้นมีขนาดที่เล็กมากจนเกินไปเนี่ยนะคะอาจารย์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้นิดนึงได้ไหมคะทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็น่าจะสอดรับกับที่คุณบริบาลถามเรื่องของฝ้าเพดานมาด้วยค่ะอาจารย์
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับเพราะว่าห้องนอนเนี่ยที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเนี่ยให้มีขนาดเนี่ยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรนะครับห้องนอนโดยทั่วไปนั้นเนี่ยจะนอนคนเดียวหรือ2คนก็แล้วแต่นะครับแต่8ตารางเมตรนี่ก็คงนอนได้2คน นะครับประเด็นเนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้คน2คนที่อยู่ในห้องนอนขนาด8ตารางเมตรนั้นเนี่ยเขามีอากาศหายใจเพียงพอเนี่ยนะครับคือตามมาตรฐานของสุขภาพของโลกนั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลามีห้องนอนนั้นเนี่ยคน1คนนั้นเนี่ยจะต้องการอากาศเนี่ยประมาณ10คิวบิกเมตร10คิวบิกเมตรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้อากาศนั้นเนี่ยสามารถที่จะถ่ายเทเข้าร่างกายได้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในกรณีเรามีห้องนอน1ห้องเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนนอน2คนเราก็ต้องการอากาศเนี่ย20คิวบิกเมตรขออนุญาตพูดเป็นนักวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับเราจะต้องมีอากาศ20คิวบิกเมตรถ้าสมมุติว่าคุณจิตติมาเอาขนาดห้องนอนที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า8ตารางเมตรไปหาร20มันก็จะได้ความสูงมา2เมตร40เซนนะครับ2เมตร40เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในกฎหมายนั้นเนี่ยเขาจะกำหนดเพื่อความปลอดภัยอันนี้ไม่ใช่เพื่อความสวยความงามอะไรทั้งหลายนะครับเพื่อความปลอดภัยว่าห้องนอนนั้นเนี่ยจะต้องมีความสูง2เมตร40แล้วก็จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรอันนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อเรื่องของเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะนอนอยู่ในห้องนอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็เคยคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านบ้างนะครับว่าอากาศที่หายใจนั้นเนี่ยจะต้องมีความเพียงพอเพราะว่าถ้าไม่เพียงพอเนี่ยก็อย่างที่กาเปียนบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการไหลตายได้นะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนี่เราโฟกัสไปในประเด็นเรื่องของห้องนอนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วในรายละเอียดเนี้ยครอบคลุมไปถึงห้องอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์อย่างเช่นห้องประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือในกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องห้องประชุมนะครับแต่มาตรฐานต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันตัวสถาปนิกตัววิศวกรนั้นเนี่ยถ้าจะออกแบบห้องอะไรก็แล้วแต่ก็จำเป็นที่จะต้องให้มีสุขลักษณะที่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นห้องประชุมนั้นเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะต้องมีระบบถ่ายเทอากาศหลายๆห้องประชุมเนี่ยนะครับเวลาประชุมกันแล้วก็ปิดหมดเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันสมมุติว่าเป็นห้องประชุมเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วคนเข้าไปนั่งประชุมอยู่6คน8คนอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากเนี่ยนะครับแล้วห้องประชุมมันเล็กเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับใครเคยเข้าห้องประชุมแบบนี้เนี่ยพอไปไม่นานเนี่ยนะครับพอไปไม่นานนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดอาการง่วงนอนกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศหรือออกซิเจนนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแล้วก็การประชุมมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีทำห้องประชุมนั้นเนี่ยระบบการถ่ายเทอากาศเพื่อให้ผู้ที่เข้าประชุมนั้นเนี่ยมีออกซิเจนเพียงพอก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอากาศเนี่ยก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่เราห้ามผิดพลาดเพราะว่าถ้าผิดพลาดแล้วรู้ตัวอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดพลาดแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยก็ไม่ดีก็เลยขอสรุปกับคุณบริบาลไว้เลยนะครับที่คุณบริบาลท่านถามมาบอกว่าฝ้าเพดานห้องนอนน่าจะสูงกี่เมตรตอบฝ้าเพดานห้องนอนตามกฎหมายนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้2เมตร40เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าน่าจะสูงเท่าไหร่ก็น่าจะสูงเนี่ยไม่น้อยกว่า2เมตร40นะครับเพราะว่า2เมตร40จริงๆ2เมตร40เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับการก่อสร้างราคาก็จะถูกลงเพราะว่าชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ2เมตร40อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการที่จะเข้าไปก่อสร้างได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากเรียนคุณบริบาลและเรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้าจะทำห้องนอนนอกจากที่จะมีความสูงไม่น้อยกว่า2เมตร40แล้วก็อย่าทำให้ห้องนอนนั้นเนี่ยมันเล็กกว่า8ตารางเมตรนะครับเพราะว่าเล็กกว่า8ตารางเมตรและนอน2คนนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นั้นเนี่ยอากาศจะไม่พอหายใจแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่สำคัญมากๆเนาะขนาดของห้องนอนนะที่อาจารย์บอกว่าอย่าเล็กกว่า8ตารางเมตรแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยก็คือสูงอยู่ประมาณ2เมตร40อย่าห้ามเตี้ยกว่านี้เนี่ยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของชีวิตเลยทีเดียวนะคะมาพูดถึงเรื่องของห้องนอนแล้วอาจารย์มีอะไรเสริมอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวข้องกับห้องนอนค่ะอาจารย์ที่ต้องระวัง
1: กฎหมายก็มีการกำหนดเอาไว้อีกเหมือนกันนะครับว่าตัวห้องนอนนั้นเนี่ยจะต้องมีช่องเปิดที่เปิดไปสู่ด้านนอกได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีระบบทางด้านเครื่องกลอะไรต่างๆนานาเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีห้องนอนติดด้านนอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คล้ายๆกับเรื่องเหล็กดัดที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้คือหมายความว่าเมื่อเกิดวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราออกหนีออกจากห้องนอนไปทางประตูไม่ได้ก็ขอให้เรามีทางที่จะออกไปสู่ข้างนอกได้นะครับเพราะนั้นห้องนอนทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ขอให้ติดด้านนอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าถ้าห้องนอนติดด้านนอกนั้นเนี่ยการระบายอากาศต่างๆนานาเนี่ยเวลาเราเปิดหน้าต่างแล้วเรามีพัดลมดูดอากาศต่างๆนานานั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีอากาศที่ดีนั้นเนี่ยเข้ามาในห้องเราเนี่ยนะครับก็ดีต่อสุขภาพของเราในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนนั้นเนี่ยก่อนนอนหรือตื่นมาตอนเช้าก็ชะงกหน้าไปดูหน้าต่างนิดนึงอาจจะเห็นวิวข้างนอกแล้วก็ทำให้เกิดการผ่อนคลายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากห้องนอนจะมีฝ้าเพดานที่สูง2เมตร40แล้วเนี่ยก็ขอให้มี 10% ติดกับอากาศด้านนอกเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หลังๆเนี่ยถ้าจะแถมอีกนิดนึงเกี่ยวกับห้องนอนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของไฟในห้องนอนเนี่ยนะครับว่าอย่าไปติดไฟอยู่กลางฝ้าเพดานเพราะว่าเวลาเปิดไฟแล้วเนี่ยคนหนึ่งนอนเถอะคนหนึ่งมันจะนอนไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยส่องเสียบเข้ามาที่ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟก็อย่าไปติดตรงกลางเตียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่ามีระบบปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเนี่ยแอร์ในส่วนของตัวเป่าลมเย็นนั้นเนี่ยก็ดูทิศทางเขานิดนึงนะครับอย่าให้เขาเป่ามาที่ตัวเตียงของเราเลยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยอีกหลายรายละเอียดแล้ววันดีคืนดีเราจะคุยกันในเรื่องของห้องที่น่าสนใจหลายๆห้องเราเคยคุยกันไปในเรื่องห้องเก่งห้องนั่งเล่นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของห้องครัวแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีก็จะคุยในเรื่องของห้องนอนกันนะครับคุณจิตติมาครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ชัดเจนนะคะรายละเอียดที่ท่านอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นห้องนอนนะก็สำคัญมากๆทีเดียวนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะแล้วถ้าเรานั้นเนี่ยนะคะมีการดีไซน์วางแผนออกแบบขนาดไม่เหมาะสมเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะที่ท่านอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะต่อเนื่องอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์คำถามนี้มาที่คุณพรเกษมนะคะอาจารย์คุณพรเกษมเนี่ยถามประเด็นเรื่องของจะทำห้องอ่านหนังสือค่ะอาจารย์คะแล้วก็ห้องอ่านหนังสือแน่นอนนะว่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของแสงเนาะเพราะว่าที่จะมาช่วยในการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะก็เลยถามว่าห้องอ่านหนังสือเนี่ยจัดแสงแบบไหนดีคะอาจารย์เพราะว่ามันต้องใช้สายตาเนาะแล้วแสงก็สำคัญต่อเกี่ยวเนื่องกันมากๆกับการอ่านหนังสือค่ะอาจารย์คะ
1: คืออธิบายเข้ารายละเอียดนิดเดียวก่อนนะฮะว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเรื่องแสงนั้นเนี่ยก็มีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งทีเดียวแต่แสงเนี่ยที่เข้ามาเวลาคุณจิตติมาอ่านหนังสือเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุ3อย่างเนี่ยนะครับคืออย่างแรกก็คืออย่างที่เราทุกคนรู้นะครับแสงจะต้องมีความสว่างเพียงพอนะครับแสงจะต้องมีความสว่างเพียงพออันที่2แสงนั้นเนี่ยก็อย่าไปสะท้อนตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยนะครับจนเรามองเห็นอะไรไม่ชัดนะครับหรือแสงนั้นเนี่ยทิ่มเข้ามาที่ลูกตาเรานะครับก่อนที่เราจะอ่านหนังสืออย่างนะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของสีต่างๆที่อยู่ในห้องอ่านหนังสือเนี่ยนะครับในเรื่องของแสงนั้นเนี่ยในเรื่องของความสว่างเพียงพอนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คงอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนี่ยนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือว่าขอให้แสงนั้นเนี่ยมีความสว่าง ทั้งห้องเลยนะครับที่มีความสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเรามองอะไรไปสว่างสว่างแล้วเหลือบตาไปดูปรากฏว่ามันมืดเนี่ยนะครับตัวม่านตาเราเนี่ยมันจะขยับเยอะเวลาถ้าเราเห็นอะไรสว่างสว่างเนี่ยม่านตาเราก็จะปิดลงมานิดนึงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเห็นอะไรมืดมืดเนี่ยม่านตามันก็จะกว้างออกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่อยู่ในห้องอ่านหนังสือเนี่ยนะครับซึ่งเราจะใช้สายตาเยอะๆนั้นเนี่ยแสงจะต้องมีความสว่างเพียงพอนะฮะที่จะให้สายตาเราสามารถที่จะใช้ได้โดยสะดวกสบายแต่ก็อย่าไปสว่างมากจนเรื่องของสายตามันรับไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณจิตติมาครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายเรื่องแสงนะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะประเด็นเรื่องของแบบการคอนทราสต์ของแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะใช้ในการอ่านหนังสือค่ะอาจารย์คะ
1: คืออีกอันนึงคือเวลาถ้าคุณจิตติมาหรือท่านผู้ฟังอ่านหนังสือแล้วก็ปรากฏว่ากระดาษดีๆเนี่ยนะครับเป็นกระดาษมันๆแล้วก็มีตัวหนังสือเนี่ยนะครับในบางครั้งเราก็จะอ่านออกแต่ในบางครั้งเนี่ยเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเข้ามาในตาของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าใครจำได้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็มักจะบอกว่าถ้าจะติดโป๊ะไฟนะให้เอาไว้ด้านหลังให้เอาไว้ด้านหลังทางซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะบอกมาว่าถ้าติดโคมไฟติดโป๊ะไฟเนี่ยเอาไว้ด้านหลังทางซ้ายมือถามว่าทำไมก็คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านบอกเราเนี่ยตั้งแต่เราสมัยเด็กๆที่เราอ่านหนังสือนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าตัวโป๊ะไฟนั้นเนี่ยมันไปอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับแสงจะมีปัญหาเราจะมีปัญหาในการอ่าน2อย่าง1แสงเนี่ยจะเสียบเข้ามาที่ลูกตาเรานะฮะอันแรกอันที่2แสงนั้นเนี่ยจะส่องไปที่ตัวหนังสือที่เราอ่านอยู่แล้วสะท้อนกลับมาหาเราเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นตัวหนังสือเนี่ยไม่ชัดเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าแกลถ้าเป็นภาษาช่างนะครับก็เรียกว่าแกลแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านบอกเราตั้งแต่เด็กๆเนี่ยว่าถ้าจะเปิดโคมไฟเปิดโป๊ะไฟให้เอาไว้ด้านหลังนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยหมายความว่าต้องสูงกว่าศีรษะเรานิดนึงนะครับโดยประมาณเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อแสงที่ส่องลงมาเนี่ยเขาค่อยๆส่องลงไปที่ตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านหรือตัวหนังสือที่เราจะเขียนก็แล้วแต่เขาส่องลงมาปั๊บแล้วเขาก็สะท้อนออกไปข้างนอกเลยนะครับไม่ใช่ถ้าแสงมันมาอยู่ข้างหน้ามันส่องลงมาถึงตัวหนังสือเราแล้วมันก็จะสะท้อนกลับเข้าตาเราถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามองอะไรไม่ชัดนั่นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองคือเป็นการที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้แสงนั้นส่องเข้ามาที่ตาเราก็เลยเอาไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีโป๊ะไฟเนี่ยอยู่ด้านหลังตามที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกนะครับมันก็จะทำให้แสงส่องลงมาที่ตัวหนังสือแล้วก็สะท้อนออกไปข้างนอกเลยนะครับและในขณะเดียวกันนั้นแสงก็จะไม่เสียบเข้ามาที่ลูกตาเราเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็สบายขึ้นนะครับ
0: อาจารย์คะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปข้างหลังใช่ไหมคะแฝงไปข้างหลังแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือด้วยนะคะอาจารย์ทำไมต้องอยู่ทางซ้ายมือด้วยคะอาจารย์
1: คะคือหมายความว่าผู้ใหญ่ท่านพูดไปสำหรับในการที่เราจะเขียนหนังสือด้วยนะครับเวลาเราทำการบ้านตอนเด็กๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ถนัดมือขวากันโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแสงส่องมาด้านหลังแล้วมาทางขวามือนะครับมันก็จะเกิดเงามือเราทาบลงไปตรงสมุดที่เรากำลังเขียนอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าแสงนั้นเนี่ยส่องเข้ามาเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือแล้วเราเป็นคนถนัดขวานะครับมันก็จะไม่เกิดเงามือเราก็สามารถที่จะเขียนหนังสือได้โดยสะดวกสบายแต่สมมติว่าแต่ถ้าในกรณีสำหรับท่านใดเนี่ยนะครับที่ถนัดมือซ้ายนะครับท่านใดถนัดมือซ้ายนั้นเนี่ยไอ้ตัวโคมไฟเนี่ยก็อยู่ข้างหลังก็ถูกแล้วแต่จะต้องไปอยู่ข้างหลังทางขวามือเพื่อที่จะให้เวลาเขียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเงาที่ไปบังนะครับ
0: อาจารย์คะแต่เดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือก็อาจจะน้อยลงยังมีอ่านอยู่แหละแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอีบุ๊กใช่ไหมคะอาจารย์หรือมีจากทางทีวีหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นอ่านออนไลน์อีบุ๊กผ่านหน้าจอหรือกับทีวีอย่างเงี้ยแสงต้องเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือแสงที่ถ้าสมมติว่าเป็นจอทีวีจะเป็นอีบุ๊กจะเป็นแท็บเล็ตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับการอ่านหนังสือเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คืออย่าให้เกิดแสงสะท้อนใดๆเกิดขึ้นในจอที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเนี่ยคนดูทีวีกันอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าเปิดที่อย่าไปเปิดหน้าต่างที่ให้มันสว่างสว่างที่อยู่ตรงกับทีวีแล้วเราอยู่ตรงกลางเพราะว่าแสงจากหน้าต่างนั้นเนี่ยเขาจะส่องไปที่จอทีวีแล้วก็เราก็มองจอทีวีไม่ชัดนะครับตอนนี้เนี่ยพวกในส่วนของพวกแท็บเล็ตเนี่ยก็มันก็จะมีแท็บเล็ตเนี่ยหลายรุ่นนะครับและรุ่นหลังๆเนี่ยก็เป็นแท็บเล็ตชื่อป้องกันแสงสะท้อนแล้วนะครับป้องกันแสงสะท้อนแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่ามีไฟมาส่องมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่สะท้อนกลับมานะครับแต่เรื่องของความสว่างก็เป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเราดูแท็บเล็ตเราดูมือถืออะไรเนี่ยอยู่มากนะฮะอย่าไปอยู่ในห้องมืดๆหรือในที่ที่มันมืดๆเกินไปแล้วก็มองไปในส่วนของจอที่มันสว่างสว่างเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อย่างเมื่อสักครู่ที่เราพูดนะครับว่าม่านตาเรามันจะเปิดมันจะปิดมันจะขยับตัวมากเกินไปแล้วเราก็จะทำให้เราปวดเมื่อยแล้วมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องสายตาในวันหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสว่างไม่ว่าเราจะใช้ดูทีวีหรือเราจะดูแท็บเล็ตหรือจะดูมือถือหรือดูอะไรก็แล้วแต่จะจอเล็กจอใหญ่ก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้ห้องนั้นเนี่ยมีความสว่างเพียงพอนะฮะให้ห้องนั้นเนี่ยมีความสว่างเพียงพอเพื่อที่เราดูไปที่จอแล้วถ้าเราเหลือบตาไปดูที่อื่นนั้นเนี่ยความสว่างก็อย่าไปแตกต่างกันมากเพราะว่าถ้าความสว่างแตกต่างกันมากนั้นเนี่ยตัวม่านตาของเราก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่คุณพงษ์เกษมว่าจะทำห้องอ่านหนังสือจะจัดแสงแบบไหนดีก็คือ1ขอให้แสงนั้นมีความสว่างเพียงพออันที่2อย่าให้แสงนั้นมาเสียบตานะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับคุณจิตมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการจัดแสงนะก็เรียกว่าสำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราทำห้องอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งห้องสมุดในบ้านใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าแสงนั้นเนี่ยจัดไม่ดีหรือว่าไม่ซัพพอร์ตสนับสนุนกิจกรรมการอ่านหนังสือหรือการทำงานของเรานั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้นะเพราะว่าจะเสียสายตาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้คงขออนุญาตในการพักกันสักครู่นิดนึงนะคะอาจารย์
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02 114 3990021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะ

0: ้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุยกับหมอบ้านแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันต่อนะคะแต่ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ยังสามารถที่จะฝากเข้ามาได้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะ Facebook Live Fanpage FM 94.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์คำถามที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง LINE ที่ @Thinking Radio นะคะ @Thinking Radio ก็สามารถที่จะส่งคำถามมาช่องทางนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วครับคุณจิตติมาครับก็พยายามจะตอบให้ได้สักสองคำถามก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่เวลาเราน้อยมากก็ผมว่าตอนนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณจิตติมาครับผม
0: ค่ะไปที่คุณวาสนาเลยค่ะอาจารย์คะคุณวาสนาเนี่ยถามมาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างบ้านต้องมีที่ว่างเป็นถนนกับสนามหญ้าถึง1ใน3จะสร้างบ้านเต็มๆที่ดินที่เป็นของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆหรอคะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือโดยกฎหมายนั้นเนี่ยท่านก็กำหนดเอาไว้สำหรับอาคาร2ประเภทนะครับอาคารประเภทแรกก็คืออาคารที่เป็นอาคารพักอาศัยเนี่ยนะครับอาคารพักอาศัยเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับ อย่างน้อย 30% ของพื้นที่นะครับจะทำอาคารเต็มเลยเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะครับส่วนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอาคารพาณิชย์หรืออาคารสำนักงานท่านก็บอกว่าจะต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่นะครับแปลว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าในกรณีนี้คุณวาสนาจะทำบ้านเนี่ยนะครับคุณวาสนาเนี่ยจะทำบ้านนั้นเนี่ยสมมุติว่ามีพื้นที่อยู่100ตารางวานะครับตัวอาคารนั้นเนี่ยก็ห้ามเกินกว่า70ตารางวาจะต้องมีพื้นที่ว่างจะเป็นถนนจะเป็นสวนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 30% ของพื้นที่แต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณวาสนาเนี่ยก็จะทำเป็นอาคารพาณิชย์จะทำเป็นอาคารสำนักงานต่างๆนานาอันนี้ถ้ามีพื้นที่100ตารางวาคุณวาสนาก็สามารถที่จะก่อสร้างได้90ตารางวานะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่ว่างเนี่ยอยู่ 10% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นานมากแล้วนะครับว่าในการที่เราจะก่อสร้างอาคารต่างๆนานานั้นเนี่ย เราจะเป็นที่ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างไรยังไงนะครับคุณจิตติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของระบบผังเมืองด้วยเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าบ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพื้นที่ว่างเลยการถ่ายเทอากาศเนี่ยมันจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการมีพื้นที่ว่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นอาคารพักอาศัยที่เราพักอาศัยอยู่นั้นเนี่ยมันจะต่างกับอาคารพาณิชย์หรืออาคารสำนักงานที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เกิดการแออัดมากเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยกฎหมายก็เลยมีการแยก

0: ตัวอาคารเนี้ยออกมาเป็น2ประเภทนะครับคืออาคารประเภทแรกก็คืออาคารพักอาศัยนะครับประเภทที่2ก็คืออาคารสำนักงานหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอาคารพักอาศัยทำบ้านทำอะไรตามที่คุณวัฒนาท่านถามมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่เขตบอกว่าเราจะต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 30% นะครับ
1: อาจารย์คะแล้วทาวน์เฮาส์ล่ะคะถือเป็นอาคารพาณิชย์ไหมคะอาจารย์คะเพราะเป็นอาคารพักอาศัยเหมือนกันแต่ว่าอยู่ติดกันเนี้ยค่ะอาจารย์
0: คือทาวน์เฮาส์เนี่ยก็เหมือนตึกแถวห้องแถวเนี่ยนะครับทาวน์เฮาส์เนี่ยก็เหมือนตึกแถวห้องแถวแต่ทาวน์เฮาส์นั้นเนี่ยขออนุญาตเป็นพื้นที่ก่อสร้างซึ่งจริงๆนี่มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำทาวน์เฮาส์กับการทำตึกแถวห้องแถวเพื่อการพาณิชย์ต่างๆเนี่ยนะครับทาวน์เฮาส์นั้นเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอาคารพักอาศัยทาวน์เฮาส์โดยกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอาคารพักอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทาวน์เฮาส์ก็จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจิตจะมาสังเกตดูเนี่ยนะครับทาวน์เฮาส์เนี่ยเราก็จะมีการถอยร่นให้มันเกิดที่ว่างหน้าบ้านแล้วก็มีที่ว่างหลังบ้านมากกว่าอาคารตึกแถวห้องแถวถ้าเราเห็นอาคารตึกแถวห้องแถวเนี่ยเวลาถ้าเขาสร้างเป็นอาคารตึกแถวห้องแถวเพื่อการพาณิชย์นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเว้นข้างหน้าเอาไว้นะครับก็พูดง่ายๆว่ามีพื้นที่ว่างเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่เนี่ยนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นทาวน์เฮาส์เองนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาคารพักอาศัยจึงจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30% ตามกฎหมายครับ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างเป็นพวกแบบตึกสูงคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะใช้หลักการเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์เพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นที่ว่างเหมือนบ้านอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือตามกฎหมายเนี่ยท่านกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาคารพักอาศัยจะต้องมีพื้นที่ว่าง 30% เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้านแฝดจะเป็นอาคารทาวน์เฮาส์หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นอพาร์ตเมนต์อาคารเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอาคารพักอาศัยทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นอาคารพักอาศัยทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าก็จะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30% นะครับก็ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยเนี่ย 30% ถ้าคุณจิตติมาสังเกตดูดีๆเวลาเราดูไปที่อาคารสำนักงานเนี่ยก็จะก่อสร้างเต็มเลยแต่ถ้ามันเป็นคอนโดมิเนียมปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ส่วนกลางจะต้องมีสนามต้องมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารที่ใช้ในการพักอาศัยทั้งหลายกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30% เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดจะเป็นทาวน์เฮาส์หรือจะเป็นตัวอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นหอพักหรือตัวจะเป็นคอนโดมิเนียมพวกนี้ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30% อยู่ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะได้คำตอบเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องของการจะสร้างบ้านต้องมีที่ว่างเป็นถนนกับสนามหญ้านะถึง1ใน3ที่อาจารย์บอก 30% เนี่ยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงในแง่ของคอนโดมิเนียมแล้วก็อื่นๆด้วยแต่ว่าพื้นที่เขาก็จะไปรวมเป็นพื้นที่เหมือนเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคน่าจะได้อีกคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะคุณสงกรานต์ถามมาสั้นๆเลยบอกว่าไฟปั๊มคืออะไรที่บ้านต้องติดไว้ตรงไหนคะอาจารย์คะ
0: คืออันแรกก่อนนะครับไฟปั๊มเนี่ยไฟอันนี้คือไฟไหม้นะฮะไม่ใช่ไฟจากมิเตอร์ไฟจากปลั๊กไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ไปนึกว่าไฟปั๊มคือเครื่องปั๊มไฟเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไฟปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มที่มีไว้สำหรับปั๊มน้ำสำรองนะฮะเวลาที่เกิดไฟไหม้เวลาที่เกิดอัคคีภัยตัวพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาคารสูงต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเกิดไฟไหม้นั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่า1เราต้องมีน้ำนะฮะอันที่2น้ำที่เราจะใช้ในการดับเพลิงนั้นเนี่ยจะต้องมีแรงดันเพียงพอจะต้องมีแรงดันเพียงพอเพราะว่าถ้าน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอนั้นเนี่ยเวลาฉีดเพื่อที่จะดับไฟนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฉีดออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไฟปั๊มเรียนคุณสงการนะฮะคำว่าไฟปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มที่เอาไว้ปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ที่จะปั๊มน้ำ ให้เขามีกำลังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าไปตรวจสอบนิดนึงก็น่าจะเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในส่วนใหญ่ไฟปั๊มเนี่ยจะอยู่บนดาดฟ้าซึ่งดาดฟ้านั้นเนี่ยก็จะมีแทงน้ำที่จะสำรองน้ำไว้สำหรับดับเพลิงนะครับเจ้าตัวไฟปั๊มนั้นเนี่ยเขาก็มีเขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะปั๊มน้ำจากตัวแทงน้ำที่อยู่ข้างบนโดยส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะฉีดมาช่วยในการดับไฟด้วยได้บางอาคารก็อาจจะมีไฟปั๊มหลายตัวก็ได้เนี่ยนะครับตัวอยู่ข้างล่างก็ได้ก็ดูดน้ำเนี่ยนะครับปั๊มน้ำจากตัวแทงน้ำที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะดับไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนสงการเนี่ยนะครับว่าไฟปั๊มเนี่ยก็คือตัวปั๊มที่สำหรับปั๊มน้ำให้มีแรงดันสูงในเพื่อที่จะดับไฟในตอนเกิดอัคคีภัยเนี่ยนะครับคุณสงการถามว่าที่บ้านต้องติดเอาไว้ตรงไหนหรือครับก็ตอบว่าถ้าเป็นบ้านปกติเนี่ยไม่จำเป็นต้องติดนะฮะตรงนี้ไม่จำเป็นที่ต้องติดเพราะว่าบ้านนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับก็ใช้ระบบดับเพลิงอย่างอื่นช่วยเหลือได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ชัดเจนเนาะสำหรับประเด็นเรื่องของไฟปั๊มนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังด้วยนะคะถ้าสมมติว่าสงสัยกันนะคะว่าคืออะไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดเนาะของรายการคุยกับหมอบ้านในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมจริงๆสามารถส่งเข้ามาได้ตลอดนะคะทาง Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็พิมพ์มาได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากคือทาง LINE นะคะที่ @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio นะคะส่งคำถามให้รายละเอียดมาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้ามีภาพปัญหาหน้างานนะคะก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็ได้นะคะเพราะบางครั้งเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกให้เบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นไรค่ะก็สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนมาก็เพียงพอนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เยี่ยมมากๆแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะ
0: สวัสดีครับผม
1: ค่ะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลิศศักดิ์แจ้งลาประชุมกำหนดล่วงหน้ายืนยันไม่มีเกมการเมืองนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2กล่าวชี้แจงกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดการประชุมสภาวันที่3กันยายนระหว่างการพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุไม่สามารถควบคุมการประชุมคนเดียวได้เนื่องจากรองประธานสภาอีก2คนลาการประชุมและนั่งควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนและนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมตนและนางสาวมาริกาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกอย่างวางกำหนดการไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกคิววาระการประชุมเรื่องไฟใต้ขึ้นมาหากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณาเรื่องไฟใต้พร้อมกับรายงานของกกต.ในวันเดียวกันพวกตนจะจัดสรรเวลาให้กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เป็นเกณฑ์การเมืองทั้งสิ้นหากว่าไหนรู้ล่วงหน้าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรวบยอดตือคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่ตำรวจบก.ปคม.จับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดเดือคิดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ลับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเดือคิดมีพฤติกรรมเป็นในหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกุมนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี2565คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนให้รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมรัสเซียโต้กรณียูเครนบอกน่านฟ้าไม่ปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครนอ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.สมาคมนักธุรกิจอาเซียน.com
5: เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
6: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
7: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณครับกับวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569กับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการและสวัสดีดร.บัญญัติบุญญาด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ครับ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ
10: ผมครับ
11: สวัสดีครับวรพงษ์ครับสวัสดีท่านผ
8: ู้ชมครับผมวันนี้อาจารย์นำท็อป10มาฝากเราอีกแล้วโหผมชอบจริงอะไรที่มันเป็นระดับท็อปของโลกเนี่ยต้องอาจารย์บัญญัติบุญญาประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเลยอาจารย์ท่องโลกมากี่ประเทศอาจารย์เอา
9: 139ประเทศครับคุณรพงษ์ครับ
8: 139โลกใบนี้เรามีกี่ประเทศพี่อาจารย์
9: ถ้าอยู่ในสหประชาชาติเนี่ย196ประเทศครับ
8: โอ้โหอาจารย์ขาดอีกแค่ประมาณ50
9: ครับส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบแอฟริกาที่ไม่สามารถไปได้คุณประพงศ
8: ์
9: มันไปยากกับกลุ่มตะวันออกกลาง
8: หาบุคคลที่ท่องโลกได้เยอะเท่ากับอาจารย์นี่เอาว่าในประเทศไทยนี่ถ้าไม่ใช่ระดับบุคคลทางการเมืองที่เขาไปเพราะมีภารกิจเนี่ยก็คงต้องดร.บัญญัตินี่แหละ
11: ของผมน้องๆอาจารย์บัญญัติครับ
8: ดร.ฐานะก็ร้อยกว่าเหรอ
11: ไม่ใช่ครับห่างกันร้อยหนึ่งครับผม39ประเทศ
8: ขอโทษนะฮะของผมนี่เรียกว่าหลาหรือเหลนครับไม่ใช่น้องๆวันนี้มีท็อปเจนอะไรมาฝากเราครับดร.บัญญัติในช่วง World Insight ครับผม
9: ครับวันนี้ก็มีการฝึกอบรมสอบใบอนุญาตบินโดรนนะฮะคุณรพงษ์ท่านผู้ชมอาจารย์ฐานันท์ วันนี้เราก็มาในนามของนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอากาศยานริมต่ำหรือโดนนั่นเองนะครับก็มีการสอนเรื่องของธุรกิจโดรนกับสอบใบอนุญาตจากการบินพลเรือนมาเรียนวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้มีการติวข้อสอบสอบผ่านเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วได้ใบอนุญาตนะครับบินโดรนนะครับในวันนั้นเลยสอบแบบออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็สอบผ่าน
8: ใบอนุญาตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นใบขับขี่ไหมฮะมัน
9: ใช่เรื่องเดียวกันไหมใช่ครับใช่ครับก็เลย
8: อันนี้เราต้องร่วมงานกับทางกรมการบินพลเรือนด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับใช่ครับ
8: โอ้
11: ครับครับครับมีอายุ2ปีครับ
8: คล้ายๆใบขับขี่นะใบขี่ตอนนี้เท่าไหร่3ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
11: ครับ
9: ครับ
8: โดรนทุกชนิดต้องมีใบอนุญาตขับขี่ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับถูกต้องครับโดยเฉพาะที่
8: ไม่ว่าจะเป็นโดรนติดกล้องเพื่อถ่ายทำวิดีโอโดรนที่เขามีการแปลอักษรหรือแม้แต่โดรนเกษตรกรรมแล้ววันนี้ต้องมีหมดใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับถ้ามากกว่า2กิโลเนี่ยยังไงก็ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมดเลย
8: ครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับ
9: ครับ
8: ครับผมแสดงวันนี้ต้องมีเรื่องนี้มาฝากเราแน่นอน
9: ใช่มีมาฝากแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวดีทุกคนก็สอบผ่านหมดเรียบร้อย 100% เลยได้คะแนนกันสูงสุดและได้รับใบอนุญาตไปโดยทันทีเลยนะครับก็มีการสอนผู้อบรมซึ่งอาจารย์ฐานันก็ร่วมสอนด้วยวันนี้นะครับก็แนะนำนอกจากจะติวข้อสอบเพื่อให้สอบผ่านแล้วนะครับก็มีการฝึกปฏิบัติบินโดรนกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงธุรกิจโดรนด้วยนะครับว่าธุรกิจโดรนตอนนี้มันโตไปเยอะมาก
8: น
9: ะครับมันโตไปแบบสุดๆเลยนะครับไปว่าจะเป็นโดรนเกษตรนะครับโดรนทางการแพทย์การขนส่งนะครับโดนทหารความมั่นคงโดนพันนะครับโดนสื่อบันเทิงภาพยนตร์ครับเม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปต่อยอดกันและที่น่าดีใจนะในวันนี้เนี่ยท็อป10ต้องบอกว่ามีประเทศไทยด้วยติดอันดับ
8: ท็อป10ที่ทำธุรกิจโดรนตอนนี้ณปัจจุบันนี้
9: ใช่ครับ
8: โอ้อาจารย์ผมขอนิดนึงครับใครที่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเขาสนใจอาจจะสมัครสอบสมัครเรียนเพื่อจะได้ใบอนุญาตเนี่ยเขาต้องติดต่อยังไงครับอาจารย
9: ์ติดต่อมาที่เพจสมาคมนักกิจอาเซียนเหมือนเดิมได้เลยครับว่าสนใจจะสอบใบอนุญาตขับขี่หรือบินโดรนนะครับเรามีฝึกอบรมทุกเดือนเลยครับ
8: อ๋อเดือนละครั้งเดือนละครั้ง
9: ติวสอบทุกเดือนเลยครับ
8: ครับเขาจำเป็นต้องมีทักษะมีสกิลมาก่อนไหมครับหรือว่าเขาจำเป็นต้องมีใบอนุญาตอะไรมาก่อนไหมครับอาจารย
9: ์ไม่ต้องมีเลยเราจะปูพื้นฐานตั้งแต่กอไก่เลยนะครับจนต่อจิ๊กซอให้เขาเห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้ฝึกบินด้วยรู้วิธีการใช้รีโมทบังคับอะไรยังไงวันเดียวจบได้ใบอนุญาตบินโดรนเลยครับ
8: ฝึกสอนเทสปฏิบัติจริงสอบใบอนุญาตจริงได้รับด้วยใบอนุญาตเรียบร้อยครบจบในวันเดียว
9: ครบจบในวันเดียว
8: โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับอาจารย์ใครสนใจนะครับทักไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้นะครับว่าสนใจทดสอบสนใจสอบใบขับขี่โดรนหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องโดรนก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับไปโอเค
9: ครับ
8: ได้ครับ
9: ทีนี้เรามาต่อที่ท็อป10นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์นะครับเราจะเริ่มนะครับเริ่มต้นอันดับที่1นะครับที่มีโดรนนะครับเป็นมหาอำนาจทางโดรนเลยเนี่ยก็คือประเทศจีน
8: โอ้โหประเทศจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง
9: ไม่ว่าจะเป็นโดรนเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าโดรนทางการเกษตรไม่ว่าโดรนทางความมั่นคงจีนนี่มาอันดับหนึ่งเลยทั่วโลกเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดของจีนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อ DJI นะครับ DJI เนี่ยกินมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งของโลกนะครับมูลค่าหลายแสนล้านเหรียญ
8: หมายถึงเขาขายโดรนได้อันดับหนึ่งของโลกเลยเหรอครับอันดับเหมือนกับอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะเป็น BYD เป็น Toyota อะไรอย่างเงี้ยเลย
9: ใช่
8: ครับ
9: นี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วก็ทำทั้งความมั่นคงทั้งเชิงพาณิชย์แล้วก็ทำแบบเบ็ดเสร็จเลยไม่แน่ใจว่าคุณวรพงษ์เนี่ยเคยเห็นโดรนของจีนที่มีการรับส่งอาหารสั่งอาหารแล้วเนี่ยโดรนมาส่งให้เคยใช้บริการ
8: เคยผมเคยแต่ไม่ได้เคยใช้ไม่ได้เห็นของจริงนะฮะแต่เห็นในสารคดีใน VTR คือยก แล้วก็รอแล้วก็มาวางไว้ที่จุดที่เราจะต้องไปรับสินค้ามันจะมีจุดรับสินค้าใช่ไหมอาจารย์อ๋อครับครับ
9: เราก็ใช้ตรงนี้แต่ตอนนี้ที่เมืองเซินเจิ้นเนี่ยมันพัฒนาไปมันสามารถขนส่งผู้โดยสารได้แล้วตอนนี
8: ้ไม่ถึงเหมือนคนโดยคนขึ้นไปอยู่บนโดนน่ะหรอ
11: คร
8: ับ แล้วมันมีคนขับมั้ยฮะ
9: มีครับมี
11: ก็เลยโดนแท็กซี่ครับ
9: โดนแท็กซี
8: ่โอ้ไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์อะไรงั้นเลยดิน้องๆเฮลิคอปเตอร์เลยดิ
9: ใช่ครับ
8: โอ้โหอ
9: ันนี้ก็คือของประเทศจีนเนาะจีนนี่มาเป็นอันดับ1นะครับ
8: ครับ
9: ส่วนอันดับ2เนี่ยก็คืออเมริกานะครับ
8: โอเคอ
9: เมริกาเนี่ยถือว่าเขาจะเน้นในส่วนของโดนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
8: เกี่ยวกับทหาร
9: พวกปลูกภัยพวกลบอะไรพวกเนี้ยโยนระบงระเบิดอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็จะถือว่าเป็นเบอร์2ของโลกตอนนี้ครับ
8: ครับครับ
9: ครับส่วนเบอร์3นะครับเบอร์3เนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกันก็คือรัสเซียนะครับ
8: โอ้โหรัสเซียเนี่ยสมรภูมิลบทั้งคู่เลยฮะ2ประเทศ
9: รัสเซียก็เป็นความมั่นคงโฟกัสที่ทหารเหมือนกัน
8: โอ้เข้าใจได้เข้าใจได้
9: นะครับแล้วก็ส่งออกแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยทั้ง2ประเทศ
8: คือที่อาจารย์จัดอันดับนี่หมายถึงว่าทั้งมีการผลิตแล้วส่งออกและใช้งานใช่ไหมครับอาจารย์
9: ใช่ครับครอบคลุมหมดเลยฮะผลิตส่งออกใช้งานนะครับเพื่อถือว่าได้รับความน่าเชื่อถือทั่วโลก
8: คร
9: ับ1 2 3เนี่ยเราพอคาดการได้ที่อันดับ1
8: ใช่
9: นะครับอันดับ2อเมริกาอันดับ3รัสเซีย
8: ไม่แปลกใ
9: จแต่ที่มันเกินคาดเลยเนี่ยคืออันดับ4
8: อยู่ทวีปไหนจ้าขอดาว
9: อยู่ทั้ง2ทวีปเลย
8: ฮะทั้ง2
9: ประเทศเดียวในโลกอยู่2ทวีป
8: ตุรกี
9: เก่งมาก
8: เอ้ผมรู้ว่าตุรกีอยู่2ทวีปเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเขามีตัวอันดับ4ของโลกเลยเหรออ
9: ันดับ4ของโลกครับนะครับแล้วก็
8: ใช้ทำอะไรครับอาจารย
9: ์เป็นโดรนที่เกี่ยวข้องกับทหารเหมือนกันแล้วส่งออกแพร่หลายมากเลยเป็นโดรนโจมตีขายให้ตะวันออกกลางเป็นเรื่องเป็นราวเลยกับแอฟริกา
8: โอ้ขายให้อิหร่านเปล่าไม่รู้อิสราเอล
9: นั่นแหละนั่นแหละเป็นไปได้แถบแถบนั้นเกือบทั้งหมดแหละ
8: ผมไม่เคยได้ยินว่าตุรกีเขาผลิตได้ขนาดนี้นะโอ้ผมเพิ่งทราบอันนี้ว้าวมากครับ
9: เพิ่งทราบเมื่อปีที่แล้วนะครับพอไปทำข้อมูลหาเหออะไรต่างๆแล้วเขียนหนังสือเรื่องของโดรนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปเช็คข้อมูลดูใช่ครับเม็ดอินเทอร์กีเลยซึ่งเป็นอันดับ4โลก
8: ครับ
9: ซึ่งน่าสนใจมากเพราะส่งออกไปเยอะมากนะครับ
8: ครับ
9: ยี่ห้ออะไรนะ UCAV
8: UCAV อ๋อ
9: ใช่ครับซึ่งถือว่าส่งออกแพร่หลายไปทั่วโลกเลยเน้นเรื่องของฐานความมั่นคงครับอันดับ4
8: ครับโอเคครับ
9: ถัดไปอันดับ5นะครับอันดับ5ก็อิหร่านครับ
8: นี่ไม่สงสัย
9: อิหร่านก็เหมือนกันนะโดนทหารโดนโจมตีโดนสอด
8: ช่วงนี้ถ้าช่วงนี้ใช้เยอะด้วยตรงนี้ใช้เยอะเลยตรงนี้ใช้เยอะเลย
9: ครับอันนี้อิหร่านเนาะอิหร่านก็ทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ
8: ผมว่าน่าจะร่อยหล่อไปเยอะแล้วล่ะเพราะตอนนี้ใช้งานเยอะมากน่าจะร่อยหล่อไปเยอะแล้วผมดูทรง
9: ใช่ครับอันนี้อันดับ5เนาะอิหร่าน
8: ครับ
9: อันดับ6ครับคู่แข่งอิหร่านก็คืออิสราเอล
8: โอ้ใกล้ๆกันเลยครับ
9: ใช่ครับอิสราเอลก็เรื่องของทหารเหมือนกันความมั่นคงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนี้เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับทำในเรื่องของทหารต่างๆเนี่ยเยอะแล้วที่สำคัญคือนอกจากอิสราเอลจะผลิตเรื่องของความมั่นคงทางทหารแล้วเนี่ยอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับสูงมาก
8: เขาใช้เกษตรเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้วย
9: ใช่เพราะฉะนั้น อีกส่วนหนึ่งนอกจากจะความมั่นคงทางทหารแล้วเนี่ยอิสราเอลยังทำในเรื่องของโดรนพวกหว่านเมล็ดพืชพวกวิเคราะห์ดินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือการให้ลงให้น้ำนะครับซึ่งเป็นโดรนเกษตรซึ่งอิสราเอลก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีนี้นะครับซึ่งก็เป็นผลแผ่มาถึงเอเชียเราด้วยนะครับในส่วนของอิสราเอลนะ
8: อาจารย์ผมเรียนถามนิดนึงดิ
9: ครับ
8: ผู้ที่ไปอบรมสอบใบอนุญาตที่ทางสมาคมดำเนินการอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงถูกไหมคุณห้ามเอาไปใช้เกี่ยวกับทางทหารถูกไหมครับ
9: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับจะเป็นโดรนที่เราจะสอนสอบใบอนุญาตบินโดรนซึ่งปกติวันนี้ที่ถามทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยส ่วนใหญ่เนี่ยเขามีไอเดียธุรกิจโดนเยอะนะยกตัวอย่างถ้าคุณวรพงศ์จะเห็นภาพชัดเลยอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออาชีพอีเวนต
8: ์
9: อ
8: ี
9: เวนต์ในการบินโดนถ่ายภาพเวดดิ้งนะครับหรือแสดงโดนนะครับไอ้พวกสื่อบันเทิงภาพยนตร์คอนเสิร์ตทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้
8: เป็นราคาสูงมากนี่เป็นรูปภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
9: โดนเพื่อการแสดงและบันเทิง
8: โอเค
9: หรือถ่ายทำภาพยนตร
8: ์เมื่อวานผมเพิ่งไปสัมผัสครับไปดูที่ไอคอนสยามครับมีการบินโดรน7-800ลำเอามาเรียงกันที่พื้นแล้วพอถึงเวลาประมาณ15:00 น.มันจะวิ่งมันจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียงกันเป็นสายเลยครับแล้วก็แปลเป็นตัวอักษรน่าจะอย่างนั้นถูกไหมอาจารย
9: ์ใช่ครับใช่ครับ
8: แล้วตอนนี้การเป็นที่นิยมกำลังเป็นที่นิยม
9: มันผูกขาดเฉพาะคนจีนที่ทำได้นะคนไทยต้องไปเอาซอร์สมาและอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำเงินเยอะมากครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอภงหลักแสนหลักล้าน
8: ไม่ถึงทั้งเซตที่ชุดหนึ่งขึ้นไปแสดงเงี้ยหรอ
9: ใช่ครับ
8: โอ้โหรายได้มหาศาลนะ
9: เราไปทราบตอนที่เราไปศึกษาดูงานและไปอบรมที่จีนเขามีชุดการแสดงพวกนี้เป็นชุดๆเลยคุณจะเอาโดน100 ตัว200 ตัว300 ตัวนะครับก็จัดให้เลยพร้อมกับโปรแกรมเลยก็จะบินเป็นรูปอะไรคุณเซตในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็บินไปอัตโนมัติเลยแล้วมันก็ลงมาชาร์จเองอัตโนมัติเหมือนกัน
8: โอ้โหสุดยอดมาก
9: มันเจ๋งมากนะเราต้องการให้คนไทยเนี่ยมีอาชีพนะครับที่น่าสนใจนอกจากการแสดงภาพยนตร์ถ่ายภาพแล้วเนี่ยเพราะเมืองไทยต้องเที่ยวไง
8: คร
9: ับแล้วก็ที่สำคัญคือเมืองไทยเนี่ยมีโรงแรมเยอะแล้วมีการจัดสัมมนามีอีเวนต์บ่อย
8: ครับ
9: อาชีพที่น่าสนใจสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปรับปริญญาเราต้องจ้างช่างวิดีโอช่างถ่ายภาพใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับใช
9: ่แต่ต่อไปเนี่ยไอเนี้ยมันจะหายไปละมันจะเป็นแพ็กเกจใหม่ว่าเฮ้ยคุณจะเป็นแพ็กเกจถ่ายภาพโดนงานสัมมนาไหมคุณรพงศ์อสมทจัดงานสัมมนาอีเวนต์ใหญ่ๆต่อไปรับรองที่สมาคมนักกิจอาเซียนสมาคมโดนได้เลย
8: แล้วหมายถึงว่าบินโดรนถ่ายภาพอย่างนี้เหรอปึ๊บ
9: ใช่เราจะถ่ายภาพไปเลยถ่ายภาพให้ทำเป็นคอนเทนต์แบบซึ่งคุณหาไม่ได้อ่ะ
8: คือไม่ต้องเดินถ่ายกันในพื้นดินอีกต่อไปแล้วเงี้ยเหรอฮะ
9: ครับ
8: ว้าว
9: ถ่ายทุกช็อตทุกมุมเรียบร้อยเลยแล้วมันดูแบบหรูหรามาก
8: มันไม่จำเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องเป็นเอาท์ดอร์สิครับถ้างั้นในห้องสัมมนาใน ได้หมดเลยเพราะมันสามารถบินทั้งสูงได้แล้วก็ต่ำกำหนดเพดานบินได้
9: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
8: อ
9: ันนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราที่เราฝึกเตรียมไว้เนี่ยนะครับสามารถไปบริการตามโรงแรมงานอีเวนต์ติดต่ออ
8: ันนี้เปิดรับจ้างงานเนี่ยครับเนี่ยสมาคมเปิดรับจ้างงานยัง
9: ไงจริงๆเนี่ยเราก็ทำแบบเล็กๆน้อยๆไปละแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดใหญ่เลยก็คือมีเจ้าหน้าที่ประจำ
8: โอ้ดีครับ
9: แล้วไปผูกกับโรงแรมแต่ละโรงแรมเลยนะครับเหมือนขายแพ็กเกจทัวร์
8: ครับครับ
9: คนที่จองห้องสัมมนาคุณวรพงศ์จอง200คนที่โรงแรมก็จะมีติ๊กว่าจะเอาโดนถ่ายภาพได้ไหม
8: ต้องทำ
9: อะไรนู่นนี่นั่นด้วยไหม
8: มีเช็คลิสต์ด้วยเลยว่าเอาเรื่องโดนเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยไหมโอ้เยี่ยมเลยอาจารย์ดี
9: หรือจะเอาจอ LCD โปรเจคเตอร์ไหมอารมณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยก็เช่าไปแล้วเราก็จัดการให้หมดเลย
8: ครับครับ
9: นี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ
8: โอ้ยเยี่ยมมากอาจารย์
9: คนไทยได้ครับ
8: นะครับประเทศที่6อิสราเอลต่อเลยอาจารย์
9: ประเทศที่8นะครับ
8: 7ครับอาจารย์โทษ
9: ครับประเทศที่7ก็คือยูเครน
8: โอ้โหสงครามอีกแล้วอ่ะ
9: ครับยูเครนก็
8: ไม่เขาใช้สงครามเยอะจังอ่ะใช้สงครามกันเต็มไปหมดเลย
9: เพราะว่ามันลดเรื่องของความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้เยอะกว่าการที่เราจะใช้เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินไปเนี่ยมูลค่ามันสูงแล้วก็การเสียชีวิตคนเนี่ยมันเปินค่าไม่ได้ก็เลยต้องใช้โดนตรงนี้และที่น่าสนใจนะครับข้อมูลเนี่ยที่เติบโตเร็วที่สุดรองจากจีนเนี่ยก็คือยูเครนการผลิตเรื่องโดนเนี่ยนะครับยูเครนแบบโอ้ไต่อันดับแซงเร็วมากเลยนะครับ
8: ผมว่าน่าจะเร่งกำลังการผลิตตอนที่เขามีสงครามกับรัสเซียเนี่ยมันกี่ปีแล้วอาจารย์นะมันหลายปีแล้วนี่ใช่ไหมครับ
9: ถูกต้องเลยครับเป็นไปได้ครับถัดไปนะครับกลุ่มประเทศถัดไปอันนี้ไม่ใช่ทหารแล้วครับแต่เป็นโดรนที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์เกษตรก็คือประเทศที่8
8: ประเทศอะไรคร
9: ับ ก็คือประเทศอินเดียครับ
8: โอ้ยังไม่ถึงไทยเนี่ยของไทยจะอันดับ10แง่เลยดูทรงแล้ว
9: แหมเดาถูกด้วยสิ
8: เอาเหรออ
9: ันดับ
8: อินเดียใช้เกษตรเยอะเหรอครับอาจารย
9: ์เกษตรเยอะครับเขาใช้เกี่ยวกับเกษตรเยอะมากเลยนะครับในประเทศอินเดียแล้วก็
8: ในเชิงในเชิงเกษตรกรรมอาจารย์พอยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจารย์บรรยายอาจารย์
9: หวาน
8: ว่ามันทำอะไรบ้างเอาหวาน
9: การหวานปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ยที่ลดต้นทุนมหาศาลเลยนะครับการหวานเมล็ดพืชผักเมล็ดพันธุ์นะครับการจับอาการนะครับดูว่าในส่วนของแมลงต่างๆเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรกับพืชไร่ไหมบินปั๊บมีไพตะกะแตนมาก็กล้องก็จะบันทึกเลยแล้วก็มาจัดการแก้ปัญหาเพราะเขาทำเยอะนี่ครับเขาทำไร่ทำนาทำอะไรต่างๆเยอะอินเดีย
8: คือถ้าเป็นใช้คนก็จะต้องเดินตระเวนไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าให้โดรนนี่ว่าบินปุ๊บแล้วมันโอ้โหมันกินพื้นที่ได้เยอะนะ
9: ใช่ครับแล้วมันทำเยอะมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญอินเดียมีเทคโนโลยีเนี่ยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะใช้โดรนเนี่ยไปสำรวจนะครับแล้วใช้เทคโนโลยีเขาเนี่ยยิงไปในพื้นที่นั้นว่าควรจะปลูกอะไรเมื่อไหร่เดือนไหน
8: เขารู้อย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมาก
9: คืออินเดียเนี่ยมันเทพในเรื่องของซอฟต์แวร์อยู่แล้ว
8: ครับ
9: แล้วก็มันเจ๋งกว่านั้นอีกคือพอมันยิงไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยใช้เรดาร์นะครับถ้าเป็นในน้ำก็โซน่าใช่ไหมฮะอันนี้มันใช้เรดาร์แล้วก็มันสะท้อนกลับมาว่าบริเวณนี้เนี่ยมีแร่ธาตุนะครับอะไรควรจะปลูกพืชแบบไหนแล้วควรจะปลูกเดือนอะไรและไปอิงกับข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยา
8: เรื่องภูมิอากาศด้วยสามารถกำหนดได้ด้วยโอ้โหไม่คืออย่างนี้อย่างนี้คือรู้ช่วงเวลาปลูกรู้ว่าช่วงเวลานี้ควรจะปลูกอะไรแล้วรู้ด้วยว่าจะฝนฟ้าจะเป็นยังไงก็จบเลยสิฮะงั้นน่ะ
9: ก็จบเลย
8: กำหนดได้เลยว่าผลผลิตจะเก็บได้เมื่อไหร่แล้วก็ปริมาณแค่ไหนเลย
9: ใช่ครับตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะมันคงแบบลองๆนะแต่เคยมีโอกาสไปดูที่บังกะโลมาโอ้โหว้าวว้าวมากเลยฮะบังกะโลนี่ก็คือประเทศเทคโนโลยีอยู่แล้วเมืองเทคโนโลยี
8: ใช่ใช่ใช่
9: ครับที่อินเดียคร
8: ับ
9: อันนี้ก็คืออันดับที่8นะครับ
8: ครับก่อนจะถึงไทยประเทศอะไรเอ่ยอันดับ9
9: อันดับ9ประเทศอังกฤษครับ
8: ไปอยู่ยุโรปเลยเอ๊ะอังกฤษทำไมอยู่ท้ายเขาเลยเหรอเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้
9: อังกฤษเนี่ยเนื่องจากประเทศเล็กแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเขาทำในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมดีนะครับเขาทำในเชิงของการขนส่งการกู้ภัยการแพทย์ได้ดีมาก
8: ครับ
9: นะครับทำในเชิงพาณิชย์เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยโดรนมันใช้ได้หลายอย่างโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการแพทย์เนี่ยการส่งยาระหว่างเกาะการส่งวัคซีนระหว่างเกาะ
8: ครับ
9: ครับหรือการขนส่ง
8: เป็นเกาะ
9: ยาที่สำคัญนะครับการส่งวัคซีนตอนนี้ประเทศไทยในบางโรงพยาบาลที่เคยทดลองนะก็คือว่าผู้ป่วยที่มารับงานยาประจำอ่ะคุณผมไม่ต้องมาเขามีตารางเลยแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยเลยตามตาราง
8: ส่งไปที่บ้านนี้เหรอครับ
9: ส่งไปที่บ้านเลยครับ
8: อ๋อครับ
9: นี่คือความฝันนะแล้วประเทศไทยมีโอกาสสูงมากที่จะทำแบบนี้ได้
8: แล้วกู้ภัยนี่เขาทำอะไรบ้างครับอาจารย์ดับไฟป่าเงี้ยเหรอเหมือนที่อาจารย์ฐานันเคยเล่าให้เราฟังไหมหรือยังไง
9: ประเทศไทยใช้ดับไฟป่าแต่ประเทศที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขาทำในส่วนของการเนื่องจากว่าเขาเป็นเกาะเขามีชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใช้โดรน observe ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตรงนี้
8: ทะเล
9: ได้เยอะใช่ครับทางทะเลมากกว่า
8: อาจจะมีคลื่นลมมีอะไรเวลาออกทะเลไปจับปลาทำประมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
9: หรือสมมุติว่ามันมีเหตุฉุกเฉินอะไรมาปุ๊บเนี่ยนะครับโดรนก็จะส่งทีมงานไปช่วยนะครับจุดนี้อังกฤษจะทำได้ดีมากแล้วก็โดรนดับเพลิงที่อังกฤษทำได้ดีนะครับจะเห็นว่าข่าวของอังกฤษที่ไฟไหม้ตึกอะไรมีน้อยมากเลยเพราะมันมีระเบิดเลยโดนบินไปเสร็จปั๊บหย่อนระเบิดปันตู้มปั๊บจบหาย
8: อ๋อมันเหมือนกับใช้สารเคมีดับไฟใช่ไหม
9: ใช่ครับใช่ครับ
8: อ๋อ
9: วันนี้
8: ประเทศที่9สูงมากครับครับผม
9: ประเทศสุดท้ายน่าดีใจมากเลยประเทศไทยติดอันดับ10ด้วย
8: ประเทศไทยให้ผมเดาว่าเขาทำอะไรบ่อยเดี๋ยวก็โดนต้องเป็นเกษตรกรรมป่ะอาจารย์อันดับหนึ่ง
9: ต้องครับใช่เลยครับ
8: ประเทศเราประเทศเกษตรกรรมทำอะไรบ้างอาจารย์บ้านเรา
9: เพราะประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นครัวของโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้กำลังพัฒนาไปตั้งเริ่มแต่ การวิเคราะห์พื้นที่ถ่ายภาพภูมิทัศน์ต่าง
8: ๆครับ
9: ณขนาดนี้กับเมื่อก่อนกับความเป็นจริงเป็นยังไงถ่ายภาพไปเลยไอ้เขาลูกนี้เนี่ยพื้นที่ป่ากินไปเท่าไหร่ละพื้นที่ไหนบ้างที่ว่างพื้นที่ไหนแห้งแล้งไม่แห้งแล้งแม่นงแม่น้ำสำรวจเขาเรียกว่าสำรวจภูมิทัศน์ก่อน
8: คร
9: ับ พอสำรวจภูมิทัศน์เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะไปลงในเรื่องของการเกษตรสมมติว่าอ่ะเราจะทำนาใช่ไหมฮะทำนาปลูกยางพาราปลูกปาล์มซึ่งคนเนี่ยมันเยอะมากมันหลายพันไร่มันทำไม่ไหว
8: ครับพื้นที่มันเยอะครับ
9: เราก็จะเริ่มตั้งแต่หว่านเมล็ดพันธุ
8: ์
9: พอหว่านเมล็ดพันธุ์พอพืชโตเสร็จปั๊บก็ให้น้ำให้ปุ๋ยหว่านปุ๋ย
8: นะครับ
9: แล้วก็ไปจนถึงเก็บเกี่ยวโดนก็ใช้เก็บเกี่ยวได
8: ้อ๋ออันนี้บ้านเราใช้แล้วจริงใช่ไหมครับตอนนี
9: ้เริ่มใช้แล้วครับเริ่มใช้แล้วครับม
8: ี
9: การทดลองกันอย่างแพร่หลายมากตอนนี้ซึ่งประเทศของไทยเนี่ยนะครับถือว่ามืออาชีพมากนะในเรื่องเกษตรเนี่ยคือคนไทยนี่เก่งมากในการดัดโปรงดัดแปลงแล้วก็มาทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับซึ่งถึงว่าน่าภูมิใจมากเลยประเทศไทยใช้เรื่องของโดรนทำภาคเกษตรเนี่ยเยอะที่สุด
8: ครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องนำเข้าโดรนมาจากจีนแม้เป็นหลักใช่ไหมอาจารย์หรือว่าผลิตเองไหม
9: ใช่เราผลิตเองแบบแทบไม่ได้เลย
8: อ๋อเอามาจากจีนเป็นหลัก
9: เพราะว่าเรื่อง

0: ชิปเรื่องรีโมทคอนโทรลเรื่องของแผงวงจรนะครับเรื่องระบบต่างๆเนี่ยเรายังทำสู้จีนไม่ได้นะครับสมาคมธุรกิจอาเซียนมีสมาคมลูกก็คือสมาคมโดรนนี่แหละนะครับก็เลยไป MOU กับทางจีนทั้งสถาบันการศึกษาทั้งสมาคมโดรนที่จีนแล้วก็ร้านที่ทำเทคโนโลยีผลิตโรงงานนะครับผลิตโดรนเป็นโรงงานเลยมา MOU กับทางเราแล้วเรากำลังจะทำในเรื่องของการผลิตโดรนนะครับเรื่องกีฬาเพื่อการแข่งอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับโดรนซ็อกเกอร์อะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับมาช่วยในการจัดการแล้วก็ทำไปในทางกีฬาแล้วก็บันเทิงเพิ่มขึ้นเพื่อฝึกประสาทสัมผัสให้เด็กฝึกการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับ
1: ฝึกเยาวชนตั้งแต่ยังเล็กจะได้คุ้นเคยจะได้ใช้เป็นจะได้คล่องแคล่วพอโตมาเขาก็จะเข้าสู่สายอาชีพเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีหลายอาชีพมาก
0: ถูกต้องครับนี่ก็คือบทสรุปนะครับของ10ประเทศท็อป10ทั่วโลกที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศยานบินต่ำหรือโดรนครับคุณอภงท่านผู้ชมครับ
1: นี่ผมเชื่อว่าสมาคมนักธุรกิจอาเซียนน่าจะเป็นสมาคมแรกๆหรืออาจจะเป็นสมาคมเดียวที่ทำเรื่องของโดรนอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ชัดเจนที่สุดไม่ว่าคุณจะไม่เคยไม่รู้ไม่รู้จักไม่เคยสัมผัสมาที่สมาคมสัมผัสได้จับจริงของจริงมีจริงฝึกจริงอบรมจริงและได้ใบอนุญาตจริงด้วยโอ้โหวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์บัญญัติครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ธานันท์ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับพบกับดร.ฐานันท์วัชโรทยานกูลส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันพักกันสักครู่ครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร029613727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร 064-950-5291 และ 0977-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: 16:38 น.เข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับวันนี้อาจารย์ณภัทรติดภารกิจนะครับดร.ฐานันท์ก็รวบ2ช่วงเลยใช่ไหมอาจารย
9: ์ครับรวบ2ช่วงเลยครับ
1: ชัยนาอินไซด์และ Business Talk นะครับผมวันนี้อาจารย์ฐานันท์ให้โจทย์มาต้องอธิบายความแล้วอาจารย์บอกว่าจะคุยกับเราเรื่อง Cloud Security และ Website Security โอ้โหนี่ต้องอธิบายยาวเลยอาจารย์มันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงคุยเรื่องนี้ครับอาจารย
9: ์คืออย่างนี้ครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น2วันนะครับ ครับก็คือวันที่10กันยายนเนี่ยมาตรฐานในเรื่องของ Cloud Security จะบังคับใช
1: ้
9: ตามด้วยวันที่16กันยายนก็คือในเรื่องของมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ซึ่งทั้ง2มาตรฐานเนี่ยอยู่ภายใต้พ.ร.บ.นะครับความปลอดภัยทางไซเบอร์ปีพ.ศ. 2562นี่69นะ7ปีนะครับเราก็มีเวลาเตรียมตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
1: ครับ ครับ
9: ผมเชื่อว่ามีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะแต่ SME ที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เลย
1: ใช่ผมว่าน่าจะเยอะน่าจะเยอะ
9: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกฎหมายมันเป็นมาตรฐานมันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดถึงกฎหมายอ่ะมันก็มีบทลงโทษใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโทษทางแพ่งทางอาญาหรือแม้กระทั่งโทษทางปกครองนะครับรวมถึงการถ้าคุณไม่คอมพลายนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับมีโทษที่ปรับเป็นรายวันด้วย
1: โอ้โหมีค่าปรับด้วยคร
9: ับ ใช่ครับใช่นะครับเหมือนกับทาง PDPA แต่ทีนี้ข้อแตกต่างคือถ้าเป็น PDPA เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย PDPA ก็คือพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1: คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคร
9: ับซึ่งถ้าเป็น PDPA เนี่ยส่วนมากจะเป็นออฟไลน์และ PDPA เนี่ยจะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ออกมาตรวจจะดำเนินการเมื่อถูกร้องเรียนหลังจากที่เกิด data breach หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
1: ใช่ครับใช่
9: แต่ว่าพอมันเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับไซเบอร์ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
1: มันตรวจออนไลน์แล้ว
9: จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับถามว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันต้องลงทุนเพิ่มอันนี้ผู้ประกอบการ
1: ก็เอาความหมายก่อนได้ไหมก่อนอาจารย์ฐานะเอาก่อนจะไปในตัวต้องปฏิบัติตามปฏิบัติยังไง Cloud Security กับเว็บไซต์ Security ความหมายมันคืออะไรยังไงฮะครอบคลุมแค่ไหนยังไง
9: คืออย่างนี้ครับการครอบคลุมของมันเนี่ยคือหลังจากนี้เนี่ยพอพรบ. Cyber Security เนี่ยเริ่มประกาศใช้เนี่ยเดิมเนี่ยในส่วนเนี้ยทุกองค์กรจะมองว่าเป็นเรื่องของ IT นะครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของ CEOเรื่องของบอร์ดเรื่องของกรรมการบริหารนะครับแม้กระทั่งเป็นเรื่องของ risk management
1: นะครับ
9: แล้วก็ฝ่ายกฎหมายรวมถึงฝ่าย HR ด้วยการเกี่ยวข้องกันทั้งหมดและกฎมาตรฐานนี้เนี่ยมันไม่ได้แต่เพียงแค่ในเรื่องของ cyber security อย่างเดียวนะครับมันมีการโยงไปถึงถ้าเกิดว่าสมมติเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันโยงไปถึง PDPA ด้วยมันโยงไปถึงในเรื่องของการนำขึ้นข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าในระบบของคอมพิวเตอร์ด้วย
1: โอ้ครับ
9: ครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเราโดนพูดง่ายว่าโดนแฮกนะครับโดนมัลแวร์โดนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ทำให้ตั้งความเสียหายเนี่ยเยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเองก็ดีหรือในหน่วยงานที่เป็นโลจิสติกเองก็ดีอาล่าสุดนี้ทะเบียนน่ะทะเบียนรถนะครับที่เราโดนแฮกไปถามว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับที่อยู่ภาคกลางภาคอีสานสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าพอคนไข้มาเนี่ยมันต่อไม่ได้ข้อมูลมันต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาอะเป็นโรคอะไรและตอนนี้การรักษาของเขาเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนเขาต้องใช้ยาอะไร
1: แล้วกฎหมายตัวนี้จะเข้ามาควบคุมยังไงไอ้ตัว security ตัวนี
9: ้เข้ามาก็คือว่าจะบังคับให้นะครับทุกองค์กรนะครับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องแต่อย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกองค์กรส่วนมากก็ใช้คลาวด์กัน
1: ใช้อ
9: ินเทอร์เน็ตกันนะครับนะครับโดยที่มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะถูกเจาะนะครับถูกแฮกเกอร์เจาะเข้ามาในระบบนะครับอย่างที่เราเห็นนะข้อมูลที่ถูกขายบนดาร์กเว็บเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับและมันจะทำให้พอมาตรฐานตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นการเฉลี่ยความรับผิดชอบระหว่างคลาวด์พรอไวเดอร
1: ์
9: กับยูเซอร
1: ์ที่สมัยก่อนสมมติว่าเป็นโรงพยาบาลเอาให้มันชัดดร.สันนันพูดยกตัวอย่างโรงพยาบาลเมื่อกี้ถ้ามีการแฮกข้อมูลคนไข้
9: ครับ
1: เกิดความเสียหายกับคนไข้แล้วก็เกิดความเสียหายกับโรงพยาบาลผู้ที่ต้องรับผิดชอบถ้าตามกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับก็คือเจ้าคลาวด์พรอไวเดอร์คือคนให้บริการคลาวด์กับโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับใช่สองส่วน
1: แล้วก็โรงพยาบาล
9: แล้วก็คนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นจุดที่รั่วและทำให้เกิดข้อมูลรั่วไหล
1: โอเค
9: คือสมัยก่อนเนี่ยก็โยนให้เป็นในส่วนของคลาวด์พรอไวเดอร์อย่างเดียวแล้วเชื่อว่าจากการในอดีตที่ผ่านมาเราก็มองว่าขึ้นคลาวด์เนี่ยปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกว่าเซิร์ฟเวอร์เพราะคลาวด์มันมีระบบในเรื่องของการมีความปลอดภัยอยู่แล้วในเรื่องของการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับทุกฝ่ายเนี่ยต้องมีจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเนี่ยที่มันโยงใหญ่กันเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยที่ของเราเป็น PDPA นะของยุโรปก็จะเป็น GDPR ก็มีที่โดนแฮกไปนะครับแล้วก็โดนปรับ
1: ครับ
9: อย่างสายการบินนะครับอย่างโรงแรมชื่อดังนะครับเขาทางนู้นเนี่ยคือเขาปรับคู่เลยไม่ใช่แต่คลาวด์พรอไวเดอร์ที่ให้บริการ
1: ครับ
9: แล้วตอนนี้มันมาถึงเมืองไทยแล้วที่จะมาเริ่มบังคับใช้ตรงนี้
1: แสดงว่าโรงพยาบาลก็จะต้องรับผิดชอบด้วยมีความผิดด้วยถ้าในแง่นี้ถ้าเป็นตัวอย่างโรงพยาบาลนะใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับแล้วโรงพยาบาลนี้หนักเลยนะครับเพราะเป็น sensitive data เป็นข้อมูลออนไลน
1: ์แล้วผู้ที่จะมาผู้ที่จะต้องมาร้องเรียนมาแจ้งความดำเนินคดีนี่คือผู้เสียหายคือคนไข้ถ้าเป็นเคสโรงพยาบาล
9: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็สามารถจะ

0: สกมชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ
1: มีหน่วยงานเพิ่มเติมมารองรับ
0: ครับก็จะดูแลทั้งหมดละครับไม่ว่าจะเป็นCloud Service นะครับทั้งที่เป็น Provider ทั้งที่เป็น Customer นะครับ
1: แล้วตัวเว็บไซต์อ่ะครับตัวเว็บไซต์ตัวอย่างเว็บไซต์อาจารย์ฐานันลองยกตัวอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง Cloud ใช่ไหมอันนี้พูดถึงเว็บไซต
0: ์ยังไม่จบแป๊บนึง
1: เอายังไม่จบคลายไม่จบโอเคโอเค
0: ใจเย็นๆนะครับทีนี้ก็เลยจะมาคือว่าองค์กรเนี่ยต้องทำยังไงที่จะคอมพลายที่จะป้องกันในเรื่องตรงนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามมาตรฐานนะครับอันดับแรกข้อหนึ่งคือต้องดูแลในเรื่องของ Cloud Inventory คือต้องรู้ว่าตอนนี้เราใช้ Cloud อะไรบ้างบางบริษัทใช้ Cloud หลายตัวนะครับใช้ Provider หลายแห่งนะครับ สองคือ Data Inventory รู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่บน Cloud ที่ส่งขึ้นไปนะครับอันนี้ผู้บริหารต้องรู้แล้วนะไม่ใช่ไม่ให้แต่เป็นหน้าที่ของ IT อย่างเดียว
1: ไม่ใช่หน้าที่ IT อย่างเดียวโอเค
0: ใช่ครับ3คือ data classification ต้องแยกข้อมูลและข้อมูล ที่สำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลต้องแยกเป็น3ส่วนข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมหาศาล
1: จริงๆมันก็ควรจะแยกอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนาะถ้ามันถ้าแยกมันจะดีมาก
0: ถ้าใครที่ยังไม่ทำอันนี้คือจุดเริ่มต้นของ Data Defense
1: ครับ
0: นะครับมันจะเป็นการก้าวต่อไปนะครับนะครับข้อที่4ก็คือ Access Control ใครบ้างที่เข้าถึงข้อมูลได
1: ้
0: ต้องมีการแบ่งชั้นแบ่งระดับนะครับเช่นพนักงานเข้าได้แค่นี้นะครับผู้จัดการเข้าได้แค่นี้ผู้อำนวยการเข้าได้แค่นี้ฝ่ายบริหารเข้าได
1: ้
0: แค่
1: นี้ดีมากเลย
0: นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของรหัส encryption ต้องมีรหัสที่เหมาะสมนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอะไรอ่ะที่เป็นรหัส2ชั้นเช่นในเรื่องของหน้าตาแววตานิ้วมืออะไรต่างๆพวกนี
1: ้อ๋อครับครับ
0: นะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะถ้าคุณวรพงษ์จำได้รหัสที่คนใช้มากที่สุดในโลก 80% คือ1 2 3 4 5 6 7 8
1: เรื่องจริงมันง่ายไปนะจริง
0: เรื่องจริงเอาไปดูจริง
1: ๆอยู่นี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งอาจารย์ฐานันยังมีอยู่เหรอ
0: ยังมีอยู่ครับและที่สำคัญนะครับคือพอ IT นะครับหรือผู้รับผิดชอบบอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนรหัสนะครับมีการประชุมกันต้องเปลี่ยนรหัสต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กต้องมีสัญลักษณ์ต้องมีเลขโหจำยากจำยากทำไงเขียนใส่โพสต์อิทแล้วติดไปที่หน้ามอนิเตอร
1: ์ดีขอบคุณมากคนอื่นรู้
0: ผมบอกได้เลยว่าเกือบทุกองค์กรส่วนใหญ่เลยเป็นแบบนี้ไปดู
1: นะครับมีเคล็ดลับไหมอ่ะมีเคล็ดลับการใส่รหัสหรือเคล็ดลับการจำรหัสไหมอาจารย์มันต้องทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเองครับว่าจะตั้งรหัสอะไรนะครับนะแล้ว
1: เลขหรืออะไรที่เรารู้ด้วยตัวเราคนเดียวนะ
0: วิธีการถ้าจำไม่ได้น่ะเขียนนะครับเขียนใส่กระดาษแล้วใส่กระเป๋าตังค์ไว้กระเป๋าสตางค์ของตัวเองนะนี่คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
1: พิมพ์ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ไหม
0: ไม่ได้อันตรายโดนแฮกเอาง่ายๆเลยนะครับ
1: โอเคครับ
0: นะครับต่อมานะครับข้อ6ก็คือการแบ็กอัพและรีคอฟเวอรี่ต้องถามตัวเองถามในองค์กรว่าวันนี้ถ้าเราองค์กรของเราโดนแรนซัมแวร์ในวันนี้พรุ่งนี้เราจะกลับมาทำงานได้หรือไม
1: ่
0: แล้วมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับ
1: จริง
0: เซิร์ฟเวอร์เรามีกี่แห่ง1 2 3นะครับเราใช้ external เก็บไหมเรามีแบ็กอัพยังไงเราใช้คลาวด์กี่ตัวและเรามีการป้องกันอย่างไรแล้วก็คือข้อสุดท้ายคือข้อ7นะครับก็คือ incident response ถ้าคลาวด์ถูกโจมตีนะครับใครมีหน้าที่แจ้งใครตัดสินใจใครสื่อสารกับลูกค้าและใครประสานงานกับรัฐยกตัวอย่างอย่างเช่นครับคืนนี้ตีสองนะครับโดนโจมตีใครรับผิดชอบต้องโทรหาใครก่อน
1: IT
0: ครับนะครับIT นะครับ IT ก็รับผลหนักไป
1: คิดได้แค่นั้นตอนน
0: ี้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสกมช.เองก็แนะนำว่ามันมี5ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็คือ1รู้ความเสี่ยง

0: งว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะมาทางไหนบ้างนะครับ2จัดลำดับ3วางแผนนะครับ4ลงมือทำและ5ประเมินแบบต่อเนื่อง
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีใครไม่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้างมีใครไม่ใช้คลาวด์บ้างมีใครไม่ใช้เว็บไซต์บ้างนะครับนะครับเวลาเหลือน้อยนะครับข้อต่อมา
1: ครับลุยต่อเลยครับ
0: วันที่16นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเว็บไซต์ Security Standard นะครับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต์อันนี้คือปี2568อันนี้เป็นเวอร์ชัน1นะครับหัวใจหลักที่จะต้องคิด mindset ก็คือเว็บไซต์ไม่ใช่หน้าที่โชว์ข้อมูลอีกต่อไปแต่มันคือประตูหน้าบ้านขององค์กร
1: ถูก
0: นะครับถ้าเว็บไซต์โดนแฮกเหมือนกับที่โทษนะครับขออนุญาตพาดพิงหน่วยงานราชการต่างๆที่โดนแฮกเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: วุ่น
0: แล้วการให้โปรแกรมเมอร์หรือเว็บดีไซน์มาเขียนเว็บให้เนี่ยไม่ได้มองแต่งบประมาณต้องดูว่าเขามีระบบป้องกันอย่างไรบ้างนะครับนะครับอย่าเป็นเหมือนในอดีตนะที่มองแต่บัดเจ็ตอย่างเดียวนะครับนะครับต่อมานะครับในเว็บไซต์เองเนี่ยมันมีโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไห
1: ม
0: มีบัญชีผู้ใช้งานที่โดนขโมยไห
1: ม
0: นะครับมีโอกาสที่จะเป็นโดนมัลแวร์แรนซัมแวร์ไหมนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับเมื่อกี้ผมบอก7ไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้บอก6นะครับข้อ1ต้องรู้ว่าเว็บไซต์ของเรามีอะไรอยู่เราจะเป็น
1: ข้อมูลในเว็บโอเค
0: ครับโดเมนนะครับเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันดาต้าเบสแล้วก็ third party service นะครับข้อ2คือต้องมีการประเมินความเสี่ยงถ้าเรามีการคิดว่าเฮ้ยถ้ามันล่ม1ชั่วโมงเนี่ยข้อมูลรั่วไหลเนี่ยจะเสียหายเท่าไหร
1: ่อ๋อครับ
0: นะครับ3ต้องมีการจัดการในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและปิดช่องโหว่ที่สำคัญ
1: เหมือนเทสระบบอะไรเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับข้อ4ต้องมีการทดสอบในเรื่องของ security นะครับเป็นประจำจริงๆแล้วอะในโลกเนี้ยแฮกเกอร์เนี่ยเขามี3สายอยู่แล้ว
1: 3สายคือ
0: มีสายดำที่เป็นดาร์กอันนี้คือพวกมิจฉาชีพนะครับมีสายขาวนะครับที่มาช่วยดูแลแก้ไขแล้วก็มีสายเทารับทั้งสองฝั่ง
1: ทั้งมิจฉาชีพด้วยและช่วยดูแลแก้ไขด้วย
0: ใช่ครับรับทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสัจธรรมของโลกจริงๆนะครับนะข้อต่อมาข้อ5นะครับก็ต้องมีในเรื่องของ locking และ monitoring IT อันนี้เป็นหน้าที่ IT เก็บล็อกของพนักงานของ staff ที่ใช้นะครับใครใช้ใครแก้ไขใครเป็นคนเข้าเกิดอะไรขึ้นและเกิดเมื่อไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ digital footprint มันเช็คสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับนะครับแล้วก็เหมือนกันครับในเรื่องของ incident response คือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ทีนี้เนี่ยเหมือนคำพีเลยอันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ย
0: นะครับในส่วนของโทษนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเอารวมๆเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไม่รายงานนะครับไม่รายงานโดนปรับ200,000เกิดเหตุแล้วไม่รายงานโดนปรับ200,000นะครับ
1: รายงานใครฮะ
0: รายงานเมื่อกี้สกมช.ครับ
1: อ๋อโอเค
0: แล้วก็ข้อต่อมาถ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือส่งไม่ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่นะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดนปรับ 100,000
1: นะครับ 300,000 แล้ว
0: และถ้าฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 และปรับรายวันไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับแล้วยังมีในเรื่องของถ้าสมมติว่ากรรมการผู้มีอำนาจนะครับสั่งการหรือละเว้นการสั่งการนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลังเหมือนคล้ายๆ157น่ะก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวนี
1: ้
0: นะครับนะครับ
1: อย่างไม่ใช่บริษัทรับผิดชอบอย่างเดียวกรรมการต้องรับผิดชอบด้วย
0: ครับแล้วมันก็จะโยงไปถึงในเรื่องของถ้าเกิดว่าข้อมูลที่รั่วเนี่ยเกิดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็หนักเลยผมยกตัวอย่างล่าสุดยังมี
1: ไปเข้า PDPA ด้วยอันนี้บางทีมันอาจจะคาบเกี่ยวกฎหมาย2เรื่องเลย
0: คาบเกี่ยวกันแน่ๆอย่างบริษัทที่จำหน่ายพวก อุปกรณ์คอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ที่เพิ่งโดนปรับไป7 ล้านบาทเป็นโทษทางปกครองนะครับนะครับผมถามว่าถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยโดนปรับ3 ล้าน 5 ล้าน 7 ล้านเนี่ยเผลอๆบางธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องปิดเลยด้วยซ้ำไป
1: เจ๊งเลยใช่ใช่
0: ครับแต่ว่ามันก็ยังมีโทษทางอาญาอยู่ด้วยนะอยู่ที่เหตุความผิดที่เกิดขึ้น
1: มีติดคุกด้วยเหร
0: อมีครับมีโทษจำด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับตอนเนี้ย1ภายในก่อนภายในกลับไปดูแลให้ดีเรียกประชุมเรียกประชุมบอร์ดบริหารประชุมในระดับของmiddle management นะครับแล้วก็ประชุมทั้งองค์กรอย่าง PDPA เนี่ยนะครับต้องให้ตระหนักรู้ทั้งองค์กรเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับเช่นเดียวกันมีประกาศมีนโยบายในเรื่องของ cyber security เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วจุดที่มันจะรั่วเนี่ยมันในเรื่องของไซเบอร์เนี่ยก็คือ1เครื่องมือนะครับ2ในเรื่องของระบบนะครับระบบของอินเทอร์เน็ตแต่ที่หนักที่สุดคือคนนะครับคนที่อาจจะรู้ทั้งไม่ถึงการโดนพิชชิ่งนะครับ อย่าง K-Bank ผมขออนุญาตสมัยก่อนเนี่ยของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่ากสิกรแบงค์ใช่ไหมครับตัวเล็กเนี่ยคือ RN ผมยกตัวอย่างเลยก่อนเนี่ย KORN ก่อน
1: KORN
0: โดนฟิชชิ่งเป็น KOM ซึ่งมันเหมือนกันเลยเขียนตัวเล็กนี่เหมือนกันเลยตัวพิมพ์เล็ก
1: อ
0: ๋
1: อม
0: ัน
1: ไปกลายเป็น M ครับมันติดกันอีก R กับ N
0: ครับเขาถึงต้องเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็น KBank เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกดจะอะไรนะครับจะตอบนะครับจะอนุมัติต้องตรวจดูให้ดีก่อน
1: ข้อมูลที่อาจารย์ฐานัน
0: ครับผม
1: ข้อมูลที่อาจารย์ฐานันพูดน่ะไอ้7ข้อแรกของ Cloud Security กับ6ข้อหลังของ Website Security อาจารย์โพสต์ไว้ในเพจของสมาคมหน่อยได้ไหมอาจารย์คุณผู้ฟังถามมา
0: ได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ผมกลับจากจีนเนี่ยผมจะเปิดคอร์สอบรมครับ
1: ได้ครับอ่ะเป็นไงพูดข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่อาจารย์หมดเวลาจริงๆครับ16:59 น.ดร.ฐานันท์วัชโรทยานกุลผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนเสาร์หน้าเจอกันสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
1: สวัสดีครับรายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
2: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
3: ขณะนี้เวลา17

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทหารอเมริกันเที่ยวกระจุยช็อปกระจายนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากทหารเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนยังเมืองพัทยาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากกลุ่มทหารจะท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเมืองพัทยามีห้องพักประมาณ 200,000 ห้องที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมายังพัทยามากกว่า20ล้านคนโดยเฉพาะเกาะล้านมีนักท่องเที่ยวไปเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนทำให้ความสามารถรองรับของกลุ่มฐานบริการได้อย่างสบายถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทีนี้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าถือโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือโกงราคาเพราะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจึงขอให้ร่วมมือกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคณะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจต่อไป USS อับราฮัมลินคอนจัดงานขอบคุณไทยชื่นชมดูแลกำลังพลเยี่ยมหวังกลับมาเยือนพัทยาอีกโดยเมื่อค่ำวานที่ผ่านมามีการจัดงาน Appreciation Party ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาชลบุรีเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางภายในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมงานและแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยที่บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐและหวังขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมายังประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกำลังพลรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกเร็วๆนี้ฝากขังมือยิงเพื่อนร่วมหอเหตุกินเหล้าเสียงดังจากเหตุหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนร่วมหอพักเพราะไม่พอใจที่ถูกตักเตือนให้ลดเสียงเพลงในวงเหล้าลงจนผู้บาดเจ็บอาการโคม่าปางตายเท่ากันล่าสุดตำรวจนำตัวฝากขังแล้วโดยผู้ต้องหาเปิดปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งนี้ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้นำตัวนายนรินทร์หรืออามผู้ต้องหาที่ใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วง2ทุ่มของคืนที่ผ่านมาที่ห้องแถวในซอยมะขามหมู่ที่7ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวเพราะคาดว่าหนีไปก็ไม่พ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเดินมาด่าตนเองจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและไม่นานก็กลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่พันเอาไว้แล้วเดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตนตอนนั้นไม่ทราบว่าในมือของเขาคืออะไรจึงตัดสินใจยิงไปแล้วก็หนีไปบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมาขอมอบตัวที่สถานีตำรวจส่วนปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บและอยากจะขอโทษขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงภรรยาและลูกผู้ต้องหาตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขแห่ซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สวัสดีครับ17:09 นต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะเสาร์แรกของเดือนกันยายนนะครับเผอแป๊บเดียวนะครับผ่านเข้าสู่เดือนที่9ของปีแล้วนะฮะเหมือนเราเพิ่งผ่านปีใหม่ผ่านสงกรานต์ผ่านอะไรมาไม่เท่าไหร่ยังไงนี่โอ้แป๊บเดียวเดือนกันยายนแล้วนะครับเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะอ่ะเป็นเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกันแบบสดๆแบบนี้นะครับกับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับเช่นเคยครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะฮะเราก็เปิดทั้งในช่องทางของวิทยุนะครับใครติดตามผ่านทางวิทยุนะฮะสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกกันหน่อยทาง LINE @thinking radio นะครับรวมถึงในช่องทางของแอปพลิเคชัน Mcord Connect ทาง Facebook ทาง YouTube นะครับบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรยังไงฮะทักทายกันได้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้ามีประเด็นคำถามที่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะฮะทาสแมววันนี้น่าจะโดนใจกันเพราะว่าเป็นอีก1ประเด็นที่จริงๆเราก็คุยกันนะก็สลับเรื่องหมาแมวคุยกันเรื่องสัตว์ที่เป็นเอกโซติกหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นข่าวในกระแสกันก็สลับกันไปแต่ว่าน้องหมาน้องแมวก็ต้องสลับกันมาอยู่แล้วแต่สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของน้องแมวนะฮะถ้าใครที่ตอนนี้น้องแมวกำลังมีปัญหาอะไรยังไงอยู่วันนี้เดี๋ยวเผื่อได้คุยกับคุณหมอนะฮะพิมพ์ข้อความมาได้ทาง LINE @thinking radio ทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับเพราะว่านี่จัดรายการสดอยู่นะครับเผื่อหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะนี่เป็นเทปหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเทปจะไม่เอ่ยเรื่องของเวลาเนาะนี่เป็นข้อมูลมาให้ทุกท่านนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะมาดูกันเรื่องของการสังเกตอาการแล้วก็ความผิดปกติของน้องแมวว่าถ้าสมมติว่าเขาป่วยเขาไม่สบายมันจะมีวิธีการสังเกตแบบไหนยังไงแล้วช่วงนี้อย่างคนยังต้องระวังเรื่องไข้หวัดใหญ่เลยเนาะใช่ไหมสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B น้องแมวต้องระวังไหมมีอะไรต้องระวังหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันกับทางสัตวแพทย์หญิงดร.วัชมนหมอยาดีนะครับถ้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับคุณหมอคนครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดี
6: ครับผมนะฮะวันนี้ก็คุณหมอนะคุยเรื่องแมวแน่นอนหมอต้องเลี้ยงแมวถูกไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: มีน้องแมวกี่ตัว
7: คะแมว
6: แมวสอง ค
7: ่ะแมวของตัวเองเนี่ยสองแมวแม่เนี่ยน่าจะประมาณสัก 3-4 ตัวแล้วก็หมาหนึ่ง
6: แล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวนะครับเลี้ยงเยอะขนาดนี้ไม่ตีกันเหรอคุณหมอ
7: ตีกันบ้างเป็นธรรมชาติ
6: เป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนตัวคือน้องแมวที่อยู่ในการปกครองของคุณหมอหรือว่าคุณหมออยู่ในการปกครองของน้องแมวสองตัว
7: อยู่เป็นทาส
6: เขาเป็นทาส
7: แมวเหมือนก
6: ัน แน่ๆสองตัวแน่ๆชื่ออะไรคุณหมอชื่ออะไร
7: โตเต๋กับต้มเตียมค่ะ
6: โอ้ยต่อเต่านะฮะ
7: ส่วนหมาชื่อตูตะเป ็นปอมเมอเรเนียน
6: โอ้ต่อเต่าเลยนะ
7: คือโยงกันมาใช่
6: ดีนะไม่มีเต้ยเข้าไปในนั้นนะครับดีโชคดีนะครับไม่มีโอเควันนี้เราคุยเรื่องแมวเนาะเพราะคุณหมอเป็นคุณหมอที่รักษาน้องแมวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ประเด็นที่อย่างที่ผมเกริ่นไปนะว่าถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะเลี้ยงแมวเนาะมีประเด็นที่อยากจะสอบถามมานะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับทางไลน์ก็ได้ทางคอมเมนต์ก็ได้แบบสดๆแบบนี้เดี๋ยวคุยกับคุณหมอฝนให้นะครับเริ่มต้นกันดีกว่านะคุณหมอว่าในฐานะที่เราเลี้ยงเขาทุกวันน่ะบางทีเราก็เล่นกับเขาเราก็หยอกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอาการป่วยที่มันแฝงอยู่หรือสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่าความผิดปกติในตัวของน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เราอาจจะพอแบบได้สังเกตเขาไหมอย่างเวลาเราเล่นกับเขาหรือเวลาแบบเขากระโดดไปเข้าสมมติยังไงดีเข้าบ้านแมวใช่ไหมคอนโดแมวอะไรแบบนี้
7: คอนโดมีอะไรใช่
6: มันจะมีการสังเกตอะไรแบบไหนยังไงต่อพฤติกรรมอย่างนี้ว่าเออช่วงนี้เขามีอาการผิดปกติเออช่วงนี้เขาดูแบบไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธีการยังไงไหมคุณหมอ
7: ค่ะคือจริงๆส่วนหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือวัยที่แตกต่างกันทำให้มีการตอบสนองหรือว่าการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นลูกแมวเด็กอะค่ะที่เราจะเห็นว่าบางทีเลี้ยงปุ๊บกระโดดปีนม่านนี่คือแบบต้องมีการฉีกขาดต้องมีการกดเล็บกับพวกโซฟาบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะหร
6: ือ
7: ว่าแบบใช่แล้วก็แบบโดดไปมากินก็กินเยอะแฮปปี้อันนี้คือพื้นฐานพฤติกรรมของแมวเด็กแต่ถ้าเป็นแมวเด็กแล้วพฤติกรรมที่สนใจสิ่งต่างๆหรือกระโดดเงี้ยมันหายไปการกินได้ที่วัยเจริญเติบโตต้องแบบเขาจะกินเยอะหรือกินอะไรเงี้ยดูกินลดลงเงี้ยค่ะพฤติกรรมที่ซึมลงเนี้ยไม่เหมาะกับช่วงวัยเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้สังเกตได้หรือว่าการแบบอยู่ดีถ่ายเหลวแล้วซึมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาทีนี้ถ้าแมวโตขึ้นมานิดนึงเรียกว่าเป็นวัยกลางแมวแล้วกันนะคะวัยกลางแมวก็อาจจะช่วง 3-5 ปีพฤติกรรมเนี่ยเขาก็จะนอนเยอะขึ้นทำไมเอ๊ะนอนอีกแล้วกลับบ้านมาก็นอนอะไรเงี้ยแต่ก็กินเรื่อยๆมีการวิ่งเล่นยิ่งถ้ามีหลายตัวก็จะมีพฤติกรรมที่แบบร่วมกันแต่ถ้าแมวอายุมากปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นแมวแบบสูงวัยหรือเป็นซีเนียบางทีจากที่เคยกระโดดได้เคยแบบขึ้นโซฟาได้กลายเป็นว่าทำไม่ได้เงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อต่อที่แฝงอยู่หรือเปล่ามีการเจ็บข้อหรือเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนเจ็บข้อใช่ไหมคะแล้วก็แบบย่ออึไม่สะดวกก็ทำให้มีปัญหาท้องผูกต่างๆตามมาได้เหมือนกันพวกนี้ค่ะก็เป็นปัญหาด้วยใช่
6: ครับนะฮะนี่คือเป็นเบื้องต้นเน
7: า
6: ะเวลาที่เขาเกิด
7: อ
6: าการช่วงวัยต่างๆเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะถ้าเป็นแบบแมวเด็กๆหน่อยนะโอ้มันก็ alert หน่อยเหมือนเด็กใช่ไหมด
7: ู
6: ง่ายเหมือนเด็กที่แบบว่าเขาอาจจะแบบฉันกำลังตื่นตาตื่นใจกับโลกใบนี้แต่พอเป็นช่วงวัยกลางแมวนะไม่ใช่วัยกลางคนนะ ก็จะมีในลักษณะอีกแบบนึงใช่ไหมแล้วแต่แบบว่าถ้าเขาแบบอายุเยอะเลยนี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งมันอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปเนาะแต่นี่ถ้ามองในแง่ของบางทีเราก็เขาเรียกไงดีอยู่กับเขาแหละเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไงแต่สิ่งวิธีการจะสังเกตง่ายๆมันมีไหมฮะในรูปแบบที่แบบมันสังเกตเป็นเชิงรูปธรรมนอกจากพฤติกรรมต่างๆแล้วเนี่ยสมมติเราสังเกตจากสีปากเขาหรืออะไรนะแววตาอะไรแบบนี้มันมีแบบอย่างนี้ไหมฮะเพราะว่าอันนี้ในฐานะคนที่อาจจะไม่ได้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ผมเลี้ยงหมาไงนะ
7: แต่การสังเกตก็คล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าสีเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเป็นน้องหมาหรือแมวที่เราเห็นเป็นสีชมพูเลือดเนี่ยก็ดูเป็นสีปกติค่ะแต่บางทีเจอเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะสีเหลืองก็ไม่ปกติแน่นอนก็คือจะเป็นลักษณะของพวกภาวะดีซ่านเนี่ยค่ะอาจจะบ่งชี้ไปถึงความผิดปกติของตับถุงน้ำดีพวกนี้ได้นะคะหรืออย่างไปเป็นสีม่วงหรือซีดไปเลยเงี้ยค่ะบางทีมีภาวะเลือดจางทำให้ซึมactivity ต่างๆลดลงดูสีเหงือกก็คือซีดเป็นกระดาษเลยแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความผิดปกติหรือแม้กระทั่งอย่างเราลองดูการเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือการเดินที่เขาใช้ชีวิตปกติเอ๊ะทำไมดูขาปัดดูเดินไม่ค่อยดีหรือเข้าห้องน้ำนานผิดปกติใช้เวลาในการเข้าห้องน้ำนานหรือแบบบางทีแมวเนี่ยเข้าห้องน้ำวันนึงนะคะมากกว่า10ครั้งเข้าออกแบบนั้นเนาะอันนี้ก็อ้าวทำไมเราวันนี้สังเกตเห็นว่าเขาการเข้ากระบะผิดปกติไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะพวกเนี้ยได้เหมือนกันค่ะหรือแม้กระทั่งกินน้ำคือแมวอาจจะไม่ได้กินน้ำเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าดูกินน้ำเยอะมากเลยแล้วก็ไปฉี่เยอะมากเลยกินน้ำเยอะฉี่เยอะผิดปกติหรือมีอ้วนด้วยอย่างเงี้ยอาจจะบ่งชี้ถึงเบาหวานไปด้วยก็ได้ค่ะก็จะมีแบบหลากหลายอย่างหรืออย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าแมวต้องสำรอกก้อนขนสำรอกก้อนขนนะปกติเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า บางทีที่เป็นมากเกินไปหรือถี่เกินไปครับไอตัวก้อนขนเนี่ยมันอาจจะไปอุดตันทางเดินอาหารได้หรือในทางกลับกันอาเจียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องก้อนขนแล้วทำไมแบบ เดือน2เดือนเจอทีนึงทำไมตอนเนี้ย2 3วันเป็นตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความถี่ที่มันไม่ปกติเนาะแล้วก็มีความแบบซึมกินน้อยร่วมไปด้วยพวกเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องพาหาคุณหมอและ
6: ครับคืออย่างนี้ผมถามเพิ่มนะแบบแมวแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเนาะแมวที่เป็นแมวเปอร์เซียหรือแมวสายพันธุ์ไทยหรือสายพันธุ์อื่นๆอะไรเงี้ยฮะในลักษณะอาการจริงๆภาพรวมจริงๆมันลักษณะอาการคล้ายๆกันอย่างนี้หมดไหมหรือว่าบางพันธุ์ก็จะมีอาการที่เด่นชัดแตกต่างกันไปอีกอะไรเงี้ย
7: ก็อาจจะมีบางอย่างที่คือพื้นฐานเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีขนยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขากรูมมิ่งแต่งตัวเนี่ยก็อาจจะมีก้อนขนที่เกาะตัวหรือพันกันได้ง่ายมากขึ้นทีนี้เจ้าของก็ต้องช่วยในการกรูมมิ่งแปรงขนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเรียกเป็นการเฉดเงี้ยค่ะก็คือเฉดขนออกมาที่เยอะผิดปกติในบางช่วงได้หรือในทางกลับกันเนี่ยบางทีเป็นกลุ่มที่มีความเครียดง่ายพวกเนี้ยค่ะก็
6: เครียดตัวมากสาเหตุอะไรคุณหมอแค่เครียดอะไรก็ได้ไงหรอ
7: ใช่แมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อความเครียดก็จริงๆเรื่องสายพันธุ์อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเหมือนกับอันนี้ชอบความสันโดษอันนี้ชอบติดคนแต่ถ้าคนไม่อยู่ด้วยฉันอาจจะเครียดหรือว่าแบบมีคนมาในบ้านมีช่างมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยน้อมนำเรื่องความเครียดก็ทำให้แบบแต่งตัวมากเกินผิดปกติกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรืออะไรพวกเนี้ยตามมาได้ค่ะแต่อย่างแบบแมวที่เป็นติดช็อตแฮร์หรือที่เป็นขนสั้นถามว่าขนสั้นเนี่ยจะไม่เกิดก้อนขนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีการเลียตัวมีการแต่งตัวเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีก้อนขนได้โดยปกติเนี่ยจะขับออกทางอุจจาระไปแต่ว่าถ้ามันเกาะตัวเป็นก้อนเนี่ยก็อาจจะมีความผิดปกติด้วยการแบบสำรอกตัวก้อนขนออกมาได้บางทีเป็นแท่งเลยนะคะแล้วเรามีหาวิธีการช่วยป้องกันกันด้วยอะไรอย่าง
6: เงี้ยโอ้ก็ถ้าแบบเจออาการอย่างนี้คือยังไงคุณหมอเราก็ดูแลเบื้องต้นก่อนหรือว่าพาไปหาคุณหมอก่อน
7: ถ้าไม่ได้มีอาการผิดปกติมากหรือว่าไม่ได้เป็นถี่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องหาเลี้ยงด่วนแต่ถ้าเป็นบ่อยนะคะก็อาจจะต้องพาไปทีนี้อย่างเรื่องปัจจัยโน้มน้าวของทางสายพันธุ์นะคะบางอาจจะเคยได้ยินบางสายพันธุ์ที่มีโรคเขาเรียกอะไรเป็นโรคประจำสายพันธุ์ติดมาด้วยอย่างเช่นพวกโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติพวกนี้ค่ะบางทีอายุยังไม่เยอะเลยแต่ทำไมสังเกตเห็นว่าอันนี้ดูหายใจถี่หายใจลำบากอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนสายพันธุ์โน้มน้าวได
6: ้ค่ะ
7: หรือไปอาบน้ำใช่ไหมที่เห็นข่าว
6: ไปอ
7: าบน้ำแล้วก็หัวใจวายเฉียบพลันอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: ใช่ไหมมันมาจากเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างใช่ไหมคือเขาอาจจะแบบมีความแบบไม่ปลอดภัยไหมอันนี้มันจะเหมือนลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ไหมคุณหมอ
7: ใช่ก็เป็นความเครียดที่แบบเกิดขึ้นนะทันทีคือเขามีคำพูดที่ประมาณว่าแมวเนี่ยฉันจะไม่ยอมถูกจับบังคับอะไรเด็ดขาดฉันยอมตายดีกว่าถ้าเธอมาบังคับติดใจฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการปล่อยหลังแคทิโคลามีนนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันที่เป็นแบบชั่วครั้งคราวได้หมายถึงว่าเป็นแบบเฉียบพลันชั่วคราวไปหาหมอทันรับการรักษาทันคืออาจจะไม่ได้เป็นหัวใจจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะมีภาวะหัวใจแฝงจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการสังเกตเนาะเพราะการพาน้องแมวไปอาบน้ำเนี่ยถ้าเขาเกิดความเครียดเงี้ยค่ะก็อาจจะเราก็ต้องคอยดูด้วยว่าแมวของเราอะค่ะเขาโอเคกับสิ่งที่เราแบบเสนอให้มา
6: โอเคหรือเปล่าใช่ไหม
7: ใช่
6: โอ้เพราะว่าจริงๆมันผมว่ามันก็จะคล้ายๆว่าพอเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจโดยเฉพาะเจ้าของแล้วเนาะเขาก็จะแบบเอาง่ายว่าพอรู้สึกปลอดภัยก็จะแบบชิลๆฟรีๆนะก็คล้ายๆหมาแหละนะครับคล้ายๆสุนัขแหละนะครับหมาได้พอแบบรู้สึกไว้ใจเขาก็จะไม่เห่าก็จะแบบมีแบบกระโดดโลดเต้นอะไรเงี้ยแต่แมวก็จะนิ่งๆเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบโอเคปีนไปนู่นมานี่กันได้แต่เมื่อกี้เหมือนคุณบอกว่ามันก็มีอาการอื่นๆอย่างเช่นแบบการไอการจามที่มันเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวังไหมโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าขนาดในคนตอนนี้เนาะหน้าฝนน่ะเป็นไข้วงไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะฮะมีกันเยอะแยะมากมายนะในสัตว์มันในแมวนี่มันต้องมีแบบการเฝ้าระวังไหมโดยเฉพาะช่วงแบบนี้คุณหมอ
7: จริงๆจะมีอย่างเขาเรียกไข้หวัดแมวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมาจากพวกเฮอร์ปีสไวรัสแคริซีไวรัสค่ะพวกเนี้ยเวลาที่ จ้าของแมวพาแมวไปทำวัคซีนเนาะคุณหมอก็จะโอเคทำวัคซีนป้องกันไข้หัดหวัดแมวอะไรเงี้ยคือก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเชื้อไวรัสที่ติดกันระหว่างแมวนะคะแล้วมีการทำวัคซีนเพื่อที่จะช่วยแบบลดความรุนแรงของโรคอะไรพวกนี้ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นไวรัสในกลุ่มหนึ่งที่ติดในแมวโดยเฉพาะบ้านที่เลี้ยงเยอะๆหรือพวกในเชลเตอร์พวกนี้นะคะอันนี้มันก็เป็นวัคซีนหลักที่เราต้องทำเนาะทีนี้อย่างกรณีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจได้เหมือนกันอย่างคนเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของ PM 2.5 ที่เอฟเฟกต์นะคะเขาก็มีรายงานมาชัดเจนนะคะว่าในบ้านที่เขาลองวัดปริมาณ PM 2.5 หรือว่าได้รับมาในปริมาณนึงเนี่ยก็กระตุ้นทำให้แมวอะค่ะเกิดภาวะพวกหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้หรือพวกหอบหืดพวกนี้นะคะสามารถที่จะเจอได้ทีนี้สังเกตยังไงว่าไอแมวไอรู้ได้ยังไงเหมือนกับเราเลยค่ะเวลาไอคือทำท่าเหมือนแบบจะยืดคอออกไปแล้วก็มีการแบบไอออกมาให้เห็นได้เลยค่ะแต่ถ้าเนี่ยบางทีเจ้าของไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือไอหรืออาเจียนกันแน่ถ้าบางทีจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีการจามพวกนี้จามก็เหมือนเราฮัทเชยคล้ายๆกันมีชิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าการจามก็จะเป็นปัญหาของทางเดินหายใจส่วนบนบางทีมีการกระตุ้นจากพวกน้ำหอมเนาะสเปรย์หรือสิ่งระคายเคืองอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะจามได้อย่างไอเนี่ยก็คือใช้เวลาในการสะสมเนาะก็จะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจส่วนล่างพวกนี้ค่ะจริงก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันเรื่องของแมวที่แบบมีปัญหาเรื่องหอบหืดนะคะหรือว่าไอเรื้อรังพวกนี้ใช่ถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะก็ต้องมาประเมินกันหน่อยว่าแบบเขามีภาวะยังไงบ้างสิ่งกระตุ้นที่เราจะเลี่ยงได้ขนาดไฟที่เขาเรียกควันที่ทำครัวอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนกระตุ้นเหมือนกัน
6: นะฮะ
7: ก็ต้องเลี่ยง
6: โควิดโควิดด้วยฮะ
7: โควิดก็จะเป็นแบบแมวติดที่ที่มีตามรายงานเนาะแมวก็คือรับเชื้อไม่ได้แต่ว่าแมวไม่ได้แพร่ไปสู่คนหรือไงค่ะก็อะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้แสดงอาการที่เหมือนกับของคนก็จะเป็นคล้ายๆกับการไออะไรไปพวกนี้ตามที่มีรายงาน
6: ครับครับแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงวิธีการรักษาอะอย่างตัวเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยต้องรักษายังไงคุณหมอเราต้องแบบให้เขากินยาหรือว่าต้องวัคซีนอะไรยังไงบ้าง
7: คือถ้าเป็นพวกหลอดลมอักเสบเรื้อรังอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ประจำตัวบ้างเหมือนกันอย่างของคนเนี่ยเราก็จะเห็นที่เป็นที่พ่นยาบ้างใช่ไหมคะหรือว่าใช้ตัวแบบละอองให้ยาทางการสูดดมพวกนี้ค่ะบางทีแมวเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องรับการรักษาในแนวทางเดียวกันก็มีทั้งการแบบดมตัวละอองยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การให้ยาในรูปแบบกินเนาะแต่การให้ยาในรูปแบบกินเนี่ยก็คือเจ้าของกับแมวก็ต้องให้ความร่วมมือเนาะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการที่โอเคแหละเราให้การรักษาแต่ว่าบางทีเจ้าของโดนแมวกัดเนี่ยค่ะก็ทำให้แบบการจะให้ยาการจะให้การรักษาเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับเจ้าของแล้วก็ขึ้นอยู่กับแมวด้วยวิธีการแต่ยาก็จะมีสเต็ปที่ต้องให้ตามการตรวจ
6: ใช่ไหมมันแล้วแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันมันอาการก็แตกต่างกันไปเนาะก็เหมือนคนแหละใช่ไหมคุณหมอแต่ว่าความยากของสัตวแพทย์อย่างที่บอกนะฮะตั้งแต่จัดรายการมาผมบอกเลยว่าเขาบอกว่าเป็นสัตวแพทย์ไม่ยากนะแต่ว่าผมว่ายากกว่าคุณหมอตรงที่ว่าคนไข้พูดไม่ได้คุณหมอใช่ไหมเราต้องสังเกตเอาแล้วก็คุณหมอจะต้องแบบทำงานร่วมกันทั้งคุณหมอที่แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบคุณหมอที่ต้องแบบไปดูทั้งเรื่องของกายวิภาคใช่ไหมรวมถึงคุณหมอที่อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์มีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมถูกไหมครับมันก็ต้องมาทำงานร่วมกันเพราะว่าไม่เหมือนคนไงคนมาถึงแบบปวดฉันปวดท้องอ่ะรู้สึกปวดท้องท้องเสียรู้สึกปวดบีบอะไรเงี้ยมันยังบอกได้แต่ว่าสัตว์เลี้ยงเขาไม่ได้ไงใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
6: บ
7: างทีหมอก็แบบขอตรวจเลือดขอเอ็กซเรย์ขออะไรใช่ก็จะมีแบบสเต็ปในการประเมินแล้วแต่แบบตำแหน่งที่เป็นหรือว่ากลุ่มอาการที่สงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตอาการเนี่ยแหละสำคัญมากเพราะว่าหมอก็จะได้รับข้อมูลจากเจ้าของค่ะแต่เจ้าของแมวก็จะน่ารักมากๆแล้วก็มีความละเอียดบางคนก็คือจะจดมาให้เลยว่าวันนี้อาเจียนเป็นแบบนี้ตอนกี่โมงอันนี้มีน้ำปนเม็ดอาหารด้วยกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะละเอียดมาก
6: เออนะก็ดีนะผมว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ให้คุณหมอได้แบบเอาไปวิเคราะห์ต่อเนาะเพราะบางที
7: ค
6: ุณหมอแต่ละวันนี้แน่นอนเจอไม่ต่ำกว่า100ตัวใช่ไหมฮะ เราจำได้ไม่หมดหรอกใช่ไหมคุณหมอเราก็ต้องแบบถ้ามีแบบทำการบ้านมาให้ซึ่งเชื่อว่า พ่อหมาแม่แมวอะไรเงี้ยก็จะมีการจดเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ให้คุณหมอเนาะแล้วบางครั้งยุคนี้มันสบายตรงที่เรามีสมาร์ทโฟนใช่มั้ยคุณหมอ
7: ใช่ค่ะถ่ายรูป
6: ถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยใช่มั้ยถ่ายคลิป
7: เป็นไงลู
6: กเป็นไงบ้างลูกอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วส่งคุณหมอดูเบื้องต้นนี่ช่วยได้เหมือนกันถูกมั้ยคุณหมอ
7: ได้อย่างแบบขอเล่าก็คือบางทีมีปัญหาที่น้องแมวแบบถ่ายเหลวเรื้อรังเงี้ยค่ะทีนี้บางทีเราการสื่อสารเราอาจจะจินตนาการไม่ตรงกันว่าที่เหมือนยาสีฟันที่เหลวที่เหลวเหมือนโจ๊กหรือมันเป็นน้ำอะไรเงี้ยก็จะมีสเตปทีนี้เราก็จะมีแบบชาร์ตที่ให้ดูสกอร์1-7อ่ะเป็นอย่างนี้นะที่บ้านเราได้สกอร์ไหนดีขึ้นวันไหนหรือถ้าแบบถ่ายรูปมาโชว์ไม่ถือว่าจะมีรูปอื้อในโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยก็จะให้แบบถ่ายมาเลยแล้วก็แบบดูกันไม่รังเกียจนะคะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ใช
6: ่ไหมคือเรามองในแง่ว่าแหมขนาดรูปตัวเองเรายังเซลฟี่ได้เลยแล้วรูปแบบ ลูกเราตอนป่วยไม่สบายมันก็ต้องมีไปให้คุณหมอดูบ้างนะจริงๆบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะย้ำเตือนกับคุณผู้ฟังที่อาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะผมว่าสัตว์ทุกชนิดน่ะด้วยความที่เขาพูดไม่ได้น่ะสิ่งที่จะบ่งบอกก็คืออาการป่วยของเขาถูกไหมคุณหมอ
7: ใช่ค่ะ
6: โอ้เนาะฉะนั้นก็ฝากย้ำเรื่องตรงนี้กันไปนะฮะอ่ะแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นวิธีการสังเกตในเบื้องต้นเนาะแต่ว่าถ้าเราจะมองว่าแล้วมันมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นนอกจากความเครียดแล้วสภาพที่อยู่อาศัยสภาพอะไรนะเมืองดอกสภาพอากาศอะไรแบบเนี้ยถ้ามองในมุมแบบอย่างเช่นแบบอย่างเรื่องของการที่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปหรืออย่างเงี้ยคุณบอกว่าถ้าอย่างเช่นแบบการที่เขาเจออะไรที่แบบมันไม่ถูกกับเขาผมจะใช้คำว่าไงดีเหมือนแบบที่มันเป็นพิษกับเขาอ่ะมันมีอะไรที่แบบเราต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างงี้ไหมเผื่อแบบให้เกริ่นในช่วงท้ายเบรกนี้ก่อนที่เราจะไปพักกันหมด
7: ก็จริงๆเหมือนแมวเน้นแมวเนาะก็คือจะเลี้ยงในบ้านเลี้ยงปิดใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าในบ้านเนี่ยมันเซฟมากๆและปลอดภัยสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะก็มีสิ่งที่แบบคาดไม่ถึงนะเช่นในบ้านเนี่ยมีจักรันดอกไม้ใช่ไหมคะมีพูดถึงสารพิษเนาะมีจักรันดอกไม้อยู่แล้วเป็นแบบดอกลิลลี่อะไรเงี้ยค่ะ
6: ทำไมฮะ
7: อันนี้ถามแบบไม่ได้ทราบว่าดอกลิลลี่เนี่ยทำเป็นพิษต่อไตแมวอย่างมากทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้แค่ตัวเกสรหรือกลีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอฟเฟคได้เหมือนกันบางทีไตวายเฉียบพลันมาเนี่ยเราคุยกันนะคะก็คือไม่ใช่แค่แบบโรคประจำตัวตามวัยหรือมีมาแต่กำเนิดอะไรอย่างเดียวก็คือมีพวกสารพิษที่อาจจะได้รับจากในบ้านเนี่ยสิ่งที่มันมีผลอย่างมอนเซล่าที่มีช่วงหนึ่งฮิตปลูกกันอะไรเงี้ยนะ
6: ใช่ไหม
7: อย่างมอนเซล่าเนี่ยแมวไปเคี้ยวไปเงี้ยตัวเขาเรียกว่ายางหรืออะไรที่ออกมาจากตัวใบอะค่ะก็จะกัดก่อนก็ระคายเคืองในช่องปากพวกเนี้ยได้หรือแม้กระทั่งเราถูพื้นด้วยน้ำยาใช่ไหมคะในห้องน้ำแล้วแมวก็ชอบแอบหนีห้องน้ำปิดประตูไม่ดีอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะไปเลียพวกน้ำยาต่างๆใช่สารเคมีพวกนี้แล้วก็เบิร์นทางช่องปากพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันบางทีมาเห็นอีกทีนึงก็คือทำไมน้ำลายแบบน้ำลายยืดกินข้าวไม่สะดวกแบบจิบปากอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จริงๆในบ้านเราเนี้ยค่ะมันก็จะมีบางส่วนซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองที่เวลาแบบมีการซักถามคุยกันเนี้ยก็จะเป็นส่วนช่วยเนาะในการประเมินได้
6: ครับโอ้แต่ผมติดใจตรงลิลลี่นะหมายถึงว่าสูดดมเข้าไปมันมีผลต่อไตอ่ะไม่ได้สอบปอดอ่ะ
7: ก็คือมีทั้งสูดดมแล้วก็โดยแมวเนี่ยบางทีติดหน้าติดอะไรพวกนี้มาแล้วเขาก็จะเลีย
6: โ
7: อ้เข้าไป
6: ก็คือ
7: เหมือนมันก็ผ่านเข้าไปทางเยื่อเมือก
6: มาตามแบบติดตามตัวแล้วเขาก็ทำความสะอาดนะเลียตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็เข้าไปทางกระเพาะอะไรแบบนี
7: ้ใช่แบบแมวชอบเคี้ยวไปเรื่อยเหมือนแมวที่บ้านเคี้ยวไปเรื่อยหานั่นงับอันนี้งับกินยางเข้าไปกินผมเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในบ้านแท้ๆเลยแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่วันนี้เราเจอแบบแปลกๆไปวันนี้แก้มเจ็บตาดีกว่าหลีตาข้างซ้ายข้างหนึ่งตาบวมเพราะเอาหน้าไปถูกับเศษอะไรมาสักอย่างนึงแล้วก็เกาตาตัวเอง
6: โอ้
7: เน
6: ี่
7: ยนะคะก็เป็นอ
6: ี
7: กหน
6: ึ่
7: งอย่าง
6: โอ้นะฮะนี่ก็เอาง่ายว่าใครจะไปเชื่อเนาะดอกไม้ที่เราไว้ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยดอกลิลลี่ใช่ไหมแล้วก็มอสเซล่าใช่ไหมมอสเตอร่าใช่ไหมฮะก็มันก็ทำให้แบบมีเป็นพิษกับน้องแมวได้เหมือนกันจริงๆเฉพาะแมวไหมหมาเป็นอะไรไหมฮะนี่ถามเผื่อไว้
7: ก็ของหมาไม่แน่ใจแต่มอสเซล่าเนี่ยด้วยตัวยางอ่ะมีผลพวกของคนเองก็มี
6: ใช่ไหมนะฮะก็ต้องเผื่อไว้เนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเนาะบางครั้งเนี่ยเราก็แบบอุ้ยอยากให้บ้านเราสวยเนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยเราจะได้ตกแต่งนี่มีแมวน่ารักคู่กับดอกไม้สวยๆเอาลิลลี่มา มาประดับบ้านปรากฏว่าลืมนะ
7: ลืม
6: ว่ามันมีผลต่อไตนะคือมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราย้ำเตือนกันนะการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างนึงมันต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงหาความรู้เผื่อไว้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าใครแบบอาจจะแบบมีประเด็นคำถามนะเผื่อนี่แหละอยากจะคุยกับคุณหมอฝนนะฮะพิมพ์มาได้เลยนะฮะเพราะเราเหลือในช่วงอีกหนึ่งเบรกนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วนะว่าทั้งเรื่องของวิธีการสังเกตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหายใจมันจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเข้าไหมหรือว่าการขับถ่ายของเขาอุจจาระต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะขออนุญาตใครที่กำลังรับประทานอาหารนะครับแต่คือให้เราได้เห็นภาพไปว่าคือสีต่างๆลักษณะของของน้องๆเขาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงว่าอาการเจ็บป่วยของเขาได้เหมือนกันรวมถึงเนี่ยการที่เราเอาดอกไม้นะดอกลิลลี่เอาอะไรต่างๆมาตกแต่งในบ้านมันมีผลต่อน้องทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นก็ถ้ามีคำถามนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ถามคุณหมอฝนนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอเราพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้17:32 นะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
0: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: ลายเด็ด
1: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
2: 17:37 น.นะครับก็ช่วงสุดท้ายครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะฮะเมื่อเบรกแรกเราก็คุยกันไปเนาะว่าวิธีการสังเกตอาการป่วยของน้องแมวนะฮะสำหรับพ่อแม่แมวนะฮะจริงๆพ่อหมาแม่แมวผมชอบเรียกอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้เราคุยเรื่องแมวเนาะซะเยอะนะครับก็คุยอยู่กับคุณหมอฝนนะฮะวันนี้ก็คุณหมอฝนก็มาให้คำตอบเนาะในช่วงแรกนะวิธีการสังเกตยังไงบ้างนะครับก็เราคุยกันไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะลองทักทายคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่านะมีใครหลายท่านมาคุยกันนะครับมีคุณซาซิมานะครับก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับมีคุณเทศยะนะสวัสดีจากญี่ปุ่นด้วยนะครับคุณเทศยะเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรยังไงหรือเปล่านะครับพิมพ์ข้อความมาได้นะครับก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับรวมถึงในช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับวันนี้หลายท่านก็รับชมกันมารวมถึงในช่องทางของวิทยุกันด้วยนะครับถ้าอยากจะเห็นคุณหมอฝนคนสวยนะฮะก็เข้ามาดูในช่องทางของโซเชียลมีเดียของเรานะครับเอามาตามกันต่อคุณหมอนะฮะเมื่อกี้เราก็คุยกันไปนะในช่วงที่ก่อนที่เราจะคุยกันทั้งเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องระบบทางเดินหายใจใช่ไหมรวมถึงสิ่งที่เป็นพิษกับน้องแมวนะฮะจริงๆแล้วในมุมของคุณหมอที่ทั้งเป็นคุณหมอสัตวแพทย์แล้วก็เลี้ยงแมวด้วยนะครับอาการจริงๆที่แบบเราเจอบ่อยๆนะเวลาที่ต้องไปหาหมอเนี่ยไปหาสัตวแพทย์นี่คือมีอะไรยังไงไหมเผื่อแบบให้เป็นข้อมูลแบบที่เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังหน่อยจะอิงจากน้องแมวที่เจอที่เลี้ยงกันอยู่นะฮะสองตอเนี่ยนะครับ
3: สองตอนี่ก็คือถ้าสองตอป่วยเนี่ยก็คือลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นสัตวแพทย์ลืมไปเลย
2: ลืมเลยฮะ
3: ลืมเลยทำตัวไม่ถูกก็คือจริงๆจะเล่าได้ไหมเนี่ยแต่คือแมวตัวเองเนี่ยก็คือปีนขึ้นไปบนตู้เย็นสูงมากแล้วก็กระโดดลงมาด้วยความมั่นใจแล้วก็เพกเลยนี่ก็ตกตู้เย็นขาหักแน่เลยไปแล้วสมองคิดไปไกลก็หิ้วแมวไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินกระเพกเจ็บขาก็ตรวจเลือดเอ็กซเรย์เอาหมดเอาทุกอย่างที่สามารถ
2: ที่ดูได
3: ้ใช่เพราะว่าแพนิคอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นอุบัติเหตุในบ้านที่พอเป็นตัวเองก็ตกใจก็รีบบึ้งพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคสบายใจก็ได้ยาก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบอย่างที่บอกว่าเรื่องของแมวเครียดเงี้ยค่ะแมวตัวเองแล้วมีช่างมาซ่อมแอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับขังแต่ว่าจับขังแยกกันเอาสองตอนี้แยกกันทีนี้ก็สังเกตว่าเข้ากระบะบ่อยมากๆเลยก็คือเจ้าตัวเต็งเนี่ยเข้าแบบว่าสิบคือเครื่องประเมินว่าเป็นแบบเลี้ยงแบบ 4G เรียกก็คือใช้เครื่องห้องน้ำอัตโนมัตินะคะในการปรับจำนวนครั้งทีนี้ก็คือว่าวันนี้30ครั้งวันนี้40ครั้งก็เอาแล้วอันเนี้ยก็คือจำนวนคือโชคดีที่ไม่ได้เป็นการปัสสาวะไม่ออกเนาะก็คือออกแหละแต่ว่าเข้าบ่อยมากๆแล้วก็มีเลือดปนเนี้ยค่ะก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเฉียบพลันของแมวเนี่ยก็จะมีความเครียดเป็นตัวโน้มน้ำก็เอาอีกเหมือนเดิมแพนิคหิ้วไปตีสองตีสามไปแล้ว
2: ตีสองด้วย
3: ตกใจเพิ่งรู้ตัวตัวเองก็ไม่ได้แบบเช็คว่าอุ้ยตายแล้วเป็นมา3วันแล้วเหรอนี
2: ่
3: ก็พาไปเพราะบางทีเราไม่ได้อยู่ที่บ้านทั้งวันใช่ไหมคะก็พาไปหาหมอก็ตรวจอะไรไปอันนี้ก็คือความถี่ที่เป็นความเร่งด่วนที่เราอาจจะต้องพาไปแต่ว่าบางทีเบื่อซึมสัก 3-4 วันแล้วอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของอาจจะเพิ่งพามาหาเราซึ่งแค่อาการซึมเบื่ออาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกว้างมากๆค่ะบางทีก็ต้องมีการแบบตรวจประเมินเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ตามช่วงวัยความเสี่ยงต่างๆที่แตกต่างกันไปด้วยหรืออย่างภาวะที่ไม่เห็นแมวฉี่เลยอย่างเงี้ยค่ะวันทั้งวันสองวันเนี้ยยิ่งแบบกระเพาะปัสสาวะเต่งมากๆมีการอุดตันอันนี้ก็เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบพาไปโรงพยาบาล
2: ครับนะฮะนี่ก็คือประสบ
3: แบบนี
2: ้ใช่ไหมวันนี้ประสบการณ์ตรงจากคุณหมอเนาะคือจริงๆมันก็มีปัจจัยเยอะแยะมากมายแหละอันนี้ปัจจัยภายนอกมันยังไม่รวมปัจจัยภายในด้วยนะที่มันเป็นตัวกำหนดใช่ไหมว่าร่างกายเขาอาจจะไปเจอสารอะไรบางอย่างหรืออาจจะไปเจออะไรนะเหมือนพิษจากดอกไม้อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นวิธีการสังเกตก็เหมือนที่บอกว่าเราจะต้องหมั่นดูว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะจากร่าเริงแจ่มใสรวมถึงแบบว่าช่วงนี้นอนบ่อยไหมแต่ว่านอนบ่อยปัสสาวะบ่อยมันก็มีสิ่งที่แบบมันเป็นข้อมูล Data ทั้งหมดเนาะที่เอามาใช้ได้ฉะนั้นในวิธีการแบบที่คุณหมอบอกก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าจะมองว่าในแง่ของอาการที่มันอาจจะพบบ่อยนอกจากเรื่องของอาเจียนเรื่องสำลอกก้อนขนอะไรต่างๆนะครับคือมันอาจจะแบบเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะ แมวเขาบางทีเราเลี้ยงในพื้นที่ปิดแต่ในมุมของคนที่เราเข้าใจเนาะเวลาเราอยู่ในบ้านหลังเดิมมันรู้สึกแบบมันไม่ฟรีรอมันไม่อิสระฉันขอมุดรูนี้ออกไปยืนผงาดทักทายประชากรแมวชาวบ้านสักเล็กน้อยนะครับแล้วปรากฏว่าประชากรแมวชาวบ้านมาไล่งับอะไรแบบนี้ก็มีด้วยคุณหมอใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงเปิดคือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงเปิด
2: ใช่แต่เขาหารูออก
3: หารูออกไปเองอันนี้ก็แมวก็เปิดมุ้งลวดออกไปเองมาแล้วเหมือนกันท
2: ี
3: นี้การออกไปเนาะก็มีแมวจรแมวที่เราไม่ทราบประวัติพวกเนี้ยค่ะก็หนึ่งเลยเนี่ยก็คือทะเลาะวิวาทกัดกันใช่ไหมคะทีนี้การกัดกันเนี่ยมันก็มีโอกาสในการแพร่เชื้อบางอย่างได้นะคะอย่างเช่นโรค FIV หรือโรคเอดแมวอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านการกัดกันเนาะน้ำลายเข้าสู่เลือดเนาะมีบาดแผลเพราะฉะนั้นหนีออกจากบ้านไปหลายวันกลับมามีแผลตามตัวเป็นฝีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเหมือนนอกจากเรื่องของการทำแผลแล้วเนี่ยก็คือการประเมินโรคติดต่อบางอย่างที่อาจจะเอดลิวคีเมียพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งที่แบบเชื้อที่มันอยู่ตามแบบดินตามอื่นๆเนี่ยเนาะก็มีโอกาสอย่างไม่แน่ใจว่าพอจะคุ้นๆกับชื่อเชื้อรากินเนื้อพวกนี
2: ้ครับ
3: เชื้อรากินเนื้อหรือว่าสปอโรติโคซิสพวกเนี้ยค่ะก็เป็นเชื้อราที่ก็ติดผ่านไปแบบจากการกัดกันหรือระบบเลือดที่เข้าไปเนี่ยค่ะก็ทำให้เป็นแผลเรื้อรังเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแผลเรื้อรังที่กำลังเจออยู่เนี่ยอาจจะมีตัวเชื้อราค่ะที่มาเป็นปัจจัยในการก่อโรคได้ต้องรักษากันยาวเลย
2: โอ้เนาะคือบางทีเราก็แบบพยายามดูแลประคบประหงมก็อย่างดีที่สุดแหละแต่เข้าใจครับอยู่ในพื้นที่เดิมๆบริบทเดิมๆมันเริ่มเหงาเราต้องไปสร้างอาณาจักรน้องตะโกนว่าออกไปปั๊บไปดวงเขาเงียบมาอย่างนี้นะฮะหรือว่าบางทีแบบแมวน้องแมวผู้หญิงน้องแมวตัวเมียอย่างเงี้ยโอ้ไปโดนนอกบ้านสมุกอะไรมาอย่างนี้นะฮะก็กลายเป็นว่าอุ้ยกลับมามีน้องอีกหรือ
3: เรา
2: บางทีมีลูกมาติดมาอีกใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังด้วยคุณหมอคือต้องอันนี้ต้องแบบถ้าเป็นแบบเราเลี้ยงแบบเด็กควรจะต้องแบบทำหมันอะไรไหมคุณหมอแบบในทือยังไงดีฮะอันนี้เผื่อจะทำแนะนำ
3: ก็แนะนำให้มีการทำหมันค่ะควบคุมประชากรเนาะอย่างถ้าในน้องแมวเพศเมียอย่างเงี้ยค่ะการที่ทำหมันตั้งแต่ก่อนเป็นฮีทครั้งแรกเนี้ยค่ะก็ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมได้แล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะของมดลูกอักเสบพวกนี้ค่ะก็ทำหมันแล้วเนาะก็ปัญหาเหล่านี้ก็จะได้หายไปด้วยค่ะอย่างแมวเพศผู้เนี่ยช่วงวัยเจริญพันธุ์พวกนี้ค่ะก็มีความแบบเกรี้ยวกราดอยากออกไปหาสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการถ้าไม่ได้มีแผนจะเป็นพ่อพันธุ์หรือจะมีลูกอยู่แล้วเนี่ยค่ะการทำหมันก็จะช่วยลดพวกความเกรี้ยวกราดเหล่านั้นหรือว่าพฤติกรรมที่จะแบบออกไปต่อสู้หรือการสเปรย์อาฉี่ไม่เป็นที่บางทีก็จะช่วยลดสิ่งเหล่านั้นได้เงี้ยค่ะ
2: เออนะฮะ
3: แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการแบบเรียกอะไรการดูแลสุขภาพ
2: ครับโอ้นะฮะคือจริงๆเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันก็อยู่ที่เจ้าของแหละในการที่เราจะสังเกตเนาะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าน้องแมวจะเหมือนแบบเหมือนเด็กไหมฮะเขาก็จะมีแบบสมุดอะไรอย่างงี้ไหมแบบว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีเหมือนกัน
3: ใช่
2: ไหมมันต้องมีการสังเกตแบบนี้ด้วยว่าสมมุติว่าต้องครบอายุเท่านี้ต้องพาไปฉีดวัคซีนตัวนี้อันนี้ก็ต้องเหมือนกันถูกไหมต้องย้ำเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในพื้นฐานการดูแลสุขภาพนะคะ อย่างวัคซีนหลักๆที่ของแมวเนี่ยก็จะให้หัดหวัดแมวนะที่ก็หมอแนะนำให้ทำแน่นอนตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปนะคะเพราะบางทีเขาก็จะรับภูมิคุ้มกันจากแม่เขามาในช่วงต้นหลังจากนั้นตัววัคซีนเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวช่วยในการป้องกันการติดเชื้อที่มาจากแบบภายนอกพวกนี้นะคะแล้วก็พิษสุนัขบ้าเนาะที่ประเทศไทยเราก็ยังมีการระบาดอยู่ด้วยก็เป็นวัคซีนหลักที่แนะนำให้ทำตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกก็แล้วแต่ชนิดวัคซีนอาจจะทำแบ่งไข้หัดหวัดแมวเนี่ยทำ 3-4 เข็มแล้วก็อาจจะมีปีละครั้งหรือตามความเสี่ยงที่จะประเมินแล้วก็วัคซีนลิวคีเมียพวกนี้ค่ะที่ประเทศไทยก็แนะนำให้เป็นวัคซีนหลักอีกตัวนึงเหมือนกันยิ่งแมวอายุน้อยกว่า2ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงปิดแล้วก็ออกไปได้แบบเราไม่ได้ตั้งใจพวกนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนนึงในการป้องกันการติดโรคต่างๆได้
2: อืมนะครับต้องฉีดถึงอายุเท่าไหร่คุณหมอสำหรับแมวเนี่ย
3: ก็ถ้าอย่างโปรแกรมปกติอะค่ะก็ปีละครั้งไปเลย
2: หมายถึงว่าจนตลอดอายุไขเขาหรอหรือว่า
3: ใช่ค่ะแต่ว่าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะเพราะว่าบางทีช่วงวัยที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโรค ประจำตัวหรือโรคบางอย่างพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่

0: ที่เรื่องช่องปากใช่ไหมเรื่องฟันที่มีจัดรายการไปก่อนนั้นเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องกลิ่นปากที่ดูแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอย่างของคนเรายังต้องแปรงฟันเช้าเย็นจริงๆอย่างของน้องหมาน้องแมวเนี่ยปัจจุบันเราก็มีเทรนที่แนะนำให้มีการทำความสะอาดช่องปาก
1: ใช่ใช่ปากและ
0: ฟันใช่เพื่อจะลดโอกาสไงค่ะบางทีของแมวเขาจะเรียกเป็นโรคช่องปากอักเสบเรื้อรังที่เขาแบบน้ำลายนี่คราบเลอะเลยฟันอักเสบฟันผุนะเหงือกฟันพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรื่องกลิ่นอาจจะทำให้เราสังเกตได้แล้วก็แบบเขากินไม่สะดวกกืนไม่สะดวกขนก็จะแบบหยองหยองไม่ค่อยแต่งตัวดูแบบดูผอมลงดูเหี่ยวเหี่ยวอะไรเงี้ยไหมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างใช่ค่ะเพราะว่าคะแนนร่างกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการบ่งชี้กับเราค่ะอย่างเช่นแมวที่แบบขนยาวมากๆอะไรเงี้ยเจ้าของอาจจะไม่ทันได้รู้ว่าเขาสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปแบบประมาณนึงแล้วหรือจริงๆแบบน้ำหนักตัวหายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้สังเกตนะคะก็อาจจะต้องมีการแบบคำจับตัวเอ๊ะทำไมปุ่มกระดูกชัดจังเลยหรืออะไรเงี้ยการสัมผัสขนเองอย่างเงี้ยค่ะขนที่ดีเนี่ยมันก็จะมีความแบบนุ่มลื่นมีอย่างงี้บ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้กรูมมิ่งเลยเนี่ยบางทีอาจจะทำให้แบบตัวขนมันดูขนมันไม่สวยขนมัน
1: มันดูไม่ฟูฟูดูไม่สุขภาพดีเนาะใช่ไหม
0: ใช่หรือว่าแบบการส่งสารอาหารไปถึงอย่างเงี้ยมันป่วยอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งสารอาหารไปถึงส่วนที่เป็นแบบปลายตายออกไปได้ตรงนี้ตาจมพวกนี้นะคะหนังตั้ง
1: ผมเพิ่มเติมนิดนึงพอดีมันใกล้เคียงกับที่มีคุณผู้ฟังถามมาว่านอกจากการรักษาที่ต้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีสำหรับแมวที่อาจจะมีอาการอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะการกินวิตามินเสริมหรือว่าอะไรที่มันแบบอยู่ในอาหารแบบอาหารเม็ดหรืออะไรครับมันจำเป็นไหมครับวิตามินชนิดไหนหรือว่าอะไรที่แบบน้องแมวต้องเสริมอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆถ้าในแง่ของอาหารที่เป็นเขาเรียกเป็น complete and balance หรือว่าเป็น commercial ที่เราไปสำเร็จรูปมาค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมีสารอาหารที่เพียงพอค่ะแล้วก็มีการเสริมพวกวิตามินหรืออะมิโนแอซิดบางอย่างที่จำเป็นกับแมวเนี่ยลงไปแล้วคือจริงก็ถ้าแมวเขากินได้กินถึงอาหารมันก็เพียงพอแล้วก็จะมีสูตรต่างๆที่ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าช่วงวัยหรือว่าโรคประจำตัวที่ให้ไปด้วยเนี่ยค่ะนี้พวกวิตามินซัพพลีเมนต์ก็มีขายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะก็จริงๆก็เป็นส่วนเสริมเหมือนกับเราใช่ไหมบางคนก็อาจจะมีการเสริมวิตามินบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะคือเป็นส่วนเสริมเราไม่ได้เรียกว่าเป็นส่วนหลักแต่ว่าถ้าเราดูตามปริมาณที่เหมาะสมหรือว่ามีคุณหมอให้คำแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็พิจารณาใช้ได้ที่สำคัญเลยก็คือไม่ทำให้แมวเครียดเนาะบางทีเจ้าของพยายามจะเสริมนี่แหละอยากให้วิตามินแต่ว่าแมวไม่ชอบหนีทุกวันสุดท้ายก็คือการที่เราบังคับที่เขาต้องกินอะไรบางอย่างเนี่ย
1: เครียดคราวนี้ป่วยเลยคราวนี้ใช่ไหม
0: แค่เปลี่ยนอาหารยังยากเลยแมวเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ไวกับการเปลี่ยน
1: เหมือนผมคุยสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อนเรื่องอาหารเรื่องอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วก็นี่แหละอาหารเม็ดอาหารเปียกก็มีผลเนาะเรื่องของปากเรื่องอะไรเงี้ยมีผลเหมือนกันฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแบบสมมติว่าน้องแมวกินอาหารเปียกมาโดยมาตั้งแต่แบบแต่แรกอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดนี่ต้องดูเขาด้วยว่าเขาชอบหรือเปล่าไม่งั้นพอเขากินไม่ได้หรือแบบเขากินอาหารเม็ดมาตลอดจะเปลี่ยนอาหารเปียกบางทีเท็กเจอร์หรือว่าเลเยอร์ของเนื้ออาหารเนี่ยมันก็มีผลต่อสภาพจิตใจของเขาเหมือนกันนะฮะบางทีมันไม่ใช่แค่แบบข้างในอย่างเดียวนะมันส่งผลไปต่อแบบกระดูกหรือแบบฟันอย่างเงี้ยก็ด้วยใช่ไหมคุณหมอมันเกี่ยวขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะเขาเลยต้องผลิตเลยนะเม็ดอาหารที่เข้ากับรับกับรูปปากและฟันของแต่ละสายพันธุ์เลยก็มี
1: จริงเหรอมีอย่างนั้นด้วยเหรอ
0: เขาก็พยายามแบบว่าหาดูที่แบบความน่ากินสูงเคี้ยวแล้วมันจะพอดีแบบช่องปากแมวหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะก็คือความธาตุแมวใช่ไหมคะเราก็ต้อง
1: นี่ผมเข้าใจแล้วนะฮะจริงๆเคยคุยก่อนหน้านี้ในสมัยอะไรนะคุณหมอโก้ที่ยังจัดรายการด้วยกันนะฮะพูดถึงภาพรวมธุรกิจเนี่ยเอาจริงนะอันนี้ฮะธุรกิจเกี่ยวข้องกับอาหารหมาแมวเนี่ยฮะโอ้โหนี่คือมูลค่านี้
0: เติบโต
1: เข้าเท่าเกือบเท่า GDP 1ของประเทศไทยเลยใช่ไหมภาพรวมธุรกิจนะฮะที่พูดในเชิงเศรษฐกิจเนาะคือมันนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบคนที่เลี้ยงสัตว์นะเขาก็รักเหมือนลูกเนี่ยเขาก็อยากจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคือผมก็เข้าใจในมุมนี้เนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราอยากให้เขาแบบแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆถูกไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการเลี้ยงถ้านับเป็นแมวการเลี้ยงแมวอย่างตัวเนี้ยไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยเฉยๆนะคะก็ยังมีเรื่อง

0: ของอาหารเราต้องมีการซื้อทรายแมวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีการเก็บตักกระบะการจัดการยิ่งเลี้ยงหลายตัวก็การจัดการระดับฝูงเนาะกระบะทรายเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ยังไงบ้างการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวที่เราต้องเตรียมให้ก็จะมีเรื่องของ prevention เนาะการทำวัคซีนการตรวจสุขภาพตามช่วงวัยที่ก็หรืออย่างของคนเราเนี่ยเขาก็จะมีช่วงวัยก่อน30ตรวจเซตนี้มากกว่า30ตรวจอะไรเงี้ยค่ะของแมวของสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะว่าความเสี่ยงก็แตกต่างกันอันนี้ก็เรื่องของ prevention ในการดูแลค่ารักษาก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นในภาพรวม
1: โอ้ที่คุยกันมาเนี่ยเหลือเวลาสัก 4-5 นาทีเองคุณหมอนะฮะก็นอกจากเรื่องของอาการต่างๆที่เราเจอกันแล้วถ้าสมมติเรารู้สึกว่าลูกแข็งแรงแมวไม่ป่วยเลยนี่ใช่ไหมเราต้องดูแลเขายังไงอ่ะหมายถึงว่าต้องพาเขาไปหาคุณหมอยังไงปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งยังไงบ้างฮะอันนี้หมอแนะนำ
0: อย่างถ้าเอาเป็นรูทีนแล้วกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่มาเจอหมอปีละครั้งหรือมาบูสเตอร์เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็คือการที่แบบได้มีการตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้นแค่แบบสังเกตดูทั่วไปก่อนเปิดปากดูอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกส่วนนึงคือก็การตรวจสุขภาพก็อาจจะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันไปหรืออย่างถ้าสมมติว่าแมวที่เริ่มมีพอเรื่องของโรคไตพวกเนี้ยค่ะความเสี่ยงในการมอนิเตอร์เนี่ยก็อาจจะมาถี่ขึ้นแต่ถ้าแข็งที่แข็งแรงดีเนี่ยก็อาจช่วงอย่างน้อยมาทำวัคซีนได้ตรวจประเมินบ้างหรือ2ปีที่มาเติมมีเฮลท์เช็คตรวจเลือดอะไรเงี้ยก็เป็นการพูดคุยกับคุณหมอได้เพราะว่าปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าขนาดอย่างหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้นึกถึงโรคหัวใจในแมวมากขนาดเหมือนปัจจุบันที่ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆที่ดีมากขึ้นเจ้าของเองเป็นคนที่รีเควสต์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการแบบตรวจประเมินแต่ว่าอย่างของต่างประเทศก็แล้วแต่ก็จะมีวัคซีนเขาก็จะ 1-3 ปีแล้วแต่ถ้าเอาเปย์อะไรเงี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่พื้นที่ในการจัดการหรือว่าการโรคระบาดแต่ละพื้นที่ด้วย
1: ใช่ไหมฮะแต่คุณหมอเคยเจอไหมบอกว่าอุ้ยแข็งแรงมากเลยมาแล้วแบบไม่เจอโรคหรือส่วนใหญ่ก็มีแหละ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็มีเจอแข็งแรงดีแฮปปี้มาตรวจคำตรวจแอปเจอกัน
1: เออใช่ไหม
0: ตอนที่มาตอนป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นรอบตรวจสุขภาพตอนตรวจเนี่ยไม่เจออะไร
1: ไม่เจออะไรแต่ว่า
0: ไม่เจออะไร
1: สมมติว่ามาอาทิตย์นี้ตรวจแล้วแข็งแรงดีอยู่นะครับ
0: แข็งแรงดี
1: พอกล
0: ับ
1: จากโรงพยาบาลไปปั๊บอ้าวมาแล้ว
0: อาทิตย์ที่แล้วยังเจอกันอยู่เลยยังไม่แล้วทำไมรอบนี้
1: สมมาเลยใช่ไหม
0: หน้าบวมมา
1: แต่ว่าผมว่าจริงๆเนี่ยการเจ็บป่วยมันก็เหมือนคนแหละใช่ไหมเราไม่รู้หรอกเราไปรับเชื้อตอนไหนใช่ไหม
0: ใช
1: ่เนี่ยหรอกไปทำงานเนี่ยยิ่งคุณหมอเราอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยโอ้เชื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะหรือว่าแบบอย่างผมเนี่ยอยู่ในสถานที่แบบต้องไปอยู่ในห้องเจอคนเยอะๆอันนี้นะโอ้เราไม่รู้หรอกว่าในคลาสนี้จะเจอใครใช่ไหมแบบเจอนักศึกษาคลาสนี้เจออะไรแบบนี้เราไม่สามารถจะรู้ตัวเองได้ยกเว้นว่าเราต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นแสดงว่าพ่อแม่แมวก็ต้องเพื่อนพาร์ทต่างๆต้องดูแลเบื้องต้นแบบเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: นะฮะ
0: สำคัญมากจริงๆเพื่อนพาร์ทนี่คือส่วนสำคัญที่เราว่าหลักๆก็จะมี3ส่วนที่เราต้องประเมินหนึ่งคือตัวน้องแมวตัวสุขภาพการรักษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยคือแมวสองคือเจ้าของที่ดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามแต่คือเจ้าของที่เป็นคนตัดสินใจให้กับน้องใช่ไหมคะสามก็คือตัวหมอที่จะให้ข้อมูลสิ่งที่เราสงสัยจำเป็นที่จะต้องตรวจ manage ยังไงบ้างคือต้องเป็น3ส่วนหลักค่ะสำคัญที่สุดในการแบบดูแลน้องหมาน้องแมวตัวนึง
1: เพราะว่าเรื่องของสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องอาจจะฟังดูหัวข้อที่แบบมันเป็นเรื่องการสังเกตอาการและความผิดปกตินะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามีรากฐานในการดูแลน้องดีน้องก็จะแฮปปี้นะไม่เครียดเนาะผมบอกเลยว่าเลี้ยงแมวคนเลี้ยงแมวได้เนี่ยผมนับถือมากนะ ผมเป็นคนหนึ่งผมไม่เลี้ยง
0: นะไม่
1: ได้แอนตี้ไม่ได้บูลลี่แต่อย่างไรแต่ว่าด้วยจริตของตัวเองรู้ว่าเราชอบหมาเราหมามันสู้มือดีเราชอบอย่างน
0: ี้แมว
1: ว่
0: าจะมี
1: ใช่นะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็อยู่ของเธอไปฉันไม่ง้อเล่นกับหมาสนุกกว่า
0: เสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับ
1: อะไรอย่างนั้นนะครับนี่แหละวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราพูดคุยกันกับคุณหมอฝนนะครับนี่เวลาเราน้อยไปจริงๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนหมอมาคุยกันอีก
0: ดีไ
1: หม
0: ฮะ
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับทางคุณหมอนะครับศัลยแพทย์หญิงดร.วัชมนหมอยาดีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ติดตามกันได้แบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะครับทาง 90.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ผมเต้สุภชาติสุภมิตรลาไปพร้อมกับคุณหมอฝนครับสวัสดีครับโอเคร
2: ายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
9: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
8: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
13: ์สนับสนุนโดย
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: 18นาฬิกา5นาทีขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569หลังครบรอบธงชาติทุกยันวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
16: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านนะฮะคุณกมลเนตรเมื่อวานนี้กรุงเทพมีฝนตกเยอะเลยวันนี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตกหรือเปล่านะแต่ว่าผมอยู่ต่างจังหวัดนี่ร้อนอบอ้าวไม่มีฝนเลยมีฝนไม่กรุงเทพวันนี้คือตัวเนี่ย
15: ที่กลับมาเนี่ยนะคะไม่มีแต่ว่าไปราชบุรีแดดแรงตั้งแต่เช้าคุณพิเชษแล้วก็กลับมาก็ที่กรุงเทพก็ยังไม่เห็นมีนะคะฝนสภาพอากาศก็ร้อนอบอ้าว
16: ร้อนร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาปีพยากรณ์นะฝั่งตะวันออกเนี่ยพรุ่งนี้จะมีฝนเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะในสาวคราวต่างๆวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะประเด็นร้อนๆเรื่องคดีความในการเมืองนะเรื่องของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะจากทางคู่กรณีคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องที่โอ้โหนะเห็นแล้วก็มีเรื่องต้องพูดกันหน่อยเรื่องนี้แหละนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคดีที่จะต้องตามนะจะใกล้กันมาแล้วเรื่องคดีทัวร์สวด้วยนะคู่กรณี
15: ค
16: ่
15: ะ
16: ที่เห็นมีข่าวแว่วๆว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญเนี่ยคืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนที่กกต.จะมีการตัดสินว่าตกลงจะส่งศาลฎีกาอีกคนในจาก229คนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้ไปติดตามดูกันรวมทั้งประเด็นอื่นๆด้วยคุณกมลเนตร
15: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะคะที่ต้องให้ตามกันรวมไปถึงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็มีเรื่องของการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระ2วาระ3นะประเด็นทางการเมืองช่วงนี้เยอะคุณวิเชษนะเราพันก็มีอะไรที่มันแบบพัวพันคาราคาซังวันนี้นายกท่านก็ตอบหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของทางการเมืองนะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการนิรเทศนะชาวอิสราเอลนะอันนี้ตอนแรกก็หลายคนก็สนใจเพราะประเด็นนี้เนี่ยมันก็ถูกพูดถึงมาแล้ววันนี้ก็มีคำสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
16: ใช่นะครับอ่ะชวนกันไปดูเรื่องนี้ก่อนคือวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของภาพใหญ่ของประเทศเรานะที่รัฐบาลนี้โดยเฉพาะทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดมาตลอดแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่ไปปิดงานนะปิดการประชุม Bangkok Business Summit 2026เนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมทุกฟังจะมีความเชื่อมั่นเหมือนอย่างรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสรัฐมนตรีคลังเนี่ยเชื่อมั่นหรือเปล่านะตั้งเป้าไว้แล้วดูเนตเราตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหรือว่า high income country เนี่ยนะภายในปี2580นะปีนี้เนี่ย69ปีหน้า70ก้าวเป็นว่าถ้าเรานับตั้งแต่ปีหน้าก็10ปีนะเราติดกับดักนี้มาประมาณ15ปีไม่ต่ำกว่า15ปีนะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงมาเนี่ยนะและเราก็เคยประกาศเราจะนะขยับไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมาวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ตั้งเป้ารองนายกก็ตั้งเป้าอีกครั้งหนึ่งในการไปพูดเมื่อวานเนี่ยว่าเราจะต้องเป็นประเทศที่ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะครับภายในปี2580ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการลงทุนนะครับก็คือ investment เนี่ยเป็นตัวนำและต้องใช้เวลาในการคว้าโอกาสแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะแล้วก็ตั้งเป้าผลักดันอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ตัวเนี่ย GDP เนี่ยต้องขยายตัวเฉลี่ยแล้ว 5% ต่อปีประเด็นนี้ประเด็นแรกก่อนนะท่านผู้ชมได้ฟังคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมปัจจุบันเราอยู่ที่ 2% กว่าๆอยู่ปี69เนี่ยนะแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปีได้ไหมปีหน้าจะขยับจาก 2.5 สมมุติ 2.5 2.6% เนี่ยนะขยับไปเป็น 5% จะได้ไหมเพราะว่าอะไรถ้าทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยปั๊บก็จะเป็นการยกระดับรายได้ต่อหัวน
15: ะ
16: ของประชากรของเราให้ทะลุเกณฑ์มาตรฐานใหม่จากปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะเราจะต้องขยับไปเป็น 15,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะถ้าเราทำได้อย่างนี้ปุ๊บเราหลุดแน่นอนเราหลุดกับดักอันนี้แน่นอนนะแต่ว่าโหนะเราจะขยับจาก 8,000 9,000 ไปสู่ 15,000 เหรียญเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคุณเอกนิติเลยบอกว่ารัฐบาลก็เลยวางแนวยุทธศาสตร์ในเศรษฐกิจภาพรวมภายใต้นโยบายการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนและเปรียบเทียบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยเป็นตำแหน่งในทีมฟุตบอลอ่ะให้เอกชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นกองหน้าตัวรุกทำประตูขับเคลื่อนเจ็ดอุตสาหกรรมเป้าหมายนะที่เป็นทาร์เก็ตเซกเตอร์ดีนะมีอะไรมีเกษตรมูลค่าสูงอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงนะชั้นสูงยานยนต์สมัยใหม่ศูนย์กลางทางการแพทย์การค้าการลงทุนต้องการท่องเที่ยวชีวคุณภาพแล้วก็การค้าส่งค้าปลีกนะครับเพื่อเร่งสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ภาครัฐก็จะเป็นตัวกลางในการจ่ายบอล เพื่อช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนและก็ปลดล็อกข้อติดขัดทั้งหลายนะครับให้เอกชนมีความคล่องตัวนะซึ่งมีตัวเองเป็นผู้กำกับดูแลด้านการส่งเสริมการลงทุนคุณสุวัจีนะรัฐมนตรีปราณิตรองนายกก็จะทำหน้าที่ดูแลด้านวิสาหกิจกลางในขนาดย่อมคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกนะก็กำกับดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคุณประกรณ์นินประพันธ์ดูเรื่องกฎหมายเป็นรูปกฎหมายปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้ว

0: จริงก็มีส่วนหนึ่งที่มันเป็นลักษณะของรายงานออกมาของธนาคารโลกที่กลางสถิติ35ปีว่าไทยพัฒนาไกลมาได้แค่ไหนเนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเองก็จะเข้าสู่ในห้วงของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะ World Bank นะที่เราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้มันก็มีรายงานออกมานะคะของธนาคารโลกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประเทศไทยเราก็มีการเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยระดับล่างสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนะคะในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลาดแรงงานการพัฒนาเมืองหรือว่าการพัฒนามนุษย์นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไทยสามารถที่จะสร้างงานในระบบที่เป็นงานรับค่าจ้างและเงินเดือนได้ประมาณ11ล้านตำแหน่งขณะที่รายได้ต่อหัวหรือว่า GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าค่ะแล้วก็อัตราความยากจนเนี่ยตามเกณฑ์อยู่ที่ 4.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันซึ่งมันเป็นเส้นความยากจนสำหรับประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างก็แทบทั้งหมดเนี่ยมันบอกเขาบอกว่าจากประเทศไทยธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของไทยเกิดขึ้นจากปัจจัยนะคะพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายด้านเลยภายหลังวิกฤตการเงินเอเชียประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของนโยบายทั้งด้านการค้าการลงทุนที่เป็นการเอื้ออำนวยช่วยคนไทยเนี่ยสามารถบูรณาการเข้ากันกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งกายภาพทางดิจิทัลก็มีแรงขับเคลื่อนสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมกับประเทศคือมันก็มีแนวโน้มในทิศทางเขาบอกว่าแนวทางสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงคือรายงานฉบับนี้เขายังบอกได้ว่าเมื่อประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ก็จำเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาแบบใหม่ค่ะทั้งแบบระยะสั้นที่ต้องเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็ระยะยาวที่จะต้องเร่งปรับปรุงควบคู่กันไปอย่างระยะที่เป็นแบบระยะสั้นๆก่อนเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องมีการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มันสูงขึ้นจากห่วงโซ่อุปทานโลกก็คือประเทศไทยจำเป็นต้องอะไรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอันนี้สำคัญเพิ่มทักษะแรงงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆคว้าโอกาสจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตก็ต้องมีการเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของไทยเนี่ยต้องเชื่อมกับการค้าโลกให้มากขึ้นกว่าเดิมต้องเพิ่มการค้าในภาคบริการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้มากขึ้นทั้งเงินลงทุนองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีการเพิ่มจำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยแหละพูดง่ายๆให้มันมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ให้เขาสามารถอยู่ได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นไปเลยต้องเน้นมูลค่ามากกว่าปริมาณค่ะต้องยกระดับเรื่องของผลิตภาพภาคการเกษตรสร้างการจ้างแรงงานทักษะสูงให้มันมีจำนวนมากขึ้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องดูเลยว่ามันต้องขยายความสำเร็จไปในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐภาคการศึกษามีการเพิ่มศักยภาพภาคธุรกิจก็ต้องไปเพิ่มสัดส่วนบริษัทที่มีผลิตภาพที่สูงมีการแข่งขันที่มากขึ้นมีการสร้างเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้นะตามรายงานบอกต้องเรียนรู้กันแบบตลอดชีวิตแล้วก็ครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาคค่ะ
1: สิ่งที่คุณโรเน่พูดมาก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ได้เห็นข้อเสนอแบบนี้มานานแล้วนะแล้วเราก็ได้เห็นรัฐบาลแต่ละรัฐบาลก็พูดเรื่องนี้มานานแต่ว่าประเด็นปัญหาคือเรารู้ละว่าเราควรจะต้องทำยังไงบ้างแต่ประเด็นก็คือภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้นะภายใต้บริบทการเมืองแบบนี้เนี่ยและก็ความสามารถขีดความสามารถของฝั่งของรัฐบาลของนักการเมืองของรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยเราจะไปได้ตามเป้าดีหรือเปล่านี่คือปัญหาใหญ่ยังไปรับเรื่องประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของนโยบายนะเรื่องของความสามารถศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้มันหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คือถ้าเราทำได้อย่างที่มีการเสนอข้อมูลไปอย่างเงี้ยมันก็ไปได้น
0: ะ
1: แต่ว่าเราได้เห็นประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศแล้วนะอย่างมาเลเซียเนี่ยขนาดเขารายได้ดีสูงกว่าเรารายได้ดีกว่าเรารายได้ต่อหัวเปิดแคปิตาก็ดีกว่าเราเยอะและผมยังจำได้เลยดร.มหาเสียบำบัดประกาศเอาไว้ใน2020ผมจำได้ว่าปี2020ประเทศมาเลเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือมีรายได้ต่อหัวเนี่ยและขึ้นไปสู่ระดับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยมาเลเซียที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเลย2020มาแล้วเนี่ย6ปีแล้วนะมาเลเซียยังทำไม่ได้ถึงตอนขนาดนั้นเลยนะขนาดมาเลเซียนี่ก็ถือว่าเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็เคยประกาศเรื่องนี้มาแต่เราก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะวางเป้าหมายวางบุตรหมายมีสิทธิ์ที่จะฝันได้ล่ะในคุณกมลเนตรว่าปี2580เนี่ยเราจะไปสู่ตรงนั้นอ่ะแต่ระหว่างทางไปสู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรายังเดินปกติแบบปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนี่นะมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่มันจะไปถึงตรงนั้นนะเราจะต้องทำอะไรหลายอย่างที่มันไม่เหมือนปัจจุบันนะมันถึงจะไปได้นะคุณกมลเนตรเอายกตัวอย่างง่ายๆแค่เรื่องนี้ไหนๆก็พูดถึงคุณเอกนิติแล้วไอ้เรื่องของการลงทุนใน S Curve เนี่ยนะที่มันเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ทุกประเทศกำลังเรียกหมายปั้นมือก็คือเรื่อง Data Center เนี่ยบ้านเราก็ตั้งเป้าเวียดนามก็ตั้งเป้าทุกประเทศตั้งเป้าหมดแล้วในอาเซียนนะว่าจะขอเป็นศูนย์กลางเรื่องการประกอบธุรกิจ Data Center เนี่ยเขาพยายามให้อเมริกาให้จีนให้ประเทศต่างๆที่เขาลงทุนเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาลงทุนในประเทศตัวเองนะก็ปรากฏว่าของเราก็เริ่มมีการลงทุนมีการขออนุญาตมีอะไรกันเยอะมากมายแล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยกฎระเบียบเราตามไม่ทันคุณวันเนี่ย
0: ค
1: ุณวันเนี่ยลองดูนะเราเพิ่งประชุมนะคณะกรรมการเนี่ยนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานเนี้ยแล้วคำสั่งตั้งก็เพิ่งตั้งกันเองเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองเนี่ยแต่ขณะเดียวกันการขออนุญาตจัดตั้งจดทะเบียนในพวก Data Center ซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกบ้างหรือว่าจดทะเบียนเป็นอย่างอื่นบ้างแต่ประกอบ Data Center มันทำไปแล้วมันตั้งล่วงหน้ามาตั้งหลายปีแล้วอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ากฎระเบียบนโยบายไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเราพูดเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยเขาเพิ่งประชุมครั้งแรกนะเมื่อวานเนี่ยคุณเอกนิติก็ประชุมเรื่องนี้แล้วบอกว่าก็จะใช้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้กำหนดกรอบระเบียบนะเรื่องของการที่จะดำเนินการวางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำ Data Center มาขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็โดยที่ว่าก็มีการพิจารณาเรื่องของกรอบยุทธศาสตร์ให้เป็นชัดเจนนะครับแล้วก็บอกปัจจุบัน Data Center เนี่ยต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานเช่น BOI ขอดามขอไฟขอกสทช.ต่างคนต่างหน่วยงานกันก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในกรอบเดียวกันแล้วก็เขาก็ขอบคุณกระทรวงดีนะที่จัดทำแผงข้อมูลผังข้อมูล Data Center เบื้องต้นทำให้เห็นสถานะปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมนี่ประชุมเพิ่งประชุมครั้งแรกนะกรรมการเพิ่งตั้งไงกูวันนี
0: ้
1: แต่ไอ้ขออนุญาตไปแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในกรุงเทพอย่างที่เราเห็นใช่ไหมโอ้โหไม่เอาน้ำมันมาเก็บไว้ในคลัง200,000 ลิตรอย่างเงี้ยอยู่กลางกรุงอ่ะแล้วก็ทำให้เกิดมลภาวะอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่ากฎระเบียบนโยบายเราไปไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องปรับที่เอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะยังมีหลายเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะคุณโกลเนี่ย
0: ใช่อย่างล่าสุดที่คุณแบงค์สุพนัทจากพรรคประชาชนเนี่ยออกมาท้วงในเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับData Center เนี่ยบอกแล้วว่ามีการยื่นเรื่องของระเบียบเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะว่าการที่ณตอนนั้นเนี่ย Google เขาก็จะมาสนใจในการที่จะเปิดเงินลงทุนใช่ไหมคะเรื่อง Data Center กับประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณสุพนัทเองเขาก็บอกว่าก็มีการทำหนังสือราชการเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2567ส่งไปถึงท่านอนุทินตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยากจะดูหน่อยให้ช่วยดูพวกเรื่องของกฎระเบียบให้มันทันหน่อยก็ข้อนิยมนิยามว่า Data Center มันคืออะไรอย่างไรนะผ่านมาจนกระทั่งปีนี้ปี2569เรื่องเหล่านี้มันยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนแบบนี้ฮะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วมันก็มาเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นกันก็บอกเคยยื่นไปแล้วเรื่องของครอบคลุมการให้ไปแก้กฎหมาย ย3ฉบับเพราะว่าเดี๋ยวการเติบโตของ data center เนี่ยไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นส่งผลกระทบต่ออะไรต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกฎหมายควบคุมอาคารไปดูกฎหมายผังเมืองใช่ไหมแล้วก็กฎหมายสิ่งแวดล้อมอันที่มันต้องควบคู่กันไปเพราะว่าอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกมันก็มีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บเชื้อเพลิงน้ำมันสำรองแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีการออกกฎระเบียบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยพอมันเกิดปัญหาตามมาที่หลังแล้วมันก็จะแก้กันยาก
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือการจัดโซนนิ่งในเรื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจำเป็นที่ต้องให้ data center มันอยู่เป็นที่เป็นทางอ่ะมันก็ต้องมีโซนนิ่งนะในกรุงเทพถ้าจะให้มีมันจะต้องอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไปอยู่กลางเมืองอะไรเป็นต้นเพราะว่ามันใช้ที่มันใช้หลักๆ2อย่างนะถ้าคือจริงๆก็3อย่างนะคุณดูว่าเนี่ย1ก็คือน้ำใช่มั้ย2น้ำมัน3ไฟ
0: ค่ะ
1: 3อย่างเนี่ยสำคัญและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่งั้นถ้ากรุงเทพก็ต้องมีโซนนิ่งว่าจะให้ตั้งตรงไหนตั้งตรงพระราม9ใกล้ๆอสมทได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าต้องไปตั้งชานเมืองกรุงเทพหน่อยอะไรเงี้ยนะหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเอาซะโอเคถ้าอยู่ใน EC ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเขตที่เขาจัดเอาไว้อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นจะมาเนี่ยอย่างแรกตัวเด่นนิติจะบอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสพบกับผู้นำสิงคโปร์ลอเรนซ์วองเนี่ยก็มีการคุยเรื่อง data center เพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการใช้ data center มากเลยทุกประเทศเจอปัญหาคล้ายๆกันคือมันเนี่ยเพราะฉั้นเราตั้งใจว่าทุกคนจะต้องทำตามเงื่อนไขดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลประชาชนแล้วก็ทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไปใครจะมาใครจะมาส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าแล้วก็จะรวบรวม data center นะที่กระจายเอาไว้มาบูรณาการรวมศูนย์ข้อมูลกันจัดระเบียบให้มันชัดเจนมากขึ้นหากใครไม่ผ่านตามระเบียบแอบไปจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทธุรกิจก็ถือว่ามีความผิดอย่างนี้ล่าสุดที่เกิดปัญหาขึ้นมาจดทะเบียนต้องเป็นคลังสินค้าใช่ไหมคุณ
0: คน
1: นี
0: ้
1: แต่ปรากฏว่าเอามาทำเป็น data center เฉยเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรก็แสดงว่ามันมีการผิดประเภทนะใบอนุญาตก็ไม่มีแถมยังมีการแอบเก็บน้ำมันเอาไว้ตั้ง 200,000 ลิตรอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้เลยนะอันนี้คือเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการความหย่อนยานเหล่านี้เป็นต้นคือเราต้องแก้เรื่องพวกนี้เยอะๆครับไม่งั้นเนี่ยมันยากนะที่จะไปได้นะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้มันชัดเจนนะคุณวันเนี่ย
0: ใช่เห็นมั้ยเพราะว่ามันก็มีความสำคัญคือถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของการทำ data center นะมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมูลค่าอุตสาหกรรมของ data center เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคะมันไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยหรอกมันทั่วโลกเพราะว่ามันก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วละปี2025ที่มันมีเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ data center เพราะฉะนั้นนิยามตรงเนี้ยมันต้องชัดละกฎระเบียบมันก็ต้องชัดเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่โลกที่มันต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะ
1: แต่ก็อย่างว่านะคือเวลาเราพูดเรื่องนี้มันก็โยงกันสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องธรรมาภิบาลใช่ไหมเรื่องความโปร่งใสนะคุณกวนเนตเนี่ยพอเห็นเรื่องนี้แล้วก็เลยทำให้เห็นนึกถึงข่าวที่เมื่อวานนี้โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็ออกมาแถลงที่พรรคคุณพงศกรฝันเมืองเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ปัญหาสารเคมีและการอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC ตอนนี้มันรุนแรงทั้งชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองเนี่ยนะก็บอกว่าลงพื้นที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบช่องว่างทางกฎหมายที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยนำไปใช้เสแสวงหาผลประโยชน์อย่างกว้างขวางเลยเช่นพื้นที่ฉะเชิงเทราประสบปัญหาหนักมากเลยนะมีทั้งน้ำเสียลักลอบปล่อยมาจากจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงการตั้งโรงงานนำเข้าขยะจากต่างประเทศนำสายไฟมาปอกและบดผสมดินก่อนนำไปแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อมีการจำกัดกำจัดเนี่ยนะคุณพงศกรบอกว่าตัวอย่างที่ชัดเจนคือบ่อพักอ่างเก็บน้ำเขาแหลมที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะชาวบ้านพบปลาตายและมีอาการแสบคันนะหน่วยงานของรัฐก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีค่าน้ำเนี่ยเป็นกรดรุนแรงนะซึ่งกัดกร่อนเหล็กได้เลยและผลจากการตรวจพบเนี่ยโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงดินจนซึมผ่านชั้นทรายลงสู่อ่างเก็บน้ำแม้ชาวบ้านจะฟ้องชนะคดีนะศาลสั่งชดเชยนะเงิน 1,700 กว่าล้านบาทเลยนะแต่เงินดังกล่าวไม่สามารถซื้อชีวิตคืนได้นะหลังพบชาวบ้านในพื้นที่ป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญจากการปนเปื้อนของโลหะหนักและแคดเมียมในแหล่งน้ำดังนั้นประชาธิปัตย์ก็อยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ปรับปรุงพื้นที่ใหม่อยากรวยอิทธิพลอยากรวยเจ้าสัวอยากรวยนายทุนวันนี้สิ่งที่ท่านต้องเป็นห่วงไม่สุดคือชาวบ้านให้เงินเขาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อชีวิตเขากลับคืนมาได้นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บผมได้ยินพูดกันในวงการข้าราชการนะคุณหัวเนตรว่าในจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนะไอ้ที่มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผิดกฎหมายและก่อให้เกิดมลพิษนะทั้งสภาพแวดล้อมและชีวิตของชาวบ้านเนี่ยนะมันมีเรื่องอิทธิพลก็ไปเกี่ยวข้องด้วยมันมีเรื่องอิทธิพลในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ไปยิ่งกว่าก็เปิดเรื่องนี้มานะเรากำลังว่านายกก็เป็นประธาน EEC นะเราก็พยายามจะทำ S-curve นะธุรกิจที่เรียกว่าจะเป็นธุรกิจสำคัญที่เราจะทำให้ประเทศเรานะก้าวไปสู่ประเทศเราได้สูงนะแต่ในทุกการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปก็คือต้องไม่ละเลยปัญหาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรที่เป็นการลงทุนแล้วมันทำให้เกิดผลกระทบก็ต้องดูดีๆต้องคิดกันหนักๆนะในภาคตะวันออกนี่เจอปัญหานี้เยอะนะครับโรงงานอุตสาหกรรมผมถึงรู้เรื่องนี้นะผมขับรถผ่านกับจากนี่แหละกบินบุรีกับทางถนนสาย359ผ่านเขาหินซ้อนนะกรุงเทพแล้วก็ผ่านจากเขาหินซ้อนเนี่ยไปพนมสารคามนะก่อนจะเข้าบางคล้าและเข้าเมืองเชียงสาวแล้วกลับบ้านที่กรุงเทพเนี่ยแถวมีนบุรีเนี่ยนะผมเนี่ยสังเกตเห็นบ่อยๆเลยว่ามันมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะจากเป็นรถก็เนี่ยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จากจีนเลยตัวสอนภาษาจีนเนี่ยนะตู้ยาวๆเลยนะแล้วรถก็วิ่งเข้าไปในป่ามันสับปะหลังนะนะแล้วก็โรงงานอยู่ด้านตั้งลึกเข้าไปข้างในนะรถต่อคิวยาวกันเป็น10-20คันเลยนะเหมือนรอส่งของอะไรบางอย่างอ่ะเข้าไปโรงงานอ่ะซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกกากพวกของเสียพวกอะไรพวกนี้นะที่เอามาจากประเทศจีนเพื่อจะมาคัดแยกในเมืองไทยอ่ะนะเหมือนในที่เราเห็นเป็นข่าวนะพวกคัดมุ่งคัดเบี้ยบ่อยๆเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะในจังหวัดเชียงเซาหรือปราจีนบุรีเนี่ยหรือจังหวัดในภาคตะวันออกเนี่ยเขาไปตรวจเข้มมากไรแค่ไหนอย่างไรนะกับพื้นที่เหล่านี้ที่มีการไปตั้งโรงงานอยู่ในป่าอ้อยบ้างป่ามันสับปะหลังบ้างส่วนใหญ่เป็นของโรงงานจีนเนี่ยแล้วก็มีถนนก็ไปลึกๆจากถนนใหญ่เนี่ยแล้วก็มีรถตู้คอนเทนเนอร์ขนของประจำเลยปล่อยเห็นบ่อยมากเลยเนี่ยเขาไปดูกันบ้างบอกก็ไม่รู้นะถ้ามารู้อีกทีก็เป็นปัญหาอย่างที่เนี่ยที่โฆษกภัยพิบัติก็ออกมาแถลงแล้วนะ
0: ค
1: ือปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยคุณหัวเนี่ย
0: เนี่ยแหละก็จึงนิดนึงแหละก็อยากย้อนกลับไปโดยเฉพาะเนี่ยแหละค่ะเรื่องของ data center นะคุณพิเชษเพราะว่ามันมีความเห็นของนักวิชาการดร.อัดพิสารวานิชนะคะที่อาจารย์เขาออกมาพูดถึงเรื่องของข้อเสนอการลงทุน data center อ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีทั้งคัดค้านนะแล้วก็มีทั้งรู้สึกว่ามันจะต้องไปตรวจสอบไปดูอะไรกันหลายๆอย่างอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยที่เพิ่งมาบ้านเราล่าสุดใช่ไหมคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็มีการพักการขยายตัวของ data center เหมือนกันอย่างในปี2562อ่ะเขาก็ประกาศพักเอาไว้ก่อนคือเหตุผลสำคัญเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า data center เนี่ยใช้ไฟฟ้าสูงต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลอะไรมันก็ส่งผลกระทบกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคือสิงคโปร์เขามีพื้นที่แล้วก็มีการผลิตกำลังไฟอย่างประหยัดเพราะว่าเขาจำกัดเพราะเขาเป็นเกาะใช่ไหมวิเชษเพราะฉะนั้นเขาก็ทรัพยากรเขาค่อนข้างมีอยู่แบบอย่างจำกัดมากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องไปเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะการกับการที่เขาจะเปิดโอเพ่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปได้อย่างไรคือถ้ารัฐบาลไทยจะมีการตั้งเป้าอยากจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มมูลค่าการลงทุนอะไรกันต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันก็คือด้านหนึ่งก็คือสามารถนำเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาได้มันก็แน่นอนกระตุ้นการก่อสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องของทักษะอะไรที่เราจะได้รับใช่ไหมคะแต่ว่ามันอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีการกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับผู้คนแน่นอนมันมีเรื่องการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกการใช้ปริมาณน้ำมันมลพิษทางอากาศเสียงความร้อนน้ำเสียอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมแน่นอนมาส่งผลกระทบแน่ๆนะคะ
1: ครับแต่อย่างที่อาจารย์อาจว่านั่นแหละนี่ผมดูนะคุณตัวเนี้ยคุณสุกกันโสรัชกิจนี่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงเซานะออกมาพูดแล้วก็บอกว่าหาก data center จะมาตั้งที่8ริ้วในเชียงเซาหรือ EEC เนี่ยเขากลัวว่ากระทบทรัพยากรนะปัจจุบันเขาบอกน้ำ น้ำจืดยังไม่พอเลยในต่อความต้องการเพราะว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน8ริ้วมันเป็นพื้นที่เป็นน้ำเค็มนะแล้วก็น้ำกร่อยเพราะงั้นถ้ามาตั้งที่นี่ก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมนี่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะมันมีอยู่เรื่องนึงที่ฝากคุณประเทศด้วยในการคุยระหว่างรอเล่นวองกับทางนายกเทียนอุทินเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงนะคุณประเทศก็คือเรื่องของการที่ผู้นำสิงคโปร์พยายามคุยกับผู้นำของไทยเราว่าขอให้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการใช้สายส่งไฟฟ้าเพื่อส่งไฟฟ้าจากประเทศลาวเนี่ยนะผ่านมาเลเซียแล้วก็ไปยังสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์ต้องการไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเยอะตอนนี้ปัญหาของเขาเกิดอะไรอย่างที่ว่าดาต้าเซ็นเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: แล้วสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยไม่ยอมนะครับตอนนั้นน่ะคุณเศรษฐาอย่างนี้เลยบอกไม่ได้ถ้าสิงคโปร์จะซื้อไฟจากลาวก็ต้องซื้อจากประเทศไทยก็คือไทยเราก็ซื้อไฟจากลาวและสิงคโปร์ก็ซื้อไฟจากประเทศไทยต่ออีกต่อหนึ่งเรื่องนี้เมื่อไรคาราคาซังกันอยู่นะคือถ้าสมมติให้ทำอย่างที่คุณเศรษฐาว่าก็คือสิงคโปร์ก็ต้องจ่ายค่าผ่านก็เรียกค่าผ่านของไฟฟ้าเนี่ยนะที่ผ่านสายส่งของเราเนี่ยลงไปเนี่ยนะวันก่อนผมก็พูดตัวเลขไปแล้วล่ะนะเพราะว่าด่วนแล้วทำไมประมาณ1บาทกว่าไม่ถึง2บาทอ่ะสิงคโปร์ต้องการใช้ไฟเพิ่มประมาณ200เมกะวัตต์เนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องจ่ายเราประมาณนะ1,000 กว่าล้านน่ะคุณวนเนี่ยน
0: ะ
1: ตรงเนี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าในรายละเอียดแต่ว่ามีเรื่องนี้ด้วยที่คุยกันระหว่างคุณอนุทินกับลอเรนซ์วองเนี่ยแต่ว่าตกลงก็จะยอมเงื่อนไขไหนนะที่สิงคโปร์นั้นมาคุยกับเราถึงที่เนี่ยมันหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องซื้อไฟจากประเทศลาวซึ่งแนวคิดของคุณเศรษฐาก็เรียกว่าก็เป็นนักธุรกิจอ่ะตอนเป็นนายกอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องซื้อจากเราซื้อจากเราเลยเราจะขายให้แล้วเราก็มาร์กอัพราคาขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าแนวของนายกอนุทินผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาแนวไหนนะดังนั้นก็ลองตามมาดูนะว่าเขาจะเอาแบบแนวคุณเศรษฐาป่ะแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเลือกแนวคุณเศรษฐาอย่างมากก็อาจจะหนึ่งเลือกก็คือก็โอเคคิดค่าผ่านสายส่งเราก็ได้ค่าสายส่งเท่านั้นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าซื้อผ่านจากเราจะได้เงินเยอะคุณเนี่ยเป็นอย่างที่คุณเศรษฐาพยายามที่จะทำเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้เนี่ยแล้วมันก็ไม่สำเร็จไงก็มาถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินคราวนี้เราได้บอกมานี่ก็มาคุยเรื่องนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ปากนักข่าวทำเนียบจะตามเรื่องนี้แต่ว่าตรงนั้นก็จะเอาอย่างไรก็จะใช้แนวทางไหนนะเรื่องนี้นะตรงนี้
0: อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้ง

0: LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
6: ์18:37 นะคะช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์กมลเนตรและคุณวิเชษฐ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะคะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะว่าวันนี้คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะคุณประทีปรับฟังจากช่องทางของ Facebook บอกว่าประตูน้ำฝนตกแล้วโอ้แสดงว่ามันร้อนนะเราก็ทำให้หลายๆที่เนี่ยฝนแบบตกมาในช่วงเย็นๆไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนตกอีกบ้างนะคะเอาส่งมาบอกกันหน่อยก็ดีนะคะเผื่อว่าใครจะกำลังเดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรเอาก็บอกกันมาได้นะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะคุณหนุ่มโอวันตินนะคะคุณหนุ่มแมงดาทักทายเข้ามาค่ะคุณวินัยคิมบูเบอร์รี่นะคะพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระ2 องค์กรก็คือกกต.แล้วก็ปปช.ไม่แน่ใจแบบเชิงตั้งคำถามถามว่าเอ๊ะ2 องค์กรนี้มีไว้เพื่อค้ำจุนนักการเมืองบ้านใหญ่กลุ่มทุนหรือเปล่านะคะเนี่ยนะมีหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนะคะคุณอารีน่านะคะถามบอกว่าพูดคุยกันมาว่าเรียนถามผู้จัดว่ากฎหมายควบคุม Data Center สรุปแล้วเนี่ยมีผลย้อนหลังไหมรัฐบาลเนี่ยปล่อยเลยตามเลยหรือเปล่าแล้วก็คุณไพบูลย์นะคะบอกว่าถ้าไม่มี Data Center นะก็บอกว่าจะฟังรายการคุณวิเชษของคุณกมลเนตรผ่านแอปไม่ได้จึงมีความจำเป็นบนโลกออนไลน์สมัยนี้ใช่ๆก็คือต้องมีแหละก็อย่างที่บอกว่าในโลกปัจจุบันที่เรากำลังก้าวเข้าไปสู่นั่นแหละเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันจำเป็นแต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันมันจำเป็นต้องมีกฎหมายนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟัง
7: ใช่คือมันจำเป็นต้องมีแหละนะในยุคนี้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยการวิเคราะห์การประเมินการมองไปข้างหน้าของเราบางทีมันช้า
6: ค
7: ือรับกฎระเบียบมันล้าหลังหน่อยไงค
6: ือ
7: บางท
6: ี
7: ม
6: ัน
7: เคยต้องออกกฎระเบียบมาตั้งนานแล้วม
6: ัน
7: ต้องเป็นตั้งกรรมการควบคุมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งตั้งเพราะว่าไปบริษัทที่มันยื่นจดทะเบียนคุณก็ไม่ได้ให้เราไปดูดิยื่นตั้งแต่ปี62ก็มีอ่ะ
6: ใช่ค
7: ่ะนะ62 63อ่ะที่ปีนี้69นะเราเคยต้องมีตั้งแต่ตอนนั้นไงก็ไม่รู้จะโทษใครอ่ะนั่นก็จริงก็คือหน้าที่ก็ต้องรัฐบาลและชุดไหนก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะมีแต่ว่าโอเคตอนที่ตั้งมาแล้วเนี่ยก็ต้องคุมกันให้ดีนะแล้วก็ที่ทำไม่ถูกต้องก็ทำให้มันถูกต้องเสียนะส่วนอะไรที่ทำผิดไปก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายใช่ไหมคุณวันนี้กฎหมายผิดกฎหมายฉบับใดก็ต้องว่าตามนั้นแหละนะ
6: ใช่ค่ะ
7: แต่ว่าต่อไปหลังจากนี้ก็ต้องอย่าทำให้เกิดความผิดพลาดอีกอะไรเงี้ย
6: ใช่ค่ะคือหลังจากนี้มันก็จะส่งผลให้มันมีความผิดพลาดแบบเดิมเนี่ยเกิดขึ้นมันก็คงจะตอบคำถามกันยากใช่ไหมคุณวิเชษฐ์เพราะว่ามันก็ถูกกระทุ้งกันไปแล้วแล้วอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากผลดีที่มันได้อะอย่างที่อาจารย์อัดบอกอะว่ามันเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันเม็ดเงินลงทุนการก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต ของผู้คนโดยเฉพาะเนี่ยแหละถ้าเกิดว่ามันไม่มีการจัดโซนนิ่งนะมันก็จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆนะเพราะฉะนั้นจริงเรื่องนี้สำคัญไม่ใช่เรื่องที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลยหลายคนแบบ data center แล้วมันยังไงโอ้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะฮะแล้วก็ต้องช่วยกันจับตาคุณวินัยคิมบูเบอรี่ทักทายกมลเนธทักทายคุณวิเชษเข้ามานะคะบอกว่าฟังรายการของเราอยู่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะมีบางทีถ้ามองอีกมุมอีกด้านนึงเข้าใจว่าคุณวินัยน่าจะพูดแบบนี้เราก็มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่นะหรือว่าน้องลิซ่านักวอลเลย์บอลหรือว่าผู้ชายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็มีมากมายให้รับชมนี่ก็เป็นอีกมุมอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคุณวินัยนะคะทองผาสุกนะคะก็บอกว่าชอบฟังนะคะรายการของเราสองคนน่าชมน่าสนใจขอบพระคุณนะคะคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังจากที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อากาศร้อนมากโหกำแพงเพชรร้อนใช่ไหมคะแล้วก็บอกฝนไม่ตกเลยไม่แน่ใจว่าเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่มีผลกระทบเรื่องของแบบฝุ่น PM หมอกควันอะไรต่างๆช่วงนึงเคยแบบเวลาขับรถผ่านแถวๆกำแพงเพชรโอ้โหคุณวิเชษฐ์เผากันเยอะนะบางทีก็เห็นใจนะแหละ
7: ปีนี้เนี่ยปีนี้ถือว่าน้อยลง
6: ใช่ค่ะวันนี้ดีเลย
7: ถือว่าเรื่องดีครับ
6: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวไปทักทายผ่านทางYouTube กันบ้างนะคะ YouTube ก็มีรับฟังกันหลายท่านนะคะบางท่านก็รับฟัง2ช่องทางเลย

0: นะคะคุณชวนันท์คุณกฤษริตนะคะทักทายเราสองคนเข้ามาคุณสมประสงค์นะคะรับฟังจากที่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะ
1: ครับ
0: โอ้มีเจอฮีทเวฟกลับมาเหมือนกันเหรอคะเนี่ยทางด้านของฝรั่งเศสทางตอนใต้ใช่ไหมก็บอกว่า
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: ฮีทเวฟกลับมาเช่นเดียวกันนะในช่วงแบบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วก็พูดคุยประเด็นทางการเมืองเข้ามาคุณกฤษริตบอกมีหลายประเด็นเลยนะมีประเด็นที่พรรคประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประธานกรรมธิการติดตามงบนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่ามีบางท่านบอกไม่ค่อยจะเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้สักเท่าไหร่คุณกฤษริตก็พูดถึงเรื่อง THAI Passport ด้วยนะคะบอกว่าที่ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่อย่างคุณไอรัชนกก็ตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะคุณกัตนานะคะก็บอกว่าเชื่อว่าในอนาคตนะมีโอกาสที่จะประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแต่ก็ไม่แน่ใจอย่างแบบราคาอาหารตามสั่งแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมันจะราคาเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดว่าเราไปก้าวไปสู่ประเทศที่มี
1: ครับ
0: ร
1: ผ
0: าย
1: ม
0: ได้สูงแบบเนี้ยนะคะ
1: มันก็จะต้องแพงขึ้นเลยนะ
0: มันก็เป็นไป
1: ค
0: ต
1: ่า
0: าม
1: คร
0: ก
1: อง
0: ล
1: ชีพ
0: ไก
1: ก็ต้อง
0: ตลา
1: ใช
0: ด
1: ่
0: นะว่ามีรายได้สูงค่าครองชีพมันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลายๆท่านโอ้ส่งเข้ามาเยอะเลยนะคะ
1: ครับ
0: นี่มีคนบอกว่าวันที่5 กันยายนเป็นวันเกิดของคุณทิมพิธา
1: อ๋อวันนี้ติวันนี้ใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็
1: เป็นเจ้าตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้
0: ค่ะที่บางพลีสมุทรปราการแถวแถวบ้านนายกอนุทินฝนก็ตกเหมือนกันมีคนบอก
1: แล้
0: แบ
1: ว
0: บนี้ค่ะ
1: ครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะที่รับฟังพวกเราแล้วก็แสดงความเห็นเข้ามานะครับอ่ะคุณกวนเนตรเราแวะมาดูเรื่องราวการเมืองต่อแล้วกันถ้างั้นนะคุณ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ได้ตามเรื่องของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรไหมผมได้ดูนะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงกันหน่อยละเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์หลายที่เลยแล้วตอนหลังก็เป็นกกต.ใช่ไหมจากกกต.ก็ลงการเมือง
0: ค่ะ
1: พรรคโน้นพรรคนี้ตอนหลังก็เป็นผู้ที่เรียกว่าทําหน้าที่พิจารณาการเมืองวิเคราะห์ทางการเมืองน่ะแต่นี่ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนนี้แหละครับที่เป็นที่สนใจคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยนะซึ่งมีเรื่องคดีความกันนะที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกว่าณัฐวุฒิวงเนียมนี่เป็นอดีตอัยการนะคุณวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: อดีตทนายความด้วยปัจจุบันก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าใบอนุญาตทนายความก็โดนยึดไปแล้วนะเป็นอัยการก็โดนไล่ออกจากอัยการเนี่ยนะแต่ก็มาทําหน้าที่ตั้งสํานักงานกฎหมายและเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับนักการเมืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อาจารย์สมชายนี่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะว่าคุณณัฐวุฒิได้แจ้งความเท็จกล่าวหาหลายเรื่องเลยนะเรื่องเงินบริจาคบ้างเรื่องของครอบครัวเรื่องภรรยาอาจารย์สมชายบอกข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงก็เลยไปดำแจ้งความดำเนินคดีกับคุณณัฐวุฒิปรากฏว่าไปเจอที่สถานีตำรวจใช่ไหมคุณตัวเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าผมเห็นภาพคลิปนะที่นักข่าวถ่ายมานี่นะคุณณัฐวุฒินี่ผลักอาจารย์สมชายล้มเลยนะ
0: คือเดิน
1: จ
0: เ
1: า
0: ข้
1: ก
0: าไ
1: จ
0: ป
1: ักรย
0: จ
1: า
0: ับ
1: นเลย
0: มา
1: โอ
0: ถึ
1: ้
0: งพอเห็นอาจารย์สมชัยขี
1: จ
0: ่
1: ับ
0: รถจักรยานมาเนี่ยค่ะคุณณัฐวุฒิ
1: ใช
0: ต
1: ่
0: รงเข้าไปเลยแล้วก็ไปจับที่แขนของอาจารย์ส
1: แล
0: ม
1: ้วก
0: ช
1: ็
0: ั
1: ป
0: ย
1: ัดล้มไปเลยนะ
0: นั่นสิ
1: โอ้โ
0: ค
1: ห
0: ่ะ
1: ผมก็เห็นภาพผมไม่นึกขนาดนั้นนะนักข่าวเขาพยายามมาไปทำอาจารย์สมชัยทำไมอะไรกันนะภาพมันก็ฟ้องอยู่เลยนะปรากฏว่าอาจารย์สมชัยเลยเรียกตำรวจเลยตำรวจลงมาปั๊บก็บอกผมไม่ได้ทำคุณณัฐวุฒิบอกผมไม่ได้ทำโอ้โหแต่หลักฐานนี่นักข่าวถ่ายไว้เครียดเลยหมดเลยนะ
0: ค่ะ
1: โอ้มีการพูดกันแรงๆบอกกูไม่กลัวมึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการประเภทพาดปิงบุรีดันสมชัยอะไรอีกนะโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นดาวนะคุณโนเดก็คือคดีเดิมก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เลยมีคดีใหม่เกิดขึ้นอีกนะที่อาจารย์สมชัยแจ้งความในทั้งเรื่องราวกันทำร้ายร่างกายนะทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็อาจารย์สมชัยบอกฟ้องเรียกทางแพ่งเลย50 ล้านนะจากคดีที่ทำให้ตัวเองเกิดความเสื่อมเสียกรณีมีการกล่าวหาเนี่ยเรื่องเนี้ยโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความพยายามจะพาดจริงไปถึงคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ป่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ะนะเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผมโอเคแต่ยอมรับว่าเป็นก่อนหน้านี้เป็นสำนักงานกฎหมายที่มาเป็นที่ปรึกษาในคดีให้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วจ้างเจ้าอื่นแล้วเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีคนสังเกตในคุณวันนี้บอกว่าตอนที่คุณธนทรเนี่ยไปเปิดธุรกิจหลายๆธุรกิจลงทุนต่างๆนั้นปรากฏว่ากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ทำงานกับคุณสุชาติไปเป็นประธานเปิดงานให้คุณธนทรด้วยเพราะงั้นไม่รู้จะปฏิเสธพ้นหรือเปล่า

0: ผ่าน Facebook เกี่ยวกับกรณี
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: เกิดขึ้นเนี้ยค่ะเพราะว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติทางกฎหมายคุณณัฐวุฒิ
1: คว ร
0: ง
1: ั
0: เ
1: บ
0: นียมแบบปฏิเสธไม่ได้เลยเขาเป็นนักกฎหมายแน่ๆเขารู้กฎหมายแน่ๆนะคะ
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วก็มีการใช้เรื่องของการผลักทําให้จักรยานของอาจารย์สมชัยเนี่ยล้มลงไปแม้ว่าตัวเองจะปฏิเสธอะไรใดๆก็ตามคืออาจารย์ปริญญามองว่าการกระทําที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยต่อหน้าสื่อมวลชนหรือต่อหน้ามวลชนต่างๆเนี่ยกฎที่มาก่อนกฎหมายคือการใช้กำลังอ่ะก่อนจะ
1: คร
0: มี
1: ับ
0: การปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมนุษย์ใช้กฎป่าเถื่อนมาก่อนLaw of Jungle เนี่ยนะหรือว่า
1: ครับ
0: ใช้กำลังในการตัดสินปัญหาเมื่อเรามีกฎหมายและใช้กฎหมายในการปกครองแล้วกฎป่าเถื่อนหรือการใช้กำลังควรต้องหมดไปอ่ะคนที่ควรจะเข้าใจสิ่งนี้มากที่สุดคือนักกฎหมายดังนั้นนักกฎหมายที่ใช้กำลังทั้งยังใช้ถ้อยคําหยาบคายต่อสื่อมวลชนที่ช่วยขัดขวางไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงจากหลักฐานที่มันปรากฏอยู่ในคลิปของสื่อหลายสํานักเนี่ยนอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อตัวเขาแล้วยังเสื่อมเสียต่อสถาบันที่ให้ปริญญาทางกฎหมายแก่ผู้นั้นด้วยจึงควรที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นอันมีธรรมศาสตร์เป็นต้นควรที่จะแสดงหลักการบางอย่างออกมาต่อสังคมในเรื่องนี้ตามสมควรดังเช่น
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ี่สำนักข่าว PPTV เนี่ยเขาได้ออกแถลงการเพื่อเป็นการยืนยันปกป้องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนของเขานะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรอาจารย์ปริญญาบอกว่าเนี่ยแบบนี้แหละที่มาบอกว่าการเข้าไปทำหน้าที่ของสื่อมวลชนการระงับการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่การไม่เป็นกลางนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะ
1: โอ้จะไปก็เลยสื่อมวลชนนะคุณกันเองก็เลยไปเอาประวัตินะไปดูประวัติของคุณณัฐวุฒินะวงเนียมเนี่ยโอ้เขาจบปริญญาตรีนะหลายใบนะจบปริญญาโทก็หลายใบและจบปริญญาเอกด้วยนะจากสถาบันการศึกษาในประเทศนี่แหละคือเต็มไปหมดเลยนะและเคยเป็นอัยการด้วยนะและตอนหลังก็ปรากฏว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการทำงานกันเนี่ยนะครับถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการตามคำสั่งคณะกรรมการอัยการที่17/2561ในคดีที่เป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อช่วยวิ่งเต้นคดีเลือกตั้งและอีกคดีเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารในคดียาเสพติดเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเคยยื่นพรนะต่อศาลปกครองแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยฝากว่าศาลปกครองสูงสุดนะยกคำร้องนะคุณประเนตรก็เห็นว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเคยนะแม้จะถูกไล่ออกจากราชการนะครับเนี่ยแต่ว่าก็เคยได้รับอนุญาตทนายความนะแต่ตอนหลังเนี่ยสภาทนายก็มีมติใหม่ให้จำหน่ายชื่อคุณณัฐวุฒิออกจากทะเบียนทนายความนะก็เลยผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแทนนะนี่ก็เป็นประวัติของเขาแต่ดูแล้วโอ้โหนะคือเรียนมาเขาเยอะเงินเด็ดนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครที่เขาเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับหลายคนนะคุณสุชาติชมเกก็ยังยอมรับว่าก็เคยให้สำนักงานของคุณณัฐวุฒิไปช่วยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ด้วยก็ไม่รู้คุณสุชาติได้ศึกษาได้ดูประวัติคุณณัฐวุฒิเปล่าที่ผ่านมาแต่สมชายก็พูดคล้ายๆอย่างนี้แหละว่าก็เคยถูกเนี่ยในงานรายการสูงสุดเนี่ยนะก็ไล่ออกจากราชการไปแล้วนี่นะเอาก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นประวัติที่มันเป็นแฟกต์ข้อที่จริงเราก็พูดได้นะคุณกมลเนตรแต่ว่าเรื่องของคดีความนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันแต่เราก็ยืนยันว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราไม่สนับสนุนนะคุณกมลเนตรใช่นะครับไปดูเรื่องของสว.กันหน่อยไหมคุณกมลเนตรเป็นไงบ้างอันนี้มีความเคลื่อนไหวต่างหรือเปล่า
0: การประเด็นเรื่องของการหัวสวเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่ามันจะมีการตั้งคำถามอะไรกันออกมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าจริงๆมันต้องย้อนกลับไปว่าตั้งแต่ในการประชุมสภานะในช่วงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเองเขาก็พยายามจะบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ที่ต้องมีการรายงานประจำปีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการอภิปรายเรื่องนี้มีการรับทราบรายงานกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะนำไปสู่เรื่องของการอภิปรายไปถึงเรื่องการหัวสว.เพราะว่าเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกต.นะเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถาม ไม่ว่าจะถามท่านนายกรัฐมนตรี

0: ด
1: ม
0: ้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ต้องตอบ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ำถามไม่ได้ฝ่ายค้านเขาตั้งประเด็นคำถามนี้มานะคะก็ถามว่าเอ๊ะมันมีความพยายามที่จะทำแบบนี้หรือไม่อย่างไรนายกท่าน
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: พยายามที่จะอธิบายนะคะบอกว่า
1: อื
0: ค
1: ม
0: ือไม่มีเรื่องของการที่จะไปดึงหรือว่า
1: อ
0: จ
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ไปยื้ออะไรต่างๆที่มันเป็น
1: อืม
0: เกมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไม่ให้อภิปรายไปถึงกา
1: อ
0: ร
1: ื
0: ทำ
1: ม
0: งานของกกต.บอกไม่มีพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ท
1: อ
0: ำ
1: ื
0: แบบ
1: ม
0: นั้นตัวท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะแกนนำรัฐบาลฝ่าย
1: อื
0: บ
1: ม
0: ริหารก็ทำหน้าที่กันไปฝ่ายนิติบัญญัติก็
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ำหน้าที่กันไปอย่างเต็มที่เหมือนกันส่วนถ้าใคร
1: อื
0: จะ
1: ม
0: มาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่ารัฐบาลชุดนี้มีความเกี
1: อ
0: ่ย
1: ื
0: ว
1: ม
0: ข้องนะกับ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ื่องของการหัวสอวอท่านนายกท่านชี้แจงเลยท่านบอกว่าไม่มีไม่รู้ไม่ทราบรัฐบา
1: อ
0: ล
1: ๋อ
0: ชุดนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของ
1: เ
0: ก
1: อ
0: าร
1: อ
0: หัวสอวอไม่มีส่วนไหน
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ี่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเลยเพราะรั
1: อ
0: ฐ
1: ื
0: บ
1: ม
0: าลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1 เมษายน 2569ส่วนรั
1: อ
0: ฐ
1: ื
0: บ
1: ม
0: าลอนุทินหนึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1 ตุลาคม ปี 2568แต่มีก
1: อ
0: าร
1: ืม
0: เลือกสอวอเมื่อปี2567ดังนั้น
1: อืม
0: รัฐบาลของคุณอนุทินทั้งสองชุดมาทีหลัง
1: อืม
0: การเลือกตั้งสวประมาณหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ปี3 เดือนไล่ไท
1: ค
0: ม
1: ร
0: ์
1: ั
0: ไล
1: บ
0: น์มาเลยคุณวิเชษแล้วก็บอกเพราะฉะนั้นไม่รู้ท่านนายกบอกไม่รู้ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะมีหลักฐานอะไรท่านนายกก็เลยบอกว่าอยากจะพูดอยากจะทําอะไรก็ทําไปเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหน้าที่หน่วยงานที่เขาทําการตรวจสอบอยู่แล้วอยากจะพูดอะไรใครมีหน้าที่ของตัว
1: ค
0: เอ
1: รัง บ
0: ใครอยากทําอะไรก็ทําเราก็ชี้แจงไปจะไปห้ามคนที่กล่าวหาก็คงจะเป็นไปไม่ได้ฝ่ายค้านเขาก็ต้องทํางานทําหน้าที่ในก
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ตรวจสอบรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่เสร็จไม่สําเร็จมันก็เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นาย
1: คร
0: ก
1: ับ
0: พูดเพราะว่ามันถูกจับตา
1: ฮ
0: กั
1: ะ
0: นไปว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีการยื้อหรือว่าประวิงเวลาหรือว่าไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องรายงานของกกต.เนี่ยไปจนถึงหลังวันที่14 กันยาหรือเปล่าวันที่กกต.จะมีมติหรือไม่ก็มีคนตั้งคําถามไปจนถึงคําถามนี้อีกค่ะ
1: ใช่ก็ไหนว่าผมต้องตอบแบบนี้นั่นแหละผมคิดว่ารัฐบาลต้องตอบแบบนี้บอกมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ครม.ทั้งสองชุดจะมาซะอีกนะก็อธิบายในข้อกฎหมายอธิบายได้แบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆฝ่ายค้านเขาคงจะต้องการบอกว่าพฤติกรรมของคนที่มาเป็นรัฐมนตรีหรือมาเป็นครม.นั่นแหละนะหรือว่าเป็นสว.อะไรเงี้ยก็คงเตียดแต่ในดึงไปอย่างนั้นมากกว่านะว่าแม้ในแง่ของช่วงเวลาอาจจะไม่เกี่ยวแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องนั่นก็ต้องโยงแบบนั้นนะที่เรื่องนี้มันก็น่าสนใจตรงนี้คุณตัวนี้มันมีข่าวมาเนี่ยว่าหลังจากที่เรื่องนี้มันก็โยงกันอยู่นะหลังจากที่มีการตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะคุณปิยะสิริวัฒนประรางคูณจากอดีตเลขาสปท.มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแค่2 วันแต่มันมีข่าวว่าจะมีการย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะพันตรีย ุทธนาแฟร์ดำสลับไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติและให้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแทนแล้วก็ข่าวก็บอกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะนี่แหละก็ถือว่าเป็นลูกม่อดีสายเก่าเพราะเป็นอธิบดีมาก่อนในปี65ปี67ย้ายไปเป็นอธิบดีรายจะเป็นรองเลขาธิการสปท.ปี68ก็ย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมประพฤติและที่สำคัญเนี่ยเป็น1 ใน 7รายชื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาคดีวอสวอนี่แหละ ในคณะที่36ซึ่งคณะชุดนี้เนี่ยมีมติ5-2นะครับให้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีวอสวอทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือยกคำร้องอ่ะพูดง่ายแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้กกต.นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าจะยื่นต่อศาลฎีกาหรือไม่ยื่นเนี่ยนะโอ้ถ้าสมมติเป็นข่าวอย่างที่ว่าจริงๆน่าคิดนะคุณคนเด็ด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเปลี่ยนอธิบดีจริงเนี่ยเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่ารัฐมนตรียุติธรรมคุยกับอธิบดีทั้งหมดทุกกรมอ่ะที่เป็นตํารวจต้องย้ำว่าที่เป็นพวกสายตํารวจในการเนี่ยว่าจะไม่ย้ายตั้งแต่มาเป็นแล้วแต่ว่ากรณีนี้มันมีเรื่องคดีผู้สวแล้วมันมีเรื่องสํานวนคดีหลุดเนี่ยคุณคนเด็ด
0: ใช่ค่ะเชื่อมโยงกัน
1: มีข้อมูลหลุดนี่แหละก็เลยอาจจะเป็นประเด็นไปได้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วรัฐมนตรียุติธรรมอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็รัฐมนตรีปลัดกระทรวงคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้รับสัญญาณมาว่าเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอานี่ดีกว่าแล้วมันมีคนไปเปิดภาพนี้อีกนะภาพของร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นหนึ่งเป ็นคนที่ไปรับนายกรัฐมนตรีตอนลงจากเครื่องบินเนี่ยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะพยายามจะโยงให้เห็นว่าเออใกล้ชิดกันนะอะไรเงี้ยนะก็เลยจะเอาคนนี้มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแล้วคุณปิยะเองก็ดันเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในคณะอนุกรรมการใช่ไหมไต่สวนชุดที่36ที่ลงมติว่าเออนะให้ยกคำร้องใน299สว.ซะด้วยโอ้เรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งเลยคุณวนเนี่ยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็แสดงว่าเขาก็มีการจัดวางกำลังอะไรกันอยู่พอสมควรนะเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้บานปลายลุกลามถ้าไปถึงฝ่ายการเมืองก็คือโดนเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มสว.สำรองอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะดักทางไงฮะเขาก็ไปร้องต่อกกต.คัดค้านแล้วก็ขอให้ถอนเนี่ยร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยออกจากคณะอนุกรรมการชุดที่36ก็เดิมมีอาการอ้างว่าเออเนี่ยแหละเรื่องของกรณีไปยืนรอรับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูท่าทีแล้วเออมีความสนิทสนมกันเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าเกรงว่าจะไม่เป็นกลางเนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะบล็อกกันเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ต้องเข้าใจว่าคณะกรรมการของอนุกรรมการของกกต.ชุดที่36เนี่ยเข้ามามันก็เลยเป็นประเด็นที่แย้งกันพอสมควรว่าตอนแรกชุดที่26ใช่ไหมสั่งทั้ง229คนเนี่ยว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรั่วสว.ใช่ไหมแต่พอ36มา36บอกไม่มีไม่มีมูล
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่มีความ
1: เกี่ยว5ต่อ2ยกคำร้อง
0: ยกคำร้อง
1: มันสุดขั้วเลย
0: มันคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าชุดที่26เขาบอกว่า200กว่าท่านเนี่ยผิดหมดเลย229แต่36บอกไม่เลยนี่แหละมันก็เลยเกิดข้อคำถามเดี๋ยวก็ต้องรอดูสรุปแล้วกกต.นัดลงมติ14กันยายนนี้นะคะสำหรับคดีหัวสว.ค่ะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเดี๋ยวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
12: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็น FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับวันนี้สภาพท้องฟ้าสภาพฟ้าฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อสักครู่นี้ครับบริเวณแถวๆอสมทช่อง9เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตกลงมาสู้ใหญ่เลยนะครับนะทำเอาถนนหนทางบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับนะฮะใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าฟ้าฝนนะครับถนนนี่เปียกแฉะนะครับรถราเนี่ยก็เรียกกันว่าติดกันพอสมควรนะครับแล้วก็เข้าใจว่าถนนอีกหลายๆเส้นในกรุงเทพมหานครก็น่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันนะครับรวมทั้งเส้นปริมณฑลด้วยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้เนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกหรือแม้แต่ภาคเหนือครับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60% แล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นหนักที่สุดครับก็คือ 70% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่สภาพฟ้าฝนอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับยังไงเสียก็ต้องระมัดระวังใจเย็นๆนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางนะครับการสัญจรไปมาผ่านเส้นทางท้องถนนเนี่ยก็ต้องมีน้ำใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าบรรดาจอมปาดจอมเบียดทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะลดพฤติการวิธีการของตัวเองลงบ้างนะครับนะฮะหาไม่แล้วคนอื่นที่เข้าเฝ้าอุตส่าห์รอคิวเข้าคิวกันมายาวนานนะครับสุดท้ายก็โดนบรรดาจอมปาดจอมเบียดทั้งหลายเนี่ยมาเบียดมาแทรกเอานะครับนะฮะท่ามกลางสภาพรถติดฟ้าฝนแบบนี้นะครับก็ต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเราบ้างนะครับลดพฤติการเห็นแก่ตัวลงสักวันหนึ่งนะครับนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะวันนี้รายการถกประเด็นครับ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดเดี๋ยววันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะฮะกับพฤติการพฤติกรรมการกระทำนะครับของชาวอิสราเอลนะครับนะฮะมี2เรื่อง2ประเด็นที่มันสอดแทรกกันเข้ามาเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อนะครับแต่ความจริงนะมันมีหลายเรื่องมากกว่านั้นนะครับเรื่องพฤติการพฤติกรรมนะครับในหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าบรรดาชาวยิวหรือชาวอิสราเอลเนี่ยครับก็ดูจะเข้ามามีบทบาทก็เข้ามาจะเรียกว่าถือครองยึดครองผ่านทางโนมินีผ่านทางคนไทยที่พร้อมที่จะยอมให้เขาเอาชื่อไปเป็นโนมินีนะครับในการที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหรือแม้แต่เรื่องของการถือครองที่ดินนะครับมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลนะครับข่าวแรกเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งหมวดมหาไทยครับเมื่อวันที่4กันยายนนะครับก็คือเมื่อวานนี้ให้เนรเทศนายยาคอบโอฮะยอนนะครับนะสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่ามีความผิดในคดีส่งข้อความข่มขู่คนไทยบนเกาะสมุยซึ่งพฤติการดังกล่าวถือเป็นภัยและขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุยนะครับประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศอิสราเอลนะครับพฤติการและการดำเนินคดีของนายยาคอบเนี่ยส่งข้อความข่มขู่คุกคามชีวิตและร่างกายของผู้เสียหายชาวไทยบนเกาะสมุยรวมถึงการอ้างการตั้งค่าหัวและกดดันให้ปิดกิจการนะครับศาลจังหวัดเกาะสมุยพิจารณาว่ามีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 และรอลงอาญา2ปีนะครับถึงแม้จะรอลงอาญากระทรวงมหาดไทยเห็นว่าพฤติกรรมเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยจึงกระแสอำนาจตามกฎหมายการนิรเทศลงนามสั่งในประเทศทันทีโดยผู้ถูกคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีภายใน7วันคือยังเปิดช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับนี่เป็นพฤติการเป็นการกระทำนะครับต้องย้ำว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในเกาะสมุยประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศอิสราเอลนะครับนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลอีกหนึ่งเรื่องครับเนี่ยเกิดขึ้นติดกรุงเทพมหานครเลยครับก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในจังหวัดที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่เป็นสุสานของชาวยิวครับอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่ามีการฝังศพ4ศพนะฮะทั้งที่เขาบอกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ทางชาวยิวเนี่ยนำมาเป็นสุสานฝังศพของชาวยิวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับแล้วเท่าที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบก็คือยังไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตนะครับจากเจ้าของที่ดินเดิมแต่ปรากฏว่ามีการนำศพชาวยิวเนี่ยนะครับเข้าไปฝังเนี่ยนะครับตอนข่าวเนี่ยล่าสุดนะครับที่มีปรากฏนะครับการก็ไปตรวจสอบเนี่ย4ศพนะครับการตรวจสอบมีขึ้นหลังจากชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวเตรียมปรับปรุงเป็นสุสานของชาวต่างชาติหรือไม่เพราะหากเป็นความจริงก็กังวลกันว่ามันจะกระทบทั้งชุมชนโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและแหล่งน้ำสาธารณะนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบวันนี้ครับประมาณ20นาทีก่อนจะออกมาระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการฝังศพอยู่จริงรวม4ศพโดยศพหนึ่งติดอยู่กับรั้วด้านหลังป้ายปักเอาไว้ที่หลุมขณะอีก3ศพอยู่ภายในเต็นท์คือมีการกางเต็นท์นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกบดบังสายตานะครับไม่คนข้างนอกเนี่ยมองเข้าไปนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่นะครับที่ติดกับแนวของถนนเนี่ยก็มีการสร้างรั้วนะครับสร้างรั้วทึบขนาดสูงนะฮะเกินกว่าที่คนเนี่ยจะมองเข้าไปข้างในได้ครับนี่มันเป็นอีกหนึ่งพฤติการที่สะท้อนเห็นถึงสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตัวของกำนันตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนะฮะชื่อว่าคุณน้ำพึ่งคำสะอาดนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเชื่อว่ามีการลักลอบฝังศพเพิ่มเติมจำนวน3ศพในจำนวนนี้น่าจะเพิ่งนำมาฝังเนื่องจากยังไม่มีการโบกปูนนะครับเหมือนกับศพอื่นๆที่นำหินมาเรียงบริเวณหลุมศพและเขียนป้ายชั่วคราวปักเอาไว้จากการสังเกตเพราะว่ามีการนำเต็นท์มาติดตั้งเพื่อปิดบังอำพรางเพื่อไม่ให้มองเห็นด้วยนะครับนี่เป็น2เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวชาวอิสราเอลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับก็ไปเจอความกลางนะครับของคนที่อยู่ในโบสถ์ของชาวยิวนะครับที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตบอกว่ารู้หรือเปล่าว่านี่คือพื้นที่ของอิสราเอลครับนี่ระดับรัฐมนตรียังเจอมาแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาฟังประเด็นที่มันเป็นความหมายสะท้อนอะไรครับสำหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้ง2เหตุการณ์นี้รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตก็ดีที่เกาะพะงันก็ดีนะครับหรือแม้แต่ที่ปายและก็อีกหลายพื้นที่ นะฮะมันสะท้อนอะไรมันมีอะไรที่มันก้าวข้ามเส้นแบ่งที่จะควรเป็นหรือไม่นะครับวันนี้รายการก็มีการเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์

0: ตอร์ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาของคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับอาจารย์อยู่กับเราหรือยังฮะอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์ธนพรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เจอฝนไหมครับตอนนี
1: ้ก็เจอครับแต่ก็ผมว่ามันชุ่มฉ่ำดีนะพี่สบายดีครับพี
0: ่แต่ก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยอาจารย์ร้อนจริงๆนะวันนี้อบอ้าวมากเลยกรุงเทพนะ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
0: เออ
1: ตกลงมาก็เย็นดีครับ
0: ครับอาจารย์เรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับชาวยิวหรือชาวอิสราเอลในบ้านเราเนี่ยอาจารย์สองเหตุการณ์หลังสุดคนหนึ่งก็ถูกนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามสั่งในประเทศออกนอกประเทศแต่ว่าเขาก็ยังมีโอกาสในการยืดอุทธรณ์อยู่ภายใน7วันนะครับอาจารย
1: ์
0: ก็แสดงว่ายังไม่มีผลทันทีใช่ไหมกับเรื่องสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทราอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่ามันสองเหตุการณ์นี้นี่เรายังไม่นับรวมเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตนะหาดป่าตองที่รัฐมนตรีไปเจอเองนะฮะหรือแม้แต่ที่เกาะทางงานเกาะสมุยหรือแม้แต่อำเภอปายทั้งหลายทั้งปวงถามอาจารย์ในฐานะเป็นนักสังเกตการทางการมันสะท้อนอะไรครับอาจารย์ครับ
1: คือในทางการเมืองเนี่ยพี่เรื่องของการรักษาเกียรติภูมิของชาติเนี่ยอันเนี้ยไม่มีใครกินพวกสีน้ำเงินเขาได้หรอกนะครับคือถ้าเป็นพวกพรรคสีส้มหรือสีแดงนะพี่ก็เดี๋ยวก็จะเยอะเรื่องอะไรครับสิทธิมนุษยชนมาตรการสากลเบาไปหาหนักนะครับแต่พวกสีน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่าจุดขายของเขาเนี่ยก็คือความเคารพนะครับหรือการไปสอดคล้องกับอุดมการณ์ชาตินิยมอย่างเข้มข้นนะครับพูดกันง่ายๆว่าอะไรที่มันมากระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของคนไทยแล้วก็ถือว่าในทางการเมืองเนี่ยก็ลูกเข้าทางเท้าสีน้ำเงินแล้วครับ
0: oh.
1: แล้วคนไทยเราเนี่ยก็ชอบแอคชั่นแบบนี้ซะด้วยก
0: ็
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี
0: ่อะไรฮะ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลไกระบบราชการปกติของประเทศไทยเนี่ยก็ล้วนแต่คอร์รัปชันกับเรื่องการไม่บังคับใช้กฎหมายทั้งสิ้น นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยนะพี่กรณีของที่นายกอนุทินเนี่ยในประเทศเนี่ยถ้าไปดูคำสั่งเนี่ยพี่โทษไม่ได้หนักเลยนะพี
0: ่
1: นะครับจำคุก15วันปรับ 5,000 รอการลงโทษ2ปี
0: ครับ
1: นะครับคำถามก็คือว่าไอ้พฤติกรรมอย่างนี้นะครับซึ่งอัตราโทษก็ไม่สูงเนี่ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนปกติที่อยู่ในพื้นที่น่ะทำอะไรกันอยู่นะครับ มันมีเก๋าเจี๊ยมันมีสีเทาๆรับสวยกันจนเคยชินอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมา
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาเอาเรื่องนี้นะครับมาจับประเด็นมันก็โดนใจคนไทยรวมถึงเรื่องที่สองที่พี่บอกว่าเรื่องสุสานเนี่ยถ้าใครตามข่าวเนี่ยสุสานเนี่ยเขาขอต่อใบอนุญาตครับน
0: ั่
1: นแปลว่าเขาเคยได้รับอนุญาตมาแล้ว
0: ใช่
1: คำถามก็คือว่าแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเมื่อคุณอนุญาตแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกามีเงื่อนไขการอนุญาตคำถามก็คือว่าแล้วขอโทษนะครับเอาหูไปนาเอาตาไปไล่กันอยู่หรือไงต้องให้ชาวบ้านมาโวยกันแบบนี้แล้วก็ทำเป็นแหมฟิตบังคับใช้กฎหมายกันขึ้นมา
0: ครับ
1: ผมเรียนเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่มันถูกอกถูกใจชาวบ้านก็เพราะว่าระบบราชการของเรามันคอร์รัปชันกันทั้งระบบนะครับเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะชาวบ้านเนี่ยเขาโดนกระทำมาเยอะแล้วการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นจีนเทายิวเทานะครับหรือแม้กระทั่งอะไรเทาๆก็แล้วแต่กระทั่งไทยเทาเนี่ยที่มันยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าทุจริตคอร์รัปชันรับใต้โต๊ะกันทั้งนั้น
0: ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นแล้วพอรัฐบาลนะครับมาเล่นบทนะครับผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของคนไทยแนวชาตินิยมแบบตอนที่เปิดศึกกับอังเคิล
0: ครับ
1: จะไปบอกว่าพวกสีน้ำเงินเนี่ยเขาไม่ได้แต้มจากเรื่องนี้ก็คงไม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วเรื่องแบบนี้นะครับคนไทยพอเกิดความรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยคนพวกนี้มามีอภิสิทธิ์นะครับมามีแต้มต่อเหนือคนไทยซะอีกเนี่ยนะครับไม่คนไทยเราไม่สนติ่งอะไรทั้งนั้นแหละครับจะมาสิทธิมนุษยชนจะมาความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์บ บอกไม่เกี่ยวออกไปเลยนะครับแต่คราวนี้ผมก็ต้องพูดกันอย่างนี้ก่อนว่าเหตุที่สีน้ำเงินเนี่ยเขาเล่นเรื่องนี้ได้อย่างเต็มข้อเพราะเขารู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันของระบบราชการทั้งระบบนะฮะ
0: ซึ่งเป็นมานานแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าทำไมเวลาคุณประกรณ์นะครับนินประพันธ์ออกมาพูดเรื่องปฏิรูประบบราชการเนี่ยถึงได้รับเสียงขานรับนะครับเพราะว่าเราก็เบื่อกับสภาพนี้เต็มทีแล้วครับพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: คือได้แต้มได้ใจประชาชนคนไทย
1: แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วเรื่องนี้นี่นะครับผมบอกว่าระบบราชการเนี่ยนะครับที่ทุจริตคอร์รัปชันกันมานานเนี่ยคราวเนี้ยเจออย่างเต้ยพลพีเจออย่างพวกลูกเทพซึ่งถนัดนักในการสร้างผลงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับอย่าโวยก็แล้วกันนะครับเพราะผมทราบมาว่าลำตีช่วยมหาไทยซึ่งก็คือหนึ่งในลูกเทพเนี่ยพลพีสุวรรณชวีเนี่ย
0: ครับ
1: ไล่บี้กรมที่ดินให้ตรวจสอบเรื่องนอมินีนะครับรวมถึงไปไล่บี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคุณสุภจีนะครับลำตีพาณิชย์ซึ่งพักเดียวกันด้วยเนี่ยได้ทราบมาว่าไล่บี้ทุกชั่วโมงนะครับจนข้าราชการเหล่านี้ซึ่งเคยอยู่กันสุขสบายเคยรับผลประโยชน์การอะไรกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็มาด่ารับหลังลำตีพลพีเป็นแถวแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าลำตีพลพีเนี่ยนะครับแกไม่สนติดหรอกเพราะแกรู้ว่าเดินแต้มแบบนี้เนี่ยมันได้คะแนนนิย
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็ต้องบอกว่าลำตีลูกเทพเนี่ยครับวันนี้ไม่ต้องไปทำผลงานอะไรให้มันก้าวหน้าสร้างสรรค์แบบพวกสีส้มก็ได้นะครับเอางานพื้นๆบังคับใช้กฎหมายนี่แหละนะครับและถ้าจะให้ดีนะลำตีลูกเทพนะจับข้าราชการพวกนี้ติดคุกด้วยนะครับถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต. อบต.เนี่ยปลดเลยนะครับคดีดำเนินการไปโทษทางวินัยโทษทางปกครองปลดพวกนี้ด้วยนะครับเกรงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกนี้ก็กลายเป็นเครือข่ายบ้านใหญ่เว้ยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการแผ่วปลายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พลพรรคสีน้ำเงินก็ต้องยืนระยะให้ได้เพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยมันไม่มีใครทำมานานแล้วนะครับเกรงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาไปกลายมันจะกลายเป็นบ้องกัญชาไป
0: ครับ
1: เพราะปัดจับไปจับมาเฮ้ยปรากฏว่ากากีนัง
0: เ
1: ป็นหัว
0: คะแนนกันเอง
1: พักการ
0: ในเครือข่ายบ้านใหญ่ด้วยกันเอง
1: ถูกต้องนะครับ
0: อาจารย
1: ์
0: กระยะเวลาในการที่จะเดินหน้าเพื่อให้ถึงเป้าที่ผู้คนโดยทั่วไปคาดหวังเช่นเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมอาจารย
1: ์คือระยะเวลาช่วงฟิตๆนะพี
0: ่
1: มันก็อย่างที่ท่านนายกเนี่ยลงนามในคำสั่งนั่นแหละระเบียบสำนักนายกออกประกาศใช้มาไม่กี่วันท่านนายกก็เนรเทศให้เห็นเลยใช
0: ่
1: ไหมฮะแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยพูดตรงๆนะสังคมก็ให้แต้มแหละแต่จะให้แต้มอย่างมากมายเนี่ยก็ต้องดูว่ามันทำเป็นสิ่งที่เป็นปกติหรือไม่ทำกันสม่ำเสมอหรือไม
0: ่
1: หรือมันเป็นแค่สำนวนที่พี่เคยบอกว่าเป็นแค่ไฟไม่ฟางนะครับหรือเป็นแค่ว่ามาเรียก FC มาเรียกยอดไลค์ยอดแชร์เคส2เคสแล้วก็ผ่านๆกันไปนะฮะเพราะว่าพอไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยพี่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกพี่สุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องไปกระทบกับพวกเครือข่ายบ้านใหญ่จนได้แหละนะครับมีผมยังไม่รวมถึงเรื่องไอ้นั่นด้วยนะพี่ขยะอุตสาหกรรมที่ไปลักลอบทิ้งอ่ะนะครับมันไม่มีทางหรอกพี่มันจะลักลอบได้ยังไงเจ้าหน้าที่ข้าราชการไทยน่ะเป็นล้านคนนะคร
0: ับมันจะเล็ดรอด
1: ไทยน่ะ
0: รอดหูรอดตาไปได้อย่างไรใช่ไหม
1: คอร์รัปชันกันซะ 80% นะครับรับสวยกัน 80% น่ะนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือผมเนี่ยให้แต้มรัฐบาลนะเรื่องนี
0: ้ครับ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าจะมาเอาแต้มกันฉาบฉวยเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้มากอย่างที่ต้องการนะครับแต่ถ้าทำให้มันสม่ำเสมอทำกันให้จริงจังและอย่าไว้หน้าโดยเฉพาะเครือข่ายหัวคะแนนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกระทั่งข้าราชการที่ปล่อยปละละเลยเนี่ย
0: ครับ
1: รัฐบาลนี้ก็จะได้แต้มอย่างยั่งยืนมากกว่า
0: ครับที่ถามอาจารย์เพราะว่านอกเหนือจากคุณพลพีเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ไปเจอด้วยตัวเองตอนลงไปอยู่ที่หาดป่าตองเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตก็บอกว่านี่รู้ด้วยว่านี่เป็นพื้นที่ของชาวอิสราเอลเนี่ยนะอาจารย์
1: ครับพี่ครับ
0: คือเราก็ไม่รู้ว่ากรณีที่ภูเก็ตเนี่ยมันจะสามารถไปทำอะไรได้หรือเปล่านี่ยังไม่นับรวมนะครับอาจารย์ความจริงเนี่ยอาจารย์ผมว่าตัวของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยน่าจะมีข้อมูลอยู่ไม่น้อยไปกว่าคุณพลพีนะอาจารย์เพราะว่าตัวของพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยแกก็ลงไปหลายรอบทั้งที่ภูเก็ตทั้งที่เกาะพะงันทั้งที่เกาะสมุยนะครับอาจารย
1: ์ถูกต้องก็ผมถึงเรียนไงพี่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปดูโทษที่คุณอนุทินในประเทศก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับในรายละเอียดคำสั่งโทษมันจิ๊บจ้อยนะฮะแล้วผมเรียนว่านะครับวันนี้นะครับถ้าเราเอาเรื่องเกณฑ์เรื่องความสงบเรียบร้อยนะครับสังคมอันดีแล้วก็เผลอๆเนี่ยนะครับแค่โทษปรับเนี่ยนะครับก็ใช้ข่ายกฎข้อ4เนี่ยนะครับในประเทศได้แล้วอันนี้มันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันคนที่มาทำอะไรรุ่มร่ามในประเทศของเราเนี่ยก็จะต้องมีความยับยั้งชั่งใจนะครับไม่เช่นนั้นแล้วประเทศเราก็จะกลายเป็นสวรรค์ของทุนสีเทานะ
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นสวรรค์ของมาเฟียซึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าสัญชาติไหนนะฮะผมไม่สนับสนุนให้ไปไล่บี้อิสราเอลอยู่ชาติเดียวเพราะคนไม่ดีอ่ะพี่มันมีทุกชาติแหละกระทั่งประเทศไทยเราก็มีไทยเทาก็เยอะ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยจะมาเก็บแต้มจากเรื่องซึ่งชอบอยู่แล้วคือเรื่องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็อย่าให้มันเป็นไฟไหม้ฟางนะครับและอย่าให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะครับเพราะว่าไอ้ไทยเทาเนี่ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนก็ไม่แพ้ยูนเทาแล้วก็จีนเทาหรอก
0: ใช่ๆอาจารย์ที่ถามอาจารย์อย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้อาจารย์คืออาจารย์คงจะจำตู้ห่าวได้นะตู้ห่าวนี่ก็ถือว่าเป็นทุนเทาจีนนะอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่เคยมีรายชื่อในการบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองใหญ่ด้วยนะอาจารย์
1: ครับพี่
0: ตอนนั้นเนี่ยคนตื่นเต้นมากหลังจากที่มีการควบคุมตัวตู้ห่าวนะฮะปรากฏว่าอาจารย์ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ใช่ไหมปรากฏศาลในยากรุงเทพใต้มีคำพิพากษายกฟ้อง
1: ฮะ
0: คุณชัยนัทเนี่ย
1: ยกฟ้องเนี่ย
0: ตู้ห่าว
1: มันก็เป็นเรื่องของสำนวนคดีแล้วถ
0: ู
1: กต้องไหมพี
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าศาลยกฟ้องก็แสดงว่าศาลไม่เชื่อพยานหลักฐานของฝ่ายเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นปัญหาที่ผมบอกไอ้พี่ว่า
0: ครับ
1: ระบบเจ้าหน้าที่รัฐไทยเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าถ้าพี่น้องประชาชนเขาจะสาธุนะครับแต่ซองสรรเสริญว่าข้าราชการไทยมันขี้เกียจกันทั้งประเทศเนี่ยอันนี้จะไปว่าประชาชนเขาก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเขาก็ดูจากผลที่มันเห็นน่ะ
0: ครับ
1: นะฮะมีอย่างที่ไหนครับโอ้โหตอนจับกุมแล้วก็ตีปี๊บกันใหญ่โต
0: เป็นข่าวใหญ่มากอาจารย
1: ์พอไปถึงฟ้องศาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่คอยดูเถอะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะมีการเรียกว่าวัวหายล้อมคอกกันอีกพนักงานตำรวจก็จะไปตั้งกรรมการสอบว่าทำไมถึงถูกยกฟ้องโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็นะครับสังคมก็โดนต้มเหมือนเดิ
0: ม
1: นะฮะเอาแหละระบบราชการประจำเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเล่นบทว่าจะมารื้อระบบราชการประจำมาเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าสังคมขานรับแต่สังคมก็ยังไม่ได้ขานรับซะ 100% นะฮะก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยให้เครดิตก่อน 50% อีก 50% เนี่ยสังคมก็ต้องบอกว่าตกลงเนี่ยนะครับมันของจริงหรือว่ามันแค่เป็นเทศกาลอีเวนต์วะ
0: เผื่อเผื่อขาดนะอาจารย
1: ์ถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณประกรณ์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ปฏิรูประบบราชการเนี่ยขยายผลจากข้าราชการพลเรือนเนี่ยขอให้มันไปถึงหน่วยงานจะเป็นความมั่นคงจะเป็นตำรวจจะเป็นองค์กรอิสระอย่างกสทชเนี่ยพวกนี้ต้องกวาดให้หมด
0: ครับอาจารย์
1: ไม่อย่างนั้นก็กินภาษีประชาชนกันไปฟรีๆขณะที่คนไทยทุกคนที่เขาไม่ได้มีเงินเดือน ประจำอย่างนี้ทุกคนลำบากกันหมดตอนนี
0: ้ครับ
1: นะครับถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยผมบอกเลยครับคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกจนกว่าจะเบื่อนะครับ
0: ครับ
1: เผลอๆจะต้องออกมาตะโกนว่าเป็นนายกไม่ไหวแล้วหลังจากเป็นประมาณสัก40ปีนะครับ
0: ครับ
1: แต่เกรงว่าจะเป็นไฟไม่ฟางหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
0: ครับแต่ว่าดูแล้วก็ตอนนี้บรรดาสามแม่ครัวก็อยู่จะฟิตมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ล่าสุดเดี๋ยวคุณเอกนิติใช่ไหมรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยแกก็ปักธงปี80เนี่ยไทยจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงจัดทับเศรษฐกิจดึงนะอาจารย์เชนทั้งคุณสุภจีทั้งคุณประกรณ์อย่างที่อาจารย์ว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาเรียกว่ายกเครื่องครั้งใหญ่เลยนะครับอาจารย์
1: ครับพี่ครับพี่
0: อันนี้ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ยิ่งไปเพิ่มคะแนนนิยมให้กับทางค่ายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะอาจารย์ถ้าทำได้จริงนะอาจารย์ถ้าทำได้จริงนะ
1: ครับความตั้งใจทางการเมืองเนี่ยนะครับเราให้โอกาสกันนะฮะแต่ว่าผมจะเรียนว่ายังอาการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากเรื่องง่ายๆคือบังคับใช้กฎหมายไอ้พวกเทาๆนี้ก่อน
0: ครับอาจารย์
1: เพราะนั้นแล้วถ้าพวกเทาๆมันหายไปเนี่ยนะครับน
0: ัก
1: ลงทุนดีๆเขาก็กล้ามาลงทุนพอนักลงทุนดีๆกล้ามาลงทุนเนี่ยนะครับยังไงเสียเนี่ยคนไทยเนี่ยการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คุณเอกนิติเนี่ยผมว่านะเอาในกระทรวงการคลังเนี่ยเอาพูดง่ายๆนะพวกของเถื่อนของอะไรของเนี่ยหนีภาษีน้ำมันเขียวน้ำมันเถื่อนเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับต้องบอกว่าจะจับจริงกี่โมงนะฮะหรือแม้กระทั่งตรวจสอบการหนีภาษีเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ประจักษ์ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรน่ะที่โกงภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับกว่าจะเอาออกจากราชการได้เนี่ยเป็น10ปี
0: โอ้โหนานมากอาจารย์
1: เพราะนั้นผมถึงบอกว่าผมเนี่ยนะครับไอ้เรื่องสารพัดเทาเนี่ยผมเห็นด้วย
0: ครับ
1: แต่มันจะต้องเอาจริงเอาจังกับไอ้พวกเทาไทยเทานี่แหละโดยเฉพาะไทยเทาที่อยู่ในระบบราชการเพราะไอ้พวกนี้แหละของจริง
0: ครับอาจารย์
1: นะครับ
0: ครับอาจารย์
1: ครับผม
0: คือถ้าพูดถึงเรื่องของการเอาจริงเอาจังเนี่ยนะอาจารย
1: ์
0: ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีเนาะเรื่องของการทำสำนวนคดีสอบพยงพยานทำให้มันแน่นหนาเนี่ยแต่ว่าแม้แต่คดีตู้ห่าวก็ยังสุดท้ายก็ยังยกฟ้องอาจารย์มันสะท้อนเห็นศักยภาพการทำสำนวนคดีของตำรวจไทยหรือเปล่าก่อนที่จะไปถึงอัยการเนี่ยครับอาจารย์หรือมันเป็นเพราะว่ามันก็ทำได้เท่านี้แหละสำหรับการทำสำนวนคดีของตำรวจไทยถามอาจารย์ตรงๆฮะ
1: คือผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะพี
0: ่ครับ
1: คดีที่มันเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะพูดตรงๆว่าคนน่ะเป็นคนทำนะครับแล้วเวลามนุษย์เป็นคนทำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ในระบบราชการไทยเนี่ยประชาชนก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดอาการใจอ่อนเกิดอาการมองไม่เห็นในตัวพยานหลักฐานบางเรื่องทั้งที่คนอื่นเขามองเห็นหรือแม้กระทั่งนะครับไปตัดพยานหลักฐานนะครับทั้งที่ไม่ควรจะตัดนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรฟรีนะฮะแน่นอนแล้วครับสังคมก็ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่ามันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกนะฮะว่าในแง่ความตั้งใจของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับผมให้แต้มความตั้งใจไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่ออะไรจนกว่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไฟไหม้ฟางนะ
0: ทำจริงตั้งใจจริง
1: ไฟไหม้ฟางจัดอีเวนต์ฉาบฉวยมาเยอะแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเวลาจับเวลาอะไรเนี่ยโอ้ยตีปี๊บเป็นใหญ่โตพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับเหลวหมดประเด็นที่ผมอยากย้ำนะครับกระทั่งเรื่องสุสานเนี่ย
0: ครับ
1: ถามว่าถ้าชาวบ้านไม่โวยเนี่ยนะครับเจ
0: ้
1: าหน้าที่ระดับท้องที่ท้องถิ่นจะกระตือรือร้นไหม
0: ครับอาจารย
1: ์ผมจะบอกว่าเรามีเรื่องของการอนุญาตและการกำกับดูแลหลังอนุญาตเป็นปกติตั้งหลายเรื่อง
0: ครับ
1: นะครับแต่เชื่อไหมฮะว่าไอ้พวกอนุญาตนี่แหละกลับกลายเป็นแหล่งนะครับสร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0: นะครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คนไทยต้องออกมาโวยพอโวยทีเจ้าหน้าที่ก็ไปจับที
0: เป็นข่าวทีนึงนะอาจารย์ แต่พอหลังจากข่าวเงียบปั๊บก
1: ็จะไปไล่ในประเทศอ่ะผมเห็นด้วยแต่อย่าลืมไล่พวกเจ้าหน้าที่ด้วย

0: ครับเพราะพวกนี้นะพี่นะ
1: ครับ
0: ถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รับรองฮะไอจีนเทาไทยเทาอะไรเทาเทายิวเทาเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เบ่งบานอย่าง
1: น
0: ี้หรอก
1: ครับอาจารย์นะไทยเทาเนี่ยน่าเป็นห่วงโดยยิ่งบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับอาจารย์ขอสั้นๆแล้วกันอาจารย์ในอาจารย์พูดถึงเรื่องผลงาน
0: เรียกแต้มจะกล้าเปล
1: ่
0: า
1: ในอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเรียกแต้มของทางค่ายสีน้ำเงินอาจารย์ตอนนี้ก็ด้านหนึ่งก็เดินหน้าเรียกแต้มเดินหน้าในการที่จะสาสางหลายต่อหลายเรื่องนี้มันเข้าตาประชาชนเหมือนกันหรือแม้แต่เรื่อง data center นะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็ทั้งฝ่ายที่เขาจ้องจับผิดก็มีอยู่นะครับอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์นี่ก็จะแถลงเรื่องลงถนนละอาจารย์มองยังไงมันจะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การออกโรงมาเคลื่อนไหวของมวลชนอีกรอบหนึ่งไหมหรือยังไงในมัวจันทร
0: ์ฮะไม่มีตังค์มันก็ไล่ใครไม่ได้หรอกพี
1: ่
0: แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าม็อบที่จะไล่ใครได้เนี่ยมันต้องระดมคนเป็นแสนแล้วก็ต้องชุมนุมกันอย่างน้อยต่อเนื่องเกิน6เดือนนะครับวันนี้ผมยังไม่เห็นท่อน้ำเลี้ยงเลยแม้แต่ท่อเดียวเพราะท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยก็ไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอีเวนต์นึงนะครับซึ่งก็โดนใจคนไทยเพราะการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ไทยก็แย่จริง
1: ๆ
0: นะครับแต่ถ้าถามว่าจะเกิดมรรคผลอะไรทางการเมืองไหม
1: ครับ
0: ท่อน้ำเลี้ยงไม่มีอ่ะไม่มีม็อบไหนมันโตได้หรอกพี
1: ่แม้ระดับคุณสนธิเนี่ยไม่มีท่อน้ำเลี้ยงอ่ะไม่มีใครจะช่วยสนับสนุนเหรอ
0: ก็วันนี้นะครับท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ๆที่จะต้องแหมส่งกำลังกันมาเป็นร้อยล้านเนี่ยเพื่อจะชุมนุมกันให้ได้ยาวๆเนี่ยวันนี้เขาเปลี่ยนใส่เสื้อสูทสีน้ำเงินกันทั้งประเทศแล้วนะฮะพ่อน้ำเลี้ยงกระจอกงอกง่อยแบบหาบเล่แผงลอยขายสมุนไพรขายอะไรพวกนี้มันกระจอกบริจาคที500 พันหนึ่งนะครับผมยังไม่เห็นบริจาคกันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับคือถ้ายังอยู่กันแค่500 พันหนึ่ง 2,000 โอ้ยอย่าไปว่าแต่ล้มรัฐบาลเลยพี่ล้มนายกอบต.ยังไม่ได้เลย
1: เอาล่ะอาจารย์ชัดเจนมากเลยครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ธนพรอย่างยิ่งเลยวันนี้นะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะครับที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีความเข้มข้นของรัฐบาลค่ายสีน้ำเงินที่จัดการอย่างเด็ดขาดโดยยึดตัวบทกฎหมายนะครับนี่ในมุมของอาจารย์ธนพรนะทั้งในเรื่องของการเนรเทศนะฮะชาวอิสราเอลนะครับรวมไปยังก็ถึงเรื่องกรณีเนี่ยสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทราในใกล้กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังได้มุมมองเรื่องที่จะเป็นประเด็นร้อนในต้นสัปดาห์นะครับก็คือวันที่7กันยายนที่คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยก็เตรียมในการที่จะตั้งโต๊ะแถลงนะครับเรื่องของการเตรียมการนะครับในการที่จะขยับนะทวงคืนประเทศไทยนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าน่าสนใจก็บรรจันเนี่ยก็เข้าใจว่าเรื่องใหญ่ๆก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องของการเตรียมแถลงข่าวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนี่แหละคือด้านหนึ่งก็มีคนที่มองว่าปัจจัยในการที่จะนำไปสู่การออกมาชุมนุมนะฮะเพื่อที่นำม็อบลงสู่ถนนเนี่ยมันยังไม่มีหรือไม่สุกงอมพอนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงก็จะมีบางคนก็บอกว่าอย่าไปด้อยค่าคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะก่อให้เกิดมรรคผลอะไรขึ้นเพราะมีบางคนเนี่ยนักวิชาการบางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกับผมนะครับบอกว่าเรื่องของการทวงคืนประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จะมีความหมายในการที่จะไปล้มรัฐบาลนะครับซึ่งมันก็อาจจะยากอย่างที่อาจารย์ธนพรว่าแต่ว่าในยะเนี่ยมันน่าจะหมายถึงการทวงคืนผืนแผ่นดินไทยจากบรรดาทุนเทานะฮะทั้งทุนเทาจีนทุนเทายิวทุนเทารัสเซียรวมทั้งคนไทยเทาเองนะครับนะฮะอันนี้ก็น่าจะมีในยะสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะขออนุญาตพักกันนะครับเดี๋ยวกลับมาจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ Data Center หน่อยเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับทางสำนักข่าว

0: next new เนี่ยติดภารกิจนะครับแต่ว่าผมก็จะมีบางตอนบางสาระสำคัญนะครับที่ทางสำนักข่าว next new เนี่ยมีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงว่าด้วยdata center นะครับทั้งในไทยและในต่างประเทศมานำเสนอกันนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: เอาสายต่อไป
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
5: 19นาฬิกา43นาทีนะครับช่วงที่2ของ6ประเด็นนะครับเข้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับฝนก็เริ่มที่จะซาเม็ดลงแล้วนะครับแต่ว่าพื้นผิวการจราจรก็ยังดูจะเปียกแฉะกันอยู่นะครับและก็ไม่แน่ใจว่าในอีกหลายพื้นที่เดี๋ยวฝนหยุดตกหรือยังนะครับหรือสภาพการจราจรกลับคืนสู่สภาพปกติหรือยังนะครับแต่ว่าประเด็นที่อยากจะมานำเสนอเนี่ยครับแทนที่คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญนะครับเรื่อง Data Centerเรื่อง Data Center เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สอดแทรกกันเข้ามากลายเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการร้องเรียนของประชาชนนะครับที่อยู่ในจุดที่ต้องสงสัยสำหรับการสร้าง Data Center นะฮะ Data Center ก็คือหลังบ้านแบ็กอัพอ่ะนะฮะสำหรับเรื่องของการเข้าสู่ยุคสมัยของโลกดิจิทัลนะฮะก็คือมันจะต้องมีหลังบ้านต้องมีแบ็กอัพที่คอยซัพพอร์ตคอยให้การสนับสนุนนะครับนี่เป็นก้าวย่างสำคัญนะครับในการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นฐานข้อมูลนะฮะก็คือ Data Center เนี่ยนะครับนอกจากเสียงร้องส่งสัญญาณเตือนของประชาชนที่อยู่แถวย่านรามคำแหง28และก็แถวโรงพยาบาลพระราม9ทำให้มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการเปิดประเด็นของส.ส.ฝ่ายค้านนะครับที่มีการพูดถึง Data Center ที่มันเกิดขึ้นนะฮะมีการกักเก็บน้ำมันนะไว้ถึง 400,000 ลิตรนะครับซึ่งถ้าเป็นปริมาณนี้ก็เท่ากับปั๊มน้ำมันใน 2-3 ปั๊มนะครับอยู่ในพื้นที่ที่สร้าง Data Center แล้วก็ที่สำคัญนะครับบ้านเรายังไม่มีกฎหมายมารองรับความจริงในต่างประเทศเนี่ย Data Center เขาต้องมีโซนนิ่งนะครับต้องไปอยู่ในโซนที่กันเอาไว้สำหรับการสร้างเป็น Data Center เป็นฐานนะฮะที่เป็นแบ็กอัพในการซัพพอร์ตการเข้าสู่โลกของดิจิตอลนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมนะฮะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นหัวโต๊ะในช่วงแรกแล้วก็มีคุณเอกนิติทันประภาสนะครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นประธานเป็นหัวหน้าทีมนะครับเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะฮะมีการประชุมกันทุกหน่วยงานเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุป4ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการควบคุมกิจการ Data Center นะครับ4ยุทธศาสตร์มีอะไรบ้างนะครับ1รัฐบาลจะดำเนินการข้อมูลให้ชัดเจนนะฮะเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการ Data Center ไปขออนุญาตกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่น BOI มีการขอกักน้ำไฟขอไปยังหน่วยงานกำกับอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมหรือกสทช.ทำให้ลักษณะการขออนุญาตต่างคนต่างวิ่งไปยังหน่วยงานต่างๆวันนี้รัฐจะดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนให้เป็นภาพเดียวกันและให้กระทรวงดิจิทัลนะครับจัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เห็นข้อมูลตรงกัน 2. จัดระเบียบกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะครับนะฮะสำหรับการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อดูแลประชาชนทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นรายพื้นที่นะครับใครจะเปิด Data Center ต้องมีมาตรฐานอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลนี้จะนำมาบังคับใช้กับทุกผู้ประกอบการนะครับทั้งที่ดำเนินการไปแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จะและที่จะเข้ามาในอนาคต3ยกระดับเชิงยุทธศาสตร์การจะให้อนุมัติจะพิจารณาว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของประเทศหรือไม่เช่นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานสะอาดการส่งเสริมยุทธศาสตร์ Net Zero ยุทธศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ประโยชน์จาก Data Center ด้วยนะครับนะฮะและยุทธศาสตร์ที่4ครับผู้ประกอบการทุกรายต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำใครจะได้โครงการในอนาคตต่อไปจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยเช่นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายเซตซีโร่ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบเบื้องต้นก็คือให้ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนแข่งขันกันเสนอโครงการนะครับเพื่อรอรับการอนุญาตนะครับนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการที่จะกำหนดกรอบกติการายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบองค์ประกอบสำคัญสำหรับเรื่องของ Data Center นะครับเพราะว่าณปัจจุบันมันกระจายนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ข้างโรงพยาบาลพระราม9อยู่ในรามคำแหง28ซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นย่านชุมชนมีคอนโดอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่บางคนมีการไปสร้างตรงนั้นเฉยเลยนะครับ

นะครับท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัยและมาตรการกำหนดดูแลมิติด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปเนื่องจาก Data Center ต้องเปิดทำงาน24ชั่วโมงจำเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณมหาศาลสำหรับข่าว Next News นะครับตรวจสอบข้อมูลพบว่าData Center ขนาดกลางต้องใช้น้ำเพื่อระบายความร้อนสูงถึงประมาณ110ล้านแกลลอนต่อปี110ล้านแกลลอนต่อปีนะครับนะฮะสำหรับ Data Center ขนาดกลางนะครับซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้น้ำของ 1,000 ครัวเรือนตลอดทั้งปีครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่อาจใช้น้ำสูงถึง5ล้านแกลลอนต่อวัน5ล้านแกลลอนนะครับต่อวันนะครับหรือราว1,800 ล้านแกลลอนต่อปี 1,800 ล้านแกลลอนต่อปีเทียบเท่ากับการใช้น้ำมันของเมืองที่มีประชากรมากถึง 10,000 ถึง 50,000 คนนะอันนี้ข้อมูลของทางสำนักข่าว Next News นะครับคราวนี้เนี่ยสำนักข่าว Next News ก็มีการหยิบยกตัวอย่างนะครับเอาข้อมูลจากประเทศที่เป็นศูนย์กลาง Data Center ครับอย่างสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว Next News บอกว่า Data Center ของสหรัฐอเมริกามีมากถึง 5,426 แห่งครับ 5,426 แห่งต้องแบกรับการใช้น้ำในปริมาณมหาศาลข้อมูลปี2021นะครับก็คือย้อนหลังไป5ปี Data Center ในสหรัฐใช้น้ำรวมกันถึง449 ล้านแกลลอนต่อวัน449ล้านแกลลอนต่อวันหรือประมาณ 1.637 แสนล้านแกลลอนต่อปีก็คือประมาณ 163,700 แกลลอนต่อปีนะครับนะฮะอันนี้หน่วยเป็น 1.637 แสนล้านแกลลอนต่อปีนะครับนอกจากนี้การมีประชากรนะครับมีการประมาณการว่าการป้อนคำสั่ง AI นะครับของมนุษย์ทุกๆ100คำสั่งจะต้องสูญเสียน้ำในกระบวนการระบายความร้อนราว1ขวดหรือประมาณ519 มิลลิลิตรแม้ฟังดูเป็นตัวเลขไม่มากแต่เมื่อผู้ใช้ AI หลายพันล้านคนทั่วโลกส่งคำสั่งผ่านระบบนะครับChat GPT นะฮะในทุกๆนาทีปริมาณการใช้น้ำจึงพุ่งขึ้นสูงมหาศาลเนื่องจากระบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับ LLM เนี่ยนะครับต้องอาศัยการประมวลผลขั้นสูงที่สิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นเปลืองพลังงานนะครับทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาระบบความร้อนด้วยของเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยสหประชาชาตินะครับนะฮะในปีคศ2026ก็คือปีนี้แหละที่ระบุว่า Data Center กำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรโลกโดยประเมินว่า Data Center ทั่วโลกใช้ไฟฟ้าสูงถึงนะครับ448นะครับหน่วยเป็นเทราวัตต์นะครับต่อชั่วโมงในการขับเคลื่อนระบบ AI ซึ่งการใช้ไฟฟ้ามหาศาลนี้สร้างรอยเท้าคาร์บอนสูงถึง189ล้านคาร์บอนไดออกไซด์189ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือต้องใช้ต้นไม้ถึง 3,200 ล้านต้นที่เติบโตเต็มที่เป็นเวลา10ปีจึงสามารถดูดซับและชดเชยคาร์บอนส่วนนี้ได้หมดครับเห็นหรือยังครับภัยที่มันเกิดขึ้นนะครับจาก Data Centerนะฮะมันมีสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยมีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบจะโดยข้อจำกัดเรื่องเราไม่มีกฎหมายรองรับหรือไม่มีหน่วยงานในการที่จะดูแลในการที่จะอธิบายข้อมูลให้ประชาชนทราบก็ตามทีนะครับสำนักข่าว Next News บอกว่ามีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของ AI ใน Data Center นะครับพุ่งสูงขึ้นถึง 40% ภายในปี2030ก็คืออีกประมาณสัก4ปี5ปีข้างหน้าใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงปริมาณการใช้ไฟในอุตสาหกรรม AI จะกลายเป็นสัดส่วน 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดบนโลกใบนี้ครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับบน

0: โลกใบนี้นะฮะต้องใช้ไฟในอุตสาหกรรม AI นะครับสำหรับ data center นะครับจะเป็นสัดส่วนถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดบนโลกใบนี้ครับในมิติด้านทรัพยากรน้ำการดำเนินการของ data center เมื่อปีที่ผ่านมามีการใช้น้ำมหาศาลจนสามารถเติมสระว่ายน้ำโอลิมปิกได้ถึง 1,800,000 สระครับสระว่ายน้ำโอลิมปิกครับ 1,800,000 สระนะครับสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำในการดำเนินการของ Data Center เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งปริมาณน้ำ 1,800,000 สระเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำขั้นพื้นฐานในครอบครัวต่อปีของประชากรมากกว่า600ล้านคนในภูมิภาคนะครับในภูมิภาคซับซาร่าของแอฟริกาก็คือในพื้นที่รอบๆนะครับของซาร่านะครับน่าจะเป็นทะเลทรายนะครับของแอฟริกานอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี2030ก็คือประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าปริมาณการใช้น้ำเพื่อขับเคลื่อนกับงานด้าน AI จะเทียบเท่ากับการใช้น้ำของประชากรกว่า 1,300 ล้านคนในภูมิภาคซับซาร่าของแอฟริกาขณะเดียวกันยังเป็นความต้องการด้านพลังงานเกือบ3เท่าของการใช้พลังงานต่อปีของประเทศปากีสถานบังกลาเทศและไนจีเรียรวมกันครับ3ประเทศนะปากีสถานบังกลาเทศและไนจีเรียนี่เป็นการใช้พลังงานนะครับพลังงานเกือบ3เท่าของการใช้พลังงานต่อปีของ3ประเทศนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นรายงานได้ประเมินว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากฮาร์ดแวร์ AI จะพุ่งทะลุถึง 2.5 ล้านเมตริกตันภายในสิ้นทศวรรษนี้ครับซึ่งเทียบเท่ากับการทิ้งหอไอเฟล250แห่งในทุกๆปีและส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้จะถูกส่งทิ้งไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยครับนะฮะทั้งนี้ผู้เขียนรายงานระบุว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังคงมอง AI เป็นเพียงระบบซอฟต์แวร์แต่ในความเป็นจริง AI คือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้ง Data Center ระบบผลิตไฟฟ้าระบบระบายความร้อนสายส่งไฟฟ้าชิปพื้นดินและทรัพยากรน้ำอย่างไรก็ตามข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นครับนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือผู้ใช้บริการต้องมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลนะครับผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ใช้บริการผู้ให้บริการต้องมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลเช่นการแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าการประมวลผลรูปภาพหรือวิดีโอจะส่งผลให้เกิดพลังงานสูงขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและรัฐบาลควรกำหนดให้ผู้ให้บริการ AI ต้องเปิดเผยผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานองค์กรและหน่วยงานภาครัฐให้ใช้งาน AI อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเลือกสร้างข้อความแทนการเจนภาพนะครับหรือวิดีโอการนำผลลัพธ์เดิมกลับมาใช้ซ้ำตลอดจนการหลีกเลี่ยงการใช้ AI โดยไม่จำเป็นครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับในรายละเอียดเนี่ยสามารถที่เข้าไปอ่านได้นะครับในสำนักข่าว Next News นะครับแล้วก็ยังมีการลิงก์นะครับที่มาของข้อมูลนะครับซึ่งมาจากต่างประเทศที่สำนักข่าว Next News ได้มีการลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาจากสื่อของต่างประเทศนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้นนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นหลังบ้านสำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับก็คือการมี Data Center ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโซนพิเศษมีถือว่าเป็นโซนนิ่งมันจะมากระจุกมาสอดแทรกอยู่ร่วมกับประชาชนไม่ได้ครับนักวิชาการบางท่านเนี่ยที่มีความรู้ของคนไทยเนี่ยบอกว่ามันจะมีทั้งการส่งความร้อนนะครับอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติพื้นที่โดยรอบเนี่ย 2-9 องศานะครับ 2-9 องศาครับใครที่อยู่รอบๆเนี่ยติดแอร์ก็ไม่อยู่นะครับถ้ามันเพิ่มขึ้น 2-9 องศาเนี่ยนะครับนะฮะแล้วยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อน้ำนะฮะ มือนกับที่ไปเจอว่าแถวๆถนนพระราม9ใช่ไหมที่มีการพบว่ามีน้ำมันเนี่ยครับมันรั่วแล้วก็ลงไปที่ร่องน้ำแล้วก็ออกไปที่แหล่งน้ำนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝ่ายให้ข้อมูลหรือต้องทำหน้าที่ในการกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงต้องมีความชัดเจนและโปร่งใสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมจักรมงคลและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: 6ประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำหนดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Bizปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ Bit ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่อง AI นะคะในโลกที่กำลังแตกแยกเมื่อปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ว่าเศรษฐกิจโลกก็แบ่งขั้วมากขึ้นนะคะคำถามก็คือว่าความแบ่งแยกแตกแยกแบบนี้มันจะกระทบกับการกระจายผลประโยชน์ของ AI ยังไงประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำด้านเทคจะคว้าโอกาสจาก AI ได้ไหมนะคะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
4: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองภาพใหญ่ก่อนเลยในวันที่ตอนนี้ AI มันก็พัฒนาเร็วมากแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็แตกแยกมากขึ้นเหมือนกันอาจารย์มองว่าสองปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันกำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอันนี้เราแบ่งกันก่อนว่าเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็ผลประโยชน์จาก AI เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
5: ์ครับก็ล่าสุดนะครับไปเจอบทความหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของ VoxEU นะครับ VOXEU ซึ่งเพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวัน ที่4กันยานี่เองนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าบทความนี้กำลังจะมองนะครับว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์นะครับทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี AI ได้อย่างไรท่ามกลางนะครับสภาพของภูมิรัฐศาสตร์โลกทุกวันนี้ที่ก็ถือว่ามีการแบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะครับเป็นขั้วมหาอำนาจทางฝั่งตะวันตกขั้วมหาอำนาจทางเอเชียอย่างจีนนะครับแล้วประเทศต่างๆเนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างไรเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI หรือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี AI ได้มากที่สุดนะครับซึ่งข้อสังเกตหนึ่งที่ผม เห็นนะครับหลังจากอ่านบทความนี้นะครับก็พอจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกับผู้นำด้าน AI หรือเป็นผู้สร้าง AI แถวหน้าเพื่อจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจหรือเพื่อจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสมอไปก็ได้นะครับแน่นอนว่าวันนี้เราอาจจะถ้าเราแบ่งเป็นเลเวลต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอ่ะผู้นำทางด้าน AI ก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาหนีไม่พ้นจีนนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปถูกไหมครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นระดับฟรอนเทียเลยนะครับในต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็น AI ฟรอนเทียคือเป็นผู้เล่นแถวหน้านะครับซึ่งแน่นอนประเทศที่เป็นผู้เล่นแถวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยี AIซึ่งเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราอยู่บนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกันมากอยู่บน AI economy กันมากก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็เป็นศูนย์กลางนะครับ AI ทุกวันนี้มันก็เป็นศูนย์กลางในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับบทความที่ผมไปอ่านเจอมาก็มีมุมที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้เทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่ม ประเทศหรือผู้เล่นที่เป็นแถวหน้าหรือเป็นผู้นำทางด้าน AI เท่านั้นแต่มันมีโอกาสครับที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยของ AI หรือที่เกิดจาก AI เนี่ยมันจะสามารถกระจายตัวออกไปนะครับไปยังประเทศกลุ่มอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านการค้าผ่านการลงทุนนะครับผ่านการผลิตไม่ว่าจะเป็นอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องเช่นเซมิคอนดักเตอร์ยกตัวอย่างนะครับเรื่องคลาวด์เซอร์วิสนะครับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เรื่อง data center ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้จริงๆเรื่องประเด็น data center ในกรุงเทพกำลังเป็นข่าวที่ร้อนแรงนะครับซึ่งจริงๆก็จะเชื่อมโยงมีข้อคิดเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำหรือแถวหน้าด้าน AI เนี่ยเอ๊ะมันจะต้องกลายมาเป็นแบบแหล่งที่สร้างจำนวน data center เยอะๆหรือเปล่าถึงจะได้ประโยชน์จากทางเศรษฐกิจเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นอาจจะแบ่งได้อย่างนี้ครับคุณกมลชลท่านผู้ฟังถ้าเราแบ่งประเทศในโลกเนี่ยนะครับบนพื้นฐานของระบบนิเวศทาง AI เนี่ยอาจจะมี3เลเวลนะเลเวลแรกก็คือผู้นำเลยเป็นฟอนเทียนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอเมริกาเป็นจีนนะครับกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับกลุ่มที่2เนี่ยนะครับซึ่งไทยเราก็ก้ำกึ่งแล้วนะตอนนี้กลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่มีอินฟราสตรักเจอร์ได้กลุ่มที่อยู่ในซัพพลายเชนได้นะครับอาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาอยากมาตั้ง data center อะไรต่างๆแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็เป็นผู้ใช้อย่างเดียวนะครับเราเรียกว่า AI adopter นะครับแต่วันนี้มันเคลียร์คัทไปแล้วล่ะว่ากลุ่มที่เป็นฟอนเทียยังไงเขาก็ได้ประโยชน์นะครับสหรัฐอเมริกาจีนพวกนี้แต่ประเด็นคือแล้วไอ้ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่2เนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มที่จะพอที่จะ provide infrastructure ได้นะครับพอที่อยู่ใน supply chain ได้และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ใช้อย่างเดียวเป็น AI adopter AI user อย่างเดียวเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้อย่างไรผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่น่าจะมาวิเคราะห์กันต่อครับ
4: ค่ะแล้วถ้าเราบอกว่าการพัฒนา AI มันอาจจะกระจุกอยู่ที่ไม่กี่ประเทศเนาะที่เขาอาจจะเป็นผู้นำอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าประโยชน์จาก AI เนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เขาพัฒนาหรือเป็นผู้นำทีเนี้ยอะไรมันจะเป็นกลไกสำคัญคะอาจารย์ที่จะทำให้ประเทศอื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้นำเนี่ยเขาได้ประโยชน์จาก AI ได้บ้างกลไกแบบไหน
5: ผมอ่านบทความเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ของ VOXEU เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีการพยายามจำลองนะครับแล้วก็ประเมินการสร้าง GDP ด้วยนะครับโดยใช้โมเดลของ IMF เนี่ยแล้วก็บอกว่าโอเคนะครับ AI เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐได้นะเอาคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็อาจจะสัก 2% นะครับของ GDP EU เนี่ยก็ 1.9 จีนใน 1.8 แต่ถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะเหลือ1ต้นๆเลยหรือ0จุดกว่านะอันนี้ก็คงเป็นหลักฐานที่เขามีการเรียกว่าไปพยายามนะครับประมวลผลในเชิงสถิติมาในเชิงตัวเลขมาว่าคนที่เป็นหรือประเทศที่เป็นผู้นำเนี่ยทางด้าน AI เนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์จาก AI ในเชิงเศรษฐกิจนะครับเอาเชิงเศรษฐกิจก่อนในเรื่องของอัตราการเติบโตของ GDP อะไรก็ว่ากันไปมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่คุณกมลชนกตั้งมาเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยว่าแล้วถ้าประเทศอื่นๆในโลกไม่ได้เป็น AI frontier หรือไม่ได้เป็นผู้นำด้าน AI จะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับมันมีคำหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถูกใช้ในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์นะวันนี้เอา2เรื่องมารวมกันเลยนะครับเรื่อง AI เรื่องนึง AI economy เรื่องนึงเรื่อง geopolitics วันนี้จะมารวมกันนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับคือคำว่า connector economy ไม่แน่ใจจะเป็นคำใหม่สำหรับท่านผู้ฟังด้วยหรือเปล่านะครับconnector economy connect มันแปลว่าเชื่อมต่อนะครับ connector ก็แปลว่าผู้เชื่อมต่อนะครับ connector economy ก็คือเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถวางตัวเป็นผู้เชื่อมต่อได้แปลว่าอะไรครับในยุคที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยมันร้อนแรงเหลือเกินมีฝั่งอเมริกาฝั่งจีนมีรัสเซียนะครับแยกกันหลายฝั่งหลายฝ่ายเนี่ยทฤษฎีหรือแนวคิดคำว่า connector economy เนี่ยคือประเทศที่ไม่เลือกฝั่งนะครับและสามารถเชื่อมต่อนะครับคอนเน็กต์นะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นสะพานระหว่างจุดยุทธศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์โลกได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศที่บอกฉันไปเลือกฝั่งอเมริกาเลยฉันไปอยู่ฝั่งจีนฉันจะไม่เอาอเมริกาเลยอันนี้ไม่ใช่คอนเน็กเตอร์อีโคโนมีคอนเน็กเตอร์อีโคโนมีต้องเชื่อมได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศในสหภาพยุโรปสามารถเชื่อมได้supply chain ไปทางอเมริกาก็ได้ไปทางจีนก็ได้แบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น connector economy ทีนี้หัวใจในยุค AI พราะว่าวันนี้ AI มันเข้ามาในยุคที่โลกมันค่อนข้างมีความแตกแยกกันเยอะนะครับมันไม่ globalized ละมันไม่โลกาภิวัตน์เหมือนในอดีตมันมีความมีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงนะครับก็จะใช้ไอเดียหรือแนวคิดนี่แหละครับเรื่อง connector economy เหมือนกันคือต้องมา connect เรื่องของ AI นะครับเพราะฉะนั้นในยุค AI เนี่ยหรือในยุคที่ AI กำลังบูมมากแล้วก็เจอ fragmentation ด้วยก็คือความแตกแยกด้วยนะครับสิ่งที่ประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะต้องวางตัวนะครับหรือกำหนดยุทธศาสตร์ให้ดีก็คือว่าจะต้องเป็นตัวคอนเน็กต์ให้ได้ระหว่างขั้วมหาอำนาจนะครับที่ใหญ่ๆในโลกและวันนี้มหาอำนาจใหญ่ในโลกเป็นผู้นำเทคโนโลยีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐในผู้ตรงๆกับฝั่งจีนนะครับมันมีเทคโนโลยีมาจากทั้งสองฝั่งแล้วอย่าลืมนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเองเนี่ยเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาแทรกซึมในทุกๆอุตสาหกรรมมาตรการ export control เอ่ยนะครับควบคุมการส่งออกเรื่องของ tariff เอ่ยนะครับเรื่องของการ screen การลงทุนเอ่ยการจำกัดการเคลื่อนย้ายข้อมูลเอ่ยกฎระเบียบต่างๆที่ออกมานะครับมันทำให้ต้นทุนวันนี้ต้นทุนของเศรษฐกิจ AI มันสูงขึ้นการที่โลกแบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะครับมันส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆและในขณะเดียวกันก็ส่งผลนะครับเชิงลบต่อการเติบโตของ AI economy หรือเศรษฐกิจ AI ด้วยที่ในบทความนะครับเขาเรียกคำว่า tax AI twice ก็เหมือนกับ AI เนี่ยโอ้โหทุกวันเนี่ยมันโดนต้นทุนหลายชั้น2ชั้น3ชั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าประเทศต่างๆไม่วางตัวเป็น connector economy นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักนะครับพอสมควรในเรื่องของการลดการโอกาสของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับ
4: ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเป็น connectEconomy ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะทำผ่านอะไรได้บ้างครับประเทศจะต้องเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายผ่านเรื่องอะไรบ้างมันถึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจได้
5: ครับแนวคิด Connector Economy ก็คือว่าไม่เลือกฝั่งนะครับคือในทางยุทธศาสตร์นะครับของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่เลือกฝั่งนะครับไม่ผูกตัวเองว่า อยู่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบ 100% นะครับเพราะว่าถ้าเลือกปุ๊บเนี่ยในทางแนวคิดของ connector economy เนี่ยนะครับการเลือกฝั่งในเชิงของขั้วอำนาจโลกเนี่ยจะเป็นอุปสรรคด้านการค้าและกฎระเบียบต่างๆจะเข้ามาเยอะนะครับคือจะรับผลเสียจากความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแบบเต็มๆเลยนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องพยายามที่จะสามารถสานความสัมพันธ์นะครับกับขั้วอำนาจต่างๆของโลกและวางตัวเป็น supply chain ให้ได้มีตัวอย่างนะครับในบทความเนี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์ของ VOX EU เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างในอาเซียนเองเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยนะครับกำลังพยายามวางตัวนะครับเป็นconnector economy คือ connect ทางอเมริกาก็ได้ connect ทางจีนก็ได้พูดง่ายว่าต้องรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการลงทุนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ supply chain กับหลายฝ่ายในโลกให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างการเป็น connector economy นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือต้องมาวิเคราะห์กันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะดึงมาประเด็นเรื่องที่ร้อนแรงวันนี้ก็คือ data center ในบ้านเราทีนี้connector economy เนี่ยในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์นี่ก็คงวางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเข้าใจกันละแต่ว่า connector economy ในมุมมองของเศรษฐกิจ AI มันคืออะไรอ่ะเพราะเมื่อกี้บอกว่าท่านภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นเหมือนกับซัพพลายเชนถูกไหมครับสามารถเชื่อมได้ควบอำนาจได้หมดแต่แล้วถ้าเป็นในมุมของ AI ล่ะใน AI economy ล่ะประเทศที่เป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็น1สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้นะครับ2นะครับอาจจะต้องมีพวกคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์นะครับ3อาจจะต้องรองรับการลงทุนทาง AI ได้อ่ะคือพูดง่ายๆว่าต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็หนึ่งในคุณสมบัตินะครับแต่เดี๋ยวต้องมาขยายความต่อนะครับหนึ่งในคุณสมบัติของเรื่อง infrastructure AI เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดเรื่อง data center นะครับเพราะฉะน
4: ั้
5: นในบทความเนี่ยก็มีพูดถึงเหมือนกันบอกว่าconnector economy ในยุค AI นะส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะมีองค์ประกอบหลายส่วนอย่างที่ผมบอกแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความพร้อมนะครับให้เกิดการลงทุนใน data center เอาล่ะทีนี้แหละครับมันวกเข้ามาประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าพอเ ราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่านบทความที่ผมก็นั่งตั้งคำถามผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะตั้งคำถามเหมือนผมคุณกมลชนกคิดเหมือนผมอ้าวแล้วเนี่ยเรามี data center มาตั้งในเมืองไทยเราเป็น connector economy หรือเปล่าเราได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจในยุค AI ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้นำละเราไม่ใช่อเมริกาเราไม่ใช่จีนเรากำลังทำตัวเป็นเรากำลังมี position นะครับอยู่ในเลเวล2แหละคือเราไม่ใช่ frontier แต่เราอยู่ในช่วงที่มีอินฟราได้นะทีนี้ผมก็เลยตั้งคำถามให้ท่านผู้ฟังคิดต่อว่าแล้วเราเป็น connector economy หรือเปล่านะครับ
4: นั่นสิคะอาจารย์งั้นหนูน้องก็ถามอาจารย์ต่อว่าแล้วอาจารย์มองว่าเราเป็น connection connector economy ไหมคะในเมื่อเราตอนนี้เราก็มีกระแสเรื่อง AI เนาะแล้วก็ AI ก็มี data center อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่
5: เนี่ยแหละครับเนี่ยอันนี้ก็กลับเข้ามานะประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะครับที่จะมาชวนคุณวรชนกแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยมาคุยกันในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นข่าวเนี่ยวันนี้เห็นข่าวนะครับโอ้โหมีการเข้าไปตรวจสอบ Data Center นะครับตั้งอยู่ในเรียกว่าโซนก็อยู่ในกลางเมืองนะครับกลางกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็มีการไปพบเรื่องของการกักตุนใช่ไหมครับน้ำมันอะไรด้วยต่างๆตามข่าวคือ Data Center เนี่ยมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีเปิดมีปิดถูกไหมครับกะเช้ากะบ่ายกะอะไรก็ว่ากันไปมีบางช่วงเครื่องจักรก็ชัตดาวน์แต่ Data Center มันปิดไม่ได้ครับมันต้องเปิดแบบร้านสะดวกซื้อคือเปิด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบกลไกการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งที่ตามข่าวนี่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศนะอันนี้ก็เข้าม ันจะเข้าความว่า connector economy ประมาณหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆคลี่กันไปนะครับเอาคอนเซ็ปต์ connector economy ที่เราคุยวันนี้มาลุยกันต่อเพราะว่าเราดูแล้วโอเคอ่ะมันเป็นบริษัทต่างชาตินะมันมี FDI เข้ามาเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็อยู่ในนะ supply chain นะของ AI economy ระดับโลกแล้วนะเรามี infrastructure นะครับแต่แน่นอนวันนี้คนกังวลกันเยอะเพราะอะไรเพราะมันรันตลอดเวลามันเห็นไหมครับมันต้องมีน้ำมันสำรองแล้วเนี่ยเขาก็ไปตรวจแล้วมันจะขัดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะมันต้องเซฟอ่ะคือเขาก็เซฟในมุมเขาว่าเขาปล่อยให้มันชัตดาวน์ไม่ได้นะมันปิดไม่ได้มันต้องสำรองเพราะอะไร data center ใช้พลังงานเยอะใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันอาจจะดูมันก็ไม่ได้ปล่อยควันไม่ได้อะไรออกมาแต่อย่าลืมว่าการใช้พลังงานที่เยอะเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลทางอ้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นผมเชื่อว่าหลายคนนะครับรัฐบาลเองผู้ที่เกี่ยวข้องเองประชาชนในละแวกนั้นเองก็ต้องกังวลนะครับสองนะครับนอกจากจะใช้พลังงานเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องอุณหภูมินะครับที่จะต้องพยายามรักษาอุณหภูมิแล้วบ้านเราบางทีอากาศร้อนจัดอะไรมันก็ต้องดูระบบต่างๆนะครับที่จะมาทำให้ Data Center มันสามารถ keep on running ก็คือดำเนินการได้ตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาละผมว่าเรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสเป็น connector economy เราอยู่ใน global value chain ของ AI แล้วล่ะนะครับแต่คำถามที่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่มากกว่าว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในvalue chain หรือ supply chain หรือเราเป็น infrastructure hub นะครับในเศรษฐกิจ AI ได้หรือไม่ผมคิดว่าเราพอเป็นได้เราเป็น frontier แบบอเมริกาจีนนี่อาจจะยากมากเลยนะครับแต่คำถามสำคัญนะครับผมคิดว่าแล้วไอ้ data center ที่มีแบบเนี้ยมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวหรือเปล่าที่จะทำให้เราเนี่ยเป็น connector economy ได้ซึ่งคำตอบคือไม่ใช่นะครับเราต้องอย่าเอาตัวชี้วัดว่าไอ้ประเทศเรามี data center กี่แห่งจะยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้เป็นความคิดที่ผมมองว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากเนี่ย AI economy เนี่ยแล้วเราบอกโอเคเราจะเป็น connector economy คำถามก็คือว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือ ecosystem ที่เราพูดกันเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องซึ่ง data center เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเราได้แค่ไหนอันนี้คือโจทย์สำคัญเลย FDI มาแค่ไหนนะครับมันช่วยให้เข้ามาแล้วเนี่ยภาครัฐเรามีความเป็นดิจิตอลขึ้นได้ไหมนโยบายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนากำลังคนนะครับเข้ามาแล้วมันสามารถต่อยอดให้บ้านเราได้มากแค่ไหนคือถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ไ นะครับถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้แล้วเราบอกโอ้โหนี่ไงมี data center ละกลายเป็นประเทศไทยเข้าไปอยู่ในห่วงของการเป็น supply chain ของเศรษฐกิจยุค AI อันนี้ก็อาจจะพูดว่าก็มีความมันก็อาจจะมีข้อมูลทั้งด้านบวกด้านลบนะครับอย่างที่บอกว่าโอเคมันใช้พลังงานเยอะนะครับไฟฟ้าเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นหลักเลยถูกไหมครับที่ต้องมาดูกันว่าใช้พลังงานแค่ไหนแล้วพลังงานเพียงพอไหมนะครับเรื่องน้ำอีกนะครับเรื่องการปล่อยคาร์บอนอีกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเรามีจำนวน data center เยอะแล้วเราก็เป็นเนี่ยเราเป็น connector economy เราได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ AI นะครับมุมมองนี้อาจจะไม่ได้ตรงแบบ 100% แหละแล้วเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับพอมีแล้วเรามาเจอกันตูมเดียวเนี่ยเราก็ตื่นตระหนกกันพอสมควรหรืออาจจะหลายคนก็มีความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นมองในมุมเศรษฐศาสตร์นะครับ Econbiz เนี่ยนะครับตามชื่อรายการเลยปากท้องเราต้องคิดเลยนะครับว่า1เลยนะครับถ้าเราอยากได้ประโยชน์นะจากเศรษฐกิจโลกในยุค AI ที่วันนี้ประเทศต่างๆในโลกแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเราจะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับหนึ่งอย่างจะให้มองในมุมopportunity cost ด้วยเราอาจจะไม่ได้เน้นมี data center เยอะถ้าเราเอาพื้นที่นะครับซึ่งมันอยู่ในเขตเมืองซึ่งอาจจะสร้างมูลค่าอื่นใดได้เนี่ยมากกว่า data center ก็น่าสนใจหรือมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ชุมชนแวดล้อมเนี่ยเขาอยู่แล้วเขามีความสบายใจนี่ก็ต้องคิดในมุมนี้ด้วยนะครับในมุม social return ว่าdata center มาตั้งแล้ว social return มันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะคุ้มไหม FDI มาเนี่ยสมมติอ่ะมาลงทุนเลยเป็นหมื่นล้านเลยนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยก็นำเข้าหมดนะแล้วก็มาใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ที่ดินบ้านเราอันนี้ก็อาจจะนะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าไอ้ supply chain หรือ value chain ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ AI ยกตัวอย่างนะครับที่บอกว่า data center วันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราต้องแยกให้ออกว่ามี data center เยอะกับเราได้ประโยชน์จากเซ็นเตอร์เหล่านี้สูงมันเป็นคนละเรื่องกันถ
4: ้
5: าเรามีเยอะแต่เราไม่สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อะอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นโจทย์แล้วครับที่เราต้องมาปรับต้องมาจูนกันเพื่อที่จะสร้างบทบาทที่เป็น connector economy เนี่ยในยุคของ AI และความแตกแยกของประเทศต่างๆในโลกให้ได้นะครับก็ต้องเอามุมผมว่าต้องเอามุมเศรษฐศาสตร์เข้ามาย้ำวัดแค่ว่ามีจำนวนเยอะอันนี้อาจจะไม่ใช่แต่ต้องดูว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินลงทุน FDI เอ่ยนะครับเรื่องการจ้างงานเอ่ยนะครับเรื่องของการยกระดับดิจิตอลcapacity ของคนไทยเอ่ยพวกเนี้ยนะครับมันเป็นอย่างไรแล้วต้นทุนที่เราต้องเสียไปกับการเป็น supply chain value chain อย่าง data center เนี้ยนะครับเรื่องน้ำเรื่องคาร์บอนเรื่องพลังงานต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอันไหนมันมากน้อยกว่ากันเอามาหักกบลบหนี้กันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องประเมินนะครับเพื่อจะสร้างเส้นทางนะครับให้เศรษฐกิจไทยได้เดินหน้านะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมนะว่า data center มันแย่ไปหมดคือผมว่าวันนี้ต้องมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ให้เหมาะสมเพื่อที่จะอะไรครับสร้างประโยชน์นะครับจากการเป็น connector economy ให้ได้ในโลกปัจจุบันครับ
4: ค่ะอย่างนี้อาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าแล้วเราต้องทำยังไงอย่างตอนนี้มันมีเรื่อง data center เยอะในเมืองจริงๆมันมีเขตพื้นที่ที่มันควรจะไปอยู่ด้วยซ้ำแต่มันก็ยังไม่ได้ไปมาอยู่ในเมืองซะแบบนี
5: ้ครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับ เรากำลังเสมือนหนึ่งประเทศไทยเนี่ยหรือจะในเมืองเนี่ยเราเหมือนเป็นโฮสต์นะครับเป็นโฮสต์อีโคโนมีนะครับเป็นเหมือนกับโฮสต์อีโคโนมีสำหรับ data center เลยนะครับแล้วการเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็อาจจะมองว่าอ่ะในเขตเมืองนะอันนี้เพราะนี่ผมเดาเอานะครับถูกผิดเนี่ยไม่ก็ไม่แน่ใจนะเป็นการคาดการว่าบริษัทคือเท่าที่ดูในข่าวเนี่ยมันก็เป็นบริษัทต่างชาตินะทุนจดทะเบียนแบบมหาศาลเลยนะครับทีนี้บริษัทเหล่านี้นะครับผมคิดว่าหนึ่งละเขาก็น่าจะเอาพวกเซิร์ฟเวอร์ GPU ทุกอย่างนำเข้ามานะครับแล้วอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับในการลงทุนอะไรต่างๆการเลือกเมืองใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะซีเคียวในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบน้ำถูกไหมครับคือถ้าเราไปเรามองในมุมเขาเนี่ยถ้ามันไปที่น้ำไฟมันไม่แบบมันไม่ชัวร์เนี่ย มันก็เสี่ยงกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองในมุมที่อ่ะมาหาโฮสต์ซิตี้โฮสต์คันทรีตรงไหนก็ได้นะครับที่มันมีความเซฟตี้คือเขามีน้ำมีไฟอ่ะนะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จก็อยู่แถวนั้นได้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าเอ๊ะมันมีการจ้างงานประจำไหมแล้วไทยเนี่ยได้ประโยชน์นะครับในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี AI เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ว data center ที่มาลงทุนทั้งหลายเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไหมมันก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบการศึกษาบ้านเราบ้างไหมกลุ่ม SME ภาครัฐมันเข้าถึงอะไรได้มากขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะครับหรือ local supplier ทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมมันเพิ่มอะไรให้ประเทศไทยบ้างหรือมันแค่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างนำเข้ามาหมดแล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็เนี่ยนะครับมีการเอาน้ำมันอะไรตามข่าวเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยผมว่ากักตุนเป็นแสนลิตรอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมคิดว่าจะต้องมีข้อมูลนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้แต่ในความคิดผมนะคือเราไม่ได้เหมารวมอย่างครับต้องบอกนี้เราไม่ได้เหมารวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นแค่เหมือนกับโฮสต์คันทรีแต่ว่าเราเป็นลักษณะเป็นของคอนเนคเตอร์อีโคโนมีจริงๆนะอันนี้ที่เราคุยกันวันนี้นะครับคือประเทศที่เป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีเนี่ยจะต้องทำให้ไอ้เจ้า Data Center เหล่านี้นะครับมันเชื่อมโยงกับกลุ่มการศึกษาให้ได้มันต้องยกระดับ SME ให้ได้มันต้องถูกนำไปเพิ่ม productivity นะครับในภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงานเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะสายสุขภาพสายโลจิสติกสายการเงินโอทุกสายเลยนะครับอันนี้ต้องคิดในมุมลักษณะนั้นมิฉะนั้นเราจะเป็นแค่โฮสต์อีโคโนมีไม่ใช่คอนเนคเตอร์อีโคโนมีครับ
4: ค่ะอาจารย
0: ์
4: ถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นคอนเนคเตอร์เรื่องของการต้องไม่เลือกข้างอาจารย์ว่าในบริบทของประเทศไทยเราเองเราก็ไม่ได้เลือกข้างใช่ไหมคะอาจารย์
5: ใช่ครับของไทยเราเนี่ยผมก็คิดว่าที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆเรามีโอกาสนะครับเราเนี่ยมีโอกาสเป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีได้ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเราก็อยู่ในเลเยอร์ที่โอเคมีความพร้อมในระดับหนึ่งเพียงแต่เรายังเป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีไม่ได้วันนี้นะครับเราอาจจะเป็นลักษณะโฮสต์เพราะอะไรอย่างข่าวที่ออกมาเนี่ยเห็นภาพชัดเหมือนกันนะครับว่าโอเคเรายังไม่สามารถพรูฟหรือพิสูจน์ได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะในภาคส่วนต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการอยู่ในซัพพลายเชนของ AI economy นะครับคือ data center เนี่ยสำคัญนะต่อการเป็น connector economy แต่จะต้อง make sure นะครับให้ได้ว่ามันสร้างประโยชน์จริงไม่ใช่บอกโอ้มันมีตั้งมาแล้วนะแค่มีตั้งเนี่ยเราก็เป็นแล้วนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
4: ค่ะงั้นอย่างนี้สุดท้ายค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะสำหรับเรื่องณเวลานี้ที่เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีเลยเราตอนนี้เป็นโฮสต์อยู่ดาต้าเซ็นเตอร์มาตั้งเต็มไปหมดเลย
5: ครับ ผมคิดว่าเราต้องพยายามมีจุดในการวัดนะครับตัวชี้วัดหรือ KPI ในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดกับเศรษฐกิจภายในประเทศของเราให้ได้กับการเชื่อมนะครับเทคโนโลยี AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ data center ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะพิสูจน์นะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นได้หรือเรียกว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจก็ได้นะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยตอบได้ว่าเราได้ประโยชน์นะครับจากเศรษฐกิจ AI ของโลกนี้หรือไม่อย่าลืมนะครับไม่ใช่แค่ไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามล้วนแล้วแต่มีโอกาสมี data center ทั้งนั้นแต่เชื่อไหมครับสุดท้ายผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจะไม่เท่ากันประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มต่างๆอย่างที่เราคุยกัน SME มหาวิทยาลัยภาครัฐเอ่ยนะครับ supplier ท้องถิ่นเอ่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าตั้งเป้าแค่ว่าเรามีนะครับแต่ต้องตั้งเป้าว่าสุดท้ายผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรครับ
4: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
5: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ในโลก AI มันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็แบ่งขั้วมากขึ้นเหมือนกันประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำด้าน AI ก็จะต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะไม่ให้พลาดโอกาสทางเศรษฐกิจจาก AI อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะเป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีได้ยังไงประเทศไทยนะเวลานี้เราอาจจะยังแค่เป็นโฮสต์อยู่นั่นหมายความว่ารัฐบาลหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆก็ต้องหันกลับมามองแล้วว่าเราจะอยู่ในจุดไหนของ Connector Economy นะคะในเบรกนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
0: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวเศรษฐกิจที่กำลังมีความเคลื่อนไหวแล้วก็น่าสนใจในเบรกแรกเราพูดถึงเรื่องของ data center ที่เป็นประเด็นในประเทศไทยณเวลานี้นะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะต้องจับตานะคะเพราะว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดด้วยกันเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำมาตรฐานทางเทคนิคของ data center นะคะก่อนที่จะเสนอกรอบนโยบายกับคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วณเวลานี้เนี่ยก็มีการสั่งชะลอสร้างอนุมัติ data center ไว้ชั่วคราวเพื่อที่จะได้มาขีดเส้นกันว่าจะวางมาตรฐานใหม่ยังไงสำหรับคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะที่บอกว่ามี4ชุดเนี่ยจะพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่มันจะมีอยู่4มิติด้วยกันในมิติแรกเนี่ยก็คือเศรษฐกิจต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ Data Center เพื่อใช้ในการที่เราจะไปจัดลำดับความสำคัญของ Data Center นะคะทั้งในส่วนความพร้อมก็ดีของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ด้านความต้องการของAI Factory นะคะรวมถึงเรื่องของการไปตั้งในโซนต่างๆก็จะประเมินเนี่ย การประเมินมันจะต้องยืนยันได้ว่าโครงการ Data Center เนี่ยมันจะก่อประโยชน์จริงๆให้กับประเทศไทยนะคะเป็นรูปธรรมก็อย่างหนึ่งแต่ยั่งยืนก็ต้องอีกอย่างหนึ่งนะคะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งก็ต้องไปศึกษาความพร้อมไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำไฟระบบดิจิทัลเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะมันเป็นข้อกังวลของประชาชนในหลายๆพื้นที่นะคะว่าData Centerจะมาแย่งน้ำแย่งไฟอันนี้ก็ต้องไปดูว่าความพร้อมมันมีมากแค่ไหนมันมีเทคโนโลยีอะไรไหมใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในเรื่องของไม่ให้ใช้พลังงานเยอะระบบคูลิ่งต่างๆอันนี้ก็ต้องไปศึกษานะคะอีกมิตินึงก็คือพื้นที่แล้วก็อาคารเพราะว่าต้องไปจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ผังเมืองด้วยนะคะอีกด้านที่สำคัญก็คือด้านสิ่งแวดล้อมมันจะไปกระทบยังไงไหมอันนี้ก็ต้องให้มันชัดเจนนะคะนี่คือ4ด้านที่คณะกรรมการทั้ง4ชุดเนี่ยจะต้องไปศึกษานะคะดูข้อมูลเพื่อที่ว่าจะได้กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเขาเรียกมาตรฐานเทคนิคขั้นต่ำของ Data Center สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะได้น่าจะได้ข้อสรุปและก็จะต้องประสานระหว่างคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะออกแบบกลไกนโยบายที่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็เสนอคณะกรรมการภายในกันยายนนี้นะคะคุณเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่านักลงทุนเข้ามาลงทุน Data Center ในไทยแต่ว่าไทยเนี่ยยังไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ก็เลยจะต้องกำหนดนโยบายจัดระเบียบวางยุทธศาสตร์นะคะให้ Data Center เนี่ยมันเคลื่อนทางศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศบอกว่าหัวใจสำคัญที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบนโยบายก็คือว่าไทยไม่ได้ต้องการที่จะส่งสัญญาณปิดกั้นการลงทุน Data Center นะคะแต่จะเปลี่ยนจากการอนุมัติรายหน่วยงานเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะกำหนดกรอบพิจารณาในภาพใหญ่นะคะใครจะมาใช้ไทยเนี่ยตั้ง data center ก็ต้องทำตามยุทธศาสตร์ของประเทศสมมุติ data center ใช้ไฟเยอะมากก็ต้องเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าไหมอันนี้ก็ตั้งคำถามนะคะ เราจะใช้วิธีการที่ทุกคนต้องทำแบบไหนนะคะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างประโยชน์ให้ไทยสูงสุดด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องสร้างรายได้ให้คนไทยด้วยและที่สำคัญก็คือเราจะไปสู่ net zeroนะคะภายในปี2050มันต้องไปตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็บังคับใช้นะคะเรื่องของผ่านการแข่งขันคณะกรรมการออกแบบเขาก็จะให้ใครที่อยากลงทุนในไทยเนี่ยต้องเสนอต้องมีข้อเสนอที่ทำประโยชน์ให้ไทยสูงสุดอันเนี้ยต้องมีเข้ามานะคะบอกอีกว่าตอนนี้ข้อมูลของ Data Center เนี่ยมันกระจายแต่ละหน่วยแต่ละจะให้หน่วยกำกับพลังงานพาณิชย์น้ำไฟดึงข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาเนี่ยนะคะก็ต้องว่ากันไปใน1สัปดาห์นี้แล้วก็มีเรื่องของพูดด้วยว่าหลายประเทศเนี่ยมันมีการตั้ง Data Center นะคะแล้วก็บอกว่าปัญหามันก็คล้ายๆไทยเหมือนกันเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่เราเจอนะคะก็ตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยทำตามมาตรฐานขั้นต่ำแล้วก็ใช้รูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าของผลประโยชน์กับประเทศนะคะในการที่จะอนุมัติเข้ามาลงทุน Data Center เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะคะของประเทศไทยเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาเราก็ยังไม่ได้มีพอแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงไทยมันถึงเป็นหมุดหมายของ Data Center มันก็มีข้อมูลรองรับเหมือนกันนะคะเป็นข้อมูลจากรายงาน Asia Pacific Data Center Investment นะคะเขาก็พูดถึงว่าไทยเองเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนด้าน Data Center อย่างมีนัยสำคัญคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประมาณ 15.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายในปี2026ถึง2030นะคะ4ปีขณะที่ตลาดเองก็ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการที่เป็นไฮเปอร์สเกลก็ดีนะคะนักลงทุนสถาบันผู้ให้กู้ที่เขามองหาโอกาสการเติบโตนอกเหนือจากตลาดดั้งเดิมจากอย่างสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเขาก็มองมาที่ไทยเหมือนกันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยกำลังก้าวไปเป็นหนึ่งในตลาด Data Center ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมันมาจากแรงหนุนของเรื่องการขยายตัวพวก Cloud Computing ต่างๆนะคะพวก AIพวกการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลต่างๆแล้วก็ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมุมความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินต่อ Data Center Infrastructure ของไทยเนี่ยมันก็ยังสะท้อนผ่านพวกธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่นะคะหนึ่งในธุรกรรมสำคัญในปีนี้นะปี2026ก็คือ Green Loan มูลค่าอยู่ที่880ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการของ Digital Age หรือว่าของ Begin Power ในประเทศไทยนะคะธุรกรรมนี้มันสะท้อนอะไรก็มันก็สะท้อนความสามารถของตลาดไทยที่จะดึงดูดเงินทุนนะคะสำหรับที่จะเป็นโครงการ Digital Infrastructure ขนาดใหญ่แล้วก็แนวโน้มที่ Data Center มันจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศมากขึ้นในมุมของการลงทุน Data Center ในฝั่งของทำเลของพื้นที่ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการลงทุน Data Center เนี่ยตอนนี้เร่งให้ราคาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมทำเลศักยภาพพุ่งสูงกว่า 50% บางแปลงเนี่ยขยับแตะ8ล้านบาทต่อไร่นะคะขณะที่ที่ดินซึ่งการันตีกำลังไฟฟ้าเนี่ยเป็นของหายากผู้ประกอบการต่อคิวรอซื้อแปลงเดียวกันประมาณ 4-5 รายด้วยกันมันสะท้อนถึงเกมของอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันเรื่องของทำเลมันไปเป็นเรื่องของพลังงานแล้วนะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจของ Savill นะคะบอกว่าครึ่งแรกของปี69เนี่ยอุปทานของนิคมอุตสาหกรรมสะสมที่ได้รับการจัดสรรทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 210,000 กว่าไร่ด้วยกันแล้วก็พื้นที่สำหรับขายแล้วก็เช่าสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 140,000 กว่าไร่มันเพิ่มขึ้นไป 7.39% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 1.24% จากช่วงครึ่งปีหลังปีที่ผ่านมาก็คือ68ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเปิดขายใหม่ประมาณ 1,786 ไร่ด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสมุทรปราการนะคะแล้วก็ EEC ซึ่งก็ยังเป็นเขาเรียกว่าทำเลยุทธศาสตร์จากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค ก็ด้วยเหมือนกันนะคะการคมนาคมแรงสนับสนุนจากรัฐเรื่องของการลงทุนขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของอัตราการครองครอบครองพื้นที่นิคมเฉลี่ยก็อยู่ที่ 82 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความต้องการใช้พื้นที่นิคมยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าแข็งแกร่งได้นะคะถึงแม้ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวแล้วก็นักลงทุนก็อาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะในด้านยอดขายที่ดิน

ประโยชน์หรือว่าโอกาสของ data center ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าตลาดมันก็มีข้อมูลนะคะมาบ่งชี้ให้เราได้เห็นในเรื่องของนิคมเราก็เห็นแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่ามันก็มีเรื่องของพื้นที่ต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องติดตามแหละว่าในข้อสรุปนะคะเรื่องของการออกกฎเหล็กคุมเข้มใดๆก็ตามแต่การวางกติกาการลงทุนระยะยาวมันจะทำให้เกิดบาลานซ์ยังไงระหว่างการลงทุนและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของแบงก์ชาติกันบ้างนะคะเพราะเรื่องนี้มันก็สำคัญเหมือนกันเรื่องซื้อก่อนจ่ายทีหลังอันนี้มันก็ทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแบงก์ชาติเนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งทำหลักเกณฑ์เพื่อที่จะกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเราเรียกย่อๆกันว่า BNPL นะคะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นกรอบหลักการสำหรับ BNPL เนี่ยนะคะตอนนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินก็คือกนส.เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องจัดทำร่างหลักเกณฑ์ให้เสร็จในสิ้นเดือนกันยายนนี้จากนั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือก็จะไปสู่เรื่องของการรับฟังความเห็นแล้วพอเสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นนะคะก็จะเอาข้อคิดเห็นข้อสังเกตเนี่ยมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถที่จะประกาศใช้ได้ภายใน Q4 ของปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการออกใบอนุญาต BNPL นะคะก็จะต้องจัดทำนะคะว่าต้องทำใบอนุญาตเป็นลายเส้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งใบสำหรับที่ใครจะให้บริการ BNPL โดยเฉพาะนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่เข้าข่ายต้องเข้ามาอยู่ในกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องดำเนินธุรกิจอยู่ในแบบในปัจจุบันที่มีเวลาในการเตรียมตัวด้วยแล้วก็เข้ามาขอใบอนุญาตต่างๆนะคะการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ผู้ประกอบการรายหลักที่ให้บริการ BNPL เนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ6แห่งขึ้นไปกลุ่มที่แบงก์ชาติให้ความสำคัญในการกำกับดูแลก็คือบริษัทที่มีพฤติกรรมในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเอาไปซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะของธุรกิจนี้เนี่ยจะมีทั้งปล่อยสินเชื่อแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มจุดที่แบงก์ชาติจะเน้นการกำกับดูแลหลักๆก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่แบงก์ชาติจะเข้าไปกำกับดูแลเพิ่มเติมสำหรับพวกนอนแบงก์แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเจอว่านอกจากกฎหมายที่ใช้กำกับมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยเราก็เจอด้วยว่าประชาชนเริ่มถูกเอาเปรียบนะคะพวกเงื่อนไขดอกเบี้ยต่างๆที่มันอาจจะสูงเกินควรเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการรูปการเงินรูปแบบใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยการกำกับดูแลมันก็ต้องตอบโจทย์การคุ้มครองคนใช้บริการทางการเงินให้มากขึ้นด้วยนะคะการขยายขอบเขตการกำกับดูแลนอนแบงก์เนี่ยบอกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถือเป็นการขยับจากการกำกับดูแลสถาบันการเงินหลักที่มีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งตอนนี้ก็จะไปสู่นอนแบงค์นอนแบงค์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,600 แห่งด้วยกันนะคะครอบคลุมธุรกิจประมาณ24ประเภทด้วยกันทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจมันมีความหลากหลายและมันเป็นโจทย์สำคัญมากๆเลยที่แบงค์ชาติเนี่ยจะต้องออกแบบนะคะกำกับดูแลให้มันเหมาะกับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินเชื่อสินเชื่อบุคคลกีโลนสินเชื่อที่มีหลักประกันนาโนไฟแนนซ์ต่างๆหรือแม้แต่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถBNPL แล้วก็บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องออกแบบด้วยเหมือนกันก็ต้องระวังค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นกับดักจริงๆเรื่องของการซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่อนที่หลังอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะซื้อของในแอปซื้อของออนไลน์นะคะจะให้ซื้อสินค้าแล้วก็ค่อยบริการก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยทยอยจ่ายเงินคืนนะแบบเขาเรียกว่าจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่ผู้กู้เลือกมันก็จะมีผ่อนแบบ 2-6 เดือนดอกเบี้ยไม่เกิน 15% แล้วก็ 25% ต่อปีจุดเด่นเลยสมัครไวอนุมัติไว

0: ไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะแล้วก็ซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบได้ไม่จํากัดซึ่งขึ้นกับวงเงินที่ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเคยได้ยินไหมมีแม้แต่ผ่อนอาหารจานเดียวก็มีนะหรือแม้แต่แบบผ่อนชานมไข่มุกก็มีนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยยิ่งเป็น first jobber ที่เริ่มทำงานใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นน้องๆหนูๆนักศึกษาเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่ามันก็เป็นกับดักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ความรวดเร็วความสะดวกสบายของสิ่งเนี้ยมันมีโปรโมชั่นมีลดมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมันจะไปก่อหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวแบงก์ชาติก็ต้องกำกับดูแลนะคะฝั่งของคนที่เป็นนอนแบงก์ไม่ว่าจะเป็นมาเจมาต่างๆก็ขานรับนโยบายของแบงก์ชาตินะคะในการยกระดับเกณฑ์นอนแบงก์เพื่อที่จะคุมเรื่องนี้จากเรื่องสินเชื่อแล้วก็ธุรกิจนอนแบงก์มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันก็เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อคุณภาพชีวิตของประชาชนเหมือนโดยเฉพาะเรื่องของด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐนะคะเพราะว่าทางการเคหะแห่งชาติเตรียมที่จะเสนอครม.อนุมัติโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะคะตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ย 44,000 กว่าหน่วยทั่วประเทศนะคะภายใน5ปี5ปีก็คือตั้งแต่ปี2570ถึง2575มูลค่ากว่า10,000ล้านบาทนะคะซึ่งการพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มปี70เป็นการจะถอดแบบมาจากโครงการบ้านเพื่อคนไทยคงเคยได้ยินของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีเป้าหมายพัฒนาบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเช่าระยะยาวนะคะภายใต้พรบทรัพย์อิงสิทธิ์ปี62เช่าระยะเวลา30ปีแล้วก็แผนแก้ไขเพิ่มเติมเช่าไม่เกิน99ปีโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยนะคะทางเคหะเขาก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบนที่ดินที่เป็นราชพัสดุของกรมธนารักษ์นะคะของกระทรวงการคลังแล้วก็ที่ดินของการเคหะที่มีศักยภาพให้เอกชนเนี่ยร่วมลงทุนหรือว่าการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่าที่เรียกกันว่า PPP นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็พัฒนารูปแบบใกล้เคียงกับภาคเอกชนเบื้องต้นนะคะการเคหะต้องการพัฒนาโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่องค์กรนะแล้วก็ไปลดเรื่องการขาดทุนด้วยแหละแล้วก็เติมโครงการคุณภาพให้ถึงมือประชาชนนะคะหลังจากที่การเคหะเนี่ยชะลอพัฒนาโครงการเพื่อขายออกไปนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนพัฒนาบนที่ดินที่มีศักยภาพของการเคหะที่พร้อมก่อนแล้วก็เป็นเน้นโครงการสำหรับขาย40ถึง50โครงการด้วยกันก็ 20,000 หน่วยภายใน5ปีราคาหน่วยละ 800,000 บาทนะคะมูลค่า 16,000 ล้านบาทสำหรับที่ดินของการเคหะที่จะพัฒนานะคะก็คือที่น้องหอยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินที่ร่มเกล้าของในเขตกรุงเทพนี่แหละที่ดินรังสิตคลอง4ถึงคลอง5อันนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นำโครงการเข้าที่ประชุมครม.เพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็คาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในพฤศจิกายนปีนี้ด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับ Econbit ปากท้องต้องคิดได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Econbit ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองความคืบหน้าเหตุบุกเผาอบต.บง.ย้ายสำนักงานใหม่ก่อนกำหนดรถบริการประชาชนวอด11คันกระทบเก็บขยะ10หมู่บ้านความคืบหน้าเหตุคนร้ายประมาณ30คนบุกก่อเหตุเผาอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบง.อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารสำนักงานรถราชการและทรัพย์สินจำนวนมากโดยรถที่ใช้ในการให้บริการประชาชนถูกเผาเสียหายรวม11คันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบง.แห่งใหม่ทั้งที่อาคารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเดิมวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานในช่วงกลางปี2570ขณะที่ปัญหาการเก็บขยะกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังเหลือรถขยะใช้งานเพียง1คันต้องวิ่งให้บริการทุกวันรองรับประชาชนกว่า 16,000 คนในพื้นที่10หมู่บ้านโดยเฉพาะยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลบงซึ่งถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายรวม11คันประกอบด้วยรถที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนอาทิรถกู้ชีพรถบรรทุกน้ำรถเก็บขยะและรถสำนักงานรวมทั้งอาคารและทรัพย์สินของทางราชการจำนวนหนึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การทำงานและให้บริการประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโปรต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับขึ้นโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยที่ทางฟันโฟต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกันผู้นำเมียนมาเยือนเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
12: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับรายการบอกเล่า965ในช่วงเวลาของ Vintage Talk นะครับอยู่กับผมครับจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นเมธีครับสวัสดีครับพี่อ้น
1: สวัสดีครับจอห์นครับสวัสดีครับผู้ฟังครับผม
0: เปิดได้2เพลงนะครับLove Theme นะครับของ Barry White นะครับ Love Theme มันนี้พูดก่อนว่าผมก็ชอบมาเปิดรายการนะบ่อยๆเลยครับมันดูล่องลอยนะครับแล้วก็แบบโบยบินนะครับแล้วก็เป็นเพลงบรรเลงหวานๆนะครับบัลลาดสวยๆก็อีกเพลงหนึ่งต่อด้วย You Survey นะครับสองเพลงแรกต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ยังไม่ได้พาวงมาดนตรีมานะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีแค่เราสองคนก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนี่ทุกวีคเลยเอาวงดนตรีมา
1: เอาเพื่อนๆมาจากที่อย่างบางทีก็ให้ได้แบบมีแขกใหม่ๆมาเนาะ
0: ใช่บางคนก็มีผลงานของตัวเองแล้วบางคนก็ไม่มีก็มาคัฟเวอร
1: ์ครับ
0: บางคนก็ยังเด็กอยู่เลยนะยังอยู่มหาลัยอยู่เลย
1: หรออ
0: ่าอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเออแล้วก็น้องเขาก็ค่อนข้างที่มีความสามารถนะครับหลายคนนะครับเด็กเดี๋ยวนี้ก็เก่งไวเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาจะมีความทุ่มเทนะแบบว่าถ้าเกิดเขาชอบอะไรนะครับก็จะอยู่แต่สิ่งนั้นมุ่งแต่อย่างนั้นอย่างเดียวเลยนะครับ
1: ก็สมัยนี้ยุคสมัยแห่งการเข้าถึงการเรียนรู้อะไรที่มันแบบไม่มีทางเลือกได้ง่ายขึ้น
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ตัวช่วยเยอะ
0: ใช่
1: แต่เอาจริงๆก็ในมุมนึงก็แสดงว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาสนใจบางสิ่งบางอย่างมันจริงจังมาอยู่หมดเลยก็คือสนใจกีฬาก็ไปทางกีฬา สนใจดนตรีก็ไปทางดนตรีหรือจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไปทางนั้น
0: จริงๆก็ไม่ได้ต่างกับสมัยก่อนนะเพราะว่าสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเวลาชอบอะไรจัด
1: ๆแต่
0: เอาทางนั้นเลย
1: เออแต่ว่ากรอบที่ดนตรีโดยผู้ใหญ่ก็จะมองว่าบางอาชีพบางทิศทางมันเอ๊จะได้ลูกมันจะสร้างความยั่งยืนให้ลูกไห
0: ม
1: มันจะมั่นคงหรือเปล่าซึ่งเกิดคำถามแล้วก็ทำให้หลายๆครอบครัวก็เลือกที่จะไม่สนับสนุนในการที่จะเด็กๆจะเดินทางในเส้นทางอื่นๆที่พ่อแม่คิดว่ามันไม่ยั่งยืนมันไม่ได้มั่นคง
0: แต่เดี๋ยวนี้ตัวอย่างมันมีเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทุกคนก็แบบยอมรับแล้วว่าการที่แบบเราเล่นอะไรสนุกทำอะไรแปลกๆมันสามารถทำให้แบบเราดังได้สร้างรายได้ได
1: ้สร้างรายได้ได้หมดเลยทุกอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพเป็นคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ออกสื่อ YouTube Facebook Social Network
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสมีชื่อเสียง
0: อ่าฮะ
1: แล้วอันนี้ก็อะไรนะอย่างจอเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าได้เราได้อยู่วงการผลิตสื่อเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพวกโฆษณาหรืออะไรแล้วก็จะเห็นว่าเออเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมในการที่จะไปซื้อโฆษณากับสื่อพวกนี้เยอะ
0: นะนี่ต้องถามที่คนทำทราฟิกนะ
1: Facebook YouTubeInfluencer
0: uh-huh.
1: ซื้อวิธีการซื้อเปลี่ยนไปหมดเลย จากที่เคยซื้อต้องอย่างนี้ออกช่องนั้นต้องนี้ใหม่ซื้อไปเป็น
0: ไงเดี๋ยวนี
1: ้ออกอินฟูคนนี้ออก3เทปจ้างอินฟูคนนี้3เทปทำคอนเทนต์ให
0: ้
1: สร้าง10เทปอินฟูคนนี้ทำเทปให
0: ้
1: กลายว่าเป็นเรื่องกับของการขายผ่านไทยลักษณะเป็นของไทยอิน
0: แต่
1: ว่
0: าอ
1: ย
0: ู่
1: ในโซนเนื้อหาเดี๋ยวก็ยังไม่รวมในตัวแพลตฟอร์มก็ยังมีโฆษณาอยู่นะ
0: ครับ
1: พอจะดูคลิปก็ต้องมีโฆษณาของแพลตฟอร์มก่อนซึ่งอันนี้ก็ผ่านทางพวกเอเจนซี
0: ่ครับ
1: ที่จะไปจัดสรรให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์โปรดักต์อะไรก็แล้วแต่เข
0: า
1: จะไปลงตามนั่นแหละสื่อทุกอย่างที่อยู่บนออนไลน์ทั้งหมดสตรีมมิ่งทุกอย่าง
0: ครับ
1: มันจะเข้มข้นขึ้นนะต่อไปมันจะสตรีมมิ่งกันหมดเลยนะตอนนี้ก็เกือบหมดเลยนะเราก็ถือได้ว่าออกคู่นะออกเป็นสตรีมมิ่งด้วยม
0: ี
1: ไลฟ์
0: ถูกต้องวิทยุ
1: ฟังก็มีฟังแอปออนไลน์ก็ถือเป็นสตรีมมิ่งนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้วิทยุหาคนเปิดก็ไม่ได้มากมายอ
0: าจจะน้อยลงกลายเป็นแบบเป็นตำนานแล้วนะ
1: ใช่เพราะว
0: ่า
1: แต่ก็ยังติดแบรนด์คำว่าวิทยุอยู่นะอย่าง M-Cod Radio Network จริงเราก็เหมือนก็ทานฟอร์มไปในตัวนะ
0: ทาน
1: ฟอร์มเป็นดิจิตอลเป็นไอ้พวก
0: ออนไลน์
1: ด้วย
0: ยังแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นตำนานไงคนก็ยังแบบว่ายังฟังอยู่นะอย่างเช่น
1: ครับ
0: บางทีนักดนตรีที่ผมพามา
1: เ
0: ขาก็เวลาผมบอกว่า เออเนี่ยเดี๋ยวมีนะไปถ่ายรายการกันได้เดี๋ยวออกออนไลน์ด้วยเฉยๆแต่พอบอกว่าเฮ้ยแล้วมันออกสดที่วิทยุเลยนะเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่แม่งผมอยากออกวิทยุว่างสักครั้งหนึ่ง
1: เ
0: ขาว่างั้นกันม
1: ัน
0: ก็ยังมีความเท่ความขลังอะไรอยู่ที่แบบว่าม
1: ูลค่าของมันความสำคัญของมันมันไม่ได้หายหรอกแต่ว่ามันแค่อาจจะเปลี่ยนลดลงไปหรือว่าเปลี่ยนไป
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: ตามยุคสมัยของคนอ่ะถ้าไปถามเด็กยุ่นใหม่แล้วก็วิทยุคืออะไร
0: เอาฟังตอนรถติดฟังข่าวอะไรอย่างนี้เวลาที่แบบว่า
1: จริงก
0: ็ไม่มีเน็ต
1: รู้จักแต่ Spotify
0: แต่น้อยคนนะก็ยังมีคนรู้จักอะไรพวกนี้ก็มีอยู
1: ่
0: เพราะว่ามันก็ดีอย่างตรงที่สมมุตินะสมมุติว่าเราอาจจะมีเพลงในหัวแล้วว่าเราอยากฟังเพลงนู้นเพลงนี้ใน Spotify
1: ครับ
0: บางทีมันแรนดอมแล้วมันแบบมันไม่ได้ดั่งใจบางทีเราไปหมุนขึ้นวิทยุแล้วก็ฟังให้คนมันเลือกให้เราให้ดีเจเลือกให้เราเราก็แบบว่าได้เปิดมุมมองว่าคนนี้จะเปิดเพลงอะไรให้เราแล้วเพลงนี้แบบว่าอยู่ๆมารีมายด์แล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยินมันนานมากแล้วอ่ะแล้วเรากลับมาได้ยินมันอีกอ่ะโดยที่แบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะแบบต้องเข้าไปค้นหาเพลงแล้วแบบว่า
1: อ
0: ันนั้นคือบอกเราตั้งใจฟัง
1: คือคุณพูดมาเรื่องของไอ้เพลงที่เราไม่ได้ตั้งใจเปิดแต่เราฟังวิทยุตามเพลงที่เขาเปิดอ
0: ่
1: ะหลายๆครั้งอ่ะผมได้เพลงเก่าๆที่ลืมไปแล้วอ่ะจากไม่นะ
0: วิทยุนะวิทยุ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: คือจากเพลย์ลิสต์ที่ใครก็รู้จักให้อ่ะหรือว่าบางเพลงเนี่ยไม่ได้สนใจแต่ว่าพอไปฟังก็พอดีลองไปหาดูไปเสิร์ชดู
0: แล้วมันมีคนพูดเข้าเพลงด้วยไงบางทีบอกว่าทำให้เราแบบว่าอินไปอีกแบบหนึ่งนะครับจับมาใคร
1: ทุกคนก็อย่างผมเนี่ยอย่างเพลงตอนนี้เทรนของเพลงเป็นกระแสเพลงไทยเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับป๊อปนะจะไอเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาแบบความรักแล้วก็การเขียนภาษาเขียนเนื้อเพลงแบบออกแนวแบบ คำอย่างคำว่าอุสาสาง
0: ไอ้ชื่อคุ้นๆ นะเหมือนกับเรา
1: คนึงนิด
0: เ
1: พลงนี้กำลังมา อย่างอันนี้ก็มีอย่างศิลปินคนหนึ่งชื่อปลางทิพย์ก็คือเป็นเพลงแบบออกจะออกลูกทุ่งก็ได้นะเพราะว่าเขาร้องแบบเอื้อนแบบมีไทยเดิมอย่าได้ตกไปเป็นของ

0: ใคร
1: ครับแต่ว่าผมบอกให้นะว่าไอ้ทำนองที่แบบว่าเป็นสเกลแบบไทยๆเป็นพาโทนิกนั่นแหละผมว่ามันขายได้ง่ายมากแล้วก็
2: ไม่ได้ตอนนี้มันกำลังมาไง
1: มันไม่ได้เชยนะ
2: มันมาตั้งแต่เพลงของโบกี้เลออน
1: ครับนาฬิกาทรายใช่ไหม
2: ซึ่งก็มีกลิ่นอายของเพลงประมาณนั้นอยู
1: ่ครับ
2: มีเสียงดนตรีไทยเลย
1: ซึ่งมันเป็นคือมันเป็นถ้าเกิดเป็นตัวโน้ตนะมันจะโดเรมีฟาซอลลาทีโดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเกลไทยมันก็มีแค่โดเรมีซอลลาโดเนี่ยแค่เนี้ยเสียงอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามีความเป็นไทยแล้วมันไม่ต้องใช้โน้ตเยอะเลยใช้โน้ตน้อยๆแล้วแค่นี้มันก็ได้กลิ่นอายด้วยความจริงสเกลพวกนี้นะครับ
2: ครับ
1: มันเป็นของจีนนะ
2: อ๋อเหรอ
1: เขาจะเรียกว่าเป็นสไตล์แบบว่า Chinese scale
2: Chinese scale
1: ใช่ใช่
2: ปนี้นี่สับทางดนตรีนะ
1: ดนตรีแต่เสียงมันจะอย่างเงี้ยแหละเพลงไทยเพลงที่เป็น traditional นะครับแล้วก็เพลงจีนเมโลดี้ก็จะเป็นอยู่ในนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะผมว่าขายง่ายแล้วก็ติดหูทุกๆคนเลยแหละ
2: จริงๆก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยช่วงระยะเวลาเนี่ยกระแสมันตอบรับดีมาก
1: ครับ
2: ก็คือเปิดเพลงมาก็เป็นล้านเลยขึ้น7วันก็เป็นล้านหลักล้านตอนเนี้ยเพลงนะอัปโหลดแล้ววันเดียวขึ้นเป็นล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะเมื่อก่อนนี่ถือว่ายังธรรมดาแต่ตอนนี้ถือว่าเยอะมากเพราะว่า
1: ครับ
2: เหมือนเอนเกจการมองเห็นอะไรเงี้ยจากโซเชียลลงแพลตฟอร์มอย่าง YouTube เขาก็มีการปิดกั้นก็เหมือนขายเป็นเทคที่ขายเขาแหละว่าถ้าคุณจะลงเพลงอ่ะคุณอยากให้คนเห็นเยอะไหมล่ะคุณจ่ายตังค์เพิ่มเหมือนเป็นการบูสต
1: ์
2: ถ้าเกิดคุณไม่บูสต์อ่ะมันก็ไม่ได้ประมาณนึง
1: ใช่แต่ดูโกงไปนิดนึงบางทีบางท
2: ีแต่นี่เหตุผมเห็นแล้วเวลาหมดต้องพักเบรก
1: อีกอันหนึ่งนะครับก็อ่ะพูดถึงเรื่องของซิมโบลลายเซ็นของแต่ละเพลง
2: ครับ
1: นะครับไอ้เพลงเนี่ยที่จะเปิดต่อไปเนี่ยนะครับผมชอบตรงท่อนแรกมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นแล้วก็ใครที่อยากเล่นมาออร์แกนเพลงเนี่ยนะครับเสียงฮาร์โมนิก้าเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็เล่นไม่ได้ยากนะครับทำให้เพลงนี้มันค่อนข้างที่โดดเด่นด้วยเสียงของฮาร์โมนิก้าเป็นเพลงสากลที่คุณฟังรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ก่อนที่จะปิดเบรกนะครับผมเปิดปิดด้วยเพลงนี้แล้วกันHard Up Go นะครับของ Neil Young นะครับแล้วก็ไปฟังท่อนฮาร์โมนิก้าที่ถ้าเกิดใครที่มีฮาร์โมนิก้าคีย์จีนะครับแล้วก็อยากลองเป่าเอามาหัดเองอ่ะเอาแค่เข้าปากปุ๊บเป่าได้เลยนะครับ Hard Up Go ฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: ในเบรกที่สองนะครับก็เมื่อกี้เปิดด้วยเพลงอันนี้นะครับคนนี้ศิลปินท่านนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดบ่อยนะคร
1: ับ
0: แบร์รี่แมนโรนะครับI wanna do it with you ชอบตรง
2: I wanna do it
0: ใช่ๆผมชอบตอนออแกนตอนขึ้นนะครับไม่รู้สิผมเป็นคนที่ชอบเพลงอะไรก็ได้ที่แบบมันขึ้นต้นด้วยออแกนแล้วก็เป็นออแกนที่แบบว่าไม่ได้ใส่เสียงแตกเสียงโอเวอร์ไดรฟ์มันก็เป็นเสียงออแกนแบบว่าน่ารักมีโมโลดี้มันค่อนข้างที่จะสวยงามเป็นเพลงแบบว่าป๊อปครับแล้วก็ฟังสบายโยกได้นะครับแล้วก็ไอ้เพลงหลายๆเพลงที่มันใช้เสียงออแกนจริงๆมันทำให้รู้สึกว่าเพลงมันเก่
1: า
0: เพราะว่าเพลงในตอนนั้นนะครับพวกมือคีย์บอร์ดเมื่ออะไรเวลาที่แบบเราจะต้องการซาวอะไรที่แบบไม่ใช่เป็นโนเราเบื่อแล้วอะนะครับอีกอันนึงก็จะมีอาจจะมีซินธิไซเซอร์แต่เสียงอาจจะปรับยากแต่ไอออแกนนี่สิคือมันก็ปรับไม่ได้ยากเลยแล้วก็เสียงมันก็ได้เอกลักษณ์ของความเป็นยุค70นะครับไม่ว่าเพลงอะไรก็ตามเอาเสียงออแกนเข้าไปเพลงกลายเป็นยุค70หมดเลยต่อให้จะเป็นเพลงสมัยนี้ก็ตามหลายๆเพลงนะครับคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับพอมีเสียงออแกนปุ๊บเท่านั้นแหละนะพาคุณย้อนกลับไปยุค70ได้เลยครับผมมีวันหนึ่งผมนั่งขับรถแล้วก็คิดไปเรื่อยแล้วก็นึกถึงว่าจริงเราโชคดีนะที่เรามีสื่อโซเชียลมีเดียทำให้เราเจอเพื่อนหลายๆคนอยากจะอาจจะเป็นเพื่อนมัธยม
1: ครับ
0: เพื่อนประถมเพื่อนมหาลัยแบบที่เราไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เราไม่ได้รู้ถึงความแบบว่าเป็นมายังไงของเขาอยู่ไหนบ้างจริงๆมันทำให้เรารู้นะต้องขอบคุณตอนนั้นอย่างหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่พอมาสมัยนี้ผมรู้สึกว่าเล่นโซเชียลมีเดียไม่ค่อยสนุกละ
1: อ้าวทำไมล่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีแต่โฆษณาแต่ไม่หมดเลยแล้วก็จะมีแต่การยัดเยียดให้เราต้องดูนู่นดูนี่ระบบอัลกอริทึมนะครับทำให้แทนที่เราจะได้เจอเพื่อนๆเจอข่าวคราวของเพื่อนๆได้คุยกันได้ติดต่อกันบางคนนี่ก็แบบถูกแบบกลืนหายไปเขาไม่บล็อกเรานะเขายังอยู่แต่แค่เรามองไม่เห็นเขาม ันก็จะแทนที่ไปด้วยอย่าง
1: ระบบเขาแหละระบบของโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราสนใจอะไรหรือว่าเราพูดอะไรออกไปมันก็จะบันทึกไว
0: ้ครับ
1: หรือว่าสื่อที่เราเปิดบ่อยๆมันก็จะวนเวียนเข้ามาหาเราแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้สนใจเลยมันก็จะหายไปเลยเหม
0: ือนกัน
1: ใช่
0: คือแบบมันก็เหมือนบังคับเราให้เราแบบว่าเล่นตลอดเวลาเล่นมันบ่อย
1: ๆหรือมันก็เป็นวิธีหนึ่งอ่ะเหมือนสมัยก่อนนี่แหละกับทีวีอ่ะถามว่าโฆษณาเด็กๆอ่ะเราอยากดูอ่ะแล้วอยากดูมวยไหมถามจริง
0: ๆไม่ได้อยาก
1: ดูรายการมวยไหม
0: ไม่
1: ได้อยากดูแต่ทำไมเราดูเพราะพ่อเราเปิด
0: นะฮะ
1: เราอยากดูรายการฝันที่เป็นจริงไหม
0: ก็
1: ไม่ได้อยากดู
0: แต่มันก็เพลินดีทำให้แบบหลากหลาย
1: ใช่ไหมล่ะ
0: หลากหลาย
1: ก็ต้องปรับตัวกันไปนะว่ามันอาจจะต้องหาวิธีการปรับตัวเพื่อกับอยู่กับมันอะ
0: แต่ก่อน
1: วันนึงมันอาจจะกลายเป็นเรื่องเล่าก็ได้อย่างที่เราเล่าให้เด็กๆฟังว่า
0: เคยเห็น
1: รายการที่แจกรถเข็นหรือเปล่า
0: แล้วก็ฝันที่เป็นจริงใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ก่อนนี่ตอนที่เล่น Facebook นะสมมุตินะ
1: ครับ
0: โพสอะไรไม่รู้ไร้สาระของผมนะโอ้คนไลค์กันเป็นร้อยเดี๋ยวนี้พอแบบว่าเราตั้งใจจะลงอะไรนะ
1: ที่เป็นสาระ
0: เอาเป็นสาระไม่มี
1: 7 8พารากราฟเลย
0: เออ17ไลค์แล้วก็อันนี้เจ็บปวดสุดด้วยความที่ชอบถ่ายรูปเล่นใช่ไหม
1: ครับ
0: จะเอากล้องไปหยิบกล้องไปหยิบเลนไปเดินไปประมาณ5กิโลไปหาวิวสวยๆถ่ายรูปเล่นปุ๊บกลับมาปุ๊บ
1: ครับ
0: ได้รูปมา200กว่ารูป
1: ล
0: บไป195รูปเหลือ5รูป
1: เออ
0: 5รูปเอา5รูปนั้นมาแต่งไอ้ที่เหลือได้ไปลบทิ้งหมดเลยแต่ง5รูปแต่คนเลือกรูปเดียวที่ดีที่สุดโพสลงโซเชียลทำแบบลงทุนมากๆเลยนะพอโพสไปปุ๊บได้อยู่17ไลค์นี่คือสิ่งที่ทำแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี
1: ้เขาให้ไงให้เราจ่ายตังค์กับเจ้าของแพลตฟอร์มให
0: ้
1: ถ้าคุณจ่ายตังค์คุณก็จะได้เห็นอะไรมากขึ้นก็จัดระดับของคนที่อยู่เป็นถือ ID ถือ user เป็นใครจริงตอนนี้เหมือนผมเห็นแหละ ไอ้ฟีเจอร์หลายอย่างในโซเชียลพยายามผลักดันอะให้คนทำคอนเทนต์ได
0: ้
1: ทำเยอะทำเยอะเข้าไปป้อนไปป้อนเยอะโดยที่บางทีอะมันก็ไปเปลี่ยนระบบการทำงานของคนบางกลุ่มหลายกลุ่มเลยนะงานโปรดักชันที่แบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นการทำงานที่มีกระบวนการโปรเซสเยอะแยะมันก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วยิ่งแบบการมาของ AI นี่คุณรู้เปล่าว่าคนที่บ้านผมเนี่ยฮะผู้สูงวัยเนี่ยติดละครนะคร
0: ับ ละครแนวตั้งหรือเปล่า
1: แนวตั้งแต่เป็นละครแนวตั้งที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI ตัวละครที่เกิดขึ้นไม่ใช่คน
0: เนี่ยเป็นซีรีส์จีนหรือเปล่าหรือไงไทยก็มีนะ
1: ฝรั่ง
0: อ
1: ีรีไทยก็แต
0: ่ครับ
1: ซึ่งแบบโหเยอะแยะมากมายแต่นี้เราก็แอบคิดไม่ได้นะเราดูหลายอันที่เป็น AI เจนมาสุดท้ายมันยังพึ่งพาพื้นฐานความคิดของคนที่สร้างไว้โดยมีลิขสิทธิ์โดยแท้เลย
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญ มันควรจะต้องเป็นสื่อที่คิดใหม่ด้วย AI โดยที่ไม่ไปซ้ำของใครไม่ไปลอกของใครพูดง่ายคือเอาโครงเข้ามาได้แต่ว่าคุณไม่ควรแบบมันจะไม่เกิดอาการสร้างสรรค์สื่อใหม่
0: ๆครับ
1: ทางที่โอเคอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีตอนนี้มันดีมากนะหน
0: ึ่
1: งมันลดจำนวนคนลดจำนวนเท่คุณคิดงานได้เร็วขึ้น
0: เวลานี้ก็คือใช้เวลาน้อยลง
1: เออเหมือนมากง่ายขึ้น
0: อ
1: ่ะก็คือไปเอางานของชาวบ้านเขามาเจน
0: ก็มี
1: เอาลายเส้นอย่างไปเจนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็เหมือนไปเอาลายเส้นของคนที่เขาเขียนเป็นแอนิเมชันจนกลายเป็นแอนิเมชันมาผสมแล้วออกมาเป็นตัวเองมันก็ไม่ได้นะอันนี้คือข้อด้อยของ AI หรือเปล่าว่าเรื่องของจิตวิญญาณมันไม่มีเพราะว่าไอ้ลายอย่างเรื่องของการ์ตูนเรื่องลายเส้นการเขียนแบบต่างๆรูปแบบต่างๆเลยเนี่ยมันเกิดจากคนซึ่ง AI กว่าจะได้ไปถึงตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเก่งไม่ใช่ว่าเขาเก่งนะไม่ถึงแบบเราเปิดคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบตัวหลักที่เป็นหัวสมองของ AI กว่ามันจะเก่งเนี่ยมันต้องถูกการฝึกนะมันเหมือนเด็กคนนึงนะที่กว่าจะเลี้ยงมันให้มันโตให้มันเก่งให้มันรอบรู้เนี่ยมันต้องใช้เวลาซ
0: ึ่
1: งป้อนข้อมูลเข้าไปในตัวมัน
0: ให้มันจำว่าสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่แบบคนมันชอบ
1: เออแล้วมันจะเลือก
0: มัน
1: เองแล้วมันจะเลือกของมันเองมันจะทำของมันเองเนี่ยกว่าเขาจะเลือกจะทำโดยที่แบบว่าไอ้คนใช้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจหรือว่ามันแปลกอ่ะมันนาน
0: ครับ
1: เออมันไม่ใช่ว่าง่ายไงก็เลยแบบนิดนึงอ่ะคือผมมาถามว่าผมชอบไหมก็ไม่ได้ก็ถือว่าการนำเสนอเขาโอเคมุกแก๊กมันจะเป็นคลิปสั้นคุณจองเห็นไห
0: ม
1: คล
0: ิ
1: ปสั้นแบบเขาเจนมาเป็นในรูปขอแบบของละครแนวตั้งแต่เป็นภาพแบบภาพเหมือนภาพฟิล์มสมัยก่อนเฮ้ยผมชอบไหมใช้ฉากเป็นแบบไทยประเทศไทยสมัยที่เรายังไม่เกิดเด็กๆอ่ะสมัยคุณชัยบัญชาคุณสมบัติเมธานีเงี
0: ้
1: ยแล้วก็ใช้การพากเสียงอ่ะโดยเจน AI นะ
0: ซึ่
1: งลักษณะการพากเหมือนการพากหนังฟิล์มสมัยก่อนแต่ปรากฏเนื้อหาดันไปเอาของคนที่เขามีลิขสิทธิ์ระดับโลกมาเจนเป็นแบบไทยซ
0: ึ่
1: งผมว่ามันไม่โอเค
0: อ
1: ย่างน้อยคุณคิดอ่ะ
0: มันก็เหมือนกับการลอกไอเดีย
1: ก๊อปปี้เข้ามานั่นแหละ
0: นิดนึงนะแต่เขาอาจจะลงมือทำแล้วก็อาจจะทำในแบบสไตล์ของเขา
1: แล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับอย่างงานเพลง
0: ครับ
1: เอาเพลงของคนเนี้ยที่เขาเขียนมาแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปเจนในอีกรูปแบบนึง
0: แล้วก็ให้ AI มันร้อง
1: ให้ AI มันร้องหรือเอาเสียงของศิลปินเขาอ่ะ
0: อือหือ
1: ไปเจนใส่เพลงอีกเพลงนึง
0: อือห
1: ือโดยที่ให้เขาร้อง
0: แต่เอาจริงนะผมว่าจะมีหลายๆเพลงที่แต่เราฟังออกทุกคนนะครับเพราะว่าไอ้เสียงที่เป็น AI ร้องอ่ะสมมุติเพลงค่ายยักษ์ใหญ่ของเรามันจะไม่มีคาแรคเตอร์มันจะซ้ำมันจะเหมือนกับนักร้องทั่วๆไป
1: มันจะนิ่งอ่ะถ้าเป็นกราฟคือมันจะเดินแบบนิ่งๆมันจะไม่ขึ้นไม่ลงมันจะแบบไม่มีหนักไม่มีเบาม ันจะแบบ
0: ค่อนข้าง
1: ออก
0: ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่แล้วก็เรื่องของเสียงที่แบบว่ามันก็ร้องสูงได้ตลอดแต่ว่าความแบบเสียงแบบถ้าเกิดเป็นเพลงล็อกนะเสียงที่แบบต้องแหบพร่ามันไม่มีมันร้องสูงมันแตะได้ทุกโน้ตแต่มันขาดลายเซ็นของมัน
1: เออมันไม่มีลายเซ็นก็คือมันแผ่เท่ากันตลอดทุกอันอ่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าทุกคนฟังออกเวลาไปนั่งตามร้านอาหารที่แบบว่าเขากลัวลิขสิทธิ์เขาต้องเปิดเพลงพวกนี้ทุกคนฟังออกแล้วทุกคนอาจจะเบื่อแต่ถ้าเกิดฟังเพลินๆไม่ได้คิดอะไรอันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับ

0: And when will I see you again? When will I see you again? นะครับด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกันแน่นอนนะครับจะพยายามพาวงมานะครับหลากหลายพูดคุยกันเล่นเพลงสดๆให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟังกู๊ดไนท์ครับ
1: สวัสดีครับ

0: กับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนแล้วก็หนังสือการตลาดขายดีนะ 6-7 เล่มนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับก็เมื่อวานนี้ก็
9: เป็นไงครับ
8: คนไทยก็ยินดีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากมองไปทางการเมืองมองไปทางเศรษฐกิจเนี่ยมีได้เหี่ยวเฉาเนี่ยก็ต้องมองไปทางกีฬาและบันเทิง
9: มีอะไรบ้าง
8: และความเก่งของผู้หญิงไทยนะ
9: ครับ
8: ก็คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ถึงแม้ผมจะเป็นสมาชิกโมโนแม็กโมโนแม็กมันก็มีถ่ายทอดสดนะวอลเลย์บอลผมก็ชอบแต่ผมไม่ได้ดูนะฮะแต่ผมไม่อ่านเพจวิเคราะห์บอลอย่างจริงจังเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดวอลเลย์บอลไทยอะไรเนี่ยคือทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมีกำหนดชิงแชมป์เอเชียกับจีนที่ประเทศจีนเนี่ย
9: โ
8: หคือถ้าชนะมันมีเสียงกระท้อนนิดหนึ่งนะดูนิดหน่อยถ้าชนะเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่ก็จะได้ไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะ
9: ได้ไปโอลิมปิกด้วย
8: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คราวที่แล้วเนี่ยโอลิมปิกครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าไปแพ้ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็พูดตรงๆถ้าเราย้อนไปถือถ้าเกิดเราแพ้ครั้งถ้าเกิดเราไม่ชนะเนี่ยเราไม่ได้ไปแต่จีนเนี่ยถึงแพ้เนี่ยจีนก็ได้ไปอยู่แล้วเพราะลำดับมันดี
9: อ๋อลำดับเขาดีกว่า
8: คือวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะได้ไปแค่12ทีมเองก็คือแชมป์ทวีปต่างๆที่เหลือก็เป็นอันดับโลกอะไรพวกนี้อันดับโลกดีๆแต่เรา17ไงเราไม่ได้ดูอันดับ 12อ่ะจะขึ้นไปลำบากใช่ไหม
9: อ
8: ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีทางเดียวที่ชัวร์แน่นอนก็คือชนะจีนและเป็นแชมป์เอเชียซึ่งก็ชนะเมื่อวานฟาดกัน5เซตเลยนะหัวใจแทบวาย 2-2 แล้วก็ 2-3 คนดูในหัวใจวายตายเลยผมก็ไม่ได้ดูหรอกปวดเสียวมากก็เลยดูบอลแล้วก็จริงๆแล้วเราเวลาเราชนะเราแข่งรอบชิงชนะเลิศกับจีนนี่เราชนะนะ
9: คือเราชนะ
8: ที่ฮานอยแล้วก็เราก็มาชนะอีกทีนึงนั่นแหละชิงแชมป์เอเชียเนี่ยที่โคราชไงแต่อันนี้ไปที่จีนเลยนะ
9: ต้องไปบุกบ้านเขา
8: ที่จีนแล้วจีนเขาก็อยากชนะด้วยถึงแม้ว่าถ้าจีนไม่ชนะครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่แล้วลำดับเขาดี
9: ก็ตามไม่ได้ก็ได้ชนะไม่ชนะก็ได้ไปอยู่ดีจีน
8: ก็ได้ไปอยู่ดีลำดับเขาดีใช่ไหม
9: ครับ
8: เอออ่ะหนุ่ยมองมีอะไรจะมองเสริมไหมอันนี้เล่าให้หน่อย
9: พอผมฟังเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยอย่างแรกก่อนนะว่าต้องชมเลยนะว่าทางทีมทางโค้ชทางเรียกว่าอะไรทางนักกีฬาใช่ไหมอาจารย์เขามีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมคือปกติแล้วเท่าที่ผมจำได้จากความทรงจำผมเนี่ยเหมือนอารมณ์นักกีฬาไทยอ่ะไม่ค่อยมีส่งต่อกันเออถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เราเห็นแบบทีมอื่นๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอ่ะคือมันจบในเจนไหนก็เป็นเจนนั้นมันเหมือนมันไม่มีการวางแผนแบบsuccession plan ออกมาที่มันให้มัน continue ได้แบบต่อไปเรื่อยๆแล้วอย่างหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเท่าที่พอรู้นะครับก็เพิ่งได้รู้ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทยเขาเรียกว่าอะไรไปนักเตะเรียกค้าแข่งนักวอลเลย์บอลไปเรียกค้าอะไรคือเขาก็ไปเล่นวอลเลย์บอลในประเทศต่างๆนอกประเทศอ่ะคือตามประเทศต่างๆที่เขานิยมกีฬาวอลเลย์บอลกันอ่ะซึ่งผมว่านี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งพอกลับมา
8: ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีมันเป็นพื้นฐานของการที่คุณจะไประดับโลกได้เลยแล้วก็ลักษณะแบบนี้ก็เกิดกับกีฬาอื่นด้วยผมยกตัวอย่างเช่นก็คือเมที่เป็นแบด
9: นักแบด
8: ที่ทองหยอดบ้านทองหยอดเนี่ย
9: ครับ
8: ก็ได้ไอ้ได้เหรียญอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้คือได้อะแต่ว่าไม่ได้ไปถึงสุดยอดอะจนกระทั่งเนี่ยสโมสรชิงเต่าเนี่ยเขาจ้างไปจ้างไปเล่นด้วยอ
9: ่
8: ะจากนั้นเนี่ยมีแบตเนี่ยมันขึ้นเลยนะเพราะคุณเจอระดับโลกทุกสัปดาห
9: ์จริงจริง
8: ใช่ไหมคุณเจอระดับโลกทุกสัปดาห์เพราะจีนมันระดับโลกไงแล้วที่มาแข่งกันก็ระดับโลกมาแข่งมีได้แชมป์บ่อยมากเลยขึ้นไปเคยเป็นมือหนึ่งด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถยืนระยะได้ตลอดอ่ะแต่ก่อนมีเนี่ยแบตมันก็ไม่ได้มีใครเก่งมากไง
9: ไม่บูมเท่านี้
8: ใช่ไหม
9: อีกอันนึงที่ผมเห็นนะไม่รู้อาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมประโยคที่ผมได้ยินตั้งแต่เด็กเลยนะผ่านมา30-40 ปีเนี่ยบอลไทยจะได้ไปบอลโลกนโยบายผลักดันมีทุกยุคสมัยแต่
8: เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเราไปมาแล้วคือบอลหญิงกับบอลเยาวชน ใช่ไหมคือไทยเราเนี่ยเคยได้ไปมาแล้วนะแล้วก็บอลโอลิมปิกแล้วก็เคยได้ไปนะเมื่อหลาย50-60ปีที่แล้วมั้งเราเคยได้ไปนั่น1970เนี่ยถ้าจำไม่ได้บอลชายเนี่ย
9: ครับ
8: ตอนนั้นญี่ปุ่นยังเหาะแย่อยู่เลยยังไม่ได้เก่งเลย
9: บอลเข้าใจ
8: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยไอ้บอลหญิงได้ไปแต่บอลชายเนี่ยคือ
9: มันยังไงผมไม่ใช่คนดูบอล
8: มันสะท้อนแบบคล้ายๆคนไทยเลยอะ
9: ยังไงอ่ะ
8: คุณไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะไรทำนองเนี้ย
9: โอ้ย
8: ถูกไหมคือคุณสังเกตดูนะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรานับเน่ๆด้วยเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยจะเก่งเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายในกีฬาเนี่ย
9: ก็จริง
8: คุณดูดิแบดเนี่ยดีหน่อยแบดผู้ชายยังมีกุลวุฒิมาบ้างนะ
9: นักเทควันโด
8: คุณดูยกน้ำหนักค
9: ุ
8: ณดูกอล์ฟมีโปรมีโปรจีนใช่ไหมคือไม่ต้องบอลเล่นบอลนั้นรู้อยู่แล้วเซควันโดที่หนุ่ยพูดคือที่ได้เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่นับมวยนะ
9: ครับ
8: หญิงทั้งนั้นนะ
9: โอ้
8: แล้วคุณดูมวยไทยนี่บางคนนี่นักมวยนี่ได้ไปนี่ก็ตอนนี้ติดคุกอยู่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ตอนนี้ติดคุกอยู่มีคนหนึ่งนะ
9: ครับ
8: แล้วก็เนี่ยนักมวยนี่ก็แบบคือเขาไม่ต่อเขาต่อยอดไปไม่ได้อะคืออย่างในอเมริกาเนี่ยนักมวยเนี่ยมันไปเป็นแชมป์มวยอาชีพเลยนะมวยโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นแชมป์มวยอาชีพมันต้องหลายคนน่ะของเราเนี่ยมันก็ เนี่ยบางทีก็อะไรก็ไม่รู้นะได้เงินมานี่ก็อย่างสมรักได้เงินมา50ล้านนี่แทนที่นี่ถ้าไม่ได้ลูกนี่แย่นะสมรักเนี่ย
9: เออ
8: เต็มเลยยังไปเจอคดีกับสาว17อะไรพวกนี้อีกใช่ไหม
9: ครับครับ
8: แล้วก็ดูดิตอนนี้แม้กระทั่งบันเทิงเนี่ยก็ผู้หญิงนะระดับโลกเลยก็ลิซ่านี่ก็มีเนเน่เนี่ยกำลังจะไปชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์แหละ
9: ครับ
8: แล้วคุณดูผู้หญิงเนี่ยวิศวะนี่แต่เขาไม่มีโควต้าในผู้หญิงกินกันหมดนะ
9: หรออันนี้ผมรู้ใหม่เขาไม่ยังไงอาจารย์อธิบายหน่อยถ้าไม่มีโควต้ากินหมดคืออะไร
8: สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผู้หญิงมันทิ้งที่นั่งไปหมดไง
9: หรอ
8: ผู้ชายเนี่ยมันคือผู้ชายมันมีสิ่งที่เบี่ยงเบนเยอะไงไปโน่นมานี่เนี่ยผู้หญิงเอากินเอาจังมากกว่าหรือแม้กระทั่งการมีลูกเนี่ยผมอ่านในคอนดอมิสเนี่ยการมีลูกชายนี่ไม่ใช่เมื่อก่อนนี่เป็นระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะระดับโลกเนี่ยแล้วคนดูลูกชายพึ่งพาได้ลูกชายมีเมียมันก็ต้องไปดูแลเมียไปแล้วลูกมาดีกันไอคนที่กลับมาดูแลพ่อแม่นี่สนใจผู้หญิงนะคุณไปดูเลยบางทีพ่อแม่ป่วยเนี่ยวันนั้นไปกินเนี่ยนั้นไปกินปกติไม่กินอัตกรนะก๋วยเตี๋ยว
9: อ้
8: าวไอพม่าที่เขาเป็นทำก๋วยเตี๋ยวประจำหายไปไหนออกไปดูแลพ่
9: อ
8: พ่อป่วยคือคุณไม่เคยได้ยินหรอกที่ว่าผู้ชายจะออกจากงานมาดูแลพ่อแม่เนี่ยไม่มี
9: จริง
8: ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต่อให้แต่งงานอะไรออกมาดูแลพ่อแม่นะ
9: ในผู้หญิงเนี่ย
8: ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นคุณดูดิเก่งกีฬาเก่งบันเทิงและไม่ต้องพูดในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอธิบดีนี่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยไปดูดิ
9: ครับ
8: เป็นนี้ปลัดอะไรเงี้ยหลายกระทรวงเมื่อก่อนมีที่ไหนแล้วอธิบดีปลัดไม่เคยมีเดี๋ยวนี้เต็มเลยไปนั่งดูเลย
9: จริงจริงจริง
8: นะฮะยังเป็นตำรวจแต่ยังตำรวจยังไม่ได้ทหารอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
9: เ
8: พราะฉะนั้นเนี่ยมันเทรนด์ผู้หญิงเนี่ยมัน rise on the rise อ่ะ
9: เอ้ยพออาจารย์พูดแบบนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าองค์กรตำรวจองค์กรทหารเนี่ยดูเป็นองค์กรที่ไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นความพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเท่าไหร่แต่พอองค์กรอื่นที่ผู้หญิงขึ้นลีดอันนี้เห็นพอกีฬาเราเห็นนโยบายเยอะมากบอลไทยไปบอลโลกผ่านมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ไม่เคยได้ยินชื่อนโยบายกีฬาอื่นต้องไประดับโลกนะเขาก็ไปเขาเองได้ทำให้ผมเกิดความสงสัยว่า
8: ไม่ต้องพูดนายกสมองของฟุตบอลก็เป็นผู้หญิงนะคุณแป้ง
9: ก็แต่มันเป็นกีฬาผู้ชายไหมอะมันก็เลยดูไม่รู้อะ
8: ไม่เข้าใจไงนายกสมาคมฟุตบอลก็เป็นผู้หญิงนะ
9: ครับ
8: แต่ก็เห็นมันก็มีผู้ชายนะมีแต่ผู้ชายนะเมื่อก่อนไม่มีผู้หญิงนะ
9: มันก็มีอะไรกันเยอะแยะไม่ใช่เหรออย่างที่อาจารย์เคยเล่าตอนนั้นว่าอะไรนะที่โค้ชญี่ปุ่น something ก
8: ็นั่นก็ว่าไปไม่เกี่ยวนะก็เป็นความขัดแย้งกันคุณแป้งคือถ้าดวงไม่ถูกกันเขาก็ไม่เอาเลยสไตล์คุณแป้งแบบนั้นอยู่แล้วเขาดูดวงคุณแป้งนี่ดูดวงเก่งมากคือไม่สมพงษ์กันคุณแป้งไม่เอาเลย
9: โอ
8: ้
9: โห
8: มันคนละเรื่องผมกำลังบอกว่าแม้กระทั่งในกีฬาผู้ชายเนี่ยค
9: ุ
8: ณแป้งก็คือนายกมาเป็นนักฟุตบอลหญิงอ่ะ
9: ครับครับ
8: และทำดีกับนายกชายนะคือนายกชายเนี่ยคนที่แล้วนี่สร้างหนี้บานเลยคุณแป้งนี่ต้องมาเคลียร์หนี้นะ
9: อืมโอ้โหเนี่ยมันทำให้ผมสงสัยว่า คือพอมาดูอ่ะพอเราฟังเรื่องพวกเนี้ยสิ่งที่ไปได้ดีดูไม่ได้มีเป็นนโยบายดูไม่ได้เป็นข่าว PR จากรัฐบาลทางการว่าจะต้องผลักดันเขาก็เหมือนเขาดันของเขาเองได้บทบาทของราชการรัฐบาลควรอยู่ตรงไหนไอ้เนี่ยอย่างผมจำได้เลย
8: บทบาทของราชการเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าคุณไม่คอร์รัปชัน
9: โอ้โหยากไปไหม
8: ยกตัวอย่างผมมาคุยใน YouTube เหมือนกันน่ะ
9: ครับ
8: อย่างกรณีเนเน่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องขายบ้านขายรถเลยนะพ่ออ่ะเพื่อจะไป
9: ขายเอง
8: ขายแข่งขันนะคุณไม่ต้องพูดถึงโปเมโปจีนที่เป็นกอล์ฟอ่ะเขาก็ต้อง
9: ทุ่ม
8: ทุนเป็นสิบล้านหลายสิบล้านไม่ต้องพูดถึงสมัยพาราดอนนี่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันเกิดสึนามิใช่ไหม
9: ครับครับ
8: แล้วก็พาราดอนเขาชนะที่ชนะได้รางวัลที่อินเดียมั้งแล้วตอนนั้นเขาก็บริจาคน้อยไง
9: คนก็โดนจำได้
8: โอ้ยเนี่ยโว้ยมันทำไงบริจาคน้อยแล้วมันมีอีกคนหนึ่งไอ้โปผู้หญิงไงอีกคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเขาบริจาคเยอะกว่
9: า
8: คนก็บอกว่าโอ้โหคนก็วิจารณ์กันเละเลยว่าทำไมบริจาคน้อยแล้วตอนนี้ไอ้พ่อเขาก็บอกว่าไอ้คนที่พูดเนี่ย คล้ายๆพูดกับคนที่พูดในบริจาคเท่าไหร่อะไรเงี้ย
9: ครับ
8: คือความหมายของเขาคือเขาใช้ค่าใช้จ่ายเยอะคือการที่เขาไปแข่งขันเนี่ยพาพาราดอนไปแข่งขันพาโพมีอะไรพวกนี้มันใช้เงินเยอะบางคนขายบ้านขายรถอย่างนี้น้องเน่นี่ก็ต้องขายบ้านเลยนะที่สัมภาษณ์คือคำถามก็คือแล้วพอรัฐบาลเดี๋ยวมาโหน
9: ถูก
8: เจอพวกนี้บ่อยถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ช่วยช้างเผือกพวกนี
9: ้เขาไม่เห็นบ้างมัน
8: ไม่ต้องไม่มันต้องมีอย่างกรณีเกาหลีเนี่ยอยู่ๆไอ้เคป๊อปเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะรัฐบาลมันหนุนนะคุณ
9: เมื่อก่อนผมไปดูเมื
8: ่อ30กว่าปีที่แล้วมีที่ไหนเราเกาหลีเนี่ยไอ้ดูซีรีส์เกาหลีเลย30ปีที่แล้วไม่มีเพิ่งจะ20กว่าปี20ปีมานี่เองไอ้ครั้งแรกอ่ะ20ปีถึงบ้าง3 40ปีใครดูเกาหลีเขาดูแต่ญี่ปุ่น
9: ถูก
8: นะสมัยก่อนดูญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นไอ้บุสก้าไอ้หน้ากากเสือแล้วก็ละคร
9: กันดั้มเ
8: อ้ยโอชังโอชินอะไรพวกนี้ใช่ไหม
9: ครับ
8: เพิ่งมา20ปีเนี่ยคือหลังไอ้2540เนี่ยเขาตั้งไอ้น่าจะเป็นทักก้าหรือไงหรืออะไรไม่รู้เนี่ยนะเขาไอ้หน่วยงานที่เรื่องเนี้ยพวกเรื่องสนับสนุนเรื่องพวกเนี้ยนะ
9: คร
8: ับ แล้วเขาก็ให้ทุนแล้วก็เขาไปดูเลยว่าเฮ้ยไอ้ละครในแบบไหนมันถึงจะมันถึงมันคนจะชอบตัวละครแบบไหนแล้วก็ทำยังไงจะช่วยเรื่องอาหารเรื่องเที่ยวด้วยเขาดูนะฮะของเราอะทำเหมือนจะทำ สมัยรัฐบาลที่แล้วอะทักก้าเนี่ยเป็นของไทยนี่แหละแต่ของเกาหลีนี่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเนี่ยก็คือเราอะทำเหมือนเราจะทำแต่ยังไม่ได้ทำแต่เกาหลีเนี่ยมันทำเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดไอ้เคป๊อปพอเคป๊อปก็คือเคบิวตี้มันเคฟู้ดคือมันไปหมดไงเคทราเวลคือมันเคป๊อปปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่อยากไปเที่ยวคนก็อยากไปกินคนก็อยากจะใช้เครื่องสำอางใช่ไหมมันก็ไปอย่างเรานี่โตธรรมชาติคนมาน้อยมันก็ให้ฟรีวีซ่าเสร็จพวกขโมยขโจรมิจฉาชีพมันเข้ามาเต็มเลยใช่ไหม
9: โอ้โหฟังดูแล้วแบบคืออ่ะผมแชร์มุมนึงแล้วกันเนาะปัญหาหนึ่งที่เจอผมให้เป็น2มุมแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะพอเคยรู้บริบทแหละ1คนข้างในหน่วยงานของราชการอะไรพวกเนี้ยจริงๆอ่ะเขามีโครงการที่เขาอยากผลักดันตลอดแต่ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยราชการน่ะต้องทำงานตามรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนบ่อยยิ่งกว่าเปลี่ยนรถผมบอกได้เลยคือรถเปลี่ยนบ่อยกว่ามือถือเอางี้ดีกว่าอ้าวใช้มือถือกันไม่ทันตกรุ่นน่ะรัฐมนตรีเปลี่ยนกันแล้วเท่าที่เราเห็นน่ะไม่ค่อยมีใครได้อยู่ยาวจนได้สร้างผลงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะพอเปลี่ยนหัวเสร็จก็ต้องมารับนโยบายใหม่ไอ้ที่มันมีก็ต้องปรับให้มันเข้ากับนโยบายของรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งผมว่ามันเป็นความอีหลักอีเหลือที่มันเลยเหมือนจะเดินไปครึ่งขาแล้วมันก็ต้องชักขากลับมาอีก1ก้าวเต็มๆอ่ะมันเป็นการเหมือนผมว่าเหมือนจังหวะเลยเต้นรำอ่ะเหมือนจะเดินก็ไม่ได้เดินจะถอยก็ไม่ได้ถอยมันดึงไปดึงมาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เกิดการผลักดันให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังสักทียังไม่พูดถึงเรื่องนี้พูดแล้วขอพูดหน่อยอาจารย์ไอ้วิธีการตรวจสอบต่างๆอีกโอ้โหบางทีเนี่ยผมพูดเลยว่ามันเหมือนบ้านเราเนี่ยออกแบบระบบการตรวจสอบนโยบายต่างๆเนี่ยออกแบบมาดีมากดีจนคนไม่กล้าทำให้มันดีไม่กล้าทำเกินไม่กล้าทำเกินกรอบที่กำหนดไว้มันก็จะมีเคสแบบนี้ซึ่งก็เห็นใจคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานนะอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมสมัยอาจารย
8: ์ก็ผมคิดว่าอย่างสมมุติว่าคุณจัดงานอะไรเนี่ย
9: ครับ
8: คุณลงทุนราชการนะคุณลงทุนไปจัดงานโรงแรม5ดาวได
9: ้อืม
8: แต่คุณจ้างวิทยากรวันละหมื่นหนึ่งเหรอ
9: หมื่นหนึ่งนี่ถือว่าเยอะแล้วนะปกติ
8: สัมมนาเนี่ยคุณจัดสัมมนา
9: ได้ 1,500 ต่อชั่วโมงผม
8: เชื่อว่าแบบนี้คุณจัดสัมมนาเนี่ยนะคุณไปโรงแรม5ดาว
9: ครับ
8: แต่คุณจ้างวิทยากรวันละหมื่นหนึ่งเหรอคำถามคุณไม่มีเงินเหรอไม่เกี่ยววัดโรงแรม5ดาวเท่าไหร่อ่ะ5ดาวระดับริทซ์คาร์ลตันน่ะ
9: เขามีกฎ
8: 5ดาวระดับเชอราตันน่ะแล้วถามว่าวิทยากร10,000นึงเหรอคำถามคือผมพูดเรื่องนี้ทำไมไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่มีเงินไม่เกี่ยวว่าไม่ใช่ไม่ทำคำถามคือคุณให้ความสำคัญแต่ละอันน่ะถูกก็เปล่าเพราะผมเป็นนักการเมืองผมฝันว่านักการเมืองเนี่ยมันก็ทำตามข้าราชการประจำละคุณ ใช่เปล่านะการเมืองมันจะมานั่งทำอะไรเองหมดทุกอย่างไม่คุณชงเรื่องไปสิถามว่านักการเมืองต้องการอะไรนักการเมืองต้องการผลงานนะนักการเมืองก็ไม่ได้ต้องการไอ้ที่เราด่าๆกันหรอกนะเขาต้องการผลงานเอามาพูด
9: ครับ
8: ใช่ไหมอย่างหรือแม้กระทั่งเนี้ยเองกระทรวงการคลังเนี้ยโน่นนี่เราโน่นนี่เราถึงเวลาไอ้สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนกับญี่ปุ่นบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ช่วยเหลือเรานี่เราย้ายนะเราย้ายนะเราไม่อยู่นะเราไปอินโดนีเซียถึงวันนี้ไอ้โตโยต้าก็ไปขยายที่อินโดนีเซียแหละขยายที่เวียดนาม 10,000 ล้านแหละแค่ไม่ต้องทำอะไรโตโยต้าอะไรพวกนี้ฮอนด้าพวกนี้ไม่ขยายใหม่ๆมันก็ไปอินโดไปเวียดนามก็เสร็จแหละสุดท้ายได้กระทรวงการคลังมันจะมานั่งช่วยเหลือจีนยังได้เหรอจีนภาษีสุรากรก็ไม่ต้องเสียละไอ้รถยังมันลดภาษีสรรพสามิตให้อีก150นะฮะไอ้ที่เหลือนี่ญี่ปุ่นมากูสร้างไอ้องค์โซ่ประธานมาเออกูสร้างให้มึงมาเนี่ย60ปีเนี่ยแล้ววันดีคืนดีมึงทิ้งกูงี้เหรออ
9: ืม
8: ใช่ไหมแล้วถามว่าแล้วรัฐมนตรีคลังมันก็รู้มันรัฐมนตรีคลังเป็นแล้วมันเป็นข้าราชการเก่าไง
9: ครับ
8: สุดท้ายก็ต้องรู้ก็ต้องเวทจริงไหม
9: โอ้โหเนี่ยมันเลยเป็นคำถามที่สงสัยเหมือนที่อาจารย์เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยบ้านเราหน่วยงานจะสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นตามนโยบายได้ไหมหรือจริงๆแล้วปล่อยให้เอกชนเป็นคนทำไปแค่อย่าขัดขวางเขาเยอะพอ
8: ที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนมันก็บอกแบบนี้แต่ตอนหลังมันก็ไม่ไหวแล้วไงเพราะว่าอย่างประเทศต่างๆเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเขาก็นโยบายเขาก็เป็นหลักเลยว่าก็จะเอาก็จะส่งเสริมเรื่องอะไรแล้วเขาก็ผลักดันใช่ไหมอย่างเวียดนามเขาก็ทำแบบนี้อย
9: ่
8: างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยคุณดูสิรัฐมนตรีคลังมาพูดแบบนี้ใช่ไหมคุณดูสิงคโปร์คุณดูอะไรรัฐบาลเขาเป็นหลักอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอเมริกามึงเจรจามึงต้องซื้อไอโบอิงอะไรพวกนี้ใช่ไหม
9: ส่วนอะไรของ
8: ญี่ปุ่นในตั้งแต่สมัยก่อนเขามีกระทรวงมิติเขาบอกเลยอุตสาหกรรมไหนเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมยังไงไปทำบุญไต้หวันไต้หวันนี่บอกเลยเอาชิปเขาเตรียมตัวมากี่สิบปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอกชนเนี่ยดิ้นรนเองสมัยก่อนเป็นไปได
9: ้ครับ
8: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วเนี่ยไอจีนมันก็ยังไม่ได้เข้าระบบโลกเป็นทางการเวียดนามมันก็ยังกระเสือกกระสนอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบนี้อินโดนีเซียมันก็ยังอินโดนีเซียมันก็ยังเจอซูฮาโตไอฟิลิปปินส์มันก็ยังดิ้นรนกันหลังมาก๊อดมันก็วุ่นวายใช่ไหมตัวมาเลเซียมันก็จะมีในประเทศเขาเล็กแล้วเขามีในรถยนต์แห่งชาติคือเมื่อก่อนน่ะได้แล้วมันแข่งขันกันเยอะไงพอรัฐบาลไม่เป็นหลักรัฐบาลไม่ได้กลุยทางไม่ใช่ว่าทำพูดว่าเราทำนะ
9: ครับ
8: นะไม่ใช่แค่เพราะว่าเราทำนะเหมือนบางคนเนี่ยรวยกับดูรวยนี่ไม่เหมือนกันนะ
9: เ
8: ก่งกับดูเก่งไม่เหมือนกันนะเก
9: ่
8: งกับดูเก่งไม่เหมือนกันนะ
9: ครับ
8: อันนี้ของเราเหมือนดูเหมือนเราช่วย
9: ยังไง
8: ดูตัวอย่างเงี้ยเหมือนเราช่วยอย่างเงี้ยคุณเป็น SME เงี้ยไปนี่เป็นร้านเรามีเงินให้กู้เดี๋ยวไปติดต่อเลยเรามีแล้วกู้แบงค์เดี๋ยวแบงค์ให้ไหมไม่ให้ถึงรัฐบาลจะเอาเงินไปให้แบงค์ก็ไม่ให้กู
9: ้ครับ
8: ก็มันเป็นหนี้ศูนย์นะดิ
9: ใช่
8: ไ
9: ห
8: ม
9: คือ
8: คุณดูเลยหนุ่ยมีคนไอ้คุณแท้เดี๋ยวมีต้องการสินเชื่อไหมคะ เพราะว่าเขาดูว่าหนุ่ยเครดิตดีไงเขาก็โทรมาให้ตรงหนุ่ยกำลังแย่เดี๋ยวเขาจะโทรมาให้กู
9: ้ไม่มีเลยไม่มีเรื่องแบบนี้รู้กันโอ้โห
8: อันนี้ก็คือก็เนี้ยก็คือแล้วไปถาม SME ที่กำลังแย่เขาไม่ช่วยไงคืนนี้ก็เรียกว่า unhelpful help ช่วยแบบไม่ช่วยช่วยไม่ช่วย
9: มันจะยังไงนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการตลาดนะเอาแค่แบบการผลักดันให้มันเกิดไอดอลใหม่ๆคนใหม่ๆคน
8: ก็เราถึงแย่แ
9: น่อยู่ไงใหม่
8: ๆคือเราถึงแย่เราต้องกระเสือกกระสนไงทุกวันนี้แล้วแต่กระเสือกกระสนกันเอง
9: ครับ
8: ก็นี่น้องเน่ๆเนี่ยเอาเล่นก็เล่นตั้งแต่เด็กก็ประกวดในไทยพอดีมีคนชื่อจอนก็ผลักดันไปแต่เขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงินนะคุณก็ต้องหาเงินหาทองไปเองเขาก็ฝากไปต้องหลายครั้งไอ้กับไทยแลนด์เนี่ยปีนี้คือได้ลงแข่งพ่อก็ต้องมีเงินก็เป็นข้าราชการธรรมดาเขาก็ต้องเอาบ้านเข้าจำนองอะไรไปใช่ไหม
9: น
8: ี่
9: เป็นคนกล้าทุ่มสุดตัวเลยนะนับถือนะ
8: ใช่ไหม
9: มันไม่มี
8: ถ้าลงทุนไง
9: กองทุนพาไป
8: มีกองทุนก็มีกองทุนทักก้องทักก้าก็มีช่วยใครบ้างเลยก็นี่ก็ถึงแล้วมีอันนี้ก็ถึงก็จะถามว่ามันช่วยใครบ้างผมก็เลยถามว่าบ้านเราอ่ะมันต้องไม่มีระบบเส้นสายแล้วก็ต้องกำจัดการคอร์รัปชันแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องที่เราไม่พูดเรื่องการเมืองอะไรเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยชื่ออะไรพอดีเราไม่อยากพูดเรื่องคดีนี่จะฟ้องไม่ฟ้องอะไรทํานองเนี้ยมันคือก้องอยู่แล้วอ่ะคือคุณเชื่อคุณต้องถามว่ารัฐบาลแบบไหนยุทธศาสตร์แบบไหนที่จะทําให้ประเทศเนี่ยมันไปต่อได้นี่เราไม่ต้องพูดเรื่อง AI ในคนตกงานกันบานเลยคนทำงานในคุณก
9: ็
8: คุณเหลืออีกคนนะบริษัทไอ้การตลาดมันละตอนเหลืออีกคนผมเห็นคุณอ่านผมเป็นลูกน้องคุณเนี่ยผมอ่านคุณก็ผมก็รู้แล้วกูอยู่ลำบากแล้วกูไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยให้สมความคาดหวังของเจ้าของนะผมพูดว่าผมเป็นลูกน้องคุณเนี่ยผมต้องอ่านคุณแล้วนะเฮ้ยพี่หนุ่ยเนี่ยคุยกับเราอ่ะกับพี่หนุ่ยโพสต์มันไม่เหมือนกันนะพี่หนุ่ยโพสเนี่ยพี่หนุ่ยต้องการ exceptional performance นะแต่พี่หนุ่ยอาจจะไม่พูดกับเราตรงๆขนาดนี้ก็ได้คุณมีทางไปก็ไปนะก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมแต่จะต้องรู้แล้วเอ้ยพี่หนุ่ยแม่งเอ้ยกูแม่งสมัครแบบระดับร้อยระดับแบบเดือนละเป็นเกือบหมื่นน่ะไม่ใช่ระดับแค่เดือนละ 3-4,000 นะคุณสมัครแบบเดือนละ 7-8,000 นั่งได้ผมรู้อ่ะ2ตัวได้มั้ง ChatGPT เดี๋ยวลู
9: กน้องผมตกใจลูกน้องผมตกใจแต่ผม
8: ไม่ใช่ไม่อันเนี้ยจะเป็นอย่างงี้หมดเลยหรือเราหรือหนุ่ยเนี่ยเฮ้ยพี่หนุ่ยเนี่ยเขาทำยูทเคสเนี่ยเขาก็ต้องรู้เลยเฮ้ยแล้วเราทำอะไรวะเขาจัดชุมนุมเรื่องยูทเคสอะเขาก็ต้องฟังคนละแล้วเราแม่งทำอะไรวะเพราะเราก็คือยูทเคสไงแล้วถ้าเกิดว่าตัวผมลูกน้องคุณเนี่ยผมก็คือต้องทำยูทเคสไงว่าเอาไงมาทำอะไร
9: อ
8: ันนี้เราก็คืออ่านนายให้ออกไงแล้วผมถามหน่อยที่ผมยกมาแค่ตลาดบริษัทไปตลาดมาราธอนจ้างไม่กี่คนเนี่ยแล้วคุณทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ลดต้นทุนเลยเขาต้องลดต้นทุนเพราะอะไรเพราะตอนนี้การแข่งขันมันลำบากกำลังซื้อมันก็มีปัญหาทุกวันนี้มันมีกำลังซื้อมันก็มีวิกฤตกำลังซื้อคนไม่มีกำลังซื้อไม่มีกำลังซื้อคุณจะมีกำไรคุณก็ต้องลดต้นทุนลดต้นทุนประจำคืออะไรก็ลดคนไงเล่าแล้วลดยังไงเอายังไงก็มาใช้ไง
9: กวนกลับไปก็ลดคนอีกรอบนึงอีก
8: แต่ลดคนอีกรอบนึงใช่ไหม
9: เอ้าผมอยากให้อาจารย์รวบหน่อยอยากให้ผลักดันยังไงมันถึงจะได้แบบมีคนใหม่ๆขึ้นมาหรือว่านโยบายที่รัฐบาลเคยพยายามดักดันแบบ
8: ผมก็จะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันต้องทำให้คนเชื่อถือและเชื่อมั่น
9: โอ้โห
8: มันจะต้องทำให้คือรัฐบาลทำให้ประชาชนเชื่อถือและประชาชนเชื่อมั่นเนี่ย
9: ครับ
8: ทุกสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยประชาชนก็จะโอเคแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่คนไม่เชื่อถือหรือไม่เชื่อมั่นเนี่ยคนมันก็ตั้งคำถามพอตั้งคำถามปุ๊บฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมันก็จะโจมตีพอโจมตีเรื่อยๆไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่คนเชื่อว่าไอ้สิ่งที่โจมตีเนี่ยจริงก็เสร็จละ
9: จริง
8: นะแต่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับช่วงนี้เราต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE Thinking Radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้เจอกับคุณโพสธนพงพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอล Transformation ครับสวัสดีครับคุณโพสครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
7: วันนี้พูดจะเป็นทางการนะดูไม่มีการชงไปชนมาเพราะว่าเรามีข่าว PR ครับวันนี
8: ้
7: ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากคสชนะครับแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพข่าวจากนายประสานไตรรัตน์ไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคสชเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมักแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งและผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนที่ได้รับนะครับพึงให้ความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMSที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งครับหากสะกดผิดใช้ชื่อแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นมือถือเป็นชื่อผู้ส่งได้นะครับข้อ2นะครับ SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นคุณได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์หรือรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้นะครับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะนี่รวมทั้งธนาคารด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจทำให้เว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลเนี่ยโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมือถือจากมิจฉาชีพมักแนบ URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอม 4. บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวหรือเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อ ข้อความชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับโอ้โหนี้ยังฮิตอยู่เสมอนะครับผมเคยทำงานธนาคารมาก่อนครับคุณพจน์ครับมีนโยบายของธนาคารทุกธนาคารนะครับจะไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์เด็ดขาดนะครับถ้าใครได้รับอีเมลจากธนาคารแล้วมีลิงก์มาเนี่ยพึงสังเกตได้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องปลอมนะครับผมก็อยู่เว็บผมก็อยู่ธนาคารกสิกรไทยฮะเชื่อไหมครับมีเว็บไซต์ปลอมธนาคารกสิกรไทยเนี่ยใช้คำว่า K กสิกรนะ KASI ใช่ไหมฮะกสิเนี่ยเขาเป็น KOSI โอ้โหอย่างนี้ก็มีได้เป็นโกสิกรอย่างเงี้ยฮะแหมซึ่งน่ากลัวจริงในยุคนี้นะครับ
8: ก็ต้องช่วยกันเตือนแหละแต่สุดท้ายคือมันก็ยังมีคนที่ก็อาจจะไม่ได้มองไม่ได้รู้เท่าทันไม่ได้ฟังไม่ได้ใส่ใจ
7: ใช่
8: ไหมครับก็ต้องเตือนแต่ว่าอีกมุมนึงแล้วก็ต้องมองสองมุมแหละ
7: ครับ
8: คือเตือนกับวิธีการป้องกันโดยวิธีอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องหาวิธีเช่นตัวอย่างเช่นเข้าถ้าเข้าเรื่องของที่ร้อนกันตอนนี้คือเรื่องของไทยพาสปอร์ตเนาะ
7: นี่ผมคิดเลยฮะว่ามีแน่นอนมิจฉาชีพที่จะใช้มุก
8: เอางี
7: ้ชวนเข้า
8: เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะหลายคนเอาอันนี้ผมเรียนตามตรงก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าเราก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เดี๋ยวจะโดนฟ้องเอานะครับเราก็
7: ไม่กล้าพูดอ
8: ะ
7: ไรเยอะแล้ว
8: เออแต่ว่าพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วกันหลายคนคือถามผมบอกว่าเฮ้ยมันลงทะเบียนได้ปลอดภัยใช่ไหม
7: โอ้โหเป็นคำถามจากประชาชนนะฮะที่ถามกับ
8: ประชาชน
7: ของภาครัฐ
8: ถามผมด้วยผมก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้
7: เขาไปพูดอย่าง
8: ไรแล้วเขาก็ถามผมว่าอ้าวแล้วผมได้ลงทะเบียนหรือยัง
7: ครับ
8: ผมก็บอกไปตามตรงครับผมขอสละสิทธิ์เพื่อผมว่ามีแค่กี่สิทธินะ5 ล้านสิทธิ์ใช่ไหมครับ
7: ใช่
8: 5 ล้านสิทธิ์แล้วผมเนี่ยผมมีตัวที่ AI ที่ผมจ่ายเงินเนี่ยทั้งส่วนตัวทั้งของบริษัททั้งของลูกค้าเนี่ยผมมีใช้เกินอัตราศึกอยู่แล้ว
7: ครับ
8: นะครับมีทุกค่ายด้วยดังนั้นผมพูดว่าผมขอเสียสละสิทธิ์แล้วกันเพื่อให้ท่านอื่นได้ถ้าใครอยากจะลงทะเบียนนะครับก็มั่นใจเหมือนเดิมแหละครับว่าเป็นของรัฐบาลก็โปรดตรงเชื่อมั่น
7: ครับ
8: ใช่ไหมครับ
7: มันมีคอนเซนต์ให้อ่านด้วยนะครับตอนลงทะเบียนเนี่ยมีคอนเซนต์ให้อ่านว่าจะลงทะเบียนแล้วจะขอข้อมูลอะไรบ้างซึ่งแนะนำว่าอ่านสักหน่อยนะครับอ่านสักนิดนึง
8: อ่านสักนิดนึงเล่นตะกัวทันผมกับโค้ชโอไม่กล้าพูดอะไรเลย
7: ครับครับเพื่อนไปไหนเพื่อนไปหลายคนแล้วนะฮะได้รับหมายกันไปแล
8: ้
7: ว
8: เออเราไม่ใช่แค่เป็นในข่าวนะหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ฟังเขาเล่า
7: ว่าอ๋อผมก็ได้ยินแค่ในข่าวครับในข่าวแต่วันนี้น่าสนใจมากครับเรื่องที่คุณพจน์ชวนผมคุยเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่โอ้นี่ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนก็ยังคุยกันเรื่องนี้ไม่จบเหมือนกันนะเออ
8: คือมันโลกนี้มันแบ่งเป็นสองข้างจริงๆนะ
7: ครับ
8: นะครับว่าในสื่อนะในสื่อนะครับไม่ได้บอกว่าจะมีความคิดเห็นแค่สองท่านนี้หรือสองข้างนี้เกี่ยวกับ AI นะครับว่าตกลงแล้วเฮ้ย AI มาเนี่ยตกลงมันเป็น positive เป็นเชิงบวกหรือว่าเป็น negative เชิงลบเชิงบวกคืออะไรอาเชิงลบก่อนเชิงลบก็คือ AI ทำให้เราตกงาน
7: AI แย่งงาน
8: AI แย่งงานทำให้คนตกงานใช่ไหมครับหรือประเด็น data center เนี่ยไม่ใช่แค่ประเด็นในประเทศไทยอย่างเดียวนะประเด็นเมืองนอกก็เป็น
7: ครับ
8: ใช่ไหมครับว่า
7: แย่งทรัพยากร
8: แย่งทรัพยากรไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจใช่ไหมครับรวยกระตุกต้นกระจายใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันทุกท่านก็ต้องเวลาฟังข่าวแล้วก็ต้องมาดูนะว่าตกลงแล้วคนที่พูดเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งที่พูดใช่ไหมฮะดังนั้นมีสองท่านที่บอกว่าโอ้โหถ้าแต่ละคนเนี่ยก็คนละยุคอะแต่ว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันในเรื่องของ AI ท่านแรกเนี่ยอ่ะมวยสีน้ำเงินก่อนฟังสีน้ำ
7: ฝั่งน้ำเงิน
8: ฝั่งน้ำเงินไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วท่านที่เราพูดถึงบิลเกต
7: เราผมเวลาแบบเราพูดนะมีฝั่งน้ำเงินมุมน้ำเงินมุมแดง
8: มุมน้ำเงิน
7: เดี๋ยวจะเข้าใจผิดครับ
8: มุมน้ำเงินเนี่ยคือบิลเกต นะครับบิลเกตส์อ่ะโผเขียนยาวแล้วคนก็แชร์กันเยอะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่แชร์เนี่ยได้ไปอ่านบิลเกตส์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าได้ไปอ่านได้ไปฟังที่บิลเกตส์สัมภาษณ์เรื่อง AI ล่าสุดหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าไปอ่านอ่ะถ้าไปอ่านหรือฟังเนี่ยนะครับผมไม่ได้ฟังหมดนะแต่พออ่านกับใจความเนี่ยเฮ้ยทางบิลเกตส์ไม่ได้แบบเนกาทีฟกับ AI ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้ชื่อว่าเป็น Godfather นะครับก็คือเป็นเจ้าพ่อหรือบิดาแห่งวงการ AI สมัยใหม่นะครับก็คือแอนดรูเนี่ยนะครับอาจารย์แอนดรูเนี่ยถ้าหลายท่านสาย AI สายเทคต้องรู้จักคนนี้เหมือนเรารู้จักบิลเกตรู้จักสตีฟจ็อบส์แต่ถ้ายุค AI สมัยใหม่เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์แอนดรูนะครับทีนี้เขามาพูดเรื่องสองมาพูดพร้อมๆกันนะแต่ไม่เขาไม่ได้มาโต้วาทีนะมีแต่ละสื่อเขาไปสัมภาษณ์นะครับคือบิลเกตส์ก็จะพูดบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้ AI เนี่ยมันเราควรจะต้องควบคุมนะเราต้องควบคุมอย่างดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่จะมาบอกว่าอุ้ยจะเป็นยุคปัจจุบันเหมือนยุคปัจจุบันสื่อสารกรรมดัดเหมือนแต่ก่อนนะครับทีเนี้ยอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงAI อ่ะไม่ได้ทำให้คนตกงานไม่ได้ทำให้เกิดเศรษฐกิจไม่ดี
7: คร
8: ับ จริงๆแล้วเนี่ยฝั่งอาจารย์ดูก็บอกว่าการที่เอา AI เอาเขาบอกว่าอย่างเอาสั้นๆก่อนเลยนะบอกมี AI มาทำให้โปรแกรมเมอร์ตกงานก่อนเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะตอนนี้โปรแกรมเมอร์เนี่ย
7: หาไม่ได้เลย
8: หายากมากงานล้น
7: มือ
8: สำคัญยิ่งขึ้นอีกไหนบอกว่า AI ทำได้ 100% ไงมันไม่ใช่ 100% ใช่ไหมครับหรือหลายท่านก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยใช้คอร์สโค้ดไม่ต้องโค้ดแล้วจริงเหรอฮะ คุณไม่ตรวจสอบอะไรเลยฮะ คุณไม่ดู ERP คุณไม่ดูความปลอดภัยคุณไม่รู้เรื่องของการใช้งานคืองานระบบอ่ะมันไม่ใช่มีแค่โคดดิ้งอ่ะมันมีอย่างอ
7: ื่
8: นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝั่งสีแดงก่อนก็คือฝั่งอาจารย์แอนดรูก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ job disruption นะ AI ถ้าไปสังเกตดีๆเถอะโดยเฉลี่ยนะมันมาช่วยทาร์กการทำงานของผู้คนที่เป็นงานซ้ำๆเนี่ยงานเดิมๆเนี่ย 30-40% เท่านั้นเอง
7: ครับ
8: นะครับดังนั้นไอ้ 60-70% เนี่ยนะครับคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำต่อสิ่งที่มนุษย์จะต้องตัดสินใจสิ่งที่มนุษย์จะต้องเข้าไปออกแบบเข้าไปบริหารจัดการเพิ่มเติมซึ่งอันนั้นน่ะไม่มีทางที่ AI จะทำได
7: ้ครับ
8: นะครับนี่คือในเราพูดถึง practical นะท่านผู้ฟังโค้ชโ
7: อครับ
8: คือเราไม่ได้พูดถูกอู้เดี๋ยวต่อไป AGI มาจะ AI จะทำแทนทุกอย่างแบบ conceptual อันนั้นคือแบบแนวแบบโลกนิยายอ่ะหรือโลกในอนาคตไกลๆก่อนใกล้ๆของผมคืออีกสัก 3-5 ปีข้างหน้านะเราพูดถึงเอาเราพูดวันนี้ปี2ปีเนี่ยนะ
7: ครับ
8: ดังนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเฮ้ยฝั่งสีแดงเนี่ยก็คือฝั่งบอกว่าเฮ้ย AI มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วยังหนักอีกนะเขาไปพูดถึง data center ด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยเอาพูดแบบแฟกต์ก่อนนะเขาบอกพูดแฟกต์เลยนะคือข้อเท็จจริงก่อนเขาบอกว่าเฮ้ย data center มันไม่ได้เลวร้ายหรือใช้พลังงานหรือทำให้เกิดอะไรเขาเรียกว่ามลภาวะหรือข้อเสียเหมือนฝั่งที่ส่งเสริมให้มีกฎระเบียบ data center มาเยอะเพราะอะไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าแน่นอนมันต้องใช้ทรัพยากรแหละแต่ทรัพยากรที่มันใช้นั้นเนี่ยมันถูกไปสร้างสรรค์อย่างอื่นด้วยนะมันสร้างมูลค่าเพิ่มมันเหมือนเราเผาฟอสซิลอ่ะ
7: เราเหมือน
8: ใช้รถยนต์
7: เราใช้ปลูกอ้อยสร้างน้ำตาลเรากินน้ำตาลน้ำตาลสร้างขนมหวานสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย
8: ใช่มันสร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาพูดประเด็นนี้เลยนะสิ่งที่ทำบอกว่าต่อต้านให้มี data center มันมาจากผู้ประกอบการรายใหญ
7: ่ครับ
8: ที่ต้องการให้มีแบริเออร์ก็คือมีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายเพื่อทำให้รายย่อยไม่สามารถดำเนินธุรกิจ Data Center เหมือนรายใหญ่ได
7: ้หรือลดการเข้ามาของคู่แข่งนั่นเอง
8: ถูกต้อง ดังนั้นมันจะมีแต่ผูกขาดละดังนั้นเขาต้องการสร้างโอ้โหพับปากันด้าไปจ้างลับเบอร์ยีสไปอันนี้พูดถึงต่างประเทศนะท่านผู้ฟัง
7: ครับครับไม่เกี่ยวอะไรกับในเมืองไทยที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะ
8: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
7: ครับ
8: นะฮะแต่ว่าผมพูดในเซนส์ของอาจารย์อันดูนะครับซึ่งทุกท่านก็ไปอ่านต้นฉบับได้หรือผมสรุปไว้แล้วในบล็อกนะครับที่ผมแชร์ไว้ให้นะครับใครดูไลฟ์ Facebook ไลฟ์อยู่นะครับ YouTube TikTok นะครับก็สามารถเข้ามาลิงก์นี้เดี๋ยวผมแปะไว้ในคอมเมนต์ให
7: ้
8: เข้าไปฟรีไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งประเด็นก็คือเขาบอกว่า AI วันนี้นะครับลองดูสิมันผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาต้องการสร้างว่าเฮ้ยถ้าจะทำ data คือทำ AI มันต้องมี data center
7: ครับ
8: ใช่ไหมครับมันต้องมีโรงงานผลิตชิปมันต้องมีโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจะมาจากพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานสะอาดก็แล้วแต่นั่นคือการใช้ทุนเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างบริเวณเยอะเพื่อไม่ให้อะไรฮะรายเล็กรายย่อยนะครับสามารถเข้ามาร่วมแชร์เค้กตรงนี้ได
7: ้
8: ผมว่ามุมนี้น่าฟังแล้วคือ
7: ใช่
8: มั้ยคือมันเหมือนกับมันเอาพูดจริงๆเนี่ยกลับมาเรื่องไทยพาสปอร์ตอีกนิดนึงได้มั้ย
7: คร
8: ับ เรื่องพันบาทคืออย่างนี้มันเหมือนกันเลยนะผมก็จะบอกว่าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราจำได้ไหมครับที่ประเทศจีนที่โค้ชโอพูดถึงร้านกาแฟ
7: ใช่ครับ
8: แล้วผมบอกว่าเนี่ยสมมตินะการที่รัฐบาลทำไทยพาสปอร์ตเนี่ยให้เข้าคนเข้าถึงฟรีอ่ะนะครับดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะท่านผู้ฟังผมไม่ได้วิจารณ์หรืออะไรว่าดีไม่ดีนะแต่ผมก็ต้องจะบอกว่ามันมีผู้ประกอบการเหมือนกันนะที่ทำเซอร์วิสคล้ายๆไทยพาสปอร์ตเนี่ย
7: มีเยอะเลยนะตอนนี
8: ้ก็คืออะไรคืออะไรหมายความว่าเฮ้ยเราเข้ามาแพลตฟอร์มนึงสามารถเลือกใช้โทเค็นสามารถเลือกใช้หลายบริการอ่ะคือจะไปใช้ ChatGPT DeepSeek จะไปเลือกใช้เซอร์วิสของ AI หลายๆเจ้าในแพลตฟอร์มเดียวได้ใช่ไหมครับหรือใช้ตาม as a service อ่ะคือเราไม่ต้องจ่ายเดือนละ20 เหรียญคือ700 บาทสมมุติเราใช้น้อยก็จ่ายน้อย
7: ครับ
8: ใช่ไหมครับบางคนอาจจะจ่ายแค่100-200นะครับคือมันมีผู้ให้บริการอย่างนี้อยู่จริงๆนะรายใหญ่ด้วยในประเทศไทยก็มีรายใหญ่มีหมดนะครับหรือรายระดับกลางระดับย่อยมีแต่พอเกิดแบบนี้มันก็เหมือนกับสมัยก่อนเรามีร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วทีนี้ร้านกาแฟเชนใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับทุนใหญ่มาก็ทำให้ร้านกาแฟรายย่อยเนี่ยลำบากแล้วกันหลายที่ก็คือต้องปิดตัว
7: ครับ
8: ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามองอีกมุมนึงนะมันก็เหมือนจีนแหละที่บอกว่าเฮ้ยทำไมร้านชาของจีนเขาแข็งแกร่งตัวสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตีตลาดนอกได้ใช่ไหมก็เพราะว่าเขาปล่อยเกิดการแข่งขันโดยเป็นธรรมอ่ะ
7: ครับ
8: ใช่ไหมแล้วหรือว่าลองนึกดูนะโคชโอท่านผู้ฟังถ้าสมมติรัฐบาลจีน
7: อ
8: ่ะทำร้านกาแฟเองอ่ะทำร้านชาเองอ่ะหรือใช่ไหมครับหรือทำดิฟซิกเองล่ะดิฟซิกก็ไม่ได้เกิด
7: ครับ
8: ฉะนั้นนวัตกรรมใหม่ๆก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมคร
7: ับ เพราะรัฐทำมาพวกประคับหน่วยงานต่างๆใช้แล้วก็ไม่ต้องมีใครมาแข่งด้วย
8: ก็ใช่คือไม่ต้องรัฐอย่างเดียวนะแค่ผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคนละเรื่องนะแต่ผมบอกว่าเราสามารถเลือกที่จะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราควรจะทำให้เค้กอ่ะหรือเศรษฐกิจมันโตขึ้นนะ
7: ใช
8: ่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีของ Data Center กลับมาเรื่องเดิมมันคือกรณีสายเดียวกันนะผมก็ไม่รู้แหละโค้ชโออยู่ผมอ่ะเราต้องไปด้วยกันแหละ
7: ผมก็พูดอย่างสบายใจว่าคือ Data Center เนี่ยมันมีทั้งมุมดีและมุมเสียนะแต่ก็ไม่ค่อยจะเห็นการนำเข้ามาอยู่กลางเมืองเท่าไหร่นะคือเขาก็จะพยายามใช้พื้นที่ที่โอเคแต่ถ้าไปสร้างพื้นที่ไกลๆเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอ

0: ือสถานที่ไหนเหลือในการผลิตไฟฟ้
1: า
0: ก็เอาไปแชร์อยู่ส่วนกลาง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับนี่คือหลักการพวกแชร์ลิงก็เหมือนเราใช้ Grab อ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนเราใช้ Grab หรือเราใช้เนี่ยที่มอเตอร์ไซค์รถมันว่างอยู่ก็ไปแชร์ลิงกันน่ะนะครับทีนี้มันคือแชร์อีโคโนมีใช่ไหมทีนี้สิ่งที่โมเดลสตาร์ทอัพโมเดลเนี้ยผมว่าเฮ้ยดีแล้วผมอยากจะเสนอแต่ลืมเสนอก็เลยเสนอท่านผู้ฟังใครอยากทำผมว่าทำได้ทำได้เลยคือเขาบอกว่าจะเอาอุปกรณ์เนี้ยไปติดตามบ้านตามออฟฟิศตามสำนักงานไปติดเลยติดเสร็จเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าบ้านไหนที่ไหนพื้นที่ไหนที่กำลังไฟเหลือซึ่งมันเหลือแทบจะทุกที่เลยเหลือเสร็จปุ๊บส่งเข้าส่วนกลางเพื่อส่วนกลางจะไปเอาไฟมาสำหรับการทำ data center ตามชุมชนใช้คำนี้นะ
1: หมายถึงผลิตไฟโซล่าเซลล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: อะไรก็ได
1: ้ครับ
0: มันคือไฟมันเหลือ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ละพื้นที่มันจะรู้อยู่แล้วกำลังเท่าไหร่อะไรยังไงใช้กับเก็บอ่ะมันเหลือเสร็จอ่ะสมมติโซล่าเซลล์เหลือเสร็จทำยังไงฮะก็ไปส่งเข้าเก็บไว้เป็นแบตเตอรี่หรือเป็น EV charging ใช่ไหมอันนี้คือเหลือถูกไหม
1: ครับ
0: เหมือนกันเหลือเสร็จปุ๊บก็เข้า data center ที่เป็นแหล่งชุมชนแล้วมันก็จะเป็นหับเล็กๆไม่ต้องมี data center ขนาดใหญ
1: ่
0: เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะผมจำไม่ได้ประเทศไหนอเมริกามั้งหรือที่สักที่หนึ่งอ่ะผมขออภัยนะลืมเอา sourcing มาแต่ถ้าเสิร์ชเจอแน่นอน
1: ครับ
0: นะก็เหมือนกันน่ะแนวคิดเนี้ยจะเกิดไหมล่ะโอ้โหต้องมาละต้องมาไปกดระเบียบอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายก็มีรายใหญ่กินรวบเหมือนเดิมใช่ไหมรายย่อยแล้วก็สู้กันต่อไปหานิชมาร์เก็ตอย่างเดียวแล้วกันกลับมาเรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวตอนท้ายผมขอ2นาทีนะจะมีงานฟรีและดีสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับขอ2นาทีตอนสุดท้ายเดี๋ยวทุกท่านรอฟังสุดท้ายจะหมดเวลาละทีเนี้ยถามว่าแล้วฝั่งบิลเกตผิดไหมไม่ผิดเขามองคนละมุมมองคนละมุมมองคนละมิติ
1: มุมน้ำเงินมองไงครับมุมน้ำเงิน
0: คือมองมุมน้ำเงินเขามองมหาภาค
1: ครับ
0: คือฝั่งแดงเนี่ยนะครับถ้าสมมติทุกท่านลองไล่อ่านเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะบอกว่า AI มาแทนคนนั้นมันไม่ใช่มันก็ถูกแต่เขามองระดับจุลภาคนะระดับบุคคลระดับองค์ก
1: ร
0: AI มาช่วย 30-40% แต่อีก 60% เนี่ยมันคืองานยากงานคราฟงานตัดสินใจความเป็นมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะบิลเกตโดยสรุปก่อนบิลเกตเตือนโลกว่ากำลังเข้าสู่ในยุคเปลี่ยนผ่านที่เขาเรียกว่าปั่นป่วนน่ะคือเขาเรียกว่า disruption ภาษาอังกฤษนะภาษาแปลมันเป็นอย่างเงี้ยที่สุดเป็นยุค disruption ที่สุดในโลกฮะเราเชื่อว่างานต่อไปคือระยะยาวนะงานอาจจะหายไปอย่างถาวรผมวงเล็บให้มันไม่ใช่งานทั้งหมดหรอกแต่งานต้องหายไปไหมหายนะครับแต่มันจะมีงานอื่นเพิ่มงานใหม่ๆเพิ่มบทบาทของการทำงานหน้าที่การงานอาชีพใหม่ๆก็จะเพิ่มนะครับดังนั้นเมื่อ AI สามารถทดแทนความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ได้มากขึ้นเขามองว่าในที่นี้คือบิลเกตโลกยังเตรียมพร้อมไม่เพียงพอต่อเศรษฐกิจผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความเหลื่อมล้ำที่อาจตามมาความคิดเห็นของผมไม่ต้องเรื่อง AI หรอกครับเรื่องอื่นก็เหมือนกันเห็นไหมไอ้เรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมที่หิมะถล่ม
1: โอ้โหนี่หนักหนัก
0: โลกร้อนคือผมว่ามันต้องมองแบบโบราณกาลแต่ถ้ามองภาพใหญ่มากอ่ะผมเรียนตามตรงนะผมก็ไม่ใช่คนมีอำนาจหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วก็เกินความสามารถด้วยผมมองว่าเฮ้ยถ้าเราจัดการของเราเองดูแลคนในบ้านดูแลคนในบริษัทในองค์กรของเราให้มันดีมันน่าจะลดเขาเรียกภาระให้กับสังคมได้นะครับอ่ะสั่งอันดูฝั่งแดงฮะเขาเป็นก็อดฟาเธอร์บิดาแห่งยุค AI สมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาคือใครหลายท่านไม่รู้จักอาจารย์อันดูเนี่ยที่ผมอันดูอึ้งเนี่ยชื่อเขานะฮะไม่ใช่ชื่ออึ้งกิมกี่ไม่ใช่อันดูอึ้งเนี่ยคือเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Google Brain นะกับ Coursera นี่คือตัวพ่อ
1: โอเคนี่คือเครดิตมาเต็มแล้วฮะถ้าอย่างง
0: ี้ AI ยุคแรกของ Google อ่ะตั้งแต่ปี90-2000เนี่ยนี่คือคนนี้ที่ปลูกปั้น Google Brain เนี่ยนะครับก่อนจะมาเป็นเนี่ยทุกวันนี้คือ Gemini แล้วนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะตรงข้ามอีกนะครับ AI จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะ AI จะทำ

0: เนี่ยให้ต้นทุนน่ะอื่นๆมันถูกลงนะครับดังนั้นใครถูกมันคนละเรื่องเลยเขามองอย่างนี
1: ้เหมือนคนละ
0: ผมเลยสรุปหน้านี้ให้เป็นอินโฟกราฟิกนะครับบิลเกตจะมองฮะมองในเรื่องของภาพมหาภาพผมใช้คำนี้แล้วกันมหาภาพว่าจำเป็นไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นสมมตินะฮะบิลเกตบอกว่าอาจจะตั้งอาชีพที่สงวนไว้กับมนุษย
1: ์
0: นี่เห็นด้วยนะเช่นอาชีพที่ต้องสงวนให้กับคนเราเข้ามันก็มีนะไปต่างประเทศสิเราหางานต่างประเทศจะยากยากแต่ต่างประเทศมาทำงานในเมืองไทยเราไม่เป็นง่ายไงใช
1: ่ไหมใช่ใช่ใช
0: ่เออโอ้โหคิดดูสิเอาแค่ไปจีนเนี่ยไปจีนนะเราจะทำมาหากินเนี่ยไปทำหารายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหจับเนี่ยติดคุกหัวโตนะแต่ของเมืองไทยดิต่างชาติมาแจ้งงานคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ฟังคนข้ากลับมาเรื่องเดิมก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยต้องพัฒนาทักษะอันนี้ก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่อาจารย์เอนดูให้คลิกพัฒนาทักษะผมว่ามันจับต้องได้มากกว่าคือต้อง build with AI ฮะไม่ใช่แค่ use AI
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับใครพร้อมถามนี่คือการ use AI
0: use AI มันไม่พอมันต้อง build คำว่าคุณจะ build อะไรล่ะคุณก็ต้องไปดู outcome หรือ pain point ของคุณก่อนเขาตรงนี้ build with AI แล้ววันนี้มัน build ง่ายมากคือคุณลองใช้เถอะนะครับมันจะไม่ยากแต่ถ้าคุณใช้ AI เนี่ยคุณก็จะเป็นคนส่วนใหญ่นะครับเหมือนแต่ก่อนอ่ะทุกคนใช้ Excel ได้เหมือนกันอ่ะมันก็ต้องมีอะไรฮะต้องมีหาขีดความสามารถอื่นเพื่อสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่านะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดนี่คือภาพรวมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแปะเข้าฟรีอ่านฟรีนะครับถ้าใครเอาข้อมูลผมไปเนี่ยก็ให้เครดิตกันเฉยๆก็พอก็ดีใจละนะครับทีนี้สุดท้ายครับผมบอกว่ามีอะไรผมบอกว่าพอดีเนี่ยนะครับผมทำตัวนี้มีงานสุขหน้างานฟรีนะครับ
1: งานสำคัญมากเลยครับดูคนเนื้อหาน่าสนใจมากงานผู้ฟังที่ดูทาง thinkingทางเว็บไซต์กับทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับจะเห็นภาพวันนี้อยู่ครับ
0: คืองานนี้11กันยายนคือผมเนี่ยในอีกบทบาทนึงเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: ด้วยนะครับสิ่งที่หนึ่งที่อื่นผมก็เป็นแหละแต่ก็ที่ธรรมศาสตร์ทีเนี้ยในสิ่งที่ทางผมเนี่ยเข้าไปร่วมกับโปรเจกต์เนี้ยนะครับก็คือในนามของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ TBS ธรรมศาสตร์ Business School เนี่ยนะครับเราเห็นช่องว่างอันหนึ่งก็คือช่องว่างที่เอา AI มาใช้นี่แหละสำหรับธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าหรือเอาคำมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องเทคนิคเข้าละเรามองว่าจะเสริมทักษะเสริมศักยภาพของผู้นำองค์กรผู้บริหารแล้วก็องค์กรในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรให้เป็นรูปธรรมก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาฮะเรียกว่าศูนย์ TBS Air นะครับก็คือ AI Ready นะครับศูนย์ TBS AI Ready ก็คือเรื่องของ AIนะครับ readiness เรื่องของ responsibility เรื่องของ innovation นะครับในนามของ TBS Air ก็จะเปิดตัวศูนย์พร้อมกับเรื่องของมีการทำ assessment นะครับเพื่อหารถแมพขององค์กรฟรีอีกเหมือนกันนะครับเราได้วิทยากรนอกจากทางท่านอาจารย์คณบดีนะครับอาจารย์สุรัตน์นะครับธีรคาภิบาลกับอาจารย์นพรเรืองวานิชเนี่ยนะครับแล้วก็ผมที่เป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยนะครับเรายังมีวิทยากรหลายท่านเลยเช่นนะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับของไทยเนี่ยก็คือของทางสวทชก็มีทางดร.กฤตมาบรรยายด้วยนะครับหรือเทคโนโลยีของ HPE นะครับที่เป็นแบ็คโบนของ AI Infrastructure เนี่ยก็ได้คุณประสานเลือกอำนวยโชคใครอยู่ในวงการ AI ต้องรู้จักท่านแน่นอนนะครับแล้วก็มีทางกลุ่มทั้งตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME จนถึงคอร์ปอเรทใหญ่อย่างของกลุ่มทางไทยสมิธนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณรุจิรพันธ์นะครับอ่ะเรียนเชิญฟรีฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกันสุขหน้าฮะ
1: ได้ครับ TBS AIR นะครับ TBS Air นะครับโอเควันนี้ครับผมอาจารย์โอวีรัตน์เจริญพนิชแล้วก็คุณพจน์ธนพงศ์ฟันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วติดตามได้ที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: แบบ Thinking Radio
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆThinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับพบกับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรจรูญสถิตย์ครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
8: สวัสดีอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
7: ครับสวัสดีจากคนเพิ่งกลับจากประเทศจีนทักทายคนที่อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับหัวหน้าแบงค์อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เมืองอะไรครับ
8: ตอนนี้อยู่ฮิโรชิมา
7: ฮะมันโอ้ฮิโรชิมาอากาศน่าจะร้อนพอกำลังดีร้อนไหมฮะ
8: โอ้อากาศคือไหม้เลยฮะไหม้ในที่นี้คือไหม้ไหม้ที่แปลว่าเกรียมอ่ะ
7: เออโอ้ไม่น่าเชื่อนะช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคือประเทศในโซนเอเชียนะผมเพิ่งไปประเทศจีนมาก็ร้อนมากเหมือนกันเฉิงตูนี่ก็ร้อนแบบ30อัพทุกวันร้อนแบบไหม้เลยแล้วก็ร้อนชื้นเหนียวตัวเหมือนบ้านเราเลยครับบรรยากาศไม่แตกต่างเลย
8: สงกรานต์บ้านเรานี่เองนะอากาศประมาณนี้เลย
7: ใช่อากาศมาสงกรานต์นี่เองคือกลับมาเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าเย็นกว่าอยู่เมืองจีน
8: ใช่
7: โอ้โหนี่เข้าใจเลยเพราะภาวะโลกร้อนนี่มาถึงแล้วของแท้แต่มันเป็นเขาบอกว่าเป็นร้อนกว่าทุกปี
8: ใช่
7: ไม่รู้ว่าที
8: ่ความร้อนมาด้วยเป็นขึ้นผ่านร้อนก็มาก็คือก็จะมีประกาศแหละผมก็ดูข่าวในทีวีแบบนั่งแท็กซี่เนี้ยเราก็ได้เห็นแบบข่าวประกาศแล้วก็แบบมีฮีทเดฟเข้าเขาก็มีแปลมาว่าเออฮีทเดฟจะเข้าช่วงไหนวันอะไรเวลาอะไรจะมีแจ้งหมดเลยอ่ะก็เราก็ได้เห็นว่าเออที่ญี่ปุ่นนี่ก็เรียกว่าวันเว้นวันเลยกับขึ้นความร้อนที่เข้าช่วงนี้คือเอาง่ายๆตอนวันที่ผมมาถึงวันแรกอะไต้ฝุ่นเข้าพอวันที่2ไต้ฝุ่นออกปุ๊บอ่ะแดดเปรี้ยงมายาววันตลอดเลยเนี่ยก็มีฮีทเวฟตัวเรื่อยๆเหมือนกันก็ร้อนพอสมควร
7: ร้อนมากนะครับก็นี่เป็นถอดเพจผมนึงครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังกังวลเรื่องของธารน้ำแข็งเนาะยอดภูเขาน้ำแข็งตั้งหลายแหล่ผมสังเกตเมื่อหลายปีก่อน3ปีก่อน 3-4 ปีก่อนเนาะที่ผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่มาเตอร์ฮอลนะเอ็ดเทือกเขาของ
8: มาเตอร์ฮอลเซอร์แมต
7: ต์ฮอนเออเซอร์แมตต์นะครับก็อุตส่าห์ไปขึ้นภูเขาดูนะครับปรากฏว่าขึ้นไปมีแต่หิน นานๆเขาบอกว่านานๆทีจะมีโอกาสอย่างนี้นะครับที่มาเห็นหินบนมาเตอร์ฮอนเนี่ยโอ้โหไม่ได้อยากเห็นเลย
8: เหงาเลย
7: เหงามากฮะ
8: ของผมไปคือ วันนั้นคือหิมะถล่มหลบออกมาไม่ได้ที่เหตุการณ์ดังปีที่แล้วเลย
7: ผมแล้วไปชอบอยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ตลอดนะครับ
8: ไม่ควร
7: วันนี้คุยสบายสบายชวนเก็บตกการไปมองไปต่างประเทศมาเห็นโอกาสธุรกิจต่างๆนะครับผมไปที่โน่นเนี่ยผมไปดูธุรกิจแฟรนไชส์สองสามตัวนะฮะอันแรกก็จะเป็นแฟรนไชส์มิชลินร้านอาหารจีนนะครับร้านอาหารจีนก็โอ้โหลงเผยการเขาใช้ได้เลยทีเดียวนะเขาบอกลงทุนประมาณสัก40 ล้านนะคือทุนภายใน3 ปีโอ้ เป็นอาหารมิชลินนะแต่ทำเป็นแบบเป็นเชนแต่อันนี้ดูไม่ต่างจากธุรกิจประเทศไทยเท่าไหร่นะแต่ผมเริ่มไปเห็นธุรกิจกาแฟของประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงนะคือคนจีนเนี่ยก็มีชุกพักหนึ่งเขาเรียกว่าตัวสตาร์บัคเนี่ยไปอยู่ที่เมืองจีนก็ดังมากครับช่วงแรกเป็นเติร์ดเพจนะคนมาใช้เวลามาสเปนไทม์ในร้านกาแฟเหมือนคนไทยเลยครับเขาบอกบรรยากาศเหมือนคนไทยเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากาแฟที่ชนะในประเทศจีนอย่างแท้จริงเนี่ยคือกาแฟที่เป็นกาแฟที่คนสามารถกินได้ทุกวันนะ absorbable บอก absorbable คือคุณสามารถกินกาแฟเหล่านี้ได้ทุกวันแล้วก็เกิดแบรนด์ไหนบ้างลักกินลักอินเนี่ยกาแฟที่ผมส
8: ั่ง
7: เป็นกวางนะของบ้านเรานี่ไม่ใช่นะครับที่อยู่ที่บ้านเราตรงรัชดานี่ไม่ใช่นะฮะ
8: โดนฟ้อง
7: เรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วิธีสเกลธุรกิจก็คือผลิตดูทั้งซัพพลายเชนเลยแล้วก็ตั้งกาแฟทำให้ดูพรีเมียมแต่ราคาไม่พรีเมียมผมสั่งกาแฟที่เป็นกาแฟอเมริกาโน่ก็ราคาเบ็ดเสร็จแล้ว35 บาทมาส่งถึงที่ส่ง35 บาทแก้วมีกระดาษแรปมาเรียบร้อยหน้าถุงหน้าตาไม่แพ้สตาร์บัคส35 บาทแล้วรสชาติใช้ได้เลยนะครับ
8: ตัวความเป็นซัมมาลาวิงนะ
7: จริงจริงจริงราคาแพงกว่าเซเว่นแก้วเล็ก แต่ถูกกว่าเซเว่นแก้วใหญ
8: ่
7: สิ่งที่เขาทำเขาบอกว่ากลยุทธ์ของเขาคือการขยายสาขาให้ได้เยอะการมีพื้นที่โลจิสติกเพราะว่าคนสั่ง delivery เยอะกว่าซื้อกินหน้าร้านนั้นแปลว่าเขาไม่จำเป็นต้องหาสเปซที่ใหญ่มากขอให้มีเครื่องทำกาแฟไม่เน้นที่นั่งกินลีนทุกอย่างคนซื้อแล้วก็ไปกินซื้อกินตอนเช้าซื้อกินวันหนึ่งได้3 มื้อนะครับก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจก็คือมามองกับธุรกิจจริงๆคือไม่จ่ายไม่ได้ทำอะไรที่มันแพงเวอร์กระแสจีนมาทางนี้เลยครับผมดูแล้วมีมาทางนี้เลยแล้วก็ไปดูอีกอันนึงก็เป็นไปเฉิงตูเนาะเป็นเมืองแพนด้าเมืองแพนด้าก็มีร้านชาแพนด้าซึ่งเป็นร้านชาแพนด้าผมก็คิดว่าก็ชาแพนด้าพาอะไรไปดูอะไรนะมาคือที่โพลุสInternational College เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการพาดูงานก็จะพาเขาไปซึมลึกถึงครัวถึงเจ้าของผมไปเจอชาแพนด้าก็มีผู้บริหารชาแพนด้ามาเล่าให้ฟังว่าชาแพนด้าเนี่ยเกิดในเมืองนี้แหละครับเป็นชาที่เอานะแต่ทำชานมรสชาติในยุคที่เราฮิตชานมกันครับหัวหน้าแบงค์ทันยุคฮิตชานมใช่ไหมฮะ
8: ทันอยู่
7: เขาบอกกิจการชานมของเขาเนี่ยประมาณช่วงชาไต้หวันบูมโลกบ้านเราน่าจะยุคมิสเตอร์เชคเลยอ๋อยุคมิสเตอร์เชคประมาณปี2000กว่าเริ่มมีฮิตเรื่องชานะครับแต่ว่าเขามาเริ่มสร้างจริงจังเนี่ยตอน2023
8: หลังโควิดพอดีเลย
7: ใช่ไม่นานมาก2023แล้วเขาก็เริ่มทำชาที่ปรับตัวครับแม้จะเป็นชานมแต่เขาก็ปรับตัวได้จนกลายเป็นมาเป็นชาที่ลดความหวานลงเป็นชาใสแต่ก็ใส่ผลไม้ต่างๆคีจุดขายที่เขาสามารถทำได้หลักๆคือเขาใช้วิธีกระบวนการโปรเซสคือใช้มะนาวมาตำมือมะนาวตำมือแล้วก็ใส่น้ำชาลงไปแล้วก็ขายแล้วก็เปิดดึกเขาบอกว่าชาเหมือนกินได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเปิดตามเวลาที่เป็นออฟฟิศเอาไม่ได้ใช้คนไปแต่ก็คือเปิดดึกข้างๆโรงแรมผมนี่ก็เปิดถึง1 ตีแล้วที่น่าตกใจคือว่าชาท้องถิ่นครับสามารถสเกลได้9,000 สาขาจากชาท้องถิ่น
8: ใน3 ปี
7: ใน3 ปีครับ2023-2026สเกล9,000 สาขาบริษัทนี้จดทะเบียนในตลาดซับเป็น1 ใน 3แบรนด์กาแฟและชาของเมืองจีนที่จดทะเบียนในตลาดซับ
8: ของอเมริกาใช่ไหมฮะ
7: ไม่ครับไม่ครับที่ฮ่องกง
8: ของจีน
7: จุดฮ่องกงครับพอบทเรียนจากเขาคือเขาปรับตัวเสมอครับชาพอได้ถึงขายชาเนาะมันก็คือชาแต่เขาก็ทำให้ชามีความแตกต่างมีสีสันมีความสนุกในการกินมากขึ้นมีรสชาติต่างๆมากขึ้นไม่น่าเบื่อมีการเปลี่ยนแปลงออกรสชาติใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากครับหัวหน้าแบงค์หัวหน้าแบงค์ลองคิดดูว่าถ้า 9,000 สาขาเนี่ยได้เป็นของตัวเองสักกี่สาขา
8: ผมว่าถ้าถามแบบนี้ผมว่าหลักร้อยเลยไหมฮะอันนั้นร้อยต้นๆอาจจะไม่มากกว่านั้น
7: เขาบอกว่า 99% เป็นแฟรนไชส์ของเขาเป็นแค่ 1%
8: โอ้โหจบถูก
7: โอ้โหเป็นการสเกลที่แบบเร็วมากแล้วโมเดลสเกลของเขาคือเขาท้าทายเรื่องความสำเร็จกับลูกค้านะครับส่งมอบคุณค่าคือเขาสร้างแบรนด์สร้างสูตรที่ดีสร้างการจัดการที่ดีแล้วก็ไปท้าทายกับลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ของเขาไปคือไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ในปีแรกนะตอนที่สมัครเก็บเดือนที่6ครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงไปเก็บเดือนที่12เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เขามอบให้คือวิธีการทำธุรกิจที่ถูกต้องถ้าคุณรักษาแบรนด์เราได้แล้วก็ทำได้มาตรฐานแล้วคุณก็ต้องมีเงินพอที่จะจ่ายแฟรนไชส์เราในเดือนที่6ได้แล้วก็เดือนที่12ได้โอ้โหนี่ผมเลือดแทบลุกขึ้นปบมือเฮ้ยทำอย่างนั้นจริงๆเหรอเนี่ย แปลว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากอะว่าเขาจะทำให้คนที่รับแฟรนไชส์ของเขาไปเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับ ก็เป็นเกียรติเล็กน้อยของการทำธุรกิจครับ
8: ก็เป็นมุมธุรกิจแล้วก็เป็นมุมที่เรียกว่าใส่ใจผมเรียกว่ามุมบิสเนสมี2มุมแต่มุมคอหลักน่าจะเป็นมุมของการขายแฟรนไชส์
7: ใช่
8: แต่แฟรนไชส์ก็กล่าวว่าการดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด
7: ใช่
8: น่าจะเป็นคีย์หลักเลยมั้ง
7: ถ่ายทอดวิธีการทำธุรกิจให้สำเร็จแล้วก็ดูแลให้เขาทำตามขั้นตอนให้สำเร็จให้ได้นะครับส่วนไปบางทีครั้งนี้ก็แหมถ้าจะพูดเรื่องของการจัดการเรื่องการจัดการเมืองเนาะการจัดการสภาพแวดล้อมเนี่ยโอ้โหบ้านเรานี่เราเรียกต้องไปดูงานแล้วก็ไปดูอย่างจริงๆนะเรามาทำด้วยนะ
8: จริง
7: เสียงรถไม่มีฮะแต่เสียงแต่ยังมีอยู่นะเสียงแต่นี่บีบกันสนั่นมากนะครับแต่เสียงรถไม่มีครับเพราะรถส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าแล้วจักรยานเกลื่อนเมืองมากเลยครับจักรยานทั่วเมืองจริงๆจักรยานแบบเช่าใช้
8: จักรยานไฟฟ้าอะไรอย่าง
7: น
8: ี
7: ้จักรยานปั่นนี่แหละครับแล้วก็จักรยานที่ปั่นมีหลายๆสีหลายๆค่ายนะครับแล้วก็เขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยในชีวิตคนจีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งไปละในโรงแรมก็ใช้เนี่ย IoT นะ IoT ทั้งหมดจริงๆแต่เราไปภาษาเราเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยกับชีวิตเมืองจีน IoT นะครับเขาก็ฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าแบบเราไม่เข้าใจไอหุ่นยนต์ที่เราเคยเห็นนะว่าหุ่นยนต์ส่งของตามห้องเนี้ยเป็นธรรมดาของธุรกิจนี้เลยครับไรเดอร์วิ่งขึ้นมาถึงล็อบบี้ไรเดอร์เอาของหย่อนใส่กล่อง
8: แล้วก็ไปเลย
7: แล้วหุ่นยนต์ก็พาขึ้นไปถึงห้องกดลิฟต์เองไปเคาะหน้าห้องเองไปถึงหน้าห้องก็ส่งสัญญาณไปประตูก็ติ้งนองขึ้นมาโอ้โหอเมซิ่งมากนะแล้วบอกว่าเป็นชีวิตประจำวันของเขาจริงคุณตาคุณยายสั่งของเดลิเวอรี่ขายของผ่านวีแชทอาลีเพย์กันเต็มที่อ๋อแต่ใครไปจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยพกบัตรเครดิตไปอาจจะไม่รอดนะครับ
8: ใช่
7: เขาบอกบังคับให้ผูกบัตรกับวีแชทหรืออาลีเพย
8: ์ใช่
7: แล้วก็คุมการใช้จ่ายทั้งหมดเลยครับผม
8: แต่อย่างผมไปจีนก็เนี่ยอาลีเพย์กับวีแชทเป็นคีย์สำคัญเลยแหละในการใช้ชีวิตคือไม่มีเงินสดอ่ะคือเขาเรียกว่ามีเงินสดในจีนยังไม่มีอำนาจเท่ามีวีแชทกับอาลีเพย์อยู่ในมือผมใช้คำนี้แล้วกันอาจารย์โอน่าจะเป็นเหมือนกันคือบางร้านอ่ะเราจ่ายเงินสดเขายังไม่รับอ่ะจ่ายเงินสดเขาไม่รับจริง
7: ใช่
8: เขาบอก
7: แล้วเงินสดทุกใบผมจะเจอเขากลัวเงินสดเขาไม่อยากไม่รับไม่อยากรับนะเขากลัวเงินสดร้านไหนที่ไม่มีเครื่องตรวจเงินเขาจะไม่กล้ารับเงินเพราะว่าเราไปจ่ายเนี่ยเราเป็นหน้าตาไทยๆไปจ่ายเนี่ยฮะเงินสดแบงค์ร้อยโอเคสแกนไม่แปลกนะแต่แบงค์ห้าแบงค์สิบเขาก็สแกนสแกนทุกใบจริงๆแสดงว่ามีความกลัวคนที่ใช้เงินสด
8: เยอะพอสมควรน่าจะโดนกันเยอะจริงๆแหละ
7: ใช่ใช่แล้วก็ไปดูโรงงานรถยนต์ครับโรงงานรถยนต์ลิงแอนด์โคนะลิงแอนด์โคทำจีรี่ทำซีเกอร์ทำลิงก์แอนด์โคทำสามแบรนด์ โรงงานที่โอ้โหใช้ทุกเทคโนโลยีที่มีในโลกครับซื้อแขนกลจากประเทศต่างๆมาแล้วก็มาสร้างให้เป็นโรงงานของตัวเอง200แขนกลพนักงานประมาณ60คนปั๊มรถได้2นาทีคันประมาณนี้โอ้โหโหดจริง
8: โอ้โห2นาทีคันโอ้โห
7: ครับก็แบบอันนี้คาปาซิตี้เขาได้เขาบอกคาปาซิตี้เขาแต่เขาไม่ทำเต็มขนาดนั้นก็เรียกว่าทั้งเมืองเนี่ยโซนนั้นเป็นเมืองผลิตรถยนต์นะมี Volvo มีแบรนด์ต่างๆมีเป็นคลัสเตอร์ผลิตรถยนต์ก็เรียกว่าเขาพร้อมแหละคือบ้านเราอ่ะนึกภาพเลยว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่เขาต้องย้ายโรงงานผลิตมาที่บ้านเราเลยนะครับแต่ถ้ามาบ้านเราแล้วเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยก็ไม่ได้จ้างงานคนไทยสักเท่าไหร่นะครับ
8: โอ้เพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้คน
7: ถูกมุมมองในการให้อินเทนซีฟกับคนที่มาตั้งโรงงานเนี่ยผมว่าก็ต้องเปลี่ยนไปละนะอย่าง data center โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโอ้ต้องคิดใหม่อีกทีนะฮะการให้อินเทนซีฟเขาเนี่ยว่ามาตั้งโรงงานที่บ้านเราแล้วขายที่ถูกตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์เหมือนที่เคยคิดได้
8: ใช่ใช่ใช่ใช่มันหาใหญ่แล้วล่ะตอนนี้คือมันต้องมองเกมกันยาวๆแล้วแหละนะตอนนี
7: ้ฮะหัวหน้าแบงค์เป็นไงฮะญี่ปุ่นสนุกไหมครับตอนนี
8: ้ก็ญี่ปุ่นนี้ก็สนุกเนื่องจากอันนี้จริงๆต้องบอกก่อนว่าผมมาเนี่ยรอบนี้คือผมไปลงฟุกุโอกะแล้วก็ไปแบบนางงานสกีนั่นแหละนางงานสกีคุมาโมโตะซากะอะไรอย่างงี้นะมิยาสกีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เพิ่งขึ้นมาฮิโรชิมานะฮะก็ถ้าสังเกตดีๆก็น่าจะเป็นแถวภาคใต้ของญี่ปุ่นก็คือเรียกว่าต่างจังหวัดญี่ปุ่นแท้ๆเลยเรียกว่าแท้ๆทีนี้ต่างจังหวัดญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่างจังหวัดญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยไปโตเกียวอะไปโอซาก้าเนาะหรือมาบางคนไปซัปโปโรแต่โอกาสที่จะไปฟุกุโอกะอาจจะน้อยแต่มีท่านอาจจะไปแต่นี้การออกมานอกเมืองเนี่ยการออกมานอกเมืองแบบต่างจังหวัดที่เป็นชนบทจริงๆเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยว่าสินค้าที่เขามีอะไรหลายได้อย่างเนี่ยแพทเทิร์นการขายของก็ยังเป็นญี่ปุ่นแบบชัดเจนอย่างที่เรารู้จักกันทุกสินค้ามีเรื่องราวมีสตอรี่ทุกอย่างใช้คำนี้เลยนะทุกสินค้ามีสตอรี่เรื่องราวทุกอย่างอ่ะอย่างง่ายๆฮะอย่างผมไปตัวของนางงานสกีนะฮะนางงานสกีเนี่ยมันจะมีจำปงหลายคนบอกจำปงมัน
7: คืออะไร
8: มันจำปงมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นหรือเปล่ามันคุ้นๆว่ามันจะเป็นเกาหลี
7: ป่ะ
8: จีนไม่ใช่ทำไมนางงานสกีจำปงมันถึงดังขึ้นมาอ่ะคืออย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าไอ้ครั้งเนี่ยที่ผมไปงานสกีเพราะจำปงนี่แหละเอาพูดตรงๆเลยนะแต่ทีนี้แล้วผมโดนหลอกล่อให้ไปงานสกีเพื่อไปจำปงเพราะอะไรฮะแล้วก็โดนการตลาดของฝั่งญี่ปุ่นนี่แหละเราพูดตรงๆว่าเราโดนการตลาดของญี่ปุ่นนี่แหละว่าเรื่องราวของจำปงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก่อนที่มันจะแบบพีคดังมาก็คือว่าจะใส่เรื่องราวว่าเนี่ยในช่วงตอนหลังจากโดนนิวเคลียร์ลงไปในงานสกีปึ้งท่าเรือหายไปอันนี้ก็ต้องมีการฟื้นฟูแหละก็เล่าสตอรี่จนแบบโอ้โหตูต้องไปกินแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหเหมือนเราแบบไปกินรสชาติจำปงที่แตกต่างจากเกาหลีแล้วมันมีสตอรี่ด้วยว่าในช่วงที่มันยากลำบากจำปงเนี่ยมันช่วยเหลือทำให้เมืองมันโตขึ้นมาได้มันก็เลยโอ้โหมันใส่สตอรี่คือให้เราสังเกตดีเนี่ยไม่อันนี้ผมพูดว่าไม่ใช่แค่อาหารนะสินค้าหลายๆอย่างของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีสตอรี่ทั้งหมด
7: ครับ
8: มันจะไม่มันจะไม่มาแบบด้วนๆแบบขายน้ำส้มแฟนต้าคือน้ำส้มอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นหรือจะขายแบบขายแปรงสีฟันจะไม่ขายว่ามันคือแปรงสีฟันจะขายเรื่องราวใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยนำไปสู่ของตัวสินค้าตรงนั้นแต่เรื่องเนี้ยที่พูดเพราะอะไรครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญของการทำการตลาดของบ้านเรา
7: ครับ
8: บ้านเราใช้ว่าบ้านเราเลยนะ
7: คร
8: ับ คือตอนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราถ้าเราขายของเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าสมมติวันเนี้ยเราบอกว่าเราขายแปรงสีฟันยาสีฟันเราจะพยายามขายแต่สินค้าตัวนั้นว่ามันคือแปรงสีฟันเพื่อมาใช้แปรงฟันเฉย
7: ๆ
8: มันก็เป็นการแค่ขายฟีเจอร์มันเป็นแค่การขายฟีเจอร์ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปในของตัวของฝั่งญี่ปุ่นจริงๆอันนี้ผมต้องพูดว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่เดียว จริงๆจีนก็เป็นแล้วแบบเป็นแบบชัดเจนคือหลายๆแบรนด์ถ้าเราสังเกตดีๆแบรนด์ของจีนที่เข้ามาในไทยที่เป็นแบรนด์แบบจริงๆที่แบบคุณภาพขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีกลิ่นอายของคำว่า sorry เข้ามาเกี่ยวข้องแบบชัดเจน
7: มีมากเลยครับผมไปจีนขอย้อนทัวร์นิดนึงว่าเฮ้ยผมจะไปเจอธุรกิจหลายธุรกิจคือบรรยากาศบ้านไอ้เมืองที่เป็นเมืองขายของสวีเนียเนี่ยโซนที่เป็นสวีเนียเนี่ยโคสตอรี่เทลลิ่งสุดชีวิตแล้วก็เดี๋ยวนี้พอไปตามห้างของเขาเนี่ยแบรนด์ของจีนแต่ละแบรนด์นี่ไม่ธรรมดานะก็คือวางปูพื้นฐานมีนักกีฬาคนนี้ประชัยและประสบความสำเร็จรองเท้า2แบรนด์ที่แบบแซง Nike แซง Adidas เนี่ยแอปต้าโอ้โห
8: ใช
7: ่ วางปูมาแล้วต้องต่อสู้มาจะไงจนกลายเป็นแบรนด์ขนาดนี้ผลิตรองเท้ายังไงบ้างแล้วผมไปเจอการขายผักผลไม้ของจีนนะครับแบบตลาดธรรมดายังมีอยู่ที่ชาวบ้านซื้อกินปกติแต่โซนที่เป็นผักขายนักท่องเที่ยวหรือเป็นอยู่ในห้างเนี่ยโอ้โหการวางแตงโมวางบนฐานตั้งแล้วทุกลูกไซส์เท่ากันมีป้ายปักไว้ว่าแตงโมเนี่ยจากไร่นี้มีรูปชาวไร่คนนั้นอยู่เฮ้ยนี่จีนหรือญี่ปุ่น
8: ญี่ปุ่นเลยเหมือนกันเป๊ะเนี่ยอย่างผมไปคุมาโมโตะเนี่ยอย่างนี้เลยตลาดอยู่ในตลาดเลยนะแบบโอ้โหทุกสินค้ากะหล่ำปีนมวัวจะมีป้ายบอกเนี่ยคนนี้เป็นคนรีดนมนะคนนี้เป็นคนปลูกนะปลูกแล้วเขียนสตอรี่ปลูกวันที่ไรแล้วเก็บวันที่ไรให้เห็นเลยท
7: ุ
8: กอันมีสตอรี่หมดแล้วแบบโอ้โหเราเห็นแบบนี้เราซื้อก็ได้คืออ่านๆนะเราอ่านแล้วไม่ออกหรอกแต่เราใช้ AI ช่วยแบบช่วยดูแหละแล้วก็เข้าใจอ๋อมันคืออย่างงี้ก็คืออันนี้ผมบอกอันนี้เสริมแล้วกันเวลาพวกเนี้ยเราไปต่างประเทศเนาะใช้ AI เยอะๆด้วยนะครับผมพูดเลยว่าถ้าเราใช้ AI เยอะๆเนาะใช้ไอ้โหมดที่เป็นไลฟ์ไอ้ไลฟ์ที่มันส่องเป็นกล้องนะฮะแล้วก็ให้อันอธิบายครับเดี๋ยวนี้ AI มันตอบไวละพูดถามตอบเรารู้เลยว่าอ๋อเขากำลังพูดถึงอะไรเขากำลังเขียนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราสามารถอ่านออกแล้วเราสามารถอินกับเรื่องราวพวกนั้นได้ง่ายขึ้นละนะครับ
7: ไลฟ์หมดไลฟ์นี่บนแอปอะไรครับ
8: Gemini ก็ได้ครับหรือ ChatGPT ก็ได้2ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับในแอปมือถือมีเลยครับ Gemini ChatGPT ได้หมดทั้งคู่นะครับ Gemini จะดีกว่าเพราะมันเปิดกล้องได้นะครับ
7: แล้วก็โอเคครับนอกจากเมืองตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฟูกุโอกะ
8: ผมมาฟูกุโอกะใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้ไฮไลท์เด่นมันน่าจะอยู่ที่คุมาโมโตะเนาะคุมาโมโตะเนี่ยคุมาโมงนะฮะก็ต้องเรียกบอกว่าเนี่ยผมไปหลังเขาแผ่นดินไหวใหญ่
7: อ๋อใช่ใช่ใช่
8: ไม่ถึงเดือน
7: อัน
8: นี้ว่าไม่ถึงเดือนนะ
7: สภาพเป็นยังไงบ้าง
8: ผมบอกเลยว่าสภาพทุกอย่างไม่มีภาพของสิ่งที่ว่าแผ่นดินไหวเหลือเลยใช้คำนี้เลยนะไม่เห็นเลย
7: เราเคยเห็นนะเคยเห็นเมื่อก่อนนี้วิดีโอญี่ปุ่นเนี่ยถนนยุบลงไปทั้งถนนเนี่ยใช้เวลาซ่อมอยู่10วันครับ
8: อ
7: ันนี้เมืองทั้งเมืองแผ่นดินไหวใหญ่3เดือนหายแล้ว
8: ไม่ถึงด้วยไม่ถึงเดือนด้วย3สัปดาห์ด้วย
7: โอ้โห
8: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ผมเนี่ยผมไปอยู่โซนที่แบบยาสึชิโนะก็คือโซนที่มันเป็นจุดศูนย์กลางที่แผ่นดินไหวใช่มั้ยก็คือไอ้ที่มันออกข่าวเนาะไอ้ห้างอีออนนั่นแหละอันนั้นก็คือหนักสุดจริงก็คือขับรถผ่านเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันเละแต่ที่อื่นที่มันเป็นข่าวทางดงท่านด่วนอะไรเงี้ยหรือถนนอะไรต่างๆปิดทุกอย่างปกติหมดแล้วพอดีไปกินอาหารไทยด้วยฮะก็เจอคนไทยที่นู่นอะไรเงี้ยเขาถามบอกอ๋อก็เขาบอกว่าทุกอย่างปกติไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วที่หนักเนาะก็คือแปลว่าอะไรครับในคุ้มเงินตัวโตก็คือทุกคนเต็มคือเขาคุ้นชินกับเรื่องภัยพิบัติไปแล้วแหละนะฮะทุกอย่างเขาอยู่กับมันไปแต่ประเด็นทีนี้ที่มาคูมาคูมาโตเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งมันก็คือในรูปของแบบของการท่องเที่ยวเนาะคือการท่องเที่ยวต้องบอกก่อนนะว่าคิวชูเนี่ยเป็นคิวชูเนี่ยคือภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นภูมิภาคที่เรียกว่าคนน้อยคนจะไปนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวก็ไม่ได้บูมมากแต่นี้ที่ผมไปเนี่ยแล้วแหละคนที่ไปคิวชูหรือไปคุมาโมโตะเนี่ยก็ไปเพราะว่ามันมีการตลาดตัวหนึ่งที่ทำให้คนไปก็คือคอลแลบวันพี
7: ช
8: ตัววันพีช
7: อ๋อไปวันพีชเอง
8: เขาไปเขาไปตามเก็บรูปปั้นสิบ จิบรูปปั้นกันนะฮะแต่นี้อ่ะเวลาคือไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรหรอกมันไม่ประเด็นคือไปถ่ายรูปรูปปั้นในตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยสิทธิ์เนี้ยในคุมาโมโตะมันก็คือเขาจะไปวางตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเพื่อให้คนไปเที่ยวแล้วซึ่งผมไปแต่ละที่เนาะคนไปเยอะแต่รูปปั้นคนไปเยอะมากก็คือการว่ามันเป็นการกระตุ้นทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดตบตัวขึ้นแบบชัดเจนแต่ที่ประเด็นหนึ่งจะมีฮะแต่ละที่รูปปั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมฮะคือเวลาไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บมันก็ได้มีของให้ซื้อแต่ละรูปปั้นแต่ละรูปปั้นก็จะมีแบบพวกฟิกเกอร์โมเดลขายไอ้ฟิกเกอร์กับโมเดลนี่แหละโอ้โหตัวดีเลยเนี่ยตัวดีเลยผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโดนทุกรูปปั้นเลยครบเลยแต่ประเด็นคือเราซื้อเหลือเราได้บริจาค
7: เงินที่เราจ่ายไปนั้นไม่ได้เข้ากระเป๋าชนอย่างเดียวก็ได้ทำบุญไปด้วย
8: ใช่ครับทำบุญให้ไหพิบัติของฝั่งของของคุมาโมโตะตรงอีกทีเลยโอ้โหดูเหมือนคนดีเลยทันทีแต่ว่าเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่เขาวางไว
7: ้
8: ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับก็อย่างที่เราเห็นเนาะว่าประเด็นเนี่ยหลายๆอย่างมันเราเห็นว่ามันมีการเล่าเรื่องราวค่อนข้างดีมากแล้วก็มีการที่เราจ่ายเงินไปมันเหมือนได้ช่วยเหลือพวกนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เราสามารถไปใช้ได้หรืออย่างเงี้ยผมไปนากาซากิหรือฮิโรชิมาเป็น2จังหวัดที่ถูกนิวเคลียร์ลงใช่ไหมฮะ
7: คร
8: ับมิวเซียมเขาทำได้ดีมากเล่าเรื่องราวได้ดีมากซึ่งผมบอกเลยว่าบ้านเราอ่ะก็ทำได้ไม่แพ้กันนะ
7: คร
8: ับอย่างผมไปล่าสุดเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ที่ไม้ที่โคราชมา
7: เดี๋ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเราดีนะครับดีพิพิธภัณฑ์
8: ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแล้วราคาถูกด้วยเก็บ20บาทมาญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหโดนกันเลย100 1 200แน่นอนท่านต่ำไม่ใช่เยนบาทนะครับแต่บ้านเรา20บาทซึ่งต้องบอกก่อนว่าพิพิธภัณฑ์บ้านเราสู้ญี่ปุ่นได้แล้วแต่แค่แบบการโปรโมทยังไม่ถึงแต่อันจะโปรโมทเดี๋ยวถึงได้ต้องอยู่ที่การตลาดนั่นแหละซึ่งมันจะต้องมีเรื่องราวสตอรี่เทลลิ่งซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กัน
7: นี่พรุ่งนี้ชวนหัวหน้าแบงค์มาอีกครั้งนึงเราคุยกันต่อพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง storytelling มันคือหัวใจการตลาดในยุคนี้จริงนะครับผมไปที่ที่เมืองจีนก็บอกว่าใช้แพนด้าหนักจริงๆเพราะเป็นเมืองศูนย์อนุรักษ์แพนด้ามีตึกนึงมีแพนด้าปีนตึกไอ้แพนด้าปีนตึกตัวเดียวมันทำให้คนไปตึกนั้นได้42ล้านคนต่อปีโอ้โหนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเรามาฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการตลาดการทำคอนเทนต์เพื่อให้เรานำไปทำมาหากินลงมือทำกันได้จริงๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชครับแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงสกอร์ตูนนะครับขอลาท่านผู้ชมไปฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
9: จุดจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
11: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะ กี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
10: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
11: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหารวิชา
13: าชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาใช้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
15: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
14: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
16: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใครที่ฟังเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมคุยกับผู้ชายคนนี้ฮะคนไกลจากญี่ปุ่นครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์วงศกรทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับจันโอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
7: ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับเมื่อวานนี้ใครที่ได้ฟังเนี่ยจะเห็นเรื่องของการเติบโตนะเดี๋ยวนี้ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะเขาก็เดินมาในเวเดียวกันนะฮะคือการทำการสร้างเรื่องราวการสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างประสบการณ์ร่วมของลูกค้ากับสินค้าก่อนที่จะไปถึงการตัดสินใจซื้อซะอีกนะครับเมื่อก่อนเราเคยคิดเพียงแค่ว่าการขายสินค้าเนี่ยเราขายให้ลูกค้าไปแล้วเขาเกิดประสบการณ์การใช้แล้วก็รักแล้วก็บอกต่อแต่ยุคนี้ครับเราทำให้เขารักก่อนที่จะซื้อได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหนึ่งของการตลาดที่หัวหน้าแบงค์ชวนมาคุยในวันนี้ครับหัวหน้าแบงค์ครับวันนี้เล่าอะไรให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับผม
18: โอเคนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะเราจะพูดว่าstorytelling เล่าเรื่องราวช่วงนี้เราจะพูดเราได้เจอแบบต้องทำคอนเทนต์ storytelling ซึ่งไอการทำคอนเทนต์ storytelling เนี่ยก็เอาจริงๆนะมันพูดแบบนามธรรมมันก็ดูจับต้องยากใช่ไหมก็คุณต้องทำคอนเทนต์เล่าเรื่องเยอะราวแล้วเล่าเรื่องราวแบบไหนล่ะที่มันจะทำให้คนสนใจแล้วติดตามเราได้แล้วก็บอกต่อแล้วก็ซื้อของเราแล้วก็ซื้อซ้ำทีนี้เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะฮะผมต้องพูดว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับคือการทำ storytelling เนี่ยคือการทำให้มันติดเนี่ยในเรื่องของการเล่าเรื่องราวเนี่ยจะพูดว่ายากก็ยากจะพูดว่าง่ายถ้าเข้าใจมันก็คือง่ายเลยใช้คำนี้นะคือถ้าเข้าใจเนี่ยมันง่ายก็คือง่ายเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเหนื่อยก็เหนื่อยเลยเพราะว่ามันต้องหักเรียกว่าต้องหักระบบความคิดของเราจากสมัยก่อนให้แยกกันขาดให้ได้เลยนะครับอ่ะระบบความคิดการแยกคืออย่างนี้ครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ครับอาจารย์โอแยกระหว่างโฆษณากับคอนเทนต์ออกกันไหมฮะว่าแตกต่างกันยังไง
7: ณวันนี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยแตกต่างแต่ถ้าพอโฆษณามองในแง่ของสื่อทีวีนะมันคือการใช้เวลาโฆษณาจริงๆนะแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในเวลาของรายการในเวลารายการหรือออกมาเป็นในเนื้อหาตามช่วงต่างๆของรายการ
18: แล้วถ้าผมเราพูดลงไปอีกนิดนึงแล้วถ้ามุมมองว่าถ้าอาจารย์โอเป็นลูกค้า
7: ครับ
18: ระหว่างเห็นก็โฆษณากับเห็นคอนเทนต์อาจารย์โออยากดูอันไหนมากกว่ากัน
7: น่าก็คอนเทนต์นะคอนเทนต์มันอาจจะเป็นโดยเฉพาะ ถ้าเรื่องราวนั้นมันถูกเล่าโดยคนที่เราให้ความสนใจเราก็จะยุ่งอินกับมันมากขึ้นนะครับมากกว่าแบงค์พูดเองอีก
18: ถูกต้องทีนี้หลายผู้ฟังยังงงๆอยู่ผมได้ที่บ้านอย่างนี้ฮะโฆษณามันคือสิ่งที่เรายอมจ่ายเงินเพื่อไม่ดูมันคือยังไงคือเราเป็นลูกค้าเรายินดีจ่ายเงินเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาขึ้นมาให้เห็น
7: ยกตัวอย่างเช่น Netflix
18: YouTube YouTube ต้อง YouTube
7: YouTube
18: ต้อง YouTube YouTube คืออะไรฮะเปิดเพลงอยู่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหผ่านไป5ทีตัดขั้นตอนมาโอ้โหขึ้นเป๊ปซี่ขึ้นนู่นนี่โฆษณาขึ้นเลยเราจะรำคาญมากถูกไหมนั่นแหละอันนั้นแหละคือโฆษณาเรายอมจ่ายเงินเพราะอะไรจ่ายเงินเพื่อไม่ให้โฆษณานั้นขึ้นเราจะได้ดูแบบเพลินๆไป
7: ไม่มีใครอยากดูโฆษณานั่นเอง
18: นั่นแหละไม่มีใครคนอย่างนั้นนะ
7: เดี๋ยวนี้ผมเริ่มมีอาการนี้ผมอยากให้ Facebook ทำบ้างจังเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้เราดูคลิปอะไรใน Facebook นะเฮ้ยดูไปตรงกลางโฆษณาขึ้น
18: ใช่
7: ผมว่าไม่นานมีพรีเมียมแน่นอน
18: มาแน่นอนอันเนี้ยคือโฆษณาเห็นไหม
7: คร
18: ับ เนี่ยโฆษณาก็คือเรายินดียอมจ่ายเงินเลยเพื่อไม่ดูโฆษณาเนี่ยเรายินดีจ่ายอย่าให้มันขึ้นมาแต่กลับกันนะครับถ้าเป็นคอนเทนต
7: ์
18: คอนเทนต์คือเรายินดีจ่ายเงินเพื่อจะดูมันอะไรคนยังงงว่าเรายินดีจ่ายเงินเพื่อดูคอนเทนต์คือยังไงง่ายๆฮะคุณยอมจ่ายเงินเพื่อดู Disney Plus ยอมจ่ายเงินเพื่อดู Netflix ทำไมถึงเรายอมจ่ายเงินฮะเพื่อไปดูรายการดูซีรีส์ต่างๆพวกนั้นคือคอนเทนต์เหมือนกันครับนี่คือนิยามนะ
7: หรือเราบอกว่าเรายอมที่จะนะsubscribe หรือว่าเป็นแฟนเพื่อไปดูช่อง
18: ยง
7: แฟนตัวยงเพื่อไปดูอะไรนะติดตามยอมเสียตังค์เป็นดูเนื้อหาเฉพาะแฟนคลับ
18: ของ YouTube ตามรายช่องอะไรอย่างนี้ใช่ครับ
7: ใช่ๆหรืออะไร OnlyFan ใช่มั้ยนับมั้ยฮะ OnlyFan
18: ก็เกี่ยวถือว่าเกี่ยวใช่
7: จ่ายตังค์เพื่อดูคอนเทนต์ของแท
18: ้ของแท้เหมือนกันถูก
7: คือ OnlyFan เนี่ยเป็นแบบเกิดมาด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มการศึกษานะครับทุกท่านแล้วเราไปดูนะโอลี่แฟนนี่คือแพลตฟอร์มที่เกิดมาเรื่องการศึกษาครับยอมเสียตังค์เข้าไปเรียนคอร์สไปเจออาจารย์นะครับ
18: โอ้ทำไมแพงจังเลยอันนั้น
7: เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้อาจารย์เต็มไปหมดเลย
18: นั่นแหละนะครับเนี่ยอันนี้คือคอนเทนต์เนาะก็คือง่ายๆฮะโฆษณาเรายอมจ่ายเงินเพื่อไม่ดูมันคอนเทนต์เรายอมจ่ายเงินเพื่อจะดูคอนเทนต
7: ์
18: เนี่ยเราแยกกันแค่นี้เลยครับจะเห็นเริ่มเห็นแพ้
7: แล้วเมื่อเราจ่ายเงินไปดูเนี่ยเราดูก็ดูอย่างตั้งใจด้วยนะ
18: ตั้งใจจริง
7: ๆดูตั้งใจดูละเอียดด้วย
18: นะทีนี้อย่างประเด็นนึงที่ผมบอกไปฮะว่าเนี่ยพอมันเป็นแอปเนี่ยเราพูดอย่างนี้มันเป็นโฆษณาเนี่ยถ้าเราอยู่ในยุคผมเรียกเนี่ยยุคเมื่อเป็นตอนที่เป็นจอแก้วเนาะจอแก้วคือจอทีวีอ่ะนะฮะแต่บางคนได้ทันเนาะตอนที่
7: ไม่ท
18: ัน
7: ไม่ทันผมเกิดมาก็จะ LCD LED แล้ว
18: LED นะจอแก้วนี่ผมยังทันอยู่นะตอนนั้นยังเด็กอนุบาลอยู่เลย
7: คร
18: ับ จอแก้วเนี่ยเราทำไมตอนนั้นเราถึงจำพวกโฆษณาต่างๆได้อะแล้วต่อซอยต้องมีประโยคอะไรต่อฮะ
7: 5บาท
18: ตอนนี้มัน6บาทแล้วเนี่ย
7: ร้อยยี่สิบห้าเมลิตรปริมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มแล้วกระซอยโอ้โหเราจบฟังบ่อยมาก
18: นั่นแหละคือโฆษณาสมัยก่อนทำไมเราถึงจำได้ล่ะฮะเพราะเราอ่ะเราจะดูช่อง9การ์ตูนอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือดูช่อง9ละครช่องสีต่าง
7: ละครเจ็ดสีจากโอ่งตอนเช้า
18: ซึ่งเราต้องตื่นมาดูเพื่อรอดูเพราะอะไรครับมันไม่มีย้อนหลังถูกไหมฮะเราไม่มีย้อนหลังเพราะไม่มีย้อนหลังทำไมฮะเราก็ต้องตื่นมาดูปุ๊บขาดขั้นตอนปุ๊บเจอโฆษณามันก็ต้อง5 ที 10 นาทีใช่ไหมฮะเราก็ต้องนั่งดูทีวีไปเพื่อ ดูโฆษณาไปเราก็เลยจำได้เราก็เลยจำโฆษณาต่างๆได้นั่นคือสมัยก่อนนั่นคือสมัยก่อนก็คือเนี่ย30ปีที่แล้วอ่ะนะครับ20ปีที่แล้วประมาณนี้นะฮะช่วงพีเดียตอนนั้นนะครับโฆษณาในยุคนั้นมันเลยทำให้ทุกคนจำได้นะครับมันเลยถึงใช้ได้ดีในช่วงเวลานั้นแต่พอมาในช่วงสิ่งที่ว่าโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมาในช่วงของ Facebook ขึ้นมาใช่ไหมฮะ YouTube ขึ้นมารวมถึง TikTok ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าโฆษณาที่อยู่ในตามทีวีเนี่ยนะครับมันเริ่มผมเรียกว่าจูงใจพฤติกรรมลูกค้าได้น้อยลงถูกไหมฮะลูกค้าเริ่มไม่อยากจะดูอ่ะผมถามนี่เลยล่าสุดอ่ะคุณจำโฆษณาอะไรได้บ้างฮะ
7: โอ
18: ้คำนี้เลยนะ
7: ไม่ดูทีวีนานแล้วสิจำไม่ได้เลยอ่ะโฆษณาล่าสุดนึกไม่ออกเลยอ่ะ
18: เห็นไหม
7: ใช่
18: นี่ฮะจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่ผมก็กล้าพูดเลยว่าผมจำไม่ได้เลยเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะเราจำกันไม่ได้แล้วนะเราไม่รู้ประโยคสโลแกนเด็ดอะไรแล้วนะฮะเพราะพฤติกรรมเราถูกเปลี่ยนไปแล้วครับทุกวันนี้โฆษณาจะถูกย้ายไปอยู่ที่ YouTube Facebook TikTokเราเจอโฆษณาปุ๊บเราทำไงครับปัดผ่านถูกไหมครับ
7: ใช่
18: เราปัดผ่านแต่ถ้าไปเป็นแต่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปไงเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์ครับเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรฮะคอนเทนต์อย่างที่บอกไปฮะเรายินดีจ่ายเงินเพื่อดูหรือเราเห็นว่ามันน่าดูเราเลยจึงดูใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมาขายของเรามันถือโฆษณามันขายเราไม่ดูแล้วครับเราไม่ดูแน่นอนดังนั้นวิธีการที่เราจะไปใช้ในแง่ของการทำโฆษณาผมบอกก่อนว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้ผลนะแต่ว่าเรียกว่าพฤติกรรมลูกค้ามันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะไม่มันก็คือต้องไปทำรูปแบบอื่นใช้คำนี้แล้วกันดังนั้นถ้าเรายังฟิกว่าจะต้องทำแต่โฆษณาอย่างเดียวผมบอกเลยว่าเหนื่อยพอสมควรกับการทำตลาดยุคนี้ใช้คำนี้เลยนะ
7: ถ้าเราไม่ทำโฆษณาแล้วเราทำอะไรครับคุณหน้าแบงค์
18: ทีนี้นั่นแหละฮะ
7: ประเด็นขายของอ่ะผมจะขายของอ่ะถ้าเราไม่ทำโฆษณาเราทำอะไรครับ
18: มันก็ต้องทำคอนเทนต์นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปฮะนั่นแหละนะฮะทีนี้คอนเทนต์เนี่ยมันก็การทำคอนเทนต์เพื่อให้คนดูได้นะฮะมันต้องทำไงฮะมันก็ต้องมีเรื่องราวที่มาที่ไปstory telling นั่นเองนะครับทีนี้ไอ้ story telling เนี่ยการที่จะทำให้ขู่คนให้มาสนใจเรามาดูเราได้เรื่องราวมันจะต้องมีการเล่าที่มาที่ไปในช่วงเปิดที่ดีใช้คำว่าที่ดีด้วยนะทีนี้การช่วงเปิดที่ดีคือยังไงฮะหลายคนอ่านเสียงผมก็จะพูดเรื่องเดิมครับเวลาทำคอนเทนต์เราพยายามทำคอนเทนต์ขายของเนาะวันนี้จะมารีวิวสินค้าลูกค้าปัดผ่านเนาะสวัสดีขึ้นมาไม่ต้องสวัสดีละเราจะไม่ค่อยคือเราจะกล้าพูดแล้วทุกวันนี้เราดูคอนเทนต์เราเห็นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเรามักจะไม่เห็นคอนเทนต์ที่แบบวันนี้จะมารีวิวสวัสดีวันนี้จะแนะนำตัวเราชื่อเราจะไม่เห็นคอนเทนต์แบบนี้เราอยู่แล้วถูกไหมครับเราจะไม่เห็นแล้วนะแต่ถ้าเราไม่เคยทำเรามักจะทำแบบนี้อยู่ซึ่งลืมมันออกไปได้เลยครับและอีกประเภทหนึ่งคือการ

0: ไม่มีไม่มีคำว่าสวัสดีชาวโซเชียลอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีหรอ
1: มันอ่ะตอนนี้มีแต่ครีเอเตอร์มือใหม่เนี่ยฮะในเฟซบุ๊กอ่ะติดตามแล้วติดตามกลับอ่ะมีแค่นั้นแหละฮะแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่นี่ครับถ้าทำธุรกิจเนี่ยไอเนี้ยเราบอกว่าเรื่องว่าสวัสดีตัดออกไปเนาะเรื่องที่สองครับคืออย่าเพิ่งขายของตั้งแต่เปิดครับใช้คำนี้นะฮะอย่าเพิ่งขายของตั้งแต่เปิดครับอ่ะคือยังไงฮะการขายของตั้งแต่เปิดเนี่ยมันถ้าคุณจะมาขายฟีเจอร์คุณจะขายของตั้งแต่เปิดขึ้นมาเลยแล้วหวังว่าจะขายได้บอกเลยมันจะขายไม่ได้ครับยกเว้นถ้าคุณวางเป็นฟันแนลซึ่งเดี๋ยวไว้อีก2ทิ้งข้างหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องฟันแนลเต็มๆอีกทีนึงนะครับในตัวของคอนเทนต์แต่นี้อ่ะฟันถ้าวางเป็นฟันแนลเนี่ยการขายจะขายของเนาะถ้าทำคอนเทนต์เพื่อขายตรงๆอ่ะมันก็ต้องทำให้เขาสนใจทำให้เขากำลังตัดสินใจเปรียบเทียบอยู่และสุดท้ายเขากำลังจะตัดสินใจซื้อของเราอันเนี้ยเราสามารถทำคอนเทนต์เพื่อขายของของเขาได้นะครับแต่ถ้าเขายังไม่รู้จักเราเลยแล้วคุณไปทำคอนเทนต์ขายของให้กับเขาโอกาสที่เขาจะปัดทิ้งมีสูงมากดังนั้นมันต้องวางแพทเทิร์นการทำคอนเทนต์ดีๆเข้ามา
0: ครับ
1: ดังนั้นอ่ะผมก็เลยจะบอกว่างั้นลองฝึกทำคอนเทนต์ไม่ขายของดูครับมันก็ขายของมันก็ขายของในตัวได้แล้วนะไม่ขายของ
0: อึ๊บไว้อย่าเพิ่งอยากขาย
1: อย่าเพิ่งอยากขายพยายามทำตัวเองเป็นเหมือนลูกค้าอันนี้ผมพูดเลยนะพยายามทำตัวเองให้เป็นเหมือนลูกค้าอ่ะลูกค้าคือไงครับสมมติเราขายยาสีฟันเราอย่าพูดหรือเล่าเรื่องในมุมที่เราอยากจะบอกคนเดียวโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าลูกค้าเขาอยากรู้ว่าเรื่องอะไรสักอย่างอย่าพึ่งลองมองลองจำลองตัวเองซิว่าถ้าเราวันเนี้ยเราเป็นลูกค้าที่จะต้องซื้ออยากรู้จักยาสีฟันชิ้นเนี้ยเราอยากให้เขาเราอยากรู้เรื่องอะไรจากตัวยาสีฟันตัวนั้น แล้วลองเล่าเป็นเรื่องราวดูอย่าพูดในมุมเจ้าของจำคำนี้ไว้ดีเดียวคือการพูดในมุมเจ้าของคือมันเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ดังแล้วเท่านั้น ใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะ
0: การพูดในมุมเจ้าของนี่เป็นยังไงครับ
1: การพูดในมุมเจ้าของคือโอ้โหเราไปโรงงานนี้มาโอ้โหเราผลิตภัณฑ์เราเดินเราแบบเสาะหาวัตถุดิบตัวนี้มาเนี่ยโอ้โหถ้าคุณสังเกตนะถ้าการเล่าคอนเทนต์โดยการที่แบบไปเสาะหาวัตถุดิบอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบรนด์อะไรไม่รู้ที่เพิ่งสร้างมาใหม่คนจะไม่ค่อยดูเขาไม่รู้จักถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบโอ้โหดังมาแล้วมาพูดเรื่องเนี้ยมันโอกาสที่จะทำให้คนดูมันก็ง่ายกว่าแต่ถ้าผมจะลงดีเทลนิดนึงนะถ้าทำคอนเทนต์ที่แบบไปบุกโรงงานนู่นนี่นั่นถ้าสังเกตนะแบรนด์ดังมันไม่ใช่แบบมันอยู่เขาดังขึ้นมานะสังเกตเลยฮะเขาพูดในมุมว่าเขาพยายามขายตัวเองก็จริงแต่การขายตัวเองของเขาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวครับเขาก็เล่าเรื่องเขาง่ายๆฮะการเล่าเรื่องราวเขาคืออะไรฮะโอ้โหเราเจอฟีดแบ็กแบบนี้จากลูกค้ามาเราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นิ่งนอนใจได้คืนนั้นก็คือเรานอนไม่หลับเลยตื่นตีห้าเราแบบนัดคุยกับเจ้าของโรงงานแล้วเดินทางไปหาโรงงาน7โมงเช้าเพื่อไปดูวิธีการผลิตเห็นไหมนี่คือการเล่าเรื่องราวเปิดมามีฟีดแบ็กแบบนี้มาหุกมาทำให้น่าสนใจแล้วพบแบบฟีดแบ็กอะไรทำไมมันมีฟีดแบ็กแบบนี้มาถูกไหมครับเราเครียดมากนอนไม่หลับตีห้าทักษะเจ้าของโรงงานเจ็ดโมงเช้าเดินทางไปเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวทีสเต็ปทีสเต็ปแล้วก็อักไปดูกระบวนการอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับแต่ทีนี้ฟีดแบ็กเนี่ยอาจจะแบบมีฟีดแบ็กแบบนี้คุณอาจจะเซ็นเซอร์ไว้ก่อนอาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีก็ได้อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีก็ได้หรือไม่ดีไม่ดีอาจจะต้องระวังไว้นิดนึงแต่ถ้าเป็นฟีดแบ็กดีๆก็เป็นมุกอ่ะผมเรียกเป็นทริคที่แบบเซ็นเซอร์บอกเราโดนฟีดแบ็กแบบนี้นะเราเครียดมากสุดท้ายเปิดตรงนั้นขอบคุณลูกค้าที่ให้ฟีดแบ็กแบบนี้เราจะพัฒนาดีขึ้นมาเดิมเห็นไหมอิงก็ได้ครับนี่คือการเล่าเรื่องราวสตอรี่เชลลิ่งส่วนหนึ่ง
0: มีเคสที่อาจารย์กำลังดีลอกแบรนด์ให้กับนะมี

0: ขาที่แคร์ทุกคนเขาให้ความสำคัญกับทุกอย่างในชีวิตใส่ใจในทุกอย่างแล้วคนชอบผมชอบคอนเทนต์นี้เอามาชวนดูเคล็ดลับของการดูแลสุขภาพของเรากินอาหารดีออกกำลังกายอาบน้ำล้างตัวสะอาดไม่ปล่อยให้ตัวเองโทรมนะแล้วก็ค่อยโอ้โหพูดกันมาเป็นสัปดาห์กว่าจะไปถึงสินค้าไม่น่าเชื่อคนตามคนตามเพื่อฟังเรื่องราวเหล่านี
1: ้ใช่ใช่ใช
0: ่ฟังเหล่านี้แต่ก็เรารู้ว่าวันที่ขายของจะเป็นยังไง
1: ถูกเนี่ยเนี่ยมันคือการทำคอนเทนต์เห็นไหมฮะทุกอย่างมันมีสตอรี่ในการเล่าเรื่องราวอ่ะทีนี้อันนี้หลายคนบอกว่าอ้าวก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบไปเดินทางทำให้ดูวัตถุดิบอ่ะทีนี้แล้วถ้าเราแบบเรายังไม่ได้ขนาดนั้นล่ะเราจะทำยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปฮะถ้าวันนี้เราเป็นทำให้เราทำตัวว่าเราเป็นลูกค้าผมยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าวันนี้เราจะทำเป็นเจ้าของแบรนด์หรือจะขายของเองหรือเราจะทำเกษตรเองก็ตามหรือเรื่องทางตัวเองก็ตามคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้เขาเข้ามาก่อนให้ได้ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นให้ได้นะการสื่อสารทุกอย่างมันจะผิดที่ผิดทางไปเละเทะเลยแล้วมันจะสื่อตรงหากลุ่มเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นลองมุมว่าเฮ้าวันนี้เราเป็นลูกค้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรทีนี้ผมจะบอกนิดนึงครับในการทำคอนเทนต์เนี่ยที่การเล่าเรื่องราวเนี่ยมันก็มีคอนเทนต์ที่ผมว่าเริ่มง่ายที่สุดมันมีบางคอนเทนต์ที่เริ่มง่ายที่สุดในการเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งเป็นการเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งหรือเล่าเป็นเรื่องราวอยู่นะฮะก็คือคอนเทนต์ในประเภทของสิ่งที่ว่าป้ายยาครับคอนเทนต์ป้ายยาทำไมถึงพูดคำว่าคอนเทนต์ป้ายยามาเป็นอันดับแรกแล้วมันทำไมถึงเริ่มง่ายฮะก็คือวันเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับช่วงหลังๆเนี่ยคอนเทนต์ป้ายยามีอิทธิพลต่อการซื้อของลูกค้าสูงมากใช้คำนี้เลยนะคอนเทนต์ป้ายยามีอิทธิพลของการซื้อของลูกค้าสูงมากมากกว่าคอนเทนต์ขายของมากกว่าคอนเทนต์ประเภทไหนเพราะการป้ายยาเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับการป้ายยามันเหมือนคุณเป็นลูกค้าที่ได้ใช้สินค้านี้มาแล้วลองใช้ดูลองใช้งานแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยอยากจะบอกต่อ
0: Oh, ในมุมลูกค้าไม่ใช่เจ้าของแบรนด์มานั่งว่าอธิบายนี่ดียังไง
1: ใช่
0: สมมติว่าผมทำวิตามินอาหารเสริมกินแล้วมันผิวดีขึ้น
1: ก็ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้
0: เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกกินแล้วมันดีขึ้นเพราะอย่างนี้นะเฮ้ยคนทักว่า50แล้วจะไปดูไม่50เลย
1: อะไรอย่างนั้นถูกต้องเลยมีต้องมุมแบบนี้หรือแบบเอาง่ายๆเลยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะกลับมาขาวอีกครั้งหนึ่งการเดินทางเสร็จจะเจอคอนเทนต์ประเภทนี้เยอะมากไม่คิดว่าชีวิตนี้จะกลับมาผอมอะไรเงี้ยจะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกเนี่ยพอวันเนี่ยพอไม่คิดคือโหภาพฝันที่เราจะมาผอมไม่เคยเห็นมาก่อนคือจุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บมีจุดเริ่มต้นเสร็จละเดินทางครับจุดเดินทางก็คือไปหาวิธีก็คือความโชคดีคือเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมาเลยแนะนำสินค้าตัวนี้มาลองตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกแต่ก็ลองใช้ตามเพื่อนเฮ้ยปรากฏว่าใช้ไปกี่วิอะไรก็ว่าไปเฮ้ยผลลัพธ์มันเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นนะ1 2 3กับปลายยาไปสุดท้ายเนาะนี่คือการเดินทางเนาะเดินทางจุดเริ่มต้นเดินทางและจุดพลิกผันก็คือสิ่งที่ได้รับกลับมาว่าได้รับออกมาเป็นยังไงก็คือโอ้โหมันได้ออกมาแบบไม่น่าเชื่อแบบจากคนที่น้ำหนักขนาดเนี้ยเหลืออยู่เท่านี้ในระยะเวลาเท่านี้อะไรแบบนี้นะก็จะเล่าเรื่องราวไปพยายามเล่าเรื่องแบบเนี้ยเข้าไปครับพวกเนี้ยจะช่วยได้ครับต้องไปฝึกเยอะๆแล้วก็ผมว่าเรียกว่ามีตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเยอะ

0: นะครับในเรื่องของการป้ายยานะฮะอยากจะรู้ว่าเขาป้ายยาไงลองพิมพ์ใน TikTok Lemon Egg หรือใน Facebook ดูก็ได้ครับนะก็พวกรีวิวป้ายยาสินค้าต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากแล้วผมบอกเลยว่ายอดที่ธุรกิจที่ผมดูแลอยู่ส่วนใหญ่ยอดขายมาจากคอนเทนต์ประเภทนี้ถึง 80% นะครับ
1: โอ้โห
0: ใช้คำนี้เลยนะ 80% นะครับ
1: เออซึ่งถ้าตามหลักการตลาดมันก็คือคนน่ะอยากฟังเสียงของเพื่อนเขาเล่าถึงแบรนด์นั้นๆ
0: ใช่
1: คนไม่ได้อยากฟังเจ้าของแบรนด์มานั่งพรีเซนต์ว่าสินค้าตัวเองดียังไง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแล้วถ้ากลายเป็นเจ้าของสามารถทำสิ่งนั้นเองได้โอ้โหมันจะทรงพลังแค่ไหน
0: ใช่ครับ อันนี้สำคัญลองไปฝึกดูผมเรียกว่าเรื่องนี้ลองไปฝึกดูนะครับนี่คือการเล่าเรื่องราวและถ้าฝึกอันนี้ได้เสร็จปุ๊บค่อยขยับขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือไอ้แบบนี้ก็ทำต่อไปอีกขั้นหนึ่งก็คือค่อยเล่าเรื่องราวของเราเพิ่มเติมเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกแฟนคลับให้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแล้วถ้าเกิดแฟนคลับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในมาร์เก็ตติ้งผมเรียกมาร์เก็ตติ้งในฝั่งของจีนเลยนะคือตอนเนี้ยที่จีนเน้นเรื่องนี้มากและที่ไทยผมบอกเลยว่าผมกล้าฟันธงเลยไม่เกิน2ปีแบรนด์ไหนทำเรื่องนี้ได้จะอยู่ยาวๆแบรนด์ไหนทำไม่ได้เหนื่อยแน่นอนก็คือเรื่องของ UGC ครับUGC คืออะไรครับ UGC ก็คือการที่ทำให้แฟนคลับก็คือคนหรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราไปแล้วเขาสามารถพูดแทนคุณเลยพูดแทนแบรนด์ของคุณเองเลยเขารีวิวให้เขาบอกต่อให้แบรนด์มีดราม่าเขามาปกป้องให้คุณนี่คือ UGC ครับUGC นี่คือสำคัญมากแล้วอันนี้จำไว้ดีเลยครับถ้าคุณทำแบรนด์ได้ถึงจนทำให้ลูกค้ารักคุณมากๆพร้อมปกป้องได้แสดงว่าแบรนด์คุณมาถูกทางแล้วครับแต่ถ้าวันนี้ลูกค้ายังเป็นซื้อของไปและยังมาด่าเราอย่างเดียวอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันอันนี้อาจต้องแบ็กกลับไปดูซิการบริการเราดีหรือเปล่าการสินค้าของเรามันช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจริงๆหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสินค้าหลายคนผลิตนะมันดีจริงแหละแต่จะมาตกไม้ใต้ในเรื่องของการบริการเพราะการบริการเนี่ยคือสิ่งสำคัญการบริการสิ่งสำคัญคือดูแลลูกค้าเสร็จปุ๊บคุณดูแลลูกค้าคุณดูแลเสร็จปุ๊บคุณต้องทำคอนเทนต์สตอรี่เทลลิ่งของการดูแลลูกค้าด้วยนะครับ
1: โอ้โหวันนี้ได้เต็มคุณค่านะฮะสมกับตรงหัวหน้าคนไทยส่งหัวหน้าแบงค์ไปญี่ปุ่นเอาไปเกี่ยวเลยไปเองนะไปเก็บคอนเทนต์กลับมาเต็มที่มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันคอนเทนต์ป้ายยาเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ต้องฝึกนะครับวิธีการฝึกก็คือเราต้องดูเยอะๆดูเยอะๆดูหลายๆสไตล์เลือกในแบบที่เป็นเราแล้วก็ลองทดลองทำครั้งแรกก็จะเขินๆนะ
0: ไปเปิดแยกมันไปเปิดเพจแยกออกมาจากเพจนอกจากไปเปิดช่องแยกจากแบรนด์ออกมาก็ได้ครับเป็นของส่วนตัวก็ได้อะไรเงี้ย
1: ซ้อม
0: ไปต่อเงี้ยได
1: ้ผมได้ไปเดินทางช่วงหลังมาก็เห็น CEO ที่เดินทางด้วยเนี่ยเก็บคอนเทนต์นะCEO ที่เดินทางหลายคนที่เก็บคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวก็ส่งวิดีโอให้ลูกน้องตัดให้
0: ใช่ใช
1: ่ต้องมีนะครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาซะแล้วนะครับก็ติดตามหัวหน้าแบงค์ได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตาม Thinking Connect ใน Thinking Radio ไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจอในพาณิชย์แล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพ พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
9: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกาข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะพบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
2: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านนะฮะคือกมลเนตรเมื่อวานนี้กรุงเทพมีฝนตกเยอะเลยวันนี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตกหรือเปล่านะแต่ว่าผมอยู่ต่างจังหวัดนี่ร้อนอบอ้าวไม่มีฝนเลยมีฝนไหมกรุงเทพวันนี้คุณกมลเนตร
1: ที่กลับมาเนี่ยนะคะไม่มีแต่ว่าไปราชบุรีแดดแรงมาตั้งแต่เช้าคุณวิเชษแล้วก็กลับมาก็ที่กรุงเทพก็ยังไม่เห็นมีนะคะฝนสภาพอากาศก็ร้อนอบอ้าว
2: ร้อนร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะฝั่งตะวันออกเนี่ยพรุ่งนี้จะมีฝนเนี่ยจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะในสาวคราวต่างๆวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะประเด็นร้อนเรื่องคดีความในการเมืองนะเรื่องของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะสาทางคู่กรณีคุณณัฐวุฒิเนี่ยพอดูจะเป็นเรื่องที่โอ้โหนะเห็นแล้วก็มีเรื่องต้องพูดกันหน่อยเรื่องนี้แหละนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ต้องตามนะจะใกล้กันมาแล้วเรื่องคดีกัวสวด้วยนะครูกมลเนตร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่เห็นมีข่าวแว่วแว่วว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญนะเดือที่ปรีกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนที่กกต.จะมีการตัดสินว่าตกลงจะส่งศาลฎีกาอีกคนในจาก229คนเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้จะได้ไปติดตามดูกันรวมทั้งประเด็นอื่นๆด้วยคุณกมลเนตร
1: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะคะที่ต้องให้ตามกันรวมไปถึงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็มีเรื่องของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระ2วาระ3นะประเด็นทางการเมืองช่วงนี้เยอะคุณวิเชษนะเราพันก็มีอะไรที่มันแบบพัวพันคาราคาซังวันนี้นายกท่านก็ตอบหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของทางการเมืองนะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการนิรเทศนะชาวอิสราเอลนะอันนี้ตอนแรกก็หลายคนก็สนใจเพราะประเด็นนี้เนี่ยมันก็ถูกพูดถึงมาแล้ววันนี้ก็มีคำสั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่นะครับอ่ะชวนกันไปดูเรื่องนี้ก่อนคุณวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของภาพใหญ่ของประเทศเรานะที่รัฐบาลนี้โดยเฉพาะทางรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดมาตลอดแล้วเมื่อวานนี้ตอนที่ไปปิดงานนะปิดการประชุม Bangkok Business Summit 2026เนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมทุกฟังจะมีความเชื่อมั่นเหมือนอย่างรองนายกเอกนิติธิสันประภาสรัฐมนตรีคลังเนี่ยเชื่อมั่นหรือเปล่านะตั้งเป้าไว้แล้วรูเนตเราตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงหรือว่า high income country เนี่ยนะภายในปี2580เนี่ยปีนี้เนี่ย69ปีหน้า70ก้าวเป็นว่าถ้าเรานับตั้งแต่ปีหน้าสัก10ปีนะเราติดกับดักนี้มาประมาณ15ปีไม่ต่ำกว่า15ปีนะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงมาเนี่ยนะและเราก็เคยประกาศว่าเราจะนะขยับไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมาวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ตั้งเป้ารองนายกก็ตั้งเป้าอีกครั้งหนึ่งในการไปพูดเมื่อวานเนี่ยว่าเราจะต้องเป็นประเทศที่ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะครับภายในปี2580ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการลงทุนนะครับก็คือ investment เนี่ยเป็นตัวนำและต้องใช้เวลาในการคว้าโอกาสแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะแล้วก็ตั้งเป้าผลักดันอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ตัวเนี่ย GDP เนี่ยต้องขยายตัวเฉลี่ยแล้ว 5% ต่อปีประเด็นนี้ประเด็นแรกก่อนนะท่านผู้ชมได้ฟังคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมปัจจุบันเราอยู่ที่ 2% กว่าๆอยู่ปี69เนี่ยนะแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปีได้ไหมปีหน้าจะขยับจาก 2.5 สมมุติ 2.5 2.6% เนี่ยนะขยับไปเป็น 5% จะได้ไหมเพราะว่าอะไรถ้าทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยปั๊บก็จะเป็นการยกระดับรายได้ต่อหัวน
1: ะ
2: ของประชากรของเราให้ทะลุเกณฑ์มาตรฐานใหม่จากปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะเราจะต้องขยับไปเป็น 15,000 เหรียญสหรัฐต่อปีนะถ้าเราทำได้อย่างนี้ปุ๊บเราหลุดแน่นอนเราหลุดกับดักอันนี้แน่นอนนะแต่ว่าโหนะ เราจะขยับจาก 8,000 9,000 ไปสู่ 15,000 เหรียญเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคุณเอกนิติเลยบอกว่ารัฐบาลก็เลยวางแนวยุทธศาสตร์ในเศรษฐกิจภาพรวมภายใต้นโยบายการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนและเปรียบเทียบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะเป็นตำแหน่งในทีมฟุตบอลอ่ะภาคเอกชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นกองหน้าตัวรุกทำประตูขับเคลื่อนเจ็ดอุตสาหกรรมเป้าหมายนะที่เป็นทาร์เก็ตเซกเตอร์ดีนะมีอะไรมีเกษตรมูลค่าสูงอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงและชั้นสูงยานยนต์สมัยใหม่ศูนย์กลางทางการแพทย์การค้าการลงทุนต้องการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแล้วก็การค้าส่งค้าปลีกนะครับเพื่อเร่งสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็ภาครัฐก็จะเป็นตัวกลางในการจ่ายบอลเพื่อช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนและก็ปลดล็อกข้อติดขัดทั้งหลายนะครับให้เอกชนมีความคล่องตัวนะซึ่งมีตัวเองเป็นผู้กำกับดูแลด้านการส่งเสริมการลงทุนคุณสวัสดีนะรัฐมนตรีปราณิตรองนายกก็จะทำหน้าที่ดูแลด้านวิสาหกิจการต่างๆในขนาดย่อมคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกนะฮะต้องกำกับดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคุณประกรณ์นิรพันธ์ดูเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องกฎหมายปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็กองหลังก็จะเป็นการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเอกนิติพูดเอาไว้ก็ไปรื้อแน่ใจเหมือนกันนะคุณโรเนตว่าฝันที่ตั้งเอาไว้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าเราไปเวลา10ปีนิดๆเท่านั้นเองนะคุณนนท์เนี่ย
1: ค่ะจริงๆก็มีส่วนหนึ่งที่มันเป็นลักษณะของรายงานออกมาของธนาคารโลกที่กางสถิติ35ปีว่าไทยพัฒนาไกลมาได้แค่ไหนเนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเองก็จะเข้าสู่ในห้วงของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะ World Bank นะที่เราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้มันก็มีรายงานออกมานะคะของธนาคารโลกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าประเทศไทยเราก็มีการเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยระดับล่างสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนะคะในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลาดแรงงานการพัฒนาเมืองหรือว่าการพัฒนามนุษย์นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไทยสามารถที่จะสร้างงานในระบบที่เป็นงานรับค่าจ้างและเงินเดือนได้ประมาณ11ล้านตำแหน่งขณะที่รายได้ต่อหัวหรือว่า GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าค่ะแล้วก็อัตราความยากจนเนี่ยตามเกณฑ์อยู่ที่ 4.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันซึ่งมันเป็นเส้นความยากจนสำหรับประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างก็แทบทั้งหมดเนี่ยมันบอกเขาบอกว่าจากประเทศไทยธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของไทยเกิดขึ้นจากปัจจัยนะคะพื้นฐานที่แข็งแกร่งหลายด้านเลยภายหลังวิกฤตการเงินเอเชียประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของนโยบายทั้งด้านการค้าการลงทุนที่เป็นการเอื้ออำนวยช่วยคนไทยเนี่ยสามารถบูรณาการเข้ากันกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางกายภาพทางดิจิทัลก็มีแรงขับเคลื่อนสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมกับประเทศคือมันก็มีแนวโน้มในทิศทางเขาบอกว่าแนวทางสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงคือรายงานฉบับนี้เขายังบอกได้ว่าเมื่อประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ก็จำเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาแบบใหม่ค่ะทั้งแบบระยะสั้นที่ต้องเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยแล้วก็ระยะยาวที่จะต้องเร่งปรับปรุงควบคู่กันไปอย่างระยะที่เป็นแบบระยะสั้นๆก่อนเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องมีการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มันสูงขึ้นจากห่วงโซ่อุปทานโลกก็คือประเทศไทยจำเป็นต้องอะไรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอันนี้สำคัญเพิ่มทักษะแรงงานแล้วก็เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆคว้าโอกาสจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตก็ต้องมีการเพิ่มมูลค่าให้มันมากขึ้นมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของไทยเนี่ยต้องเชื่อมกับการค้าโลกให้มากขึ้นกว่าเดิมต้องเพิ่มการค้าในภาคบริการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้มากขึ้นทั้งเงินลงทุนองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีการ เพิ่มจำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยแหละพูดง่ายๆให้มันมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ให้เขาสามารถอยู่ได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นไปเลยต้องเน้นมูลค่ามากกว่าปริมาณค่ะต้องยกระดับเรื่องของผลิตภาพภาคการเกษตรสร้างการจ้างแรงงานทักษะสูงให้มันมีจำนวนมากขึ้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องดูเลยว่ามันต้องขยายความสำเร็จไปในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐภาคการศึกษามีการเพิ่มศักยภาพภาคธุรกิจก็ต้องไปเพิ่มสัดส่วนบริษัทที่มีผลิตภาพที่สูงมีการแข่งขันที่มากขึ้นมีการสร้างเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้นะตามรายงานบอกต้องเรียนรู้กันแบบตลอดชีวิตแล้วก็ครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาคค่ะ
2: สิ่งที่คุณโอเน่พูดมาก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ได้เห็นข้อเสนอแบบนี้มานานแล้วนะแล้วเราก็ได้เห็นรัฐบาลแต่ละรัฐบาลก็พูดเรื่องนี้มานานแต่ว่าประเด็นปัญหาคือเรารู้ละว่าเราควรจะต้องทำยังไงบ้างแต่ประเด็นก็คือภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้นะภายใต้บริบทการเมืองแบบนี้เนี่ยและก็ความสามารถขีดความสามารถของฝั่งของรัฐบาลของนักการเมืองของรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยเราจะไปได้ตามเป้าดีหรือเปล่านี่คือปัญหาใหญ่ยังไม่นับเรื่องประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของนโยบายนะเรื่องของความสามารถศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้มันหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราทำได้อย่างที่มีการเสนอข้อมูลไปอย่างเงี้ยมันก็ไปได้น
1: ะ
2: แต่ว่าเราได้เห็นประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศแล้วนะอย่างมาเลเซียเนี่ยขนาดเขารายได้สูงกว่าเรารายได้ดีกว่าเรารายได้ต่อหัวเปิดแคปิตาก็ดีกว่าเราเยอะและผมยังจำได้เลยดร.มหาเสียบมัดประกาศเอาไว้ใน2020ผมจำได้ว่าปี2020ประเทศมาเลเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือมีรายได้ต่อหัวเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยมาเลเซียที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเลย2020มาแล้วเนี่ย6ปีแล้วนะมาเลเซียทำไม่ได้ถึงตอนขนาดนั้นเลยนะระดับมาเลเซียนี่ก็ถือว่าเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากกว่าเรานะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็เคยประกาศเรื่องนี้มาแต่เราก็ไม่สามารถทำได้เพราะงั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะวางเป้าหมายวางบุตรหมายมีสิทธิ์ที่จะฝันได้ล่ะในคุณกมลเนตรว่าปี2580เนี่ยเราจะไปสู่ตรงนั้นน่ะแต่ระหว่างทางไปสู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรายังเดินปกติแบบปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นนี่นะมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่มันจะไปถึงตรงนั้นนะเราจะต้องทำอะไรหลายอย่างที่มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันถึงจะไปได้นะคุณวันเนตรเอายกตัวอย่างง่ายๆแค่เรื่องนี้ไหนๆก็พูดถึงคุณเอกนิติแล้วไอ้เรื่องของการลงทุนใน S Curve เนี่ยนะที่มันเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ทุกประเทศกำลังเรียกหมายปั้นมือก็คือเรื่อง Data Center เนี่ยบ้านเราก็ตั้งเป้าเวียดนามก็ตั้งเป้าทุกประเทศตั้งเป้าหมดแล้วในอาเซียนนะว่าจะขอเป็นศูนย์กลางเรื่องการประกอบธุรกิจ Data Center เนี่ยเขาพยายามให้อเมริกาให้จีนให้ประเทศต่างๆที่เขาลงทุนเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาลงทุนในประเทศตัวเองนะก็ปรากฏว่าของเราก็เริ่มมีการลงทุนมีการขออนุญาตมีอะไรกันเยอะมากมายแล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยกฎระเบียบตามไม่ทันคุณวันเนี่ย
1: ค
2: ุณวันเนี่ยลองดูที่เราเพิ่งประชุมนะคณะกรรมการเนี่ยนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานเนี้ยแล้วคำสั่งตั้งก็เพิ่งตั้งกันเองเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองเนี่ยแต่ขณะเดียวกันการขออนุญาตจัดตั้งจดทะเบียนในพวก Data Center ซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกบ้างหรือว่าจดทะเบียนเป็นอย่างอื่นบ้างแต่ประกอบ Data Center มันทำไปแล้วมันตั้งล่วงหน้ามาตั้งหลายปีแล้วอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ากฎระเบียบนโยบายไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเราพูดเรื่องนี้มาตลอดเขาเพิ่งประชุมครั้งแรกนะเมื่อวานเนี่ยคุณเอกนิติก็ประชุมเรื่องนี้แล้วบอกว่าก็จะใช้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้กำหนดกรอบระเบียบนะเรื่องของการที่จะดำเนินการวางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำ Data Center มาขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็โดยที่ว่าก็มีการพิจารณาเรื่องของกรอบยุทธศาสตร์ให้เป็นชัดเจนนะครับแล้วก็บอกปัจจุบัน Data Center เนี่ยต้องขออนุญาตหลายหน่วยงานเช่น BOI ขอดามขอไฟขอกสทช.ต่างคนต่างหน่วยงานกันก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในกรอบเดียวกันแล้วก็เขาก็ขอบคุณกระทรวงดีนะที่จัดทำแผงข้อมูลผังข้อมูล Data Center เบื้องต้นทำให้เห็นสถานปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมนี่ประชุมเพิ่งประชุมครั้งแรกนะกรรมการเพราะเพิ่งตั้งไงกูเวเนต
1: ค่ะ
2: แ ไอ้ขออนุญาตไปแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในกรุงเทพอย่างที่เราเห็นใช่ไหมโอ้โหไม่เอาน้ำมันมาเก็บไว้ในคลัง200,000 ลิตรอย่างเงี้ยอยู่กลางกรุงอ่ะแล้วก็ทำให้เกิดมลภาวะอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ากฎระเบียบนโยบายเราไปไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะมันต้องปรับพิกเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะยังมีหลายเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะเลยนะคุณโกนเนี่ย
1: ใช่อย่างล่าสุดที่คุณแบงค์สุพนัทจากพรรคประชาชนเนี่ยออกมาท้วงในเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับData Center เนี่ยบอกแล้วว่ามีการยื่นเรื่องของระเบียบเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะว่าการที่ณตอนนั้นเนี่ย Google เขาก็จะมาสนใจในการที่จะเปิดเงินลงทุนใช่ไหมคะเรื่อง Data Center กับประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณสุพนัทเองเขาก็บอกว่าก็มีการทำหนังสือราชการเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2567ส่งไปถึงท่านอนุทินตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอยากจะดูหน่อยให้ช่วยดูพวกเรื่องของกฎระเบียบให้มันทันหน่อยก็ข้อนิยมนิยามว่า Data Center มันคืออะไรอย่างไรนะผ่านมาจนกระทั่งปีนี้ปี2569เรื่องเหล่านี้มันยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนแบบนี้ฮะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วมันก็มาเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นกันบอกเคยยื่นไปแล้วเรื่องของครอบคลุมการให้ไปแก้กฎหมาย3ฉบับเพราะว่าเดี๋ยวการเติบโตของ Data Center เนี่ยไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นส่งผลกระทบต่ออะไรต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกฎหมายควบคุมอาคารไปดูกฎหมายผังเมืองใช่ไหมแล้วก็กฎหมายสิ่งแวดล้อมอันที่มันต้องควบคู่กันไปเพราะว่าอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกมันก็มีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บเชื้อเพลิงน้ำมันสำรองแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีการออกกฎระเบียบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยพอมันเกิดปัญหาตามมาที่หลังแล้วมันก็จะแก้กันยาก
2: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือการจัดโซนนิ่งในกรุงเทพถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจำเป็นที่ต้องให้ Data Center มันอยู่เป็นที่เป็นทางมันก็ต้องมีโซนนิ่งในกรุงเทพถ้าจะให้มีมันจะต้องอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไปอยู่กลางเมืองอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันใช้ที่มันใช้หลักๆ2อย่างนะถ้าคืนจริงๆก็3อย่างนะคุณดูว่าเนี่ย1ก็คือน้ำใช่ไหม2น้ำมัน3ไฟ3อย่างเนี่ยสำคัญแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่งั้นถ้ากรุงเทพก็ต้องมีโซนนิ่งว่าจะให้ตั้งตรงไหนตั้งตรงพระราม9ใกล้ๆอสมทได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าต้องไปตั้งชานเมืองกรุงเทพหน่อยอะไรเงี้ยนะหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเอาโอเคถ้าอยู่ใน EC ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเขตที่เขาจัดเอาไว้อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้คุณเด่นนิติจะบอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสพบกับผู้นำสิงคโปร์ลอเรนซ์วองเนี่ยก็มีการคุยเรื่อง Data Center เพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการใช้ Data Center มากเลยทุกประเทศเจอปัญหาคล้ายๆกันคือมันเนี่ยงั้นเราตั้งใจว่าทุกคนจะต้องทำตามเงื่อนไขดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลประชาชนแล้วก็ทั้ง2 อย่างต้องทำควบคู่กันไปใครจะมาใครจะมาส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าแล้วก็จะรวบรวม Data Center นะฮะที่กระจายเอาไว้มาบูรณาการรวมศูนย์ข้อมูลกันจัดระเบียบให้มันชัดเจนมากขึ้นหากใครไม่ผ่านตามระเบียบแอบไปจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทธุรกิจก็ถือว่ามีความผิดอย่างนี้ล่าสุดที่เกิดปัญหาขึ้นมาจดทะเบียนว่าเป็นคลังสินค้าใช่ไหมคุณคน
1: เนี่ย
2: แต่ปรากฏว่าเอามาทำเป็น Data Center เฉยเลยอย่างนี้เป็นตัวอันนี้ก็ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรก็แสดงว่ามันมีการผิดประเภทนะใบอนุญาตก็ไม่มีแถมยังมีการแอบเก็บน้ำมันเอาไว้ตั้ง 200,000 ลิตรอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้เลยนะอันนี้คือเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการความหย่อนยานเหล่านี้เป็นต้นคือเราต้องแก้เรื่องพวกนี้เยอะๆนะไม่งั้นเนี่ยมันยากนะที่จะไปได้นะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้มันชัดเจนนะคุณวันเนี่ย
1: ค่ะใช่มันเพราะว่ามันก็มีความสำคัญคือถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของการทำ Data Center นะมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมูลค่าอุตสาหกรรมของ Data Center เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคะมันไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยหรอกมันทั่วโลกเพราะว่ามันก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วละปี2025ที่มันมีเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ Data Center เพราะฉะนั้นนิยามตรงเนี้ยมันต้องชัดละกฎระเบียบมันก็ต้องชัดเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่โลกที่มันต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะ
2: แต่ก็อย่างว่านะคือเวลาเราพูดเรื่องนี้มันก็โยงกันสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องธรรมาภิบาลใช่ไหมเรื่องความโปร่งใสนะคุณกวนเนตเนี่ยพอเห็นเรื่องนี้แล้วก็เลยทำให้เห็นนึกถึงข่าวที่เมื่อวานนี้โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็ออกมาแถลงที่พรรคอ่ะคุณพงศกรฝันเมืองเนี่ยเราบอกว่าสถานการณ์ปัญหาสารเคมีและการอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC ตอนนี้มันรุนแรงทั้งชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองเนี่ยนะก็บอกว่าลงพื้นที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบช่องว่างทางกฎหมายที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยนำไปใช้เสริมหาผลประโยชน์อย่างกว้างขวางเลยเช่นพื้นที่ฉะเชิงเทราประสบปัญหาหนักมากเลยนะมีทั้งน้ำเสียลักลอบปล่อยมาจากจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงการตั้งโรงงานนำเข้าขยะจากต่างประเทศนำสายไฟมาปอกและบดผสมดินก่อนนำไปแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อมีการจำกัดกำจัดเนี่ยนะคุณพงศกรบอกว่าตัวอย่างที่ชัดเจนคือบ่อพักอ่างเก็บน้ำเขาแหลมที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะชาวบ้านพบปลาตายและมีอาการแสบคันนะหน่วยงานของรัฐก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีค่าน้ำเนี่ยเป็นกรดรุนแรงนะซึ่งกัดกร่อนเหล็กได้เลยและผลจากการตรวจพบเนี่ยโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงดินจนซึมผ่านชั้นทรายลงสู่อ่างเก็บน้ำแม้ชาวบ้านจะฟ้องชนะคดีนะศาลสั่งชดเชยนะเงิน 1,700 กว่าล้านบาทเลยนะแต่เงินดังกล่าวไม่สามารถซื้อชีวิตคืนได้นะหลังพบชาวบ้านในพื้นที่ป่วยเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญจากการปนเปื้อนของโลหะหนักและแคดเมียมในแหล่งน้ำดังนั้นประชาธิปัตย์ก็อยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ปรับปรุงพื้นที่ใหม่อย่ากลัวอิทธิพลอย่ากลัวเจ้าสัวอย่ากลัวนายทุนวันนี้สิ่งที่ท่านต้องเป็นห่วงมากสุดคือชาวบ้านให้เงินเขาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อชีวิตเขากลับคืนมาได้นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บผมได้ยินพูดกันในวงการข้าราชการนะคุณโหนเนตว่าในจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนะไอ้ที่มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผิดกฎหมายและก่อให้เกิดมลพิษนะทั้งสภาพแวดล้อมและชีวิตของชาวบ้านเนี่ยนะมันมีเรื่องอิทธิพลก็ไปเกี่ยวข้องด้วยมันมีเรื่องอิทธิพลในพื้นที่ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ไปยิ่งผ่านก็เปิดเรื่องนี้มานะเรากำลังว่าเอ๊ะนายกก็เป็นประธาน EEC นะเราก็พยายามจะทำ S-curve นะธุรกิจที่เรียกว่าจะเป็นธุรกิจสำคัญที่เราจะทำให้ประเทศเรานะก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงนะแต่ในเรื่องการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปก็คือต้องไม่ละเลยปัญหาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรที่เป็นการลงทุนแล้วมันทำให้เกิดผลกระทบก็ต้องดูดีๆต้องคิดกันหนักๆนะในภาคตะวันออกนี่เจอปัญหานี้เยอะนะครับโรงงานอุตสาหกรรมผมก็เคยพูดเรื่องนี้นะผมขับรถผ่านกับจากนี่แหละกบินบุรีกับทางถนนสาย359ผ่านเขาหินซ้อนนะปุรวเนศแล้วก็ผ่านจากเขาหินซ้อนเนี่ยไปพนมสารคามนะก่อนจะเข้าบางคล้าและเข้าอำเภอเมืองจะเชิงเทราแล้วกลับบ้านที่กรุงเทพเนี่ยแถวมีนบุรีเนี่ยนะผมเนี่ยสังเกตเห็นบ่อยๆเลยว่ามันมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะจากเป็นรถก็เนี่ยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จากจีนเลยตัวสอนภาษาจีนเนี่ยนะตู้ยาวๆเลยนะแล้วรถก็วิ่งไปในป่ามันสำปะหลังนะนะแล้วก็โรงงานอยู่ด้านตั้งลึกก็ไปข้างในนะรถเนี่ยต่อคิวยาวกันเป็น10-20คันเลยนะเหมือนรอส่งของอะไรบางอย่างอ่ะเข้าไปโรงงานอ่ะซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกกากพวกของเสียพวกอะไรพวกนี้นะที่เอามาจากประเทศจีนเพื่อจะมาคัดแยกในเมืองไทยอ่ะนะเหมือนในที่เราเห็นเป็นข่าวนะพวกคัดมุ่งคัดเบี้ยบ่อยๆอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือปราจีนบุรีเนี่ยหรือจังหวัดในภาคตะวันออกเนี่ยเขาไปตรวจเข้มมากแค่ไหนอย่างไรนะกับพื้นที่เหล่านี้ที่มีการไปตั้งโรงงานอยู่ในป่าอ้อยบ้างป่ามันสำปะหลังบ้างส่วนใหญ่เป็นของโรงงานจีนเนี่ยแล้วก็มีถนนก็ไปลึกๆจากถนนใหญ่เนี่ยแล้วก็มีรถตู้คอนเทนเนอร์ขนของประจำเลยปล่อยเห็นบ่อยมากเลยเนี่ยเขาไปดูกันบ้างเขาบอกก็ไม่รู้นะเอามารู้อีกทีก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เนี่ยที่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงแล้วนะ
1: ค
2: ือปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยคุณวุฒิเนี
1: ่ยนี่แหละก็จึงนิดนึงแหละก็อยากย้อนกลับไปโดยเฉพาะเนี่ยแหละค่ะเรื่องของ data center นะคุณพิเชษเพราะว่ามันมีความเห็นของนักวิชาการดร.อัดพิสารวานิชนะคะที่อาจารย์ขอออกมาพูดถึงเรื่องของข้อเสนอการลงทุน data center อ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีทั้งคัดค้านนะแล้วก็มีทั้งรู้สึกว่ามันจะต้องไปตรวจสอบไปดูอะไรกันหลายๆอย่างอย่างสิงคโปร์เองเนี่ยที่เพิ่งมา บ้านเราล่าสุดใช่ไหมคะรัฐบาลสิงคโปร์เองก็มีการพักการขยายตัวของ Data Center เหมือนกันอย่างในปี2562อ่ะเขาก็ประกาศพักเอาไว้ก่อนคือเหตุผลสำคัญเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า Data Center เนี่ยใช้ไฟฟ้าสูงต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลอะไรมันก็ส่งผลกระทบกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกใช่มั้ยคือสิงคโปร์เขามีพื้นที่แล้วก็มีการผลิตกำลังไฟอย่างประหยัดเพราะว่าเขาจำกัดเพราะเขาเป็นเกาะใช่ไหมวิเชษเพราะฉะนั้นเขาก็ทรัพยากรเขาค่อนข้างมีอยู่แบบอย่างจำกัดมากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องไปเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะการกับการที่เขาจะเปิดโอเพ่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปได้อย่างไรคือถ้ารัฐบาลไทยจะมีการตั้งเป้าอยากจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มมูลค่าการลงทุนอะไรกันต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันก็คือด้านหนึ่งก็คือสามารถนำเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาได้มันก็แน่นอนกระตุ้นการก่อสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเรื่องของทักษะอะไรที่เราจะได้รับใช่ไหมคะแต่ว่ามันอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีการกระทบกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับผู้คนแน่นอนมันมีเรื่องการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกการใช้ปริมาณน้ำมันมลพิษทางอากาศเสียงความร้อนน้ำเสียอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมแน่นอนมาส่งผลกระทบแน่ๆนะคะ
2: ครับแต่อย่างที่อาจารย์อาจว่านั่นแหละนี่ผมดูนะคุณตัวเนี้ยคุณสุกกันโสรัชกิจนี่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายนะออกมาพูดแล้วก็บอกว่าหาก Data Center จะมาตั้งที่8ริ้วในเชียงรายหรือ EC เนี่ยเขากลัวว่ากระทบทรัพยากรนะปัจจุบันก็บอกน้ำจืดยังไม่พอเลยและต่อความต้องการเพราะว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน8ริ้วมันเป็นพื้นที่เป็นน้ำเค็มนะแล้วก็น้ำกร่อยเพราะงั้นจะมาตั้งที่นี่ก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมดีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะมันมีอยู่เรื่องนึงที่ฝากคุณประเทศด้วยในการคุยระหว่างรอเล่นวองกับทางนายกเทียนอุทินเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคุณวันเนตก็คือเรื่องของการที่ผู้นำสิงคโปร์พยายามคุยกับผู้นำของไทยเราว่าขอให้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการใช้สายส่งไฟฟ้าเพื่อส่งไฟฟ้าจากประเทศลาวเนี่ยนะผ่านมาเลเซียแล้วก็ไปยังสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์ต้องการไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเยอะตอนนี้ปัญหาของเขาเกิดอะไรอย่างที่ว่า Data Center ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: แล้วสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาเนี่ยไม่ยอมนะครับตอนนั้นน่ะคุณเศรษฐาอย่างนี้เลยบอกไม่ได้ถ้าสิงคโปร์จะซื้อไฟจากลาวก็ต้องซื้อจากประเทศไทยก็คือไทยเราก็ซื้อไฟจากลาวและสิงคโปร์ก็ซื้อไฟจากประเทศไทยต่ออีกต่อนึงเรื่องนี้เมื่อไรคารากสังกันอยู่นะคือถ้าสมมติไม่ทำอย่างที่คุณเศรษฐาว่าก็คือสิงคโปร์ก็ต้องจ่ายค่าผ่านก็ได้ค่าผ่านของไฟฟ้าเนี่ยนะที่ผ่านสายส่งของเราเนี่ยลงไปเนี่ยนะแต่วันก่อนผมก็พูดตัวเลขไปแล้วล่ะนะเพราะว่าด่วนแล้วทำไมประมาณ1บาทกว่าไม่ถึง2บาทนะสิงคโปร์ต้องการใช้ไฟเพิ่มประมาณ200เมกะวัตต์เนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องจ่ายเราประมาณนะ 1,000 กว่าล้านน่ะคุณวนเนี่ยน
1: ะ
2: ตรงเนี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าในรายละเอียดแต่ว่ามีเรื่องนี้ด้วยที่คุยกันระหว่างคุณอนุทินกับลอเรนซ์วองเนี่ยแต่ว่าตกลงก็จะยอมเงื่อนไขไหนนะที่สิงคโปร์นั้นมาคุยกับเราถึงที่นะมันหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องซื้อไฟจากประเทศลาวซึ่งแนวคิดของคุณเศรษฐาก็เรียกว่าก็เป็นนักธุรกิจอ่ะตอนเป็นนายกอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้นะต้องซื้อจากเราซื้อจากเราเลยเราขายให้แล้วเราก็มาร์กอัพราคาขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าแนวของนายกอนุทินผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาแนวไหนนะแต่เน้นว่าลองตามไปดูนะว่าเขาจะเอาแบบแนวคุณเศรษฐาป่ะแต่ผมก็ไม่น่าจะเลือกแนวคุณเศรษฐาอย่างมากก็อาจจะหนึ่งเลือกก็คือก็โอเคคิดค่าผ่านสายส่งเราก็ได้ค่าสายส่งเท่านั้นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าซื้อผ่านจากเราจะได้เงินเยอะคุณเน้นเป็นอย่างที่คุณเศรษฐาพยายามที่จะทำเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้เนี่ยแล้วมันก็ไม่สำเร็จไงพอมาถึงรัฐบาลท่านนายกอนุทินคราวนี้เราได้บอกมาเนี่ยก็มาคุยเรื่องนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ปากหน้าข่าวทำเนียบจะตามเรื่องนี้แต่ว่าตรงเราก็จะเอาอย่างไรเขาจะใช้แนวทางไหนนะเรื่องนี้นะตรงนี้
1: อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: ช่วงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์กมลเนตรและคุณวิเชษฐ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะคะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะว่าวันนี้คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะคุณประทีปรับฟังจากช่องทางของ Facebook บอกว่าประตูน้ำฝนตกแล้วโอ้แสดงว่ามันร้อนนะเราก็ทำให้หลายๆที่เนี่ยฝนแบบตกมาในช่วงเย็นๆไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนตกอีกบ้างนะคะเอาส่งมาบอกกันหน่อยก็ดีนะคะเผื่อว่าใครจะกำลังเดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรก็บอกกันมาได้นะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะคุณหนุ่มโอวันตินนะคะคุณหนุ่มแมงดาทักทายเข้ามาค่ะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะพูดถึงเรื่องขององค์กรอิสระ2 องค์กรก็คือกกต.แล้วก็ปปช.ไม่แน่ใจแบบเชิงตั้งคำถามถามว่าเอ๊ะ2 องค์กรนี้มีไว้เพื่อค้ำจุนนักการเมืองบ้านใหญ่กลุ่มทุนหรือเปล่านะคะเนี่ยนะมีหลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนะคะคุณอารีน่านะคะถามบอกว่าพูดคุยกันมาว่าเรียนถามผู้จัดว่ากฎหมายควบคุม Data Center สรุปแล้วเนี่ยมีผลย้อนหลังไหมรัฐบาลเนี่ยปล่อยเลยตามเลยหรือเปล่าแล้วก็คุณไพบูลย์นะคะบอกว่าถ้าไม่มี Data Center นะก็บอกว่าจะฟังรายการคุณวิเชษฐ์ของคุณกมลเนตรผ่านแอปไม่ได้จึงมีความจำเป็นบนโลกออนไลน์สมัยนี้ใช่ๆก็คือต้องมีแหละก็อย่างที่บอกว่าในโลกปัจจุบันที่เรากำลังก้าวเข้าไปสู่นี่แหละเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันจำเป็นแต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันมันจำเป็นต้องมีกฎหมายนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟัง
2: ใช่คือมันจำเป็นต้องมีแหละนะในยุคนี้แต่ว่าเราเนี่ยการวิเคราะห์การประเมินการมองไปข้างหน้าของเราบางทีมันช้า
1: ค
2: ือรับกฎระเบียบมันล้าหลังหน่อยไงค
1: ือ
2: บางท
1: ี
2: มันเป็นต้องออกกฎระเบียบมาตั้งนานแล้วม
1: ัน
2: เป็นตั้งกรรมการควบคุมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งตั้งเพราะว่าไปบริษัทที่มันยื่นจดทะเบียนอะไรคุณตรงนี้ให้เราไปดูดิยื่นตั้งแต่ปี62ก็มีอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่มั้ย62 63อ่ะที่ปีนี้69นะเราเป็นต้องมีตั้งแต่ตอนนั้นไงก็ไม่รู้จะโทษใครอ่ะนั่นก็จริงก็คือหน้าที่ก็ต้องรัฐบาลแหละชุดไหนก็ต้องรับผิดชอบกันไปน
1: ะ
2: เพียงแต่ว่าโอเคตอนที่ตั้งมาแล้วเนี่ยก็ต้องคุมกันให้ดีนะแล้วก็ที่ทำไม่ถูกต้องก็ทำให้มันถูกต้องเสียนะส่วนอะไรที่ทำผิดไปก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายใช่ไหมคุณวันนี้กฎหมายผิดกฎหมายฉบับใดก็ต้องว่าตามนั้นแหละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าต่อไปหลังจากนี้ก็ต้องเดี๋ยวทำให้เกิดความผิดพลาดอีกอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะคือหลังจากนี้มันก็จะส่งผลให้มันมีความผิดพลาดแบบเดิมเนี่ยเกิดขึ้นมันก็คงจะตอบคำถามกันยากใช่ไหมคุณวิเชษฐ์เพราะว่ามันก็ถูกกระทุ้งกันไปแล้วอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากผลดีที่มันได้อะอย่างที่อาจารย์อัดบอกอะว่ามันเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันเม็ดเงินลงทุนการก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันมันก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะเนี่ยแหละถ้าเกิดว่ามันไม่มีการจัดโซนนิ่งนะมันก็จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆนะเพราะฉะนั้นจริงเรื่องนี้สำคัญไม่ใช่เรื่องที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลยหลายคนแบบ data center แล้วมันยังไงโอ้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะฮะแล้วก็ต้องช่วยกันจับตาคุณวินัยคิมบูเบอรี่ทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะบอกว่าฟังรายการของเราอยู่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะมีบางทีถ้ามองอีกมุมอีกด้านนึงเข้าใจว่าคุณวินัยน่าจะพูดแบบนี้เราก็มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่นะหรือว่าน้องลิซ่านักวอลเลย์บอลหรือว่าผู้ชายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็มีมากมายให้รับชมนี่ก็เป็นอีกมุมอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคุณวินัยนะคะทองผาสุกนะคะก็บอกว่าชอบฟังนะคะรายการของเราสองคนน่าชมน่าสนใจขอบพระคุณนะคะคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังจากที่บ้านดงดำจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อากาศร้อนมากโหกำแพงเพชรร้อนใช่ไหมคะแล้วก็บอกฝนไม่ตกเลยไม่แน่ใจว่าเนี่ย ช่วงนี้อาจจะไม่มีผลกระทบเรื่องของแบบฝุ่น PM หมอกควันอะไรต่างๆช่วงนึงเคยแบบเวลาขับรถผ่านแถวๆกำแพงเพชรโอ้โหคุณวิเชษฐ
2: ์
1: เผากันเยอะนะบางทีก็เห็นใจนะ
2: ปีนี้เนี่ยปีนี้ถือว่าน้อยลง
1: ใช่ค่ะวันนี้ดีเลย
2: ถือว่าเรื่องดีครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวไปทักทายผ่านทางYouTube กันบ้างนะคะ YouTube ก็มีรับฟังกันหลายท่านนะคะบางท่านก็รับฟัง2ช่องทางเลยนะคะคุณชวนันท์กุลกิจสฤทธิ์นะคะทักทายเรา2คนเข้ามาคุณสมประสงค์นะคะรับฟังจากที่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะโอ้มีเจอฮีทเวฟกลับมาเหมือนกันเหรอคะเนี่ยทางด้านของฝรั่งเศสทางตอนใต้ใช่ไหมก็บอกว่ามีฮีทเวฟกลับมาเช่นเดียวกันนะในช่วงแบบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็พูดคุยประเด็นทางการเมืองเข้ามาคุณกฤษฤทธิ์บอกมีหลายประเด็นเลยนะมีประเด็นที่พรรคประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประธานกรรมาธิการติดตามงบนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่ามีบางท่านบอกไม่ค่อยจะเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้สักเท่าไหร่ คุณกฤษฎิตก็พูดถึงเรื่อง THAI Passport ด้วยนะคะบอกว่าที่ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่อย่างคุณไอรัชนกก็ตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะคุณกัตนานะคะก็บอกว่าเชื่อว่าในอนาคตนะมีโอกาสที่จะประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแต่ก็ไม่แน่ใจอย่างแบบราคาอาหารตามสั่งแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมันจะราคาเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดว่าเราไปก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงแบบเนี้ยนะคะ
2: มันก็ต้องแพงขึ้นเดี๋ยวนะ
1: มันก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะว่ามีรายได้สูงค่าของชีพมันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
2: คร
1: ับ หลายๆท่านโอ้ส่งเข้ามาเยอะเลยนะคะนี่มีคนบอกว่าวันที่5กันยายนเป็นวันเกิดของคุณทิมพิธา
2: วันนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็
2: เจ้าตัวอยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้ค่ะอ๋อที่บางพลีสมุทรปราการแถวๆบ้านนายกอนุทินฝนก็ตกเหมือนกันมีคนบอกแบบนี้ค่ะ
2: ครับครับขอบคุณทุกท่านนะที่รับฟังพวกเราแล้วก็แสดงความเห็นเข้ามานะครับคุณกวนเนตรเราแวะมาดูเรื่องราวการเมืองต่อแล้วกันไปกันนะคุณได้ตามเรื่องของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรไหมผมได้ดูนะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงซะหน่อยละเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์หลายที่เลยแล้วตอนหลังก็เป็นกกต.ใช่ไหมจากกกต.ก็ลงการเมืองต้นทักนี้ตอนหลังก็เป็นผู้ที่เรียกว่าทำหน้าที่พิจารณาการเมืองวิเคราะห์การเมืองน่ะแต่นี่ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนนี้แหละครับที่เป็นที่สนใจคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยนะซึ่งมีเรื่องคดีความกันนะที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกว่าณัฐวุฒิวงเนียมนี่เป็นอดีตอัยการนะคุณวันเนี่ยอดีตทนายความด้วยปัจจุบันก็ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าใบอนุญาตทนายความก็โดนยึดไปแล้วเป็นอัยการก็โดนไล่ออกจากอัยการเนี่ยนะแต่ก็มาทำหน้าที่ตั้งสำนักงานกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับนักการเมืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อาจารย์สมชายได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะว่าคุณณัฐวุฒิได้แจ้งความเท็จกล่าวหาหลายเรื่องเลยนะเรื่องเงินบริจาคบ้างเรื่องของครอบครัวเรื่องภรรยาอาจารย์สมชายบอกข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงก็เลยไปดำแจ้งความดำเนินคดีกับคุณณัฐวุฒิปรากฏว่าไปเจอที่สถานีตำรวจใช่ไหม

0: วันนี้โอ้โหปรากฏว่าผมเห็นภาพคลิปนะแผ่นไปอ่านที่นักข่าวถ่ายมานี่นะคุณณัฐวุฒินี่ผลักอาจารย์สมชัยล้มเลยนะ
1: คือเดินเข้าไปจับ
0: เลย
1: พอถึงพอเห็นอาจารย์สมชัยขี่รถจักรยานมาเนี่ยคุณณัฐวุฒิตรงเข้าไปเลยแล้วก็ไปจับที่แขนของอาจารย์สมชัย
0: ล้มไปเลยนะ
1: นั่นสิ
0: โอ้โหผมก็เห็นภาพผมไม่นึกขนาดนั้นนะนักข่าวเขาพยายามไปทำอาจารย์สมชัยทำไมอะไรกันนะภาพมันก็ฟ้องอยู่เลยนะเออปรากฏว่าอาจารย์สมชัยเลยเรียกตำรวจเลยตำรวจลงมาปั๊บก็บอกผมไม่ได้ทำนักธุรกิจผมไม่ได้ทำโอ้โหแต่หลักฐานนี่นักข่าวถ่ายไว้เครียดเลยหมดเลยนะโอ้มีการพูดกันแรงๆบอกกูไม่กลัวมึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการประเภทพลาดปิงบุรีอาจารย์สมชัยอะไรอีกนะโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณตัวเด็ดก็คือคดีเดิมก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เลยมีคดีใหม่เกิดขึ้นอีกนะที่อาจารย์สมชัยแจ้งความในทั้งเรื่องราวกันทำร้ายร่างกายนะทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็อาจารย์สมชัยบอกฟ้องเรียกทางแพ่งเลย50ล้านน
1: ะ
0: จากคดีที่ทำให้ตัวเองเกิดความเสื่อมเสียกรณีมีการกล่าวหาเนี่ยเรื่องนี
1: ้
0: โอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความพยายามจะพาดจริงไปถึงคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ่ะนะเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาผมโอเคแต่ยอมรับว่าเป็นก่อนหน้านี้เป็นสำนักงานกฎหมายที่มาเป็นที่ปรึกษาในคดีให้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วจ้างเจ้าอื่นแล้วเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มีคนสังเกตนะคุณวันนี้บอกว่าตอนที่คุณธนวุฒิไปเปิดธุรกิจหลายๆธุรกิจลงทุนต่างๆนั้นปรากฏว่ากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ทำงานกับคุณสุชาติไปเป็นประธานเปิดงานให้คุณธนวุฒิด้วยเพราะงั้นไม่รู้จะปฏิเสธพ้นหรือเปล่านะแต่นี่เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเราก็ไม่ควรที่จะให้เรื่องนี้ผ่านไปการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเห็นต่างหรือทางการเมืองหรือสู้คดีกันการใช้ความรุนแรงแบบนี้เราไม่สนับสนุนแน่นอนนะภาพออกมามันดูไม่ดีนะครูวันนี้ก็ต้องพูดว่าเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้ส่วนคดีความก็ไปสู้กันก็แล้วกันครูวันนี้นะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเรื่องนี้มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากหนึ่งในนั้นนะคะก็มีอาจารย์ทางด้านคณะนิติศาสตร์อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ปริญญาเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะเพราะว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติทางกฎหมายคุณณัฐวุฒิบุญเนียมแบบปฏิเสธไม่ได้เลยเขาเป็นนักกฎหมายแน่ๆเขารู้กฎหมายแน่ๆนะคะแล้วก็มีการใช้เรื่องของการผลักทำให้จักรยานของอาจารย์สมชัยเนี่ยล้มลงไปแม้ว่าตัวเองจะปฏิเสธอะไรใดๆก็ตามคืออาจารย์ปริญญามองว่าการกระทำที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยต่อหน้าสื่อมวลชนหรือต่อหน้ามวลชนต่างๆเนี่ยกฎที่มาก่อนกฎหมายคือการใช้กำลังอ่ะก่อนจะมีการปกครองโดยกฎหมายเนี่ยมนุษย
0: ์
1: ใช้กฎป่าเถื่อนมาก่อนLaw of Jungle เนี่ยนะหรือว่าใช้กำลังในการตัดสินปัญหาเมื่อเรามีกฎหมายและใช้กฎหมายในการปกครองแล้วกฎป่าเถื่อนหรือการใช้กำลังควรต้องหมดไปอ่ะคนที่ควรจะเข้าใจสิ่งนี้มากที่สุดคือนักกฎหมายดังนั้นนักกฎหมายที่ใช้กำลังทั้งยังใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อสื่อมวลชนที่ช่วยขัดขวางไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงจากหลักฐานที่มันปรากฏอยู่ในคลิปของสื่อหลายสำนักเนี่ยนอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อตัวเขาแล้วยังเสื่อมเสียต่อสถาบันที่ให้ปริญญาทางกฎหมายแก่ผู้นั้นด้วยจึงควรที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นอันมีธรรมศาสตร์เป็นต้นควรที่จะแสดงหลักการบางอย่างออกมาต่อสังคมในเรื่องนี้ตามสมควรดังเช่นที่สำนักข่าว PPTV เนี่ยเขาได้ออกแถลงการเพื่อเป็นการยืนยันปกป้องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนของเขานะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรอาจารย์ปริญญาบอกว่าเนี่ยแบบนี้แหละที่มาบอกว่าการเข้าไปทำหน้าที่ของสื่อมวลชนการระงับการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่การไม่เป็นกลางนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมค่ะ
0: โอ้จะไปก็เลยสื่อมวลชนนะคุณกันเองก็เลยไปเอาประวัตินะไปดูประวัติของคุณณัฐวุฒินะวงเรียมเนี่ยบอกเขาจบปริญญาตรีนะหลายใบนะจบปริญญาโทก็หลายใบและจบปริญญาเอกด้วยนะจากสถาบันการศึกษาในประเทศนี่แหละคือเต็มไปหมดเลยนะและเคยเป็นอัยการด้วยนะแล้วตอนหลังต้องปรากฏว่ามันก็มีปัญหาด้วยการทำงานกันเนี่ยนะครับถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการตามคำสั่งรัฐการอัยการที่17/2561ในคดีที่เป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อช่วยวิ่งเต้นคดีเลือกตั้งและอีกคดีเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารในคดียาเสพติดเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเคยยื่นพรนะต่อศาลปกครองเ

0: นะแล้วก็ไปรู้ว่าใครที่เขาเคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับหลายคนนะคุณสุชาติชมเกก็ยังยอมรับว่าก็เคยให้สำนักงานของคุณจตุรุษไปช่วยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ด้วยก็ไปรู้คุณสุชาติได้ศึกษาได้ดูประวัติคุณจตุรุษหรือเปล่าที่ผ่านมาอาจารย์สมชายก็พูดคล้ายๆอย่างนี้แหละว่าก็เคยถูกเนี่ยเป็นอะไรการสูงสุดเนี่ยนะก็ไล่ออกจากราชการไปแล้วนี่นะเอาก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นประวัติที่มันเป็นแฟกต์ข้อที่จริงเราก็พูดได้นะคุณตุมเนตรแต่ว่าเรื่องของคดีความนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันแต่เราก็ยืนยันว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราไม่สนับสนุนน
1: ะ
0: คุณตุมเนตรใช่นะครับไปดูเรื่องของพวกสวกันหน่อยไหมคุณตุมเนตรเป็นไงบ้างอันนี้มีความเคลื่อนไหวต่างหรือเปล่า
1: การประเด็นเรื่องของการหัวสวเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่ามันจะมีการตั้งคำถามอะไรกันออกมาอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าจริงๆมันต้องย้อนกลับไปว่าตั้งแต่ในการประชุมสภานะในช่วงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเองเขาก็พยายามจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานของกกต.ที่ต้องมีการรายงานประจำปีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการอภิปรายเรื่องนี้มีการรับทราบรายงานกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะนำไปสู่เรื่องของการอภิปรายไปถึงเรื่องการหัวสว.เพราะว่าเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกกต.นะเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามไม่ว่าจะถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ต้องตอบคำถามไม่ได้ฝ่ายค้านเขาตั้งประเด็นคำถามนี้มานะคะก็ถามว่าเอ๊ะมันมีความพยายามที่จะทำแบบนี้หรือไม่อย่างไรนายกท่านก็พยายามที่จะอธิบายนะคะบอกว่าคือไม่มีเรื่องของการที่จะไปดึงหรือว่าจะไปยื้ออะไรต่างๆที่มันเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไม่ให้อภิปรายไปถึงการทำงานของกกต.บอกไม่มีพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทำแบบนั้นตัวท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่กันไปฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่กันไปอย่างเต็มที่เหมือนกันส่วนถ้าใครจะมาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่ารัฐบาลชุดนี้มีความเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการหัวสว.ท่านนายกท่านชี้แจงเลยท่านบอกว่าไม่มีไม่รู้ไม่ทราบรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเลยเพราะรัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1ตุลาคมปี2568แต่มีการเลือกสว.เมื่อปี2567ดังนั้นรัฐบาลของคุณอนุทินทั้ง2ชุดมาทีหลังการเลือกตั้งสว.ประมาณ1ปี3เดือนไล่ไทม์ไลน์มาเลยคุณวิเชษฐ์แล้วก็บอกเพราะฉะนั้นไม่รู้ท่านนายกบอกไม่รู้ส่วนถ้าเกิดว่าใครจะมีหลักฐานอะไรท่านนายกก็เลยบอกว่าอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ทำไปเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหน้าที่หน่วยงานที่เขาทำการตรวจสอบอยู่แล้ว อยากจะพูดอะไรใครมีหน้าที่ของตัวเองใครอยากทำอะไรก็ทำเราก็ชี้แจงไปจะไปห้ามคนที่กล่าวหาก็คงจะเป็นไปไม่ได้ฝ่ายค้านเขาก็ต้องทำงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่เสร็จไม่สำเร็จมันก็เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกพูดเพราะว่ามันถูกจับตากันไปว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีการยื้อหรือว่าประวิงเวลาหรือว่าไม่ให้มีการอภิปรายเรื่องรายงานของกกต.เนี่ยไปจนถึงหลังวันที่14กันยาหรือเปล่าวันที่กกต.จะมีมติหรือไม่ก็มีคนตั้งคำถามไปจนถึงคำถามนี้อีกค่ะ
0: ใช่ก็นายกคงต้องตอบแบบนี้นั่นแหละผมคิดว่ารัฐบาลต้องตอบแบบนี้บอกมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ครม.ทั้งสองชุดจะมาซะอีกนะก็อธิบายในข้อกฎหมายอธิบายได้แบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆฝ่ายค้านเขาคงจะต้องการบอกว่าพฤติกรรมของคนที่มาเป็นรัฐมนตรีหรือมาเป็นครม.นั่นแหละนะหรือมาเป็นสว.อะไรเงี้ยก็คงเจตนาจะดึงไปอย่างนั้นมากกว่านะว่าแม้ในแง่ของช่วงเวลาอาจจะไม่เกี่ยวแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นน่ะก็ไปเกี่ยวข้องนะก็ต้องโยงแบบนั้นนะที่เรื่องนี้มันก็น่าสนใจตรงนี้คุณตัวนี้มันมีข่าวมาเนี่ยว่าหลังจากที่เรื่องนี้มันก็โยงกันอยู่นะหลังจากที่มีการตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะคุณปิยะ สิริวัฒนวรางคูณจาก

0: อดีตเลขาสปท.มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแค่2วันเนี่ยมันมีข่าวว่าจะมีการย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะพันตรียุทธนาแฟร์ดำสลับไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติและให้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแทนและก็ข่าวก็บอกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะนี่แหละก็ถือว่าเป็นลูกมอดนิยสายเก่าเพราะเป็นรองอธิบดีมาก่อนในปี65ปี67ย้ายไปเป็นอธิบดีไรจะเป็นรองเลขาธิการสปท.ปี68ก็ย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมประพฤติและที่สำคัญเนี่ยเป็น1ใน7รายชื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาคดีวอส2หอนี่แหละในคณะที่36ซึ่งคณะชุดนี้เนี่ยมีมติ5ต่อ2นะครับให้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีวอส2หอทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือยกคำร้องอ่ะพูดง่ายแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้กกต.นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าจะยื่นต่อศาลฎีกาหรือไม่ยื่นเนี่ยนะโอ้ถ้าสมมติเป็นข่าวอย่างที่ว่าจริงๆน่าคิดนะคุณคนเน
1: ี่ย
0: เพราะว่าถ้าเปลี่ยนอธิบดีจริงเนี่ยเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่ารัฐยุติธรรมคุยกับอธิบดีทั้งหมดทุกกรมอ่ะที่เป็นตำรวจต้องย้ำว่าที่เป็นพวกสายตำรวจด้วยกันเนี่ยว่าจะไม่ย้ายตั้งแต่มาเป็นแล้วแต่ว่ากรณีนี้มันมีเรื่องคดีผู้สวแล้วมันมีเรื่องสำนวนคดีหลุดเนี่ยคุณคนเนี่ย
1: ใช่ค่ะเชื่อมโยงกัน
0: มีข้อมูลหลุดแหละก็เลยอาจจะเป็นประเด็นไปได้ว่าก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วรัฐยุติธรรมจะเปลี่ยนใจแล้วก็รัฐีปลัดกระทรวงคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้รับสัญญาณมาว่าเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาที่ดีกว่าแล้วมันมีคนไปเปิดภาพนี้อีกนะภาพของร้อยตัวเอกปิยะเป็นหนึ่งเป็นคนที่ไปรับนายกรัฐมนตรีตอนลงจากเครื่องบินเนี่ยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะมีพยายามจะโยงให้เห็นว่าเออใกล้ชิดกันนะอะไรเงี้ยนะก็เลยจะเอาคนนี้มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยแล้วคุณปิยะเองก็ดันเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในคณะอนุกรรมการใช่ไหมไต่สวนชุดที่36ที่ลงมติว่าเออนะให้ยกคำร้องใน299สว.ซะด้วยโอ้เรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งในจำนวนเนี่ยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็แสดงว่าเขาก็มีการจัดวางกำลังอะไรกันอยู่พอสมควรนะเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้บานปลายลุกลามถ้าไปถึงฝ่ายการเมืองย้อนกลับมาเนี่ย
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มสว.สำรองอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะดักทางไงฮะเขาก็ไปร้องต่อกกต.คัดค้านแล้วก็ขอให้ถอนเนี่ยร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยออกจากคณะอนุกรรมการชุดที่36ก็เดิมมีอาการอ้างว่าเออเนี่ยแหละเรื่องของกรณีไปยืนรอรับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูท่าทีแล้วเออมีความสนิทสนมกันเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าเกรงว่าจะไม่เป็นกลางเนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะบล็อกกันเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ต้องเข้าใจว่าคณะกรรมการของอนุกรรมการของกกต.ชุดที่36เนี่ยเข้ามาก็เลยเป็นประเด็นที่แย้งกันพอสมควรว่าตอนแรกชุดที่26ใช่ไหมสั่งทั้ง229คนเนี่ยว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรั่วสว.ใช่ไหมแต่พอ36มา36บอกไม่มีมูล
0: ไม
1: ่มีความ
0: เห็น5ต่อ2ยกคำร้อง
1: ยกคำร้อง
0: มันสุดขั้วเลย
1: มันคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าชุดที่26เขาบอกว่า200กว่าท่านเนี่ยผิดหมดเลย229แต่36บอกไม่เลยนี่แหละมันก็เลยเกิดข้อคำถามเดี๋ยวก็ต้องรอดูสรุปแล้วกกต.นัดลงมติ14กันยายนนี้นะคะสำหรับคดีหัวสว.ค่ะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเดี๋ยวลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะ เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงคุ้นๆแบบนี้ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดนี่นะครับผมบัญชาชุมชัยเวสพบกันในอีคอนบิสนะฮะเรื่องของกระแสข่าวสารต่างๆเทรนด์ที่น่าสนใจของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทุกรูปแบบจากทั้งในและต่างประเทศแล้วเราก็1ชั่วโมงเต็มๆกันเลยนะครับแล้ววันนี้ครับแหมวันจันทร์สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยนะฮะโดยเฉพาะสายทองคำจริงๆจะสิ้นใจกันตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ก็แล้วนั่นก็มือไก่นะผากไปแล้วรอบหนึ่งมาวันนี้ก็โหอะไรเนี่ยยังช้อนหาไม่เจอกันอีกเนี่ยนะครับมาเดี๋ยววันนี้ได้คุยนะฮะแต่เราดูกันก่อนนะครับว่าวันเนี้ยที่เปิดขึ้นมาแล้วผมบอกว่าเหมือนสิ้นเดือนมันเหมือนสิ้นใจนี่แหละครับเพราะไอตอนเปิดราคาตอนกลางวันนะครับพูดออกมา650ไปเป็นมาปรากฏว่าจะยังดีนะลบบางๆแต่บางมันก็ไม่ได้บางเท่าไหร่นะฮะลบ400บาทนะครับเป็นอันว่าประกาศทั้งหมดเนี่ย29รอบด้วยกันนะครับส่งผลนะต้องคำรับซื้อหลุด 70,000 เรียบร้อยนะครับไปอยู่ที่ 69,650 บาทขายออก 69,850 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 68,250 บาท32สตางค์รูปพรรณขายออกยังเหนียวยังไม่หลุด 70,000 นะฮะ 76,50 บาทครับดูราคาโกลด์สปอตของทองคำที่สิงคโปร์นี่นะครับเปิดตอนเช้านะ 4,429 ปิด 4,451 เอ็มก็เก็บขึ้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเงินบาทเรามีแข็งครับ 33.16 ปิดตลาดไปในตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็กลายเป็นว่าทองคำวันนี้ก็ลบไป400บาทสุทธินะครับส่วนหุ้นไทยนะฮะเปิดขึ้นมาในวันสิ้นเดือนก็ค่อยใจชื้นกันหน่อยนะครับดัชนีไม่ติดลบตัวแดงแล้วก็แต่ว่านะยังลุ้นเหนือ1,600ไม่ได้ในวันสิ้นเดือนกันนะครับปิด 1,595.16 จุดดีบวกขึ้นมาตั้ง 6.94 จุดนะตีซะว่า7จุดก็ได้นะครับ 75,814 ล้านบาทกันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของทองคำกันเนี่ยนะครับเท่ากับว่าถ้าผมนับวันเสาร์นะตก 1,600 ใช่ไหมวันนี้ตก400 2วันทำการเนี่ยหายไปแล้ว 2,000 บาทเจ็บใจมากๆเลยก็คือว่ามันหลุด 70,000 นะฮะทองคำแท่งนี่นะฮะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแต่ตอนเช้ามืดของวันนี้ตอนตี2ตี4ที่ตะวันออกกลางนะครับแต่หนักไปกว่านั้นต้องกลับไปดูเมื่อวันศุกร์แม่ประธานแบงค์ชาติคนใหม่ล่าสุดแกะกล่องเนี่ยลายเรียกว่าลีลาแกเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเรียกได้ว่าเขย่าผมจำได้นะว่าตั้งแต่ตอนเสนอชื่อผู้ว่าคนนี้ก็เขย่าทองคำทั่วโลกเนี่ยดิ่งเหวหนักๆไปแล้วพอเสนอชื่อผ่านขึ้นปั๊บประชุมมา2รอบตึง2รอบยังไม่เท่าไหร่พอเจอปาฐกถาพิเศษเมื่อวันศุกร์โอ้โหทิ้งกระเดระนาดกันเลยนะครับอาการอย่างนี้ไปยังไงกันต่อครับแนวเทคนิคเสียศูนย์ไหมแล้วเหตุการณ์ต่างๆจะมารุมมาตุ้มกันยังไงกันต่อนี่นะฮะพูดคุยกับนายแพทย์กฤชรัตน์ฮิรัญจสิริครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกฤชรัตน์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรพาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับแต่วันนี้ทองคำเหมือนสิ้นเดือนสิ้นใจเลยไหมคุณหมอฮะ
3: มันไม่ได้ถูกมันถูกคนกระทำฮะจริงๆแล้วปัญหาที่ทองลงในคืนวันศุกร์หนักๆเนี่ยนะครับต้องมาจากอย่างที่คุณบัญชาจั่วไว้ก็คือประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาให้สปีชในเชิงว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นภาระที่เขาเป็นเป้าหมายที่เขาจำเป็นที่จะต้องกำราบให้อยู่ว่างั้นเนี่ยในขณะที่ตอนนี้เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 3.4 ถึง 3.6% แล้วก็มันดูลักษณะมันเหมือนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากสงครามเนี่ยแรกๆพอมันสงบเนี่ยน้ำมันมันก็ลงคนก็เบาใจเพราะน้ำมันมันลงมาถึง80เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะในเบนซ์ออยล์ด้วยซ้ำไปก็ทุกคนก็เบาใจว่าเอ๊ะมันน่าจะจบแล้วปรากฏว่าพอหยุดไปได้ทั้งสองอาทิตย์จะคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็ยังมีเหตุที่สหรัฐไปบุกฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านด้วยดังนั้นโดยภาพหลักเนี่ยบวกกับสปีชของเควินวอชที่ออกมาว่าในเชิงเฟดเนี่ยก็คงยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ให้ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ตลาดเนี่ยตีความออกไปอย่างนั้นพอตีความออกไปอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีแรงเทขายออกมาจากบรรดากองทุนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPDR ขายมาในวันศุกร์เนี่ย4ตัน ตอนนี้มันก็เลยเป็นสภาพกดดันทองคำในระยะสั้นกลับมามองเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่ถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อประมาณกลางเดือนหรือต้นเดือนสิงหาเนี่ยภาวะดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงไปแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติน้ำมันลงแล้วความคาดหมายที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันคาดหมายไว้ที่ 70% เดิมทีเลยนะฮะต้นเดือน 70แล้วมันก็ลดลงมาเหลือ65 60 50 40จนเหลือ35ดังนั้นพอช่วงที่มันค่อยๆลดมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ15วันช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่ราคาทองคำดิ่งขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาประมาณ300เหรียญหรือประมาณ500เหรียญถ้านับจากเบสหรือถ้าเทียบเป็นทองไทยเนี่ยถ้าจากระดับ 64,000 ซึ่งเป็นฐานสำคัญของทองไทยนะครับก็คือขึ้นมาประมาณเกือบ 7,000 บาท 7,000 กว่าบาทมาถึง 72,000 อ่ะบ้านเราอ่ะนะครับตอนนี้ประเด็นมันก็คือเกิดขึ้นว่าเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยตรงเนื้อมาหักนะจะมาหักเพราะว่าเดิมทีก็บอกว่าจะไม่ให้ข่าวเลยเพราะไม่มีใครอยากชี้นำแล้วก็ทำให้เฟดเองเนี่ยมันกลายเป็นจำเลยพอมันผิดพลาดตอนนี้ตัวเองมันพอดีมันมีการประชุมที่แจ็คสันโฮลในวันพฤหัสและวันศุกร์ซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาเรียกว่าขุนคลังของประเทศใหญ่ๆในโลกเนี่ยก็ไปประชุมคุยกันดังนั้นไอ้การที่จะต้องมาบอกมุมมองของการบริหารการเงินการจัดการเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เชวินวอชในฐานะ Federal Reserve ของอเมริกาเนี่ยจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ดังนั้นตรงนี้มันก็เลยนำมาสู่การคิดว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยดังนั้นพอพูดจบคำเดียวเนี่ยราคาร่วงลงปักหัวภายในเวลา10นาทีร่วงลงมาทันทีเนี่ยทีละ30เหรียญ40เหรียญแล้วก็จบที่ร่วงลงมาทั้งหมด150เหรียญมาจบที่ระดับ 4,456 เหรียญโดยประมาณปิดตลาดของทางอเมริกานะทำให้ในวันเสาร์เนี่ยบ้านเราก็ลงมาไม้หนึ่งแต่ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยก็ลงมาอีก 5-600 นะครับก็เรียกว่าลงมาสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็งงให้กับนักลงทุนพอสมควรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเหนือความคาดหมายนิดนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตลาดแรกๆคาดว่าคงจะกลางๆหรือไม่ได้ไปไหนแต่พอดีพลิกความคาดหมายก็ลงมาอันนี้ลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็ตีได้ไหนในหลายนัยยะเลยนะครับทั้งนัยยะเรื่องของการที่จะลงทุนอย่างไรการที่จะเก็งกำไรดีไหมหรือเป็นการที่กลับทิศนะครับดังนั้นประเด็นตรงนี้มันก็น่าคิดวันนี้พอมันมาลงตรงนี้เนี่ยหลักคิดแรกของเราก็คือว่าปัจจัยโดยพื้นฐานของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยตรงนี้มีโอกาสเกิด

0: เหมือนกันแต่น่าจะไม่เกิน2ครั้งคือมีโอกาสเกิด1ครั้งในเดือนกันยายนสมมุติว่าในอีก15วันแล้วเลวร้ายที่สุดก็คือพฤศจิกาเนี่ยอีกสัก1ครั้งนะครับคราวนี้ปัจจัยที่อาจจะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ได้ไกลเนี่ยก็คือเรื่องหนี้สาธารณะคือหนี้สาธารณะของสหรัฐเองเนี่ยซึ่งตอนนี้มันสูงถึง40ล้านล้านเหรียญเนี่ยทุกคนทราบดีว่าทุกๆ1สลึงหรือทุกๆการขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยจะ1สลึงหรือ50สตางค์เนี่ยนะครับมันจะทำให้ภาวะหนี้หรือภาวะดอกที่รัฐบาลต้องจ่ายมันจะสูงขึ้นมากแล้วก็จะกดดันภาวะการเงินการคลังของสหรัฐค่อนข้างมากดังนั้นตลาดก็กังวลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้ข่าวเมื่อประมาณวัน20-19สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงเป็นประวัติการตั้งแต่วันต้นเดือนสิงหาแล้วก็มาพีคเอาตอนประมาณ20สิงหาจนกระทั่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาสกอตต์เบสันเนี่ยออกมาบอกว่าเขาจะเข้าแทรกแซงหรือจะเข้าเพิ่มเงินที่จะซื้อพันธบัตรคืนมากขึ้นดูดซับสภาพคล่องมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อกดให้ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดลงเพราะว่าพอผลตอบแทนมันสูงขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นบอนด์ยิลด์เนี่ยมันสูงขึ้นมากๆมันก็ลดความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาหรือทำให้มันเกิดความด้อยค่าของค่าเงินดอลลาร์นั่นเองทีนี้สภาวะเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่คลังเองจำเป็นละที่จะต้องงัดมาตรการพิเศษนะซึ่งจะเริ่มต้นเนี่ยวันที่4กันยายนนี้แต่ว่าประกาศตั้งแต่ประมาณ20สิงหาที่ผ่านมาว่าจะเป็นแทรกแซงเพื่อลดยิวแต่ว่าพอด้วยความประกาศเนี่ยทุกคนก็กลัวไอ้บรรดากองทุนต่างๆที่อาจจะมีการเก็งกำไรหรือเทขายก็หยุดพอสมควรหยุดไปหยุดมาก็เพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเพิ่มก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างทางผู้ขายและผู้ซื้อในพันธบัตรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตรงนั้นเนี่ยทำให้ทองขึ้นถามว่าทำไมถึงทองขึ้นเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุมวันที่28สิงหาที่เป็นสปีชที่ทำให้ทองร่วงเนี่ยช่วงวันที่20ถึง27เนี่ยเป็นช่วงที่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกเทขายเยอะเขาก็มีการศึกษาว่าไอ้การเทขายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็แปลว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกก็ลดความน่าเชื่อถือหรือลดการถือครองพันธบัตรรวมทั้งการที่จะต้องบริหารจัดการค่าเงินของประเทศตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่นดังนั้นญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินตัวเองที่อ่อนไปมากๆถามว่าจะเอาเงินจากไหนก็ต้องเอาพันธบัตรที่เขาเป็นเจ้าหนี้อยู่เยอะที่สุดในโลกเนี่ยขายออกมาบ้างดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดช่วง20ถึง27เนี่ยเป็นความปั่นป่วนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ลดความน่าเชื่อถือในบนของความปั่นป่วนเนี่ยทำให้ทองคำเป็นพระเอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ลดการถือครองพันธบัตรเงินจะไปไหนเงินมันก็ไหลไปสู่หาสินทรัพย์ปลอดภัยคือตอนนี้สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันก็มีแค่พันธบัตรสหรัฐอเมริกากับทองคำ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ทองคำมันก็เลยกลับเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเงินสกุลอื่นๆมันก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะมาต่อสู้โดยเฉพาะเงินหยวนดังนั้นเงินหยวนถ้าจะแข็งขึ้นมาได้ก็จะต้องมีทองคำค้ำประกันเพื่อให้คนมั่นใจมากขึ้นดังนั้นตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง20ถึง27จึงเป็นสภาวะแรกเปลี่ยนความคิดกันในระหว่างของสภาวะดอลลาร์เสื่อมค่าแล้วขายพันธบัตรเข้าซื้อทองคำก็เลยเกิดสภาวะที่เหมือนกับกดดันให้เควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้สปีชในวันที่28ว่าจะต้องเลือกข้างเอาอย่างไรนะครับแล้วสปีชที่เปลี่ยนบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของเขาก็คือการที่เริ่ม ออกมาพูดว่ามันคงจะต้องพยายามคุมเพราะว่าเงินเฟ้อแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เฟดต้องทำกันบ้านทำนองนี
1: ้
0: ตรงนี้แน่นอนมันก็เลยพลิกกลับดอลลาร์จากอ่อนก็กลับมาแข็งนะฮะด้วยเวอร์บัลอย่างเดียวเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทริคของสหรัฐอเมริกาซึ่งเก่งด้วยเวอร์บัลแซงชั่นหรือการที่พูดอย่างเดียวเนี่ยตลาดก็กังวลตลาดก็กลับคิดทันทีดังนั้นในช่วงวันศุกร์จึงตกลงมาคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้พอมันตกเนี่ยด้วยข่าวแบบนี้ด้วยปัจจัยพื้นฐานแบบนี้ด้วยปัจจัยเนื้อเรื่องที่เราเล่ากันมาคุณบัญชาครับมันก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาส
1: นั่นสิครับ
0: ใช่ไหมครับถ
1: ้
0: ามันเป็นวิกฤตก็แสดงว่าตรงนี้มันต้องหนีก่อนถ้าเรามองว่าเป็นวิกฤตคือมันพอดีมันเป็นเส้นบางๆที่อยู่ในระหว่างของความน่ากังวลเพราะอะไรเพราะคนที่ติด 80,000 มาแล้วเนี่ยก็จะกังวลตอนนี้มันติดที่ 72,000 อ้าวว่าจะไปต่อกลับมาร่วงลงมาตอนนี้กลับมาที่ 69,800 ในเช้าวันนี้ก
1: ็
0: กังวลว่าเอ๊ะจะมีดอยลูกที่2หรือเปล่าในหลักคิดของผมบอกว่าอย่างนี้ครับว่า1ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกทำลายไปแต่มันถูกรบกวนด้วยภาวะระยะสั้นคือการขึ้นดอกเบี้ยคือเราบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นแค่ระยะสั้นหรือ1ครั้งหรือ2ครั้งไม่เกินนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องหนี้สาธารณะที่ผมพูดแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยปัจจัยตรงนี้มันจะต้องมีตัวแปรที่จะต้องตัดสินชัดเจนอีกทีหนึ่งคือวันที่9กันยายนนั่นคือตัวเลข PPI และ CPI ที่กำลังจะออกต่อไปก่อนการประชุมเฟดนะฮะช่วง9ถึง12กันยายนเนี่ยจะมีตัวเลขสำคัญที่ตลาดรอคอยก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในประชาชน CPI ภาวะ PPI เงินเฟ้อในภาคการผลิตภาวะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรพวกนี้จะเป็นตัว make decision ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้ถ้ามันเห็นแล้วขึ้นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่า CPI ขึ้นเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะสูงคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วพอวิเคราะห์อันนี้มันเป็นภาพระยะสั้นนะภาพระยะสั้นซึ่งแน่นอนพอระยะสั้นที่มันกระแทกเข้ามาเนี่ยมันจะร่วงลงมาได้เป็นอย่างนี้คราวนี้พอร่วงแบบนี้เนี่ยในเชิงของการวิเคราะห์จากตรงนี้เราก็กลับมามองทางภาพเทคนิคว่าการขายพวกนี้ต้องอย่าลืมว่าคนขายหรือคนลงทุนเนี่ยร้อยละร้อยเลยดูเทคนิคด้วยนะครับปรากฏว่ามันหลุดระดับเทคนิคแรกที่จะรับเนี่ยคือ 23.6 มันหลุดแล้วมันลงมาจอดที่ 4,456 ซึ่งระดับที่เป็นแนวรับที่2ที่สำคัญทางไฟโบนาชีรีเทรสเมนต์ที่นักลงทุนในระดับเทคนิคอลใช้กันเนี่ยนะครับอยู่ที่4436ใส่435เนี่ยครับซึ่งเมื่อเช้าทดสอบลงหลุดเด้งหลุดเด้งนะครับแล้วตอนนี้เหมือนกับจะยืนอยู่ได้หมายความว่าการที่มันรับอยู่เนี่ยถือว่าสบายใจได้ในระยะสั้นๆดังนั้นหมายความว่างี้ครับว่าการตกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเทสแรงรับและเป็นการขายทำกำไรระยะสั้นตามใจที่ราคาไม่หลุดระดับ4,400 หรือช่วง 4,400 ถึง 4,430 เนี่ยเป็นแบนด์วิชที่นักลงทุนระยะกลางไว้ตัดสินนะฮะไว้ตัดสินดังนั้นถ้าไอ้ข่าวนี้กระแทกแล้วไม่หลุดเนี่ยสบายใจได้เปราะหนึ่งว่าอย่างน้อยทองคำไม่ได้พลิกกลับมาเป็นขาลงนะฮะแต่ว่าแน่นอนเริ่มเซมาบ้างจากการที่ตกลงมาวันเดียวประมาณ150เหรียญเนี่ยอันนี้เซเพราะว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงมาแต่ระยะยาวยังยันอยู่นะครับก็เหมือนกับการสู้รบแล้วก็ดิ้งกลับขึ้นมาฉะนั้นข้อสรุปสั้นๆแบบเร็วๆในวันนี้ตามที่เราเห็นภาพเนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่ได้กลับมาเป็นขาลง ปัจจัยทั้งด้านเทคนิคและปัจจัยทางด้านเป็นฟันเดเมนทัลที่ผมเล่าให้ฟังแล้วครับคราวนี้พอเราบอกว่าอ้าวไม่เป็นขาลงแล้วจะให้คุณจะให้ผมทำไงนะฮะสำหรับนักลงทุนนักลงทุนก็จะแบ่งเป็นสั้นกับยาวสั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแนะนำคือกลับมาสำรวจพอร์ตหรือสำรวจกำลังทัพของตัวเองว่าเรามีดอยอยู่ข้างบนเท่าไหร่ที่72,000 71,000มีไหม1สำรวจพอร์ตโฟลิโอ2สำรวจว่าเราใช้เลเวลเลจคือใช้ภาวะที่เราเรียกว่าเกียร์ลิงหรือมาร์จิ้นเนี่ยสูงแค่ไหนถ้าเราใช้สูงมากตรงเนี้ยให้จับตาเฝ้าตลาดอย่าเพิ่มไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพราะว่ามันยังมีโอกาสเวียงพอมันเวียงมากเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องสำรองพลังเราไว้เผื่อที่มันเวียงเนี่ยมันจะโดนคอมาร์จิ้นเราจะได้อยู่ได้ไม่เป็นไรดังนั้นในสภาวะแบบนี้นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยจะต้องคุมเกมให้อยู่โดยนิ่งๆหรือบริหารพอร์ตให้ดีโดยดูความเสี่ยงเป็นหลักโดยความเสี่ยงเป็นหลักนักลงทุนระยะกลางกับยาวตรงนี้จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อถ้าพอร์ตฟิลิโอยังไม่เต็
1: ม
0: ถ้าพอร์ตฟิลิโอเต็มแน่นอนก็คงอยู่เฉยๆไม่ให้ทำอะไรแต่โดยส่วนใหญ่นักลงทุนระยะกลางกับยาวเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มเพราะว่าเราเคยบอกหลายทีว่ากลางกับยาวเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อโดยการทยอยเข้าซื้อทีละไม้สองไม้ไม้สองไม้ดังนั้นตรงนี้เป็นจังหวะที่ตกของนักลงทุนระยะกลางกับยาวควรจะเข้าซื
1: ้อ
0: นะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีเนื่องจากระยะยาวหนึ่งเราบอกแล้วว่าแนวโน้มหลักมันยังเป็นขาขึ้นแนวโน้มหลักและระยะยาวๆมันยังเป็นขาขึ้นแต่แรงเหวี่ยงสึนามิที่เข้ามาน้ำท่วมที่เข้ามามันเป็นระยะสั้นๆที่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนนะซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวก็เข้าแลกหมัดโดยการเข้าซื้อนะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มทริกเกอร์การเข้าซื้อต่ำกว่า4430อย่างที่ผมบอกว่าเป็นแนวรับถึง 4,400 เหรียญนั่นเองถ้าเทียบกองไทยเนี่ยก็คือระดับระหว่าง 69,600 ที่เมื่อเช้าแตะถึง 69,900 บวกลบคือต่ำกว่า 70,000 เนี่ยเป็นจังหวะที่นักลงทุนระยะยาวควรทยอยเข้าซื้อครับ
1: โอ้ฟังจากที่คุณหมอวิเคราะห์มารวมถึงการถอดสลักราคาจาก US ดอลลาร์เป็นทองไทยนี่นะฮะมันก็เข้าใจชัดเจนเลยครับไล่มาตั้งแต่คุณเควินบอสจนกระทั่งมาถึงคุณทรัมป์แล้วก็อันเนี้ยคุณหมอกิจรัตน์ล่าสุดเนี่ยเนี่ยคุณทรัมป์แกโพสอีกแล้วนะเนี่ยแกโพสเมื่อสักครู่เนี่ยนะแกบอกว่าเนี่ยอิหร่านตอนเนี้ยเป็นประเทศที่ล้มเหลวอย่างเป็นทางการ fail state completely เนี่ยโพสมาเมื่อ2นาทีนี่เองครับนะทีนี้เรากำลังนึกต่อไปว่าเมื่อที่คุณหมอให้ระดับของการรับราคารอบนี้เนี่ยต่ำ 70,000 มา 69,000 คำถามคือลึกสุดของรอบนี้เนี่ยเราเห็นไหมครับว่ามันจะลงถึงที่ตรงไหนประมาณไหนครับ
0: ลึกสุดรอบนี้ผมให้เอาเป็นว่าอยู่ในช่วงจากวันนี้ถึงก่อน announce ของเฟดนะฮะคือผมคิดว่ารับลึกสุดเนี่ยที่ 4,380 เหรียญคือลงจากนี้ได้อีก60เหรียญ60เหรียญเนี่ยถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็มีโอกาสลงได้อีกประมาณสักพันถึง 1,200 1,000 บาทบวกลบครับ
1: โอ้พันบาทบวกลบ
0: 60คูณ10ประมาณบวกลบที่800ถึง 1,000 บาทต่อบาททองคำ800ถึง 1,000 ถ้า800ถึง 1,000 ก็คือเร็วร้ายสุดก็คือ
1: 68,000
0: เพราะเราบอกว่าระยะรับตรงนี้มันคือ 69,600
1: ครับ
0: ถึง 70,000 ลงได้อีก800ถึง 1,000 ก็ประมาณ6,8500บวกลบตรงนี้นะครับตรงนี้เอามาจากไหนเอามาจากไฟโบนาชี 50% 50% หมายความว่าอะไรหมายความว่าระหว่างเนี้ยที่มีเวลาอีก14วันเนี่ยมันอาจจะมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเหมือนอย่างที่ทรัมป์โพสต์เองคุณประชาพูดเนี่ยพอจะโพสต์ไปโพสต์มาบางทีคนก็ไปแปลทางลบปั๊บมันก็จะร่วงมันก็จะมีทั้งคน ซื้อและคนขายแต่ตอนเนี้ยช่วงตกใจคืนนี้เดี๋ยวเราวัดกันอีกทีหนึ่งหลังตลาดโคเมกวันนี
1: ้
0: ถ้าโคเมกวันนี้กำลังเข้ามาละทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าไม่หลุดโลของเมื่อวานแสดงว่าเบาใจได้คือแรงขายน่าจะหยุดและดูเหมือนกันคือแรงตกใจที่เกิดขึ้นในวันศุกร์เนี่ยมันแสดงว่ามันจะจบไหมถ้ามันยังกระแทกต่อลงมาต่อตรงนี้ก็คือแนวรับหลักที่ผมเรียนไว้เมื่อกี้4380หรือทองไทยอยู่ที่ประมาณ 68,500 ถึง 69,000 ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ไม่หลุดผมใช้คำว่าน่าจะคราวนี้ถ้าจะหลุดก็คือเฟดประกาศลดดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยพูดผิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะกดดันอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงอย่างไรถ้ากดดันแล้วไม่หลุด 4,300 ลงมาเนี่ยเราก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าในที่สุดมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปในระยะยาวอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่กระแทกเข้าในระยะสั้นพอในระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าดอลลาร์ก็ควรจะต้องกลับมาอ่อนค่าจากภาวะนี้จากสภาวะที่ต้องแก้นี้นะครับซึ่งเราเห็นอยู่หลายครั้งว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มันเด้งกลับแล้วดอลลาร์เนี่ยเด้งกลับไปถึงระดับ 100.6 หรือ 100.101 ดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะก็อยู่ได้ไม่นานก็ร่วงทุกทีเพราะว่ามันแข็งต่อเนี่ยไม่ได้จากสภาวะนี้คราวที่แล้วที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นจากสงครามอย่าลืมว่าสงครามเนี่ยถามว่าทำไมให้ดอลลาร์ขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยดอลลาร์เป็นเซฟเฮเว่นคนจะต้องถือครองดอลลาร์กลับเข้าไปก่อนถ้าสงครามหมดการที่จะถือประโยชน์ของสงครามในการถือดอลลาร์ก็หมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ที่เป็นสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยภาวะความน่าเชื่อถือหรือน่าจะถือดอลลาร์ต่อเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าถูกทำลายความเชื่อมั่นทางการทหารลดลงไปเยอะหลังจากที่ไม่สามารถปราบอิหร่านได้ตามระยะเวลาที่เราคาดว่าจะเป็นแล้วเขาจะทำให้หลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยลดสภาวะที่เป็นปิโตรล่าลงซึ่งตอนนี้มันก็หมดสัญญาไปอยู่แล้วดังนั้นในองค์รวมเนี่ยการลงทุนผมถึงเย้นเสมอว่าพอร์ตการลงทุนมันต้องมีทั้งสั้นกลางยาวต้องคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ดีคือมันสามารถถือครองยาวๆได้และเป็นเซฟเฮเว่นสั้นแต่ก่อนมันเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนไหวในช่วง5ปีก่อนแต่หลังจาก5ปีมาเนี้ยเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยเคลื่อนไหววันละ 1-3% เกือบทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเคลื่อนไหวแรงเพราะว่ามันกลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนตั้งแต่สภาพของสงครามรัสเซียยูเครนมันก็เลยเปลี่ยนสภาพตรงนี้ไปแล้วพอมันเหวี่ยงอย่างเงี้ยวันละ 1-3% นักเก็งกำไรชอบสิครับคุณบัญชานักเก็งกำไรทุกคนชอบมากเพราะว่าการเหวี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักลงทุนเพราะว่าเข้าออกทำกำไรได้นักลงทุนระยะสั้นนะแล้วพอมันประกอบร่างกันเป็นทั้งดิจิทัลแอสเซทก็ได้เป็นฟิสิคอลเทคในลักษณะทองคำแท่งก็ได้เก่งกำไรระยะสั้นได้เก่งกำไรระยะยาวก็ถือครองยาวๆได้มันก็เลยเกิดการแบ่งพอร์ตเหมือนอย่าง SPDR ที่เราเห็น SPDR ที่เป็น ETF ฟันรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยจริงๆ ETF มันมีเยอะแต่ว่า SPDR เนี่ยใหญ่สุดเขาก็จะมีนักลงทุนที่ถือครองเป็นระยะยาวถ้าเราสังเกตดูที่ไม่ค่อยขายนะคือประมาณ 1,000 ตันเขาจะถือครองอยู่เฉยๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอย่างปีนี้ขายมาโดยตลอดนะจากต้นปีเนี่ยถือไว้ประมาณ 1,060 ตันขายลงมาจนเกือบจะหลุด 1,000 ในที่สุดพอไปแตะที่ 1,005 ตันเนี่ยซื้อกลับมาในช่วงต้นเดือนสิงหา6เดือนที่ผ่านมาที่สู้รบกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือน6เนี่ยSPDR ขายมาโดยตลอดเกือบ50ตันแล้วมาเดือนนี้ซ ซื้อบวกมา35ตันก่อนที่จะเมื่อคืนนี้ขายว่า4ตันเนี่ยซื้อไปแล้ว39ตันก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าพอร์ตของ SPDR ที่เป็นนักลงทุนมิกซ์กันทั่วโลกเนี่ยพอร์ตระยะยาวเนี่ยประมาณ 1,000 ตันพอร์ตระยะสั้นที่เข้าออกเข้าออกเนี่ยมันบวกลบตั้งแต่10ตันจนถึง500ตันบวกลบที่มันเข้าออกตอนนี้อยู่ที่พันกับ50ตันบวกลบฉะนั้นก็หมายความว่าพอร์ตในการลงทุนของกองทุนทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะเรียนแบบคือระยะยาวมั่นคงปลอดภัยได้ผลตอบแทนไม่มากแต่สม่ำเสมอถือยาวไว้อีกส่วนหนึ่งจะ10 20หรือ30ขึ้นกับว่าท่านเข้าใจวิธีการลงทุนไห
1: ม
0: ถ้าท่านเข้าใจท่านก็ซื้อให้ขายมันบ้าง10 20 30% ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เห็นในบ้านเรานะคุณบัญชา
1: จอย
0: คืออะไรนะร้านทองเนี่ยก็จะมีผู้ซื้อๆขายทองคำแท่งขนาดเล็กนะฮะชอบนั่งอยู่หน้าร้านทองแล้วก็ซื้อๆขายทำกำไรได้ดีครับระยะสั้นนะฮะแต่ท่านก็อาจจะกำไรไม่มากแต่ท่านก็ถือว่าเป็นความสุขในการซื้อๆขายฮะท่านก็สามารถ manage คือมีเวลาเยอะแต่ถ้าคนทำงานไม่มีเวลามากเนี่ยแนะนำว่าก็จะต้องเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นระยะยาวซะส่วนใหญ่กล่าวโดยสรุปก็คือทองตกตอนนี้เป็นจังหวะเข้าซื้อมากกว่าขายนะฮะมากกว่าขายแต่ว่าก็ต้องบริหารพอร์ตให้ดีครับ
1: ต่อก็เป็นจังหวะที่คุณหมอได้มองเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าจังหวะการเข้าหรือแม้แต่สิ่งที่ให้ลึกสุดจะให้อยู่ตรงไหนยังไงพอเรากลับมาถึงตรงนี้ผมจำได้เลยวันที่เขาเสนอเควินวอชขึ้นไปแล้วแกออกมาพูดชัดเจนว่าหนึ่งประชุมเยอะไปสองจะให้ข่าวน้อยลง3แกก็ท่าทีแกก็ไม่ชัดจนแกมาชัดเมื่อวันศุกร์นะฮะทีนี้มันกลายเป็นว่าตลาดถ้าผมมองนะฮะประมาณ2สัปดาห์นี้ตลาดอยู่ในภาวะเรียกว่าแพนิคตกใจใช่มั้ยครับนะ
0: ใช่
1: ทีนี้พอมันตกใจปั๊บ
0: ผมเรียนแล้วว่าถ้าเราดูคืนนี้อีกทีนึงถ้าปริยาคืนนี้เนี่ยมันยังเซลล์อยู่หนักๆอีกทีนึงก็แสดงว่าตลาดกลัวมากแต่ถ้าไม่เซลล์เท่าไหร่แล้วคือตลาดตอนนี้เอเชียกับลอนดอนเนี่ยดูดซับไปแล้วนะแล้วก็ดูดซับแบบก็โอเคนะทรงๆดันขึ้นมานิดหน่อยไม่มากขึ้นมาประมาณ20เหรียญไม่เยอะเดี๋ยวเราดูตลาดโคเมกถ้าโคเมกไม่ดันหลุด 4,440 คือโคเมกเมื่อวานเนี้ยปิด 4,450เมื่อมือวันศุกร์นะ4450ถ้าคืนนี้ไม่ดันหลุดลงมา4440หรือ30เนี่ยก็แสดงว่าจบหมายความว่าเป็นแค่ความตื่นตกใจแล้วก็เซลล์ออฟออกไปแล้วเราจบแล้วแต่ถ้าเป็นความกลัวจริงจังอันนี้จะเซลล์ต
1: ่อชีวิต
0: เราต้องดูกันแต่ว่าดูลักษณะเหมือนกับจะเอาอยู่นะตอนนี้
1: เออฮะแสดงว่าตอนนี้ความกลัวของนักลงทุนที่มีต่อประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมฮะหมายถึงนักลงทุนเนี่ย
0: ยังหาทางไม่ได้ชัดเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะขึ้นแน่นอนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมันก็ต้องดูตัวเลขอย่างที่ผมบอกว่าในระหว่างก่อนการประชุมเนี่ยมันจะมีตัวเลข3ตัวเนี้ยที่สำคัญซึ่งเข้าไว้ตัดสินใจได้พอดีครับ
1: โอ้ครับอ่ะโอ้ถ้าสมมุติผ่านนะช่วงระยะเวลานี้ก่อนจะถึงชุดเงินเฟ้อที่จะประกาศเนี่ยนะครับสมมุติเรามองโลกสวยนะคุณหมอนะถ้าทุกอย่างมันเข้าล่องป่องชิ้นนะไม่มีอะไรกระโตกกระตากเนี่ยนะฮะแล้วต่อให้มีขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในการประชุมกลางเดือนหน้าพ้นจากนั้นแล้วระยะทางทองเนี่ยใสเลยมั้ยครับ
0: คือถ้ามีขึ้นเนี่ยนะฮะระยะทางยังจะต้องไปดูอีก6อาทิตย
1: ์โอ้
0: คือต้องไปดูอีกทีว่าจะขึ้นซ้ำไห
1: ม
0: นะฮะเพราะว่ามันก็ต้องวัดที่ตัวเลข CPI กับวัดที่น้ำมันถ้าน้ำมันเนี่ยมันคือตอนนี้น้ำมันมันไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะว่ามันเด้งกลับมันเด้งกลับมาที่90เหรียญต่อบาร์เรลอีกแล้วอันนี้ถ้าน้ำมันมันไม่เด้งกลับแล้วลงมาเนี่ยอันนี้จะชัดว่าดอกเบี้ยคงไม่ขึ้นแต่ถ้าน้ำมันเนี่ย มันทรงอยู่95หรือ100นึงไปเฉียดๆอันนี้ก็ต้องเสียวๆว่าภาวะ CPI ถ้าไม่ลงเนี่ยเฟดอาจจะขึ้นเป็นครั้งที่2อาจจะแต่ผมก็ยังวิเคราะห์ด้วยภาวะนี้เนี่ยนะครับคุณบัญชามันเหมือนกรีดเนื้อตัวเองอ่ะมันคงไม่ค่อยอยากทำนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าถ้าขึ้นกันยาจะไปขึ้นอีกทีธันวาถ้าจะขึ้นคือตอนนี้จะมีการประชุมทุก6สัปดาห์แล้วกันยายนเนี่ยมันมีประชุมปุ้งปั๊บมันก็จะประชุมอีกทีนึงประมาณต้นพฤศจิกาหรือปลายตุลาแล้วก็อีกทีก็ธันวาแล้วก็จบปีละดังนั้นก็มองว่าถ้าขึ้นครั้งนี้เนี่ยอีกเดือนตุลาหรือพฤศจิกาจะไม่ขึ้นก็จะไปตัดสินกันในธันวาแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ขึ้นถ้าครั้งนี้ไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นครั้งหน้าผมก็คิดว่ามันจะไม่มีจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะแสดงว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเริ่มเอาอยู่คือระหว่างเนี้ยในที่สุดตัวแปรของเราเนี่ยมันอยู่ที่น้ำมันนะคือถ้าเราดูถ้าน้ำมันมันขึ้นอยู่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะเอาไม่อยู่แต่ถ้าน้ำมันเนี่ยมันกลับมาที่80เหรียญต่อบาร์เรลอันเนี้ยจบหนังเรื่องนี้จบแน่นอนถ้าลงนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้ภาพหลักๆมันยังวุ่นวายคราวนี้ถ้าวิเคราะห์กันลึกๆแบบการเมืองผสมนิดนึงนะครับการเมืองในที่นี้คือการเลือกตั้งกลางมิดเทอมของทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีเนี่ยในต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยคำถามก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นภาระของประชาชนจะทำให้หุ้นตกแล้วก็จะทำให้คะแนนนิยมมันไม่ดีซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะฮะถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยอีกนะการเลือกตั้งตรงนี้เดโมแครตกินรวบแน่นอนอันนี้พูดถึงการเมืองไปผสมกับการตัดสินใจในการบริหารเงินณขณะนี้ก่อนฉะนั้นสั้นๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าขึ้นนะมันขึ้นแล้วมันกระทบกับการเลือกตั้งตรงแล้วก็คือกันยายนเนี่ยมันเลือกตั้งอีกทีรู้สึกจะ2พฤศจิกาดังนั้นการกันยาเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อทรัมป์มาก
1: อ๋อ
0: ได้หรอมั้ยฮะคือถ้าขึ้นปั๊บเนี่ยหุ้นตกแน่ทองตกต่อแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนถูกไหมเพราะว่าพวกที่กู้บ้านกู้อะไรต่ออะไรหนี้สินบัตรอุ้ยมันดอกมันขึ้นกันเป็นแถวหมดคนก็ไม่เลือกดิคนก็ยิ่งเกลียดอยู่แล้วอ่ะเนื่องจากสงครามเนี่ยคนก็คะแนนนิยมคุณก็ตกอยู่แล้วคุณยิ่งมาขึ้นดอกเบี้ยผมว่ายิ่งไปกันใหญ่อ่ะคือแพ้ทั้งสองสภายิ่งจบใหญ่เลยดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่าถ้าไปดูถึงเรื่องการเมืองด้วยนะเป็นผมก็จะสั่งให้เควินวอลช์ใช้อึดๆไว้ก่อนนะขออีกสักทีนึง มันไม่รู้จะทำไงเพราะมันต้องเลือกตั้งไง
1: โอ้จริงๆโอ้แต่คุณหมอครับนี่ผมก็พยายามตามข่าวให้แบบเรียลไทม์ที่สุดเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์อีกฮะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เองฮะบอกว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพราะว่าอิหร่านเมื่อคืนไปเล่นฐานทัพอเมริกาในจอร์แดนฮะเอาเนี่ยเพิ่งมาล่าสุดเนี่ยครับ
0: เป็นเรื่องที่แอคชั่นเดี๋ยวนี้ตลาดผมว่าโลกอ่ะคุ้นละคุ้นกับเรื่องของทรัมป์ไปแล้วฮะแต่ว่าโลกก็จับตาดูว่าเอ้ยคุณจะขู่แล้วคุณขู่ไปเถอะแต่ว่าคุณจะคุยกันหรือเปล่าโฮมูสจะเปิดไม่เปิดอ่ะนั่นเองเพราะว่าผมก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าสงครามแรงๆมันทำไม่ได้แล้วสงครามแรงๆในที่นี้หมายความว่ายิงกันเป็นตับๆหรือว่าจะยกกองทัพเรือมาอีกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าสภามันไม่อนุมัติแล้วอ่ะ
1: จริ ง
0: มันไม่ได้แต่ว่าไอ้การที่คุณจะไปตอบโต้อย่างนี้เขาเรียกว่าป้องกันตัวหรือทำลายฐานเป็นจุดๆอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ทำได้ใช่ไหมครับจากกฎหมายบางข้อแต่ว่าถ้าคุณจะประกาศว่าโอ้คุณจะยิงขีปนาวุธอีก1,000ลูกอ่ะก็เห็นได้ข่าวว่าอาวุธเกือบหมดแล้วนะยิงไปก็ทางกลาโหมก็มาเตือนท่านกระสุนต่ำกว่าขีดที่ควรจะเป็นแล้วยิงต่อเดี๋ยวมันจะยุ่งนะมันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ง่ายแต่ไอ้เรื่องขู่นี่เป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าเขาต้องทำอันนี้เราชินกันแล้ว เขาต้องทำเพื่อให้เขาลงจากหลังเสือแล้วมันสง่าผ่าเผยมันไม่ใช่ลงแบบทุลักทุเลมากนักก็ลงแบบไม่อยากทำนะอะไรขู่ไปแล้วก็ถอยไปขู่ไปแล้วก็ถอยไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ทำ
1: ไม่ทำ
0: ไม่ได้อะมันทำได้ไงอ่ะก็ลบมาต้องกี่ยิงไปต้องเป็นพันเป็นหมื่นลูกแล้วไม่เห็นมีอะไรได้เลยอ่ะ
1: จริงครับนี่เข้าเดือนที่7แล้วนะคุณหมอครับ
0: มันไม่กวนแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรทำมันมีแต่ขู่แล้วถอยฮะตอนนี
1: ้ขู่แล้วถอย
0: ตอนนี้เขาถึงบอกว่าบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนจากสงครามจริงเป็นสงครามเศรษฐกิจไงฮะก็คือไม่ลบแล้วฮะแต่ว่าขู่แล้วก็บีบคอทางเศรษฐกิจซะคราวนี้ไอ้บีบคอทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องคุยกันแต่อิหร่านก็มีทางเลือกออกทางรัสเซียกับจีนซึ่งก็เลยทำให้เป็นอะไรที่ก้างขวางคอนะถ้าในอดีตเนี่ยผมว่าอิหร่านเสร็จไปนานแล้วถ้าเป็นอดีตนะเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องอดีตไกลหรอก3ปี5ปีแต่เดี๋ยวนี้พอมันขั้วมันแบ่งเป็น2ข้างมาก็มันก็เลยบีบไม่ตายก็รัสเซียมันก็บีบแล้วไม่ตายไง
1: จริง
0: คุณก็แซงชั่นเข้ามาตั้งนานแล้วอิหร่านนี่เป็นประเทศที่ถูกแซงชั่นมาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะมันไม่ได้ถูกเพิ่งถูกแซงชั่นน่ะคุณจะมาขู่อะไรเขามากอ่ะเขาก็ดูอย่างนี้ของเขาอ่ะนะฮะดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยมันต้องคุยกันให้ได้ว่าโฮมูสเนี่ยคุณให้เขาเปิดเป็นแบบมีเงื่อนไขคุณอยากเก็บค่าป๋องก็เก็บไปเถอะประเทศไอ้ทั่วโลกมันไม่เดือดร้อนไง
1: ใช
0: ่นะสมมติคุณเก็บค่าป๋องเนี่ย1เหรียญต่อบาร์เรลตามที่คุณเก็บเนี่ยผมว่าน้ำมันจะลงมาเหลือแค่70เองอ่ะถ้าเปิดให้มันฟรีนี่เลยนะแล้วยอมให้เขาเก็บไปเถอะแต่การที่คุณไม่เก็บแล้วคุณขู่กันมาเนี่ยแล้วค่าน้ำมันมันไป90แล้วมันไม่ดีหรอกทุกคนเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่คนเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่กันนะกันไม่เดือดร้อนเลยเพราะมันไปเอาน้ำมันมาจากเวเนซุเอลา
1: ได้ได้เวเนอีก
0: ฉะนั้นไอ้คนเดือดร้อนคือฝั่งเราอ่ะฝั่งเอเชียทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะจีนอ่ะ 20% ก็ขนผ่านตรงนี้จีนก็ไม่ยอม
1: ถูก
0: ใช่ไหมมันเหมือนเกมเป็นเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์มากแล้วก็เป็นสงครามกึ่งการค้าใช้เศรษฐศาสตร์เข้ามาจับมันกลายเป็นสมการไม่ใช่มันไม่ง่ายเหมือนสมัยอดีตที่ทำอะไรอเมริกาทำอะไรแล้วโลกต้องยอมรับพงหัวตามตลอดตอนนี้คุณแม่เขาค้าระหว่างประเทศก็ไม่สนใจเขาไปโอนเงินกับจีนใช้ระบบดิจิตอลหยวนไปซึ่งเขาก็ใช้มานานแล้วแล้วตอนนี้มันกลายเป็นคนจะใช้อันนี้เยอะขึ้นแล้วคุณจะลำบากเพราะว่าเดิมทีคนใช้ Swift เนี่ยผมว่า 100% ตอนนี้อาจจะลดลงเหลือแค่80อะลดไป10 20นี่เหนื่อยแล้วนะแล้วจีนนี่ครองตลาดการค้าอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอะถ้าครึ่งหนึ่งนี้หันมาใช้ Swift ของจีนเมื่อไหร่เนี่ยตายเลยสาหัสเหนื่อยเลย
1: ยุ่งเลยครับวันนี้ได้คุยกันแบบทั้งเทคนิคแนวการเมืองการวิเคราะห์ครบรูปแบบเลยนะฮะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดส่งตรงจากฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาในรายการของเราเนี่ยนะครับก็ รอดูนะครับรอบจับจังหวะต่อไปที่คุณหมอได้วิเคราะห์ไว้กับทางเรานะครับงั้นใครสนใจฟังคำฟังอีคอนบิสกันเยอะๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กฤชรัตน์ยรัญสิริครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับสวัสดีคุณชาสวัสดีท่านฟังครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้เรื่องราวนะผมกำลังขมวดเข้ามาทุกขนาดนะครับถึงบอกให้ครับว่าถ้าสนใจแล้วละก่อนนะครับอีคอนบีสนั่นนะครับทุกสถานการณ์เรียลไทม์ทั่วโลกปรากฏบนเสียงผ่านหูของคุณเป็นเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณกันนะฮะตั้งแต่จันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับอาจเตือนๆกันอีกนิดนึงนะฮะสำหรับทางกสทช.นะฮะเขาก็เตือนย้ำเรื่องนี้มาอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขบวก697และบวก698แล้วก็ต่อด้วยเลขอะไรก็ว่ากันไปนะครับกสทช.บอก2เบอร์เนี่ยถ้าขึ้นด้วยเลขบวกเมื่อสักครู่เนี่ยนะอาจเป็นสายมิจฉาชีพนะครับสำหรับ2เบอร์ที่ขึ้นเนี่ยนะฮะบวก697กับบวก698เนี่ยมันจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ข้ามชาติมาเลยนะข้ามต่างประเทศมาเนี่ยนะครับทีนี้มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะสำหรับคนที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีการทำธุรกิจปะปังในต่างประเทศเลยเนี่ยนะฮะอันนี้แหละโอกาสอย่างเงี้ย น่าจะ 100% ว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติกรณีจำเป็นต้องรับสายฟังแบบมีสติสต

0: แจ้งว่าตกลงคุณมีคดีค้างพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับถ้าดีงี้วางไปเลยไม่คุยต่ออย่าคุยนานนะครับสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ไปโดยเฉพาะในครอบครัวจริงเดี๋ยวนี้นะประเทศไทยเราผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้น1ใน4เดินมาเนี่ยเป็นคนแก่แล้วยิ่งต้องบอกเขาอธิบายให้เขาฟังนะครับเพราะฉะนั้นเตือนๆกันเป็นความหวังดีจากทางกสทช.นะครับนับสักครู่กลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวสู่จุดห้า FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ท่านผู้ชมท่านฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz 96.5 MHz ไปที่บอกไปนะครับว่าท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงประมาณ30นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มจากการโพสต์เสร็จแล้วให้สัมภาษณ์สถานีข่าว Fox News นะครับการโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงไปในสื่อโซเชียลส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็เป็นการออกมาตอกย้ำในสไตล์ที่เขาต้องการอยากจะบอกว่าตอนนี้ประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับเรียกว่าไร้คุณค่าหรือหมดสภาพอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเราอ่านข้อความทั้งหมดจากของโพสต์โดนัลด์ทรัมป์เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเขาประกาศเลยครับว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยเป็นรัฐล้มเหลวอย่างเป็นทางการโดยสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับไม่มีสกุลเงินนะฮะจริงๆสกุลเงินของอิหร่านมีนะฮะเรียกว่าเรียลนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตลาดมืดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตลาดคือมันไม่ใช่ว่าตอนนี้ค่ำนะฮะตลาดมืดคือมันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่มี2ระบบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นทรัมป์ยังบอกว่าเนี่ยรัฐบาลของปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีสตุ้งสตางค์จ่ายค่าเงินเดือนให้ทหารกับตำรวจนะครับเงินเฟ้อในอิหร่านตอนนี้ 300% โอ้โหน้องๆเบเน่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับความเป็นผู้นำของผู้นำคนปัจจุบันไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ก็คงจะหมายถึงสูงสุดนี่แหละฮะตอนนี้เป็นผู้นำที่ไม่มีระบบระเบียบแล้วก็ไม่มีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทรัมป์เขาย้ำอยู่เสมอเลยนะครับว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นทั้งข่าวปลอมข่าวรวมออกมาจากทางด้านของอิหร่านทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ต่อมาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Fox News ทางโทรศัพท์บอกเลยนะครับว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะโจมตีอย่างหนักหน่วงต่ออิหร่านนะหลังจากที่อิหร่านนั้นเปิดปฏิบัติการยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในจอร์แดนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าระบบป้องกันทางอากาศของจอร์แดนนั้นสามารถสกัดยิงตกหมดลวกหมดเลยนะครับก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นและในตรงนี้เองนี่นะครับมันก็เลยไปส่งผลกับล่วงหน้าดัชนีล่วงหน้าของดาวโจนส์นิวยอร์กนะฮะแดงหมดเลยครับดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ตกล้อ200จุดเลยนะฮะ 0.4% ครับจะลงมาอยู่ที่ 53,390 จุดดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ติดลบ30จุดไปนะครับประมาณ 0.4% นะฮะลงมาอยู่ที่ 7,693 จุดส่วน Nasdaq ล่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็หายไปเลย95จุดครับประมาณ 0.3% จะเคลื่อนไหวที่ 29,400 จุดนะครับขณะที่ราคาน้ำมันรับข่าวนี้แน่นอนนะฮะขึ้นสวยเลยนะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราในขณะนี้ขึ้นมา2เหรียญ52เซนต์ครับหรือประมาณ 2.8%เกิน90ละมาอยู่ที่90เหรียญ64เซนต์ต่อบาร์เรลจริงๆก่อนหน้านี้ในเอเชียเนี่ย

0: 91มาแล้วนะฮะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะอีกประมาณร่วม45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยปุ๊บขึ้นมา 3% ครับ2.57 เซนต์ต่อบาร์เรลตอนนี้เหนือ85แล้วเข้าใกล้86แล้วนะฮะ85.97 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับหันไปดูราคาทองคำล่วงหน้ากันหน่อยนะครับปรากฏว่าขายฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้ตก40 เหรียญพอดีไม่มีทอนนะฮะหายไป 0.87% ตอนนี้หลุด 4,500 นะครับมาอยู่ที่ 4,490 ดอลลาร์ 80 เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์โอ้โหสดใสมาทั้งสัปดาห์ที่แล้วณนาทีนี้ตก 1,070 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะครับหายไป 1.3% ตอนนี้ต่ำ 78,000 ครับอยู่ที่ 77,786 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะสถานการณ์ไม่สู้ดีคือที่จับตามองเพราะว่าถ้าราคามันแพงแล้วก็ทองลงหนักแน่ๆนะครับอ่ะมาดูวันนี้แบงค์ชาติบอกนะว่าอะไรรู้ไหมฮะเศรษฐกิจประเทศไทยเดือนกรกฎาคมยังโตดีนะฮะส่งออกยังหนุนท่องเที่ยวยังมาแต่ว่าปมที่น่าสนใจที่สุดคือส่งสัญญาณแล้วนะผู้ว่าแบงค์ชาติขอโทษนะผู้บริหารของแบงค์ชาติส่งสัญญาณแล้วนะภาวะ Japanification นี่นะฮะประเทศไทยอาจจะเกิดภาวะอย่างนี้เหมือนญี่ปุ่นเมื่อช่วงทศวรรษ1990ที่ผ่านมาเรื่องนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับ Japanification เนี่ยนะฮะคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็พูดถึงภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมของประเทศไทยบอกขยายตัวดีนะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้คือมิถุนายนนะครับ3เครื่องส่งนะฮะที่ส่งได้แรงเนี่ยก็มีเรื่องของส่งออกสินค้าประเภท AI กับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะครับ2ก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งของตะวันออกกลางอันนี้ในเดือนกรกฎาคมนะฮะคือมันผ่อนคลายลงมาระดับหนึ่งนะครับ3ก็คือมาตรการกระตุ้นภาครัฐนะไทยช่วยไทยพัด60-40เนี่ยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรู้สึกไทยช่วยไทยพัดนี้เดือนหน้านี้เดือนสุดท้ายแล้วนะฮะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้หมดเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าตอนเนี้ยสื่อต่างประเทศ Financial Times เนี่ยเขาถามนักเศรษฐศาสตร์จากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราอยู่ 2-3 ท่านเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Japanification คือมันเป็นภาวะที่เรียกว่าอะไรรู้มั้ยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเงินเฟ้อต่ำนานโตต่ำยาวนานดอกเบี้ยต่ำเกินไปเนี่ย3ต่ำเนี่ยนะครับและเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนตอนที่ญี่ปุ่นเกิดภาวะอย่างนี้ตอนที่1990ต้นศตวรรษนั้นทั้ง10กว่าปีเลยนะฮะญี่ปุ่นหงอยเลยเกิดภาวะที่แบบสินทรัพย์ไม่มีคุณค่าขึ้นมาเลยนะครับคนก็แห่แต่เก็บเงินกันไปแล้วก็ไม่กล้าใช้จ่ายแล้วก็ซึมอย่างนี้มาตลอดจนญี่ปุ่นเนี่ยต้องหักดอกเบี้ยจากบวกลงมาเป็น0ลงไปติดลบแล้วก็ลบก็แช่แป้งนานมากจนเพิ่งจะมาขึ้นเป็นบวกปิ่มปริ่ม 1% ในช่วงประมาณเนี่ยแค่ต้นปีนี้เองนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่น่าจับตามองกันต่อนะครับวันนี้เขาผ่านมาตรการลงคะแนนเรียบร้อยใช่ไหมฮะสำหรับพลังงานเงินกู้เนี่ยนะฮะทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมจะเอา2โครงการเนี่ยนะครับเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรถน้ำมันเป็น EV นะฮะในพวกวงข้าราชการจะใช้งบวงเงินกู้ 30,000 ล้านบาทจาก 200,000 ล้านบาทกันนะครับโอ้เวลาหมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับผมบัญชาชุมชเวศใน Econ Biz เป็นประจำทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุก

ช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับกระแสแนวโน้มเทรนด์ต่างๆด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราจับมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงเก็บตกข่าวสารต่างๆตามเวลาจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกกันด้วยนะฮะวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะฮะมาพร้อมกับสัญญาณต่างๆซึ่งก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปกับเศรษฐกิจก็ดีการขยายตัวเศรษฐกิจก็ดีการลงทุนก็ดีนะครับอย่างวันนี้ทองคำเนี่ยนะครับโอ้โหป่วนอ่วมอลไทยกันเลยนะฮะระหว่างวันของทองคำเนี่ยนะครับเกือบจะหลุด 69,000 แล้ววันนี้น้องๆเนี่ยน่าจะมีติดลบไม่ต่ำกว่า 5-600 บาทเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญน่าสนใจนะฮะแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผู้บริหารท่านนึงก็รายงานสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับประจำเดือนสิงหาคมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแล้วนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศ Financial Times เนี่ยเขาบรรยายออกมาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาว่าประเทศไทยจะเกิดภาวะที่เรียกกันว่า Japanification เป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ภาวะอย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนและทำไมก็ถึงเปรียบเทียบแบบนั้นผมว่าเรื่องนี้น่าคุยนะฮะเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่ใช่แค่กระทบเศรษฐกิจระดับบนระดับกลางนะฮะมันจะลงไปถึงระดับล่างและเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับดอกเบี้ยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าคุยครับโอกาสความเสี่ยงอาการเศรษฐกิจประเทศไทยณนาทีนี้และในอนาคตเนี่ยมันเข้าข่ายกับภาวะที่เรียกว่า Japanification มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไปแม้ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษก็นะฮะถามอาจารย์นิดนึงครับคำว่า Japanification ไอ้ภาวะตรงเนี้ยมันเป็นภาวะเศรษฐกิจยังไงครับ
3: ครับเวลาเราใช้คำว่าอิเคชันอะไรต่างๆนะครับก็คือเรากำลังจะไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างคำว่าเจเนอเรชันเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังจะไปเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วก็การเปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่หลายๆคนทราบกันก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังฟองสบู่แตกในช่วงปี1990ที่อาจจะบอกว่าแตกไปพร้อมๆหรือก่อนที่จะเห็นต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเป็นเวลานานที่เศรษฐกิจเนี่ยโตช้านะครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจโตช้าแล้วนะครับเงินเฟ้อก็ไม่มีเลยนะครับเรียกพูดง่ายคือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่า lost decade เลยนะครับก็คือเป็นภาวะที่ GDP nominal GDP นะครับลองคิดเป็นรายได้เนี่ยนะครับแทบไม่โตหรือเผลอๆติดลบด้วยนะครับในช่วงบางช่วงเวลาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีนะครับและนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยลงไปเหลือ0ลงไปติดลบนะครับแล้วก็ยังต้องใส่นโยบายทางการคลังเข้าไปกระตุ้นเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เกิน 200% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับงั้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะเรากำลังจะเจอชะตากรรมคล้ายญี่ปุ่นหรือไม่นะครับซึ่งเราอาจจะบอกได้นะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเนี่ยคล้ายกับที่ไทยกำลังเจอในปัจจุบันหรือเจอมาแล้วเนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเจอภาวะเหมือนไทยในแง่ของโครงสร้างประชากรนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยก็คือเป็นประเทศที่มีโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยนำไทยไปประมาณ15ปีนะฮะในเกือบจะทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า dependency ratio นะครับคือเอาจำนวน

0: เด็กกับจํานวนผู้สูงอายุหารด้วยจํานวนคนทํางานเนี่ยนะครับเคิร์ฟเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจีญี่ปุ่นเนี่ยบอททอมก่อนไทยเนี่ยประมาณ15ปีนะครับถามว่าเอ๊ะโครงสร้างประชากรเป็นอย่างนี้แล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าตลาดเนี่ยนะครับตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับมันโตช้าลงเพราะว่าคนมันมีน้อยลงนะฮะวันนี้ไทยก็กำลังเจอสถานการณ์นั้นนะครับที่จำนวนประชากรวัยทำงานเนี่ยพีคไปตั้งแต่ปี2015แล้วนะฮะเชื่อไหมฮะแล้วก็จำนวนประชากรโดยรวมของไทยเนี่ยนะครับพีคไปแล้วนะครับคำว่าพีคไปแล้วเนี่ยคือต่อจากนี้ไม่เพิ่มแล้วนะครับแต่จะมีแต่ลดลงนะฮะเราจะได้ยินข่าวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แปลว่าหลังจากเนี้ยประชากรโดยรวมของประเทศเนี่ยไม่เพิ่มแล้วญี่ปุ่นเจอสถานการณ์อย่างนั้นมาสักพักแล้วนะครับเวลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าใครทําธุรกิจอะไรเนี่ยนะครับขายของเนี่ยก็จะมีคนซื้อน้อยลงนะฮะวันนี้เราก็จะเห็นภาพเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ขายให้กับเด็กของให้ขายกับวัยประชากรวัยทํางานเนี่ยคนจะรู้สึกว่าให้มันขายยากนะครับก็เพราะว่าคนซื้อเนี่ยน้อยลงคนขายมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละครับเป็นปัญหาว่ามันจะทําให้เกิดนําไปสู่การลงทุนที่น้อยลงนะครับทําให้ productivity เนี่ยตกต่ํานะครับแล้วก็คนเนี่ยไม่รู้จะทําธุรกิจยังไงเพราะว่าตลาดโดยรวมเนี่ยมันยากขึ้นจะไปแข่งกับข้างนอกเนี่ยก็แข่งได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอาจจะเจอหนักกว่าไทยนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่ต้องเรียกว่ามันเป็น post crisis นะครับเพราะเขาเจอฟองสบู่แตกนะของเราเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างนะครับประเด็นที่2ที่อาจจะบอกคล้ายกันนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะจำได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหผลิตอะไรก็เก่งไปหมดนะครับทำรถยนต์ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสู้คนอื่นได้หมดเลยนะครับแต่พอมาถึงจุดนึงเนี่ยนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะของญี่ปุ่นหายไปไหนนะครับเมื่อก่อนนี้มีโซนี่วอล์กแมนมีอะไรเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่าญี่ปุ่นไม่ได้เป็นผู้นำในงานผลิตอินโนเวชันหรือนวัตกรรมมากแล้วนะครับคล้ายๆกันนะของไทยก็เจอปัญหาคล้ายกันก็คือเราเจอผู้ผลิตในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมอย่างจีนเนี่ยมาตีตลาดนะครับทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยอุตสาหกรรมที่เป็นพระเอกเป็นเครื่องจักรที่สำคัญของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยวันนี้มันเปลี่ยนหน้าตาไปเพราะว่าบุญเก่าเนี่ยมันหายไปนะครับที่บุญใหม่เนี่ยมันสร้างไม่ทันนะครับ
1: อย่างเงี้ยแสดงว่าจากลักษณะอาการที่เมื่อสักครู่อาจารย์พิพัฒน์พูดถึงมาเนี่ยนะครับถ้าเราจะถามกันตรงๆเนี่ยก็คือว่าโอกาสหรือความเสี่ยงของเราถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยนะฮะเราใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนกับลักษณะที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นครับ
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะเริ่มเห็นอาการมาสักพักแล้วนะก็คืออาการที่เราโตช้าลงเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราไปดูเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับจะจำได้ว่าสมัยก่อนเราจะคุ้นว่าเฮ้ยเมืองไทยโอ้เคยเป็นมิราเคิลแห่งเอเชียใช่ไหมฮะเคยโตได้ 7% 8% ต่อมาเราเหลือโตแถวๆ 5% ต่อมาเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะฮะเราเหลือโต3นะวันนี้จะกลับไปโต3ยังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้เราก็เห็นแพทเทิร์นแล้วแหละว่าความสามารถในการโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มโตช้าลงเรื่อยๆนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะที่ญี่ปุ่นเจอนะครับสังเกตก็คือประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ headline inflation เนี่ยนะครับแทบจะไม่เกิน 1% มาเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วนะฮะจะเกินก็เฉพาะในช่วงที่น้ำมันขึ้นแค่นั้นเองนะพอน้ำมันหยุดขึ้นเนี่ยลงมา headline inflation ก็ลงมาอีกนะครับงั้นอาการเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับงั้นถามว่าเราจะออกจากประเด็นนี้ได้ยังไงนะครับก็คือแน่ๆเลยนะครับถ้าเรามองดูในแง่ของการวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าวันนี้โจทย์ใหญ่ที่สุดคือจำนวนประชากรกำลังลดลงนะครับงั้นถ้าเราจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่แห้งตายไปเนี่ยครับเราต้องเมคชัวร์ว่าเรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและทำให้ productivity ของแรงงานนะครับหรือประสิทธิภาพของแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไม่มีการลงทุนเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำนวนประชากรที่ลดลงเนี่ยจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันจะโตช้าลงช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆนะครับงั้นจะให้เราเนี่ยนะครับไม่เจอสภาพอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องสู้นะฮะสู้โดยการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทำไงก็ได้ให้สภาวะการลงทุนในประเทศเนี่ยนะครับมันส่งเสริมให้มันมีการลงทุนในประเทศและทำให้เรามี productivity ที่สูงขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าการลงทุนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเช่นเราเห็น data center มาลงในบ้านเราเต็มไปหมดนะครับเราเห็นการลงทุนในเรื่องของการขยายพวก electronic supply chain ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเริ่มมี นะครับแต่ถามว่าเอ๊ะทำไม GDP เรายังไม่ได้โตมากนะครับก็เพราะว่าบุญเก่าเราเนี่ยนะครับคืออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นปิโตรเคมนะครับกำลังเจอภาวะของการแข่งขันที่หนักมากนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นฐานที่ใหญ่มากของอุตสาหกรรมไทยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราสร้างอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ฐานของอุตสาหกรรมใหม่หรือบุญเก่าที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันยังไม่เพียงพอมีเบามันน้ําหนักเบาไปหน่อยนะครับเราต้องเพิ่มฐานของอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็นึกว่าเราไปเพิ่มพวกฐานของการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าสังเกตตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยการท่องเที่ยวแทบไม่โตแล้วนะฮะแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปในระดับของการท่องเที่ยวที่เราเคยเห็นก่อนโควิดได้นะครับงั้นจริงๆโจทย์ที่สำคัญก็คือเราต้องหา engine of growth นะครับหรือว่าเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่หรือว่าไม่ต้องตัวใหม่ก็ได้ครับเอาตัวเก่าแล้วทำให้ตัวเก่ามันพัฒนาไปให้ดีขึ้นนะครับเช่นเราต้องเพิ่ม value added ในประเทศเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพเราต้องสามารถที่จะปีนใน supply chain ให้ได้นะครับเช่นสมัยก่อนเราอาจจะทำแค่ประกอบแล้วก็ต้องหาวิธีที่ให้ value added เนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอย่างที่บอกนะครับก็คือการลงทุนเพิ่มเนี่ยมันก็จะมายากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ competitive เหมือนอย่างเดิมแล้วนะครับแล้วตลาดเราเองก็ไม่ได้โตเหมือนอย่างเดิมนะครับงั้นโจทย์ที่สำคัญก็คือต้องเร่งให้เกิดการลงทุนและต้อง make sure ว่าการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศที่มี value added สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นนะครับไม่งั้นเศรษฐกิจไทยก็คงจะโตช้าลงไปเรื่อยๆครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นการลงทุนใหม่กับสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นกุญแจที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ถลำเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification เหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเขาก็มีการลงทุนเพิ่มต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะถลำลงไปลึกมากนะครับจนเจอภาวะที่เรียกว่า deflation เป็นเวลานานนะครับงั้นเขาก็พยายามหลุดออกพยายามแกะตัวเองให้หลุดออกจาก deflation นะครับโดยการใช้นโยบายการเงินพยายามที่จะปั๊มเงินนะครับใช้ดอกเบี้ยติดลบแรงต่างเนี่ยนะครับเพิ่งมาช่วงนี้นะครับที่เราเห็นภาวะพวกนั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นสร้างปัญหาใหม่ในเรื่องของภาวะทางการคลังนะครับงั้นจริงๆเราต้องแก้ให้ได้ก่อนที่เราจะไปอยู่ในภาวะแบบนั้นนะครับเพราะมันจะอยู่ในภาวะที่เราสร้างหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาวะที่เราออกจากตรงนั้นยากมากนะครับ
1: ครับฮะคือในบทความที่ Financial Times เขาพูดถึงเนี่ยนะฮะมันก็มีจุดที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเรากำลังเจอกับภาวะที่เมื่อสักครู่อาจารย์วิพัฒน์บอกว่าจำนวนประชากรหักลบหนี้แล้วเนี่ยเราจะลดลงไปเรื่อยทีนี้บทความนี้เขาเปรียบเทียบทั้งเศรษฐกิจจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าในเอเชียเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายๆ Japanification เนี่ยหลายประเทศแต่ไทยเราเนี่ยดูเหมือนว่าอาการสุ่มเสี่ยงเยอะที่สุดทีนี้คำถามตรงนี้คือหมายความว่าจีนเนี่ยประชากรล้นหลามเลย 1,400 ล้านคนญี่ปุ่นก็ประชากรเยอะเลยแถมหนาแน่นกันด้วยแต่ในขณะที่เราเนี่ยประชากรมันลดหักกบลบหนี้ลดน้อยถอยลงอันนี้คืออาการที่ต่างกันด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าจริงๆอัตราการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับหรืออัตราการลดลงของประชากรวัยทำงานเนี่ยของจีนเนี่ยจริงๆลดลงในอัตราใกล้เคียงกับไทยมากนะครับคือถ้าเกิดเราเอาจำนวนประชากรวัยทำงานในวันนี้นะครับแล้วโปรเจกต์ออกไปในอนาคตเนี่ยนะครับจีนจะเจอปัญหาเดียวกับไทยเลยนะฮะก็คืออัตราการลดลงของโครงสร้างของจำนวนประชากรวัยทำงานเนี่ยกำลังจะลดลงในอัตราที่ไม่ต่างกับไทยเลยนะครับความต่างของจีนเนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าเขายังมีการลงทุนต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้จีนก็ยังสู้กับสหรัฐในเรื่องของการทำพวกโมเดล AI ไปทำเรื่องฮิวแมนนอยด์ไปทำเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเพราะเขารู้แล้วนะครับว่าจำนวนประชากรเขาเนี่ยกำลังลดลงเพราะงั้นเขาต้องหาวิธีที่จะมาแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขายังมีสถานะของคนที่ยังลงทุนและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีอยู่นะครับในขณะที่เราเนี่ยขาดการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมาเป็นเวลานานนะครับถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่2ก็คือว่าจีนเนี่ยวันนี้ระดับรายได้ต่อหัวนะครับ GDP per capita เขาเนี่ยนะครับก็แซงไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยในวันที่เขาเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือว่าภาวะที่ประชากรไปทำงานลดลงเนี่ยนะครับGDP per capita เขาเนี่ยนะครับสูงกว่าไทยหลายเท่าตัวนะครับงั้นจริงๆไทยเนี่ยกำลังจะเจอภาวะสิ่งที่เราเรียกว่าแก่ก่อนรวยนะครับคือแก่ไม่ว่านะหรือโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไม่ว่าเราดันอยู่ในภาวะเข้าสู่ภาวะแบบนี้นะครับในระดับของรายได้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่รายได้ของประเทศที่มีรายได้สูง นะครับถามว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็คือประเด็นของเรื่องของการซัสเทนระดับของรายได้นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เราเห็น GDP เราโตช้าลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาอันดับหนึ่งเลยก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับถามว่ามันมีปัญหาอะไรก็คือพอรายได้มันไม่เพิ่มนะครับแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับพูดง่ายคือเรายังมีจำนวนคนที่มีรายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับและความพร้อมของรัฐนะครับในการจัดหาระบบที่จะดูแลในแง่ของสวัสดิการเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดเพราะระดับรายได้เราอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารายได้เขาอยู่ระดับสูงเพียงพอที่เขาจะจัดหาเงินเนี่ยนะครับมาเป็นระดับเป็นระบบประกันสังคมระบบเวลแฟร์ที่เหมาะสมทำให้คนที่อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาในแง่ของงบดุลหรือบาลานซ์ชีตมากนักนะครับงั้นปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็ยังพอที่จะมีรายได้หรืออย่างน้อยก็ไปรอสวัสดิการของรัฐได้นะครับในขณะที่ของไทยเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณหรือทรัพยากรทางการคลังเพียงพอที่จะจัดหาสวัสดิการให้ได้นะครับเพราะอันนี้จะกลายเป็นปัญหาที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อถ้าเศรษฐกิจไม่โตนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะถูกดึงออกมาจากภาวะยากจนหรือภาวะมีเงินไม่เพียงพอหรือรัฐเองก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ครับงั้นผมว่าที่จะเทียบกันระหว่างไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นผมว่าความต่างก็จะเป็นเรื่องของระดับของการลงทุนนะครับแล้วก็ความพร้อมของรัฐในการจัดหาสวัสดิการให้กับคนที่ไม่พร้อมครับ
1: ครับแล้วโดยเฉพาะขนาดของตลาดซึ่งเราก็หมายถึงจำนวนประชากรเนี่ยนะฮะมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเอาละเราคงเทียบอย่างจีนเนี่ยยากมากเราคงเทียบกับญี่ปุ่นกับขนาดประชากรยากมากแต่ในขณะที่ขนาดประชากรของเราลดแล้วกำลังซื้อของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานเราไม่เพิ่มไอ้ถามไอ้ตัวนี้เนี่ยนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการใช้จ่ายบริโภคภายในประเทศมันก็เป็นเอนจินตัวใหญ่มากๆถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่เลยครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญคำถามก็คือว่าแล้วถ้าประชากรที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับมีจำนวนทยอยลดลงในอนาคตเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะมองไปรอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นธุรกิจหรือร้านค้านะฮะร้านกาแฟร้านอาหารเปิดอย่างต่อเนื่องนะครับคือตอนนี้เราเห็นออฟฟิศใหม่เปิดขึ้นห้างใหม่เปิดขึ้นคำถามที่จะตามมาคือเอ๊ะแล้วใครจะมาเดินใช่ไหมเพราะว่า จำนวนคนเดินเนี่ยลดลงเนี่ยที่ซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับอันนี้ผมว่ามันก็จะมีตัวช่วยนะครับสองอันใหญ่ๆนะครับ
1: อ
0: ันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องหวังว่ารายได้เราต้องโตขึ้นทำให้คนเนี่ยนะครับออกมาจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้นนึกออกไหมฮะก็คือเดิมเขามีเงินไม่เพียงพอเขาไม่ได้มากินข้าวนอกบ้านถ้าเศรษฐกิจดีเขาก็อาจจะหวังว่าเขาจะออกมากินข้าวนอกบ้านเยอะขึ้นอันที่สองเราอาจจะต้องพึ่งพา economic population นะครับหรือประชากรทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดเรามีคนต่างชาติมาเดินอยู่บนถนนเยอะขึ้นเนี่ยนะครับก็หวังว่าเขาจะมากินข้าวเขามาเดินห้างเขามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะอันที่อันต่อมาเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเริ่มคิดกันหนักขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเข้าเมืองนะครับเราอาจจะต้องคิดแบบเหมือนสิงคโปร์มากขึ้นหรือไม่นะครับว่าเราจะทำให้การเข้ามาทำงานของคนต่างชาติเนี่ยสำหรับสกิลเลเบอร์นะครับสำหรับแรงงานที่มีทักษะเนี่ยให้มันเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดึงดูดมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะวันนี้วันนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับว่าเราพยายามที่จะปล่อยให้แรงงานข้ามพรมแดนธรรมชาติเข้ามาได้เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นแรงงานที่มีทักษะเนี่ยโหเรากันนู่นกันนี่แต่ไปหมดเลยห้ามทำธุรกิจนั่นห้ามทำธุรกิจนี้นะครับผมมีเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาทำงานที่บริษัทนะครับเป็นคนต่างชาติปรากฏว่าทุกวันนี้เขายังต้องไปแสดงตนด้วยตัวเองนะที่ตม.ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแรงงานที่มีทักษะนะจริงๆเราทำแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะเราแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทำให้มันง่ายขึ้นหรือทำให้ดึงดูดให้คนเข้ามาทำงานในเมืองไทยได้มากได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมว่าในอนาคตเราอาจจะต้องพึ่งพาตรงนี้มากขึ้นเพราะยังไงแรงงานเราก็คงจะมีเพิ่มขึ้นอย่างไม่เพียงพอนะครับจะหวังว่าคนไทยจะมีลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากมากเพราะต้นเหตุที่ทำให้ทุกวันนี้ประชากรลดลงก็เพราะว่าต้นทุนของการมีลูกเนี่ยแพงขึ้นนะฮะ วันนี้ผมว่ามันก็เลยจะเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเราจึงต้องการทั้งความดีมานด์จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศนะครับรวมถึงแรงงานที่มีทักษะที่เราน่าจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาได้เยอะขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาเรื่องประชากรลดลงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็จะเจอปัญหาที่เราใช้คำว่าเจอ gentrification ได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับคือที่อาจารย์พิพัฒน์พูดนี่ก็เห็นภาพชัดเลยนะฮะแล้วก็เราพยายามถ้าเราเอาโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งประชากรสิงคโปร์เอาความจริงก็ 5-6 ล้านคนแต่ในนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติซึ่งสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผมกำลังนึกถึงนะอาจารย์ว่าต่อไปเนี่ยไอ้การที่ถ้าภาษาชาวบ้านนะอาจจะปั๊มลูกปั๊มหลานขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคงจะต้องพึ่งนะประชากรชาวต่างประเทศแต่ตอนนี้มันก็มี2ขาคือ1นักท่องเที่ยวนักเดินทางอันนี้ก็ว่าตามด้วยการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของเครื่องยนต์ทางท่องเที่ยวแต่อีกกลุ่มนึงคือtalent คนมีความสามารถอันนี้ก็จะเป็นอีกขาหนึ่งแสดงว่าต่อไปถ้าจะใช้โมเดลแก้เนี่ยมันต้องพึ่งชาวต่างชาติ2ขาหรือว่าขาไหนมากกว่ากันครับ
0: คือผมว่าต้องเข้ามาช่วยครับเพราะว่าอย่างที่ว่าครับทุกปีเนี่ยเราจะมีจำนวนคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับยังไงเนี่ยผมว่าเราต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะเจอปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วที่เราบอกว่าประชากรลดลงเนี่ยนะครับมีปัญหา2ด้านเลยนะครับมีปัญหาทั้งฝั่งดีมานด์ก็คือตลาดเล็กลงคนซื้อเล็กลงใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรนะครับขายของร้านอาหารห้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีจำนวนคนโดยรวมเนี่ยโตน้อยลงหรือลดลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับการที่มีแรงงานน้อยจำนวนคนในวัยทำงานลดลงเนี่ยนะครับเราก็จะมีแรงงานที่จะเข้าไปทำการลงทุนเข้าไปเป็นอินพุตหรือเป็นแรงงานให้กับธุรกิจเนี่ยน้อยลงก็จะทำให้ดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเนี่ยยากขึ้นนึกออกไหมฮะอย่างเช่นวันนี้ถ้าใครอยากจะบอกว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยนะครับเหมาะสมกับการเป็นเฮดควอเตอร์ของธุรกิจใหม่นะเช่นเทคโนโลยีหรือการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอถามไม่ถามมาอ้าวแรงงานมีไม่เพียงพอหาเอนจิเนียร์ไม่ได้หาคนทำในฝั่งการเงินไม่ได้หรือคนที่มีทักษะต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอใช่ไหมตรงเนี้ยผมคิดว่าเราก็ต้องพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ความน่าสนใจของไทยจริงๆไทยน่าสนใจนะไทยอยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับมีดีมานด์ต่างประเทศนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับมีหน้าอยู่หน้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเข้ามาแล้วมีแรงงานที่มีทักษะไม่เพียงพอเนี่ยนะครับมันก็ทำให้แรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มเนี่ยหายไปถูกไหมฮะไม่งั้นกลายเป็นว่าโจทย์เดียวกันก็คือจำนวนคนวัยทำงานลดลงคุณภาพมีน้อยลงเนี่ยทำให้เจอปัญหาทั้งฝั่งดีมานด์ก็คือตลาดเนี่ยมันไม่โตแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งซัพพลายเองก็คือหาแรงงานเข้ามาทำงานก็ยากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นว่าคนก็ไม่อยากจะเข้ามาลงทุนนะครับ
1: ครับนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นโมเดลว่าทำยังไงขนาดตลาดใช่ไหมฮะมันถึงจะเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ตลาดจำนวนประชากรผู้บริโภคและในแง่ตลาดแรงงานที่ต้องอาศัยชาวต่างชาติแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ด้วยทีเนี้ยมันในบทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงมาถึงกลัวตัวกลไกทางด้านของนโยบายการเงินแบงก์ชาติก็คือดอกเบี้ยนโยบายการคลังก็คือของรัฐอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกเบี้ยของแบงก์ชาติก่อนสิ่งที่มันเหมือนตัวร่วมเหมือนกันนะอาจารย์ก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้ดอกเบี้ยบวกเสร็จแล้วเหลือศูนย์แล้วติดลบนานเสร็จแล้วค่อยมาขึ้นมาเป็นบวกแล้วคำถามเนี่ยเคยถามกันมากในข่าวสารบ้านเราเศรษฐกิจเมื่อประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วว่าไทยเราจะไปถึงต้องใช้ดอกเบี้ยติดลบหรือไม่อันตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: คืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่านโยบายการเงินเนี่ยนะครับเป้าหมายของนโยบายการเงินที่สำคัญการหนึ่งก็คือการทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คือต่ำแล้วก็มีเสถียรภาพนะครับเพราะส่วนใหญ่ธนาคารกลางทั่วไปเนี่ยนะครับก็มักจะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับควรจะอยู่แถวๆประมาณสัก 2% บวกลบนะครับนี่เป็นเป้าหมายของทุกประเทศเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับงั้นถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยนะครับมีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับต่ำกว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับธนาคารกลางส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อทำให้เป้าหมายของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับตัวเงินเฟ้อเนี่ยเข้าไปสู่ใกล้กับเป้าหมายมากขึ้นนะครับอย่างที่ว่านะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับอยู่แถวๆศูนย์หรือติดลบเป็นเวลาเป็น10ปีเลยนะครับงั้นที่พอถามว่าเงินเฟ้อต่ำมีปัญหาอะไรนะครับเงินเฟ้อต่ำเนี่ยนะครับก็ทำให้การตัดสินใจของการบริโภคการตัดสินใจเลือกที่จะลงทุนเนี่ย มันขาดแรงจูงใจไปนะครับลองนึกภาพนะครับถ้าเรารู้ว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้นะครับราคาสมมุติ500,000 บาทนะครับอีก1 ปีหลังจากนี้มันจะเหลือ450,000นะครับถามว่าคนคุณจะทำอะไรคนก็จะบอกว่าอ่ะงั้นก็ยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปซื้อรอบหน้าเดี๋ยวมันถูกลงอีก50,000ใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดมันเป็นเฉพาะรถยนต์ก็จะมีปัญหาหนึ่งแต่ถ้าสินค้าเกือบจะทุกชนิดในเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยคนก็จะชะลอการตัดสินใจนี่ออกไหมฮะแต่ลองในมองให้ทางกลับกันนะครับสมมติบอกว่าเราจะไปซื้อไมโครเวฟนะครับ10,000แต่ถ้าไม่ซื้อวันนี้เดี๋ยวปีหน้ามันจะกลายเป็น10,500 บาทคนก็บอกงั้นซื้อไปเลยก็ได้ไม่ต้องรอเดี๋ยวฮะงั้นอันนี้มันก็จะกลายเป็นกลับมาเหมือนกันว่าไอการที่มีเงินเฟ้อน้อยๆเนี่ยนะครับต่ําแต่ว่าเป็นบวกเนี่ยนะครับเหมาะสมกับเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพอเมืองไทยเนี่ยพอเงินเฟ้อมันกลับเข้ามาแตะแถวแถวศูนย์หรือมีความเสี่ยงที่จะติดลบเนี่ยหลายๆคนก็จะค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยอย่างนี้นโยบายของธนาคารกลางเนี่ยต้องกระตุ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับวันนี้นะครับดอกเบี้ยนโยบายเราเหลือ 1% แล้วเนี่ยนะครับเอาวันนี้เราเห็นเงินเฟ้อมาจากราคาน้ํามันแต่ถ้าเกิดเราก็จะเห็นสังเกตว่าพอราคาน้ํามันลดลงเนี่ยนะครับเงินเฟ้อมันก็จะเริ่มไหลลงอีกแล้วแสดงว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราขาดดีมานด์เราขาดอุปสงค์ที่จะมาไล่ทำให้ราคาสินค้ามันขึ้นโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาว่าเราก็จะกลายเป็นติดกับดักของระดับของอัตราเงินเฟ้อระดับของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำทีนี้ถามว่าดอกเบี้ยต่ำมีปัญหาอะไรนะครับดอกเบี้ยต่ำก็จะมีปัญหาทั้งเงินออมของคนก็จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดประเทศเนี่ยเจอช็อคใหญ่ๆนะครับเราก็จะมี policy room หรือว่าพื้นที่ในแง่ของนโยบายเนี่ยค่อนข้างน้อยคือจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มก็ลำบากเพราะว่าวันนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยระดับที่ต่ำแล้วนะครับก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับพอดอกเบี้ยไปอยู่แถวๆ 1% ลดลงมาเหลือ 0.5% แล้วเจอภาวะถดถอยเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็ต้องคัดดอกเบี้ยเหลือ0คัดดอกเบี้ยเหลือ0ไม่พอลดลงไปถึงติดลบอีกอะไรเงี้ยครับงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องใช้คำว่าบอกว่าเวลาเงินเฟ้ออยู่ระดับต่ำเนี่ยมันแก้ยากนะครับงั้นสิ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือบอกว่าเฮ้ยงั้นอย่าปล่อยให้เงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำเกินไปเพราะต่ำเกินไปเนี่ยมันดึงไม่ขึ้นนะครับงั้นวันนี้ก็เลยกลายเป็นดีเบตที่ค่อนข้างสำคัญว่าเอ๊ะปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้หรอนะฮะแล้วยิ่งถ้าพอมันมีดีมานด์ปัญหาของอุปสงค์นะครับก็คือมาจากเรื่องของโครงสร้างประชากรที่ดึงอุปสงค์ออกจากระบบเพราะจำนวนคนไม่เพิ่มแล้วเนี่ยนะครับบทบาทที่เหมาะสมของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินควรจะเป็นยังไงนี่คือโจทย์ที่ญี่ปุ่นเจอเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราใช้นโยบายการคลังมากไปนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาหนี้สาธารณะนะครับเราใช้นโยบายการเงินมากไปก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนโยบายทางการเงินก็มีรูมที่จะเหลือน้อยลงเวลาภาวะเศรษฐกิจมีปัญหานะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับสิ่งที่กับประเทศไทยกำลังเจอครับ
1: ครับโอ้นี่ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงว่าขนาดเนี้ยไอ้นโยบายการคลังของรัฐกับนโยบายการเงินดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเนี่ยมันมาเจอกันตรงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าจังชั่นหรือชุมทางกันแล้วหรือยังครับขนาดเนี้ย
0: คือต้องบอกว่าภาวะที่คล้ายกันก็คือว่าเราเนี่ยนะครับมีทั้งพื้นที่ทางการคลังแล้วก็พื้นที่ทางนโยบายการเงินเนี่ยลดน้อยลงนึกออกไหมครับคือสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อสัก15 ปีที่แล้วในวันที่ public debt to GDP นะหนี้สาธารณะเราเนี่ยอยู่แค่40เนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าถ้ามันมีช็อคใหญ่ๆเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปขัดดุลการคลังเพิ่มได้เราไปกู้เพิ่มมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับพอวันนี้มันเริ่มแตะแถวๆ70เนี่ยวันนี้คนก็จะเริ่มกังวลแล้วเอ๊ะถ้าเกิดเจอช็อคอีกรอบเราจะไปเอาเงินจากไหนมาใช้นะทุกวันนี้เราก็ต้องบอกว่าภาคการคลังเนี่ยก็ต้องลดการขัดดุลอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการตัดสินใจด้านนโยบายที่เป็นการตัดสินใจที่ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะวันนี้หลายๆคนก็เริ่มพูดถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องขึ้นภาษีหรือเปล่าใช่ไหมครับเพื่อที่จะลดหนี้ลงมาใช่ไหมฮะอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ของฝั่งการคลังนะครับว่าวันนี้รายได้ต่อ GDP ลดลงนะครับที่ขนาดของรัฐใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรามีภาระที่ต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเช่นงบประมาณในการดูแลเรื่องสุขภาพของทั้งข้าราชการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปงบประมาณที่สมทบประกันสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่บอกโอ้ฝั่งรายจ่ายก็ลดไม่ได้อยู่แล้วฝั่งรายได้ถ้าไม่เพิ่มแล้วเราจะลดการขาดดุลได้ยังไงอันนั้นก็จะเป็นความท้าทายฝั่งการคลังนะครับการเงินก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับดอกเบี้ยวันนี้เหลือ 1% แล้ว แล้วถ้าเกิดเจอช็อคอีกรอบจะทำยังไงอันเนี้ยผมว่ามันก็อยู่ในใช้คำว่าจังชันก็ได้ครับว่านโยบายทั้งการคลังและการเงินเนี่ยวันเนี้ยมันอยู่ในภาวะที่แก้ไขปัญหาถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยยากขึ้นนะครับก็ยิ่งกลายเป็นโจทย์ว่าเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้นโยบายฝั่งของอุปสงค์แล้วนะครับเราควรจะใช้นโยบายของฝั่งอุปทานพูดง่ายๆคือเราควรจะปฏิรูปโครงสร้างประเทศได้แล้วนะครับว่าเราทำยังไงให้ดึงดูดการลงทุนเข้ามาเราจะทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยนะครับอยากจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยทำให้แรงงานต่างประเทศเนี่ย

0: อยากเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งประเด็นพวกนี้นะครับผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆที่คนพูดถึงกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเรื่องของกฎระเบียบต่างๆอะไรเงี้ยครับผมว่าประเด็นพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นประเด็นพื้นฐานที่เราควรจะต้องทําเพื่อยกระดับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าไอการภาวะที่เราจะลดดอกเบี้ยลุยอย่างเดียวหรือว่าเพิ่มการใช้จ่ายทางการคลังเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วกับสภาวะปัญหาที่เราเจอขึ้นในปัจจุบันนะครับ
1: อาจารย์พิพัฒน์ครับเคยมีสถิติหรือว่าข้อมูลไหมครับว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะจังชั่นแบบนี้ทั้งการเงินแล้วก็การคลังครับ
0: คืออย่างที่ว่านะครับว่าผมว่าเราเนี่ยถ้าเราถามตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขอยู่สามสี่ตัวที่เราเห็นหนึ่งก็คือภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันโตช้าลงเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างที่วันนี้วันนี้เราพูดถึง 2% ครึ่งถึง 3% แล้วเมื่อก่อนเราพูดถึง 3% ถึง 5% อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็จะลดลงอีกเพราะว่าเรื่องของอย่างที่ว่าคือจำนวนประชากรวัยทำงานจำนวนแรงงานที่เข้ามานะครับอันที่2ที่เราเห็นก็คือว่าระดับหนี้สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันกับญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็มีปัญหาเนี้ยแล้วว่าพอเศรษฐกิจไม่โตเขาทำไงเขาก็กระตุ้นไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอดอกเบี้ยมันต่ำมากเนี่ยนะครับแรงจูงใจในการกระตุ้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนึกออกไหมครับเพราะต้นทุนทางการคลังมันถูกอะดอกเบี้ยไปเหลือศูนย์แล้วเนี่ยก็กู้กระจายเลยนะวันนี้พอดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยก็โหก็มาเดือดร้อนกันอีกว่าไอ้หนี้สาธารณะสูงขนาดนี้ดอกเบี้ยเริ่มสูงเนี่ยเราจะเอาจากตังค์ที่ไหนมาจ่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่ารูปที่สองก็คือรูปของภาวะทางหนี้สาธารณะรูปที่3ก็คือระดับของอัตราดอกเบี้ยมันเริ่มลดลงแล้วก็อย่างที่เราเห็นในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับว่าพอมันลดลงอยู่ในระดับต่ำมากนะครับมันก็ดึงออกลำบากแล้วก็มีรูมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้การตัดสินใจการทำนโยบายที่ไม่เป็นปกตินะครับอย่างเช่นเราเห็นหลายประเทศใช้นโยบายเป็นศูนย์นโยบายติดลบ QE อะไรต่างๆซึ่งวันนี้ถามว่าเราพร้อมที่จะไปถึงจุดนั้นไหมก็อาจจะยังเพราะฉะนั้นเราอย่าลากประเทศให้ไปอยู่ในภาวะแบบนั้นเลยดีกว่า
1: ครับแหมบทสรุปของการคุยวันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะอาจารย์นะว่าถ้าไม่ใช่ Japanification มันจะกลายเป็น Thainification ไหมครับ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ Thainification ก็อาจจะมีปัญหาที่หนักกว่า Japanification ด้วยใช่ไหมเป็นความต่างสำคัญเนี่ยคือเขาเนี่ยนะครับมีระดับรายได้ที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับเขามีการลงทุนในต่างประเทศที่เก็บเกี่ยวดอกผลนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมีค่อนข้างไม่ได้เยอะเท่าเขานะครับแล้วก็ระบบสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของเขาอาจจะดีกว่าการลงทุนพวกอะไรเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีเยอะกว่าเรานะครับงั้นของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนปัญหาเรื่องของคนที่ไม่มีสวัสดิการเพียงพอนะครับในอนาคตผมคิดว่าอีกโจทย์นึงที่จะมีปัญหาใหญ่มากเลยนะครับก็คือเราจะมีคนจำนวนมากที่กำลังจะเกษียณอายุโดยที่ไม่พร้อมทางการเงินนะครับเพราะที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะมีเงินออมได้เพียงพอสำหรับคนเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ปัญหานี้ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่แค่ไม่มีเงินออมนะฮะกับมีเงินปัญหาเรื่องของหนี้ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทางสังคมที่เยอะขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับ
1: ครับโอ้ฟังดูนะถ้าเป็นThainification ท่าทางจะ impact แรงกว่า Japanification นะครับอาจารย
0: ์ครับก็ต้องพยายามเร่งให้เรามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมว่าก็เป็นเทรนด์ที่ดีนะครับว่าเรามีการลงทุนเพิ่มนะครับเรามีอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับต้องตั้งคำถามว่าเราทำไงให้เราสามารถ carry momentum แบบนี้ไปได้นะครับเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจโตช้าเนี่ยปัญหาอื่นๆจะตามมาเต็มไปหมดเลย
1: ครับโอ้วันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับว่าทำไมสื่อต่างชาติถึงได้พูดถึงว่าทำไมประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงที่จะเข้าใกล้กับภาวะที่ญี่ปุ่นเคยเกิดขึ้นในยุคทศวรรษ1990กับคำว่า Japanification นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มการเงินเกียรตินายกินพัทรัตน์นะครับขอบคุณครับอาจารย์พิพัฒน์ครับ
0: ครับยินดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมก็ตามติดเรื่องนี้มานะฮะตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์กันแล้วว่าการที่ต่างประเทศเขาวิเคราะห์ออกมาแนวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าไปร่วมแจมให้บทความในมุมมองที่ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือถ้าถามคนรุ่นใหม่นะเอาเจนซีปัจจุบันเนี่ยนะครับคงจะนึกภาพไม่ออกว่าญี่ปุ่นเคยเจอภาวะแบบนิ่งๆนานๆดอกเบี้ยติดลบซึมกระทื้อรื้อเนี่ยนะฮะในยุคทศวรรษ1990เอาง่ายๆนะครับลองกลับไปค้นใน YouTube อะไรดูนะฮะในยุคสมัยที่ตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยใช้ปากกาเมจ

0: แล้วก็เขียนบนไวท์บอร์ดแล้วก็เคาะกระดานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนตอนที่สมัยตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่อาคารสินธรนะฮะแล้วยุคนั้นน่ะพอฟองสบู่อสังหาและดิมาซับญี่ปุ่นแตกปั๊บเนี่ยยาวเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ถึงเรียกอีกชื่อนึงว่าทศวรรษที่สูญหายของประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าหากว่าเรียกให้ทำความเข้าใจกันทั่วโลกก็จะใช้คำว่า Japanification นะครับแล้ววันนี้เราได้วิเคราะห์กันออกมาแต่ละเปลาะแต่ละเปลาะจนกระทั่งดีไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจเฉพาะตัวของเราที่เรียกว่า Thainification ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไป Econbiz กับผมบัญชาชุมเฉเวศฮะพักสักครู่ครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมเฉเวศ
2: FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz กันนะครับแหมเบรกแรกเราก็ได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้คำว่า Japanification เนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรอย่างไรโอ้มันเป็นสัญญาณที่หลังจากได้คุยกับอาจารย์พิพัฒน์ไปเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าถ้าต้องรีบกว่านี้แล้วนะต้องสปีดอัพกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขยกระดับเศรษฐกิจแบบยกเรื่องปฏิรูปกันใหม่หมดไม่อย่างนั้นแล้วนะครับก็จะมีตัวเลือกเพียงแค่2 อย่างนะครับคือเราไปเดินตามญี่ปุ่นก็คือ Japanification เราก็จะเป็นแบบฉบับของเราว่า Thainification ซึ่งโอ้ยไม่อยากที่เกิดขึ้นเลยนะครับอ่ะมาดูกันครับทุ่ม42นาทีนะครับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการลงทุนของหุ้นแล้วก็ทองคำกันหน่อยนะครับสรุปเหมือน2ตลาดครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับปรากฏว่าปิดไม่สามารถกลับมาเหนือ 1,600 จุดได้มี2วันติดต่อกันแล้วนะฮะวันนี้ก็เข้ามาเป็นวันที่2กันยายนเป็นที่เรียบร้อยดัชนีหุ้นไทยตก 6.48 จุดครับปิดที่ 1,588.68 จุดนะฮะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด 72,563 ล้านบาทวันนี้หุ้นทั่วเอเชียระเนระนาดนะครับแล้วตอนนี้นะฮะดัชนีชี้เป้าล่วงหน้าในตะวันตกโอ้ยดูไม่เจอเลยเนี่ยนะฮะถามว่าวันนี้ทำไมหุ้นในเอเชียตกขนาดนั้นก็เพราะว่าอะไรทราบมั้ยฮะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นอายุตั้งแต่10ถึง30ปีพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ19ปีนะครับไอ้ตรงนี้หมายความว่าอะไรรู้ไหมฮะนักลงทุนต้องการอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเอาไว้เพราะว่าเขาไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกระยะยาวรวมถึงเงินเฟ้อที่จะขึ้นดอกเบี้ยที่จะกระตุ้นนะฮะเนี่ยอาการนี้กลับมาร้อนอีกรอบนึงแล้วเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดทำการซื้อขายในฝั่งตะวันตกตอนนี้สัญญาณไม่สู้ดีทุกที่กันเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้คอทองคำหมดสภาพอีกรอบนะฮะนี่ขนาดว่านะปล่อยให้เมื่อวานเนี่ยนะครับอุตสาห์เป็นวันเริ่มต้นกันในช่วงของสิ้นเดือนปรากฏว่าวันนี้เข้าเริ่มต้นเดือนใหม่ดูไม่ไหวเลยครับดัชนีหุ้นไทยก็ตกทองคำวันนี้ปรับทั้งหมด30รอบตก800บาทท่านผู้ชมครับนี่ไล่มากันตั้งแต่วันอะไรเนี่ยวันเสาร์ก็ตกวันจันทร์ก็ตกนะต่อมาวันนี้เป็นวันอังคารก็ตก3วันติดตก3วันติดเนี่ยต้องมีเห็นแล้วเนี่ยนะฮะประมาณกว่า 2,000 บาทต่อบาททองคำนะครับและนั่นก็เลยทำให้ทองคำแท่งในวันนี้รับซื้อลงมาจอดเหลือแค่ 68,850 บาทขายออกเหลือ 69,050 บาทเป็นว่าหลุด 70,000 ลุยหมดเลยนะฮะในขณะเดียวกันราคารับซื้อทองคำแท่งหลุด 69,000 ซะด้วยซ้ำไปนะครับรูปพรรณนะครับรับซื้อเหลือแค่ 67,477 บาท16สตางค์ครับขายออกรูปพรรณหลุด 70,000 นะฮะมาอยู่ที่ 69,850 บาทนะครับวันนี้ราคาทองคำส่งมอบโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ดูไม่จืดเหมือนกันฮะเปิดตลาด 4,446 ดอลลาร์ปิดตลาดเหลือ 4,385 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับในขณะเดียวกันบาทอ่อนอีก5สตางค์ครับปิดตลาด33บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับทุกอย่างดูเหมือนว่ามันผสมปนเปกันเข้าหมดเลยนะฮะเรื่องที่บอกไปก็ว่าหุ้นเอเชียวันนี้ไม่ไหวดูไม่ดีทองคำตกระเนระนาดดอลลาร์พุ่งสูงขึ้นและก็ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลญี่ปุ่นสูงมากๆในรอบกว่าหลายทศวรรษตอนนี้ครับ ถ้าเปิดตลาดตอนนี้นะดัชนีชี้วัดตลาดหุ้นนิวยอร์กสำคัญสุด3ตัวลงสีแดงหมดเลยนะครับเริ่มจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็หายไปเลยครับ342จุดประมาณ 0.6% ลงมาอยู่ที่ 52,898 จุดนะครับดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็หายไปเลย50จุดนะครับประมาณ 0.65% ลงมาอยู่ที่ 7,649 จุดส่วนดัชนี Nasdaq Future ล่วงหน้านะครับโอ้โหนี่ก็3หลักครับหาย368จุดประมาณ 1.25% ดัชนีจะลงมาเหลือแค่ 29,144 จุดโอ้ถ้าแรงขายเปิดตลาดจริงเนี่ยนะครับแล้วยังส่งกระแทกอย่างนี้มีสิทธิ์คืนนี้ดัชนีหุ้น Nasdaq นั้นจะปิดหลุด 29,000 จุดก็ดูไม่ไหวอีกแล้วนี่นะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบนี่นะครับยังขึ้นต่อเนื่องครับเวลาในขณะนี้ราคาน้ำมันดิบBrent อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนี่นะครับขึ้นมาเหรียญ90เซนต์ 2% ปริ่มนะฮะตอนนี้โอ้โหเกิน92แล้วฮะมาอยู่ที่92เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลนับเป็นราคาน้ำมันที่ขึ้นมาแพงสูงสุดเนี่ยนะฮะในรอบมากกว่า2สัปดาห์เข้ามาแล้วส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนะครับอีกประมาณร่วม45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยอาจจะขึ้นถึง2เหรียญ17เซนต์ประมาณ 2.5% ครับตอนนี้กำลังเข้าใกล้88อยู่ที่87เหรียญ39 87เหรียญ94เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำปุ้ยเอามือปิดตาดีกว่านะครับต้องเอามือปิดหูไม่ต้องฟังก็ได้นะฮะราคาทองคำล่วงหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับทิ้งมาถึง77เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ครับหายไป 1.3% แล้วตอนนี้เอาใจดีสู้เสือนะฮะว่าคืนนี้จะหลุด 4,400 หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่ 4,403 เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์โอ้โหไม่เหลือเลยนะทิ้งหมดเลยบิตคอยน์ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับเวลาในขณะนี้ปรากฏว่าเงินบิตคอยน์นั้นถูกเทขายถึง 1,088 เหรียญ38เซนต์ต่อ1บิตคอยน์นะฮะหายไป 1.38% ตอนนี้มันอยู่ที่ 77,921 เหรียญต่อ1บิตคอยน์ที่หลุด 78,000 นะครับและนั่นแหละครับก็เลยทำให้อะไรทราบไหมฮะตอนนี้ถ้าใครฟัง Econ Beast อยู่นี่นะครับอยู่บนท้องถนนอย่ากลับบ้านอย่ากลับบ้านครับไม่ใช่ที่บ้านไปดับหรือว่าภรรยาอยู่นะฮะกลับเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันด่วนเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.มีมติฮะสั่งขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิดทั้ง B7 B20อีก75สตางค์ต่อลิตรนะฮะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอลไม่น้อยหน้าขึ้นเหมือนกัน60สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5 2กันยายนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นราคาน้ำมันที่แพงจริงๆฮะผมถึงบอกว่านาทีนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านหรือใครกลับไปบ้านแล้วลุกขึ้นมาสตาร์ทรถออกไปเลยนะฮะดีกว่าพรุ่งนี้ท่านจะเติมอีกไม่ต่ำกว่า60สตางค์สำหรับเบนซินและถ้าเติมพรุ่งนี้หลังตี5แล้วก็มีแพงแน่สำหรับสายพอดีเซลนะครับสำหรับราคาใหม่นี้ปรากฏว่าวันพรุ่งนี้ตี5ต้นไปดีเซลจะทะลุ39บาทกลับมาแพงเกิน39บาทเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนครึ่งนะครับโดยจะอยู่ที่39เหรียญ14สตางค์ต่อลิตรนะฮะหมายถึงตี5ของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของแก๊สโซฮอลนี่นะครับก็จะขึ้นไปเกิน38แน่นอนนะฮะและนั่นหมายความว่าดีเซลพรุ่งนี้หลังตี5แพงสุด2เดือนครึ่งนะครับส่วนโซฮอลพรุ่งนี้แพงสุดรอบ2เดือนรู้ไหมครับว่านี่เป็นการปรับขึ้นราคาน้ำมัน3ครั้งต่อเนื่องใน22วันผ่านมานะครับแล้วก็การขึ้นราคาน้ำมันที่จะมีผลในพรุ่งนี้เป็นการปรับขึ้นน้ำมันครั้งแรกในช่วง14วันที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลับบ้านนาทีนี้เพิ่งจะทุ่ม48ไม่ได้สายเกินไปเลี้ยวเข้าไปปั๊มไหนก็ได้แล้วรีบเต็มถังเลยน้องนะฮะเนี่ยราคาน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะมันจะมีผลต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือความมั่นอกมั่นใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรามาดูกันนะเอาข่าวดีก่อนดีไหมนะฮะคือวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาก็ลงไปใช่ไหมฮะทางภาคใต้เนี่ยนะครับโอ้หนึ่งในมติครม.ที่น่าสนใจที่สุดเลยคือไฟเขียวครับรถไฟทางคู่สายใต้นะฮะชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ปรังเบซานะครับเงินตั้ง 1.6 แสนล้านโถมไปที่รถไฟทางคู่สายใต้เนี่ยนะครับครม.วันนี้เนี่ยก็เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมชงมาขออนุมัตินะครับแล้วก็ไฟเขียวให้ก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2หรือว่าไฟ2เนี่ย6โครงการเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นี่นะครับไปก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ถึง3โครงการนะครับรวมวงเงิน3โครงการระยะ2สายใต้นี่นะฮะรถไฟทางคู่นี่นะฮะ 169.328.32 ล้านบาทนะครับ รัฐบาลบอกว่าจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมดเลยนะครับโดยสำนักงบประมาณก็จะจัดงบมาเป็นแบบรายปีนะครับกระทรวงการคลังไปหามาซิต้องกู้เงินแหล่งเงินกู้ไปพร้อมแล้วก็ค้ำพร้อมค้ำกันภายในประเทศตามความเหมาะสมนะครับสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้งหมด3โครงการเนี่ยนะครับที่ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าก่อสร้างเนี่ยใครอยู่แถวไหนใกล้รางรถไฟได้ประโยชน์ยังไงก็ฟังกันด้วยนะฮะหรือว่าหลายท่านตอนนี้อยู่ทางภาคใต้มีญาติอยู่ทางภาคใต้ก็ส่งเสียงกันไปนะครับโครงการชุมพรถึงสุราษฎร์นะครับใช้เวลาสร้าง7ปีเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปีงบประมาณ69ไปถึงปี2575เนี่ยก็คงเป็นงบผูกพันแน่นอนเนี่ยนะครับสำหรับช่วงชุมพรสุราษฎร์7ปีเนี่ยใช้วงเงิน 36,892 ล้านบาทนะครับถัดมาครับโครงการที่2จากสุราษฎร์ต่อไปเลยถึงชุมทางหาดใหญ่อันนี้ใช้เวลา

เริ่มก่อสร้าง2569ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นที่จะไปเสร็จช้าที่สุดเนี่ยนะครับก็คือระยะที่2คือสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะฮะครม.เนี่ยเขาก็เห็นชอบนะเอาหลักการก็เห็นชอบด้วยนะครับเป็นหลักการเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะ3โครงการนะครับอันนี้เป็นการเห็นชอบหลักการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการซึ่งประกอบไปด้วยปากน้ำโพถึงเด่นชัยนะแล้วก็เด่นชัยไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ชุมทางถนนจิระที่โคราชเนี่ยไปถึงอุบลราชธานีอ๋ออันนี้เรียกว่าอีสานใต้นะครับทั้ง3สายที่ผมพูดล่าสุดเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้เห็นชอบหลักการนะแต่ว่าตอนนี้ที่เงินไปแน่ๆแล้วสตาร์2569นี่ลงสายใต้เลยครับแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับอันนี้เห็นชอบหลักการนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟการรถไฟประเทศไทยไปศึกษาจัดทำกลยุทธ์แผนธุรกิจให้รัดกุมนะครับแล้วมาเสนอสภาพัฒน์แต่เราก็ประเมินว่าข้อมูลนี้จะเป็นอะไรยังไงกันต่อไปเพราะฉะนั้นในเฟสที่2อีก3โครงการคนสายภาคกลางถึงภาคเหนือนะครับแล้วก็อีสานใต้ก็ร้องเพลงรอไปก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเห็นชอบแค่หลักการกันนะครับนั่นเนี่ยพูดถึงทางใต้ใช่ไหมฮะวันนี้ก็ปรากฏว่ามีหาดใหญ่โพลนะครับหาดใหญ่โพลนี่ออกมาทันทีเลยนี่นะฮะปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นใน14จังหวัดภาคใต้ก็คือทุกจังหวัดทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกวูบนะของก็แพงรายได้ก็ลดหนี้ก็พุ่งเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์จันทร์กิ่งทองเนี่ยนะครับผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมธุรกิจอะไรหัวใจนะฮะเขาไปทำสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนทุกจังหวัดในภาคใต้คือ14จังหวัดกลุ่มตัวอย่างถามมา420กลุ่มตัวอย่างนะครับถามทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสะท้อนออกมาเป็นรวมๆคือดัชนีเชื่อมั่นประชาชนโดยรวมกรกฎาคมเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมโทษนะเดือนสิงหาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมนะครับถามว่าสาเหตุเยอะไหมมีเยอะนะครับเช่นหนึ่งน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติก็มีผลกระทบในเดือนสิงหาคมเป็นลูกโซ่เลยนะครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนสินค้าบริการทุกชนิดสูงขึ้นเรียกได้ว่าเกาะเป็นเงาตามตัวนะแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์แกบอกงี้ถ้าได้ตั้งค่าของชีพคือของแพงขึ้นเพราะต้นทุนทุกอย่างทั้งค่าขนส่งวัตถุดิบพ่อค้าแม่ขายขึ้นราคาสินค้าทั้งข้าวของเครื่องใช้แก๊สหุงต้มอาหารการกินชาวบ้านจ่ายเงินมากขึ้นแต่รายได้เท่าเดิมนะครับทีนี้การออกโครงการใหม่ไทยช่วยคันพัด60 40หรือว่าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วก็ลดพุ่มพวงเนี่ยฮะแล้วก็การตรึงราคาสินค้าเนี่ยนะครับก็เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางซึ่งการช่วยเหลือของภาครัฐก็ช่วยประชาชนระดับหนึ่งนะครับและเมื่อประชาชนไม่มีเงินใช้จ่ายเงินหมดก็จะกลับมาลำบากเช่นเดิมนะครับต่อมานี่นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุวัฒน์แกก็บอกรายได้ก็ลดนะหนี้สินก็เพิ่มนะครับเข้าข่ายวงเล็บชักหน้าไม่ถึงหลังนะต่อมานี่นะครับก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยพักหนี้เกษตรกรลูกค้ารายย่อยและออกโครงการให้กู้มันฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ยังบอกต่อไปนี่นะครับว่าท่านในแง่ปัญหาทางสังคมที่ผ่านดัชนีตัวนี้คือความเครียดสะสมจากอาชญากรรมพุ่งเพราะสังคมมีปัญหานะครับก็เครียดจากอะไรรู้ไหมฮะปัญหาปากท้องนะครับปัญหาหนี้สินนะครับก็เลยทำให้คนนี้ดูไม่ค่อยมีความสุขนะครับซึ่งเรื่องนี้เองผลสะท้อนของทางด้านหาดใหญ่โพที่ออกมาเนี่ยก็เลยทำให้มีคนประเมินกันนะครับว่าโอ้นะความน่าสนใจตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่นำไปสู่เรื่องของการทำยังไงเศรษฐกิจทางภาคใต้นั้นจะทำให้คนมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะครับมาทางด้านของเรื่องนี้ครับเห็นช่วงนี้นะโซเชียลมีเดียนะเขาลงกันเยอะเลยนะฮะบริกอดงานกอดงานให้แน่นบีบงานให้แน่นกอดให้แน่นๆ นี่นะครับคำถามคือเคยถามเจ้าของกิจการไหมครับว่าเขาให้กอดหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าแม้แต่ธนาคารในประเทศไทยก็ห่วงนะฮะเพราะตอนนี้ตลาดแรงงานในประเทศไทยมันเปราะบางนะครับมันพร้อมจะแตกได้ง่ายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะแบงค์ชาติเข้าไปพบครับว่าตอนนี้เจ้าของกิจการเนี่ยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75ซึ่งไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะฮะตามมาตรา75เลยนะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าของกิจการใช้วิธีนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณปราณีสุทธศรีเนี่ยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเอาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะถ้าดูภาพรวมนะมันก็ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้านี้อยู่นะครับก็เพราะว่าเรื่องของการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็ AI โลกมันก็เลยดึงทำให้การส่งออกนี่ไปได้สวยนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติห่วงตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคือจำนวนสถานประกอบการเอาพูดง่ายเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวตามกฎหมายมาตรา75ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับปรากฏว่ามันมีแนวโน้มว่าเจ้าของกิจการเนี่ยจะหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ไปเจอเรื่องการแข่งขันรุนแรงราคาถูกๆของนำเข้ามาถูกๆเนี่ยนะครับ

0: เช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องลุ่มผมผลิตภัณฑ์ยางแล้วก็พลาสติกเนี่ย4กลุ่มนี้นะครับทำให้เจ้าของกิจการตอนนี้ใช้วิธีการคือหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75นะฮะนอกจากเจ้าของกิจการเขาจะหยุดกิจการตามมาตรากฎหมายนี้แล้วเนี่ยนะครับแบงก์ชาติก็พบอีกนะครับว่าจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่สุทธิเอาลดลงฮะสุทธินะฮะความหมายนั้นก็คือยอดเปิดไปหักกลบลบหนี้กับยอดปิดสุทธิปรากฏว่าโอ้โหยอดเปิดสุทธิลดลงนะครับถามว่าอะไรคือปัจจัยทำไมเป็นอย่างนั้นสาเหตุสำคัญมาจากจำนวนการเลิกจ้างกิจการเนี่ยมันพุ่งแซงมากยิ่งขึ้นและการเลิกจ้างกิจการเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจการค้าและก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับและที่สำคัญต่อการลงทุนที่ผ่านธุรกิจแบบแรงงานเมื่อเทียบกับเงินทุนแล้วตอนนี้ภาคธุรกิจค่าใช้จ่ายปรับตัวเพราะฉะนั้นด้วยความที่กังวลมากเนี่ยนะกังวลมากเพราะว่าเป็นต้องหยุดกิจการบ้างไม่น้อยนายจ้างจ่ายแค่ไหนก็หยุดไปประมาณนั่นแหละครับเป็นจุดหนึ่งในการที่หรือว่ารับมือกับข้าวของขายไปดีคือลิ้นก้อนเงินก็เป็นอย่างนี้สัญญาณที่ดูจะแข็งแกร่งมาปิดทางประเทศไทยจบถึงนะแต่วันนี้เริ่มระเนระนาดเนี่ยทองคำไทยแล้วเป็นราคาทองคำรายเดือนที่ดี 8% ถอยหลังกลับไปก็เป็นมิถุนายนก็ตกตั้ง 9.5% ตก 2% เมษาก็ขึ้นมานี่ตกไปถึง 18%กุมภา 4% นะครับสำหรับใครที่ซื้อทองคำไทยแต่เริ่มกันยายนนะครับอ่ะมีคนปิดสวัสดีนะบัญชาชุนชัยเวททาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดสวัสดีครับ
1: อีของต้องคิด is by บัญชา
2: 90.5 effect ขึ้นความคิดเห็นทิศสู่ความสุขโดยบริษัทอสมทจำกัด
3: การมองโลกในแง่แจ่สำคัญในการบ๊อบอีเกอร์ CEO ของเดลี
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนความคิดคม thinking wealth ช่องทางหรือว่าจะเป็น
5: ปุ๊บไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ก็หยุดกินไม่ได้ล้วนไม่ผสมแป้งเก็บได้นาน
6: โอ้ยเพลินไม่อ้วนด้วย
5: ไปซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100ห่อเพียง888บาทสั่งเลย3990ที่ช็อปมาเนี่ย
7: หุ้นที่น่ากลัวต้นทุนสูงสวนทางกับ3ตักครั้ง GDP ต่ำกำลังและศักยภาพการแข่งขันต่ำจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาผ่านพลิกฟื้นใหม่ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับทุกความท้าทายเริ่ม17สิงหาคมนี้8โมงครึ่งเรดิโอบนทุก

น้อมถวายบรมราชชนนีพันปีตาตรึงจิตดวงใจดวงน้อมบูชาพระเสด็จพระสุลาเคียงคู่ทันปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาถือสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวแนวโน้มทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจการเงินการลงทุน IT ไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่สิ่งมันเป็นปรากฏการณ์สถานการณ์เร่งด่วนกันทั่วโลกเนี่ยนะครับมาคุยกันฟังกันเป็นประจำกันนะครับไม่ว่าท่านจะฟังทางหน้าปัดวิทยุในรถที่บ้านหรือแม้แต่ Facebook 96.5 MHz รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord กันด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันในเรื่องราวที่เราพูดคุยสัมภาษณ์หรือแม้แต่กระแสข่าวกันนะครับทาง Facebook 96.5 MHz กันนะครับแล้ววันนี้ครับก็สัญญาณการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กลับเข้ามาสู่ภาวะของความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันอีกแล้วนี่นะครับ อเมริกาเนี่ยนะครับเรียกว่าเปิดฉากถล่มครั้งที่2ใน3วันกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนว่ามันเป็นความเข้มข้นที่มากที่สุดแล้วก็ดูจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่กรกฎาคมหรือว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับและก็เนี่ยราคาน้ำมันก็ขึ้นเงินเฟ้อจะมาเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยนี่นะครับปรากฏว่าหุ้นเอเชียวันนี้ตกหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ก็ต้านไม่ไหวครับลบ 13.61 จุดปิด 1,507,580 เฉลี่ยซ้ำไปนี่นะครับ64,337ตลาดทองคำนะครับช่วงนี้คอทองคำใจหายใจห่อเหี่ยวมาตั้งแต่สิ้นเดือนจนเงินเดือนออกหรือว่าต้นเดือนกันนี่นะครับทองแต่เสาร์จันทร์แล้วก็มาถึงอังคาร3วันติดกันวันนี้ปรับ30กว่ารอบสุทธิตกอีก 1,000 บาทนะครับซื้อปิดที่ 67,850 ขายออกปิด 68,000 รูปพันธุ์ไปเลยฮะหลุด 68,850 บาทนะครับนี่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับที่มันใกล้ตัวกันนิดนึงแต่ว่าวันนี้ผมให้ความสำคัญกับวงการท่องเที่ยวนะฮะจัดเต็มๆ2ประเด็นเนี่ยเมื่ออิหร่านกับอเมริกาขัดแย้งครั้งใหม่และเป็นครั้งที่ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนสำหรับการท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็บ้านเรากันเนี่ยนะครับนี่แหละครับวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันในเบรกนี้และเบรกต่อไปต้องไม่ลืมนะฮะค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทสำหรับชาวต่างชาติและประกอบกับนะประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยสำหรับการปรับปรุงวีซ่าอยู่ในนานหดได้นานจำนวนประเทศลดน้อยลงเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้กระทบแบบไหนหรือเป็นบวกเป็นลบกับการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะครับเบรกแรกนะฮะเราจะคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตตาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
2: ครับดร.อดิษฐ์ครับตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเอาเดือนล่าสุดก่อนคือเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็8 เดือนเราก็20ล้านนะผมก็คิดว่าก็เป็นไปตามที่ทางททดูไว้นะครับเพราะนั้นคือหลักๆแล้วตัวเลขเดือน8ก็ยังมีค่าเป็นบวกโดยเฉพาะตลาดจีนก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าหลักๆเลยผมก็คิดว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากหลังจากที่มีผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางช่วงเริ่มมีสงครามมาแล้วตอนหลังก็ซาลงไปแต่ช่วงเดือน5 6 7 8มันเริ่มเข้าสู่ภาวะที่นิ่งนะครับเหมือนที่คราวที่แล้วที่คุยกับคุณบัญชาไว้ว่าตอนนี้มันก็วิกฤตตะวันออกกลางมันก็กลายเป็น new normal อีกส่วนหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ยังผมก็ยังมองว่าณเวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานน้ำมันขึ้นไป 4.6% เนาะเพราะนั้นก็คือในตัวที่ crisis ที่เกิดทางตะวันออกกลางประเด็นสำคัญก็คือมันเป็นฮับการบินของโลกเข้าถึง 14% ของเที่ยวบินของโลกมันกระจุกตัวที่นั่นแล้วก็ตัวองค์กร WTTC หรือว่า World Travel and Tour Council เนี่ยนะครับก็ประเมินไว้ว่าตัวเลข GDP ที่ตัวจากด้านการท่องเที่ยวของตัวหนอกกลางก็ลดประมาณสัก 15% ซึ่งเราเองเนี่ยก็มีการปรับฐานมาตั้งแต่ครึ่งปีก็คือเราก็มาดูตลาดระยะใกล้เป็นหลักก่อนเพราะนั้นผมก็คิดว่า

0: ในช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอะไรมากนักครับ
1: ครับเนื่องจากว่าการลบเพิ่งจะเกิดขึ้นใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูเขาเรียกว่าดูทรงดูทิศทางกันแล้วเนี่ยอันนี้เข้าเดือน7ของสงครามแล้วนะฮะแล้วเริ่มมาปะทุรอบใหม่แล้วดูจากสัญญาณของทั้ง2ฝ่ายขณะนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการขู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะอิหร่านบอกเลยนะครับว่าถ้าตอบโต้มากกว่านี้เนี่ยไม่ส่งน้ำมันออกจากอ่าวเปอร์เซียไม่ใช่แค่อิหร่านเจ้าเดียวเนี่ยนะฮะคิดว่าท่าทีแต่ละฝ่ายขณะนี้มันมีผลกับการท่องเที่ยวระยะที่เหลือของปีนี้ไหมครับ
0: ผมว่าก็คืออย่างแรกนะเรื่อง direct impact ก็คือตัวตลาดตะวันออกกลางก็คงจะหดตัวลงมากกว่าเดิมนะครับมันก็เกิดช็อคเนาะอาการช็อคสองเนี่ยก็คือต้นทุนการเดินทางของการท่องเที่ยวโลกก็น่าที่จะมีผลเพราะฉะนั้นคือตลาดลองฮอนก็อาจจะมีผลกระทบต่อซีซั่นสุดท้ายที่เราคาดหวังว่าถ้าอยู่ในภาวะปกติแล้วก็กำลังจะเข้าหน้าไฮซีซั่นช่วงเดือนตุลาถึงธันวาก็อาจจะมีผลกระทบในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนของตัวที่มันเป็น global demand มันต้อง redistribution เนี่ยก็คือในตลาดระยะใกล้แต่ไม่ว่าจะเป็นอินเดียตลาดจีนตลาดเอเชียคุยว่าเอเชียแปซิฟิกนั้นก็อาจจะเดินทางโยกจากลองฮอนมาเป็นช็อตฮอลก็คือประเทศไทยก็อาจจะได้อานิสงส์จากส่วนนี้มาสร้างบาลานซ์กับตัวตลาดลองฮอนที่มันจะหดตัวนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คิดว่าอาจจะทำให้ตัวเลเวนิวหรือว่ารายได้ที่เป็นตลาดลองฮอนที่มันมีอัตราค่าใช้จ่ายแล้วก็เลนออฟเซสูงกว่าเนี่ยมันก็จะให้ภาพรวมนั้นมีรายได้ที่หดตัวลงได้ครับ
1: ครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราพึ่งน้ำหนักจากทางต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนครับว่าได้รับผลกระทบซึ่งมันจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าตั๋วโดยสารซึ่งมีสัญญาณจะปรับขึ้นกลับมาปรับขึ้นไหมครับ
0: แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันวันขึ้นมาต่อเนื่องผมก็คิดว่าซีซั่นสุดท้ายตัวเลขค่าเชื้อเพลิงก็จะปรับขึ้นไปอีกเพราะนั้นก็การตัดสินใจการเดินทางระยะไกลก็คงจะมีผลต่อการตัดสินใจแน่นอนแต่ว่าตลาดระยะใกล้เราก็อาจจะได้เข้ามารีรูทติ้งว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่กระชากตลาดระยะใกล้กลับเข้ามาหาเราเป็นการทดแทนที่เขาจะเดินทางไปตลาดระยะไกลได้ครับ
1: ครับตอนนี้เพิ่งเข้าเดือน9ต้นเดือนกันเนี่ยนะฮะต้องเ
0: ค
1: ยติดเห็นสัญญาณเรื่องของการบุ๊กกิ้งเรื่องของการถามเรื่องของการจองในขณะนี้เรายังครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลขของแอตต้าน่ะเราก็เดือนกรกฎาคมสิงหามาตัวเลขเราดีขึ้นนะครับแล้วก็กันยาณเวลานี้เนี่ยปกติมันเข้าหน้าโรซีซั่นอยู่แล้วจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมแต่ตุลาคมเนี่ยก็อาจจะไปดูครึ่งเดือนหลังแต่ณเวลานี้เนี่ยจากที่คุยกับเพื่อนๆในวงการหรือวงการโรงแรมเนี่ยก็ซีซั่นสุดท้ายตั้งแต่ออกโทเบอร์ถึงเดซิมเบอร์ก็อยู่ในพูดง่ายว่าตัว booking forward booking ค่อนข้างดีแต่หลังจากที่มีเกิดสงครามสองสามวันนี้มาก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักอาจจะต้องใช้เวลาสัก1ถึง2สัปดาห์ในการดูเพราะว่าอย่าลืมว่าสงครามตรงนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดเพราะนั้นการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนการเดินทางรีรูทติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดถ้าสายการบินยังไม่มีนโยบายในการขยับหรือรีรูทเนี่ยตัวผู้โดยสารเองอยู่ดีไปขยับมันจะเกิดค่าใช้จ่ายทันทีหรือมันจะมีเกิดผลกระทบต่อแผนการเดินทางและทำให้เขาสามารถที่จะเดินทางด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณเวลานี้จากเหตุการณ์ที่เกิดมา 2-3 วันคงจะไม่เห็นผลกระทบในช่วงเร็ววันนี้ครับเพราะคงต้องมาดูสายการบินในการวางแผนของเที่ยวบินในซีซั่นสุดท้ายก่อนว่าจะมีการรีรูทหรือไม่อย่างไร
1: ครับนั่นแสดงว่าขึ้นอยู่กับท่าทีของสายการบินกับ2ก็คือว่าถ้ามันเริ่มยืดเยื้อสัก2สัปดาห์อันนี้มีผลเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับทั้งที่ตอนนี้ตัวเลขสะสมมา8เดือนเนี่ยในแง่ของต่างชาติอาจจะติดลบนิดๆอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
0: ก็ติดลบอยู่ประมาณ 1% กว่าก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะต้นปีจริงๆแล้วเราเห็นเหตุการณ์มันรุนแรงแล้วก็เรายังเกรงว่าจะกระทบมากกว่านี้แต่หลังจากที่เราทำขึ้นมาเรื่อยๆกลายว่าตลาดระยะใกล้เราค่อนข้างดีแล้วเราได้ตลาดจีนกลับมาบวกแล้วก็ตลาดChinese speakingไม่ว่าจะเป็นจากไต้หวันก็ดีนะครับหรือว่าฮ่องกงก็ดีหรืออาเซียนก็ดีก็ถือว่าเราก็ได้ตลาดในส่วนนี้เข้ามาทดแทนตลาดระยะไกลได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่เราจะมองไปก็คือว่า จะทำยังไงให้เราจะต้องรักษาไอ้ตัว air connectivity โดยททก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเขาก็จะต้องรักษาแล้วหางบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนทำยังไงให้ตัวเที่ยวบินที่บินระยะใกล้นะครับให้มาเสริมทำให้มีเที่ยวบินฝูงบินมากขึ้นในซีซั่นหรือไตรมาสสุดท้ายมาทดแทนตลาดระยะไกลที่มันอาจจะหดตัวส่วนนี้มันจะทำให้เราสามารถประคองตลาดให้กลับมาโตขึ้นได้ครับ
1: แสดงว่าการ connecting อย่างที่ดร.อดีตเคยคุยกับผมบ่อยๆเนี่ยนะฮะเส้นทางนั้นใช่ไหมครับครับค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเรากลับมาดูว่าน้ำหนักของความน่ากังวลทัวร์ต่างชาติกับคนไทยเที่ยวในประเทศตอนนี้มันจะอยู่ตรงไหนมากกว่ากันครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นแรกเนาะก็คือตลาดอินบาวหรือว่าตลาดจากต่างชาติมาเที่ยวไทยเนี่ยคือทำอย่างไรให้เรารักษาตลาดฐานตลาดเดิมให้ที่มีอยู่เนี่ยให้มั่นคงนะครับแล้วก็พยายามสร้าง first traveler ก็ที่หลักๆก็เราก็พยายามหาเป้าตลาดใหม่อย่างเช่นในตลาดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ดีหรือว่าจีนก็ดีก็ยังมีเมืองรองเมืองเทียร์2เทียร์3ที่เขายังมีตลาดอยู่มากที่ไม่เคยมาประเทศไทยเราคงต้องไปเจาะตลาดตรงนั้นมากขึ้นส่วนตลาดคนที่เคยมาแล้วเราก็ต้องไปสร้างรีมายด์แล้วก็ในจังหวะที่เขาไม่สามารถเดินทางไกลได้ยังไงทำไงให้ประเทศไทยก็ยังต้องอยู่ในใจเขาให้เขาสามารถยังมาเที่ยวประเทศไทยได้อยู่นั่นคือ first priority ของการที่เราพยายามทำอย่างเช่นตลาดไต้หวันเขารู้จักไทยดีอยู่แล้วแล้วเราก็มีเส้นทางใหม่ๆที่ไต้หวันเริ่มบินเข้าเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็มีเริ่มบินตรงเข้าเชียงรายแล้วก็จะมีเส้นทางอื่นๆนะแล้วก็จีนก็จะมีทางบินตรงเข้าอุดรในปีนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะมีตลาดจีนก็คือจากอุลุมุชีจะบินตรงเข้ากรุงเทพก็เริ่มมีแผนที่จะทำขึ้นมาดังนั้นเส้นทางเที่ยวบินใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งในการสร้างดีมานด์ให้ตลาดระยะใกล้ของเรานั้นมีฐานที่แข็งแรงขึ้นผมว่าอันนี้เป็น first priority ที่เราพยายามทำแล้วทำดีแต่ว่าในส่วนของตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศผมว่าประเด็นหนึ่งก็คือคนไทยเราเองเนาะก็ด้วยต้องพูดตรงๆว่า spending power เราก็มีจำกัดเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็20ปีที่ผ่านมา GDP เราโตต่ำมาตลอดแล้วก็ทำให้คนไทยเองก็มีเงินสะสมในระบบที่ค่อนข้างจำกัดเพราะนั้นคนต้องเป็นคนที่มีฐานะในระดับหนึ่งยึงออกท่องเที่ยวได้เพราะนั้นทางททกับทางกระทรวงท่องเที่ยวจึงได้มีนโยบายว่าทำยังไงแต่มาสุดท้ายเราจะได้งบประมาณทำเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสมาดึงในช่วงของไตรมาสสุดท้ายทำให้คนไทยออกเดินทางได้มากขึ้นผมว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศเราในช่วงหน้าหนาวก็ยังสามารถรักษาระยะรักษาฐานจากตัวเลขเป้าหมายที่ประมาณ200ล้านคนครั้งขึ้นไปนะยังอยู่ในระดับนี้ได้เพราะนั้นหลักๆแล้วก็คือต้องดูรัฐบาลว่าจะดันงบประมาณในเรื่องของการทำเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยนะครับออกมาได้ตามเป้าหมายเราก็ได้ทันเวลาตามที่รัฐบาลวางแผนไว้หรือไม่ครับ
1: ครับโดยเฉพาะที่กำลังเชื่อมมาถึงเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสเลยนี่นะครับว่าเข
0: ้
1: าใจว่าเขามีการตั้งเรื่องชงเรื่องกันแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับก็เบื้องต้นก็มีการปักธงว่าจะให้ทันสตาร์ทให้ทันวันที่1ตุลานะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าก็คงจะต้องมาดูอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่างบประมาณเงินกู้400,000 ล้านนั้นเอามาใช้ในส่วนนี้ได้ซึ่งมีการผ่านสภาผู้แทนไปแล้วใช่ไหมครับต
1: ั
0: วเงินกู้400,000 ล้านผมก็คิดว่าน่าจะทันอยู่ก็ตามไทม์ไลน์ที่ทางกระทรวงได้วางไว้ก็น่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเต็มๆเลยนะฮะถ้าลุ้นวันตุลาใช่มั้ยครับนะฮะทีนี้มันตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเต็มๆถ้าจะใช้ตัวนี้มาเป็นเครื่องยนต์ช่วยให้คนไทยออกไปเที่ยวกันเยอะๆนี่นะฮะคาดว่านะฮะแรงส่งปีนี้เมื่อเทียบกับโครงการนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสูสีกันมั้ยฮะมันจะช่วยกันได้มากน้อยแค่ไหนมั้ยฮะ
0: ผมว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราได้ไทยเที่ยวไทยพลัสมาอย่างน้อยฐานตัวเลขของปีที่แล้วจำนวนนักเที่ยวอินบาวก็ดีหรือว่าจำนวนนักเที่ยวไทยภายในประเทศก็ยังน่าจะรักษาฐานได้อยู่คงถ้าจะมีก็อยู่ประมาณ 1-2% ก็บวกลบประมาณนี้ไม่น่าห่างอย่างนี้ครับเพราะนั้นโดยสถานการณ์โดยรวมจากผลกระทบของโลกในภาพใหญ่เรารักษาฐานนี้ได้ก็ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับ
1: แสดงว่าถ้าเป็นไปตามที่เราคุยกันก็หวังว่าเหตุการณ์ไม่เลื้อหลังน้ำมันไม่แพงและสายการบินไม่เปลี่ยนเส้นทางถูกไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือว่าตัวเที่ยวบินเองก็ ไม่ได้รีรูทหรือว่าไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินจนเรามีผลกระทบในภาพใหญ่นะครับต่อรวมลุ่มที่มีอยู่ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คืองบประมาณในการออกมากระตุ้นการเดินทางของรัฐบาลเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ผมคิดว่าสองอย่างนี้นะครับคือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดเราสามารถที่จะรักษาตัวเลขที่เป้าหมายที่จะรักษาของฐานเดิมปีที่แล้วไว้ได
1: ้ครับโอ้ก็จริงๆนะคือเราอยากเห็นตัวเลขเนี่ยกลับไปทำลายสถิติเดิมในแง่ของต่างชาติฮะ 39.9 ล้านคนเมื่อปี2019จนถึงขนาดนี้เราพอไหวไหมฮะเมื่อไหร่ที่เราจะถึงตรงนั้นครับ
0: ผมคิดว่าณเวลานี้ตัวเลข39ล้านสำหรับเราเนี่ยมันคงยังอีกไกลนะครับเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งเนี่ยตอนนี้โลกเนี่ยพฤติกรรมนักเที่ยวมันเปลี่ยนไปหมดนะครับสองเนี่ยสถานการณ์ของการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เดินทางมากขึ้นแต่คนรุ่นใหม่เองก็มีตัวเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะฐานใหญ่ๆของเราฐานหลักก็คือประเทศจีนทุกวันนี้จีนเนี่ยได้รับการเปิดกว้างที่มีเดสทิเนชันใหม่ๆให้เลือกอยู่มากเพราะนั้นคนจีนเขาก็มีการเลือกที่จะเดินทางในอดีตมันมีคู่แข่งไม่มากตอนนี้มีคู่แข่งใหม่ที่เก่งแล้วก็ค่าของชีพก็ถูกกว่าเราต้นทุนการเดินทางก็อาจจะถูกกว่าเราเพราะนั้นเราจะบีบให้จีนขึ้นไปถึงหลัก10ล้านคนเหมือนในอดีตผมคิดว่าคงไม่ง่ายนะครับคงไม่ง่ายประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับก็คือตัวของเราเองในฝั่งซัพพลายไซด์ในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงทุนในฝั่งทรัพยากรในประเทศการพัฒนาไม่ว่าระบบการเดินทางก็ดีหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวก็ดีเราจำเป็นที่ต้องลงทุนและพัฒนาไปอีกมากเพราะนั้นวันนี้เราจะทำให้กลับมาเป็น first destination เป็น first choice สำหรับคนที่จะเดินทางสำหรับคนบนโลกใบนี้จะกลับไปอยู่ที่40ล้านคนเหมือนอดีตผมว่าเราน้อยเราต้องใช้เวลาในการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีในการที่ทำให้เกิด new look new image แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เขาเกิดความประทับใจโดยเฉพาะคนในปัจจุบันพฤติกรรมของคนในปัจจุบันก็คุยกันในเรื่องของ experience economy คุยในเรื่องของ emotional economy ก็คือเขาไม่ได้ดูแล้วว่าเราขายอะไรแต่เขาจะดูว่าสิ่งที่เราส่งมอบให้เขาสร้างความประทับใจให้เขาได้แค่ไหนบริการที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะทำให้เขาตรึงตาตรึงใจได้อย่างไรผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องมาปรับ mindset แล้วสร้างใหม่นะครับโดยเฉพาะวันนี้เราก็พยายามผลักดันในเรื่องของ visitor economy ก็มาจากเรื่องนี้นะครับเราก็เปลี่ยน mindset ในการวางเอาผู้ซื้อมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาความรู้สึกความต้องการความพึงพอใจของผู้ซื้อมาร่วมกับคนที่เราเป็นเจ้าของบ้านเป็นชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทุกฝ่ายต้องมีความพึงพอใจในทั้งการเป็นผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า 4-5 ปีน่าจะต้องมีครับ
1: โอ้ใช้ 4-5 ปีเลยนะฮะงั้นถ้า 4-5 ปีเราก็อาจจะได้เห็นประมาณนู่นปี2030กับตัวเลข40ล้านคน
0: ใช่ครับแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยถ้าเราทำถึงตรงนั้นได้ตัวเลขรายได้เราคงจะไม่ใช่3ล้านล้านเรามีโอกาสขึ้นไปถึง 5-6 ล้านล้านได้ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนคนที่ไม่มากอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่เราสามารถเพิ่มการใช้จ่ายเพิ่มความประทับใจทำให้คนกระจายตัวแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าทั้งโลกตอนนี้เขาก็มาคุยกันในอดีตเนี่ยเราคุยเรื่องกันเรื่องทัวริสต์อีโคโนมีเราก็ดูแต่เฉพาะนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยน mindset เรามาดูเรื่อง visitor economy นั่นหมายถึงทุกคนที่เดินทางเรามาดูวัตถุประสงค์ในการเดินทางแล้วจับเข้ามาวางบนระบบแล้วศึกษาแล้วสร้างสปายให้ตอบโจทย์เขาไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวมาลงทุนมาเรียนหนังสือมาทำการค้ามารักษาพยาบาลมาประชุมหรือมาทำการค้าใดๆเราต้องหยิบคนเหล่านี้มาวางบนระบบแล้วเราจะเห็นตัวเลขที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็มีฐานรายได้จากคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศนั้นกว้างมากแล้วก็มีกำลังมหาศาลแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีตัวเลขเหล่านี้ที่ชัดเจนทำให้การพัฒนาฝั่งซัพพลายไซด์เราจึงไม่ได้ตอบโจทย์ของอนาคตที่มันกำลังจะมาถึงเพราะวันนี้เราต้องมาเปลี่ยนระบบในการทำงานตรงนี
1: ้ไอ้ตรงซัพพลายไซด์ที่ดร.อดิษฐ์พูดถึงเนี่ยไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวด้วยน้ำมือมนุษย์ใหม่หรือว่าสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวโดยน้ำมือมนุษย์ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องการบริการก็ดีนะทุกวันนี้เรามักจะได้ยินฟีดแบ็กว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ รู้สึกว่าทำไมเราไปร้านอาหารรอยยิ้มคนไทยไม่เหมือนคนไทยเราก็รู้อยู่เพราะมันเกิดปัญหาเรื่องแรงงานเนาะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นักเที่ยวหลายคนมาบอกว่าเออรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานการบริการของคนไทยเราโดยเฉพาะในระดับlabor ที่มันnon skill นะครับมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเราก็ยอมรับความเป็นจริงวันนี้เราก็ใช้แรงงานต่างชาติเป็นหลักสิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องมาการต้องมาการ up skill re skill แล้วมาวางฐานโดยเฉพาะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่ทำข้อมูลแล้วออกแบบการบริการให้มันตอบโจทย์มากขึ้นรอยยิ้มของคนไทยที่มันเคยเป็นรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจวันนี้เราไม่สามารถสร้างตรงนั้นได้เพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช่แรงงานที่เป็นคนไทยแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแรงงานต่างชาติเข้ามาเพราะประเทศเราเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุแล้วที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่ก็ไม่ทำงานที่มันเป็นงานบริการที่เป็นทักษะไร้ทักษะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องมาปรับอีกเยอะครับ
1: โอ้เรื่องนี้ที่ดร.ดิพูดถึงเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ระยะยาวเลยไหมครับเรื่องนี
0: ้ถูกต้องครับมันเป็นงานใหญ่ระยะยาวอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าเราเป็นชาติเดียวในไออาเซียนนะครับที่เรามีคนตายมากกว่าคนเกิดแล้วก็แรงงานเรามันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็สู่สังคมสูงวัยที่มันกำลังเป็นซูเปอร์เอจิ้งโซซิตี้ไปแล้วแล้วทำยังไงให้คนที่มีสูงอายุเหล่านี้เขาทำงานได้นานขึ้นแล้วก็สกิลเบสที่เขายังอยู่ทำยังไงให้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาตั้งคำถามกันถูกไหมครับเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าคนแก่แล้วแต่เขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เขาต้องทำงานอยู่แต่ปัญหาคือสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันจะตอบโจทย์คนเจนแซดที่อายุ21ถึง40ปีที่มันจะเป็นมาร์เก็ตแชร์ถึง 70% ของนักเดินทางของโลกเนี่ยทำยังไงให้เขาสื่อสารก็ได้รู้เรื่องเขามองในมุมเดียวกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันไม่มีช่องว่างระหว่างการให้และการรับ
1: อ๋อใช่ๆผมก็พยายามจะนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะดร.ดิษฐ์เพราะว่าคือนอกเหนือจากปัจจัยที่มันกระทบแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ตลาดท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าเราเป็นเอจจิ้งเยอะๆเนี่ยนะฮะมันไม่รู้มันจะแก้ยังไงในแง่สร้างเม็ดเงินทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
0: คือสิ่งนึงนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญเลยคือ1เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็มีการวางแผนในระยะยาวทำให้คนปัจจุบันคนที่รีทายอายุ60ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันคนอายุ60-70ก็ยังแข็งแรงมากยังสามารถทำงานได้เนาะแต่ว่าในระบบของเราไม่ได้วางแผนให้คนเหล่านี้มาทดแทนกับแรงงานที่มันลดน้อยถอยลงไปประเด็นที่2เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่มันหล่นลงหรือว่าแรงงานที่มันขาดไปถ้าเราพัฒนาทักษะคนที่กำลังเกษียณเหล่านี้ให้เขาสามารถใช้ AI ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนทำให้เขาสามารถที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ดีเนี่ยเขาจะเป็นแรงงานที่มีทั้งประสบการณ์และมีองค์ความรู้และมีเทคโนโลยีมันจะครบเครื่องมากกับการที่เรายังให้เขาอยู่ในระบบแล้วการขาดแคลนแรงงานแบบนี้มันก็จะลดช่องว่างน้อยลงแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องสร้างให้ประเทศเราเป็น AI capability เราไม่จำเป็นต้องไปสร้าง AI ตัวใหม่ของโลกมาแข่งกับใครแต่เราต้องสอนให้คนไทยในทุกชั้นทุกรุ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI มาเป็นตัวทดแทนเครื่องทุนแรงในการทำงานได้อันนี้ต่างหากที่เราจะต้องทำ
1: คงต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยภาคท่องเที่ยวเยอะขึ้นเลยนะฮะดร.ดิษฐ์
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องฮิวแมนนอยด์เนาะตอนนี้โรบอทของโลกเราก็เห็นแล้วจีนก็เอาเริ่มมาทดแทนเพราะจีนก็เข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุเหมือนกันนะครับเขาก็เริ่มที่จะเทรนให้ตัวหุ่นยนต์นั้นมาทำงานแทนต่อไปในโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลต่างๆคงจะต้องใช้ตัวหุ่นยนต์มาในการดูแลคนไข้ในการยกคนไข้ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าการยกคนไข้ถ้าเราใช้หุ่นยนต์คนก็จะไม่บาดเจ็บหรือว่ากำลังคนที่มีข้อจำกัดมันก็ถูกปลดล็อกด้วยบรรดาหุ่นยนต์ทั้งหลายที่เข้ามาทำงานในหลายๆเซอร์วิสซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดระวางแผนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ในวันนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องวางแผนและใช้เวลาพอสมควรครับ
1: ครับแล้วเนี่ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวแน่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาโครงสร้างทางด้านภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าว่าเราดูและตรงระหว่างทางจะไปเนี่ยอีกตัวช่วยหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยมันก็เคยถกเถียงกันเยอะหดจำนวนวันหดจำนวนประเทศรองรับกับว่าต่างชาติมาอยู่ตามความจำเป็นในการท่องเที่ยวซึ่งก็มีผลประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเนี่ยนะฮะดร.ดิษฐ์คิดว่าตรงเนี้ย มันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องดีกับเรา
0: คือประเด็นแรกนะการที่เราลดวีซ่าจาก60วันเป็น30วันมันแทบจะไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยเพราะจาก average ที่เรามีการที่ทำงานวิจัยในการเก็บแบบสอบถาม average ของนักท่องเที่ยวเราอยู่ไม่ถึง30วันอยู่แล้วนะครับปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นยุโรปก็10กว่าวันนะครับแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวเอเชียเนี่ย7วันถึง8วันมันก็ cover อยู่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ยาวหน่อยก็ไม่เกิน30วันแต่ถ้าอยู่ยาวกว่านั้นเขาก็มีวัตถุประสงค์เช่นมาเรียนมาทำอาหารมาฝึกมวยไทยเหล่านี้เราก็มีวีซ่าเป็นการเฉพาะให้เขาอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เราประกาศยกเลิกเว้นวีซ่าอยู่ได้60วันเหลือ30วันในยะสำคัญผมว่าเราแทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดของคนที่มามีวัตถุประสงค์อื่นๆที่นอกจากการท่องเที่ยวซึ่งเราเองก็ได้มีกฎหมายมารองรับให้เขาไปทำวีซ่าเฉพาะทางเข้ามาได้ซึ่งมันเป็นถือว่ามันเป็นตลาดที่ไม่ได้มากนักสัดส่วนไม่มากนักเพราะนั้นโดยนัยสำคัญผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เรายกเว้นวีซ่าอยู่โดยเฉพาะตลาดอินเดียที่เซนซิทีฟต่อในเรื่องของการทำวีซ่าค่าวีซ่าหรือจีนเนี่ยนะครับเรายังให้เขา30วันผมว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยเราก็ยังสามารถที่จะคอนโทรลแล้วดูวอลุ่มของตลาดได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราต้องทำระบบสมาร์ทสกรีนนิ่งยังไงให้คนเหล่านี้เข้ามามีระบบการสกรีนที่ดีมีระบบการดูตรวจตราที่ดีโดยที่ไม่ทำให้เขาอึดอัดนะครับคือฟิกชันเยอะๆการตรวจเข้มไม่ได้หมายถึงมันเท่ากับความปลอดภัยสูงแต่ระบบที่มันตรวจด้วยความปลอดภัยสูงคือระบบที่เราให้เข้าไปรีจิสเตอร์ขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้เขาต้องตอกกรอกใบตม.ล่วงหน้าตัวในระบบที่เราใช้ AI มาจับใช้ระบบสมาร์ทสกรีนนิ่งต่างหากว่าทำไงเราสามารถคัดกรองคนบุคคลไม่พึงประสงค์ได้ล่วงหน้าอันนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็ทำอยู่ก็น่าที่จะไม่มีผลในภาพรวมต่อการที่เราปลดล็อกจำนวนวันวีซ่าให้น้อยลงครับ
1: อืมครับตอนนี้ก็ถือว่าเจอนักท่องเที่ยวตัวจริงๆกันสักทีถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตัวเจอตัวจริงตัวเป็นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราพยายามคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะฮะที่เข้ามาหล่อเลี้ยงภาคการท่องเที่ยวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดือนนี้มีการประชุมแกสเต็กเดือนหน้าประชุม IMF แต่ตอนนี้ฮะ2ถึง6กันยาตอนเนี้ยโอ้โหทหารอเมริกันลูกเรือ 5,000 คนยกพลขึ้นบกตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างเช่นพัทยามากน้อยแค่ไหนครับ
0: แน่นอนครับคนเหล่านี้ก็ตั้งใจมาเที่ยวอยู่แล้วนะผมคิดว่าเหมือนกับคนไทยเราอ่ะเราออกจากบ้านไปเราจะออกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราไปต่างถิ่นเราก็ตั้งใจไปใช้ตังค์เหรออันนี้เขามาบ้านเรายังไงเราก็เขาตั้งใจมาใช้เงินอยู่แล้วแต่เพียงจะใช้ในลักษณะใดใช้มากใช้น้อยอันนั้นก็เป็นทางเลือกของแต่ละบุคคลว่าจะเจอของที่ถูกใจไหมจะเจอบรรยากาศที่มันเพียงพอให้เขาสามารถจ่ายได้มากขึ้นมาได้อันนั้นอยู่ที่เราเพราะนั่นคือการที่เรามีอีเวนต์มารองรับในช่วงปลายปีนะครับไม่ว่าวันนี้ฐานอเมริกันขึ้นมาพักผ่อนก็ดีหรือว่าเรามีแกสเทคก็ดีแล้วก็เดือนหน้าเรามีประชุมเวิลด์แบงค์เหล่านี้มันเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งสิ้นเพราะเรามีจำนวนคนมหาศาลเข้ามามันนอกจากที่เราจะได้คนที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช้เงินใช้จ่ายในประเทศแล้วที่สำคัญมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติว่าบ้านเรามันมีความปลอดภัยเราจึงได้มีคนบุคคลระดับโลกเราถึงได้มีอีเวนต์ระดับโลกมาจัดงานในประเทศไทยผมว่าอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่มันเป็นโบนัสจากการที่มีคนนะครับหรือมีอีเวนต์ใหญ่ๆมาจัดในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ Tomorrowland ที่กำลังจะเข้ามาว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น positive image สำหรับประเทศไทยแล้วมันเป็นโบนัสสำหรับเรา
1: อืมครับเรียกได้ว่า4เดือนนี้มีตัวช่วยเยอะพอสมควรนะฮะในขณะที่ตัวจะเบรกๆทวงๆมันก็จะมาเกิดเอาอีตอนต้นเดือนนี้ซะโดยซ้ำไปนะฮะดร.ดิ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่เขาก่อนที่คุยกับคุณบิชาว่าเรื่องสงครามที่ช่องแคบที่ฮอร์มูซที่ตะวันออกกลางเราไม่สามารถเดาอะไรได้เลย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวเขาก็ปักเป้าใหม่ว่ามองตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเลยเนี่ยอย่าไปนับหัวเลยนับเงินดีกว่าอันนี้เห็นด้วยเลยใช่ไหม
0: ครับคืออย่างนี้ครับจะบอกว่าไม่นับเลยผมก็คิดว่าก็คงไม่ถูกแค่ทีเดียวนะครับ คือเรื่องโวลุ่มยังไงมันต้องมีเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีซัพพลายมหาศาลนะครับเราก็ทำอาชีพท่องเที่ยวมา60กว่าปีถ้าบอกว่าอยู่ดีๆเราจะเอาแต่คนรวยมาเที่ยวอย่างเดียวเอ้าแล้วตลาดล่าง2ดาว3ดาวจะทำยังไงอ่ะคนที่มีตังน้อยเขาก็ต้องมาอยู่ที่โรงแรมถูกๆเล็กๆเพราะนั้นคือฐาน30ล้านน่ะมันต้องไปเล็กกว่านั้นแต่เราก็คงไม่ได้ไปเน้นว่าเราจะต้องขึ้นไป40ล้านเลยนะคืออย่างที่ผมบอกคืออย่างน้อยคุณภาพกับปริมาณมันต้องมีความสมดุลกันจะบอกว่าเราจะไม่นับหัวเลยมันก็คงไม่ใช่หัวยังไงมันต้องมีอยู่และฐานการตลาดมันต้องมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์ออกไปแล้วระดับหนึ่งแต่ฐานตัวเลขที่มันต้องมีดีมานด์มีปริมาณที่มันจะต้องไปเติมในทุกตลาดไม่ว่าตลาด2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวหรือแม้กระทั่งตลาดในต่างจังหวัดมันจะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะนั้นจะบอกว่าเราไม่เค้าเลยมันก็คงไม่ใช่มันต้องเค้าอยู่แล้วแต่เพียงว่าต้องเค้าโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าจะต้องเอาคนเข้ามาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ขัดคลองเลยอย่างน้อยเราก็ต้องให้คนที่เข้ามานั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขามีความพร้อมที่จะจ่ายแต่ว่าเขาจะจ่ายมากจ่ายน้อยไม่เป็นไรที่สำคัญคือเขาต้องเคารพกฎกติกาบ้านเราต้องดูแลสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบ้านเราต้องไม่ทำให้คนไทยได้รับผลกระทบจากการที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาเป็นผู้มาเยือนมาเป็นอาคารตุกะของเรา
1: ครับเพราะฉะนั้นยังไงโวลูมมันก็ต้องมีนะถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่งั้นโรงแรมในประเทศไทยเรามีเป็นแสนเป็นล้านห้องถ้าเราไม่เอาโวลูมเลยแล้วจะยังไงต่อ
1: โอ้ใช่ลืมนึกไปเลยจำนวนห้องโรงแรมบ้านเรานี่มันเยอะมากเลยนะ
0: ถูกต้องมันมีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มันต้องบอกนี่มันมีทั้งคนที่มีใบอนุญาตถูกต้องกับคนที่ไม่ได้มีใบอนุญาตแต่ว่าเป็นการใช้ที่พักในวัตถุประสงค์อื่นๆเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายแล้วโดยเฉพาะคนที่มีใบอนุญาตเนี่ยก็ประมาณสัก 100,000 ห้องนะครับอนุญาตโรงแรมแต่ไอ้คนที่ไม่มีอ่ะมันมากกว่ามันมี 6-700,000 ห้องทำไงครับ
1: ตายละเดี๋ยวจะกลายเป็นสงครามลดราคาห้องกันอีกแล้ว
0: ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราจะต้องดูคือปริมาณและคุณภาพมันต้องเดินไปด้วยกันหลักการมันก็คือแบบนี้แล้วฐานที่ฝั่งซัพพลายไซด์ที่มันต้องการปริมาณรองรับอยู่เราจะไปทิ้งตรงนั้นไม่ได้เพราะการที่เราทิ้งฐานปริมาณตลาดไปส่วนหนึ่งเท่ากับว่าเราก็ทำให้มีผลต่อผู้ประกอบการเมื่อมีผลต่อผู้ประกอบการมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่มันจะมีผลต่อแรงงานซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็เริ่มหางานยากคนตกงานก็เริ่มเยอะสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลก็ต้องเป็นลูกโซ่ไปหมด
1: ครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะฮะอาจจะเร็วเกินไปไหมเราว่าที่จะบอกว่าเรามั่นใจว่าตัวเลขเราเข้าตามเป้าที่ตั้งนะฮะเป็นไปได้สูงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือแอตต้าเราก็ยังมองว่าปีนี้32-33ล้านไม่น่ามีปัญหาครับยังไงก็ยังคิดว่าก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับ
1: แต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าโบนัสนะฮะ
0: ใช่ครับที่สำคัญคือเดิมเนี่ยในช่วงต้นปีหลายคนยังมองว่าจะเหลือ30ล้านไหมบางคนมองแย่ไปกว่านั้นอีกว่าอาจจะเหลือต่ำกว่า30ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับ
1: ครับป๋าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตต้าครับขอบคุณครับดร.อดิษฐ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับอ้าวนี่จากทางด้านของแอตต้าก็มั่นอกมั่นใจนะฮะว่ายังไง32-33ล้านนะฮะคนหมายถึงต่างชาตินะฮะน่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นตามเป้าที่ตั้งนะครับก็ถ้าจะไปเทียบกับ40ล้านนี่ที่บอกอยู่ 4-5 ปีถ้าจะไปเทียบกับเป้าของปีที่แล้วอันนี้พอดีผมก็ลืมดูตัวเลขมานะว่ามันอาจจะลบบางๆไหมกับปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับงั้นต้องดูกับสถานการณ์2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยฝากไว้เลยนะครับถ้ายังโจมตีกันมันๆกันต่อนะมันยังกระทูดกันต่อแล้วเงินเฟ้อมันยังขึ้นอันนี้ก็จะมีผลซื้อของการเดินทางและแต่คนไทยอย่างเอ้าเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเพราะช่วงนี้ก็เรื่องของภาคการต้องจ่ายสิ่งที่จะเก็บกับชาวโอ้เชิญกลุ่มไหนยังไงแบกเป้แบกชอบเดินทางคนเดียวก็มาติดตามกันต่อในช่วง
2: Econbit Econbit บางชัยเวส
3: 90.5 F คลื่นความคิดสาระเข็มทิศสู่ความสุขสมทจำกัดมหาชน
4: พลังตีว่าทุกอย่างจะ

0: ให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าระบบสมองซิกซิกลายและนักสร้างแรงบันดาล
1: ที่ยั่งยืนคิดคมพังเวิลด์วันนี้ทุกช่อง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลผมมาเดรมิทุกสรรพสิ่งและสร้างได้แค่คุณเริ่มคิดมั่งคั่งซิงกิ้งเรดิโอเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดแอ่งเงินทองแต่หมายถึงมุมความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสว่าเกิดขึ้นทั่วโลกความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสารู้และมุมมองใหม่ๆจากหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth Grid และพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่รู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องท็อกอ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สมานและดร.นิติดาในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น
4: ม่ายสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านสมุมมองใหม่ให้คุณเยอะอีกทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุก 96.5 FM Thinking ความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเรา201-6543-02-543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ
6: Econ Beat ปากท้องต้องคิดบิดบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
7: กับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econ Beat กันต่อในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมให้น้ำหนักความสำคัญกับการท่องเที่ยวกันวันนี้เลยนะฮะและมาสู่เบรกที่2เพราะมันเป็นเบรกที่ตอนนี้นะฮะไอ้เขากำลังทำฮะก็ซาวเสียงความคิดเห็นอะไรต่างๆนี่นะครับแต่แนวโน้มมันจะได้ใช้สูงเยอะอยู่นะคือการเก็บนะฮะค่าเดินทางเข้าประเทศของต่างชาติที่450บาทนะครับอาศัยแล้วก็เรียกค่าเหยียบแผ่นดินต่างชาติก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีผลกับตรงไหนบางคนก็บอกว่าถ้าเล่นนักท่องเที่ยวคุณภาพอุ้ยเงินแค่นี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเน้นนักท่องเที่ยวระยะกลางแล้วโดยเฉพาะเป็นกลุ่มกลางกับกลุ่มลงล่างโดยเฉพาะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนี่นะฮะและเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เขามากันก็เป็นกลุ่มแบกเป้แบกแพ็คหรือแม้แต่ FIT คือพวกเพื่อออกแบบเดินทางเองอ่ะกลุ่มเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่แบกเป้แบกแพ็คแต่ออกเดินทางเองตัวคนเดียวด้วยนี่นะฮะมันมีผลหรือไม่อย่างไรไปพูดคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารนะครับซึ่งวันนี้คุณสง่าเรืองวัฒนคุณอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสง่าครับ
8: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
7: ครับคุณสง่าครับเอาเริ่มต้นก่อนว่าบรรยากาศของถนนย่านเข้าสารเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงนาทีนี้8เดือนแรกเนี่ย
8: ต้องบอกว่าเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยลดลงประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของโรงแรมเองลดจากปีที่แล้วในเดือนเดียวกันนะฮะก็ลดไปประมาณสัก 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการท่องเที่ยวช่วงนี้ต้องบอกว่าภาพรวมนี่เองติดลบอยู
7: ่โอ้ครับ
8: ครับ
7: มันเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนโลซีซั่น
8: low season ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของค่าเดินทางที่มันแพงขึ้นนะครับเพราะว่ามันปัญหาเรื่องค่าน้ำมันก็ยังเป็นตัวฉุดอยู่นะฮะทำให้ตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันกระทบกับนักท่องเที่ยวที่เป็นแบ็คแพคเกอร
7: ์ก็แสดงว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่ตอนนี้บางสายก็ปรับลดบ้างบางสายก็ทำทีทำท่าทำทางจะกลับมาขึ้นอีกแล้วเนี่ยเพราะน้ำมันขึ้นมาแพงใช่ไหมครับ
8: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะตอนนี้ direct flight นี่โอ้โห

0: สองเท่าจากราคาเดิมก่อนที่จะมีสงคราม
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: โอ้สองเท่าเลยเหรอ
0: ใช่ครับได้เป็นไดเรคไฟท์เลยซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบไปเวียอาหรับนะครับอะไรพวกนี้เขาจะไปเวียที่ยูไนเต็ดอันเนี้ยแล้วก็สายการบินพวกอาหรับเองเนี่ยแน่นอนต้นทุนน้ำมันเขาถูกนะครับเพราะเขามีน้ำมันเองเนี่ยสมัยก่อนคนที่จะเป็นแบ็คแพคเกอร์ก็จะไปเวียทางนู้นนะครับแล้วก็บินกลับมาที่เอเชียเข้ามาที่เอเชียนะนี่ก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวพวกนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าน้ำมันมันถูกก็ทำให้นักท่องเที่ยวตรงนี้โตขึ้นแต่วันนี้เนี่ยทุกคนไม่กล้าไปเวียเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันก็ยังเกิดความแรงนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะชะลอการเดินทางส่วนคนที่เดินทางไฟลท์ไดเรกเนี่ยก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวผมเชื่อว่ามันเลยหดตัว
1: แล้วเนี่ยอยู่ดีๆ 2-3 พันเนี่ยโอ้โหอเมริกากับอิหร่านก็เอาอีกรอบนึงแล้วนะฮะจนกระทั่งมันกลับมาแพงเกิน
0: ก็ผมคิดว่าน่าจะมีผลกระทบอยู
1: ่เหรออืมฮะเป็นนับตอนเนี้ยถ้าดูย่านเสน่ห์ของข้าวสารดึงดูดสายแบบแบ็คแพ็คเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่านอกเหนือจากปัจจัยที่คุยกันตรงเนี้ยมันจะมีปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่าครับที่กระทบจริงๆ
0: ผมเชื่อว่าเป็นเศรษฐกิจโลกนะฮะแล้วก็ค่าน้ำมันนี่แหละเป็นตัวหลักแล้วก็ธุรกิจของข้าวสารนี่หลักๆเราเป็นยุโรป 80% ฉะนั้นเนี่ยพอยุโรปค่าใช้จ่ายมันสูงมันก็เลยกระทบเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักครับ
1: ครับฮะโอ้ถ้าจะเทียบว่าปีนี้เนี่ย8เดือนแรกก็ลบไป 10% เฉพาะสิงหาคมลบ 20% เนี่ยนะฮะถือว่าเราเคยมียอดที่ซบเซามากกว่านี้ไหมครับ
0: เป็นปีแน่นอนโควิดเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเจอแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติเลยเนี่ยปีนี้เนี่ยค่อนข้างหนักต้องบอกว่าหนักกว่าปีปกติเลยทั่วๆไปนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปีแรกที่หลังจากโควิดเนี่ยแล้วเราเจอตัวเลขที่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วภาพจีนภาพโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยปีนี้ถ้าเราไม่ได้จีนกลับมานี่เราก็คงน่าจะเงียบเหงาตอนนี้มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็มีเบนเข็มมาทางนี้กับทางเวียดนาม
1: ใช่
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อันนี้ส่งจากจีนมาช่วยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดที่ข้าวสาร
1: อ๋อใช่คือจีนเนี่ยเขาไม่ได้ไปแนวข้าวสารถูกไหมฮะ
0: มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะฮะถ้าเปรียบเทียบกับยุโรป
1: เพราะยุโรปนี่เขาขาประจำอยู่แล้วกับข้าวสารถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแสดงว่าตัดโควิดทิ้งนะนี่น่าจะเป็นช่วงที่ซบเซาที่สุดในรอบประมาณ6ปีได้ไหมสำหรับข้าวสาร
0: ใช่ใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับ
1: โอ้โหในฐานะผู้ประกอบการกับสมาชิกแถวนั้นเนี่ยเขาบ่นกันยังไงบ้างครับหรือว่าเขาปรับตัวยังไงล่ะทีเนี้ย
0: ก็จริงๆแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะต้องบอกว่าอยู่ให้ได้แต่ว่าการดรอปของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมันก็โอเคสัก 20% แต่มันก็ยังสามารถที่จะนะครับไอตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเราดูจาก occupancy ของโรงแรมดังนั้นเราก็ยังได้อันนี้ส่งนักท่องเที่ยวที่พักที่อื่นก็ยังแวะมาเที่ยวกลางคืนนะครับมาดูบรรยากาศกลางคืนบนถนนข้าวสารก็ยังมีอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเรามีสองแบบก็คือพักที่นู่นเลยแถวพระนครกับพักที่อื่นแล้วมาตัวเลข occupancy โรงแรมในโซนเขตพระนครเนี่ยดรอปไปแต่เราก็ได้อันนี้ส่งตัวอื่นมาเสริมนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมก็ยังดรอป
1: ขอนั้นภาพรวมมาตกแม่ถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาหนุนบ้างถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับทีนี้แหละไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้นอกจากค่าน้ำมันตอนนี้เรากำลังจะมีค่าเหยียบแผ่นดิน450 บาทเนี่ยตรงนี้คุณสง่าคิดยังไงครับ
0: ในลองเทอมผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ไรที่จะหารายได้เข้าประเทศต้องบอกงี้นะครับณเวลานี้ผมยังไม่เห็นว่าเราควรที่จะปรับเรื่องพวกนี้มาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับผมเชื่อว่าน่าจะรอให้

0: ิ่งอื่นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยทำไมเราบางประเทศเขาบังคับเรื่องซื้อประกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศควรจะซื้อต้องซื้อประกัน
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซัพพอร์ตเขานะครับส่วนเรื่องจะไปเรียกว่าไปดูแลสิ่งแวดล้อมในส่วนพวกนี้ผมก็วันนี้ค่าเหยียบเกาะถูกไหมฮะวันนี้เรามีค่าคันนี้เม็ดเงินตรงนี้ก็มหาศาลนะครับเราก็ไม่เคยนี้เนี่ยเขานำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับเพราะเราเห็นว่าโอ้โหเรามีเกาะเยอะแยะไปหมดที่เก็บค่าเหยียบเกาะจากท่องเที่ยวนะฮะเราว่าถ้าเราจะไปเก็บอะไรเพิ่มเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนดูว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเราเก็บเราเอาไปทำอะไรแล้วเราไปใช้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าหรือมันไปไหนผมก็ยังมองว่าถ้าเราเก็บไปมัวแต่เก็บเงินก็ไม่รู้ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเก็บเนี่ยจุด
1: น
0: ะแต่ว่านำไปพัฒนาจริง
1: ๆ
0: นะครับผมเราไม่ใช่เราเก็บไปแล้วเราก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้าง
1: ครับแสดงว่าตอนนี้ทำโปร่งใสในการนำเอาเงินนี้ไปพัฒนาอะไรถูกไหมฮะ
0: ด้วยครับควรรัฐบาลถ้าจะเก็บก็ควรจะเห็นว่าจะเอาไปใช้อะไร
1: ถ้านาทีนี้หรือเป็นโครงการการท่องเที่ยวระดับมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการแก้ปรับปรุงอะไรยังไงบ้างครับ
0: ผมเชื่อวันนี้เรื่องของปัญหาของประเทศไทยเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวตอนนี้หนึ่งเรื่องของฮาร์ดเมนนะครับเรื่องของตลาดจีนก็เรื่องของคือดีกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับว่าพาตัวตลาดจีนอะไรพวกนี้เขาก็ยังกังวลกันอยู
1: ่
0: นะครับเรื่องการเซอร์วิสคือถ้าเราจะเก็บเนี่ยการบริการของเราควรที่จะดีกว่านี้ไห
1: ม
0: นะครับไม่ให้เกิดการคอมเพลนนะครับตั้งแต่เหยียบเข้ามาในประเทศเลยตั้งแต่สนามบินนักท่องเที่ยวควรที่จะใช้เวลาไม่เกินกี่นาทีไปถึงรับกระเป๋าแล้วก็เข้าเมืองนะไม่ใช่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอยู่ในสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซอร์วิสอะไรพวกนี้เรากลับมาทบทวนแล้วพัฒนาตรงนี้ให้มันติดอันดับโลกดีกว่าไหมนะครับเซอร์วิสพวกนี้แล้วก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะค่อยมาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเพราะว่าเซอร์วิสเราเพอร์เฟคแล้วมันก็จะไม่มีของตัวเอง
1: โอ้ฮะโอ้โหเนี่ยอันนี้ผมคิดได้เล่นนะคุณสง่านะคือถ้าปีหนึ่งนักท่องเที่ยวเรา33ล้านคนเนี่ยคนละ450บาทเนี่ย14ล้านบาทเองนะ14ล้านบาทเลยนะเนี่ย
0: มหาศาลนะแล้วก่อนโควิดตอนปี10ล้านคน
1: โอ้
0: ใช่ครับแล้วจริงๆก็เป็นเงินมหาศาลนะแต่ว่านั่นแหละฮะจุดประสงค์คือถ้าจะเก็บจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไปใช้ประโยชน์อะไรผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
1: อือครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตรงเนี้ยถึงแม้ความคิดเห็นเล็กแล้วแต่เนี่ยแต่มีแนวโน้มแล้วถ้ามันใช้สูงจริงๆเนี่ยคณะเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับโดยเฉพาะกลุ่ม
0: ถ้าจับความได้เนี่ยน่าจะไปใช้ปีหน้า
1: ปีหน้า
0: เนี่ยช่วงซีซั่นนี้แพทย์มีผลกระทบอะไรนะครับ
1: เพ
0: ราะปีหน้าเนี่ยต้นปีก็ไตรมาสหนึ่งก็แน่นอนเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วจะเป็นไฮซีซั่นจริงๆนะครับน่าจะเดินทางกลับมาก็หวังว่าตัวเลขมันน่าจะขึ้นนะครับส่วนน่าจะเริ่มเก็บในปีหน้าเนี่ยผมเห็นด้วยแต่เพียงแต่ว่าจุดประสงค์ในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆและมันถูกต้องแค่นั้นเองถ้าจะต้องเก็บ
1: ถ้าเอามาช่วยผู้ประกอบการย่านการค้าย่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว SME จริงจังกันเลยเนี่ยหรือแก้ไขจุดแข่งขันด้านการท่องเที่ยวนะ
0: ผมว่าในนี้ค่อนข้างเก่งมากๆต้องบอกอย่างนี้เราเจอปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวมันไม่ยังอยู่ได้นะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้ามีนักท่องเที่ยวนะครับหน้าที่ของผู้ประกอบการคือนำเงินออกจากกระเป๋านักท่องเที่ยวแต่หน้าที่เราทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยนะครับให้มากที่สุด

0: นะครับเราพูดถึงเราจะเป็นฮับเราก็ไม่รู้กี่ปีแล้วเราก็ยังไม่เป็นฮับสักทีนะครับเพราะฉะนั้นสนามบินเนี่ยสุวรรณภูมิเราเพิ่งขยายเทอร์มินอลใหม
1: ่
0: นะครับเราควรจะพัฒนาตรงนั้นเนี่ยขยายให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่านั้นดีไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาผมเชื่อว่าผู้ประกอบการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวได้ปัญหาคือทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้า
1: อ๋อครับทำไงให้เข้ามาฮะ
0: ใช่ครับความปลอดภัยเรื่องของเราไม่โกงราคาไม่พาไปนักท่องเที่ยวครับเราดูจากออนไลน์ทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวคอมเพลนเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วเรานำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวควรที่จะต้องทำ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารคุณสง่าเรืองวัฒนกุลด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสง่าครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นดูกันเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องราวของการจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินกันในปีหน้าและนี้สำหรับ4เดือนสุดท้ายของปีนี้ในสายของแบ็คแพ็คก็เป็นเรื่องที่น่าตามกันจริงๆนะครับสทช.ก็ยังฝากย้ำเตือนกันอยู่นะครับในมือถือของท่านผู้ชมนะขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็ต่อแล้วก็บวก698ต่อด้วยเลขอะไรก็ได้นี่นะครับย้ำนะฮะสทช.ย้ำว่ามิจฉาชีพเลยนี่นะคนที่มีธุระปะปังยากอยู่ก็รับได้แต่ว่าต้องตั้งสติดีๆนะครับถ้าจำเป็นต้องรับก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่นะฮะเรื่องราวว่ามีญาติทำธุรกิจต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่โอเคที่มีเลยนะไม่ควรรับเลยนะครับลูกหลานก็ไปเรียนต่างประเทศธุรกิจธุรกรรมก็ไปทำอันนี้ไม่ควรรับเลยนะครับแล้วย้ำอีกครั้งนะครับว่าหน่วยงานภาคของราชการนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจกรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะไม่มีใช้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698นี่โทรไปเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีแบบว่าโทรไปปั๊บไปบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต้องไปรับต้องโอนเงินวางไปเลยนะครับไม่ต้องไปรับเลยนะครับด้วยความบังดีจากทางกสทช.กันนะครับอีคอนบิสนะครับกลับมาติดตามกันได้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากทอช่วงอีคอนบิสบายบัญชาชุ่มชัยเวศ
3: 5 FM Thinking Radio เข้มทุกสาระคนทุกคนบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลาดล้มเหลวกับการทดลองขอแค่คุณคิดอย่างที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความวิดีโอ Thinking Wealth วัน
6: ฮะเสียง
7: พึบพึบของดีดั้งดูจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบ
6: มากินเพลินไม่อ้วนด้วย
7: หมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2เพียง888-2114-3990สะดวก
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่ที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้าท่านมาฟังที่นี่รายการฟังเอา M-Cord HD กดเลข30ชุติมาพึ่งความนี่แบบวันต่อวันสตูดิโอติดตามได้ทุกวันท่า FM คลิก
9: กดติดตามกด Subscribe บนยูทูบทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: นิบบังคมยุคคลบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาสนิทสวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบันเกษาสุขภูนเกษมมิ่งมาตาเสวยสวรรค์เทิน
1: วิดีโอ 96 ชุดความคิดต่อจานรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอสมท.กับรายการอีคอนบิสโดยผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับชุ่มฉ่ำกันทั่วฟ้าทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกันเลยนะครับตอนนี้รถลาติดกันไหมตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนน้ำแรงตรงไหนไม่ตกเนี่ยนะฮะเอ้ารายงานกันเข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ถ้าหากว่าใครติดอยู่บนท้องถนนทุ่งเศษยังไม่ถึงบ้านแล้วก็ฟังกันเลยอีคอนบิสนะครับรวมถึงทุกท่านที่ฟังทาง Facebook 96.5 MHz ขึ้นความคิดแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันของทาง M-Cord ด้วยนะครับวันนี้ครับสัญญาณการลงทุนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไปคู่กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นไทยแล้วก็ทางด้านของตลาดทองคำนะครับวันนี้ทองคำถือว่าแหมนะฮะนักลงทุนนี่นะครับต้องใช้ภาษาบ้านๆเลยนะเหงือกแห้งยิ้มไม่ออกมา3วันติดเนี่ยนะครับวันนี้พอยิ้มออกแล้วนะฮะที่สุดแล้วปรากฏว่านะครับราคาทองคำวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นตั้ง 1,100 บาทนะครับโดยทองคำแท่งนั้นรับซื้อ 60,000 ขายออก 69,150 บาทเป็นวันบ้าวันนี้ทองแท่งได้เกิน 69,000 ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนรูปพรรณนะครับติดที่ 69,900 บาท70,000 มีทอน50บาทเท่านั้นเองครับส่วนทางด้านของหุ้นไทยเนี่ยในแดนบวกนะครับแต่ว่าไม่คึกคักเท่าไหร่ครับเซ็ตอินเด็กซ์บวกแค่ 1.85 จุดติดที่ 1,576.92 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 64,000 กว่าล้านนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ดัชนีหุ้นไทยนั้นยังไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาปิดเหนือ 1,600 จุดเป็นผลสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับความน่าสนใจในประเด็นที่จะพูดคุยนะฮะกับกูรูประจำรายการของเราทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับซึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรเนี่ยนะฮะโอ้วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาใช้นโยบายขับเคลื่อนอะไรแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไงจำได้ไหมเมื่อตอนวันจันทร์เนี่ยผมคุยเรื่อง Japanification จำได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้อาจารย์นิพนธ์จะมาดูเรื่องนี้แล้วที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้ไปสำรวจกันเลยว่าบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยตกลงเขาคิดยังไงเขาจะไปยังไงนะฮะเพราะว่าอะไรใช่ไหมฮะคือฮามันจะชวนโตโยต้าบอกคุณมาเลยเท่าไหร่ไม่อั้นดีกว่าประเทศไทยนะฮะต่อมาเป็นยังไงรู้ไหมฮะโตโยต้าประกาศตัดสินใจทุ่มหมื่นกว่าล้านลงทุนเวียดนามโอ้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้อาจารย์นิพนธ์พงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์
4: สวัสดีครับคุณบัญชาแล้วก็สวัสดีฟังพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้พบกับผู้แทนจากหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพก็ได้คุยกันหลายเรื่องเอาเรื่องอินโดนีเซียก่อนเลยสั้นๆครับก็ตรงๆที่น่าห่วงว่าเขาจะย้ายฐานไปฐานส่งออกเนี่ยไปอินโดนีเซียจริงเปล่าเขาบอกว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็วิ่งเต้นแต่ที่น่ากลัวนะไม่ใช่อินโดนีเซียกับเวียดนามที่คุณพูดอ่ะ

0: อินเดีย
1: อ๋ออินเดียเหร
0: พ
1: อคร
0: อ
1: ับ
0: อินเดียก็รับพี่
1: โอ้โอ้
0: เออ
1: โอ้โห
0: ทีนี้เขาต่อไปเราสบายใจมากผมต้องคอยดูนะเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดอินเดียตลาดอินโดนีเซียเวียดนามมันเป็นการขยายการผลิตเพื่อขายในประเทศครับขายในอินโดนีเซียในอินเดียเพราะตลาดใหญ่ตลาดใหญ่มาก
1: ใช่
0: ยังไม่ใช่เป็นการย้ายฐานส่งออกเพราะฐานส่งออกยังเป็นประเทศไทยอยู
1: ่
0: นะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าในระยะกลางเนี่ยไอ้พวกซัพพลายเออร์พวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆอาจจะต้องย้ายไปอินเดียเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะ
1: เลยฮะ
0: โอ้โหคุณบัญชาท่านผู้ฟังเนี่ยคนอินเดียล้นหลามถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ประชากรเขาเยอะมากประเทศไทยขาดแรงงานต้นทุนละแพงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นโยบายเรื่องการปรับตัวของไอ้โรงงานชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องเริ่มทำจริงจริงจังๆแล้ว
1: เหรออาจารย์
0: โอ้โหมันคือมันรอไม่ได้แล้วล่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือแต่ก่อนก็เคยส่งออกไปจากประเทศไทยไปได้ต่างๆแต่เวลาเนี้ยฐานมันคือเราเวลาเนี้ยมันถูกกว่าฐานผลิตในประเทศไทยมันถูกกว่าญี่ปุ่นแน่นอนแต่มันไม่ได้ถูกกว่าอินโดนีเซียถูกกับอินเดียอินเดียนี่น่ากลัวกว่าอินโดนีเซียเยอะ
1: อ๋อ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลานี้ก็ต้องหันมาดูแล้วว่า อย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่มาคุยครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาคุยเรื่องนโยบายของซานาเอะทาคาอิชิใช่ไหมฮะเรียกว่าซานาเอะโนมิกส์นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเราต้องดูว่าครับญี่ปุ่นเขาก็รู้ตัวแล้วเขาต้องปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลังครั้งใหญ
1: ่
0: อันนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยคือที่มันเป็นอยู่เวลานี้ทุกคนก็รู้เศรษฐกิจเขาโตต่ำเตี้ยมากแล้วก็เงินเฟ้อก็เป็นศูนย์ในดอกเบี้ยก็ตามมาแล้วแต่เงินเฟ้อตอนหลังนี่มันเริ่มแพงคนเริ่มเดือดร้อน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้องลงต้องเรียกว่าคือปัญหาใหญ่คือมันไม่มีการลงทุนนะลงทุนน้อยมาก เขาต้องมีนโยบายสำคัญแก้ปัญหามันสองปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องการลงทุนที่ต่ำเตี้ยมากประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแข่งขันกันนะไม่นับเรื่อง geopolitics geoeconomic คือทั่วโลกมีนโยบายอุตสาหกรรมแข่งกันนะแย่งโรงงานแย่งอะไรต่างๆกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องทำนโยบายกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนใหม
1: ่
0: นะเพื่อแก้เขามีวิกฤตเขาต้องแก้วิกฤตอันนี้ได้เขาตั้งใจว่าเขาจะมีนโยบายที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนในการลงทุน62สินค้า
1: โ
0: อ้นะแล้วก็62สินค้าแล้วก็60เทคโนโลยีด้วยไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวประเภทเทคโนโลยีสินค้าและเทคโนโลยี62ชนิด17สาขาเดี๋ยวจะว่าไปคอนเซ็ปต์ของนโยแนวคิดของเขาคือเป็นการลงทุนใช้เงินงบประมาณของรัฐฟังให้ดีนะเขาใช้เงินงบประมาณของรัฐแบบเขาเรียกอะไรฮะรับผิดชอบนะฮะและใช้ในเชิงลุกขณะที่ใช้เชิงลุกก็ต้องใช้แบบรับผิดชอบต่อสังคมก็คือพูดง่ายไม่คอร์รัปชันญี่ปุ่นเนี่ยไม่คอร์รัปชันอยู่แล้วล่ะเรารู้อยู่แล้วประเทศนี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็มีกระทรวงคือไอ้กระทรวงรับด้านนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการคลังเป็นคนขับเคลื่
1: อ
0: นคือของเราเนี่ยโหเวลาขับเคลื่อนหลายกรมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันไม่รู้ใครขับเคลื่อนกันแน่เขามีกระทรวงเนี่ยกระทรวงเดียวรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยคือมิโนรุคิวชิ

0: นะฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยมันระบบเวลาก็ทำอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะนั้นรัฐจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ลงก่อนลงเงินก่อนให้เอกชนกล้าที่จะควักกระเป๋าลงทุนตามเชื่อไหมฮะเขารัฐจะควักเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะใน10 กับ 2040เนี่ยฟังแล้วขนหัวลุกเลย1,100 ล้านล้านเยน1,100 ล้านล้านเยนในปีมีควักกระเป๋าเงินจากรัฐโอ้โห
1: เยอะมาก
0: เยอะนะไม่งั้นมันกระตุ้นไม่ได
1: ้
0: นะฮะในปฏิรูปเนี่ยนะฮะคือเวลาว่าในขณะนี้สภาพของญี่ปุ่นมันไม่ดีเลยอัตราการเติบโตมันเป็นศูนย์อ่ะอื่นๆโดยเฉพาะพัฒนาต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าแม้กระทั่งในอนาคตไม่ลงทุนนี่คือปัญหาในประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมกันแบบโอ้โหเต็มเลยจีนนี่เห็นชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วมีแผนการลงทุนมีแผนการใช้งบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาเนี้ยมันกลับมาสู่โลกที่เขาเรียกอะไรนะเป็นการลงทุนร่วมมือลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน
1: อ
0: ันนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก
1: ครับ
0: ประเทศใหญ่ๆเนี่ยในตะวันตกอะไรเงี้ยเราเห็นชัดเจนนะเขาต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่รัฐเป็นคนฝ่ายลงทุนเพียงอย่างเดียว
1: อ
0: ันนี้เป็นเมกะเทรนด์เขาเรียกว่าแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดเคยรู้จักแนวคิดคอปเปอร์นิกันไหมคอปเปอร์นิกัส
1: คอปเปอร์นิกัส
0: จำได้นะคอปเปอร์นิกัสพูดว่ายังไงอะแนววิธีคิดของคอปเปอร์นิกัสก็คือโลกเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลก
1: ใช
0: ่แต่โลกและดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์มันเป็นวิธีคิดเลยที่เปลี่ยนกระบวนการทัศน์ในการคิดนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าCopernican Shiftกระบวนการคิดแบบใหม่นะฮะในเรื่องการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและการคลัง
1: ต่อ
0: โอ้เขากล้าใช้คำนี้เลยนะ
1: อ
0: ันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาคิดมารอบครอบเขาทำอะไรเขาเห็นเป็นระบบนะนโยบายของเขาเนี่ยเขาจะทำลายไอ้กับดักการลงทุนต่ำต้องทำลายให้ได้นะฮะแล้วก็เข้าไปแข่งเข้าไปในกระแสการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆหรือเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมต้องแข่งไม่ใช่นั่งเฉยๆละตอนนี้ต้องแข่งให้ชนะนะฮะหลักการก็คือรัฐบาลจะกล้าลงทุนนะฮะแล้วลงทุนแบบคือresilient นะฮะคือหมายความว่ามันล้มแล้วมันลุกได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็สร้างอัตราการเจริญเติบโตให้ได้ในระยะยาวนะฮะที่สำคัญเขาจะปฏิรูประบบงบประมาณเดิมเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขางบประมาณของเขาเนี่ยเขาใช้ไอ้งบประมาณเสริมคือผมไม่รู้ว่าจะแปลว่ายังไงคือมัน supplementary budget เดิมเนี่ยเวลาเขาใช้นโยบายการลงทุนเขาใช้ไอ้ supplementary budget เขาไม่ได้ไปแตะงบไอ้งบประมาณประจำตอนนี้จะใช้งบประมาณปัดงบประมาณหลักไม่ใช่งบประมาณเสริมนะฮะของเรามันก็อาจจะเป็นงบฉุกเฉินที่งบกลางที่รัฐบาลใช้อะไรอย่างเงี้ยไอ้งบซัพพลีเมนตารี่อะไรจำนองแต่ตอนนี้เขาจะใช้ตัวงบประมาณหลักนะฮะของเขาในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได
1: ้อ
0: ันนี้คือเราต้องดูเลยว่าเขาจะทำอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี
1: ้ถู
0: กไหมฮะเพราะว่าเวลาเนี้ยคุณก็รู้ว่าคุณวีระธินภัทรก็เข้าไปเป็นกรรมธิการแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่างบประจำในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยแม้ทั้งงบประจำก็จะไม่เพียงก็จะไม่พอเพราะว่าเงินภาษีมันต่ำมากโอ้โหเราหนักเหมือนกันเราหนักมากล่ะไม่ใช่หนักเหมือนกัน

0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเขาก็มีในปีแรกปีแรกเนี่ยเขาจะสนับสนุนไอ้กลยุทธ์คือต้องเริ่มละมีกลยุทธ์แบบกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการกลยุทธ์การสร้างการเจริญเติบโตในภูมิภาคไม่ใช่จากส่วนกลางอย่างเดียวจากภูมิภาคมีกลยุทธ์ว่าไอ้ฐานที่เป็นฐานสาขาหรือเป็นฐานการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นสาขาหลักเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะไปสร้างความเข้มแข็งของสาขาพวกฐานพวกนี้นะหาให้เจอแล้วก็สร้างความเข้มแข็งเรื่องทรัพยากรมนุษย
1: ์
0: นะแล้วก็ไม่ใช่ทำใช่สร้างความเข้มแข็งให้ทรัพยากรมนุษย์เฉยๆทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นทำงานอย่างมีความสุขชีวิตต้องมีความสุขนี่เขามองรอบด้านอันนี้คือระยะปีแรกต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะพอปีต่อไประยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยนะฮะเขาวางแผนเลยว่าภายในปี2040เมื่อกี้เราบอกแล้วเขาจะลงทุนอย่างมโหฬารใช่ไหมฮะนะฮะเขาต้องการให้ GDP ของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นขอประทานโทษเมื่อกี้นี้พูดผิดเรื่องเงินนะว่าไม่ใช่เงินลงทุน GDP ฮะเป็น 1,100 ล้านล้านเยนในปี2040นะฮะก็ต้องใช้เงินลงทุนมโหฬารแล้วก็คงอัตราหนี้ต่อ GDP ไม่เพิ่มอยากให้ลดลงอันนี้ประเทศไทยอันตรายแล้วเราเจอ 70% ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้อันตรายอันต่อไปคืออัตราการเติบโตเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยนะฮะจะต้องเกิน 1% ต่อปีแล้วก็ในรูปของการเติบโตเป็นตัวเงินเนี่ยนะฮะ 3% ให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้วันนี้ไปประชุมงานสำคัญนะฮะที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะฮะวันนี้มันมีงานใหญ่ที่เรียกว่า Bangkok Business Summit มันเป็นงาน Kick Off งาน IMF World Bank Group Meetingannual meeting ในประเทศไทยในเดือนตุลาอันนี้พวกสมาคมธนาคารสมาคมหอการค้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเขาร่วมมือกันจัดงานใหญ่เลยวันนี้ครับก็วันนี้ก็ธนาคารโลกก็มาเสนอเลยว่าจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยโต 5% ให้ได้โ
1: อ
0: ้โห
1: เป็นไงฮะ
0: แล้วค่อยยังเขาเสนอเอาไว้อาจจะเดี๋ยวดูครับผมขออ่านรายงานเขาก่อนนะฮะแล้วอาทิตย์หน้าอาจจะมาคุยเรื่องนี
1: ้
0: นะฮะผมคิดว่าสำคัญเพราะนั่นมันคล้ายๆกับญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะกล้าทำแบบรัฐบาลญี่ปุ่นไหมเนี่ยเรื่องสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเขามีเป้าหมายชัดเจนละนะฮะแล้วก็เขาจะไม่ใช้งบประมาณเสริมเขาจะใช้งบประมาณจริงๆแล้วเขาวางแผนวางกรอบในการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะอันนี้คือกรอบของเขาทีนี้ไอ้ strategy ในการเจริญเติบโต17สาขาของเขาเนี่ยนะฮะ17สาขาเนี่ยเช่นอะไรฮะ17สาขาเช่น AI กับ Semiconductor Digital Technology Cyber Security Cyber Security นี่เป็นเรื่องทั่วโลกเห็นไหมฮะ Information กับ Telecom Quantum Technology เห็นไห
1: ม
0: แต่ถ้าอุตสาหกรรมตอนนี้เขาเริ่มไปแล้วนะฮะ Defense กลาโหมป้องกันประเทศเขาลงทุนเรื่องนี้โอ้โหญี่ปุ่นขายไอ้พวกนี้เยอะนะชิ้นส่วนแล้วทั้งรัสเซียทั้งอะไรต่างๆอ่ะซื้อไปฮะเอาไปใช้ทำสงครามเอาไปประกอบเขาไม่ได้ประกอบเป็นอาวุธนะแต่มันเป็นชิ้นส่วนที่ไปทำอาวุธได
1: ้โอ้ครับ
0: โอ้ญี่ปุ่นทำเรื่องเครื่องบินเรื่องแม้กระทั่งเรื่องฟู้ดเทคโนโลยีญี่ปุ่นทำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องพลังงานเนี่ยอยู่ในส่วนของ17สาขาและจาก17สาขาเนี่ยมันแยกเป็นสินค้าทั้งหมดเนี่ย67ชนิดมั้ง67ชนิดนะฮะอ๋อการลงทุนนะฮะใน62

0: ครบ12ชนิดสินค้าและเทคโนโลยี62ไม่ใช่67แต่รวม17สาขาเขาต้องการการลงทุนฮะอันนี้ตัวเลขถูกละลงทุนในปี2000ภายในปี2040เนี่ยนะฮะจะต้องเกิน370ล้านล้านเยนเกือบ400ล้านล้านเยนนะฮะนอกจากลงทุนใน17สาขา62สินค้าแล้วเนี่ยมันมีการมีความท้าทายข้ามสาขาด้วยความท้าทายข้ามสาขาอย่างเช่นเรื่องสตาร์ทอัพต้องทำเรื่องตลาดแรงงานเรื่องไซเบอร์เซคูริตี้มันทุกสาขาจะมาฮะเรื่องเทคโนโลยีนะฮะจะทำยังไงจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาทุกสาขาแล้วเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันในนี้เป็นประเด็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็นข้ามสาขาทุกสาขาทั้ง17สาขานะฮะแล้วก็จะต้องทำอย่างไรให้มีการขยายการลงทุนให้ได้แน่นอนอันเนี้ยเป็นกลยุทธ์สำคัญไอ้วงจรอุบาทของการที่เศรษฐกิจมันไม่เติบโตเนี่ยสร้างเป็นองค์เป็นวงจรเขาเรียกอะไรฮะวงจรวิเศษนะฮะวงจรที่มันจะเริ่มเติบโตได้เนี่ยเขาต้องทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้อันนี้คือเขาวางแผนไอ้เรื่องกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของเขานะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยคือประเทศในโลกที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมนะฮะแบบเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในน้อยประเทศที่ประสบความสำเร็จและญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆที่ประสบความสำเร็จในโลกแล้วก็ทำให้ตอนหลังเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันทำตามแล้วเวลาญี่ปุ่นเวลานี้จีนก็ทำนะแล้วผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะทำเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จนะทีนี้ไอ้เรื่องความสำเร็จเรื่องพวกนี้เป็นผมกลับมาเรื่องไทยเขาน่าสนใจเรื่องนี้สั้นๆนะเขาทำสำรวจหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพเนี่ยเขาทำสำรวจเชื่อไหมฮะเขาทำสำรวจบริษัทตอนนี้บริษัทนาเฮประเทศไทย504บริษัท504บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทในสาขาอุตสาหกรรม260บริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเรื่องไม่ใช่อุตสาหกรรมเป็นเรื่องการค้าเป็นเรื่องการธนาคารเป็นค้าปลีกเป็นก่อสร้างไอ้บริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นนี่เก่งมากนะเก่งอยู่ไหนรู้ไหมฮะเนียบมากไม่เคยเวลาก่อสร้างไม่มีอุบัติเหตุ
1: โอ้จริง
0: แล้วตรงเวลา
1: ไป
0: สุดยอดแพงก็จริงแต่ไม่มีอุบัติเหตุแล้วตรงเวลาคุณภาพดี
1: ใช่
0: เนี่ยบริษัทพวกนี้มีรวมเบ็ดเสร็จ244แห่งเขาทำมา56ปีแล้วครับคุณบัญชา
1: โอ้โห
0: ปีละ2ครั้งครับ
1: เออ
0: ครับสำรวจนะปีละ2ครั้งไตรมาสแรกครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังแล้วก็เปิดเผยผมอยากให้ประเทศไทยทำอย่างนี้คืออะไรฮะเรามีบ้างมีไอ้เรื่องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแต่มันหย่อมหน่อมแน่มากผมคิดว่าหอการค้าไทย
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นตัวหลักเพราะหอการค้าไทยเป็นคนทำเรื่องความเชื่อมั่นเฉพาะอุตสาหกรรมกับสมาคมธนาคารสามแห่งนี้ต้องรวมกันแล้วสำรวจหมดเลยนะฮะบริษัทในประเทศไทยเล็กและใหญ
1: ่
0: ทำให้ได้แบบญี่ปุ่นเขาทำสำรวจเรื่องนี้เขาทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะ9ด้านโอ้โหสนุกมากอยากเช็คความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ถามเลยแล้วตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นมันแย่ลงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยเทียบกับครึ่งปีหลังเมื่อปีที่แล้วก็ทำมีแต่ชนีความเชื่อมั่นก็รู้แล้วบริษัทไหนมีความเชื่อมั่นดีขึ้นกี่บริษัทที่เชื่อมั่นดีขึ้นกี่บริษัทที่เชื่อมั่นแย่ลงอะไรเงี้ยการลงทุนของบริษัทตอบคำถามเลยการส่งออกสถานการณ์เป็นยังไง
1: ช่วย
0: อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะส
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์หรือค่าเงินบาทต่อเงินเยนก็ถามบริษัทพวกนี้ความท้าทายที่บริษัทประสบมีอะไรบ้างข้อร้องเรียนก็ว่าอยากจะร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย

0: ตรงไปตรงมาเลยเปิดเผยเลย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปวิ่งเต้นอย่างหลังนะฮะความไม่แน่นอนจาก geopolitics แล้วก็ปัญหาในอิหร่านแล้วก็วิธีการที่เขาบริษัทต่างๆรับมือกับไอ้ความไม่แน่นอนเช่นภาษีทรัมป์เขาถามหมดเลยแล้วมุมมองที่ว่าเขาเรียกร้องว่ามาตรการที่บริษัทไทยบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างซึ่งดีมากเรื่องทุนมนุษย์เรื่องปัญหาใหญ่ก็ปัญหาหาแรงงานไม่ค่อยได้ในประเทศไทยวิธีจะบริษัทจะแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานทำยังไงแล้วก็เรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเห็นไหมว่าเขาทำอะไรกว้างขวางค่อนข้างมากผมคิดว่าอันเนี้ยสภาอุดหอการค้าสมาคมธนาคารต้องร่วมมือกันเหมือนวันนี้จัดงานใหญ่เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยต้องสร้างกันจริงๆจังและทำสำรวจเราจะได้ข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นกลางเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ว่ามาจากการวิ่งเต้นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของบริษัททั้งหมดที่เราสามารถทำได้ให้มากที่สุดแล้วมันจะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจจริงๆเราก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำนโยบายเศรษฐกิจ
1: อ๋อครับโอ้แสดงว่าถ้าทำได้เนี่ยเอ๊ะอาจารย์คือที่อาจารย์บอกว่าเขาบอกว่าเราจะโตได้ตั้ง 5% เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดวิธีทำตรงนี้ด้วยไหมครับ
0: แนวคิดอะไรนะฮะ
1: คือที่อาจารย์บอกว่าวันนี้ไปนั่งฟังแล้ว
0: ใช่ใช่ที่ธนาคารโลกเขาวางเขาเสนอว่าเราน่าจะโต 5% ไม่งั้นเราจะไม่เป็นคือเราต้องการให้เป็นประเทศรายได้สูงอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเราปล่อยไปแบบนี้โอ้โหมันอีกกี่สิบปีกว่าจะได้ก็ต้องมีมาตรการที่จะให้มันได้ให้มันโต 5% ซึ่ง 5% เนี่ยมันคือในช่วง2ปีหลังจากวิกฤตเนี่ยในช่วงหลังจากวิกฤตสักประมาณ10ปีแรกเนี่ยนะตอนนั้นเราโตประมาณ 5% ได
1: ้
0: โอ้ต้องแต่ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดว่ากลยุทธ์ในการที่จะโต 5% ต้องทำอะไรบ้างเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้น่าสนใจถ้ามันผมคิดว่าเมืองไทยต้องกล้าคิดเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ฮะถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยคือโอ้โหเงินก่อเฟ้ออะไรต่างๆเงินเดือนก่อเพิ่มน้อยอะไรต่างๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาโจรผู้ร้ายเกิดปัญหาอะไรต่างๆคอร์รัปชันอะไรระบาดเต็มไปหมดเลย
1: อ
0: ันนี้มันต้องแก้ปัญหาเพื่อให้การเจริญเติบโตมันทั่วถึงแล้วเรื่องใหญ่คือการขยายความเจริญเติบโตไปในต่างจังหวัดแล้วผมเชื่อว่าอันนั้นเนี่ยคือฐานสำคัญไม่ได้โตแต่ในกรุงเทพไม่ได้ละหรือ EC ไม่ใช่ละวันนี้เขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องเขามีรายงานออกมาธนาคารโลกเพิ่งเปิดเผยนะฮะวันนี้นะผมเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วก็จะไปขออ่านดูนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่วันนี้อาจารย์ก็ได้มาร่วมแชร์แล้วฟังกับเรากันนะครับครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเสริมอีกไหมครับ
0: ก็ไม่มีครับผมคิดว่าอันนี้ต้องช่วยกันขับดันเรื่องนี้เวลานี้มันจะทำอะไรเนี่ยบางทีมันบางเรื่องเนี่ยฮะเรื่องการลงทุนบางเรื่องมันอาจจะมีผลกระทบอย่างเช่น data center เนี่ยนะฮะทางสิ่งแวดล้อมทางอะไรต่างๆก็ช่วยกันไม่ใช่ยิงทิ้งแต่ว่าช่วยกันดูว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีประโยชน์จริงเนี่ยนะฮะแต่มันมีผลกระทบทางลบหาทางแก้กันอย่าใช้วิธีพอไม่เห็นด้วยก็ยิงทิ้งต้องดูให้ทั่วถึงว่านโยบายต่างๆเนี่ยมันเป็นผลโดยรวมแล้วมันเป็นผลดีต่อประเทศส่วนรว
1: ม
0: ไม่สร้างการกระจุกตัวไม่สร้างการผูกขาดอะไรต่างๆคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะฮะแต่มีผลกระทบทางลบก็หาทางแก้ปัญหาผลกระทบทางลบนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โอพงศกรนักวิชาการเขตคุณจากTDRIด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะอีกตัวเลข GDP 5% เนี่ยนะครับใครได้ยินก็หูผึ่งนะฮะสำหรับประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเราได้ยินแต่2บ้างไม่ถึง2บ้าง1ตอนนี้ก็เจอมาละนะในไตรมาสล่าสุดนี่แหละครับแล้วตอนนี้ที่เจอกันแบบทุกไตรมาสเลยเวลาสภาวัฒน์ประกาศก็คือรังบวยนะให้ดีที่สุดก็รองรังบวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับแม้ว่าจะจัดแบบ5อันดับ

0: 6อันดับประเทศชั้นนำอาเซียนหรือจัดให้ครบๆไปเลยนะฮะ11ประเทศชาติอาเซียนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันครับว่าเนี่ยวันนี้เวทีเขาบอกเขาใหญ่ใช่ไหมฮะว่าจะทำได้ไง 5% กันเนี่ยนะครับจริงมันมีแนวคิดหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะอย่างที่หลายคนก็ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจก็จะรู้ดีนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจที่มันอยู่นอกระบบเนี่ยนะฮะเรียกว่า shadow economy เศรษฐกิจเงาเนี่ยนะฮะแบบไม่เข้าระบบแบบไม่เสียภาษีเนี่ยเมืองไทยทั้ง 40% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพลิกอันนี้ขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจแบบบนกลางวันเนี่ยนะฮะก็คือไม่ต้องชาร์ดอีกต่อไปเนี่ยเข้าระบบหมดนี่ครับโอ้โห 40% ของ GDP เนี่ยแค่นี้ก็เกิน 5% แล้วนะครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่หลายคนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูกันต่อไปในอนาคตว่าจะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้หรือไม่แม้แต่เรื่อง Data Center นะ Data Center ตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วโลกที่ก็ไปถึงแบบระดับรวยแล้วเนี่ยเริ่มคิดใหม่แล้วนะชะลอแตะเบรกนะแล้วเริ่มแบบแม้แต่ล่าสุดตอนนี้นะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศเลยนะฮะห้ามโรงเรียนสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลยันม.2ใช้ AI นะฮะเพราะมนุษย์มันต้องมีปฏิสัมพันธ์มนุษย์มันต้องหายใจด้วยลมหายใจแท้จริงไม่ใช่หายใจด้วยนิ้วกดคีย์บอร์ดแล้วก็ถาม AI นี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ศูนย์ Data Center มันเติบโตเร็วหรือมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากความต้องการใช้ AI มันคือถ้าต้องการใช้ AI สูงศูนย์ Data Center มันก็ต้องสร้างถูกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยเริ่มหลายประเทศในพัฒนาแล้วแบบรายได้รวยแล้วแล้วก็เรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวสูงสุดของความเจริญมานานแล้วเนี่ยนะฮะเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับแล้วเริ่มแตะเบรกเริ่มที่แบบว่าอะไรที่จะสร้าง data center ต้องชะลอต้องทบทวนต้องอุปสรรคแต่ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกดูว่าเราเนี่ยนะฮะกำลังตีกองร้องปราบเรื่องของ data center มันอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวตอนเล่าข่าวช่วงหน้าจะมีเรื่องรายละเอียดพวกนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันนะครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbizปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่ Econbiz ทางด้าน 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับโอ้โหฟ้าฝนเทกันแบบไม่หยุดเลยนะฮะสงสัยค่ำคืนนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอาจจะถึงเช้ากันก็ได้นะครับดังนั้นขับรถขับราช่วงนี้เราระวังกันนิดนึงนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับดัชนีล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์ก3ดัชนีสำคัญตอนนี้ค่อนข้างสลับกันนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะไปในทิศทางที่บวกพอสมควรครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะครับถ้าหากว่าเปิดตอนนี้แล้วเราก็จะบวกถึง163จุดประมาณ 0.3% นะครับดัชนีจะวิ่งไปอยู่ที่ 63,284 จุดครับส่วนดัชนีหุ้น S&P 500นะฮะเปิดตอนนี้ก็จะขึ้นบางๆฮะ 5.75 จุดไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ 7,682.25 จุดแต่ว่าที่สลับเนี่ยก็คือดัชนีหุ้นล่วงหน้า Nasdaq นะครับเปิดตอนนี้ก็จะหล่นไปประมาณ 40.75 จุดครับหรือประมาณ 0.1% 29,144 จุดนะครับนี่ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะฮะว่าจะหลุด 29,000 จุดนะครับมาดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบนะฮะตอนนี้ซื้อขายกันที่ลอนดอนนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเนี่ยที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนี่นะครับขึ้นนะ70เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับหรือประมาณ 0.7% ตอนนี้วิ่งเหนือ96ละมาอยู่ที่96.35เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยอีกประมาณรวมๆ55นาทีน่าจะประมาณอีกเกือบชั่วโมงนึงเนี่ยนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเหรียญ8เซนต์หรือประมาณ 1.19% ครับโอ้โหเกิน92นะฮะมาอยู่ที่92เหรียญ7เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำตีปี๊ดดีอกดีใจมากเลยนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้ขึ้นมาถึง79เหรียญ79ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับหรือประมาณ 1.78% ครับขึ้นมาถึง 4,493 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับโอ้โหถ้าแรงส่งดีๆนะ คืนนี้เนี่ยนะมีลุ้นนะครับว่าจะกลับมาเหนือ4,500ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่แม้มันจะที่ตกไป3วันติดต่อกันนะครับไปดูด้านคริปโตเคอเรนซีครับบิตคอยน์ก็กระดิ่งขึ้นมาใช้ได้นะครับตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 78,337 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับขึ้นมาถึง 1,129 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์หรือ 1.46% โอ้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับบรรยากาศการลงทุนในขณะนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกันอยู่เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูกันนะฮะโอ้คือเชื่อไหมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่ากองทัพสหรัฐก็มีทหารอเมริกันนะฮะนาวิกโยธินนะฮะกลาสีหรือเรือนะฮะพูดง่ายๆคือลูกเรือเนี่ยนะฮะทั้ง3กลุ่มรวมกันประมาณ 5,000 คนเนี่ยนะครับก็ยกพลขึ้นเที่ยวไม่ได้มายกพลขึ้นรบหรือขึ้นฝั่งอะไรเอาก็ขึ้นฝั่งนะครับแต่ว่าเป็นยกพลขึ้นเที่ยวเนี่ยนะฮะก็มาที่พัทยาเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยอยู่กันทั้ง5วันเลยนะฮะ2 3 4 5 6ก็จะอยู่กันจนถึงวันที่6เนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแต่ว่าขึ้นวันที่2วันนี้วันที่3ถูกไหมครับสื่อก็ทำข่าวเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองอย่างมากนะฮะเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะฮะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบของอเมริกาซึ่งใช้การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะพอขึ้นเสร็จปั๊บนักข่าวก็เริ่มถามนะครับไปถามชาวบ้านชาวช่องร้านค้าอะไรต่างๆนี่นะครับตอนแรกก็บอกว่ามันไม่ขึ้นกันนะมันเราก็มานั่งดูนะครับว่ามันจะไปขึ้นได้ไงก็ท่านผู้ชมท่านฟังคิดดูสิครับคนที่อยู่บนเรือ286วันไม่ได้ขึ้นฝั่งที่ไหนไม่ได้เหยียบแผ่นดินไหนเลย286วันเนี่ยนะฮะแล้วมาขึ้นวันแรกเนี่ยนะก็คือวันที่287ก็คือแผ่นดินพัทยาเมืองไทยเนี่ยนะฮะถามว่าวันแรกขึ้นปั๊บแล้วกลางคืนจะออกเที่ยวเลยนะครับไม่เมาบกนะฮะอาการเมาบกมันต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเอเซเป๋กันอยู่ก่อนแล้วก็โอไทม์โซนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอมาวันนี้เป็นวันที่2ของการยกคนขึ้นเที่ยวเนี่ยนะครับปรากฏว่าอะไรครับข่าวสารออกมาจากทางด้านของพัทยาบอกผิดคาดนะฮะส้มตำเนี่ยไม่ซื้อแต่ชิมนะฮะไก่ย่างนี่ไม่ซื้อแต่ชิมนะฮะร้านสะดวกซื้อไม่เข้าอย่างคาดนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าในตรอกซอกซอยบางถนนของพัทยาที่คิดว่างานนี้เนี่ยนะครับ5วันเนี่ยเนื้อสุดซอยเลยนะฮะก็ไม่ไปฮะนะครับเอ้ากลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบ่นกันเป็นแถวเลยนะฮะโดยเฉพาะร้านค้าแบบร้านรวมเล็กๆแม้แต่นวดนะนวดแบบสปานวดแบบน้ำมันนวดผ่อนคลายนี่นะฮะโอ้โหสายนวดก็เต็มที่เลยครับงานนี้จะได้หลายร้อยหลายบาทหลายดอลลาร์เนี่ยนะฮะก็กลับไม่คึกแฮะนะครับก็มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการรายงานข่าวมาจากทางในพื้นที่กันเลยเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะลองรุ้นกันดูถ้ามันอยู่ถึงวันที่6เนี่ยนะก็เลยสามวันสุดท้ายครับว่าตกลงกับ 5,000 คนอเมริกันเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในทางด้านพัทยาเขาก็ประเมินกันใช่ไหมว่าบรรดา 5,000 คนทั้งหมดเนี่ยจะใช้จ่ายเงินกันประมาณคนละ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนต่อวันนะฮะทีนี้สมมติผมให้เต็มที่เลย 3,000 คนเนี่ยนะฮะโทษนะ 3,000 บาทคูณเท่าไหร่ 5,000 คนคูณเท่าไหร่5วันท่านผู้ชมไปคิดกันเองนะครับว่ามันจะสัมพันธ์กันแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ทั่วโลกก็จับตามองนะฮะเพราะถือว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ทั้งสื่อต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์กันครับว่านาทีนี้แหละคือนาทีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าอานิสงส์ก็จะตกกับทางพัทยาถูกไหมครับแต่ว่าสื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์ก็ห่วงใยอีกเรื่องนึงก็คือความเสี่ยงในเรื่องของการจะเกิดการค้าประเวณีหรือการขายบริการนะครับโอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันได้เนาะคนอยู่บนเรือมาตั้ง286วันเนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกนะอยากจะขึ้นบกปลดปล่อยปลดแอกจะปลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับก็มีกฎหมายของบ้านเราเนี่ยควบคุมไว้อยู่ชัดเจนนะครับงั้นเรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนนิดหนึ่งครับว่าจะสามารถจะตุ้นเศรษฐกิจและเงินมันจะสะพัดจริงหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้กลับเข้ามาดูวันนี้ที่เห็นน่าสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องประเภทซื้อก่อนจ่ายที่หลังคือแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณได้ 2-3 เดือนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมีมาตรการเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบเนี่ยนะครับออกมาควบคุมกำกับดูแลสำหรับบริการแบบนี้ซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยติดกันงอมงำไปเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาล่าสุดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมจะออกเกณฑ์ใบอนุญาตโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่พวกบริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยนะครับคุณพิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับบอกว่าตอนนี้แบงค์ชาติก็เตรียมออกเกณฑ์ใบอนุญาตใหม่หรือว่าไลเซนส์นี่นะฮะให้กับผู้ที่จะเปิดบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเรียกว่า BNPL นะครับซึ่งกฎนี้ก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินของแบงค์ชาติละตอนนี้พอผ่านตรงนี้ถูกไหมฮะก็ จะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะก็ต้องเปิดรับฟังนะครับภายในสิ้นเดือนกันยายนนะฮะดังนั้นเนี่ยคาดว่าไอ้เจ้าใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการบริการด้านคลังการเงินที่จะขอแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังหมายถึงใช้บริการนี้นะครับน่าจะออกในไตรมาสที่4คือปัจจุบันทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับในตลาดให้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยมีอยู่6แห่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะแบงก์ชาติก็วางกรอบควบคุมไว้ชัดเจนนะครับจะเน้นควบคุมที่ต้นทางนะฮะคือผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อควบคุมมาตรฐานพวกดอกเบี้ยที่ประเทศเก็บเขานะครับ4ปีผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยโตถึง10เท่าแม่อยากให้ GDP นี่โตแบบนี้บ้างจังเลยเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่า GDP ไม่ไปอย่างนี้ฮะครึ่งหนึ่งของการโตซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ย GDP เรายังไปไม่ถึงเลยเนี่ยนะครับทีนี้10ปีผ่านมาโทษนะ4ปีผ่านมาโต10เท่าตอนนี้มีคนที่ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจาก 600,000 มาเป็น6ล้านคนโอ้ทำเป็นเล่นไปนะ 600,000 ขึ้นมาเป็น6ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่านะครับทำให้หลักการเขาง่ายๆเลยเพราะต่อไปนี้เนี่ยการมีใบอนุญาตใหม่ขึ้นมา1ใบเนี่ยฮะเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องมีการถูกเขาเรียกว่ากำกับดูแลอย่างเข้มข้นนะครับคือคุณพิไทยแกก็บอกอย่างนี้ครับว่าไอ้ความน่ากังวลที่กังวลแล้วกังวลอีกเนี่ยก็คือพฤติกรรมการสร้างหนี้ของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่จะเรียกว่าเป็นวัยตั้งตัวเขาว่าได้เนี่ยนะครับ 45% เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่กู้เงินครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มที่เรียกว่า new to credit คือกลุ่มที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อในระบบมาก่อนเลยเรียกว่ากู้มันไม่เป็นเลยก็ว่าได้นะครับโดยจำนวนบัญชีสินเชื่อตรงนี้โอ้โหโตเร็วนะเติบโตเฉลี่ยเนี่ยนะฮะโตเฉลี่ยกว่ากลมๆนะ 80% ต่อปีโอ้โหอะไรทำไมอยากใช้เงินกันเยอะขนาดนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้มูลค่าสินเชื่อไอ้ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะฮะเติบโตเฉลี่ยเนี่ยปีนึงนะฮะ 56%แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีกำกับไม่ดีนะครับไม่ระมัดระวังให้ดีนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกปัญหาเชิงระบบต่อสังคมได้หมดเลยหนี้เสียก็จะเกิดเป็นหนี้เร็วเกินตัวก็จะมากู้หนี้สร้างหนี้ตั้งแต่อายุวัยยังละอ่อนนี่ก็จะเกิดขึ้นนี่แหละครับแล้วกรอบมาตรการที่แบงก์ชาติเขาจะออกมาใช้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป้าหมายเขาก็ชัดว่าเขาไม่ต้องการให้มันเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างจนไปเกิดผลเสียตามสังคมตามมานะครับซึ่งคุณพิไทยก็บอกไปเลยครับว่าใบอนุญาตใหม่ไลเซนส์เนี่ยนะฮะก็จะกำหนดให้มีใบอนุญาตเฉพาะธุรกิจประเภทนี้นะครับเช่นเขาบอกชัดเลยนะกำหนดอายุขั้นต่ำของคนที่ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังทีนี้ในนี้เขาก็อาจจะกำหนดใช่ไหมฮะขั้นต่ำ18ปีถึง20ปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับตัวที่2ที่จะกำหนดก็คือว่ามันต้องมีอัตราดอกเบี้ยตามเพดานอัตราดอกเบี้ยในช่วงระหว่าง15ถึงไม่เกิน 20% นะอย่างข้อที่3เนี่ยจำกัดวงเงินฮะกำหนดวงเงินเนี่ยนะครับไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนนะฮะแต่อันนี้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะวงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนแต่มันมีต่อครั้งนะมันก็ไม่รู้ว่าครั้งมันได้มากเกินกว่าหรือเปล่าหรือจะได้กี่ครั้งอันนี้ต้องว่าไปนะครับต่อมาครับระยะเวลาสินเชื่อของไอ้ซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยนะฮะกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนเท่านั้นนะฮะแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ผ่อนไปเรื่อยฮะหรืออาจจะ roll over ก็คือต่องวดต่อผ่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ากฎเกณฑ์นี้บอกว่าจะต้องผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็การโฆษณาเนี่ยนะครับห้ามใช้โฆษณากระตุ้นหรือมอมเมาในการที่ทำให้เกิดนำไปสู่การก่อหนี้เกินตัวนะครับแล้วก็ข้อกำกับต่อไปก็บอกว่าต้องให้ข้อมูลตอบแทนครบถ้วนอย่างถูกต้องก่อนจะตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกบริการนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ครับสมมติว่าคนกู้อันนี้มาได้ใช่ไหมไอ้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยกฎเนี่ยก็คือห้ามนำวงเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปเบิกถอนเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดคือประมาณนี้แหละครับจำได้ไหมฮะเวลามีชิงโชครับของรางวัลเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขมาเลยนะครับว่ารางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อันนี้ก็เหมือนกันนะวงเงินที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เด็ดขาดนี้เป็นต้นนะครับอย่างข้อต่อไปก็กำหนดมูลค่าขั้นต่ำและประเภทสินค้าด้วยนะว่าสินค้าแบบไหนยังไงราคาขั้นต่ำเท่าไหร่เนี่ยฮะถึงจะใช้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้หรือว่าประเภทไหนราคาต่ำกว่านี้ห้ามใช้บริการนี้อันนี้เป็นต้นเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็คงจะมีรายละเอียดออกมาเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็ถือว่าแบงก์ชาติงานนี้ขยับนะขยับแรงขยับใกล้ชิดก็มาอัปเดตต่อเพราะว่าเขาเคยบอกแล้วว่าสิ้นปีนี้ต้องออกมาใช้นะครับโดยพอพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเสร็จปั๊บเนี่ยก็มาต่อเรื่องธนาคารโลกเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่อาจารย์ทิพย์พูดถึงเอาไว้คือวันนี้ธนาคารโลกก็อยู่ในเจ้าภาพของงานนี้ที่เกิดขึ้นเขาพูดถึงเรื่องนี้นะและเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นรายงานที่ธนาคารโลกประจัดทำขึ้นมาเรียกว่า Building Thailand's Futures Today the investment and growth playbook นะแปลเป็นภาษาไทยก็งี้แล้วกันนะครับคือสร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้นะการลงทุนนะแล้วก็เรียกว่าคู่มือการลงทุนและการเติบโตนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะพูดแบบโจหัวง่ายๆนะฮะเอาแบบฟังแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะธนาคารโลกบอกว่าถ้าไม่สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้นะครับถ้าไปลงมือทำวันนี้นะครับคุณรออีก30ปีเลยครับโอ้ยจะอยู่กันถึงไหมเนี่ยสำหรับรุ่นเราๆวันนี้นะถ้าไม่ทำวันนี้เนี่ยฮะคุณต้องรออีก30ปีโอ้โหแสดงว่าต้องมีอะไรเด่นๆในรายงานชิ้นนี้นะครับรายงานชิ้นนี้ที่เปิดเผยโดยธนาคารโลกนี่นะฮะก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเร่งตัวเองเนี่ยนะฮะเพื่อไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงนะตามที่นายกเขาบอกไว้เนาะประมาณ12ปีเนี่ยนะคุณจะรอนิดนึงนะครับที่สามารถขับเคลื่อนด้วยอะไรถ้าจะไปเป็นชาติรายได้สูงเนี่ยต้องโตด้วยนวัตกรรมนะครับต้องทำการปฏิรูปโครงสร้าง2เรื่องนะคือ1ยกระดับศักยภาพแล้วก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจให้มันเคลื่อนไหวอย่างแบบรวดเร็วไปมาๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะพวกประเภทถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนาะทำงานมา10ปียังไม่เคยขึ้นเงินเดือนเลยประมาณนั้นประเทศไทยจะประมาณนี้เนี่ยนะครับนะพัฒนายังไงยังไงนี่นะครับไอ้รายได้ต่อหัวต่อประชากรต่อคนต่อปีมันก็ไม่เห็นขึ้นเลยเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับยกระดับการเติบโตของรายได้ต่อหัวนี่ไงข้อเนี่ย GDP per capita นะครับซึ่งจะต้องขึ้นไปเป็น 5.4% ต่อปีนี่และในที่สุดเนี่ยนะทำ2ปฏิรูปโครงสร้างที่ถ้าทำได้และทำเป็นและทำสำเร็จและทำอย่างรวดเร็วนี่นะฮะจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ตอนนี้เรา2569ใช่ไหมนับไปนะนับไปพร้อมกับว่าเราจะทำได้หรือไม่นะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยสตีเฟนเอ็นเดกัวนะครับผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยแล้วแกก็ดูแลเมียนมาด้วยนะครับเป็นคนใหม่นะเพิ่งมานี่นะครับแล้วก็บอกว่ารายงานฉบับนี้เขาศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าถ้าทำสองเรื่องนี้มีสิ่งจะไปต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรูปแบบหรือโมเดลนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจเคยสร้างความสำเร็จให้กับไทยมาเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยณทีนี้นะมันจะไม่สามารถส่งเสริมการเติบโตที่จำเป็นการแข่งขันในอนาคตของไทยได้อีกต่อไปแล้วนะคือเขาให้เหตุผลนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแบบเร็วมากแล้วก็ท้าทายเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเทคโนโลยี AI โหแรงจัดมากเนี่ยนะฮะต่อมาไอ้เรื่องห่วงโซ่อุปทานการค้าโลกตอนนี้ก็เปลี่ยนกฎระบบระเบียบใหม่กันหมดเลยเนี่ยครับสังคมสูงวัยนะฮะตอนนี้เราสูงวัยแล้วต่อไปเราจะเป็นสูงวัยสูงกู้นะครับท่องเอาไว้นะฮะและที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพบรรยากาศพวกนี้ปัจจัยพวกนี้กระทบหมดนะครับดังนั้นปัจจัยพวกนี้บีบนะบีบในการที่เราจำเป็นจะต้องจัดการกับตัวเองในเรื่องของการปรับปฏิรูปโครงสร้าง2เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงก็คือนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกแคทเธอรีนแอนด์สเตปเปอร์นะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินของโลกนะฮะในปี2008แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงโควิด19ในปี2020นี้นะฮะไอการเติบโต GDP ประเทศไทยเนี่ยลงมาเหลือแค่ 2.2% นะต่อปีด้วยนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อไปนะครับคุณสเตเปิลเขาเตือนนะครับว่าถ้าไทยยังดำเนินการปฏิรูปตามข้อเสนอและรายงานและศักยภาพของเศรษฐกิจนะขยายตัวที่ 5.4% ต่อปีนี่นะครับก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ในปี2080หรือ42ปีนะครับซึ่งตรงนี้เด็กที่เกิดในปีนี้สมมติวันนี้ปีนี้นะครับถ้าคุณแม่คลอดปีนี้นะฮะแล้วเด็กเกิดในปีนี้2569นี่นะครับได้เรียนต่อในระดับมัธยมปลายที่มีสถานะเป็นประเทศรายได้สูงเลยโอ้โหดีใจด้วยถ้าสมมติเราทำได้จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งความหวังไว้ว่าเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ทำอีก30ปีรอไปเถอะนะประเทศไทยควรจะไปได้ตรงนั้นได้นะครับทีนี้ผมพูดถึงตรงนี้ก็ต้องมาพูดว่าเรื่องของ Fitch Ratingกันต่อคือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าส่งสัญญาณหรือส่งสัญญาณล่วงหน้าวันนี้ Fitch Ratingก็มาส่งสัญญาณนะครับว่ายังไม่บอกหรอกว่าวันไหนเดือนไหนจะทำอะไรแต่ว่าประเทศไทยก็มีอะไรดีๆขึ้นเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะการจะปรับอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเครดิตประจำปีนี่นะครับเรื่องนี้ทาง Fitch Ratingพูดถึงว่า1สิ่งที่จะทำก็คือเป็นไปได้ว่าจะปรับไอ้เจ้าตัวเลขคาดการเศรษฐกิจประเทศไทยจากเดิมเนี่ยขึ้นมาหลังจากที่ตัวเลขหลายอย่างนะหลังจากการเลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยดูมันจะเป็นปัจจัยหมวกหนุนอยู่พอสมควรนะครับอภิสเรตติ้งบอกอย่างนี้ครับว่าคือหลังกุมภาพันธ์มาเนี่ยเลือกตั้งมีเสถียรภาพใช่ไหมครับได้พรรคการเมืองใหญ่ใช่ไหมฮะ สร็จแล้วพอมีเสถียรภาพเป็นพรรคการเมืองใหญ่แล้วก็วิ่งไปเนี่ยนะฮะสองก็คือเรื่องของส่งออกดีนะฮะส่งออกเราโตแบบสองหลักมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับเนื่องจากเรื่องของกระแส AI มาแล้วไม่เคยตกในช่วงนี้นะครับความต้องการใช้ข้อมูลหรือข้อมูลและทุกวันนี้ก็ถาม AI มากกว่าถามพ่อแม่นะถาม AI มากกว่าถามครูนี่เป็นต้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปที่จะไปสร้างศูนย์ Data Center อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขามองน่าสนใจว่าคือไอ้เรื่องการรักษาสถานะหนี้สาธารณะของประเทศไทยอันนี้เรื่องสำคัญเพราะตอนนี้มันจ่อจะ 70% เนี่ยมันเป็นความกังวลอย่างมากเพราะตรงนี้เขาก็เลยมองว่าดูแล้วเนี่ยปัจจัยบวกเนี่ยดูเหมือนมันจะเอื้อนะความเสี่ยงด้านลบของประเทศในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะลดลงถึงแม้ว่าจะไม่หมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสครับที่ว่าฟิชเรตติ้งเนี่ยอาจ

0: ผู้จัดการอาวุโสซีเนียร์แมเนเจอร์ของบริษัทที่มีชื่อว่าบริษัทที่มีชื่อว่า Cushman & Wakefield Thailand นะครับแกก็ออกมาบอกงี้ครับว่าความต้องการ data center ในประเทศไทยเนี่ยก็เติบโตขึ้นแข็งแกร่งนะรวดเร็วด้วยนี่นะครับดูแล้วเนี่ยนะฮะถูกจับตามองเป็นหนึ่งในประเทศของเอเชียแปซิฟิกที่ตลาดโตเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของศูนย์ data center นะครับหนึ่งในปัจจัยที่สะท้อนการเติบโตของตลาดไทยคืออะไรรู้ไหมฮะเราเป็นประเทศที่มีช่องว่างเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพราะฉะนั้นพอมันมีช่องว่างไอ้ตรงนี้แสดงว่ามันต้องมีสร้างเพิ่มต้องลงทุนเพิ่มถูกไหมครับเราบอกประเทศไทยตอนนี้มีประชากรประมาณเนี่ยนะฮะไม่ได้วัดกำลังในการใช้ต่อ data center เนี่ยนะครับเขาคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วประเทศไทยมีประชากรประมาณ 514,000 คนต่อกำลังการใช้บริการ data center ที่1เมกะวัตต์ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิกเพราะค่าเฉลี่ยเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 247,000 คนต่อ1เมกะวัตต์เท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง2เท่านะครับตัวเลขนี้สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอะไร capacity ยังมีความสามารถของ data center ต่อประชากรในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสได้ต้องสร้างต่อและลงทุนต่อนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มตลาดที่เรียกกันว่า Digital Infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนะก็คือมันยังมีช่องในการพัฒนาต่อเนี่ยแหละครับร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียและอินโดนีเซียนะครับซึ่งโอ้โหดูแต่ละประเทศเนี่ยเวียดนามอย่างเงี้ยอินเดียอย่างเงี้ยอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งประเทศพวกนี้ตลาดก็ใหญ่เก่ง IT ก็เก่งเงินลงทุนก็ไปรอจองเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับจึงเป็นโอกาสที่มันต้องสูสีดูดีกันพอสมควรเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในแง่ของการเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้อย่างเหลือเชื่อหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนจากต้นทุนในการลงทุนศูนย์ data center เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับที่3ของตลาดเอเชียแปซิฟิกโอ้ฟังดูแล้วก็ใช้ได้นะครับเนี่ยก็เลยทำให้โอกาสบ้านเรานะครับโอกาสของประเทศทั่วโลกหรือแม้แต่เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับพึ่ง IT ทั้งนั้นนะพึ่ง Data Center พึ่ง AI แต่อย่างที่ผมบอกไปตอนก่อนที่เราจะเบรกเข้าเบรกที่2จำได้ไหมครับว่านาทีนี้เนี่ยมีทั้งแนวคิดวิธีการและกระแสในการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยอันควรที่ไม่ควรจะใช้ AI นะและตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยถ้าหากว่าสมมติทั่วโลกเริ่มตื่นตัวในเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับมันก็จะไปตัดเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการในการพัฒนาหรือลงทุนก่อสร้างศูนย์ Data Center เพราะว่าความต้องการใช้ถ้าสมมติมีกฎระเบียบนี้ออกมาเยอะเช่นนิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยก็ชัดนะฮะความต้องการในการใช้ตรงนี้และโดยเฉพาะยิ่งในช่วงวัยเรียนซึ่งต้องการข้อมูลการวิเคราะห์สารพัดสารเพเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะมีผลกระทบในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปครับโอ้เวลาหมดพอดีเลยนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรับชมรับฟังไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่ Econbiz ทาง 90.5 Makers ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสุ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมนะครับชาญเดชบัวหันนะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง6 โมงเช้านะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับYouTube นะครับที่ Thinking Radio แล้วก็แฟนเพจ Facebook ที่ FM 96.5นะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะฮะออนคอนเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านสื่อไหนก็พูดคุยกันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนนะครับประเด็นที่มีการนำเสนอกันในเช้าวันนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณการรับฟังนะครับบอกกันเข้ามาได้ถ้าจุดไหนฟังไม่ชัดนะครับรู้สึกสะดุดหรือว่าแอปมีปัญหาไม่ได้ยินนะครับแจ้งเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็จะนำส่งฝ่ายที่เขามีการพัฒนาการออกอากาศให้ได้ทราบนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหากันนะฮะช่วงนี้การติดตามรายการของทางคลื่นความคิดเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางมากนะครับเราใช้ถนนหลายเส้นในการที่จะสตรีมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มคุณผู้ฟังที่หลากหลายนะฮะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยแจ้งสัญญาณการรับฟังเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสำรวจการรีเสิร์ชอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าอยู่จุดไหนบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ฟังของทางคลื่นความคิดนะฮะก็จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาระบบการออกอากาศแล้วก็สัญญาณในอนาคตด้วยนะครับนะฮะเช้าวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับกับเนื้อหารายการท่องพุทโธนะครับผมได้เรียนเชิญดร.บัวนะครับรัศิชาเสริมสุขสกุลชัยนะนั่นเป็นผู้เขียนหนังสือ14เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับมาคุยกันนะฮะมาเล่าสู่กันฟังกันในประเด็นพุทธศาสนาที่น่าสนใจนะครับอย่างในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักพระอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะทั้งปฏิปทาแล้วก็แนวทางคำสอนของท่านเนี่ยน่าเรียกว่าน่าเริ่มใสมากนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วโลกนะฮะไปบินไปเดินทางไปนะฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านนะท่านนั่นก็คือท่านสยาดอพัฒนตะวิโรจนะด็อกเตอร์นะฮะท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนากรรมฐานจากประเทศเมียนมานะครับอยู่ในประเทศเมียนมานะครับนะฮะเรื่องราวของท่านจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับดร.บัวกันเลยนะครับตอนนี้ดร.บัวอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอยแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
0: ครับสวัสดีครับนะเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้ภารกิจรัดตัวเหลือเกินทั้งครอบครัวและงาน
1: ตอนนี้มีงานสอนกับทางยูฟุตก็เยอะขึ้นค่ะ
0: อืมเขาก็เพิ่มความหมายให้เยอะขึ้นเนาะ
1: ไหลมาเรื่อยๆค่ะ
0: ครับ
1: มีทั้งคอร์สแบบผู้บริหารบ้างแล้วก็มีสอนเรื่อง mindfulness ให้เด็กๆด้วย
0: ครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากที่สละเวลามาคุยกันในเช้าวันนี้นะครับ
1: ก็ยินดีค่ะ
0: ครับนะอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะว่าจะคุยถึงปฏิปทาแล้วก็คำสอนของท่านสยาดอนะครับก่อนอื่นต้องถามดร.บัวก่อนเลยว่าดร.บัวเนี่ยรู้จักท่านสยาดอได้ยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: จะบอกว่าอย่างที่เคยเล่าประวัติว่าบัวเนี่ยเคยไปปฏิบัติครั้งแรกที่มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยของคุณแม่สิริหลังจากที่ปฏิบัติครั้งแรก8 วัน 7 คืนเนี่ยก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์เหมือนได้เห็นความดีความชั่วในตัวเองทีนี้เราก็รู้สึกว่าธรรมะมันน่าอัศจรรย์จังเลยตอนนั้นความรู้สึกแรกแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยเดินทางไปปฏิบัติในหลายสำนักหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นไปปฏิบัติกับหลวงพ่อวัดมเหยงค์หลวงพ่อสุรศักดิ์นะคะหลวงพ่อหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองหลวงพ่อทีถ้ำอนัตตารามก็สอนเรื่องอนัตตาแล้วก็หลายๆครูบาอาจารย์ซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็แต่ละครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็สอนดีหมดทุกท่านรู้สึกว่าได้เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่นี่ค่ะเป็นที่ที่มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อพระอาจารย์สานนท์ซึ่งตอนนี้ท่านเข้าป่าไปแล้วหลังมังโงไม่ได้เจอท่านเลยเพราะว่าท่านอยู่วัดมากตงแล้วก็ท่านน่ะให้แม่ชีรูปหนึ่งซึ่งชื่อแม่ชีหม่อมราชวงศ์ศรีสุดาหงประเสริฐ
0: อ๋อครับ
1: เป็นคนพาบัวเข้าไปค่ะเพราะว่าปกติที่เนี่ยจะรับผู้ปฏิบัติระยะยาวประมาณ3 เดือนหรือ7 เดือนทีเนี้ยท่านก็รู้จักกับแม่ชีเก๋นะคะที่เป็น ล่ามผู้แปลเพราะว่าไซยาดอนเนี่ยจะพูดได้คือภาษาพม่าก็จะมีแม่ชีที่เป็นคนไทยที่เป็นล่ามก็เลยได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติ10วัน
0: 10
1: แต่ว่า10วันในครั้งแรกหลังจากเข้าไปแค่10วันได้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นน่ะทำให้เข้าใจธรรมมากขึ้นบัวก็เลยได้ไปต่อคือได้ไปมีโอกาสได้ไปปฏิบัติ3เดือนเต็มหลังจากที่ปฏิบัติที่นี่ค่ะบัวใช้คำว่าเป็นที่สุดท้ายที่บัวเข้าใจเหมือนเราเข้าใจธรรมจนมีเชื้อสามารถนำมาปฏิบัติเองต่อที่บ้านได้แล้วก็แต่ว่าก็อาจจะได้จากการสั่งสมประสบการณ์จากการผ่านครูบาอาจารย์มาหลายๆท่านทำให้พอเราเริ่มเข้าใจเริ่มอ๋อแก่นธรรมสอนเรื่องนี้ก็เลยใช้คำว่าหลังจากจบจากงุยเตาอูเนี่ยก็หยุดไม่ได้ไปหาที่อื่นอีกเลยก็คือได้เหมือนมีหลักธรรมที่สามารถนำมาปฏิบัติต่อที่บ้านของตัวเองได้ก็รู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อยากจะปฏิบัติจริงจัง
0: ครับวัดงุยเตาอูกรรมฐาน อยู่ที่เมืองท่าขี้เหล็กถูกไหมฮะ
1: อยู่ที่ท่าขี้เหล็กค่ะสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาก็จะขอเรียกว่าประเทศเมียนมาจริงๆเข้าไปทางจังหวัดบินไปลงเชียงรายค่ะแล้วก็สามารถต่อรถตู้เข้าไปแล้วก็ใช้แค่บัตรประชาชนในการทำบอร์เดอร์พาสเนาะค่ะเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปปฏิบัติได้แต่ว่าตอนนี้มีสาขาอยู่ที่เมืองไทยด้วยก็คือธรรมวิโรจน์ชื่ออะไรนะธรรมวิโรจนารามอยู่ที่นครราชสีมา
0: อ๋อครับใกล้เข้ามาอีกนะฮะ
1: ใช่เป็นสาขาของฮุยเตาอูค่ะ
0: ครับแล้ว3เดือนที่ดร.บัวไปปฏิบัติเนี่ยต้องปลงผมไหมหรือว่ารับศีล8
1: อ๋อเป็นคารวาสรับศีล8แต่ว่าที่พม่าเนี่ยคารวาสเนี่ยเขาจะใส่เสื้อขาวแล้วก็กระโปรงน้ำตาลมีผ้าพาดอกสีน้ำตาลแม่ชีก็จะใส่ชุดสีชมพูที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นกันก็ไม่ได้ปรงผมค่ะปฏิบัติเหมือนคารวาสปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่ม
0: ครับแล้วแนวทางการสอนธรรมะของท่านสยาดอเนี่ยเป็นยังไงครับที่นั่น
1: เนี่ยแนวทางการสอนจะบอกว่าท่านปฏิบัติอย่างสอนปฏิบัติอย่างจริงจังก็คือให้กำหนดรู้ดูสติตลอดเวลาที่นี่เก็บอิริยาบถทุกอย่างในการยืนเดินนั่งนอนตอนที่เข้าไปครั้งแรกอะค่ะรู้สึกประทับใจคือผู้ปฏิบัติทุกคนแม้จะออกจากห้องกรรมฐานมาแล้วในการเดินอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเดินอย่างมีสติตลอดเวลายกย่างเหยียบมีการกำหนดรู้ตลอดเวลาเราจะเห็นทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คารวะนะคะในการปฏิบัติหลบตาลงต่ำแล้วก็เหมือนเรียบร้อยมากอ่ะพี่บอยแล้วก็ค่อยๆเดินอย่างช้าๆเพราะว่าภายในเขากำหนดตลอดเวลา
0: ครับท่านไม่ได้มีอุบายการสอนเหมือนอย่างที่อื่นๆใช่ไหมครับอาทิเคลื่อนไหวหรือว่าดูลมหายใจอานาปานสติ
1: ก็จริงๆเป็นสายพองยุบแต่ว่าก็เป็นใช้หลักการของสติปัฏฐาน4เนี่ยแหละค่ะ
0: อ๋อวิธีเจริญมหาสติปัฏฐาน
1: ใช่สติปัฏฐาน4แต่ว่าเน้นการกำหนดรู้ทุกกำหนดตลอดเวลาท่านจะชอบบอกว่าให้กำหนดมันกำหนดเรื่อย
0: ๆครับครับงั้นสอบถาม ผ่านสอบถามผ่านกันไปปฏิบัติธรรม3เดือนของดร.บัวนะดร.บัวได้รู้จักท่านครั้งแรกได้เห็นครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างกับแนวทางการสอนของท่านครับ
1: ตอนแรกขออนุญาตนะคะรู้สึกว่าเซยดอดุมากตอนแรกที่ไปเพราะว่าศาสตร์เหมือนที่เนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงจังเพราะท่านจะบอกเลยว่าหากต้องการเข้าถึงธรรมต้องปฏิบัติคู่ควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ทำเล่นๆทุกอย่างที่ท่านทำเราจะดูจริยวัตรที่ท่านทำนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเขียนหนังสือจะมีหนังสือของท่านด้วยที่ออกมาหรือเหมือนพอได้ไปอยู่เห็นถึงกิจนิมนต์จะเยอะแต่ว่าทุกอย่างทำด้วยสติก็มีครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างจากการกระทำที่ท่านทำ
0: และจากการด้วยใช่ไหมครับมีพี่เลี้ยงด้วยตลอด
1: เล่าก่อนว่าตอนที่เข้าไปอะค่ะจะมีแม่ชี เป็นคนมาให้กรรมฐานหรือบางทีก็จะมีพระอาจารย์มาให้กรรมฐานแล้วแต่เขาจะก็จะก็มาสอนวิธีก่อนว่าทําอย่างไรบ้างในการเดินกี่ระยะยกตัวอย่างยกย่างเหยียบเราก็ค่อยๆให้กรรมฐานที่ลึกขึ้นเรื่อยๆมีการสอบอารมณ์ทุกวันนั่งสมาธิก็กําหนดพองยุบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชยดรเนี่ยเป็นคนสอบอารมณ์เองทุกคน
0: โ
1: หปกติสถานที่นี้ค่ะจริงๆอยู่ที่พม่านะคะพี่บอยแต่ว่ามีคนไทยไปปฏิบัติเยอะมาก
0: ครับ
1: บัวเชื่อว่าท่านเป็นเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เนาะของพระวิปัสสนาอาจารย์ในประเทศไทยเยอะมากๆด้วยเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคอร์สวิปัสสนาอาจารย์ค่ะจะต้องผ่าน7เดือนก็จะมาที่หุยเตาอูเนี่ยนะคะ
0: แล้วเวลาท่านเปิดสอนอย่างดร.บัวเนี่ยไป3เดือนเนี่ยเค้าทราบว่าท่านสอบอารมณ์ทุกคนนะท่านเขารับกี่ท่านนะครับในการไปปฏิบัติแต่ละครั้งที่อย่างนี้
1: ไม่ได้จำกัดนะคะคือถ้าเกิดว่ามีสุขภาพดีมีความตั้งใจจริงสามารถไปได้เลยเพราะว่าท่านเน้นจะพาคนคือเน้นสูงสุดอะพาคนไปนิพพานค่ะพี่บอยแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้เราเหมือนเรามุ่งไปดวงจันทร์ถ้าไปไม่ได้ก็ตกอยู่ท่ามกลางดวงดาวอย่างน้อยทำอะก็คือจริงจังทำไปเรื่อยๆถ้าสุดท้ายมีระยะเวลาอยู่แค่3เดือนหรือน้อยกว่านั้นอย่างน้อยเราก็ได้หลักปฏิบัติที่กลับมาทำเองที่บ้านทำให้ตัวเรามีสติมากขึ้นเพราะจะเน้นเรื่องของสติ
0: อาจจะได้ยินเสียงแมวทะเลาะกันนะอยู่ข้างนอก
1: แต่ว่ามีหลายคนสงสัยนะว่าทำไมถึงเรียกว่าสยด
0: ใช่ใช่
1: พี่บอยสยดจริงๆแปลว่าพระอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่แต่ว่าบางคนเรียกว่าอะไรรากศัพท์เรียกว่าพระราชครู
0: พระราชคร
1: ูเป็นครูสอนของพระราชากษัตริย์ของพม่า
0: อ๋อคร
1: ับแต่ชื่อชื่อท่านเต็มๆคือสยดพันธตวีโรจนะด็อกเตอร
0: ์
1: แล้วก็มีสมณศักดิ์ที่รัฐบาลพม่าเนี่ยยกย่องเชิดชูคือมหาคันธวาจกะบัณฑิต
0: อ
1: ัคคะมหากรรมฐานาจาริยะยาวนิดนึงนะคะอัคคะมหาสัทธรรมโชติกะทัชชะคือในการยกย่องสมณศักดิ์ของธรรมมาเนี่ยเขาจะมี3สายค่ะพี่บอย1คือสายวิชาการคือเป็นนักปราชญ์ผู้สอน
0: แ
1: ล้วก็มีสายเผยแผ่เป็นผู้ประกาศธรรมจักร
0: อ
1: ัคคะนี่คือเขาจะแบ่งเป็นชั้นต้นกลางสูงอัคคะนี่คือชั้นสูงนะคะแล้วก็อัคคะกรรมอัคคะมหากรรมฐานจริยะก็คือเป็นพระอาจารย์ใหญ่ผู้สอนกรรมฐาน
0: ครับ
1: ก็คือมีทั้ง3อย่างคือทั้งวิชาการ
0: วิชาการ
1: ปฏิบัติด้วยเผยแผ่ด้วย
0: อ
1: ันนี้คือท่านได้รับการยกย่องจากรัฐบาลพม่า
0: ครับคำว่าสยดรเนี่ยเป็นพระครู
1: เป็นพระอาจารย์ใหญ่ค่ะใช้คำว่าพระอาจารย์ใหญ่
0: อาจารย์ใหญ่ใช่
1: เป็นพระมหาเถระ
0: เราจะเรียกว่าหลวงพ่อไม่ได้นะใช่ไหมต้องเรียกว่าท่านสยดร
1: คนไทยก็เรียกว่าหลวงพ่อมันก็ความหมายเดียวกันนะคะ
0: ความหมายเดียวกันทีนี
1: ้หลวงพ่อ
0: พาไปรู้จักเส้นทางของท่านสักหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆอ่ะท่านคือใครนะฮะคือใครอดีต
1: ก็คือว่าแปลกตรงที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวพม่าแต่ว่าตอนแรกก่อนจะมีสาขาที่ปากช่องอะค่ะ
0: ครับ
1: คือมีคนไทยไปปฏิบัติกับท่านเยอะมากๆเลยจนได้เจอจนสุดท้ายมีแม่ชีชื่อแม่ชีเก๋อะค่ะรู้ว่าทุกคนถ้าเกิดไปหุยเตาอูก็จะรู้จักแหละเพราะว่าแม่ชีเก๋จะเป็นล่ามที่คอยแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้ฟังธรรมแล้วก็ช่วยในการเป็นล่ามในการสอบอารมณ์หลังจากที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนไทยเยอะมากเลยจึงต้องมาท่านมาสอนที่ประเทศไทยด้วยเนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็คือมาสอนอยู่ที่โรงแรมสิริปัญญาที่เชียงใหม่แล้วก็บางครั้งก็มาสอนที่วัดดอนมาสอนที่วัดใหม่ยายแป้นของพระอาจารย์หันษานะคะแล้วก็พระอาจารย์หันษาก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันแล้วก็มีสอนที่โยกุฎเหมือนกันทุกปีจะมีก็ลองติดตามข่าวดูถ้าเกิดใครสนใจ
0: ดร.บัวมองว่าทำไมท่านมหาสยดรเนี่ยอาจจะเรียกว่ามหาสยดรก็ได้นะนะเพราะว่าดูจากสมณศักดิ์ของท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์ใหญ่ที่ใหญ่จริงๆครับในเมียนมาเนี่ยอะไรของท่านสยดรที่ทำให้เป็นที่รู้จักเรื่องของการสอนปฏิบัติ วิธีการเจริญสติกรรมฐานใช่ไหม
1: ก็โบว่ามีหลายอย่างเลยหนึ่งคือเรื่องของความเมตตาหลวงพ่อเมตตามากก็ทั้งในเรื่องของและเป็นเลิศในเรื่องของการสอนท่านสังเอาทีละเรื่องก่อนถ้าเรื่องของความเมตตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระกับชุมชนอ่ะพี่บอยก็จะเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจะมีอย่างท่าขี้เหล็กน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยทางวัดก็จะมีการแจกอาหารแจกอะไรช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านมันคือการปฏิบัติที่เข้าไปในใจตอนครั้งแรกที่เราไปมูยเตาอูอ่ะบัวรู้สึกเลยว่าที่นี่ไม่เหมือนเรียกว่าแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าหลังจากทุกคนที่โดนบ่มจิตใจแล้วอ่ะจิตเขาจะเปลี่ยนเขาจะเป็นคนใจดีอ
0: ่
1: ะบัวเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันคือในนั้นจะรู้สึกว่าทุกคนใจดีเขาห้ามพูดนะคะเวลาพอเข้าไปปฏิบัติธรรมก็คือมีการปิดวาจา
0: ปิดวาจา
1: แต่สมมติไปวันแรกปุ๊บก็จะมีหมอนมาตั้งอยู่ที่นอนแล้วเขาก็จะเขียนแบบคนนอนข้างเนาะก็มีหมอนหรือยังคะอันนี้แบบเหมือนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: มันจะเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็อยู่สามารถทั้งที่ไม่มีการพูดจากันเลยแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
0: ครับอันแนวคำสอนของ ของพระอาจารย์สยดอเนี่ยที่เด่นๆที่ดร.บัวคิดว่าเอ้ยน่าสนใจลองมาน ำเสนอเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ศึกษากันในเช้าวันนี้
1: ค่ะ
0: อืม
1: อันแรกเลยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติอะปฏิบัติไปแล้วมักจะเห็นความเอาเริ่มแรกสุดมันจะต้องผ่านนิวรณ์ห้าก่อนนะพี่วอนนิวรณ์ห้าคือเรื่องแบบเวลาเราเข้าไปปฏิบัติอะส่วนใหญ่ของสำหรับบัวนะสามวันแรกบัวจะเจอเรื่องที่บัวรับสะสมมาคิดถึงงานเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยกว่าจะสงบลงได้มันก็ต้องผ่านการบ่มผ่านระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นคอร์สยาวจึงเป็นคอร์สที่ดีเพราะฉะนั้นก่อนตัวแรกที่เราจะผ่านได้คือตัวเวทนาค่ะคือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจมันจะขึ้นมาทีนี้กว่าจะผ่านตัวนี้ได้มันต้องใช้จิตที่ไม่ยินดียินร้ายคืออาจิตที่เรามองเห็นสภาวะเป็นกลางๆว่ามันเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วเราต้องใช้ความอดทนใช้ตบะคือความอดทนนะพี่บอยแต่ว่าบางครั้งเวลาเรานั่งไปสุดเราปวดขามากๆเลยบางทีเราก็ทนไม่ได้เราก็ถอยเนาะอันนี้เป็นด่านแรกที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะเจอเป็นใช้ทีนี้ตอนสอบอารมณ์ค่ะชายดอมก็มาจะถามว่าเหมือนอยากได้นิพพานไหมส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติที่นั่นก็คือมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะปฏิบัติเพื่อถึงธรรมทุกคนก็จะบอกว่าเป้าหมายคือนิพพาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นท่านจะสอนให้ไม่กลัวทุกข์อย่ากลัวเวทนาเพราะเวทนาค่ะเป็นทางผ่านของพระอรหันต์ทุกๆพระองค์
0: ครับ
1: เพราะมันใช้ในการกำหนดรู้เวลาเราเจ็บปวดเมื่อยหรืออะไรขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นเวลาเราปฏิบัติเรามักจะอยากจะหนีทุกข์เนาะเพราะว่าส่วนตัวประสบการณ์ตัวเองเป็นตอนเข้าไปเรารู้สึกทรมานอึดอัดทรมานใจหรือว่าอาจจะแบบเจ็บปวดทั้งร่างกายนั่งนานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราอดทนจนผ่านมันไปได้มันก็จะเห็นอาการของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายและใจไม่ใช่ของเราก็จะสะสมสิ่งนี้ค่ะที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ใจรอสอนจนบัวจำได้อะเพราะตอนแรกเข้าไปแรกๆเราเข้าไปเหมือนเราไม่ยังไม่เก่งอะเนาะพอเราเห็นทุกข์บางทีเราก็หนีนั่งไปปุ๊บพอเรารู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็ถอยมักจะถอยออกแล้วก็นั่งได้ไม่นานแต่ว่าท่านก็จะคอยสอนแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติให้ผ่านแต่ละสภาวะไปได้
0: ครับนอกแล้วเวลาที่ท่านเทศท่านสอนเนี่ยน้องบัวบอกว่าดร.บัวบอกว่าท่านเนี่ยค่อนข้างดุนะที่นั่น
1: เมื่อก่อนดุมากคือต้องให้ปฏิบัติที่ศาลากลางคือเขาจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่4:00ถึง3:00แต่ว่าเข้าใจว่าคือทุกครั้งที่เวลายืนเดินนั่งนอนในสำนักมันจะมีกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งไซรอก็สามารถดูผู้ปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะว่าท่านต้องเป็นอาจารย์ที่สอบอารมณ์คือบางครั้งอ่ะเวลาเรายืนเดินนั่งนอนเราบัวจะบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านคอยดูเราท่านคอยดูเราเพื่อจะได้แก้ไขแล้วก็ชี้แนะแล้วก็อย่างเวลา เหมือนมันเลยทำให้เราต้องคอยระมัดระวังเพื่อฝ
0: อ
1: ึกเก็บอิริยาบถย่อยอยู่ตลอดเวลา
0: คร
1: ถ
0: ั
1: ึ
0: บ
1: งบอกแล้วด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะที่ทุกคนน่ะปฏิบัติอย่างจริงจังมันเลยยิ่งทำให้ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็มีการสวดมนต์ทุกเช้าด้วยซึ่งหนังสือสวดมนต์ของที่งุยเตาอูพี่บอยอันนี้คือได้กลับมา1 เล่มม
0: ัน
1: จะเป็นภาษาพม่าแต่ว่าเขาจะมีแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยซึ่งในบทสวดก็จะทำให้เราเข้าใจความหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักธรรมของสติปัฏฐาน4ว่าเวลานั่งให้กำหนดเวลาเดินให้กำหนดจิตสัจจายจิตปรุงแต่งให้กำหนดรู้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนกำหนดรู้ตามอาการที่มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วพอมันท่องทุกวันมันก็ซึมซาบเข้าไปเหมือนกันนะคะคือตัวบัวรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าเรารู้ความหมายของสิ่งที่เราสวดด้วยท่านก็จะบอกถึงประโยชน์ของสติปัฏฐาน4แล้วก็เหมือนเวลาแล้วบ่อยครั้งที่ท่านก็จะมาเทศมันก็เหมือนกับว่าเพิ่มศรัทธาเพิ่มกำลังให้กับผู้ปฏิบัติ
0: ครับเห็นภาพกิจกรรมที่ดร.บัวส่งมาให้นะเดี๋ยวทีมงานถ้าสะดวกเนี่ยในระหว่างที่คุยกันเนี่ยสามารถที่จะดึงขึ้นจอได้นะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นๆจะได้เห็นด้วยนะครับนอกจากเป็นภาพที่งดงามเนี่ยคุณผู้ฟังคือเราเล่ากันไปใช่ไหมดร.บัวบางทีคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าพอเห็นในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็เรื่องของแนวการสอนการปฏิบัติตามวิถีของที่วัดงุยเตาอูนะฮะก็จะเห็นว่าของเขาเป็นแบบนี้มีความแตกต่างกันไหมกับบ้านเราดร.บัวเราไม่ต้องพูดถึงในแง่ความเข้มข้นนะเพราะว่าบางทีมันจะมียืดหยุ่นกันบ้างตามสภาวะธรรม
1: จะบอกว่า
0: แต่ละรุ่นที่เข้าอบรม
1: แต่ละที่ก็จะมีลักษณะการสอนที่เรียกว่าอะไรพี่บอยเหมือนมุ่งไปทางเดียวกันแต่ว่าที่เนี้ยเขาค่อนข้างไม่ได้มีการเดินนั่งพร้อมๆกันบางที่เขาจะทำกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะให้เดินพร้อมๆกันว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอแต่ที่เนี้ยมีศาลากลางให้เราเป็นศาลาแล้วก็ให้เราปฏิบัติของเราเองคือให้ไปรับกรรมฐานแล้วก็รู้ว่าเรานั่ง1 ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงแล้วก็จะมีในหนังสือเนี่ยก็จะบอกว่าท่านอยากจะให้เรานั่งให้ได้อย่างน้อย8 ครั้งต่อวัน
0: ครับ
1: 8 ครั้งคือสมมตินั่ง1 นั่ง 1เดิน1ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีการส่งอารมณ์ซึ่งอาจจะสำหรับบัวนะบัวรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่อาจจะเคยผ่านการปฏิบัติมาบ้างแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะได้แบบเหมือนสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแล้วก็อย่างอื่นคือที่นี้ค่อนข้างมีความสบายสะดวกสบายของเรื่องอาหารและที่อยู่คือไม่ต้องมีหน้าที่คือกำหนดรู้อย่างเดียวตอนที่บัวไปอยู่3 เดือนอ่ะบัวรู้สึกว่าบัวไม่ได้มองดูพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เลยใช้คำนี้ได้ไหมรู้สึกว่ากลับมาดูกายดูใจตลอดเวลา
0: แม้แต่อริยบทนอนหลับในช่วง
1: เพราะว่าท่านให้กำหนดตั้งแต่ลืมตาเลยค่ะลืมตาตื่นนอนเพราะว่ามันต้องคอยส่งอารมณ์อ่ะเนาะว่าเราทำอะไรไปแล้วเหมือนส่งกันบ้านอะค่ะทำอะไรไปแล้วบ้างกำหนดยังไงบ้างจะได้แก้ไขได
0: ้แล้วเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นอุปสรรคไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าสำนักที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดกว้างให้ทุกประเทศสามารถเข้าปฏิบัติทำได้เนี่ยทราบว่ามีล่ามคือคุณเขนะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็จะมีคนอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่เป็นล่าม
1: ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ชาวพม่ากับคนไทยนะคะที่ไปปฏิบัติ
0: ครับ
1: ค่ะก็จะมีล่ามคนไทยหลายคนค่ะมีแม่ชีไทยด้วยแล้วก็มีคนพม่าที่สามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยที่เขาคายมาเป็นล่ามท่าน
0: อ๋อครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วอาหารในเรื่องของอาหารที่นั่นเนี่ยทราบว่าถือศีล8เนี่ยในเรื่องของเนื้อสัตว์อะไรรับประทานได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นแนวมังสวิรัติอย่างเดียวเลยครับ
1: เป็นอาหารของทางพม่าเลยแต่ว่าก็ทานได้นะคะแต่พอเมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเมื่อเราถือศีล8ท่านก็จะให้ฝึกปฏิบัติทุกอย่างเวลาอยู่ก็คืออยู่เหมือนเราเรียกว่าเราเป็นโยคีเนาะเป็นผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นได้ที่นอนอย่างไหนก็อยู่อย่างนั้นได้อาหารอย่างไหนก็กินเหมือนอยู่เพื่อละกิเลส
0: ครับ
1: แต่ว่าทางสำนักก็ดูแลอย่างดี เหมือนเหมือนที่นอนก็คืออยู่ห้องนอนสองคนอย่างเงี้ยค่ะคือมีทั้งห้องเดียวด้วยแล้วก็อาหารก็เรียกว่าหลากหลายมากมายอะไรเงี้ยค่ะพี่บอยเป็นสถานที่แบบสัปปายะก็คือเหมาะกับการปฏิบัติไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆแค่มีหน้าที่ในการกําหนดอย่างเดียวเลยกําหนดรู
0: ้ครับเห็นแต่โยคีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโยคีที่เป็นผู้ชายมีไหมครับโยคีนะ
1: มีค่ะมีค่ะ
0: ครับ
1: มีทั้งชายและหญิงค่ะ
0: อย่างผู้หญิงที่เป็นนักบวชที่เขาปลงผมแล้วก็นุ่งผมสีชมพูแล้วก็มีสบายหรือว่ามีเป็นสบงสีกลับแบบเหมือนเป็นพระอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็น
1: เวลา
0: ผู้สุนีของเขาหรือเปล่า
1: จะบอกว่าเวลาเข้าไปถึงแล้วถ้าเกิดเป็นพระสงฆ์อะค่ะพระไทยยังมีแบ่งเป็นมหานิกายกับธรรมยุทธ์ถูกไหมคะสีจีวรอาจจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อไปถึงแล้วอะท่านจะให้เปลี่ยนจีวรให้เหมือนกับทางพม่าทั้งหมดเพื่อความสามัคคีแล้วก็ถ้าเป็นแม่ชีไปปฏิบัติก็ท่านก็จะให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะค่ะ
0: แล้วก็มีสบายนะคาดเป็นสบายนะเราจะเรียกว่าเป็นอังสะ
1: ก็เป็นผ้าของแม่ชีเหรอคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นผ้าคาดอกค่ะผ้าคาดอก
0: เป็นผ้าคาดอกใช่ไหม
1: เป็นผ้าพาดเป็นไต
0: จะเรียกว่าสังคติก็ไม่ได้นะเหมือนเป็นผ้าคาดขึ้นไปมากกว่า
1: ก็เป็นผ้าพาดให้ดูเรียบร้อยค่ะ
0: ครับครับแล้วการสอบอารมณ์ที่ดร.บัวบอกว่าท่านมหาสยดรเนี่ยจะเป็นผู้สอบเองคือสอบพร้อมกันหลายๆคนแต่ว่าเรียกเข้าไปทีละคนหรือว่าจะใช้วิธีการตัวต่อตัว
1: จะบอกว่านั่งรวมกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ส่งอารมณ์ทีละคนแล้วท่านก็จะตอบทีละคนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่เนี่ยเป็นเนื่องจากเป็นสายของธรรมพม่าเขาก็จะเน้นเรื่องวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณคือ16ญาณก็จะดูว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถผ่านวิปัสสนูกิเลสแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะคอยดูว่าเข้าไปถึงญาณไหนแล้วก็คอยแนะนำให้ปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตรงทาง
0: ครับทำไมดร.บัวถึงมองว่าแนวทางเนี้ยคือเข้าใจแหละตามตำราพระไตรปิฎกคือมหาสติปัฏฐานสูตรหรือว่าวิธีการปฏิบัติการเจริญสติเจริญสติแบบเนี่ยแบบกรรมฐานมหาสติปัฏฐานเนี่ยคือทางตรงนะฮะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีอุบายอื่นๆเลยนะครับซึ่งอันนี้รู้สึกถูกตรงกับดร.บัวเลยใช่ไหมที่บางท
1: ี
0: ม
1: ัน จะเป็นต้องมีอุบายมันมีวิธีการเข้าถึงหรือว่าเข้าใจธรรมในหลากหลายรูปแบบ
0: ใช่
1: ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีที่สุดหรืออันนี้ดีเท่านั้นทุกสายอันนี้ค่ะอุบายของครูบาอาจารย์มากมายก็คือดีหมดเพราะว่าขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติด้วยค่ะพี่บอยว่าแต่ละคนน่ะสั่งสมจริตมาเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ท่านก็จะสอนแนวสติปัฏฐาน4แล้วก็สำหรับจากผู้จากประสบการณ์ตัวเองก็รู้สึกว่ามันได้ผลดีทีเนี้ยท่านได้สอนวิปัสสนาอาจารย์มากมายทางไทยเนี่ยก็รับมาก็เลยมีสายยุบหนอพองหนอแล้วก็ทางครูบาอาจารย์สายภาคเหนือค่ะบอกว่านะทางสายเชียงใหม่ทางสายอะไรเงี้ยก็จะมีสอนเรื่องยุบหนอพองหนอแล้วก็เรื่องญาณ16เยอะอย่างบัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองพระธาตุสีจอมทองเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นสายเดียวกับรับมาทำพม่าเหมือนกันครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอุบายแล้วกันอ่ะหนึ่งอุบายในการปฏิบัติที่ทำให้เราเข้าใจธรรมมากขึ้น
0: ครับ
1: แต่จะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่บอยธรรมะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการถกเถียง
0: ครับ
1: ธรรมะจะสามารถสำหรับบัวรู้สึกว่าเวลาคุยกันเรื่องธรรมะมันทำให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีในหลักการแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันคือการนำไปปฏิบัติเราเข้าไปรู้เห็นเฉพาะตนเนี่ยก็อธิบายยากเน
0: า
1: ะนึกถึงเรื่องของพระอานนท
0: ์ครับ
1: เรามาโยงในพระไตรปิฎกกันหน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เคยคุยกันเรื่องพระอานนท์บ้างไหมคะที่นี
0: ่เคยคุยกันนะในฐานะที่ท่านเป็นพระสาวกที่อุปถากหรือว่าคอยดูแลพระพุทธองค์ในสมัยที่ยังดำรงพระขันธ์อยู
1: ่คือพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธรรมด้วยอิริยาบถเอนตัวลงนอน
0: ครับ
1: พี่บอยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
0: ได้ยินน้อยมากแต่ว่าเท่าที่ทราบในเบื้องต้นก็ ว่าท่านเนี่ยยังไม่ได้บรรลุนะ
1: ใช่ๆตอนที่พระเจ้าทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านบรรลุเพียงแค่โสดาบัน
0: แล้วมาบรรลุในเบื้องปลาย
1: มาบรรลุหลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้ว3เดือนก่อนวันปฐมสังขยนาท่านบรรลุในอิริยาบถท่าเองจึงจะบอกว่าในการกำหนดรู้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปบรรลุธรรมตอนที่เรานั่งหรือยืนแต่ว่าการกำหนดอิริยาบถย่อยเนี่ยก็สำคัญมาก
0: ๆ
1: แต่ท่าอานนท์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคือบรรลุธรรมในท่าเอนอนและนิพพานกลางอากาศด้วยเลยโบคิดว่าเลยอยากจะเล่าเรื่องพระอานนท์ให้ฟังพระอานนท์นะคะคือเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโกธนะซึ่งเป็นพระอนุชาหรือน้องชายของพระเจ้าสุโธทนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีศักดิ์เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าของพระบรมศาสดานะคะทีนี้ท่านได้ออกบวชรวมกับเจ้าชาย5พระองค์แล้วก็มีอุบาลีที่เป็นผู้มีหน้าที่รับใช้ทั้งเป็นดูแลเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ช่างตัดผมรวม7คนที่บวชพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในช่วงหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วตอนนั้นท่านน่าจะอายุประมาณ35พี่บอย
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนึกก่อนนะเพราะว่าพระเจ้าบำเพ็ญทุกขยากิริยาตอนอายุ29บรรลุธรรมตอน35นะคะหลังจากบรรลุธรรมแล้วจะมีพระสงฆ์เนี่ยผลัดเวรมาดูแลหลังจากนั้น20พรรษาตลอด20พรรษาหลังจากตรัสรู้พระอานนท์เนี่ยเพิ่งมาเป็นพุทธอุปถัมภ์ตอนที่ท่านอายุ55ตอนที่รับเลือกนะคะว่าอยากจะได้เหมือน1คนให้มาดูแลท่านก็เลยได้พระอานนท์พระอานนท์เนี่ยขอพร8ประการถ้าเกิดว่าตอนแรกเหมือนเลือกมาหลายคนอะแล้วไม่ได้รับเลือกท่านก็พูดเรียบๆเคียงๆจนพระอานนท์เนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดจะรับก็ขอพร8ประการ1คืออย่าประทานจีวรอันประณีตที่พระองค์ได้แล้วให้กับพระอานนท์
0: ครับ
1: 2อย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค์ได้แล้วให้กับข้าพระองค์3อย่าโปรดให้ข้าพระองค์เนี่ยอยู่ที่ประทับของพระองค์4อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่ที่รับนิมนต์ไว้5เนี่ยขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่พระอานนท์รับไว้6ขอให้พระองค์เนี่ยพาบริษัทซึ่งมาแต่ไกลเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ในขณะที่มาแล้ว และ7ถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใดขอให้พระอานนท์เนี่ยสามารถทูลถามได้เมื่อนั้น และ8ถ้าทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดนี้ที่ลับที่พระอานนท์ไม่อยู่ด้วยเนี่ยกลับมาจะต้องมาเทศให้พระอานนท์ฟังอีกรอบนึง ท่านก็ให้เหตุผลนะว่าข้อ1ถึง4มีไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นมาติชินินทาว่าเป็นพุทธอุปถัมภ์ที่หวังลาภสักการะส่วนข้อ5ถึง6เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่อยากให้คนมาว่าได้ว่ามาเป็นพุทธอุปถัมภ์แต่ว่าส่งเคราะห์คนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาแต่ที่ไกลก็สามารถพาเข้าเฝ้าได
0: ้
1: และข้อ7ถึง8เนี่ยท่านก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าก็อยากจะให้แบบคนเนี่ยไม่ว่าได้ว่าอยู่ใกล้แล้วไม่สามารถตอบคำถามหรืออธิบายพระสูตรที่ท่านแสดงได้ขนาดอยู่เหมือนเงาแค่นี้ยังตอบไม่ได้เลยมีคนท่านก็เป็นพระที่รอบคอบมาก
0: ถ้าพูดง่ายๆเหมือนกับโลกปัจจุบันนะอันนี้เรื่องทางโลกนะคือ
1: ก็เหมือนเป็นพระเลขา
0: เหมือนเป็นเลขาหรือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวอะไรทำนองนั้น
1: ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ท่านก็ทำงานดูแลพุทธเจ้าเป็นอย่างดีท่านได้รับการยกย่องนะคะเป็นเอตทัคคะถึง5ประการด้วยกันหนึ่งเป็นมหูสูตรคือสดับฟังธรรมะสองคือเป็นผู้มีสติคือระลึกอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอะไรก็มีความรอบคอบสามคือเป็นผู้มีคติคือมีหลักการดำเนินชีวิตเป็นแบบฉบับให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยได้เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีและสี่เนี่ยเป็นผู้มีความเพียรคือสามารถปฏิบัติกิจการทุกอย่างได้และห้าค่ะเป็นยอดพุทธอุปถัมภ์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ย
0: ม
1: ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนแต่ว่าตอนที่พระองค์เนี่ยมีพระชนชีพอยู่ท่านบรรลุแค่โสดาบันหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระปุณณะตันตานิบุตรแล้วก็พยายามจะปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่ได้จนท่านร้องไห้พระองค์เนี่ยก็เลยได้เข้าไปหาท่านพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์เลยพยากรณ์ว่าเหมือนอานนท์เธอจะได้บรรลุเป็นอรหันต์เมื่อหลังจาก เราปรินิพพานไปแล้วในวันปฐมสังคายนาก็หลังจากที่พระองค์เนี่ยปรินิพพานไปแล้วค่ะจะมีเกิดการสังคายนาขึ้นก็มีพระภิกษุสงฆ์500รูปที่จะทำสังคายนาตามมหาสัปสตะเป็นประธานก็เลือกมาได้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีพระอานนท์ด้วยเพราะท่านรู้จักทุกพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงทุกคนก็รอค่ะว่าเมื่อไหร่พระอานนท์จะบรรลุอรหันต์ท่านก็หลีกเล้นออกไปทำความเพียรจนสุดท้ายค่ะ3เดือนในวันปฐมสังคายนาท่านได้บรรลุเป็นอรหันต์ในท่าเอียงตัวลงนอน
0: เอียงตัวลงนอนในท่าปางสายญาติอย่างนั้นหรือเปล่า
1: เอียงตัวลงนอนที่ตามตำราคัมภีร์ก็จะบอกว่าศีรษะยังไม่ถึงหมอนเท้ายังไม่เรียกว่าอะไรเท้ายังลอยจากพื้นหรืออะไรประมาณนี้เหมือนยังเป็นท่าที่แปลกนะคะพี่บอยก็แสดงว่ามันคือการกำหนดสติรู้ในทุกๆอิริยาบถ
0: ครับนอนเนี่ยเป็นอริยบทหลักนะครับคุณผู้ฟังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอริยบทหลักนะ
1: จะเล่าให้ฟังว่าอย่าประมาทในอิริยาบถย่อยค่ะเพราะมันก
0: ็
1: กำหนดรู้ไปเรื่อยๆก็สามารถทำให้บรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน
0: อย่างตอนกินอาหารใช่ไหมครับตอนฉันอาหารพระฉันอาหารหรือว่าตอนที่เรากินอาหารอันนี้ก็นับเป็นอริยบทย่อยนะ
1: ปกติพระกรรมฐานเขาจะนับคำเลยค่ะพี่บอยเวลาเคี้ยวก็จะรับรู้ถึงอาการเคี้ยวแต่ละครั้งที่ฟันกระทบอาหารลิ้นกระทบรสอาหารไหลลงสู่ล่วงลำคอจะกำหนดอย่างละเอียดมากๆ
0: ครับคือกำหนดรู้แล้วก็เห็นตามอาการทั้ง32ในขันธ์ในรูปเรียงตามนี้เนาะ
1: ก็กำหนดดูกายและใจแล้วกัน
0: ครับ
1: ฟังมันดูเหมือนยากแต่ก็รู้ตัวรู้ใจเราตลอดเวลาว่าเราทำอะไรอยู่เรายืนเดินนั่งนอนรู้ก่อนจะคิดพูดและทำ
0: ครับนะแล้วทำไมถึงได้ยกกรณีศึกษาของพระอานนท์มาเล่าให้ฟังเพราะว่าการพิพาทนบรรลุในอริยบทนอนหรือเปล่า
1: จะบอกว่าเพราะว่าที่อุยเตออูเนี่ยเขาสนับสนุนให้การเก็บอิริยาบถย่อยได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่าลองสังเกตดูนะคะปกติบางทีเรานั่งสมาธิเราก็นั่งยุบหนอพองหนอเราเดินยืนเดินนั่งนอนพอเราออกประตูปุ๊บเราวิ่งปูดปาดนู่นนี่นั่นแหละ
0: อ
1: ันนี้คืออิริยาบถย่อยที่ถ้าเราเก็บมาค่ะมันเหมือนการบ่มจิตนะเนาะเวลาสภาวะธรรมอะค่ะพี่บอยเขาถึงบอกว่ายิ่งไปคอสนานอะมันจะยิ่งดีมันเหมือนบ่มเหมือนที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าเหมือนบ่มมะม่วงพอมันถึงเวลามันก็สุกแล้วมันหลุดออกจากขั้วสำหรับบัวเปรียบเทียบว่ามันเหมือนการดำน้ำในเรื่องของการชำระจิตให้บริสุทธิ
0: ์
1: บางทีอ่ะเราฟังสภาวะธรรมของท่านอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้เขาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นบางทีมันเป็นอินทรีย์ที่เขาอบรมสั่งสมมาอย่างยาวนานมันไม่ได้ว่าอยู่ดีพอทำปุ๊บแล้วเป็นเลยหรือสามารถปรากฏให้เห็นเลยแต่มันเกิดจากการสั่งสมไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นโบคิดว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องอิริยาบถย่อยที่แม้การกำหนดรู้แม้แต่พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ยังกำหนดรู้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: ก่อนจะเอ็นตัวลงนอนก็รู้หนอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอที่งุยเตาอูเนี่ยจะเน้นการกำหนดไซยอจะบอกตลอดว่าให้กำหนดรู้จริงๆมันคือหลักการของอริยสัจสี่ว่าทุกข์มีไว้กำหนดรู้สมุทัยเพื่อละนิโรธทำให้แจ้งแล้วก็ตัวสลายคือมรรคแปดมรรคแต่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติไปอย่างตัวบัวเองเมื่อก่อนเวลาวัดทุกข์แล้วตอนเราไม่เข้าใจเราก็หนีเนาะพอเราเจอปุ๊บเราก็อยากจะเปลี่ยนอารมณ์อื่นไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วอ่ะ
0: ครับเราถามนิดนึงขอถามแทรกนิดนึงท่านสยดอเนี่ยเวลาสอนธรรมะเนี่ยท่านใช้ภาษาพม่าใช่ไหม
1: ใช้ภาษาพม่าค่ะ
0: เราใช้ภาษาพม่าแล้วก็มีคน
1: มีร่างแปลตลอด
0: มีร่ามแปลตลอดในระหว่างที่ท่านเทศนาอุบายในการสอนธรรมในเรื่องของการให้คนปฏิบัติเข้าใจทุกเนี่ยท่านมีอุบายสอนยังไงพอแชร์ได้
1: ตามหลักครูบาอาจารย์ทั่วไปนะพี่บอยวัวสังเกตว่าท่านจะไม่ค่อยพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวโยคีหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะไปคิดล่วงหน้าถึงสภาวะโน้นนี้นั้นเพราะฉะนั้นน่ะท่านก็จะแค่บอกว่าให้ไปปฏิบัติต่อให้ไปท่านจะบอกวิธีอ่ะเหมือนบอกเหตุอ่ะ
0: ม
1: ส่วนผลน่ะเวลาพอมันได้ผลมันก็จะเกิดของมันเอง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็จะไม่มีการมาพูดเยอะหรือว่าบอกเยอะไม่งั้นเดี๋ยวทำให้โยคีฟุ้งหรือว่าคิดปรุงแต่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: บแต่สิ่งหนึ่งนะที่เวลาเราไปปฏิบัติที่สำนักไหนก็ตามนะฮะถ้าพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกตรงตามแนวทางการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะอุบายอะไรก็ตามจะต้องลงที่มาสติปัฏฐานใช่ไหมแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดเนี่ยคือใจที่มีความเมตตาเนี่ยจะอยู่กับทุกคนเลยนะความเม
1: บ
0: ต
1: อก
0: ต
1: ว
0: า
1: ่า
0: จะเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติถ้ายิ่งค
1: แต
0: น
1: ่
0: ที่ปฏิบัติ
1: ใช่แต่ว่าบอกว่าตัวเราเองอ่ะจะเช็คตัวเองได้คือ
0: ครับ
1: ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นไหมหรือกิเลสเราลดลงไหมเพราะว่าบางทีคนอื่นดูเขาก็ไม่รู้หรอกพี่บอย
0: คร
1: แต
0: ั
1: ่
0: บ
1: อย่างสมมติว่าบัวรู้สึกว่าก้าวหน้าแต่บัวไม่ได้รู้สึกว่าบัวบรรลุอะไรแต่บัวรู้สึกว่าบัวเป็นคนที่เหมือนเมื่อก่อนเรานิสัยไม่ดีอ่ะวันนี้เรานิสัยดีกว่าเดิมแค่นั้นพอแล้ว
0: อันนี้มันคือการพัฒนาตัวเรา
1: คือตัวเอง
0: เพราะ
1: รู
0: ก
1: ้ส
0: า
1: ึก
0: ร
1: อย
0: ป
1: ่าง
0: ฏ
1: นั
0: ิ
1: ้น
0: บั
1: ว
0: ต
1: ่า
0: ิใช่แต่เนี้ย
1: ตอนเนี้ย
0: เราคุยกันในฐานะของเอ้ยคนที่มองจากภายนอกเข้าไปข้างใน
1: ม
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: ว่า
0: เหมือนอย่างที่บัวเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ในช่วงแรกๆแต่ว่าไปเนี่ยทุกคนน่ารักมากแต่ทุกคนไม่ปิดวาจาแต่ว่าการปฏิบัติของทุกคนเนี่ยคือเขารักสันติ
1: เรารู้สึกได้ถึงกระแสของความเมตตาเนาะ
0: เออนั่นแหละนั่นแหละ
1: ใช่เวลาแต่ละคนพูดจะรู้สึกว่ามีพื้นฐานมาจากความรักความเมตตากรุณาน
0: ั่น
1: เ
0: ค
1: พร
0: ื
1: า
0: อ
1: ะฉ
0: ค
1: ะน
0: น
1: ั้น
0: ที
1: เว
0: ่ป
1: ลา
0: ฏิบัติจริงๆนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรมันก็ดูแบบเหมือนเขาเห็นอกเห็นใจคนอื่น
0: ครับ
1: ประมาณเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เหมือนเราก็จะรู้สึกกันได้แหละ
0: นะเห็นดร.บัวเนี่ยแชร์โปสเตอร์ที่จะมีการปฏิบัติสอนในเรื่องการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยของท่านสยาดอเหมือนจะมาด้วยใช่ไหมครับเร็วๆนี้
1: ตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: ตอนนี้ท่
1: ค
0: าน
1: ื
0: ออ ยู
1: อย
0: ู่
1: ่
0: เชี
1: ใน
0: ยงใหม่
1: ใช่วันที่4-12ที่โรงแรมสิริปัฒนา
0: ครับ
1: ก็ใครท่านใดสนใจลองไปกราบดูได้แต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าจะเข้าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นคอร์สปฏิบัติเพราะบางทีเวลาท่านมาจัดคอร์สบุก็จะไปถวายอาหารเหมือนกัน
0: ครับนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อตอนนี้5:50 นแล้วคุยกันเพลินเลยครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเนาะแล้วอาจจะให้ดร.บัวนะครับเรียกว่ามาแชร์ข้อคิดหรือว่าคติที่ได้จากเรื่องของการปฏิบัตินะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้จิตใจเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการรุมเร้าเข้ามาในชีวิตนะครับเราจะวางจิตวางใจยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
0: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับดร.บัวครับ
1: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับนะตอนนี้มีคุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความเข้ามา

0: เรื่องของข้อคิดใช่ไหมครับข้อคิดคติธรรมจากประสบการณ์ที่ดร.บัวเนี่ยได้ไปปฏิบัติกับท่านสยาดอที่ท่าขี้เหล็กนะวัดมุยเตาอูนะครับผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังท่านอื่นๆมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือจะหาสำนักปฏิบัติธรรมที่สอนตรงๆแบบอย่างเนี้ยผมว่าหายากมากในเมืองไทยนะไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าการรับรู้รับทราบข้อมูล ในเชิงการประชาสัมพันธ์ในแนวการปฏิบัติหรือว่าแนวการสอนธรรมะแบบอย่างเนี้ยผมว่ามีน้อยนะหรือว่าเข้าถึงชาวพุทธน้อยมากครับ
1: แล้วก็ที่นี่เวลาเข้าไปปฏิบัติคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สามารถอยู่นานได้ด้วยเพราะว่าท่านจะเน้นว่าบางคนอยู่ 2-3 ปีก็มีค่ะพี่บอย
0: สองสามปีเลยเหรอ
1: ใช่อยู่ปฏิบัติธรรมบางคนอยู่นานมากอยู่5ปีก็มีเพราะว่าท่านเน้นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปนิพพานบอกท่านสนับสนุนเต็มที่
0: ขอให้เป้าหมายชัดเจนถูกไหม
1: ก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีคือไม่ดื้อครูบาอาจารย์สอนก็เรียกว่าอะไรทำตามที่ท่านชี้แนะเพื่อจะได้เข้าถึงเป้าหมายได้ตามที่ท่านสอนนะคะ
0: ครับแล้วมีข้อจำกัดบ้างไหมอย่างจริงๆอ่ะท่านก็เปิดรับทุกคนนะที่เป็นชาวพุทธนะแต่ขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่ๆถ้าถามดร.บัวเนี่ยจากประสบการณ์ที่ไปเห็นมาใครที
1: ่ข้อจำกัดคือ
0: คนที่ไม่เหมาะเลย
1: มี
0: โรคประจำตัวอะไรอย่างนี้
1: ก็ต้องสุขภาพดีดูแลตัวเองได้แต่ข้อจำกัดคือมีบางท่านอาจจะแบบไม่ศรัทธาไม่พร้อมแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาทางสำนักท่านก็ต้องดูเป็นกรณีไปแต่ถ้าท่านไหนตั้งใจเต็มที่ท่านที่นี่คือสนับสนุนเต็มที่ค่ะในการปฏิบัติธรรม
0: ครับแล้วดร.บัวได้บอกแล้วใช่ไหมว่าทำไมที่มุนเตาอูโดยท่านสยาดอเนี่ยถึงถูกจริตกับเราเพราะว่าแนวการสอนของท่านเนี่ยคือตรงเข้าสู่
1: จริงๆตอนนั้นบัวอยากได้ที่ปฏิบัติที่จริงจังเพราะตอนนั้นบัวเรียกว่าตอนที่ป่วยเนาะบัวรู้สึกว่าบัวอยากจะเข้าใจธรรมและอยากได้ที่ที่สอนจริงจังมากๆแล้วที่นี่ก็เลยเหมือนใช้คำว่าถูกจริตกันพอเข้าไปพอทุกคนจริงจังแล้วท่านก็สอนจริงจังมากมันต้องเหมือนกับว่าทั้งผู้สอนผู้ไปฝึกปฏิบัติต้องพร้อมไปด้วยกันด้วยอะครับพี่บอย
0: ใจเนี่ยต้องพร้อมมากๆนะแล้วก็การเตรียมตัวอื่นๆนะครับอย่างที่ดร.บัวบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อาจจะต้องสลับเวลาในการเดินทางใจที่มุ่งมั่นจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะครับ
0: แล้วประสบการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราบ้างหลังจากที่ไปปฏิบัติที่นี่แล้วครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1: คือเวลาปฏิบัติไปอ่ะพี่บอยวัวรู้สึกว่าคือวัวลองผิดลองถูกมาหลายที่หลายครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเกิดปฏิบัติถูกทางกายจะเบาจิตจะเบา
0: คร
1: ับ แล้วใจเราเนี่ยแหละจะมีความสุขเป็นความสุขที่ละเอียดที่เราสัมผัสได
0: ้
1: ซึ่งมันอธิบายได้ยากแต่ว่าตัวเองรู้สึกว่าเราทำแล้วเราปฏิบัติไปแล้วเราก็มีความสุขในธรรม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็เข้าใจในเรื่องแก่นของธรรมคือสติเลยค่ะสยาดอมักจะสอนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีสติพิจารณาก่อนว่าเกิดประโยชน์หรือไม่หากนำประโยชน์มาหากมันหาสิ่งนั้นอ่ะมันทำประโยชน์จึงค่อยทำไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามต้องมีสติให้พิจารณาก่อนว่าเกิดประโยชน์หรือไม่หากสิ่งนั้นมีประโยชน์จึงค่อยพูดหรือไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามให้มีสติพิจารณาก่อนว่าเกิดประโยชน์หรือไม่หากสิ่งนั้นมีประโยชน์จึงค่อยคิดอันนี้เป็นคำสอนของท่าน
0: โอ้อันนี้น่าสนใจมากครับ
1: แล้วบัวรู้สึกว่าโลกเราอะค่ะสมมติเราคุยธรรมะกันจบใน1ชั่วโมงนี้เรากลับออกไปโลกเราเหมือนเดิมเราอาจทุกคนอาจจะเจอปัญหาเหมือนเดิมเจอผู้คนมากมายเหมือนเดิมงานยังเยอะเหมือนเดิมธรรมะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ที่เราเจอมันเปลี่ยนไปแต่ทำให้วิธีการในการรับมือกับมันเปลี่ยนไป
0: คือเราจะมีเปลี่ยนใช่ไหม
1: เราจะมีสติมากขึ้นในการพิจารณาคุณโทษและประโยชน์ก่อนที่เราจะตอบสนอง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าการสำหรับบัวมันคือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอันนี้คือสิ่งที่ธรรมะให้ในการฝึกฝนและเป็นผลของการปฏิบัติ
0: ครับทราบว่าท่านมีหนังสือมีการออกหนังสือมาด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็น
1: ลูกที่ลูก

0: สิทธิ์ลูกหารวบรวมมา
1: ท่านเขียนเองค่ะสองเล่มนี
0: ้ซึ่งบัวเขียนเหรอครับดร.บัวเขียน
1: ไม่ใช่ท่านพระอาจารย์เซด
0: อพระอาจารย์เขียนเองอันนี้แปลเป็นไทยหรือยังครับอันนี
1: ้ภาษาไทยแล้วค่ะแต่ว่าท่านให้ผู้ปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองไป
0: ต้องไปปฏิบัติ
1: ใช่ปฏิบัติที่สำนักไม่ได้มีขายตามร้านหนังสือทั่วไป
0: นะฮะอย่างที่บอกนะว่าเรื่องของสภาวธรรมของแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์มาไม่เท่ากันนะถ้าจะคุยให้ลึกซึ้งอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องใช้เรื่องของการปฏิบัติเป็นพื้นฐานในเรื่องของการรับฟังในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจได้มากขึ้นถ้าตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัตินะฮะอยากจะให้ดร.บัวฝากข้อคิดสรุปทิ้งท้ายหรือว่าจะชวนคุณผู้ฟังนะไปปฏิบัติทำตามแนวทางของท่านสยาดอได้ที่ไหนยังไง
1: บัวขอเอาคำสอนของท่านอันหนึ่งมาก่อนที่บัวจะลงมาจากมุยเตาอูท่านบอกบัวว่าใจของเราเวลาปฏิบัติไปมันเหมือนชามสวยๆชามหนึ่งที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกจากที่นี่ไปแล้วอ่ะให้เรารักษาชามนี้ให้ดีไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามให้รักษาใจเราให้ดีอย่าให้ชามมันแตกอย่าให้ชามมันร้าวไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตก็ตามก็ให้รักษาใจให้ดีที่สุดเหมือนเรารักษาชามสวยๆประคองมันให้ดีที่สุดค่ะส่วนในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยจริงๆสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าธรรมวิโรจนารามเดี๋ยวนะคะบอยให้เบอร์ไว้ได้ไหมครับพี่บอยลองติดต่ออันนี้เป็นสาขาของสำนักที่ประเทศไทยนะคะ095 459 9090ฝากเบอร์ไว้แล้วกันค่ะพี่บอย
0: 095 459 9090
1: จริงๆไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอค่ะ
0: ครับผมโอเควันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.บัวครับแวะมาคุยนะฮะครับดร.รัศิชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับผู้เขียนหนังสือ14เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับถ้าหากมีประเด็นดีๆมีเรื่องราวน่าสนใจดร.บัวก็จะแวะมาคุยเดือนละ1ครั้งนะครับทุกๆปลายเดือนสัปดาห์สุดท้ายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะขอบพระคุณอย่างยิ่งหวังว่าหัวข้อที่คุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
13: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของความสุขของคนไทยทั้งประเทศในรอบสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมายังคงตราตรึงอยู่จนทุกวันนี้นะครับหนึ่งในความภาคภูมิใจหนึ่งในความสำเร็จหนึ่งในความยินดีนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4ที่สำคัญก็คือคว้าตั๋วเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะครับที่ลอสแอนเจลิสอีก2ปีข้างหน้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเภททีมหญิงของไทยเราเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราจะมองเรื่องราวของความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวชาวไทยในมุมของเป็นมิราเคิลทีมเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีการถอดรหัสความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงชาวทีมไทยเราในวันนี้นะฮะว่ามีอะไรเป็นปัจจัยบ้างเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนบริหารตนและดูแลในอีกหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับกับคุณปริมอินทวงศ์ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรวิทยุการบินแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณปริมครับ
14: สวัสดีค่ะ
13: นะการละครั้งหนึ่งที่เราเคยคุยกันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่คุยก็จะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหมเราก็แสดงความยินดีและเรารู้สึกปลาบปลื้มทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนเล่นนะเราเป็นคนเชียร์วันนั้นดูแล้วเป็นยังไงบ้างฮะลุ้นอยู่ทุกๆนัดหรือเปล่าครับคุณปริม
14: โอ้วันนั้นเจนดูสดเลยค่ะคุณวิชัยแล้วก็ลึกๆเนี่ยคือมันต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความฝันของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วเน
13: า
14: ะแต่อันนี้เนี่ยเจนต้องขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นมันคือความฝันของโค้ชออสเลยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนาะเป็นความฝันคนเดียวอะที่อาจจะยังไม่มีใครเชื่อว่าไอ้วอลเลย์บอลไทยจะไปโอลิมปิกได้หรือเปล่าแต่ว่าความโชคดีก็คือว่าไม่มีใครไปดับฝันของโค้ชออสในวันนั้นแล้วก็ทุกคนก็สนับสนุนแล้วสุดท้ายเราก็ใช้เวลาเกือบ30ปีเราถึงจะทำฝันสำเร็จคือการพาทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปโอลิมปิกนั้นก็ในวันที่เราแข่งชิงกับจีนเนาะชนะ5เซตนี่คือแบบเป็นแมตช์ที่ตื่นเต้นมากเจนคิดว่าทุกคนคนไทยทั้งประเทศอ่ะหยุดดูแล้วก็เราไม่ได้คือความรู้สึกเจนนะคะในฐานะที่เป็นอดีตทีมชาติด้วยเนาะเจนว่าในสนามอ่ะไม่ได้มีแค่6คนที่ลงเล่นเรามีโค้ชมีผู้เล่นสำรองอยู่ข้างนอกแล้วก็มีคนไทยทั้งประเทศที่กระโดดลงไปเล่นในสนามด้วยวันนั้นแล้วแบบคืออันนี้ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กับน้องๆซึ่งกำลังใจสำคัญมากวันนั้นยอดเยี่ยมมากแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คว้าแชมป์มาแบบตื่นเต้นถึงเซต5เลยนะคะก็ยินดีกับคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทีมชาติไทยแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชที่ทำให้คนไทยมีความสุขในวันนี้ค่ะ
13: ครับผมอาจจะต้องใช้คำว่าคนไทยทั้งโลกนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ก็ส่งกำลังใจมาให้ในเรื่องนี้น่าสนใจครับคุณเจนครับนั่นก็คือว่าความฝันนั้นยิ่งใหญ่ของใครสักคนเป็นความฝันที่อาจจะต้องฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแล้วก็อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่หยุดฝันและยังเดินหน้าต่อไปเนี่ยอย่างโค้ชออสแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับผมเชื่อว่าก็มีความฝันเดียวกันใช่ไหมฮะถึงสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
14: ใช่ค่ะ อันนี้ก็เจนอาจจะมีเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เจนอาจจะมีมุมสะท้อนในมุมของ HR แล้วด้วยในการบริหารคนด้วยนะคะคือตรงที่คุณวิชัยพูดเนี่ยเจนว่าน่าสนใจคือทำยังไงที่ฝันของคนคนเดียวในวันนั้นนะคะมันกลายเป็นฝันของคนไทยทั้งประเทศแต่ว่าก่อนที่จะเป็นฝันของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันต้องทำให้ทีมอะค่ะมีฝันเดียวกันให้ได้ก่อนเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงเนาะว่าในวันที่โค้ชออสบอกว่าวอลเลย์บอลไทยจะไปโอลิมปิกอะอาจจะยังไม่มีใครเชื่
13: อ
14: แม้แต่ที
13: ม
14: ลูกทีมก็อาจจะยังไม่เชื่อเจนเองในวันนั้นเนี่ยค่ะวันที่โค้ชออสประกาศเนี่ยเจนก็ยังมีความรู้สึกว่ายอดเราจะไปได้จริงเหรอเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังห่างไกลเนาะแต่นี่คือความเชื่อของลีดเดอร์ก่อนเลยแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่ามันจะทำยังไงให้เป้าหมายของคนคนหนึ่งของลีดเดอร์เนี่ยมันกลายเป็นเพอร์เพสของทีมให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะ
13: เมื่อเวลาถ่ายทอดเป้าหมายถ่ายทอดความฝันนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีศิลปะในการสื่อสารกับคนในทีมใช่ไหมครับการปลุกเร้าการทำให้เขามั่นใจการทำให้เขาทุ่มเทเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับคุณเจนะ
14: เห็นว่าอันนี้ต้องให้เครดิตพี่ออสอ่ะคือศิลปะมันเป็นศิลปะของลีดเดอร์จริงๆค่ะแล้วก็เจนว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่าที่จะทำให้ทีมไทยมีเพอร์เพสเดียวกันแล้วก็เมื่อวันที่น้องๆมีเพอร์เพสเดียวกันกับโค้ชเนี่ยโอ้โหเวลาเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมโค้ชออสต้องซ้อมหนักขนาดนี้
13: นี่สิครับ
14: เพราะว่าถ้าไม่ซ้อมหนักเบอร์นี้เราไม่มีทางไปถึงฝันได้เลยเพราะนั้นพอเขารู้เป้าหมายปุ๊บเขาพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะซ้อมหนักพร้อมที่จะสละทุกอย่างเพื่อที่จะทำฝันในการไปโอลิมปิกให้ได้เนี่ยค่ะสำหรับตรงนี้เลย
13: ที่เราคุยกันเริ่มต้นที่ลีดเดอร์เนี่ยแปลว่าจะต้องมีเรื่องของการบริหารโครงสร้างและทีมถูกต้องไหมครับทีมวอลเลย์บอลก็ไม่ได้ต่างกับคนที่ทำงานในองค์กรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอผู้นำดีผู้นำเก่งผู้นำมีความสามารถแล้วเนี่ยการบริหารจัดการโครงสร้างของทีมองค์กรก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องขอความรู้จากคุณเจนหน่อยว่ามองยังไงเรื่องนี้ครับ
14: ของเจนนะคะถ้าเกิดเจนจะสรุปสั้นๆในเวลาที่เรามีจำกัดเนี่ยเจนมองอยู่3เรื่องเนาะเรื่องแรกอันนี้ถ้าเกิดว่าแอปพลายมากับเรื่องของการบริหารเนาะเรื่องแรกคือเรื่องของ people ก่อนเลยเรื่องคนเพราะเราต้องมีคนก่อนเนาะมี people เพื่อที่จะ contribute ผลลัพธ์ให้กับองค์กรอันที่2คือ leader ที่เราจะคุยกันแล้วก็อันที่3คือเรื่องของระบบ
13: โอ้สำคัญ
14: เพราะว่าวันนี้ชื่อตอนของเราคือ Miracle เนาะ
13: ใช่ครับ
14: มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในเร็ววันแต่เรื่องนี้ทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ากว่าเราจะสำเร็จเนี่ยพี่ออสใช้เวลาเกือบ30ปี29ปีกว่าจะทำฝันได้นั่นแปลว่า29ปีนั้นเนี่ยพี่ออสได้สร้างระบบในการฝึกซ้อมมันไม่ใช่แค่ระบบในการฝึกซ้อมในสนามนะคะคุณวิชัยแต่ว่ามันมีอีโคซิสเต็มที่เข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นจะเลยมองว่าเป็น3เรื่องใหญ่ๆเนาะเรื่อง people คือเรื่องของคนเก่งแหละเรื่องของ leader แล้วก็เรื่องของซิสเต็มเลยท
13: ี
14: นี้ถ้าจะพูดถึง leader ก่อนนะจวงหัวเรื่อง leader เนี่ยอันนี้เจนมองในมุมที่ว่าโอเคถ้าเรามี1ต้องสร้างคนเก่งก่อนเนาะสร้างคนเก่งยังไม่พอทำยังไงที่เราจะให้คนเก่งแต่ละคนเวลาอยู่รวมกันแล้วอ่ะเขาคอนทริบิวให้ซึ่งทำให้กันและกันเก่งได้คืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าแมตช์ที่เราเจอญี่ปุ่นเนี่ย
13: uh-huh.
14: น้องบีมเนี่ยทำแต้มแบบน้องบีมออมสินเนี่ยค่ะทำแต้มแบบรู้ทะลวงมากทัดดาว
13: uh-huh.
14: แต่ว่าวันที่แข่งกับจีนน้องบีมมาถูกจับเพราะว่าเป็นคนทำแต้มเพราะฉะนั้นจีนเขาก็ทำกันบ้านคือบีมน้องบีมไม่แทบไม่มีโอกาสทำแต้มเลยแต่คนอื่นสามารถเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ทำแต้มแทนได้หรือชัดชุออนน้องบุ๋มบิ่มเนาะ
13: บุ๋ม
14: เป็นตัวเก่งของทีมแต่ก็ถูกจับเหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าถ้าหน้าเนสนะคะบุ๋มบิ่มอาจจะไม่ได้ทำแต้มแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเ ขาได้ทำหน้าที่ของเขาในตำแหน่งอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ทำแต้มหน้าเน็ตเวลาน้องลงเกมหลังเนี่ยค่ะเขาช่วยเพื่อนเก็บบอลช่วยส่งบอลให้แล้วก็เพื่อนสามารถทำแต้มได้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องของลีดเดอร์ต้องสร้างคนให้เก่งแล้วก็ทำให้คนเก่งแต่ละคนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกลายเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมให้ได้
13: ในมิตินี้แปลได้ว่าในทีมนั้นเก่งทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคนที่ถูกจับตามองถูกล็อกเอาไว้ก็เอาคนอื่นสิครับคนอื่นก็สามารถทำแต้มได้เกมก็เลยพลิกเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลยทำให้เราถึงสำเร็จได้อย่างที่เราต้องการ
14: อันนี้คือมีนิ่งของคำว่าทีมนะคะคุณวิชัยแล้วก็แอปพลายกับองค์กรของเราเนาะว่าองค์กรของเราคือเรากลับมาพูดถึงทาเลนต์พูดถึงทาเลนต์เรามีทาเลนต์ดีแต่ว่าทาเลนต์ไม่เท่ากับทีม
13: ใช่คร
14: ับ เราจะพบว่าทาเลนต์เรามีทาเลนต์แล้วก็ทาเลนต์หลายคนก็อาจจะทำงานเป็นทีมอาจจะก็เรียกอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้หมายรวมทั้งหมดนะแต่ว่าอาจจะมีทาเลนต์บางคนที่อาจจะไม่ถนัดทำงานเป็นทีมความทาเลนต์คือทำยังไงให้ทาเลนต์ของเราสามารถทำงานเป็นทีมแล้วก็ทำให้คนรอบตัวของทาเลนต์เก่งขึ้นได้อันนี้จึงว่าสำคัญ
13: อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับลีดเดอร์ไงฮะเขาต้องมีศักยภาพตรงนี้นั่นแปลว่าถ้าว่าเรามีคนเรามีทีมและเรามีระบบเนี่ยโอกาสของความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆ
14: ใช่ค่ะนี่ก็สำหรับลีดเดอร์มีอีกอันหนึ่งที่เจนมองเห็นเนาะจากเกมเนาะถ้าเกิดว่าหลักๆถ้าได้ดูเกมคือเจนว่าคนเป็นลีดเดอร์คือบางทีเขาถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนมันก็ is okay เนาะแต่เราจะเห็นในเกมกีฬาว่าลีดเดอร์จะเจ๋งกันตอนที่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผน
13: ใช่เลย
14: แล้วเราก็จะเห็นโค้ดออสแก้เกม
13: นั่นสิครับ
14: ใช่เจ๋งตรงนี้เขาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เป็นไปตามแผนแล้วคุณสามารถลีดเดอร์สามารถบริหารจัดการทำแท็กติกทุกอย่างแล้วให้ทีมกลับมาเพอร์ฟอร์มแล้วแบบลีดนำคู่ต่อสู้ได้เนี่ยอันนี้คือเจ๋งสุดเลยของลีดเดอร์ในมุมมองของโค้ช
13: อันนี้น่าสนใจมากคุณฟังฮะเวลาเราเห็นนักกีฬาเนี่ยก็จะมีทีมนักกีฬาผู้เล่นแต่ขณะเดียวกันเราเคยได้ยินคำว่าทีมสตาฟโค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชก็มีทีมนะใช่ไหมคุณเจน
14: มีค่ะ
13: เก่งทันสมัยแล้วก็มีหนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่นด้วยเนี่ยโอ้โหสาวๆกรี๊ดใหญ่เลย
14: ดีเลยค่ะอันนี้เจนจะลีดไปสู่คำว่าซิสเต็ม
13: ครับ
14: เมื่อกี้3คำเนาะมีเรื่องของ people คนเก่งเนาะมีเรื่องของ leader แล้วก็คุณวิชัยได้โยงว่ามันมีเรื่องของทีมของโค้ชก็คือเจนจะหลีกไปที่ system คือไอ้ตรง system เนี่ย อย่างที่บอกเขาว่ามันไม่ได้เกิดจากในวันแข่งขันอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดจากตั้งแต่การสร้างคนพัฒนาคนพัฒนาระบบอันเนี้ยตรง staff coach เนี่ยค่ะเจนจะเป็น insight ที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบพี่ออสเนี่ยเคยพูดไว้ในหนังสือเจนถือไว้เจนแอดอ่
13: ะชูหน่อยยอด
14: นี่คือหนังสือของโค้ชออสแล้วก็เจนก็ได้เขียนคำนิยมไว้ด้วยเพราะว่าเจนได้มีโอกาสเห็นโค้ชออสตั้งแต่วันแรกที่พี่ออสเป็นมาทำหน้าที่โค้ชแล้วก็เห็นทุกอย่างแล้วก็วันหนึ่งที่พี่ออสเขียนหนังสือเจนก็เลยได้เขียนว่าเอ้ยเจนเห็นอะไรในตัวพี่ออสหนังสือเล่มนี้ดีมากนะคะถ้าเกิดทุกท่านพี่น้องชาว HR อยากได้เรียนรู้เรื่องนี้บอกทุกอย่างในการเดินทางของโค้ชออสแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ในวันที่เรายังทำฝันในการไปโอลิมปิกไม่ได้แต่ได้บอกเรื่องของซิสเต็มทุกอย่างแล้วก็ในหนังสือเนี้ยค่ะพูดถึงระบบตรงที่คุณวิชัยพูดคำว่าทีมอะค่ะเป็นนอกจากโค้ชสตาฟโค้ชแล้วเนี่ยนี่เจนจดมาเลยนะเนี่ยเพราะว่าเป็นหลายท่านเลยพี่ออสนะพูดถึงคำว่า high performance team high performance team เนี่ยจะมี player อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีวงรอบอยู่ข้างนอกคือทีม staff coach ทั้งหลายนะคะที่ทำหน้าที่ของแต่ของตัวเองเพื่อทำให้นักกีฬาเก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในวันแข่งขันถามว่าทีม staff เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกโอเคเรื่องโค้ชเนี่ยเราสำคัญเรารู้อยู่ละแต่คนกลุ่มที่เรายังไม่รู้คือนักวิทยาศาสตร
13: ์การ
14: เอาทีมวิชาการแพทย์เข้ามานะคะมี นักไบโอแมคานิกเราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นนักชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวอันนี้สำคัญมากๆเลยก็จะมีการวิจัยการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาแล้วก็จะทำให้รู้ว่าอ๋อทัดดาวเล่นตำแหน่งบอลเร็วเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เขาใช้มากที่สุดคือกล้ามเนื้อมัดไหนเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ค่ะจะส่งต่อมาให้โค้ชแล้วบอกว่าเวลาเทรนทัดดาวต้องเทรนแบบ IDP มี IDP ของตัวเองคือต้องเทรนกล้ามเนื้อมัดนี้มากกว่าเพื่
13: อ
14: นแต่ว่าน้องอมสินสสิภาพรนะคะตบหัวเสาเขาใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะเขาตบหนักเพราะฉะนั้นเวลาเทรนโค้ชต้องเทรนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ใช่มัดเล็กเหมือนทัดดาวอันนี้เป็น IDP ของน้องๆแต่ละคนมีอะไรอีกมีนักจิตวิทยาขึ้นมาช่วยเรื่องของ mental นะว่าเกมเวลา pressure ทำยังไงให้กลับมามี confidence ในการแข่งได้มีเทรนเนอร์มีนักโภชนาการมีแพทย์มีนักกายภาพแล้วก็มีหมอนวดสารพัดเลยที่ทุกคนจะช่วยกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่วันนี้การบริหารคนเราพูดถึงเยอะคือเรื่องของ data analytics
13: ได้แล้วครับ
14: ทีมวอลเลย์บอลไทยเราก็ใช้นะคะแล้วก็ใช้มาหลาย10ปีแล้วด้วยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากทำให้โค้ชสามารถวางแผนการเล่นกับคู่ต่อสู้ได้ค่ะคุณวิชัย
13: ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วท่านที่ถามหาหนังสือเนี่ยเดี๋ยวไปดูตามร้านหนังสือชั้นนำนะฮะไม่รู้
14: ว่าได้เลย
13: ก็จะเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยในมิติตรงนี้เนี่ยแปลได้ว่าโค้ชออสเองท่านก็หลองรวมหลายๆอย่างแล้วก็ศึกษาอยู่เยอะมากนะครับทำให้รู้ว่าถ้าเกิดจะให้ไปถึงฝั่งฝันเนี่ยจะต้องทำอะไรในมิติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะกีฬาคุณฟังการทำงานต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งตอนนี้มันมีกระแส AI เข้ามาเกี่ยวข้องคุณเชยมองเรื่องเหล่านี้อย่างไรฮะ
14: โอ้เจนมองในมุมของเทคโนโลยีมันมีเรื่องของเทคโนโลยีด้านกีฬาอันนี้คือทุกทีมในโลกก็ใช้กันนะคะพวกนี้จำเป็นต้องใช้ถ้าวันนี้เราไม่ใช้เนี่ยเราล้าหลังเลยเราล้าหลังเลยอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเห็นเวลามีทีมแข่งแล้วมีสตาฟโค้ชอยู่นอกสนามทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่สเกาทำหน้าที่สเกาคู่ต่อสู้แล้วเขาไม่ได้สเกาวันแข่งเขาไปสเกาก่อนแข่งขันเช่น เราวันพรุ่งนี้เราจะชิงกับจีนพี่ออก็จะส่งสตาฟโค้ชว่าโอเคในวันตัดเชือกเขาจะทำมีทีมไปสเกาเอาวิดีโอไปถ่ายได้เลยแล้วก็กลับมาสเกาว่าเบอร์นี้ไอตัวเก่งของเขาเนี่ยถ้าขึ้นตบตำแหน่งเนี้ยโอกาสที่จะตบไปด้านเนี้ยมีกี่เปอร์เซ็นต
13: ์โอ้โหยอด
14: แล้วตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนเนี่ยพี่ออเขาจะประชุมเนาะหรือว่าตอนเช้าก่อนแข่งพี่ออจะประชุมว่าเพราะฉะนั้นจะมาวางแผนการเล่นให้เห็นเลยว่าถ้าเบอร์หนึ่งขึ้นโอกาสที่จะตกไปตำแหน่งเนี้ยมีถึง 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางเกมรับควรจะวางยังไงอันนี้เป็นเรื่องของแท็กติกในการเอาชนะคู่ต่อสู้อันนี้ค่ะเจนก็เลยมองว่าเรื่องของเทคโนโลยีการกีฬาเรื่องของพวกนี้สำคัญมากแล้วก็ทุกทีมในโลกใช้กันหมดแล้ว
13: แล้วก็อย่าลืมนะครับรู้เขารู้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้เขาเขาก็จะต้องรู้เราเช่นเดียวกันอันนี้ก็เลยต้องชื่นชมนะครับในส่วนของนักกีฬาซึ่งพอสถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างที่คุณเจนเล่าตั้งแต่ตอนแรกน้องๆหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็รับมือได้ดีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำมาทุกแต้มที่จะนำไปสู่เป้าหมายจริงไหมครับ
14: อันนี้เป็นเรื่อง experience เนาะ เป็นเรื่องซึ่ง experience เนี่ยก็มันไม่ใช่แค่นักกีฬาจะไปหาคนเดียวแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่โค้ชต้องสร้างให้กับนักกีฬาด้วยยกตัวอย่างเช่นโค้ชต้องสร้างสถานการณ์ถ้าในเกมที่กดดันแต้มดีลอย่างเงี้ยค่ะเป็นการฝึกสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นในการซ้อมเนี่ยค่ะโค้ชไม่ได้เริ่มต้นจากอ้าววันนี้มาซ้อมลงทีมแล้วก็เริ่มต้นจากแต้ม0-0ไม่ใช่เขาจะเริ่มต้นเลยแต้มดีล24เท่า
13: โหดนะ
14: ต้องใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการสร้างเงื่อนไขในการฝึกซ้อมให้น้องๆได้มี experience ว่าถ้าเกิดเกมกดดันเนี่ยเขาต้องพยายามทำแต้มให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าคุณเหลือเวลา อีกไม่เท่าไหร่เลยมันแพ้ชนะอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะโยงกลับมาเรื่องของการพัฒนาคนเนาะว่าถ้าเราเห็นแนวทางในการพัฒนาคนคือโอเคเราจะพัฒนาคนให้มีทั้งความรู้มีทั้งสกิลอันเนี้ยโค้ชเขาก็สร้างสกิลอยู่ละ HR เราก็สร้างสกิลเรามีเรื่องของ attribute เนาะโอ้คนจะเป็นทีมชาติเนี่ยใจนั่งทั้งสู้อะใจเต็มร้อยลงสนามนี่คือตายเป็นตายนี่คือแบบจิตใจมันต้องได้แล้วก็สุดท้ายเรื่องของ experience เขาจะต้องสร้าง experience ให้คนพร้อมที่จะไปทำหน้าที่แล้วก็ไปสร้างมิราเคิล
13: โอ้นี่แหละครับ
14: ถูกไหมคะ
13: ใช่พอฟังดูแล้วปุ๊บเนี่ยผมว่ามีหลากหลายปัจจัยมากๆที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มุมหนึ่งที่ลบคำสบประมาทจากหลายๆคนแม้กระทั่งขอโทษนะคนไทยด้วยกันเองที่ชอบพูดบอกว่าบ้านเมืองเราอ่ะมักจะเดียวอ่ะจะได้นะนักมวยนักกอล์ฟหรือกีฬาประเภทเล่นคนเดียวฮะมักจะสำเร็จแต่ว่าพอเล่นเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลซึ่งหลายคนบอกยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะไปถึงบอลโลกนะเป็นชาติชาติหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยถึงแล้วฮะในมิติตรงนี้เนี่ยการทำงานเป็นทีมด้วยการแข่งขันกีฬาแบบนี้คุณเจนะโอ้โหน่าภาคภูมิใจนะฮะลบความสบประมาทได้นี่ดีใจมากเลยว่าเราทำงานเป็นทีมได้สำเร็จจริง
14: ๆอันนี้เจนก็ขออนุญาตให้เครดิตกับทางโค้ชออสด้วยค่ะเจนกำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่
13: อ
14: เราต้องเชื่อว่าเราทำได้อันนี้คือเป็นความเชื่อที่แข็งแรงมากของโค้ชออสก่อนเลยนะว่าเพราะเขาเชื่อว่าไทยจะไปโอลิมปิกได้แล้วเขาก็เดินทางอยู่บนความเชื่อนี้แล้วเขาก็ส่งต่อความเชื่อนี้ให้กับนักกีฬาจนนักกีฬาก็มีความเชื่อที่แข็งแรงว่าเราเชื่อว่าเราทำได้แล้วมันก็ส่งต่อความเชื่อให้กับคนรอบข้างจนกระทั่งความเชื่อนี้กระจายไปสู่คนไทยทั้งประเทศทั้งโลกว่าเราทำได้เราไปโอลิมปิกได้เจนก็เลยมองว่าความเชื่อเป็นคำตอบคือเราไม่สนใจหรอกว่าจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเพราะว่าการที่มีคนให้ข้อคิดเห็นโดยไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันง่ายมาก
13: โอ้จริงครับถูกต้องเลยครับเยอะด้วย
14: แต่คนที่ต้องทำที่มันสำเร็จเนี่ยเขาต้องพุทเอฟฟอร์ตเขาต้องสละต้องอุทิศทั้งชีวิตคือไม่มีใครรู้หรอกว่าโค้ชออสแล้วก็นักกีฬาเนี่ยต้องทิ้งทุกอย่างเขายอมเสียสละความสุขส่วนตัวทุกอย่างเพื่อไปทำความเชื่อให้สำเร็จแล้วก็ไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าทีมไทยไปโอลิมปิกไม่ได้อ่ะอันนั้นไม่ใช่ความจริงเราเอาความเชื่อของเราเนี่ยไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่ความจริง
13: คร
14: ับแล้ววันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วด้วย
13: คุณเจนฮะผมว่านอกเหนือจากการให้เครดิตกับโค้ชกับนักกีฬาแล้วเราก็ต้องให้เครดิตกับสมาคม
14: โอเค
13: ให้เครดิตกับรัฐมนตรีให้เครดิตกับองค์กรต่างๆที่เห็นและเชื่อเช่นเดียวกับโค้ชออส
14: ใช่
13: ฮะมีมุมมองยังไงเรื่องนี้ฮะเพราะว่าท่านเหล่านี้สำคัญจริงๆนะ
14: เจนจะบอกว่าสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2502
13: โอ้โห
14: เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย
13: ครับ
14: แล้วเราก็ใช้เวลาพัฒนามาตั้งแต่พี่ๆรุ่นแรกที่รุ่นแรกเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปหลายท่านละไม่ทันเห็นความสำเร็จของทีมไทยเนาะแต่หลายท่านยังอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนตุลาเนี่ยค่ะเราจะมีการจัดงานรวมอดีตทีมชาติก็จะไปเชิญพี่ๆตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่รุ่นเซียฟเกมเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่นะเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จกันเราใช้เวลาถึง67ปีสมาคมใช้เวลา16-17ปีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันที่เราไปโอลิมปิกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย67ปีก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าวอลเลย์บอลเราต้องมีที่มาเนาะเราจึงมีที่ไป
13: ถูกต้อง
14: วันนี้ความสำเร็จในวันนี้มีผู้ที่เริ่มต้นมาให้เราสร้างที่มาให้กับน้องๆรุ่นปัจจุบันคือไม่ใช่รุ่นเจนแต่ตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะเขาก็สร้างมาให้รุ่นเจนรุ่นเจนก็มาทำต่อแล้วก็ส่งต่อให้เจ็ดเซียนส่งต่อให้น้องๆอันนี้ก็เป็นความสำเร็จที่สมาคมวอลเลย์บอลได้ทำระบบการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยมแล้วเราก็ทำให้คนศรัทธาในวอลเลย์บอล แล้วก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะร่วมพัฒนาตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่เด็ก12ปี14ปี16ปีส่งต่อให้กับทีมชาติพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาสร้างมิราเคิลให้กับคนไทยได้สำเร็จในวันนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงรัฐบาลที่ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราแล้วก็ให้กับสมาคมวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
13: ครับจริงๆอยากจะคุยต่อนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยมิราเคิลทีมนะครับความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวณปัจจุบันคุณเจนมองว่าทีมอื่นๆก็สามารถที่จะสร้างลักษณะแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับยังมีรายละเอียดฝากทิ้งท้ายสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะกีฬาหรือว่าองค์กรครับผม
14: คือถ้าถามว่าทีมอื่นทำได้ไหมเจนว่าทำได
13: ้
14: เพราะวอลเลย์บอลเราก็ทำได้เริ่มต้นจากไม่มีอะไรด้วยปี1997ที่พี่ออสเริ่มต้นนะคะวันนั้นเราเริ่มต้นสมาคมวอลเลย์บอลเริ่มต้นโปรเจกต์นี้จากการที่เราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราทำงานอยู่บนความเชื่อแล้วเราทำงานอยู่บนเงื่อนไขข้อจำกัดของเราแต่ด้วยความเชื่อคือเราเชื่อว่าเราทำได
13: ้อ
14: ันนี้คือความเชื่อที่หนึ่งที่เจนคิดว่าทุกท่านถ้ามีความเชื่อเราทำได้แล้วเราก็อาจจะแค่ต้องใช้เวลาอดทนรอแค่นั้นเองเนา
13: ะ
14: ส่วนขององค์กรนะคะเจนก็อาจจะทิ้งช่วงสุดท้ายในตอนนี้ที่อยากจะให้เรามองกลับไปที่องค์กรของเราว่าถ้าวันนี้ค่ะองค์กรของเรามีคนเก่งโอเค people leader แล้วก็ system 3คำนี้เลยคือองค์กรเราสร้างคนเก่งเราสร้างtalentนี้เราจะทำยังไงที่เราจะสร้างให้คนเก่งแล้วก็ให้คนเก่งเราอะอยู่รวมกันแล้วทำเป็นทีมและเป็น high performance team contribute value ให้กับองค์กรได้สุดท้ายก็ไม่พ้นที่องค์กรของเราก็จะต้องมาสร้างระบบการพัฒนาคนการพัฒนาทั้งโค้ชทั้งลีดเดอร์ด้วยเนาะอย่างเป็นระบบแล้วก็เจนเชื่อว่าวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาคมอื่นใดก็ตามที่เป็นประเภททีมที่มองว่าประเภททีมไปยากอะเจนว่าเราทำได้ถ้ามีความเชื่อแล้วก็องค์กรก็เช่นกันเนาะเจนก็มีความเชื่อว่าถ้าองค์กรเรามีความเชื่อว่าเราสร้างคนเก่งเราสร้างลีดเดอร์แล้วเราก็สร้างระบบแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายขององค์กรเราก็จะทำได้เช่นกันค่ะ
13: ใช่ครับอันนี้ฝากเอาไว้สำหรับทุกๆองค์กรที่กำลังเจอไม่ว่าจะเป็นมรสุมเล็กหรือใหญ่อะไรก็ตามแต่แล้วมีความฝันมีความเชื่อที่คุณกำลังจะก้าวไปให้ถึงนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวชาวไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จและพวกเขาพวกเธอเหล่านั้นก็สามารถสร้างมิราเคิลทีมได้ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่ทางคุณเจนฝากให้กับเรานะครับเราเชื่อว่าจะมีความสำเร็จอื่นๆติดตามมาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าจะคุยกันใหม่นะครับคุณเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
14: สวัสดี
13: ครับเรื่องนี้ยังไม่จบฮะดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายนะครับประธานมูลนิธิทำดีจะมาถอดรหัสความสำเร็จต่อนะฮะจากทีมวอลเลย์บอลสาวตรงนี้ว่าท่านมองว่าอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับ
15: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
16: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อ้าวสายต่อไป
18: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
17: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
19: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น สร้างคอนเทนต์

0: Thinking Radio
1: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
8: ์กลับเข้ามาสู่ Human Talk กันต่อครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ได้คุยกับดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีซึ่งท่านก็มีความสุขมากๆเพราะนอกเหนือจากการทำดีอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยติดตามในช่วงเบรกที่แล้วคุณอะไรก็บอกว่าโอ้นี่เนาะเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนเลยทีเดียวทักทายท่านก่อนนะสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวิชัยครับและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับ
8: ไปโฟกัสที่เสื้อหน่อยฮะโอ้โหนี่เลยวันนี้มาเต็มที่เลยครับ
9: วันนี้ต้องให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยนะฮะเชียร์ไทยแลนด์ทีมฮะ
8: ใช่ใช่ยังมีอีกหลายทีมที่เราจะต้องเชียร์กันต่อไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เอาเริ่มเรื่องก่อนก็คือว่าผมก็ทายผิดอีกแล้วว่าคุณในเช็คอินที่ไหนปรากฏว่าท่านอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อพี่น้องชาวน่านที่ตอนนี้ก็ยังลำบากลำบนอยู่พอสมควรใช่ไหม
9: ครับก็ได้เอาเครื่องอุปโภคบริโภคครับคุณชัยแล้วก็น้ำใจฮะจากกัลยาณมิตรของมูลนิธิดีครับก็เอาข้าวสาร5ตันนะครับบะหมี่ต่างๆเหล่านี้ของใช้ที่จำเป็นผ้าห่มนะครับเสื้อผ้าชุดชั้นในต่างๆแต่ต้องขอขอบคุณทุกองค์กรครับคุณชัยภายใน2วันเนี่ยของเข้ามาเต็มจนต้องวิ่งไปหาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปลัดจังหวัดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นงานใหญ่ไปเลยครับ แต่ว่า ที่อยากจะแบ่งปันก็คือว่าพี่น้องอำเภอปัวนะฮะท่านก็อยู่ที่จังหวัดน่านมานานอายุ 80-90 ท่านบอกว่าเกิดมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือน้ำป่าไหลมาเนี่ยคุณวิชัยโชคดีนะครับมาตอน 3-4นะครับก็ไม่ได้มีผู้ใดที่จะเป็นอันตรายนะฮะแต่ว่าบ้านเนี่ยบ้านหายไปเลยฮะ
8: บ้าน
9: หายไปทั้งหลังเลยก็เป็นจำนวนมากเพราะว่าคือน้ำเนี่ยเราจินตนาการเหมือนกับเราเห็นข่าวที่เนปาล น้ำที่ไหลมาคือเป็นลักษณะเดียวกันครับ
8: ครับไหลจากภูเขาลงมาแล้วก็แรงมากฮะอัตราความเร็วของการไหลของน้ำนะฮะเนี่ยเวลาที่เราเห็นธรรมชาติแบบนี้จะได้เข้าใจเขาเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนคิดว่าจะต้องกั้นยิ่งกันก็ยิ่งอันตรายนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระองค์ท่านเคยให้ทรงให้พระราชดำริเอาไว้ใช่ไหมฮะว่าอย่าไปกั้นเขาต้องปล่อยให้เขาไปในทางที่ของเขาควรจะต้องไหลไป
9: สร้างฝ่ายชะลอน้ำครับอันนี้สำคัญกว่านะครับ
8: ครับผมใช่เลยครับงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยในจังหวัดน่านและอีกบางจังหวัดที่ถ้าเกิดว่ามีฝนมาปุ๊บคงจะต้องแก้ไขกันที่ระบบไหมครับคุณนายต้องแก้ไขกันที่อะไรยังไงต้น
9: คือเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติครับคุณทิชัยธรรมชาติอะเราไปขวางเขาไม่ได้คือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยแนวทางสำคัญครับคุณทิชัยคือแนวทางพระราชดำริของในหลวงเราเนี่ยนะครับเป็นแนวทางที่สุดแล้วของโลกใบนี
8: ้
9: นะถ้าเราทุกคนน้อมนำมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยคือทุกชีวิตจะมีความสุขมีความปลอดภัยและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาตินี่คือเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราครับ
8: พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแล้ววันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการทำดีไหมฮะจะได้บอกกล่าวกันล่วงหน้า
9: ครับครับก็จะเรียนว่าวันศุกร์หน้าครับคุณชัยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าผมก็จะลงไปที่สุราษฎร์ธานีครับก็ไปด้อมรำลึกในครูบาอาจารย์รูปแรกก็คือหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุไปที่สวนโมกนะฮะก็ไปถวายเทียนพรรษาสวนจิตรลดาซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่ลงไปที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็จะไปอาบป่าไปรับพลังที่เขื่อนเชี่ยวหลานด้วยไปปล่อยปลาที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปขอประชาสัมพันธ์ครับคุณนิชัยจะมีตามรอยพระราชาครั้งที่68นะฮะก็จะลงไปภาคใต้อีกนะฮะไปฉลองการเป็นมรดกโลกของวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาแล้วก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะฮะท่านใดสนใจเนี่ยกิจกรรมต่างๆก็ไปกับมูลนิธิทำดีได้ครับ
8: ครับผมอันนี้ส่วนตัวนะครับฝากถึงพี่น้องชาวใต้ครับเพราะว่าก็หลายๆจังหวัดในจังหวัดภาคใต้นั้นเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีความพร้อมดังนั้นก็จะมีพวกบางชาติกำลังจะไปรวมตัวกันอยู่แถวๆนั้นนะฮะพวกเราต้องดูแลกันดีๆนะครับพวกเขามานี่นะมาทรงแบบนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังมากทีเดียวอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ
9: ครับ
8: เพราะฉะนั้นเข้ามาสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันต่อนะครับคุณนายที่ฟังคุณเจนซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติท่านก็ได้มาหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาฝากพวกเราในมุมของคุณนายกับความสำเร็จของมิราเคิลทีมของสาววอลเลย์บอลชาวไทยมองอย่างไรบ้างเอ่ย
9: คือผมว่าทุกอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณเจนคุยมานี่คือความยอดเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องทีมเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะที่อยากจะนำมาขยายนะนำมาให้เราได้คุยกันเนี่ยโค้ชออสและทีมคุณชัยของเราเนี่ยที่เหนือกว่าทีมจีนและญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ระบบของทีมไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกซ้อมฮะแต่ทุกคนพูดออกมาเนี่ยมันมีความเป็นทีมเป็นทีมเวิร์คนะและมันมีเรื่องของพละ5ครับโค้ชออสได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนมากแล้วก็ได้ฟังการสัมภาษณ์แล้วผมได้สังเกตทีมของเราเนี่ยคุณชัยสิ่งนึงที่ทั่วโลกจับตามองเลยคือความนิ่งความนิ่งของน้องๆทุกคน
8: ครับ
9: นิ่งในจังหวะที่แบบเสียเซตที่สอง
8: ลุ้นจังหวะสำคัญด้วย
9: นะฮะคือไม่ว่าจะเสียคะแนนเสียคะแนนแต่ละคะแนนหรือว่าอาจจะเสียเซตก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกยกย่องว่าทำไมทีมไทยนิ่งมากเลยและทำไมโค้ชออสนิ่งขนาดนั้
8: น
9: นี่ฮะนี่คือความสำเร็จแล้วโค้ชออสก็บอกว่าที่สำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ความเก่งฮะไม่ใช่ความเก่งแต่มันเป็นเรื่องของ attitude mindset มันคือตรงนี้แล้วก็โค้ชออสก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับหลายครั้งเลยบอกว่าพละ5เนี่ยคือกุญแจของความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับ
8: นั้นจุดหนึ่งก่อนที่ไปถึงพละ5ที่ผมสังเกตเลยนั่นก็คือไม่ว่าผู้เล่นคนไหนก็ตามแต่อาจจะทำผิดทำพลาดแต่ว่าไม่มีเบลมนะครับไม่มีตำหนิทุกคนให้กำลังใจกันแล้วให้มันผ่านไปเพราะไม่ก็ไม่คาใจใช่ไหมครับถ้าเสิร์ฟอะไรไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากทีนี
9: ้คือ
8: ใช่ครับ
9: ก็เลยอยากจะบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยอาศัยความเก่งไม่พอครับถามว่าเก่งเนี่ยจีนเก่งไหมไม่ใช่ถามว่าความเป็นระบบเนี่ยญี่ปุ่นเป็นระบบไหม
8: มากมาก
9: ถามเรื่องของวิสัชการกีฬาเนี่ยนะฮะเกาหลีใต้นะ
8: ไม่แพ้
9: เขาเก่งหมดนะฮะแล้วคุณวิชัยเดี๋ยวผมจะมาพูดด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีประสบการณ์กับเรื่องการปั้นให้เราไปสู่เป็นอะไรฮะนักกีฬาที่ได้เหรียญในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยผมทำมา2ทีมแล้วเหมือนกันนะอย่าลืมน้องบาสน้องปอป้อแบดมินตันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็เทควันโดฟรีสไตล์พุมเซ่ก็ขึ้นเป็นเหรียญทองนะฮะครั้งแรกของประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสก่อนเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้
8: ดังนั้นเดี๋ยวขอเชิญโค้ชดนัยเลยครับ
9: โอเคนะครับคนวิชัยตั้งใจฟังนะ
8: คือ
9: โค้ชออสได้บอกว่าพละ5นะครับคือหัวใจของความสำเร็จพละ5คืออะไรพละ5คือศรัทธานะข้อที่1ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่คือรหัสที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้ให้กับพวกเราซึ่งเมื่อสักครู่โค้ชเจนนะฮะได้พูดไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันครับคุณนิชัยข้อที่1ต้องมีศรัทธาเดียวกันจากเป้าหมายของโค้ชออสมาสู่ความเชื่อมั่นของทีมนะประกาศว่าจะไปโอลิมปิกปั๊บถ้าเกิดโค้ชออสมีศรัทธาคนเดียวทีมไม่เอาด้วยไปไม่ได้นะฮะคือศรัทธาคือความเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันทีมใดก็ตามจะเป็นองค์กรใดๆก็ตามถ้าเรามีศรัทธาเดียวกันมีวิสัยทัศน์เดียวกันอันเนี้ยเราคือกระดูกเม็ดแรกเราได้ละนะฮะแม้ว่าเราจะมีความเสียเปรียบทางด้านรูปร่างหรือว่าศักยภาพทางกายภาพของเราเราสามารถก้าวข้ามได้ถ้าเรามีศรัทธาเป็นตัวตั้งต้นครับข้อที่หนึ่งใช่ไหมฮะพอศรัทธาแล้วครับข้อที่สองคือวิริยะครับวิริยะความเพียรพยายามการไม่ยอมแพ้นะครับการฝึกซ้อมแรกคือความเพียรการซ้อมอย่างต่อเนื่องอดทนพัฒนาตนเองนะฮะพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนแล้วเอาความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมาเป็นความสามารถของทีมนะครับมีความพยายามไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะพลาดหวังกับการที่จะได้ไปเข้าสู่การตีตั๋วของโอลิมปิกเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่ากี่ครั้งแล้วไม่ยอมแพ้นี่คือวิริยะครับ
8: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นพอมา2แล้วต่อที่3คือเรื่องของสติใช่ไหมฮะ
9: ครับ
8: โอ้อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากๆกับการก้าวไปสู่ความสำเร็จตรงนี้ความหมายสติในพละ5นี่เราแปลในมิติแบบเข้าใจง่ายๆคือยังไงครับ
9: น้องๆทุกคนพูดเลยครับเขาพูดออกมาเองคุณวิชัยก็อยู่กับปัจจุบัน
8: โอ้จริ
9: งน้องชมพู่น้องทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรเสียคะแนนไป
8: อยู
9: ่ๆแล้วเขาจำไม่ได้ว่าน้องบีมหรือเปล่าไปไม่รู้ทุกคนจะเขาจะเตือนกันเองอยู่กับปัจจุบันนี่คือสติครับนี่คือตัวสติครับไม่สนใจว่าเอ้ยเราพลาดไปนะเมื่อแต้มที่แล้วพลาดไม่เป็นไรนะหรือว่าเซตที่แล้วเสียไปไม่เป็นไรอยู่กับปัจจุบันแล้วน้องเขาพูดดีมากนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาการที่เราพลาดหวังกับการที่ไม่ได้ไปโอลิมปิกเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบมันบั่นทอนกำลังใจด้วยเขาไม่เคยคิดตรงนั้นเลยครับเขาบอกว่าเขาทำปัจจุบันคือทำทีละแต้มนี่แหละทำให้มันดีที่สุดนี่คือพลังของสติครับพุทธิชัย
8: ครับผม
9: เข้าใจไหมนะ
8: เข้าใจเลย
9: ชัดเจนมากเลยแล้วพอเขามีสติแล้วนะฮะจะมีสมาธิด้วยสมาธิก็คือโค้ชออสใช้คำว่า self control
8: ครับ
9: self control ก็คือว่าให้ความสำคัญกับการควบคุมจิตใจของนักกีฬาครับนะฮะมีสมาธิแล้วก็ตัดสิ่งรบกวนพุทธิชัยฮะเราเข้าไปแข่งในบ้านจีนแล้วสนามนี้นะเขาเป็นแชมป์ทุกครั้งแล้วเขาเตรียมการอย่างอลังการฮะในการเฉลิมฉลอง
8: แชมป์ของเขาเอง
9: เขาว่าเขาจะต้องได้แชมป์แน่นอนนะฮะว่าเขาต้องโค่นญี่ปุ่นไม่ได้โค่นไทยนะคือไทยนี่คือม้ามืดมากเลยแล้วก็เสียงเชียร์ต่างๆอะไรต่างๆของเขามาเพราะนั่นเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญครับ
8: ใช่นะฮะแล้วพอมีสติมีสมาธิก็ต้องไปเกิดที่ปัญญาใช่ไหมครับ
9: ตัวปัญญาก็คือการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการแก้เกมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องใช้มันสมองของทั้งโค้ชออสใช้มันสมองของทั้งกัปตันทีมน้องสมพูดแล้วก็มันสมองของทุกคนนะที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาตรงนี้แล้วจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาบอกว่าทีมจีนนี่บอกไปไม่ถูกคุณวิชัยคือไม่รู้ว่าจะมาลูกไหนจะมาไม้ไหน
8: เวลาจีนทำแต้มผมเดานะฮะว่าทางฝั่งของจีนเองก็คงจะคาดหวังว่าทีมไทยเราต้องรวนแน่เลยเราต้องรู้สึกลนเราต้องรู้สึกอะไรเนี่ยเปล่าเรามีสติเรามีปัญญาเรามีสมาธิเรามีครบเพราะฉะนั้นว่ากันต่อโอ้โหแล้วมันเข้มข้นมากนะฮะโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไต่ไปทีละแต้มเนี่ยผมว่ามันทำให้คนดูนี่ก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกแล้วนักกีฬาจะไม่ลุ้นกว่าเราเลยแต่ว่าด้วยพละ5เนี่ย ทำให้น้องๆทุกคนนี้สามารถไปถึงเป้าหมายตีตัวได้สำเร็จเลยทีเดียว
9: ครับคือผมอยากจะบอกครับคุณวิชัยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะฮะทั้งตัวเราเองครอบครัวของเราองค์กรของเราเนี่ยถ้าเราจับเรื่องนี้นะที่สำคัญเรื่องพละ5เนี่ยเข้ามาให้มันเป็นสมบัตินะเป็น qualification น่ะเป็นคุณสมบัติของตัวเราเองนะทำอะไรทำสิ่งใดสำเร็จทุกอย่างนะฮะอย่างผมเนี่ยผมกับทีมงานเราบอกเรามีเวลา2วันเนี่ยที่จะมาช่วยพี่น้องชาวน่านถ้าเราไม่มีพละ5เราก็ทำไม่ได้2วันมาได้ยังไงไม่มีอะไรเลยจะสีข้าวก็ต้องโทรไปบอกลงสีแล้วต้องสีข้าวไปใน2วันต้องขนของแล้วลงที่แบบจะทำผ้าห่มทำต่างๆคุณนิชัยมีเวลา2วันปกติต้องใช้เป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์แล้วต้องทำให้เสร็จแล้วทุกคนต้องช่วยกันคือไม่ว่าเรามีเป้าหมายอะไรถ้าเรามีความเชื่อในพละ5อินทรีย์5ตัวนี้ฮะทุกอย่างสำเร็จแน่นอนครับ
8: โอ้นั่นแปลว่าหลายๆปัญหาเล็กกลางใหญ่ถ้าเรามีพละทั้ง5เนี่ยมันก็จะทำให้เราฝ่าฟันไปได้แล้วก็หลายๆคนที่ตอนนี้ยังหาทางออกไม่เจอโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจซึ่งก็ไม่เคยเจอแบบจีนเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นแบบนี้ปัจจัยลบจะมีอย่างนั้นมันก็ต้องหันกลับมามองตัวเราเองใช่ไหมครับว่าณวันนี้เรามีความพร้อมหรือยังเรามีตั้งแต่ผู้นำที่ดีใช่ไหมครับเรามีทีมเรามีคนนะเรามีระบบและเรามีพละ5หรือไม่2 3อย่าง4 5อย่างเนี่ยเอามารวมกันเข้าปั๊บเนี่ยไปรอดนะฮะผมว่าสามารถแข่งขันได้สบายๆเลยทีเดียวนะคุณดนัน
9: ถูกต้องครับแล้วก็ต้องชื่นชมเลยนะฮะว่าวิสัยทัศน์ของโค้ชออสเนี่ยได้ธรรมะผมไม่ทราบว่า
8: แก
9: เป็นใครยังไงอันนี้เราไม่ทราบเลยแต่ว่าเราดูที่พฤติกรรมเลยเราดูที่ผลลัพธ์เลยนะฮะก็คือว่าเอาพละ5เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาทีมชาติไทยหรือใช่พัฒนานะใช้พละ5พัฒนาทั้ง4มิติเลยนะมิติของร่างกายนะฟิสิคอลร่างกายแข็งแรงด้วยพละ5มาร่างกายไม่พอมีจิตใจนะเราก็เพิ่งได้เห็นนะครับเรามีอะไรนะเรามีนักจิตวิทยามาดูแลจิตใจของทีมด้วยแล้วคุณวิชัยลองดูว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขา break down
8: ครับ
9: นะเรื่องจิตใจก็บอกว่าคือตัวหลักของเขาเนี่ยไปไม่ได้เลยครับแม้ว่าในระหว่างการแข่งขันด้วยแล้วหลังจากการแข่งขัน
8: นะ
9: ครับเขาของญี่ปุ่นฮะของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังก้าวข้ามไม่ได้ไปดูสิครับตัวหลักๆของเขาวาดะเอ่ยยูกิต่างๆเหล่านี้เขาก้าวข้ามการแพ้ทีมชาติไทยไม่ได้เลยนะเนื่องเพราะในเรื่องจิตใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยสี่มิติของทีมชาติคืออะไรฮะคือมิติทางด้านร่างกายข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือจิตใจข้อที่สามคือเทคนิคครับแล้วข้อที่สี่คือแท็กติกเห็นไหมคือนั่นคือทีมชาติการกีฬาเนี่ยมันมีอยู่สี่มิติด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามเข้าใจเรื่องของพละ5เอามาใช้ปั๊บเนี่ยเห็นมั้ยสามารถที่จะสร้างนะอย่างทีมชาติไทยขึ้นมาได้เลยวันนี้ผมว่าทีมชาติญี่ปุ่นเกาหลีและจีนเนี่ยต้องมาดูแล้วนะ
8: ใช่ผมว่าพวกเขาเวลาเป็นทีมใหญ่ๆเป้าหมายเยอะๆเนี่ยเขาถูกกดดันทุกทางจริงนะครับแล้วก็สื่อมวลชนบ้านเขานี่ก็อัดเต็มที่เลยเหมือนกันที่ถึงขนาดที่บางประเทศเนี่ยกดดันให้โค้ชลาออกเลยทีเดียวฮะมันก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องไปถอดบทเรียนกันต่อไปนั่นแหละแต่ว่าพอคุณนายพูดถึงการพัฒนาเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าทีมวอลเลย์บอลชาติไทยเรานั้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่พัฒนาวันนี้แล้วพรุ่งนี้หย่อนยานไม่ใช่นะครับพัฒนาไปจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายถึงความสำเร็จให้ได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุณนายและคุณฟังคุยต่อนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและสปิริตนะครับไอ้เนี่ยมันน่าจะอีกเป็นหนึ่งปัจจัยนะที่จะทำใหทั้งทีมทั้งองค์กรใดๆก็ตามแต่เนี่ยไปสู่เป้าหมายได้เพราะว่าถ้าหากว่าวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมของทีมสปิริตของทีมเนี่ยโดยเฉพาะการเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเข้าใจซึ่งกันและกันเก่งๆด้วยกันก็ยังอยู่กันได้โอ้โหนี่คือสุดยอดของการอยู่ร่วมกันเลยฮะคุณดนัยมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมฮะ
9: คือผมโอ้โหผมประหลาดใจมากคุณวิชัยนะครับเมื่อได้มาฟังการสัมภาษณ์อย่างเช่นว่าการดึงเอาอย่างเช่นน้องบุ๋มบิ๋มใช่ไหมฮะชัชชุออนกลับเข้ามานะฮะแล้วก็คือมีแต้มเสียหลายแต้ม นะแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยโดยเฉพาะโค้ชออสบอกว่าไม่เป็นไรให้โอกาสนั้นคือเข้าใจคือถ้าเราเอาพลังของทีมคุณชัยอันนี้คือตัวอย่างของเราเอาพลังของที
8: ม
9: และเป็นพลังบวกเนี่ยเข้ามาเสริมนะจุดอ่อนหรือว่าจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุดของสมาชิกในทีมมันจะสามารถทำให้ทีมเนี่ยเกิดไดนามิกนะองค์กรเนี่ยเกิดไดนามิกขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งในการทำงานอยู่ร่วมกันไม่ใช
8: ่
9: ทีมงานของเราอาจจะมีข้อผิดพลาดนะหรือว่าทำได้ยังไม่ได้แบบพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่เขาเคยทำแต่ถ้าเราเข้าใจครับ

0: ย่างดีความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้นี่รวมๆกันเข้าเนี่ยไม่แปลกใจว่าถึงตีตั๋วไปโอลิมปิกในครั้งนี้ได้นะฮะ
1: ครับคุณวิชัยทีนี้จะขอเล่าประสบการณ
0: ์ได้เลยครับขอเป็นได้เลยนะ
1: ทีนี้เนี่ยคุณวิชัยและแฟนๆรายการหลายท่านเนี่ยคงไม่ทราบนะครับว่ามูลนิธิทำดีเนี่ยเรามีบุคคลสำคัญของชาติอยู่ท่านหนึ่งเป็นรองประธานมูลนิธิไม่ค่อยได้เปิดตัวเพราะว่าท่านจะอยู่เงียบๆนะฮะแต่วันนี้ในเรื่องการกีฬาผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.เจริญกระบวนรับครับในวงการกีฬารู้จักทุกคนเลยท่านคือปรมาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัชการกีฬาชั้นนำของประเทศไทยและท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานนะฮะโดยเฉพาะทางด้านการเข้าแข่งขันเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมครับนะฮะและท่านเป็นรองประธานมูลนิธิทำดีคุณวิชัยครับทีนี้ท่านก็มาปรึกษาผมบอกว่าคุณนายทำยังไงเนี่ยของเราเนี่ยวิสัชการกีฬาของเราก็ถือว่าที่สุดแล้วของเอเชียนะฮะเราเนี่ยเกือบจะได้แล้วแชมป์โลกแชมป์โลกเนี่ยแต่พอถึงตั้งสุดท้ายเนี่ยเราไปไม่ถึงครับบอกอาจารย์บอกอาจารย์ครับขอเวลาน้องๆ3วันนะฮะแล้วผมจะทำให้เราไปได้ถึงฝั่งฝันของเราช่วงโควิดคุณวิชัยอาจารย์เจริญฮะได้เอาทีมชาติไทยก็คือทีมแบดมินตันคู่ผสมนะฮะก็คือน้องบาสแล้วก็น้องปอป้อเข้ามาแล้วผมก็เอาน้องผมก็เลยตอนนั้นเป็นหัวหน้าโค้ชคุณวิชัย3วันแล้วทั้งทีมนะทั้งผู้ฝึกสอนสตาฟทั้งหมดมาอาจารย์ก็บอกว่ามาเลยมาทั้งทีมมาอยู่ที่เมืองโบราณ3วันแล้วบอกว่าอาจารย์ขอเวลา3วันผมพาเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิ3วันโอ้น้องบาสน้องปอปอตั้งใจมากแล้วเราเห็นแบบว่าความมีวินัยของเขาอะพละ5ของเขาเพราะเขาจับอะไรคุณชัยเขาทำเต็มที่นะหลังจากนั้น3วันที่อยู่กับเราในเมืองโบราณออกไปแล้วเข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าโควิดแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับคว้าแชมป์โลกเป็นนักแบดมินตันคู่ผสมทีมชาติไทยคู่แรกของโลกเลยที่เราได้ซึ่งเราไม่เคยได้40ปีครับ แล้วเราถามว่าวิสัชการกีฬาเราดีไหมเราดีที่สุดแล้วมา40ปีแล้วแต่พอตั้งแต้มที่เราบอกว่าหรือเราไปเจออย่างจีน หรือว่าไทยที่เรานั่นน่ะคือบางทีมันคือเรื่องของชั่วพริบตาแค่นั้นเองคุณชัยแล้วหลังจากนั้น18ทัวร์นาเมนต์ฮะชนะรวดเลยแล้วน้องเขาพูดเองเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะมีจิตใจที่มั่นคงได้ในช่วงภาวะวิกฤตอ่ะช่วงที่แบบต้องไล่ในคะแนนสุดท้ายอันนี้คือแบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะแล้วอีกทีมนึงก็คือทีมเทควันโดฟรีสไตล์พุมเซ่ครับนะฮะซึ่งครูมายซึ่งเป็นผู้ช่วยผมเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยก็เอาเทคนิคตรงนี้นะการฝึกเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เลยอยากจะบอกว่าเรื่องของความรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาใช้ได้กับทุกวงการและชัดเจนฮะเราจะชนะคนอื่นได้เนี่ยคุณนิชัยสิ่งแรกชนะใจตนเองให้ได้ถ้าเรานิ่งเมื่อไหร่ได้นะฮะนะกายนิ่งนะฮะถ้าจิตนิ่งกายก็จะนิ่งนะฮะเห็นไหมนั่นแหละแล้วทั่วโลกชื่นชมว่าทำไมทีมชาติเรานิ่งจังเลยเวลารับบอลลูกแรกเห็นไหมแล้วโอ้โหจีนเสิร์ฟบาร์นี่แบบโอ้โหลูกแบบแรงมากเลยหรือบางทีลูกตบคนนี้คือแบบไปรับนี่คือมีสิทธิ์ตายได
0: ้โอ้โหผมว่านี่ฮะนี่คือในเคล็ดลับความสำเร็จต่างๆซึ่งเราอยากจะคุยกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับที่มีความสำเร็จอื่นๆใดๆไม่เฉพาะวงการกีฬานะคุณฟังอื่นใดๆก็ตามแต่ที่เราช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับวงการวิทยาศาสตร์นะครับวงการการศึกษาวงการใดๆก็ตามแต่เพื่อให้บ้านเมืองเราก้าวพ้นจากกับดักต่างๆที่เจออยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอันดับแรกสุดเลยคือคนไทยต้องสามัคคีใช่ไหมครับเราต้องมีวัฒนธรรมสามัคคีปกป้องนะครับยามศึกเราต้องรบครับยามสงบไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกันมากๆขอบคุณคุณนายที่วันนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจทุกคนจะได้นำไปประยุกต์สำหรับการทำงานการทำธุรกิจแล้วก็เพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปเดี๋ยวดูคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับพบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกันใหม่ครับ
2: Human Talk